0: สัตว์ทะเลเปลือกสีเขียวสุดเฟี้ยวเหล่านี้ถูกนำขึ้นมาจากน้ำครับแล้วก็ส่งไปแกะเพื่อที่จะเอาแต่เนื้อของมันครับทำความสะอาดดองใส่ส่วนผสมหมักทิ้งเอาไว้จนกลายเป็นหอยดองครับวันนี้เรามาหาคำตอบกันว่าหอยดองทำยังไงและเอ๊ะทำไมมันมีสีบางอันมันซีดบางอันมันดูแดงช้ำอย่างนี้แดนกินดองเล่าไว้หมดแล้วครับ
1: พร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทาง Thai PBS
2: ที่นี่แค่เปิดกล้องก็สามารถสร้างรายได้หลักล้านได้เดี๋ยววันนี้ปันจะพาทุกคนไปดูเบื้องหลังโลกของการไลฟ์สดในจีนกันค่ะ
3: ดินแดนกว้างใหญ่ที่ทุกก้าวคือเรื่องราวแห่งศตวรรษใหม
2: ่ห้างนี้นะคะไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการช้อปปิ้งเดินเล่นธรรมดาแต่ว่าออกแบบมาเพื่อการไลฟ์สดค่ะ
3: ทั่วทิศแดนมังกรไชน่าคอมเพสทุกวันเสาร์เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS
2: ก็คือไม่ได้มีแต่เสื้อผ้านะคะธุรกิจอาหารก็มีไลฟ์สดค่ะ
3: รายการนี้พร้อมบริการ Audio Description เสียงบรรยายภาพและ Close Caption คำบรรยายแทนเสียง
4: กลับมาที่ธนาคารเราทำได้จริงๆเหรอครับแค่ส่งใบรายงานนั่นให้ฉัน
5: ทำไมโอวาดาถึงยังอยู่ที่ธนาคารอีก
6: ไม่มีใครคิดจะรับผิดชอบแบ่งพรรคแบ่งพวกขัดผลประโยชน์กันเองลูกน้องก็เอาแต่เกรงใจหัวหน้างานไม่กล้าแม้แต่จะพูดสิ่งที่ถูกต้อง
5: ไม่มีข้อมูลของเบลเกี่ยวกับไซเบอร์เลยดูเหมือนข้อมูลจะเพิ่งถูกลบไปเมื่อกี้นี้เอง
7: อย่าพลาดชมซีรีส์ญี่ปุ่นสุดเข้มข้นเฉือนคมนายธนาคารนาโอกิฮันซาวะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข 3 ไทย PBS สื่อของทุกคน

0: ครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะช่วยให้คุณได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่กับผมอุรชัยสอนแก้วและคุณอนุชาขำดวงครับ
1: ร่วมกันตีความหาคำอธิบายไปกับเราในทุกช่องทางของไทย PBS นะครับทั้งทางหน้าจอโทรทัศน์และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ครับนอกจากเรื่องของปัญหาจากการบริหารราชการนะครับเรื่องของนโยบายรัฐบาลตอนนี้อีกหนึ่งเรื่องที่อาจจะรบกวนใจรบกวนสมาธิของรัฐบาลโดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยก็คือกระแสที่เขาเชื่อมโยงกันนะครับเป็นรอยร้าวระหว่างแกนนำก็คือ2นนหนูอนุทินนเนวินชิดชอบนะครับและอีกหนึ่งพอพานก็คือคุณพิพัฒน์รัชกิจประการจนทำให้เมื่อวานนี้นะครับแกนนำหลายๆคนต้องออกมาปฏิเสธรอยร้าวนี้นะครับทั้งคุณพิพัฒน์เองก็ออกมายืนยันว่าไม่ได้มีความขัดแย้งกับใครและคุณเนวินก็ไม่ได้มีความขัดแย้งกับคุณอนุทินนะครับส่วนคุณชัยชนกอีกนหนึ่งนนกนะฮะก็ออกมายืนยันว่าคุณพ่อซึ่งหมายถึงคุณเนวินเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรกับทางนายกอนุทินนะครับเรื่องของการบริหารงานเรื่องของการบริหารประเทศเบอร์หนึ่งในรัฐบาลก็ยังคงเป็นคุณอนุทินไม่ได้เกี่ยวกับคุณเนวินนะ
0: ครับแต่คุณชัยชนกได้แหละที่มีประเด็นเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จริงๆไม่ได้เกี่ยวหรอก
1: โ
0: ยงนะครับวันนี้มีอีกหนึ่งเรื่องที่คุณผู้ชมจะต้องติดตามนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นข้าราชการและสนใจเรื่องทุจริตโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นนะครับเรื่องนี้ลากยาวข้ามสัปดาห์แล้วและวันนี้จะมีการแถลงจากกระทรวงมหาดไทยนะครับที่ประจักษ์ครบ7วันที่มีคำสั่งให้มหาดไทยไปเร่งตรวจสอบในเรื่องนี้นะครับ
2: ครับเพื่อที่จะสรุปข้อมูลเบื้องต้นรายงานนายกรัฐมนตรีครับแต่นอกเหนือจากทางมหาดไทยที่ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเรื่องนี้แล้วยังมีอีกอย่างน้อย2หน่วยงานครับก็คือตำรวจปปปในสังกัดของกองบัญชาการสอบสวนกลางของวิกเต่านะครับแล้วก็อีกหน่วยงานนึงก็คือปปช.เพียงแต่ว่า2หน่วยงานนี้มันมีขั้นตอนกระบวนการในการดําเนินการยาวนานมากนะครับอาจจะเป็นปีหรือหลายปีด้วยซ้ําไปหลายคนก็เลยขอมาลุ้นในชุดของกรรมการมหาไทยนี่แหละว่าตกลงจะเป็นอย่างไรแต่ดูจากแนวโน้มดูจากท่าทีแล้วอาจจะเป็นเรื่องของการพูดถึงภาพรวมหรือแนวทางในการยื่นบทเรียนการ

0: การซื้อมากกว่าแต่รอดูนะฮะรอดูเพราะว่าวันนี้ครบ7วันแต่ประเด็นสำคัญเนี่ยนะครับสิ่งที่มีผลมากไปกว่านั้นมากกว่าตัวเลขที่มีการพูดถึง 4,500 ล้านบาทด้วยซ้ำไปนี่คือสิ่งที่มันจะสะเทือนต่อระบบความน่าเชื่อถือของระบบข้าราชการระบบเรื่องของการขับเคลื่อนงานบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลด้วยซ้ำไปมันอาจจะมากกว่า 4,500 ล้านบาทเนี่ยไม่รู้กี่เท่าครับเพราะมันสะเทือนทั้งระบบนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ
2: เรื่องวุ่นๆในกระทรวงมหาดไทยก็ถูกนำมาเชื่อมโยงเป็นเรื่องของความขัดแย้งระหว่างแกนนำของพรรคภูมิใจไทยเหมือนกันนะครับเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายแล้วก็เรื่องของการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายที่เขาตั้งข้อสังเกตกันนะครับระหว่างบ้านใหญ่นะครับกับทางมท.1นี่ก็เป็นอีกหนึ่งชนวนเหตุอีกหนึ่งประเด็นที่กลายเป็นข้อสังเกตนะครับไม่มีใครรู้ว่าจริงๆแล้วมันมีรอยร้าวเกิดขึ้นจริงๆระหว่างบุคคลทั้งสองคนหรือเปล่านะครับแต่ว่าเรื่องของข้อมูลที่ถูกนำมาเชื่อมโยงนำมาตั้งข้อสังเกตกันมันก็ถูกวิเคราะห์กันไปต่างๆนานานะครับจนเกิดเป็นกระแสรอยร้าวในพรรคภูมิใจไทยซึ่งก็อย่างที่บอกก็ทำให้แกนนำหลายๆคนเขาต้องออกมาปฏิเสธนะครับ2น1พยืนยันว่าทั้ง2นกับอีก1พพานเนี่ยยังคงเหนียวแน่นสามัคคีแล้วก็เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับเบอร์หนึ่งในการบริหารประเทศยังคงเป็นนอหนูอนุทินชาญวีรกูลครับเริ่มที่คุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยคุณพิพัฒน์เนี่ยออกมายืนยันบอกว่าไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรกันระหว่างสองนอนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันภายในพักเรียบร้อยแล้วขอยืนยันว่าทั้งนอหนูอนุทินนะครับและนอเนวินชิดชอบรวมไปถึงพอพานพิพัฒน์เนี่ยมีการประสานงานกันตลอดนะครับเขาหารือกันตลอดในทุกๆเรื่องคุณพิพัฒน์ย้ำว่าความสัมพันธ์ของทั้ง3คนยังเป็นปกติครับแต่ก็ยอมรับว่าการทำงานร่วมกันในบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีการพูดคุยกันในบางเรื่องและบางเรื่องเนี่ยก็อาจจะมีการละเลยกันไปบ้างเพราะมองกันว่าไม่ได้จะเป็นเรื่องที่ใหญ่โตอะไรแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ได้มีความขัดแย้งภายในพรรคนะครับส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตกันว่าความขัดแย้งเนี่ยมันเกิดจากการบริหารประเทศไหมคุณพิพัฒน์บอกว่านายกก็เป็นผู้บริหารประเทศแต่อีกหนึ่งนอซึ่งหมายถึงคุณเนวินเนี่ยไม่ได้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการบริหารประเทศนะเพราะว่าการบริหารประเทศแน่นอนเบอร์หนึ่งก็คือคุณอนุทินนะ
3: ครับนอหนูนอหนูนอหนูนอหนุทินนะครับแต่ว่ามันมีปมของคุณพิพัฒน์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงแรกของการตั้งรัฐบาลเจอแต่งานยากแล้วก้อนหินที่ปาใส่นี่หัวร้านข้างแตกตั้งแต่เรื่องของการจัดการปัญหาน้ำมันขาดแคลน
2: ครับ
3: นะครับพอตั้งคุณพิพัฒน์ขึ้นมาเป็นหัวหอกในการแก้ปัญหาเรื่องนี้สังคมมันจับจ้องไปที่ประวัติการทำงานของคุณพิพัฒน
2: ์
3: บอกว่าอ้าวนี่พ่อค้าน้ำมันเก่าไม่ใช่เหรอมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเปล่าอ่ะร้อนเจ้าตัวต้องออกมาชี้แจงสุดท้ายโดนเปลี่ยนตัวนะครับมีเรื่องมีราวกันตอนนั้นก็ว่านี่เป็นหนึ่งในความกดดันที่คุณพิพัฒน์ได้รับแล้วจริงๆเรื่องที่ว่าจะมีคนเข้ามาแทรกแซงเนี่ยคุณผู้ชมว่ากันตามตรงพรรคภูมิใจไทยเองก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าโดนครหาในเรื่องนี้ว่าเบื้องหลังของพรรคการเมืองพรรคนี้มีนอเนวินอยู่หรือเปล่าซึ่งคุณเนวินเขาก็วางตัวเป็นเหมือนกับเป็นศูนย์รวมทางจิตวิญญาณพลังแฝงอะไรทำนองนั้นนะครับคุณพิพัฒน์บอกว่าเรื่องการแทรกแซงเขายืนยันว่าไม่มีเป็นอีกคนที่ออกมายืนยันว่าไม่มีแต่ในเรื่องของการให้คำแนะนำให้คำปรึกษานี่เป็นเรื่องปกติไม่ว่ารัฐบาลไหนหรือผู้นำประเทศไหนในโลกก็จะต้องมีที่ปรึกษาช่วยแนะนำในแต่ละเรื่องนะครับคุ้นว่าพรรคเพื่อไทยก็เคยชี้แจงทำนองนี้เวลาโดนครหาความเกี่ยวข้องกับคุณทักษิณชี้แจงทำนองนี
2: ้
3: นะครับบอกว่าผู้นำก็ต้องมีที่ปรึกษาก็เรื่องจริงซึ่งในการแนะนำในแต่ละเรื่องผู้ให้คำแนะนำก็ต้องเป็นคนเดียวกันที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะครับแต่ความเชี่ยวชาญแต่ละคนไม่เท่ากันใช่ไห
2: ม
3: คุณพิพัฒน์กำลังจะบอกว่าคุณอนุทินเนี่ยคือคนเป็นผู้นำประเทศไม่ใช่ว่าจะเก่งร้อยแปดรอบด้านขนาดนั้นต้องมีที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำมีทีมที่ปรึกษาเยอะการให้คำแนะนำของทีมที่ปรึกษาก็ต้องให้คำแนะนำในแต่ละเรื่องที่ทีมนั้นเชี่ยวชาญฟังคุณพิพัฒน์พูดถึงเรื่องนี้นะครับ
4: ก็ได้มีการคุยกันภายในพรรคก็ขอยืนยันนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็จะมีการหารือ

0: กับผมแล้วกับทางอีกหนึ่งนอนะครับว่าพวกเราทำงานอะไรไปทุกสิ่งทุกอย่างพวกเรามีการประสานก็ขอยืนยันว่าที่มีข่าวว่าพวกเราแตกกันภายในก็ยืนยันครับแล้วโดยเฉพาะไม่ว่าจะ2นอบวกอีก1พอหรือเปล่าหรืออะไรพวกนี้ก็ยืนยันว่าพวกเรายังปกติแต่การทำงานร่วมกันมันเรื่องปกตินะครับว่าอาจจะบางครั้งอาจจะมีการคุยกันบางเรื่องอีกบางเรื่องอาจจะละเลยซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ใหญ่โตหรืออะไรพวกนี้แต่ขอยืนยันว่าการขัดแย้งภายในพรรคภูมิใจไทยไม่มีครับ
1: ยืนยันว่าความขัดแย้งในภูมิใจไทยไม่มีทำไมเรื่องนี้กลับมาเป็นประเด็นย้อนไป 2-3 สัปดาห์ก่อนผมกับคุณอนุชาก็เคยชวนคุณผู้ชมพูดคุยเรื่องนี้ตอนนั้นเรื่องของ THAI Passport ไงคุณชัยชนกเขาดันโครงการนี
2: ้
1: เป็นสุดยอดอภิมหาลูกเทพเป็นแกนนำของกลุ่มลูกเทพดันโครงการนี้ขึ้นมาแล้วมันโดนจับจ้องวิพากษ์วิจารณ์เยอะโดนตรวจสอบเยอะมากแล้วเราก็ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมคุณอนุทินไม่มีซุ้มมีเสียงกับเรื่องนี้เลยทำไมคุณอนุทินไม่ออกมาสื่อสารเพื่อที่จะช่วยในการชี้แจงอธิบายกับสังคมให้เข้าใจในเรื่องโครงการที่คุณชัยชนกรับผิดชอบคุณชัยชนกโดนกระหน่ำอยู่เป็นสัปดาห์กระทั่งคุณอนุทินถึงออกมาพูดเพราะโดนนักข่าวถามตอนนั้นก็มีประเด็นคำถามว่าเกิดรอยร้าวอะไรขึ้นในค่ายสีน้ำเงินหรือเปล่านี่ลูกชายของผู้นำจิตวิญญาณนะ นี่แหละที่ผมเกริ่นไว้ในช่วงต้นว่ามันมาเกี่ยวคุณชัยชนกได้ยังไงจะว่าไม่เกี่ยวก็ไม่เชิงเพราะครั้งหนึ่งเคยโดนโยงว่าเกี่ยวเหมือนกัน
2: ครับนี่ไม่ใช่เหตุการณ์แรกนะครับก็มีอีกหลายๆประเด็นที่ถูกนำมาเชื่อมโยงถึงเหมือนกันอย่างคุณพิพัฒน์ที่ออกมาปฏิเสธเมื่อสักครู่นี้นะครับตัวของคุณพิพัฒน์เองกับคุณอนุทินเองก็มีข้อสังเกตถึงเรื่องของความสัมพันธ์เหมือนกันย้อนกลับไปในช่วงที่การประชุมครม.และนายกเนี่ยดึงเอาเรื่องของภาคใต้ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ป่ะเรื่องของ EC
1: กับ SEC
2: นะครับ SEC นะครับเข้าไปดูแลเองนะครับก็ทำให้คุณพิพัฒน์เนี่ยต้องออกมาชี้แจง
1: ครับ
2: บอกว่าการที่นายกเอา SEC ไปดูแลเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของความขัดแย้งนะจริงๆแล้วคุณพิพัฒน์เองก็อยากจะปล่อยงานนี้เนี่ยไปให้นายกรัฐมนตรีได้ดูเองเหมือนกันว่านายกก็เป็นเหมือนเซลแมนที่ไปต่างประเทศบ่อยนะครับแล้วก็จะนำเรื่องนี้เนี่ยไปชี้แจงแล้วก็ไปดีลไปพูดคุยกับต่างประเทศได
1: ้
2: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องความสัมพันธ์กันระหว่างคุณพิพัฒน์แล้วก็นายกอนุทินก็ทำให้นอกจากสองนอแล้วเนี่ยก็ยังมีหนึ่งพอพิพัฒน์เนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็มีเรื่องของการแต่งตั้งยกย้ายในกระทรวงมหาดไทยเรื่องที่เป็นเรื่องเป็นราวอยู่ในตอนนี้นะครับหลายๆคนเขาบอกว่าเป็นเรื่องของการฟาดฟันกันเองภายในกระทรวงหรือเปล่านะครับก็มีการไปวิเคราะห์กันต่างๆนานาว่าซีกหนึ่งเนี่ยไปอยู่กับบ้านใหญ่บุรีรัมย
1: ์
2: ส่วนอีกซีกหนึ่งเนี่ยมาอิงอยู่กับนายกอนุทินมันก็เลยทำให้เกิดความเป็นอีกหนึ่งเหตุผลน่ะที่คนเอามาเชื่อมโยงว่ามันเกิดความแตกแยกมันเกิดรอยร้าวกันระหว่างแกนนำของภูมิใจไทยในระดับนำหรือเปล่าม
1: ันหลายขั้วเกิน
2: หลายขั้ว
1: คุณจำได้ไหมตอนตั้งรัฐบาลเขาบอกว่าภูมิใจไทยไม่มีขั้ว
2: ครับ
1: แล้วเราก็ชวนคุณผู้ชมคุยคุณผู้ชมยังคอมเมนต์อยู่เลยว่าไม่จริงมั้งเพราะว่าภูมิใจไทยในยุคปัจจุบันนี้เนี่ย
2: ครับ
1: ร้อยขออภัย192ส.ส.ที่ผ่านมาไม่เคยเยอะขนาดนี้คร
2: ับ
1: ที่ผ่านมาชี้ซ้ายก็หันซ้ายตอนนี้ชี้ซ้ายเริ่มมีคนขวาดีกว่าหรือเปล่า
2: ด้วยความที่บุคลากรของพรรคมันมีเยอะขึ้นด้วย
1: มันเยอะขึ้น
2: คือคนเยอะปัญหาก็เยอะ
1: ครับ
2: แล้วว่ากันไปความสัมพันธ์ระหว่างคุณอนุทินและคุณเนวินเนี่ยมันมีปัญหาไม่ได้บอกว่ามีปัญหาแต่ว่ามันมีข่าวมีคราวที่ควรเอาไปตั้งข้อสังเกตกันนับตั้งแต่ช่วงที่จะมีการเสนอชื่อนายกรอบแรก
1: ครับ
2: จำได้ใช่ไหมครับที่มีข่าวว่าระหองระแหงกันระหว่างคุณอนุทินแล้วก็คุณเนวินสุดท้ายแล้วทุกอย่างมันก็ถูกกลบด้วยภาพของทั้งสองคนนะครับโดยเฉพาะภาพงานวันเกิดของคุณเนวินชิดชอบตอนนั้นก็ดูหวานชื่นกันดีแต่ว่าจะมีความขัดแย้งหรือว่าจะมีอะไรในใจลึกๆหรือเปล่าเนี่ยไม่มีใครรู้จริงๆนอกจากคนทั้งสองคนนะครับนอกจากคุณพิพัฒน์แล้วนะครับอีกหนึ่งคนที่เมื่อวานนี้ต้องออกมาชี้แจงก็คือคุณชัยชนกนนกนี่แหละครับคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดิจิทัลนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสถานะก็คือเป็นเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยด้วย นักข่าวไปเจอที่สภาเมื่อวานนี้คือเมื่อวานนี้เขาไปประชุมครม.

0: ออกกันที่สภา
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่านายกยังมีภารกิจอยู่ที่ต่างประเทศแล้วก็มีการประชุมสภาพิจารณาวาระสำคัญด้วยก็เลยไปประชุมครม.กันที่สภานักข่าวไปเจอคุณชัยชนกก็เลยไปถามเรื่องนี้เรื่องของกระแสข่าวรอยร้าวระหว่างคุณพ่อก็คือคุณเนวินชิดชอบกับนายกอนุทินนะครับคุณชัยชนกเนี่ยพูดติดตลกนะบอกว่าจริงๆแล้วข้อเท็จจริงเนี่ยมันมีการทะเลาะกันจริงแต่ว่าเป็นการทะเลาะกันระหว่างสองนอก็คือนอเนวินชิดชอบกับนอนกชัยชนกที่อาจจะทะเลาะกันบ้างนะครับแต่ว่าคุณชัยชนกบอกว่าทะเลาะกันด้วยความรักแล้วก็เจตนาดีที่จะทำเพื่อประเทศชาติส่วนอีกหนึ่งพอนะครับหนึ่งนอคุณชัยชนกบอกว่าก็คือคุณพิพัฒน์รัชกิจประการส่วนนอหนูนอนี้ก็คือคุณนาทีรัชกิจประการภรรยาของคุณพิพัฒน์นั่นแหละ
1: ทำไมตัวละครงอก
0: อันนี้หลายนอแล้วนะก็คือคุณชัยชนกบอกว่าแหมสามีภรรยาคุณพิพัฒน์กับคุณนาทีเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติที่อาจจะต้องมีการทะเลาะกันบ้างนะครับนักข่าวก็เลยถามบอกว่าเอ๊ะคุณอนุทินกับคุณเนวินเนี่ยมันเขามีอะไรในกอไผ่กันหรือเปล่าคุณชัยชนกบอกว่ามีสิแต่สิ่งที่มีก็คือความรักความสนิทสนมและตอนนี้เนี่ยก็แข็งแกร่งมากกว่าเดิมด้วยนะครับคุณชัยชนกเองยอมรับว่าอาจจะมีความเห็นที่ไม่ตรงกันบ้างแต่ก็เป็นเรื่องปกตินั่นแหละของทุกคนในการทำงานที่อาจจะมีความเห็นต่างกันบ้างนะครับแต่ความเป็นพรรคภูมิใจไทยคุณชัยชนกยืนยันว่าเรามีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันเพื่อที่จะหาทางออกที่ดีที่สุดเสมอนะครับย้ำว่าทั้งนอเนวินและนออนุทินไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะครับนักข่าวก็ถามอีกว่าแหมกระแสข่าวมันออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นการดิสเครดิตให้เกิดรอยร้าวจริงๆขึ้นในพรรคไหมคุณชัยชนกบอกว่ามันก็อาจจะดิสเครดิตในมุมมองของสังคมได้แต่ในเรื่องส่วนตัวของทั้งคุณเนวินและคุณอนุทินนั้นรักกันสนิทกันแล้วก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งนานเรื่องนี้เนี่ยไม่กระทบแน่ๆนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณชัยชนกกันหน่อยฮะ
2: ที่ผ่านมาแบบเหมือนมีความแบบเห็นอาจจะไม่ตรงกันบ้างหรือเปล่าคะ
3: ผมว่าเป็นเรื่องปกตินะครับของทุกคนอยู่แล้วในการทำงานในการดำรงชีวิตที่จะมีความเห็นต่างบ้างครับแต่ความเป็นภูมิใจไทยเราก็มีความสามัคคีแล้วก็มีความเป็นเนื้อหนึ่งอันเดียวกันเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดเสมอ
2: แสดงว่าคุณพ่อกับท่านนายกไม่ได้มีปัญหาอะไรคร
3: ับ ไม่ได้มีครับไม่ได้มีเลยครับ
4: จริงๆเรามองไหมครับว่ามันจะเป็นการดิสเครดิตทำให้ทั้งสองคนเกิดรอยร้าวในการปล่อยข่าวแบบนี้คร
3: ับ ผมว่ามันดิสเครดิตในมุมมองของสังคมได้ครับแต่ว่ายังไงเรื่องส่วนตัวระหว่างคนสองคนผมว่าคนอื่นเข้ามาก้าวไกลหรือทำให้มีความรู้สึกแตกแยกกันไม่ได้หรอกครับรักก็รักกันสนิทกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาตั้งนานเรื่องแค่นี้ไม่กระทบแน่นอน
0: พูดง่ายๆก็คือกระแสข่าวจะออกมายังไงเนี่ยไม่สามารถที่จะเสี่ยมทั้งสองคนเนี่ยให้แตกแยกกันได้เพราะว่าเขารักแล้วก็สนิทสนมกันมานานแล้วก็ยิ่งสนิทสนมกันมากขึ้นอีกความสัมพันธ์แข็งแกร่งมากขึ้นอีกคุณชัยชนกบอกแบบนี
1: ้เดี๋ยวดูเดือนตุลาคมต้นเดือนวันเกิดคุณเนวิน
0: ครับ
1: คุณอนุทินไปด้วยหรือเปล่าถ้าไม่ไปเรื่องใหญ่มากแต่ผมว่าไปแหละ
0: ไป
1: นะครับนี่คำถามคือคุณอนุทินที่เคยถูกมองว่าเติบโตทางการเมืองใต้ร่มบารมีคุณเนวินที่ชอบนะครับท่านนายกคนมองแบบนี้จริงๆมองแบบนี้เยอะจริงๆนะก็ต้องพูดตรงๆจริงหรือที่คุณอนุทินจะบินเดี่ยวโดยไม่ต้องมีคุณเนวินอีกแล้วนะครับแล้วมันเกิดรอยร้าวขึ้นในค่ายสีน้ำเงินจริงหรือเปล่าเราพูดคุยกับนักรัฐศาสตร์จากนิด้าครับรองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดีลกณภูเก็ตนะครับอาจารย์สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับคุณวรชัยคุณอนุชาและท่านผู้ชมครับ
1: ครับอาจารย์เป็นไปได้ขนาดไหนที่จะเกิดรอยร้าวโดยเฉพาะในคู่ของคุณอนุทินและคุณเนวินนะครับ
5: มันเป็นธรรมชาติคุณวรชัย
1: ครับ
5: เป็นธรรมชาติของการเมืองที่จะเกิดความขัดแย้งขึ้นมาแล้วไอ้ความขัดแย้งเนี่ยเอาเข้าจริงเนี่ยก็คือว่ามันเป็นได้ทั้งเป็นความขัดแย้งในเชิงที่อาจจะทำลายและความขัดแย้งในเชิงของการดิ้นรนเพื่อการพัฒนาให้เกิดสภาวะใหม่ขึ้นมาทีนี้เนี่ยในกรณีนี้เนี่ยถ้าเราดูเหตุการณ์ในอดีตก่อนคือรากฐานดังที่คุณอุรชัยพูดนั่นแหละก็คือรากฐานของพรรคนี้เนี่ยมันมาจากความเป็นเอกภาพของเครือข่ายภายใต้

0: การมีลูกพี่ใหญ่เพียงคนเดียวก็คือคุณเดวิดส่วนคุณอนุทินนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นตัวที่ถูกนำมาชูทางการเมืองครับทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยพรรคภูมิใจไทยเขาก็เติบโตด้วยการขยายเกิดสายอันนี้แล้วก็มีคุณอนุทินเป็นหัวหน้าพรรคดำรงตำแหน่งซึ่งสมัยก่อนลูกพี่มีคนเดียวถ้าจะสั่งอะไรดำเนินการอะไรในเครือข่ายก็อำนาจชี้ขาดก็อยู่ตรงนั้นแต่คราวนี้เนี่ยพอมาถึงยุคนี้เนี่ยคุณอนุทินก็มีฐานอำนาจที่เพิ่มขึ้นที่ไม่ใช่มาจากเครือข่ายเดิมฐานอำนาจที่ว่าก็คือความนิยมหรือการถูกมองว่าเป็นตัวแทนของกลุ่มอนุรักษ์นิยมซึ่งฐานอำนาจนี้เนี่ยมันต้องการภาพลักษณ์ที่ดีเพราะว่าชนชั้นกลางอนุรักษ์นิยมเนี่ยก็จะนิยมชมชอบผู้นำที่มีภาพลักษณ์ที่ดีทีนี้ไอ้ภาพลักษณ์ที่ดีกับเครือข่ายอำนาจเดิมเนี่ยมันมักจะไม่ได้ไปด้วยกันเนี่ยมันก็จะสวนทางกันอยู่เสมอนะคร
1: ับ
0: คราวนี้พอคุณอนุทินมาเนี่ยเพื่อที่จะรักษาฐานที่หนุนเสริมตัวเองขึ้นมาเป็นอำนาจนะให้มีอำนาจเนี่ยนะครับคือฐานที่มาจากภาพลักษณ์ชนชั้นกลางอะไรแบบนี้นะครับคุณอนุทินก็เลยอาจจะพยายามทำอะไรบางอย่างที่คิดว่าตอบสนองความต้องการของชนชั้นกลางทีนี้พอไอ้การกระทำอะไรบางอย่างนั้นเนี่ยมันเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับบางส่วนเนี่ยมันก็อาจจะไปกระทบกับเครือข่ายอำนาจเดิมเครือข่ายผลประโยชน์เดิมดังนั้นเนี่ยความขัดแย้งก็เป็นสิ่งที่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดขึ้นถ้าเราไล่กันในเหตุการณ์เราก็จะสังเกตนะครับว่าคุณอนุทินเนี่ยก็พยายามที่จะชูบทบาทของสามแม่ครัวนะซึ่งก็คุณสุปจีคุณเอกนิติมีเรื่องอะไรคุณอนุทินก็ช่วงแรกก็อาศัยคุณสุปจีพอคุณสุปจีดูจะมีปัญหาเรื่องภาพลักษณ์อะไรบ้างหน่อยก็ลดบทบาทของคุณสุปจีลงแล้วก็ไปชูบทบาทของคุณเอกนิติขึ้นมาซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นกลยุทธ์ที่ทางคุณอนุทินแล้วก็เครือข่ายส่วนชั้นกลางเนี่ยก็อาจจะนิยมชมชอบอย่างการให้คุณเอกนิติรับผิดชอบอะไรต่างๆแทนคุณพิพัฒน์ซึ่งมีภาพลักษณ์ผูกติดอยู่กับระบบเครือข่ายเนี่ยอันนั้นก็เป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับภาพลักษณ์ของตัวเองหรือการที่คุณอนุทินมักจะพูดอะไรออกมาในเชิงที่มีหลักการปราบมาเฟียหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับอยู่เสมออันนี้ก็มีเจตจำนงที่จะทำให้เห็นว่าตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของเครือข่ายนะแต่ว่ามีอำนาจของตัวเองทีนี้ปัญหามันก็เกิดดิพอคุณอนุทินกำหนดทิศทางไปในลักษณะนี้เนี่ยไอ้เครือข่ายเดิมก็อาจจะได้รับผลกระทบเพราะว่าวิถีของสองวิถีนี้เนี่ยวิถีการสร้างภาพลักษณ์ในเชิงของการทำงานการจัดการปัญหากับวิถีของเครือข่ายบ้านใหญ่เนี่ยมันคนละวิถีกันดังนั้นเนี่ยความขัดแย้งมันก็เกิดดูง่ายๆที่ร่องรอยที่เราเห็นนะครับที
1: ่
0: ภูเก็ตเนี่ยง่ายภูเก็ตเนี่ยคุณอนุทินเนี่ยแข็งขันนะครับว่าจะไปปราบมาเฟียลงไปสองครั้งแล้วก็ส่งผู้ว่าที่ตัวเองคิดว่ามีความสามารถแล้วก็มีภาพลักษณ์ที่พอใช้ได้ลงไปปราบมาเฟีย
1: ครับ
0: ซึ่งผู้ว่านั้นเนี่ยเขาก็อาจจะยึดเอาสิ่งที่คุณอนุทินพูดเนี่ยเป็นเรื่องจริงเรื่องจักพอไปทำดำเนินการปราบจริงจังดังที่ว่าเนี่ยมันก็ไปกระทบกับเครือข่ายเดิมไอ้เครือข่ายเดิมก็เลยบอกว่าต้องย้ายผู้ว่าต้องย้ายผู้ว่า
1: คร
0: ับ ต้องย้ายผู้ว่าคุณอนุทินก็ตุ๊บโต๊ะมันจะย้ายได้ไงปัญญาอ่อนเหรอ

0: ก็ในวันจำถ้าจำเหตุการณ์ตรงนั้นได้ก็คือวันจันทร์เนี่ยคุณอนุทินก็ทุบโต๊ะนะ
1: คร
0: ับ แต่พอวันอังคารปรากฏว่าผู้ว่าถูกย้ายจริงๆจากรองปลัดจากผู้ว่าไปเป็นรองปลัดส่วนคนที่ขู่ย้ายเนี่ยก็ถูกย้ายเหมือนกันแต่ว่าถูกย้ายไปในตำแหน่งที่ระดับเดียวกันแต่ตัวผู้ว่าเองเนี่ยมันถูกย้ายไปในตำแหน่งที่มีอำนาจน้อยกว่าเดิมอันนี้แปลว่าสิ่งอิทธิพลภายในเครือข่ายภายในการบริหารจริงๆเนี่ยเห็นว่าคือถ้ามองในแง่หนึ่งก็คือว่าคุณอนุทินเนี่ยถูกตกหน้านะครับ
1: ครับ
0: อันแปลว่าอิทธิพลของเครือข่ายในกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมันยังอยู่ที่ลูกพี่เดิมเป็นหลักส่วนคุณอนุทินถ้าอยากจะทำอะไรเนี่ยก็จะต้องฟังกลุ่มลูกพี่เดิมนั่นเอง
1: ครับ
0: ซึ่งอันนี้ก็เหตุการณ์มันก็ลุกลามมาจนถึงเรื่องของการสอบท้องถิ่นอย่างที่ว่
1: า
0: แล้วก็เรื่องของแม้กระทั่งที่คุณอุรชัยพูดตะกี้ก็คือเรื่องของคุณชัยชนกคือคุณอนุชินเนี่ยพยายามที่จะเลี่ยงที่จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยมัวหมองหรือก็ไปยุ่งที่ทำให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกภาพลักษณ์เนี่ยตกลงนะเพราะงั้นเนี่ยเขาก็พยายามที่จะไม่ไปตอบไม่ไปแก้แทนหรือไม่ถ้าพูดก็ทำเป็นเรื่องตลกซะแล้วสไตล์การตอบของที่ผมสังเกตเห็นนะไม่ว่าจะเป็นตัวคุณอนุทินหรือว่าตัวเลขาคุณชัยชนกเนี่ยที่หยิบยกคำตอบคือเขาพยายามทำให้เรื่องที่มันจริงจังกลายเป็นเรื่องตลกไปหมดเลยนะเพื่อที่จะบรรเทากระแสแล้วก็ลดความเข้มข้นของเนื้อหาลงประเด็นนี้เนี่ยผมคิดว่าน้องๆ นักข่าวที่ถามอย่าหลงประเด็นนะครับต้องตามที่นะครับอย่าไปหัวล้อกับเขา
1: ครับอาจารย์ถ้ามันมีความขัดแย้งเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยความขัดแย้งในครั้งนี้มันจะลุกลามบานปลายแล้วก็ไปจบลงในจุดไหนครับอาจารย์ครับ
0: ผมว่าเขาคงจะพยายามหาทางประนีประนอมกันก่อนในการพูดคุยเขาอาจจะต้องคิดมาพูดคุยกันเพราะว่าอย่างที่ผมได้กล่าวไปตอนต้นไงสองวิถีนี้เนี่ยมันต่างกันถ้าเป็นวิถีเดิมที่เขาทำกันอยู่ก็คือวิถีบ้านใหญ่วิถีเครือข่ายนั่นก็หมายความว่าสิ่งต่างๆที่เราเห็นเนี่ยมันก็ต้องทำกันต่อนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครือข่ายผลประโยชน์หรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็ยังมีต่อแต่แน่นอนว่าเนื่องจากว่าในปัจจุบันเนี่ยไอ้เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆเนี่ยมันขยายตัวไงพอทำแบบเครือข่ายแบบเดิมๆมันก็จะถูกออก

0: ว่าพอออกมาสู่สาธารณะถูกสังคมกดดันก็มีปัญหาทีนี้เนี่ยถ้าเขายังยึดทำแบบนี้อยู่แล้วคุณอนุชินก็ยังยึดในการสร้างภาพลักษณ์เพื่อการสนับสนุนจากชนชั้นกลางอยู่เนี่ยนะความขัดแย้งอันนี้เนี่ยมันก็จะปีกไปเรื่อยๆปีกไปเรื่อยๆไอ้ความขัดแย้งนี้เนี่ยมันอาจจะลดโทนดาวลงลดลงถ้าคุณอนุทินเนี่ยยอมถอยกับกลุ่มผลประโยชน์ตั้งเดิมภายในพรร
1: ค
0: ก็คือหมายความว่าคือตอนนี้เนี่ยคุณอนุทินคิดว่าตัวเองมีแสงแล้วก็จะต้องการที่จะสร้างภาพลักษณ์ขึ้นมาก็เลยเดินแนวทางนี้แต่ทีนี้เนี่ยพอไปเจออำนาจจริงที่เป็นรากฐานของพรรคเนี่ยผมคิดว่าในท้ายที่สุดเนี่ยคุณอนุทินจะยอมประนีประนอม
2: แสดงว่าอาจารย์ยังมองว่าตอนนี้แม้ที่ผ่านมาคอการเมืองมองกันว่าคุณอนุทินเติบโตขึ้นมาใต้บารมีคุณเนวินแต่หลังจากนี้อนุทินก็ยังต้องมีเนวินต่อไปไม่สามารถฉายเดี่ยวได้โดยที่ไม่มีคุณเนวินถูกไหมครับ
0: ครับต้องมีคุณเนวินต่อไปเพราะภูมิใจไทยเนี่ยถ้าขาดคุณเนวินก็คือพรรคก็อาจจะแตกสลายก็คือมันเหมือนไม่มีกาวที่ไปเชื่อมโยงบ้านใหญ่ต่างๆ
1: คร
0: ับ แล้วตอนนี้เนี่ยเครือข่ายของบุรีรัมย์คุณเนวินเนี่ยก็ทำหน้าที่เป็นกาวในการเชื่อมโยงบ้านใหญ่ต่าง
1: ๆ
0: เป็นคุณอนุทินนั้นเนี่ยเขาไม่ได้เก่งในเรื่องของการจัดตั้งเครือข่ายแบบนี้เนี่ยเขาก็เก่งในเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์พูดจาตลกอะไรต่างๆแบบนี้นะนั้นเขาก็จะเก่งแล้วก็เขาก็ทำให้ตัวเองเนี่ยได้รับการยอมรับจากชนชั้นกลางจากการโหนกระแสรักชาติสันนิยมอะไรต่างๆนี่แหละแล้วก็การที่จะเอาเทคโนแครตเข้ามาอันนั้นเนี่ยเป็นต้นทุนของคุณอนุทินแต่ต้นทุนของคุณอนุทินกับต้นทุนของเครือข่ายเดิมเนี่ยมันมาคนละเส้นทางกันและมันมีแนวโน้มที่จะขัดแย้งกันแต่ถ้าว่าคุณอนุทินเนี่ยยังอยากอยู่ต่อ
1: ครับ
0: ก็คือหนึ่งเนี่ยถ้าจะอยู่ต่อกันได้นะก็มีความเป็นไปได้ว่าจะไปพูดให้เครือข่ายเดิมเนี่ยลดพฤติกรรมแบบเดิมที่เป็นของระบบบ้านใหญ่ลง
1: ครับ
0: แต่ว่าอันนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเท่าไหร่นะหรืออันที่สองก็คือว่าคุณอนุทินเนี่ยก็ยอมจำนนไปเลยนะ
1: ครับ
0: เครือข่ายเดิมแต่ว่าถ้าคุณอนุทินยอมจำนนไปเลยเนี่ยเขาก็จะสูญเสียความนิย
1: ม
0: ที่จะได้รับการสนับสนุนจากชนชั้นกลางอนุรักษ์นิยม
1: ครับ
0: ในปัจจุบันเนี่ยไอ้เรื่องราวที่มันอื้อเฉาอะไรต่างๆออกมาเนี่ยก็กระทบกับฐานเสียงตรงนี้ของคุณอนุทินพอสมควร
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าคุณอนุทินไม่จัดการเรื่องนี้เนี่ยไอ้ความนิยมอะไรต่างๆหรือภาพลักษณ์ของตัวเองที่พยายามสร้างมามันก็จะสุดถอยแล้วก็อันนั้นเนี่ยโอกาสที่จะดำรงตำแหน่งนายกเนี่ยมันก็จะมีความยากในการรักษาเข้าไว
1: ้ครับอาจารย์ครับตอนนี้เริ่มมีคนพูดว่าภูมิใจไทยเนี่ยกำลังแกว่งและกำลังสะดุดขาตัวเองแล้วมันจะส่งผลต่อความเป็นอยู่ของพรรคภูมิใจไทยรวมไปถึงรัฐบาลภูมิใจไทยในอนาคตไหมฮะ
0: ผมคิดว่ามันก็จะส่งผลเพราะว่าคือเครือข่ายที่เขาสร้างขึ้นมาใน2ปีเนี่ยมันจะค่อนข้างจะเปราะบางนะ
1: ครับ
0: เปราะบางไม่ว่าเครือข่ายบ้านใหญ่ที่อยู่ร่วมกันเองก็ไม่ได้มีความแข็งแกร่งหรือว่าเหนียวแน่นแต่อย่างใดเมื่อมีความขัดแย้งกันในเรื่องของผลประโยชน์เรื่องภาพลักษณ์เรื่องอำนาจเนี่ยมันก็อาจจะแตกสลายได
1: ้ครับ
0: อ๋อแนวโน้มเนี่ยผมคิดว่าภายใต้แรงกดดันของสังคมที่ทำให้คุณอนุทินเนี่ยจะต้องรักษาภาพลักษณ์ของตัวเอง
1: ครับ
0: แล้วก็ภายใต้แรงกดดันของผลประโยชน์ที่เป็นจริงที่ทำให้เครือข่ายเขาจะต้องใช้อำนาจในการแสวงหาทรัพยากรแบบดั้งเดิ
1: ม
0: มันก็ดำรงอยู่และนั่นเนี่ยมันก็จะเป็นเหตุสำคัญที่อาจจะทำให้พรรคนี้เนี่ยก็อาจจะประสบปัญหาแล้วก็อาจจะแตกแยกได้นะครับ
1: ครับแล้วครับช่วงนี้ชวนอาจารย์วิเคราะห์เท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณนะครับขอ
0: บ
1: ค
0: ุ
1: ณคร
0: ับ
1: สวัสดีครับรองศาสตราจารย์พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตนะครับผอ.หลักสูตรการเมืองของนิด้าอาจารย์บอกว่าถ้ามันเป็นรอยร้าวที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับก็ต้องรีบคุยกันแหละระหว่างคุณเนวินแล้วก็คุณอนุทิน

0: ะครับเพื่อที่จะหาจุดร่วมกันให้ได้แต่ว่าอาจารย์บอกว่าสุดท้ายแล้วทั้งคุณอนุทินแล้วก็คุณเนวินเนี่ยก็ยังคงต้องเดินไปร่วมการต่อไปนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นความจำเป็นหรือว่า
1: หรือจำยอม
0: หรือจำยอมแต่ว่ามีเนวินก็ต้องมีอนุทินมีอนุทินก็ต้องมีเนวินนั่นแหละแต่ว่าไปคุยกันให้ลงตัวก่อน
1: ครับตอนนี้มันยังยากที่จะมองว่าแยกทางกันเดิน
0: ครับ
1: นะครับเรื่องนี้มันทิ้งเชื้อไว้เรื่อยๆตั้งแต่ช่วงแรกของการตั้งรัฐบาลต่อเนื่องมาที่ THAI มาจนถึงกรณีล่าสุดเดี๋ยวรอดูต่ออีกหนึ่งปมที่พูดกับอาจารย์พิชัยไปเมื่อสักครู่ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันแล้วมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในกระทรวงที่คุณอนุทินดูแลเองกระทรวงมหาดไทยนะครับจับตาดูว่าวันนี้ครับทางคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเขาจะตั้งโต๊ะแถลงข่าวกันยังไงนะครับจะเชื่อมโยงถึงใครบ้างพี่ประจักษ์เขาเกริ่นไว้ตั้งแต่ช่วงแรกว่าตามกติกากระบวนการของบางหน่วยงานมันอาจจะใช้เวลาแต่ในมุมมองของสังคมและประชาชนอาจจะรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องใช้เวลาขนาดนั้นหรือเปล่าของมันเห็นกันอยู
0: ่ครับ
1: เข้าไปตรวจสอบเจอหลักฐานอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้รอดูท่าทีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์เขาพูดถึงการตรวจสอบในคดีนี้ครับคดีการทุจริตสอบท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสทเจ้าตัวยืนยันว่าคืบหน้าเยอะและเห็นพฤติกรรมพฤติการที่สามารถบอกได้ถึงความผิดพลาดนะครับวันนี้นะครับจะครบ7วันครับทางคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็จะชี้แจงรายละเอียดให้ทราบในความคืบหน้าของการตรวจสอบคดีนี้ครับ
2: อันนั้นเนี่ยกระทรวงมหาดไทยลงลึกขนาดนั้นไม่ได้เพราะว่าส่วนที่กระทรวงมหาดไทย cover เนี่ยมันจะเป็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคนที่อยู่ในกระทรวงนะครับแต่ในส่วนของกรณีอื่นๆนะครับที่อยู่นอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยอันนี้เป็นในเรื่องของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงปปช.ที่กำลังทำงานลงรายละเอียดกันอยู่นะครับ
0: ตัวของคุณวรสิทธิ์นะครับไม่ขอชี้แจงรายละเอียดเรื่องของบุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้องในคดีนี้นะครับก็ขอให้ทางคณะกรรมการปปช.เป็นผู้ที่ให้ข้อมูลเพราะถ้าข้อมูลข้อเท็จจริงมันไม่ชัดเจนแล้วนำไปเปิดเผยเนี่ยก็เกรงว่ามันจะเป็นบวกแล้วก็เป็นลบต่อทุกคนได้นะครับก็ขอให้คณะกรรมการเขาตรวจสอบข้อเท็จจริงจะเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดจะดีกว่าแล้วก็ไม่ชี้ชัดด้วยว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลงจังหวัดสตูลเนี่ยจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีการทุจริตสอบหรือไม่แต่เบื้องต้นทราบว่ามีประชาชนเข้าไปแจ้งความดำเนินคดีไว้นะครับซึ่งตอนนี้ตำรวจพยายามที่จะประสานข้อมูลกับทางกระทรวงมหาดไทยนะครับติดตามตัวและจนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถที่จะติดตามได้นะครับ
1: เรื่องนี้ยิ่งช้ายิ่งส่งผลกระทบในทางลบมากๆนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ผมย้ำอีกครั้งว่าหลายคนก็เห็นกันอยู
0: ่
1: ตอนที่เจ้าหน้าที่ของปปช.เข้าไปตรวจสอบแล้วก็เจอหลักฐานเป็นโพยอะไรต่างๆคนที่อยู่ในห้องนั้นก็ยอมรับในเบื้องต้นว่าอ๋อเขาแก้ไขอะไรยังไงเพราะฉะนั้นช้าเกินไปไม่เป็นผลดีแต่ไม่ว่าจะเร็วหรือช้าพี่ประจักษ์ครับคดีนี้สะเทือนมหาดไทยทั้งระบบเลยนะครับ
3: ครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าไปดำเนินการเฉพาะกลุ่มที่ตกเป็นข่าวไม่ว่าจะเป็นที่กรณีบางเลนหรือกรณีของส้มกับกิจมันไม่พอนะครับ
1: ครับ
3: เพราะว่าผู้คนโดยทั่วไปก็เชื่อว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้มันเป็นการทำเป็นกระบวนการใหญ่แล้วก็ต้องใช้คนที่มีอำนาจมีบารมีในการประสานสั่งการเครือข่ายด้วยนะครับเพราะถ้าระดับจ่าใน10ตำรวจพิชิตทำได้นะครับเพราะว่าทุกการสอบของราชการในบ้านเราครับก็คงจะเละเทะแน่นอนนะฮะแต่ว่าเรื่องนี้มันน่าจะใหญ่กว่านั้นสิ่งที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คืออย่างที่คุณอุรชัยเกริ่นเอาไว้เมื่อสักครู่นี้วันนี้ครับถ้านับตั้งแต่วันที่24มิถุนายนวันครบรอบนะครับวันอภิวัตสยามนะครับครบรอบ94ปี24มิถุนายนคือวันที่ทางมหาดไทยนั้นก็มีการลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเรื่องของการทุจริตครับการสอบรับราชการนะครับท้องถิ่นโดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับนับถึงวันนี้ครับ1กรกฎาคม2569ครบ7วันครับตามที่คุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ครับปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านวางทำลายเอาไว้ครับคณะกรรมการชุดนี้ครับครบ7วันแล้วนะครับคณะกรรมการก็มีคุณสันติธรยิ้มละไหมครับรองปลัดกระทรวงซึ่งเป็นคนที่ดูแลด้านพัฒนาสังคมนะครับพัฒนาชุมชนรวมไปจะก็ตั้งถึงการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธานครับ

0: ได้รับมอบหมายกรอบระยะเวลาที่วางเอาไว้7วันเท่านั้นก็เป็น7วันอันตรายที่คุณอันสิทธิ์เนี่ยท่านเปรียบเลยท่านพูดย้ำช่วงก่อนหน้านี้บอกว่านี่คือ7วันอันตรายครับวันนี้ครบรอบแล้วก็จะนำไปสู่ข้อเท็จจริงครับเรื่องราวที่นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินนั้นอยากจะรู้อยากจะทราบครับก็เข้าใจว่าจะมาจากการแถลงของคณะกรรมการชุดนี้ถ้าไม่มีการเลื่อนถ้าเป็นไปตามกำหนดเดิมนะครับคือครบรอบ7วันนะครับสิ่งที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจครับก็คือว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีการสั่งการก่อนหน้านี้ครับหลายคนคงจะจำก็ได้ให้หลายหน่วยงานครับไม่ว่าจะเป็นปปช.ไม่ว่าจะเป็นปปท.ไม่ว่าจะเป็นสอบสวนกลางหรือแม้แต่กระทรวงมหาดไทยไปเร่งดำเนินการเอาจริงเอาจังครับหาคนผิดมาลงโทษให้ได้จากกรณีนี้ครับซึ่งกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่ผู้คนหลากหลายครับในสังคมบ้านเราได้ยินได้ฟังแล้วรับไม่ได้ครับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับเสียดายครับเสียดายตรงที่ว่าไม่มีการเปิดเผยรายชื่อของคณะกรรมการชุดนี้นอกจากท่านประธานนะครับว่ามีบุคคลภายนอกของกระทรวงมหาดไทยที่อาจจะมีต้นทุนความน่าเชื่อถือเนี่ยเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการชุดนี้หรือไม่ถ้ามีเนี่ยครับมันจะลดข้อครหาที่หลากหลายครหาที่บอกว่านี่สอบกันเองว่ากันเองอาจจะมีการช่วยเหลือปกป้องกันเองในกรณีที่มันเชื่อมโยงไปถึงระดับบิ๊กหรือคนที่มีเส้นสายหรือไม่อย่างไรนะครับถ้าเกิดว่ามีคนนอกมันจะลบข้อครหาตรงนี้ได้นะครับเท่าที่ฟังจากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อสักครู่ครับคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะครับซึ่งเป็นทายาทบ้านใหญ่จากจังหวัดสตูลนะครับฟังจากท่านพูดเนี่ยบอกว่ามันมีความคืบหน้าไปมากครับมีการฉายให้เห็นว่ามันเชื่อมโยงมีพฤติการเกี่ยวเนื่องกันอย่างไรแต่พอถามว่ามีคนเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เยอะแค่ไหนเกี่ยวข้องกับคนหลากหลายส่วนหรือไม่อย่างไรเนี่ยตัวของรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยบอกว่าเดี๋ยวให้ไปรอดูจากในส่วนของทางปปช.นะครับรวมทั้งทางตำรวจสอบสวนกลางครับซึ่งแน่นอนครับถ้าเป็นตำรวจสอบสวนกลางเป็นตำรวจกองบัญชาการปปป.หรือในส่วนของทางปปช.จะมีขั้นตอนการดำเนินการครับตามกระบวนการใช้เวลาค่อนข้างยาวครับมันก็เป็นไปตามอย่างที่คุณอุรชัยเกริ่นเอาไว้ว่าประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยใจร้อนอยากจะเห็นเพราะเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่ครับแล้วก็มีภาพที่ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนแต่ต้องย้ำนะครับว่าอย่าเพิ่งไปผีผามอย่าเพิ่งไปรีบร้อนครับหาไปแล้วเราอาจจะได้พบเห็นเฉพาะปลาซิวปลาส้อยก็เป็นไปได้นะครับสิ่งที่น่าสนใจนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าวันนี้การจับตาดูการแถลงถ้าเกิดว่ามีนะครับถ้าเป็นไปตามกำหนดเดิมเนี่ยครับก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นการแถลงในเชิงของภาพรวมซะมากกว่าว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นอย่างไรมันเชื่อมโยงไปถึงใครนะครับแต่ที่แน่ๆเชื่อว่าวันนี้จะไม่มีการเชื่อมโยงไปถึงระดับบิ๊กหรือตัวการที่อาจจะมากกว่าที่ปรากฏเป็นข่าวแน่นอนครับถ้าจะมีก็จะเป็นระดับเจ้าหน้าที่เท่านั้นครับแล้วก็คงจะมุ่งเน้นไปที่การให้ความสำคัญการให้น้ำหนักกับเรื่องของการดำเนินคดีตามขั้นตอนตามตัวบทกฎหมายครับของทางสอบสวนกลางและทางปปช.เสียมากกว่านะครับเพราะก่อนหน้านี้ครับสิ่งที่เราได้เห็นครับทั้งนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลครับหรือแม้แต่ท่านปลัดครับคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์เนี่ยได้ออกมาพูดปกป้องคนที่มีชื่อถูกแอบอ้างอยู่ในคลิปเสียงครับรวมไปจนกระทั่งถึงหลังบ้านของท่านปลัดเนี่ยนะครับตั้งแต่แรกแล้วครับที่มีการออกมาปกป้องในเรื่องนี้ซึ่งมันมีนัยยะความหมายนะครับว่าถ้ามีการออกมาปกป้องพูดแบบนี้เอาไว้แล้วจะมีใครจะติดใจหรือกรรมการท่านไหนจะกล้าไปสอบหรือเปล่านี่มันเป็นประเด็นคำถามสำคัญในทางปฏิบัตินะครับนะฮะขณะเดียวกันตัวของท่านปลัดครับคุณอันสิทธิ์เนี่ยก็ได้มีการมอบหมายทางนิติกรเนี่ยไปแจ้งความดำเนินคดีครับกับทางเพจ Facebook CSILA นะครับซึ่งไม่ได้อยู่ในประเทศไทยก็เป็นที่รับรู้รับทราบกันข้อหาก็คือนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบรวมทั้งข้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการหมิ่นประมาทครับซึ่งก็สอดคล้องกับทางผู้บริหารของมสว.ครับมสว.ก็คือเป็นผู้ที่ประกวดชนะการประกวดราคาและรับผิดชอบเรื่องของการจัดสอบการแข่งขันที่ไปแจ้งความเอาผิดกับ CSILA เช่นเดียวกันครับขณะที่คนอื่นๆครับรองนายกรัฐมนตรีท่านทรงศักดิ์ทองศรีเนี่ยนะครับ นี่ออกมาปฏิเสธครับยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ครับแต่ต้องออกมาเพราะหาไปแล้วจะกลายเป็นว่ายอมรับนะครับตัวท่านมอบหมายฝ่ายกฎหมายนะครับไปดำเนินการรวบรวมหลักฐานต่างๆครับเพื่อไปแจ้งความเอาผิดกับคนที่ปล่อยคลิปออกมารวมไปจนกระทั่งถึงดำเนินคดีกับคนที่มีเสียงปรากฏอยู่ในคลิปครับก็คือส้มกับกฤษณ์เนี่ยอันนี้เป็นการขยับของฝ่ายการเมืองนะครับระดับบิ๊กหลายต่อหลายคนครับที่ออกโรงมายืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นถ้าดูจากสถานการณ์ดูจากข่าวคราวก็เท่ากับว่าตอนนี้เป้าหลักสำคัญนะครับมันกลายเป็นว่าทั้งส้มทั้งกฤษณ์กลายเป็นเป้าหลักสำคัญครับที่กำลังถูกจับจ้องว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องและก็เป็นตัวการใหญ่ในเรื่องนี้ร่วมกับกลุ่มบุคคลอีกประมาณ10กว่าคนครับที่ทางกองปราบและทางปปช.เนี่ยเข้าไปควบคุมตัวได้ระหว่างที่เข้าไปบุกทลายครับที่บอกว่าเป็นกลุ่มขบวนการโกงข้อสอบครับแล้วก็มีหลักฐานก็คือหลักฐานใบแก้ข้อสอบกว่า 3,000 ชุดนะครับโดยระบุว่าคนที่เป็นโต๊ะโผใหญ่เป็นตัวการใหญ่ก็คือจ่าใน10ตำรวจพิชิตทั้งพรมครับผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ของเทศบาลวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นี่บอกว่านี่เป็นโต้โผใหญ่นะครับปรากฏว่ามันนำไปสู่ข้อสงสัยมันนำไปสู่สิ่งที่บรรดากูรูทางการเมืองหรือนักสังเกตการทางการเมืองไม่เชื่อครับว่ามันจะเป็นตัวของจ่าใน10ตำรวจพิชิตเป็นโต้โผใหญ่เพราะว่าเรื่องนี้มันทำเป็นขบวนการและก็เป็นขบวนการที่ใหญ่ครับต้องอาศัยอำนาจบารมีและการสั่งการทางเครือข่ายต่างจึงจะสามารถทำได้ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในมุมของนักสังเกตการทางการเมืองบางส่วนบอกว่าหรือคนที่เป็นโต้โผใหญ่กำลังพยายามที่จะตัดทอนนะครับพยายามที่จะตัดตอนนะครับและก็โยนเรื่องทั้งหมดให้ไปจบที่จ่าใน10ตำรวจพิชิตหรือไม่อย่างไรครับเพราะฉะนั้นการที่จะคลี่ปมสร้างความกระจ่างในเรื่องนี้ในระดับต้นครับอย่างน้อย2กรณีต้องทำครับ1ตามหาตัวของจ่าใน10ตำรวจพิชิตและภรรยาซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างการหลบหนีครับต้องติดตามหาตัวไม่ได้ครับเอามาเค้นหาข้อมูลหาความจริงรวมไปจนกระทั่งถึงบุคคลที่อาจจะเชื่อมโยงไปถึงครับ2ต้องทำควบคู่กันก็คือการตรวจสอบเส้นเงินครับถ้าสามารถตรวจสอบเส้นเงินได้ก็จะรู้นะครับว่ามีความเชื่อมโยงไปถึงใครคนไหนครับเพราะว่าเส้นเงินเนี่ยมันจะไม่หลอกครับมันจะสามารถสะท้อนให้เห็นความเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงได้แต่ปัญหาสำคัญครับอยู่ที่การตั้งเป็นประเด็นข้อสงสัยครับจากบางคนที่หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาครับบอกว่าคนทำระดับนี้ได้เขี้ยวต้องลากดินครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาตั้งข้อสังเกตก็คือว่าเรื่องการจ่ายเงินการรับเงินเป็นการโอนเงินผ่านระบบบัญชีธนาคารหรือเป็นการขนเงินสดไปรับไปจ่ายเหมือนกับที่เคยใช้ในอดีตที่ผ่านมาเพราะถ้าเกิดว่าขนเงินใส่กระเป๋าใส่ถุงไปจ่ายกันนะครับมันจะไม่มีหลักฐานไม่มีร่องรอยอะไรให้สืบสอบได้จะตรวจสอบเส้นเงินได้มีทางเดียวครับก็คือต้องโอนผ่านระบบธนาคารครับคนระดับเก๋าเกมคนระดับเขี้ยวลากดินเนี่ยเขาต้องคิดเรื่องนี้อยู่แล้วครับอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจยังไม่นับคำถามที่บอกว่าแล้วตกลงจะหาตัวสองสามีภรรยานี้ได้หรือไม่เจอหรือไม่เพราะหลายคนก็เป็นห่วงครับว่าในสถานการณ์แบบนี้อาจจะมีอะไรเกิดขึ้นก็เป็นไปได้ครับอาจจะหลบหนีไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้านหรืออาจจะไปอยู่เซฟเฮาส์ของคนระดับที่เป็นบิ๊กๆหรือไม่นะฮะหรือจะมีการเจรจาต่อรองถ้าเกิดว่าถึงที่สุดแล้วไม่สามารถที่จะยื้อเรื่องนี้ไปได้หรือถ้าหนักกว่านั้นครับไม่อยากจะพูดถึงนะครับมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ยังไม่นับรวมนะครับนอกจากกรณีของจ่าใน10ตำรวจพิชิตแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของนายกฤษณ์กับส้มเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับกรณีของกฤษณ์เนี่ยครับซึ่งเป็นคนที่มีปรากฏคลิปเสียงแล้วก็มีการพาดพิงไปถึงใครต่อใครเนี่ยนะครับในมุมของคนที่เป็นนักสังเกตการทางการเมืองครับบอกว่าคนคนนี้ย่อมไม่ใช่ธรรมดาแน่ๆครับคงไม่ใช่นักต้มตุ๋นแบบปกติธรรมดาโดยทั่วไปครับแต่อาจจะเป็นคนระดับที่มีชื่อชั้นมีคอนเนคชั่นมีสายสัมพันธ์ไปถึงระดับบิ๊กๆได้นะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นคนที่อยู่ในแวดวงการเมืองจะเป็นระดับส.ส.จะเป็นระดับผู้สมัครส.ส.หรือจะเป็นระดับนักการเมืองท้องถิ่นที่มีโปรไฟล์ก็มีความเป็นไปได้ครับเ เพราะหาไม่แล้วคงไม่สามารถที่จะทำได้ขนาดนี้สิ่งที่น่าสนใจครับอย่างสำนักข่าว Next News นะครับนี่ก็พยายามติดตามนะครับพยายามที่จะขุดคุยเรื่องนี้อยู่ครับใครที่สนใจก็ลองเข้าไปติดตามดูได้นะครับว่าจะมีประเด็นความคืบหน้าที่น่าสนใจแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่หลายคนนะครับเชื่อและมีความรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นก็คือเรื่องนี้จะเป็นหนังยาวครับจะเป็นมหากาพย์ครับเอากันง่ายๆตั้งแต่เรื่องมูลค่าความเสียหายที่มีการว่ากันว่าเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะครับ 4,500 ล้านก็ต้องบอกว่านี่ไม่ใช่ตัวเลขความเสียหายครับนี่เป็นตัวเลขที่คิดคำนวณจากกรณีที่ไปเรียกรับนะครับจากบุคคลที่ต้องการเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นคนละ 350,000 ไปจนกระทั่งถึง 780,000 ครับคิดรวมสรตะแล้วเนี่ยกลุ่มแก๊งนี้จะสูบเงินไปได้ 4,500 ล้านบาทนะครับไม่ใช่มูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับระบบแต่ถ้าไปพูดถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับระบบครับสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือว่านี่ส่งผลสะเทือนและความน่าเชื่อถือต่อระบบข้าราชการตัวเลขที่มีการประเมินนี่อาจจะมากกว่า 4,500 ล้านไม่รู้กี่เท่าต่อกี่เท่านะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นประเด็นสำคัญครับมันสะท้อนนี่เห็นถึงวิธีการที่เน่าเฟะการเข้าสู่การเป็นราชการของคนบางส่วนครับข้าราชการดีๆก็ยังมีนะครับแต่ถ้าเป็นวิธีการแบบนี้มันเข้าสู่วิธีการที่มันไม่ถูกต้องมีการเรียกรับสินบนตั้งแต่ต้นเท่ากับได้ข้าราชการที่ไร้ประสิทธิภาพเข้าไปทำหน้าที่แทนเข้าไปไม่พอครับต้องถอนทุนคืนครับเพราะลงทุนไปเยอะครับมันมีผลไปถึงความศรัทธาความเชื่อมั่นต่อระบบราชการและยังต่อการขับเคลื่อนการบริหารประเทศชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ก็ต้องอาศัยกลไกของราชการในการขับเคลื่อนครับนอกจากนี้สิ่งสำคัญครับสะท้อนเห็นถึงความไม่รับผิดชอบนะครับความไม่รับผิดชอบของข้าราชการระดับสูงรวมไปก็ต้องฝ่ายการเมืองครับที่ปล่อยทิ้งเอาไว้ครับเพียงแค่การย้ายอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นคนสุดท้ายออกไปนั่นไม่สามารถที่จะตอบโจทย์อะไรได้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันเกี่ยวโยงกับระดับอธิบดีสถ.นี่ถึง3คนครับมันมีผลสะเทือนต่อระบบราชการนะครับความจริงเนี่ยตัวของคุณวัดติงสมิธอดีตประธานกสม.เนี่ยพูดไว้ชัดเจนครับว่าจะเป็นการทดสอบสำคัญของหลักนิติรัฐว่าจะสามารถคุ้มครองทั้งความเป็นธรรมและความน่าเชื่อถือของระบบได้หรือไม่ครับนี่ฮะเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นครับนี่ยังไม่นับรวมประโยคอมตะที่บอกว่าความรับผิดชอบทางสังคมและการเมืองต้องสูงกว่าความรับผิดชอบทางกฎหมายที่อดีตนายกรัฐมนตรีคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเคยพูดเอาไว้เพราะฉะนั้นครับตอนนี้ถึงแม้ว่าจะมีอีก2หน่วยงานเป็นอย่างน้อยครับก็คือปปช.กับทางบก.ปปป.ของสอบสวนกลางที่มีบิ๊กเต่าครับพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วเข้าไปรับดำเนินการอยู่แต่ถ้าเป็นไปตามกระบวนการครับมันจะใช้เวลานานครับอาจจะเป็นปีหลายปีครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะสืบสาวไปถึงใครได้ขณะที่คนทั่วไปมองว่ามันทนรอต่อไปไม่ได้แล้วรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยต้องกล้าในการที่จะแสดงความรับผิดชอบเอาความเข้มข้นให้เห็นนะครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ
2: ขอบคุณครับพาคุณผู้ชมไปที่รัฐสภานะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการพิจารณาร่างงบประมาณปี2570นะครับก็คาดการว่าจะอภิปรายกันจนถึงช่วงค่ำแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะโหวตในวาระรับหลักการนะครับโดยแกนนำของฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลต่างก็ประเมินภาพรวม2วันที่ผ่านมานะครับฝ่ายค้านเขายังรอคำตอบจากการชี้แจงของรัฐมนตรีครับแต่ในฝากฝั่งของรัฐบาลก็มองว่าการอภิปรายในครั้งนี้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์นะครับติดตามกับคุณยานีไหว้ครูนะครับรายงานสดมาจากรัฐสภาครับเชิญครับ
3: ขณะที่ไฮไลท์ประเด็นการอภิปรายในวันนี้นะคะก็ติดตามงบของกองทัพรวมถึงงบการสอบข้าราชการท้องถิ่นค่ะวันสุดท้ายของการอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ค่ะพรรคประชาชนวางประเด็นอภิปรายเกี่ยวกับการกระจายอำนาจท้องถิ่นโดยจะมีการหยิบยกกรณีการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นมาอภิปรายชี้เห็นถึงปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างค่ะขณะเดียวกันจะมีการอภิปรายงบกองทัพงบขององค์กรอิสระค่ะทั้งกกต.ปปช.และสตง.ค่ะส่วนประธานวิปรัฐบาลก็กล่าวขอบคุณทุกฝ่ายค่ะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลในการพิจารณาตลอดทั้ง3วันสะท้อนได้ ากการอภิปรายที่พบการเสียดสีพาดพิงลดน้อยลงจากปีก่อนๆค่ะและก็มีข้อเสนอแนะต่อการจัดทำกฎหมายงบประมาณค่อนข้างมากโดยมองว่าเป็นการอภิปรายที่สร้างสรรค์มากขึ้นตามที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ขอทุกฝ่ายเอาไว้ซึ่งทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลต่างก็ทำการบ้านเตรียมอภิปรายในเนื้อหาสาระต่อสภาค่อนข้างดีส่วนในวันนี้ค่ะก็ต้องติดตามการชี้แจงของรัฐมนตรีในประเด็นข้อซักถามจากสภาค่ะขณะที่ฝ่ายค้านพรรคประชาชนนางสาวสิริกัญญาตันสกุลก็ประเมินภาพรวมตลอดทั้ง3วันยอมรับว่าบรรยากาศอาจไม่ดุเด็ดเผ็ดมันอย่างที่บางฝ่ายคาดหวังเพราะเป็นธรรมชาติของการอภิปรายงบไม่ใช่อภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะและก็เป็นปีแรกที่รัฐบาลพรรคภูมิใจไทยจัดงบเต็มรูปแบบโดยชี้ว่ายังมีอีกหลายจุดที่ยังไม่ดีพอค่ะด้วยพบงบที่ถูกตัดลดของหลายหน่วยงานมีความผิดปกติหลายอย่างค่ะเช่นงบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการไม่ค่อยถูกตัดแต่ว่างบสวัสดิการช่วยเหลือประชาชนกลับถูกตัดค่ะจึงกังขาเรื่องของการจัดลำดับความสำคัญในการตัดงบค่ะและยังไม่ได้รับคำตอบจากรองนายกรัฐมนตรีพร้อมกันนี้ก็กล่าวย้ำถึงการตรวจสอบ TOR ด้วยค่ะ
4: ต้องดู TOR กันอย่างให้ละเอียดชัดเจนกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเราก็พบว่าหนึ่งในสาเหตุที่สามารถทำให้เกิดการทุจริตการสอบได้ก็คือ TOR ที่ไประบุเอาไว้ในเรื่องของเงื่อนไขของการทำลายกระดาษข้อสอบใช่ไหมซึ่งมันไม่มีในเรื่องของการที่ต้องทำลายข้อสอบกระดาษคำตอบย้อนหลังใช่ไหมคะหลังจากที่การสอบเสร็จสิ้นแล้วอย่างนี้เป็นต้น
5: รัฐมนตรีท่านหนึ่งเนี่ยอาจจะมีโอกาสในการลุกขึ้นตอบชี้แจงเพียงแค่ครั้งเดียวดังนั้นเขาจะต้องเก็บประเด็นต่างๆให้ครบถ้วนแล้วก็ลุกขึ้นตอบครั้งเดียวครับเพราะฉะนั้นวันแรกอาจจะลุกขึ้นตอบน้อยนะครับเชื่อว่าวันที่2กับวันที่3เนี่ยจะมีท่านรัฐมนตรีมาชี้แจงต่อสภามากขึ้นครับ
3: นางสาวสิริกัญญาตันสกุลย้ำว่าจากการอภิปรายค่ะต้องนำข้อคิดเห็นไปพิจารณาดำเนินการในชั้นกรรมธิการอย่างเข้มข้นส่วนการโหวตของพรรคประชาชนค่ะจะโหวตไม่เห็นชอบร่างกฎหมายงบประมาณฉบับนี้ซึ่งเสียงของฝ่ายค้านก็มี207เสียงค่ะขณะที่รัฐบาลมี292เสียงรัฐบาลเสียงข้างมากในสภาส่วนนายกรวีปริศนานันทกุลก็ไม่ได้กังวลค่ะกับเสียงการโหวตในสภาร่างกฎหมายฉบับนี้นะคะมั่นใจว่าพรรคร่วมรัฐบาลนั้นลงมติในทิศทางเดียวกันไม่แตกแถวค่ะซึ่งกฎหมายงบประมาณก็ถือเป็นกฎหมายที่สำคัญในการลงมติก็หวังที่จะเห็นทุกเสียงของรัฐบาลเป็นพลังในการสนับสนุนงบประมาณค่ะส่วนพรรคการเมืองอื่นหรือพรรคการเมืองฝ่ายค้านในช่วงเช้านี้นะคะก็จะมีการประชุมพรรคการเมืองฝ่ายค้านเพื่อจะกำหนดทิศทางในการลงมติค่ะก็ต้องดูว่าฝ่ายค้านจะลงมติเป็นเอกภาพหรือไม่หลังจากที่พรรคประชาชนจะไม่เห็นชอบร่างกฎหมายฉบับนี้ก่อนหน้านี้ก็เจอส.ส.บางคนของพรรคประชาธิปัตย์ก็บอกว่าอาจจะงดไม่ออกเสียงก็ต้องติดตามกันค่ะ
6: ครับขอบคุณคุณญาณีนะครับ
7: ขอบคุณครับคุณผู้ชมครับปิดท้ายศาลฎีกาได้นัดคู่ความนะครับนัดพร้อมคู่ความคดี44ส.ส.ของอดีตพรรคก้าวไกลนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันในช่วงเดือนสิงหาค
6: ม
7: นะครับวันที่4สิงหาคมคือเมื่อวานนี้ครับศาลฎีกาองค์คณะผู้พิพากษาเขานั่งพิจารณามีคำสั่งนัดตรวจพยานหลักฐาน4สิงหาคมนะครับให้คู่ความทั้ง2ฝ่ายยื่นแนวทางการไต่สวนแล้วก็ถ้ามีพยานหลักฐานที่ต้องให้ศาลออกหมายเรียกต้องแจ้งก่อน25กรกฎาคมก็คือเดือนนี้นะครับหรือว่ายื่นก่อนภายใน7วันนี่เป็นคดีที่ ขออนุญาตใช้คำว่าชี้ชัดอนาคตของค่ายสีส้มได้อีกคดีนึงเลย
6: ครับก็ต้องรอติดตามกันนะครับเพราะว่ากรอบเวลาที่ศาลกำหนดเอาไว้นะครับเดี๋ยวจะมีการไต่สวนพยานทั้งหมดเนี่ย17ปากด้วยกันนะครับแล้วก็วางกรอบเวลาในการพิจารณาเอาไว้1ปีนะครับก็อาจจะไม่ใช่ระยะเวลาอันใกล้นี้นะครับแต่ว่าแน่นอนส่งผลแน่ๆต่อทิศทางของการเมืองไทยไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบไหนนะ
7: ครับวันนี้เราพูดคุยกันต่อในรายการออนไลน์ประจักษ์กับประเด็น 10:00 น.นะครับส่วนมุมการเมืองลาไปก่อนพบกันวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ

ทุกปัญหาของทุกคนมีคนรับรู้แต่ไม่รับเรื่องทางออกปฏิเสธชีวิตโทรมาก่อนสถานีประชาชนรับจบ 7.7 จัดให้แบบจุกๆทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย2เป็นต้นไปที่รายการสถานีประชาชนทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูออนไลน์ทุกช่องทางของไทย PBS อย่าลืมนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: รุณสวัสดิ์ค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ครับเช้าวันนี้วันพุธที่1กรกฎาคมปีพุทธศักราช2569นะครับเริ่มต้นเดือนกับน้องพรีนพิชยาพรโพสง่าและผมต้อมอธิวัฒน์ธีระนิธินันท์ครับ
0: วันใหม่วาไรตี้พื้นที่ความสุขของทุกคนค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราได้หลากหลายช่องทางนะคะแฟนเพจ Facebook ไทย PBS X Live TikTok @thaipbs รวมไปถึงเว็บไซต์ thaipbs.or.th ค่ะเช้าวันนี้เป็นอย่างไรบอกเล่าพูดคุยกันผ่านคอมเมนต์ในทุกช่องทางและต้อนรับผู้บรรยายภาษามือของเราด้วยคุณสิริรักษ์มณีรัตน์ค่ะ
1: สวัสดีทักทายผู้บรรยายภาษามือแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมนะครับเริ่มต้นเดือนกรกฎาคมแล้ววันที่1เราเริ่มต้นเดือนด้วยหลายอย่างอย่างเช่นว่าตื่นมาด้วยความสดใสพร้อมออกไปตลาดแล้วไปใช้ไทยช่วยไทย Plus
0: วันดีๆเลยนะคะของหลายๆคนของพรีนด้วยเพราะว่ารอคอยไงคือของงวดที่แล้วเดือนก่อนเนี่ยหมดไปหลายวันแล้วรอเลยเดือนนี้นะคะวันแรกของเดือนก็ไปจับจ่ายซื้อของกัน60-40หรือว่าไทยพัฒน์ไทยช่วยไทยค่ะร้านค้าเนี่ยยิ้มเลยเพราะเขาบอกว่าพอช่วงที่คนใช้โควต้าหมดแล้ว
1: เงียบ
0: มันก็ค่อนข้างเงียบเหงานิดนึงแต่พอวันนี้คึกคักแน่นอน
1: รายงานตรงจากประสบการณ์ของตลาด64เมื่อเช้าผมไปตลาดไปซื้อของใส่บาทมาไง
0: วิภาวดี64ใกล้ๆ
1: ตลาดวิภาวดี64นะครับคึกคักเลยนะแม่ค้าต่างคนต่างถามเลยว่าใช้ไทยช่วยไทยไหมไทยช่วยไทยไหมบอกว่าใช้ครับวันนี้มากะใช้เต็มที่เมื่อเช้าก็เลยได้ก๋วยจั๊บยวน2ถุงเนี่ยในราคา48บาท
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ได้ของใส่บาทพระเนี่ยในราคาที่แบบย่อมเยา
0: โอ้อิ่มบุญ
1: อิ่ม
0: ใจแล้วก็อิ่มทองด้วยนะคะบางคนบอกว่ายังลุ้นต่อวันดีๆวันนี้ช่วงบ่ายแก่ๆอาจจะมีคนรวยเพิ่มเติม
1: ก็ขอให้สมหวังกันทั้งทุกอย่างนะครับอย่าลืมไปใช้เงินแล้วก็ก่อนใช้เงินเติมเงินเข้าแอปเป๋าตังค์กันด้วยนะครับ
0: เนี่ยเดี๋ยวพี่ต้องไปเติมละล
1: ื
0: มเช้าเติมติดไว้สักหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าบริหารจัดการดีๆนะพี่อันเนี้ยตั้งใจเดือนเนี้ยคือเดือนที่เราก็ใช้หมดไปไม่ถึงสิ้นเดือนเหมือนกันเดือนนี้อยากจะให้ถึงอาจจะเบามือนิดนึง
1: ดีเรียกว่าฝึกการวางแผนการใช้เงินนะครับคุณผู้ชมไปตลาดวันนี้รู้ทันกันได้ของเราก็เอาเรื่องที่เกี่ยวข้องกันในตลาดเนี่ยมาด้วยกันดีกว่าบอกว่าไทยช่วยไทยพลัสใช้ในตลาดใช้ในร้านค้าร้านอาหารได้ใช่ไหมวันนี้มาพูดถึงเรื่องความปลอดภัยในอาหารที่เราซื้อกันหน่อยทีนี้มันมีเรื่องอย่างน้องพินถ้าพูดถึงเลือดไก่เลือดหมูเนี่ยมันจะอยู่ในหลายเมนูนะ
0: อุ้ยนึกถึงแล้วก็ท้องหิวเหมือนกันนะเย็นตาโฟต้มข่าไก่ที่ตอบชอบกินเลือดไก่ในเมนูอะไร
1: ในต้มข่าไก่
0: อร่อย
1: กับแกงเขียวหวานไก
0: ่ค่ะอันนี้ก็มีเหมือนกันคือเอาไปทำได้หลากหลายเมนูหรือบางคนถ้าชอบต้มเลือดหมูอย่างที่นะชอบนะคะทีเนี้ยเวลาที่เขาซื้อมาจากตลาดมันจะเป็นก้อนถูกไหมคะต้องเอามาปรุงก่อนใช่ไหม
1: ใช่คือหลายๆคนน่ะ

0: คงมีความเข้าใจผิดว่าที่เราเห็นเป็นก้อนๆอย่างนั้นเนี่ย คือมันพร้อมกินแล้วจากคลิปเนี่ยที่เห็นแล้วก็น่าตกใจคือมีคุณแม่นะครับให้ลูกของเขาเองเนี่ยกินก้อนเลือดไก่อะ
1: เลือดไก
0: ่สดคือมันก็ไม่ได้สดหรอกมันก็เป็นก้อนนะฮะในคลิปต้นเรื่องเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับคือกินไปเลยทีนี้มันก็เกิดคำถามเนี่ยนั่งกินแบบงำๆ
1: เป็นกิจจาลักษณะลูกอาจจะชอบเอางี
0: ้คือไอ้ชอบไม่ชอบเนี่ยไม่ได้ว่าอะไรครับแต่มันเรื่องของความสะอาดและความปลอดภัย
1: ค
0: ือมันยังไม่ต้มอะไรที่เราเห็นในแกงเขียวหวานนะฮะหรือว่าเห็นในแกงต่างๆต้มข่าไก่เนี่ยคือนั้นมันโดนความร้อนจากการปรุง
1: อย่าง
0: น
1: ี้ไหมคือบางทีเข้าใจว่าเวลาที่ไปร้านก๋วยเตี๋ยวอ่ะเขาจะเป็นน้ำไงแล้วพอเอาไปใส่น้ำร้อนม
0: ัน
1: ก็จะข้นขึ้นมาอันนั้นแปลว่าสุกแล้วอันนี้คือนึกว่าเป็นก้อนแล้วแปลว่าสุกหรือเปล่า
0: ไม่ที่เป็นก้อนแบบนี้เพราะว่ามันใช้เกลือในการทำแล้วก็แปรรูปให้มันเป็นก้อนแบบนี้จับตัวเป็นก้อนขึ้นมาทีนี้วันนี้มาคุยกันครับไอ้เรื่องความสะอาดอะไรเนี่ยม
1: ัน
0: เป็นอยู่แล้วแต่ว่าแน่นอนเชื้อโรคเอ่ยอะไรเอ่ยมีหรือไม่แล้วจริงๆมันกินได้หรือเปล่าเพราะในเมนูนี้มันก็มีอยู่ในหลายเมนูที่เรากินเหมือนกันวันนี้รู้ทันกันได้เรื่องนี้ไปด้วยกันเลยครับ

0: รู้ทันกันได้ครับคุณผู้ชมขอเน้นย้ำวันนี้ไปเลยนะครับว่าเลือดไก่หรือเลือดอะไรก็ตามที่เป็นก้อนๆเนี่ยยังไม่ได้ผ่านการปรุงสุกหรือเอาไปทำให้ร้อนไม่สามารถกินได้นะครับ1ครับเรื่องของความสะอาดและปลอดภัย2ครับเรื่องของสุขอนามัยที่เราต้องใส่ใจกันจากที่เห็นจากภาพเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกทีนึงแหมน่าตกใจน้องพรีน คือเด็กตักกินกันเหมือนขนมเหมือนไอศกรีมเลยอ่ะ
1: โอ้คือจริงๆอ่ะกินเลือดไก่มันอาจจะมีประโยชน์กว่ากินของที่มันเป็นโซเดียมสูงอะไรก็ว่าไปแต่ว่าต้องกินในปริมาณที่ถูกด้วยแล้วก็ผ่านกรรมวิธีนิดนึงเพราะว่าอะไรคือทุกวันนี้โรคภัยไข้เจ็บมันใกล้ตัวมากนะกินไม่ถูกวิธีกินที่ปนเปื้อนเชื้อโรคต่างๆก็ทำให้ปวดท้องเสียแล้วก็เกิดโรคที่น่าเป็นห่วงเป็นใยโดยเฉพาะเด็กเล็กแบบนี้นะคะคุณผู้ชมทีนี้เราจะมีวิธีการป้องกันยังไงนะคะให้ปลอดภัยต่อสุขภาพรวมไปถึงรู้หลักคิดในเชิงสาธารณสุขเพื่อที่จะดูแลสุขภาพด้วยกันกับนายแพทย์ปรัชญาภูมิอุทัยวิรัตแพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไตโรงพยาบาลจุฬาภรณ์คุณหมอสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณหมอครับ
2: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะโฟกัสกันที่เลือดไก่ก้อนเลือดหมูเอาไว้ก่อนเอาวันนี้ให้คอนเทนต์กับไก่ก้อนก่อนนะครับ
2: ค
0: ุณหมอครับไอ้ที่เราเห็นตามท้องตลาดเนี่ยมันไม่ควรกินใช่ไหมครับไอ้ที่มันเกิดขึ้นเป็นก้อนกันได้คือมันเกิดจากอะไรหรือว่ามันต้มแล้วเลยเป็นก้อนครับ
2: ครับผมเลือดไก่เนี่ยเป็นอาหารที่เกิดจากการแปรรูปนะครับก็คือเขาจะเอาเลือดสดมาแล้วเติมเกลือเพื่อไม่ให้จับตัวเป็นก้อนก่อนแล้วจะไปผ่านกระบวนการในเรื่องของการต้
0: ม
2: ผ่านความร้อนประมาณ 70-80 องศาในระดับหนึ่งนะครับ ดังนั้นเนี่ยเลือดไก่จะเป็นอาหารที่ผ่านการแปรรูปแต่เขาจะตั้งวางขายไว้ที่ตลาดถูกไหมครับดังนั้นเนี่ย
1: นี่หน้าตาคุ้นเคย
2: ใช่ครับดังนั้นเนี่ยการวางขายก็อาจจะปนเปื้อนกับอาหารสดแล้วก็มีการผ่านกระบวนการในเรื่องของโดนน้ำที่อาจจะไม่ได้สะอาดดังนั้นเนี่ยถ้าจะนำมารับประทานเนี่ยต้องผ่านกระบวนการความร้อนหรือการแปรรูปในเรื่องของการผ่านความร้อนที่ดีก่อนใช่ครับ
0: คือต้มมาที่เป็นก้อนเนี่ยคือเขาใช้ความร้อนอย่างที่คุณหมอบอก
2: ใช่ครับ
0: แต่ตอนระหว่างขายเนี่ย
2: ถูกต้อง
0: เขาวางไว้กี่วันแล้ววางกับอะไรเนี่ยเราต้องใส่ใจใช่ไหม
2: ใช่ครับส่วนหนึ่งเนี่ยคือวางเอาไว้ในสถานที่วางขายถูกไหมครับ
0: ครับ
2: อีกอันนึงเนี่ยบางบ้านอาจจะไม่ได้นำมาประกอบอาหารทันทีอาจจะต้องนำไปแช่ต
0: ู
2: ้เย็นเลยพวกนี้ซึ่งอาจจะทำให้แบคทีเรียหรือว่าเชื้อโรคเนี่ยเจริญเติบโตนะคร
1: ับ ทีนี้ค่ะคุณหมอบางคนเข้าใจว่าอุ๊ยอากาศร้อนๆเนี่ยท้องเสียง่ายแต่ว่าเห็นเขาแช่อยู่บนน้ำแข็งนี่นะม
0: ัน
1: ช่วยได้หรือเปล่าสดๆแบบนั้นจริงๆอะไรบ้างที่เป็นเชื้ออาจจะปนเปื้อนมาค่ะ
2: การแช่ในตู้เย็นเนี่ยเป็นเพียงการถนอมอาหารแต่ไม่ได้เป็นการฆ่าเชื้อโรคดังนั้นเนี่ยแบคทีเรียอาจจะหยุดการเจริญเติบโตชั่วคราวแต่เมื่อนำออกมาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องก็จะมีแบคทีเรียหรือเชื้อโรคนั้นก็จะเจริญเติบโตนะครับในเลือดไก่เองจะมีเชื้อโรคจุลชีพที่จำเพาะก็คือจะมีเชื้อโรคในกลุ่มของซาโมเนล่าหรือว่าแคมเปโรแบคเตอร์นะครับซึ่งเป็นเชื้อก่อโรคที่ทำให้เกิดกระเพาะอาหารหรือว่าลำไส้อักเสบเกิดการติดเชื้อทำให้มีอาการในเรื่องของการขึ้นไส้อาเจียนหรือว่ามีถ่ายเหลวถ้าในผู้ป่วยบางคนเนี่ยอาจที่จะไม่มีภูมิคุ้มกันที่เพียงพออาจจะส่งผลทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสโลหิตได้
0: ไปใหญ่ไปโตเลย
1: เหมือนกันนะ
0: เชื้อโรคมันเยอะใช่ไหมฮะงั้นแปลว่าจริงๆเนี่ยเราก็ควรกินแต่ว่าทำให้ปรุงสุก
2: ควรจะต้องผ่านความร้อนเพราะว่าเลือดไก่ที่ตั้งไว้อยู่เนี่ยจะมีลักษณะที่เป็นก้อนถูกไหมครับถ้าไม่ผ่านความร้อนให้ดีเนี่ยตรงแกนกลางนี่แหละที่มันจะไม่สุกสะอาดแล้วก็เชื้อโรคก็จะอยู่บริเวณนั้น
1: โดยเฉพาะถ้าเด็กกินคุณหมอความเสี่ยงมากกว่าผู้ใหญ่ด้วยไหมคะ

0: แบบนี้ครับในเด็กเนี่ยจะมีความต้องการเกลือโซเดียมเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยตามช่วงอายุก็คือถ้าน้อยกว่า4ปีเนี่ยจะอยู่ที่ 1.2 กรัมต่อวันถ้าอายุ 4-8ขวบเนี่ยจะอยู่ที่ 1.4 กรัมต่อวันแต่ในขณะที่คนปกติเนี่ยจะต้องการเกลือโซเดียมเนี่ยไม่เกิน2กรัมต่อวัน
1: ตามน้ำหนักตัว
0: ใช่ครับดังนั้นเด็กจะมีความต้องการเกลือโซเดียมน้อยอยู่แล้วแต่ในเลือดไก่เนี่ยในเลือดที่เป็นก้อนเนี่ยจะมีกระบวนการวิธีในการเติมเกลือเข้าไปในช่วงแรกถูกไหมครับซึ่งในก้อนเลือดอันนี้ใน1ก้อนเนี่ยซึ่งประกอบไปด้วย200กรัมเนี่ยจะมีเกลือแกงเกลือโซเดียมอยู่ที่ประมาณ500มิลลิกรัม
1: ก็คือ
0: ก้อน
1: 5กรัม
0: 0.5 กร
1: ัม 0.5 กรัม
0: ใช่ครับ
1: ก็เด็กถ้าสมมติเด็กกินเนี่ยก็อย่างที่คุณหมอบอกว่าได้1กว่าๆ
0: ใช่
1: ใช่มั้ย
2: ครับใ
1: ช
2: ่ครับไม่ได้เกิน
0: แต่ในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีอาหารอย่างอื่นร่วมด้วยซึ่งความต้องการของเกลือโซเดียมก็จะเกิน
1: อ๋อซึ่งแน่นอนก็จะไปเกี่ยวข้องกับไต
0: ใช่ครับ
1: เด็กกับผู้ใหญ่เรื่องของไตความแข็งแรงหรือว่าการกรองการรับมือกับของเค็มกับโซเดียมเนี่ยต่างกันแค่ไหนครับ
0: ครับแบบนี้นะครับในเด็กที่ยังไม่ได้โตเต็มที่เนี่ยการกรองของไตหรือว่าการความสามารถในการที่เอาเกลือโซเดียมเนี่ยออกนอกร่างกายผ่านปัสสาวะเนี่ยเด็กยังทำได้ไม่เต็มที่ดังนั้นเนี่ยอาหารที่รับประทานหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ประกอบอาหารเนี่ยการใช้เลือดเนี่ยอาจจะเป็นส่วนประกอบเป็นอย่างเป็นส่วนใดส่วนหนึ่ง
1: ประกอบ
0: ใช่ครับ
1: กับถั่วงอกอะไรก็ว่าไปอ
0: ย่างเช่นแกงจืดเนี่ยเลือดอาจจะแบ่งหั่นแล้วก็เป็นก้อนเล็กๆ 1-2 ก้อนแล้วใส่เข้าไปแล้วใส่อย่างอื่นเข้าไปด้วยเพื่อที่จะให้ได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอแต่การที่รับประทานก้อนเลือ
1: ด
0: ทั้งก้อนแล้วยังไม่ผ่านความร้อนด้วยเนี่ยก็จะเกิดอันที่1มีโอกาสที่จะทำให้เกิดในเรื่องของโรคไตเรื้อรังในอนาคตได
2: ้
0: อันที่2ก็คือถ้าปรุงไม่สุกก็จะมีปัญหาในเรื่องของการติดเชื้อตามมาได้นะครับ
2: ทีนี้อาการค่ะคุณหมอถ้าเกิดว่ากินไปแล้วมีความผิดปกติอย่างไรที่ควรจะเฝ้าระวังหายากินเองได้ไหมหรือจะต้องไปพบแพทย์ค่ะ
0: ครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยเชื้อที่ได้รับเข้าไปเนี่ยก็จะมีการฟักตัวอยู่ที่ในระดับชั่วโมงก็คือประมาณ6ชั่วโมงจนถึงหลักวันก็คือประมาณ2วันอาการที่จะมีก็คืออาจจะมีไข้คลื่นไส้อาเจียนมีถ่ายเหลวบางคนอาจจะเป็นถ่ายเหลวเป็นน้ำบางคนอาจจะมีมูกเลือดนะครับบางคนถ้ามีไข้สูงขาดสารน้ำจากการถ่ายเหลวเยอะก็อาจจะทำให้ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
1: ครับครับมีคุณผู้ชมถามเพิ่มมาก็แตะๆหน่อยเลือดหมูล่ะครับนับด้วยไหมกับอะไรที่เราต้องระวัง
0: เช่นเดียวกันครับเลือดหมูผ่านกระบวนการวิธีในเรื่องของการแปรรูปเนี่ยเหมือนกันเลยแต่ว่าเชื้อก่อโรคที่อาจต้องระวังเนี่ยก็คือเป็นเซปโตคอคัสซูอิสซึ่งเป็นโรค
1: หูดับ
0: ใช่ครับอันนี้เป็นเชื้อก่อโรคที่อาจจะเกิดขึ้นได
1: ้ต้องให้มันระมัดระวังกันอ่ะทีนี้เมื่อสักครู่เนี่ยคุณหมอพูดแล้วเรื่องของการลดการเพาะของโรคก็คือการถนอมอาหารยังคือการแช่ตู้เย็นเก็บได้นานแค่ไหนและเราควรเก็บแล้วก็เอามากินเนี่ยทันทีทันใดหรือไม่ในการใช้เลือดไก่และเลือดหมูครับ
0: ดีที่สุดคือการที่ซื้อจากตลาดแล้วนำมาประกอบอาหารผ่านความร้อนเลยทันทีแต่ถ้าต้องถนอมอาหารโดยการแช่ตู้เย็นแนะนำว่าไม่ควรเกิน 1-2 วันนะครับและเลือดหมูหรือเลือดไก่เองควรต้องระมัดระวังในผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจหรือโรคไตที่ต้องการจำกัดในเรื่องของปริมาณเกลือโซเดียมและฟอสฟอรัส
2: อ๋อแล้วเลือดที่แบบเป็นน้ำนะคะคุณหมอ
1: เออที่ใส่ในตรงก๋วยเตี๋ยว
2: ใช่เอามาปรุงเองแบบนั้นปลอดภัยกว่าไหม
0: ควรจะต้องผ่านความร้อนก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำตกโดยเฉพาะที่ใส่เลือดโดยที่ยังไม่ผ่านความร้อนอันนี้ก็จะมีโอกาสในเรื่องการติดเชื้อได้ง่ายกว่าปกติ
1: อ๋อนั้นน้ำต้องร้อนจัด
0: ใช่ครับ
1: แล้วอย่างบางคนนะฮะคุณหมอจะมีแบบพวกลาบพวกลู่ที่มันเป็นแบบลาบเลือดอะไรเงี้ยอันนั้นก็เสี่ยงใช่ไหมฮะ
0: จริงๆเนี่ยการรับประทานอาหารกึ่งสุกกึ่งดิบหรือดิบไม่ควรนะครับใช่ครับ
2: ต้องระวังคือถ้าจะมีการปรุงในลักษณะนั้นจริงๆค่ะต้องควบคุมเรื่องของความสะอาดด้วยตั้งแต่ตอนที่เก็บนะคะตอนที่เอามาปรุงแล้วก็จนถึงตอนที่รับประทานหรือแม้แต่ถ้าทานไม่หมดนะคุณหมอจะเก็บมาทานใหม่เนี่ยก็ต้องดูให้ดีเหมือนกันว่ามันบูดแล้วหรือเปล่านะคะเลือดเนี่ยกินดีมีประโยชน์นะคะแต่ว่าต้องกินให้ถูกต้องและปริมาณที่เหมาะสมอย่างที่คุณหมอบอกนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะนายแพทย์ปรัชญาภูมิอุทัยวิรัตนะคะแพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไตโรงพยาบาลจุฬาภรณ์สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคร
0: ับสวัสดีครับ
1: ใครที่กินอยู่ไม่ต้องตกใจนะครับยังคงรับประทานได้ปกตินะครับแต่ก็ต้องขอความร่วมมือให้ปรุงสุกนะครับไม่คุ้มหรอกกินอร่อยแต่ถ้าเกิดเป็นไข้ไม่สบายขึ้นมามันไม่คุ้มกันแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับร้องทุกข์ลงป้ายนี้คุณผู้ชมครับเรามาดูกันในเรื่องของอาคารเรียนปกติในเวลาเขาจะสร้างอะไรนะฮ
2: ะ
1: ต้องมีการประมูลใช่ไหมเพื่อจะมาสร้างกันทีเนี้ยผมไม่รู้ว่ายังไงกับเรื่องนี้คือไม่รู้ประมูลหรืออยากมารู้แต่ทุบอาคารแล้วทำให้เด็กกว่า40คนเนี่ยไม่มีห้องเรียนที่จังหวัดพิจิตรนะครับกลายเป็นว่าต้องไปเรียนในโกดังเก็บมะม่วง
2: อ้าว เปลี่ยนบรรยากาศห้องเรียนไปซะอย่างนั้น
1: ก็ไม่รู้ในเรื่องของสมาธิหรือว่าเรื่องความสะดวกของการสอนของคุณครูจะเป็นยังไงตามเรื่องนี้และเรื่องอื่นในร้องทุกลงป้ายนี้กับน้องอ้อมอุษาเอี่ยมสุวรรณอ้อมสวัสดีครับ
3: สวัสดีทั้ง3ท่านเลยนะคะต้องบอกว่าเวลาที่ไปเห็นภาพเนี่ยเด็กๆเนี่ยนั่งตาปิบๆกันอยู่ในโรงมะม่วงค่ะเรียนไปด้วยแล้วก็ต้องหลบฝนกันไปด้วยในโรงมะม่วงนะคะแต่ทีนี้มันมีกระแสข่าวมันมีข่าวลือว่าเขาจะยุบโรงเรียนนี้หรือเปล่าแล้วที่ทุกอาคารเห็นบอกว่าจะสร้างเมื่อไหร่เอาล่ะทุกคำถามมีคำตอบในร้องทุกลงป้ายนี้วันนี้ค่ะ

0: ไฟดับหรือว่าตกเป็นผู้เสียหายจากภัยออนไลน์ซื้อของมาแล้วไม่ตรงปกหรือว่าสกุตตี้ไม่ได้มาตรฐานอยากจะแจ้งเรื่องอะไรหรือว่าเรื่องของกฎหมายเราก็ช่วยได้ค่ะ027902111ค่ะหรืออีกหนึ่งช่องทางค่ะสแกน QR code ที่หน้าจอหรือพิมพ์เพิ่มเพื่อนผ่าน LINE ID @ร้องทุกไทย PBS แอดมินอ้อมพร้อมตอบคำถามคุณผู้ชมอยู่นะคะป่ะป้ายแรกวันนี้ค่ะแหมเห็นภาพแล้วก็ค่อนข้างสะเทือนใจนะคะเหล่าผู้ปกครองเขาไปส่งเด็กๆที่โรงเรียนที่จังหวัดพิจิตรค่ะมีโรงเรียนหนึ่งชื่อว่าโรงเรียนตลุกหินเขาบอกว่ามีการทุบอาคารทิ้งแล้วตอนนี้เด็กต้องไปเรียนในล้งเก็บมะม่วงทีนี้เกิดคำถามค่ะว่าอาคารที่ทุบไปแล้วเมื่อไหร่จะก่อสร้างแล้วที่บอกว่าจะยุบโรงเรียนไปเลยนั้นจริงหรือไม่ทางผู้ปกครองเขาก็เกิดความกังวลกันค่ะให้ดูก่อนนะคะคุณผู้ชมนี่เป็นสภาพอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านตลุกหินตำบลวังทับไซอำเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตรนักเรียน4หมู่บ้านกว่า40คนในระดับชั้นตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่1ถึง6เนี่ยคืออาคารเรียนเนี่ยมันถูกทุบทิ้งไปหมดแล้วก็ไม่มีอาคารเรียนที่จะต้องเรียนคุณครูก็เลยต้องอพยพเด็กๆค่ะมานั่งเรียนหนังสือภายในล้งมะม่วงกลางสวนของชาวบ้านที่อยู่ใกล้โรงเรียนเพื่อหลบแดดหลบฝนในช่วงฤดูฝนแบบนี้ส่วนสาเหตุก็ถามว่าทำไมล่ะทำไมถึงต้องทุบอาคารทิ้งเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยอาคารสร้างมาแล้วหลาย10ปีมันชำรุดแล้วก็ไม่สามารถที่จะใช้เป็นห้องเรียนต่อไปได้ผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วก็คณะกรรมการสถานศึกษาค่ะเขาก็เลยมีมติให้รื้ออาคารแล้วก็จัดหางบประมาณมาก่อสร้างอาคารหลังใหม่ทำให้ต้องใช้สถานที่เรียนเป็นล้งมะม่วงไปชั่วคราวก่อนค่ะไปฟังเสียงของผู้ปกครองกันค่ะ
1: จะไปให้ไปเรียนปากดงมันใช่ไหมไม่ใช่เด็กคน2คนเด็กตั้ง40แล้วให้เป็นรถของอบต.แล้วพูดถึงถ้าเด็กเป็นอะไรขึ้นมาใครรับผิดชอบ
2: แรกอ่ะปวกมันกิน
3: อาคารนะ
2: ตอนนี้ผมก็บอกว่าซ่อมแซมไม่ได้แล้วประชุมกันนะพ่อก็บอกว่าไม่มีงบซ่อมแซมไม่มีงบไม่รู้จะหางบตรงไหนมาซ่อมแซมก็แล้วก็ต่อมาเขาก็ประชุมอีกก็ประชุมก็หวานล้อมเหมือนหวานล้อมให้ว่าตอนเนี้ยแจ้งเขาดำเนินการว่าขออาคารแล้วได้สี่ห้องเรียน
3: อาคารใหม่
2: นะอาคารใหม่แล้วก็ตอนนี้ก็บอกว่าแทงจำหน่ายโรงเรียนเนี่ยแทงจำหน่ายขายอย่างเดียว
0: มีคนบอกว่าให้ยุบไปเลยยุบไม่ได้นะคุณผู้ชมยุบไม่ได้เพราะว่ามาฟังเหตุผลกันว่าทำไมถึงยุบไม่ได้ทีนี้มีข่าวลือค่ะไม่จบเพียงเท่านั้นมีข่าวลือว่าเดี๋ยวเขาจะยุบโรงเรียนนี้ไปเลยหรือไม่แล้วก็จะต้องย้ายไปเรียนอีกโรงเรียนนึงซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่ตรงนี้สักประมาณ5กิโลเมตรคุณผู้ชมผู้ปกครองที่อยู่แถวนั้นเนี่ยเขาก็มีอาชีพทำการเกษตรนะทำไร่ทำนาก็ไม่ได้มีสตุ้งสตางค์เยอะแยะมากมายที่จะส่งลูกเนี่ยไปถึงขนาดนั้นได้หรือบางคนก็บอกว่าไม่สะดวกที่จะต้องไปส่งที่โรงเรียนตอนเช้าในระยะทาง5กิโลเมตรแบบนั้นทางครอบครัวทางผู้ปกครองเขาไม่สะดวกจริงๆโรงเรียนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กก็จริงแต่ว่ามีความสำคัญกับในชุมชนมากๆเลยนะคะเรื่องนี้ค่ะผู้ปกครองเขาก็เลยแจ้งไปที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรค่ะคุณธนิยาในพินิจเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาลงพื้นที่ไปตรวจสอบเลยค่ะไปพบว่ามีปัญหาอะไรเกิดอะไรขึ้นเพื่อที่จะสอบถามทั้งผู้ปกครองทั้งโรงเรียนทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาทีนี้ก็ลงพื้นที่ไปบริเวณล้งมะม่วงที่วังทับไซแล้วก็ไปตรวจสอบอาคารที่ถูกรื้อไปนะพร้อมพูดคุยเพื่อหาทางออกร่วมกันก็พบนักเรียนทั้ง41คนก็คือเพื่อที่จะหาทางออกให้กับนักเรียนเนี่ยได้เรียนอย่างมีความสุขแล้วก็ได้รับการศึกษาที่ดีไปฟังเสียงของผู้ว่าราชการจังหวัดกันค่ะ
4: เนื่องจากอาคารมันพังไปหมดแล้วและรื้อถอนแล้ว

0: รองบก็เดี๋ยวเด็กมันจะเดือดร้อนไอ้ตรงลงเนี่ยมันติดถนนเกินไปแล้วพอดีว่าท่านเจ้าวาดท่านก็เมตตาให้ไปที่วัดส่วนการบริหารจัดการการเรียนการสอนเนี่ยเป็นหน้าที่ของครูต้องทำให้ได้จะบอกว่าที่วัดมันลำบากติดขัดนู่นนี่ต้องทำให้ได้ค่ะ
1: เน้นย้ำว่าที่ทุบเนี่ยเพราะว่าสภาพอาคารไม่ไหวแล้วจริงๆอยู่มาแล้ว50ปีค่ะมันผุพังไปตามระยะเวลาแล้วก็มีความกังวลว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัยโรงเรียนเขาก็เลยเปิดให้ภาคเอกชนมาประมูลรื้อถอนออกไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเอาล่ะที่บอกว่ารื้อไปแล้วจะมีการสร้างใช้งบประมาณเท่าไหร่แล้วจะยุบจริงหรือไม่ท่านนี้ตอบคำถามได้ค่ะคุณวิวัฒน์ผลประเสริฐค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต1ท่านผอ.วิวัฒน์อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.คะ
2: ครับสวัสดีครับท่านครับ
1: ค่ะท่านผอ.คะก่อนอื่นเลยตอบคำถามชาวบ้านก่อนที่มีความกังวลมากๆค่ะข่าวลือว่าจะยุบโรงเรียนจริงหรือไม่คะท่านผอ.คะ
2: ครับอันนี้ไม่จริงนะครับต้องขออนุญาตนำเรียนนะครับว่าจากที่ประชุมกับทางพี่น้องผู้ปกครองและชุมชนนะครับว่าในการยุบโรงเรียนนั้นนะครับถ้ามีผู้ปกครองแม้แต่คนเดียวยกมือว่านะครับไม่ให้ยุบนะครับจะต้องการส่งลูกหลานของท่านเรียนที่นี่ต่อนะครับทางสำนักงานเขตก็ไม่สามารถที่จะยุบได้ครับก็ต้องเป็นไปตามความสมัครใจของผู้ปกครองนะครับตรงนี้ได้นำเรียนในที่ประชุมที่ผู้ปกครองได้เข้าใจแล้วครับผู้ปกครองและชุมชนครับ
1: ไม่ยุบแต่ทีนี้อาคารที่ทุบไปจะสร้างใหม่เมื่อไหร่แผนการดำเนินงานเป็นอย่างไรแล้วใช้งบประมาณเท่าไหร่คะท่านผอ
2: ครับตอนนี้ทางหน่วยงานต้นสังกัดนะครับก็คือทางสปท.และกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็คือได้รับทราบเรื่องแล้วและได้อนุมัติงบประมาณอาคารเรียนใหม่เป็นแบบน็อกดาวน์มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กำลังจะเริ่มสร้างแล้วก็อีกใช้ระยะเวลาไม่นานครับก็น่าจะสร้างเสร็จเพราะเป็นอาคารน็อกดาวน์ครับแล้วส่วนอาคารเรียนถาวรทางกระทรวงสาธารณสุขก็จะพิจารณาต่อไปในปีอาจจะเป็นปีงบประมาณต่อไปครับแต่อีกไม่นานนี้เด็กๆก็จะกลับมาเรียนที่โรงเรียนเป็นอาคารใหม่แล้วครับ
1: ค่ะแล้วตอนนี้พ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนก็กังวลเพราะว่าไปเห็นลูกตัวเองน่ะนั่งเรียนอยู่ในสวนมะม่วงนั่งอยู่ในโรงมะม่วงตอนนี้ยังเรียนอยู่ที่นั่นหรือไม่หรือว่ามีการวางแผนต่อไปยังไงบ้างคะ
2: ครับขออนุญาตนำเรียนสรุปสั้นๆนะครับประมาณไม่เกิน2นาทีนะครับโรงเรียนบ้านตลุกหินเนี่ยมีนักเรียน41คนอาคารเรียน1อาคารใช้มา50กว่าปีแล้วนะครับซึ่งเก่ามากนะครับทางวิศวกรโยธานะครับได้มาประเมินผลแล้วบอกว่าไม่สามารถที่จะใช้เรียนได้แล้วและอาจจะเกิดมันถล่มล่มลงมาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นอันตรายทางโรงเรียนก็เลยตัดสินใจว่าควรที่ต้องรื้ออาคารนะครับตรงนั้นแล้วก็ได้มีวางแผนรับรองไว้นะครับแผนที่1ก็คือว่าก็คือจะให้นักเรียนเนี่ยในระหว่างที่รออาคารใหม่มาถึงเนี่ยนะครับเราจะให้นักเรียนไปเรียนโรงเรียนใกล้โรงเรียนเดิมคือโรงเรียนบ้านวังทับไซซึ่งจาก GPS แล้วจะห่างไป 2.7 กิโลเมตรนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนที่สามารถรองรับนักเรียนได้ทั้ง41คนหรืออีกโรงเรียนหนึ่งก็ได้ครับโรงเรียนบ้านปากดงก็คือห่างไป5กิโลเมตรก็สามารถที่จะรองรับได้นะครับตรงนั้นน่ะแต่ว่าในประเด็นที่พูดคุยกันในที่ประชุมกับผู้ปกครองคือผู้ปกครองและชุมชนเนี่ยมีความเป็นห่วงในเรื่องของการยุบโรงเรียนถ้าลูกหลานของเขาเนี่ยถ้าจะไปเรียนโรงเรียนอื่นก็กลัวว่าโรงเรียนบ้านตลุกหินเดิมเนี่ยจะถูกยุบก็จึงไม่อยากให้ไปไกลนะครับก็เลยต้องหาสถานที่เรียนกันก่อนซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็จะมีในส่วนของเรียนอับกับอาคารเรียนใกล
1: ้
2: ๆอาคารที่รื้อถอนไปเป็นอาคารโรงอาหารนะครับตรงนั้นแต่เพราะว่านักเรียนไปนั่งเรียนแล้วเนี่ยปรากฏว่าในการรื้อถอนอาคารเนี่ยมันอาจจะกระทบอันตรายต่อผู้เรียนเพราะฉะนั้นก็คำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนไว้ก่อนก็เลยประชุมผู้ปกครองชุมชนว่าจะพานักเรียนไปเรียนที่ไหนดีซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับผู้ปกครองที่มีล้งอยู่ทางหน้าโรงเรียนตรงข้ามกันเลยนะครับเดินข้ามถนนมาก็ถึงเลยขออนุญาตอธิบายล้งก็คือเป็นอาคารโดมนะครับกว้างที่สามารถที่จะเป็นพื้นที่ในการเรียนได้เหมือนเป็นอาคารอเนกประสงค์ก็ตกลงเรียนกันที่นั่นก่อนนะครับซึ่งรออาคารใหม่ซึ่งกำลังจะมาถึงแล้วเนี่ยนะครับแต่ทางสำนักงานเขตและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านก็มีความเป็นห่วงว่าหลงที่นักเรียนเรียนอยู่ตรงนี้เนี่ยมันอยู่ใกล้ถนนมากกลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อนักเรียนนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่มีพืชผลทางการเกษตรมาแต่อีก 2-3 เดือนก็จะมีพืชผลทางการเกษตรมาซึ่งก็กลัวอันตรายที่เกิดกับนักเรียนเราก็ต้องเซฟนักเรียนไว้ก่อนก็เลยประชุมผู้ปกครองชุมชนนะครับดังภาพที่ผมส่งให้ทางสำนักข่าวไปนะครับว่าเราก็ตัดสินกันว่าจะไปให้ไปที่วัดใกล้ๆก่อนซึ่งห่างจากโรงเรียนประมาณ300เมตรประมาณนี้นะครับซึ่งทางท่านเจ้าวาดท่านก็ให้ความอนุเคราะห์ในการ จัดหาสถานที่เรียนก็เป็นถ้าประถมวัยก็ไปเรียนในกุฏิที่ใหญ่มากได้มาตรฐานมีห้องแอร์ส่วนเด็กป.1 ป.6 ก็เรียนที่ศาลาการเรียนก่อนซึ่งมีโต๊ะมีเก้าอี้พร้อมที่จะเรียนมีพัดลมมีห้องน้ำมีอะไรเรียบร้อยนะครับซึ่งมีความปลอดภัยกว่าโรงตอนนี้ทางโรงเรียนก็กำลังขยับที่จะไปที่วัดแล้วและในขณะที่งบของอาคารใหม่ที่เป็นน็อกดาวน์ก็กำลังจะมาถึงแล้วครับขออนุญาตนำเรียนครับ
1: ค่ะครบถ้วนเลยค่ะขอบพระคุณค่ะท่านผอ.วิวัฒน์นะคะคุณวิวัฒน์ผลประเสริฐค่ะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาพิจิตรเขต1ค่ะท่านยืนยันแล้วนะว่าไม่ยุบอย่างแน่นอนตอนนี้คือเดี๋ยวจะย้ายเด็กๆเนี่ยไปเรียนที่วัดใกล้ๆนะคะเพื่อรออาคารหลังใหม่แล้วก็อาคารถาวรที่รองบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการต่อไปนะคะปะปิดท้ายกันที่ป้ายที่2ค่ะเมื่อวานนี้เราได้นำเสนอปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับตลาดนัดเรียบด่วนแดนเนรมิตค่ะคุณผู้ชมซึ่งมีปัญหาทั้งเรื่องของฝุ่นเสียงการจัดงานล่าสุดค่ะทางพื้นที่กรุงเทพมหานครร่วมกับส.ส.ในพื้นที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะ
3: นะคะที่อยู่อาศัยในบริเวณโดยรอบนะคะได้รับความเดือดร้อนมาเป็นเวลานานนะคะจากการประกอบกิจการของสถานที่แห่งนี้ก็คือปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสียงดังนะคะเรื่องของฝุ่นควันนะคะที่พัดเข้าไปในบ้านของชาวบ้านที่อยู่อาศัยแล้วก็รวมถึงกลิ่นเหม็นนะคะที่เข้าในบ้านซึ่งเราก็ได้พยายามติดตามร้องเรียนนะคะกับสำนักงานเขตมาเป็นเวลานานแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ผลไม่มีความคืบหน้าแล้วก็ยังไม่มีการแก้ไขปัญหาใดๆค่ะ
1: นั่นเป็นความรู้สึกเป็นเสียงความเดือดร้อนของชาวชุมชนโดยรอบตลาดนัดเรียบด่วนแดนเนรมิตค่ะเพื่อที่จะมาบอกถึงปัญหาที่สะสมมาอย่างยาวนานทั้งการจัดงานในตลาดที่ส่งเสียงดังชาวบ้านเขาอ้างแบบนั้นน้ำที่ปล่อยมาจากร้านค้าที่ส่งมายังชุมชนวันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่มาก็หวังว่าจะแก้ไขปัญหาแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนให้ได้ซึ่งการลงพื้นที่ของสำนักงานเขตจตุจักรแล้วก็ส.ส.จากพรรคประชาชนซึ่งเป็นส.ส.ในพื้นที่ค่ะได้มาตรวจสอบข้อร้องเรียนจากชุมชนโดยรอบและพูดถึงมาตรการเร่งด่วนในการบรรเทาผลกระทบไปฟังเสียงกันค่ะ
4: ก็เราก็พยายามประสานงานกับเขตแหละครับว่ามันมีปัญหาเรื่องตรงไหนบ้างข้อตรงไหนบ้างก็ได้รับความร่วมมือจากเขตในการช่วยในการแก้ไขประสานงานกับตัวเจ้าของตลาดในการแก้ไขปัญหาไม่ให้มันกระทบต่อการใช้ชีวิตของคนรอบข้างนี่แหละครับผ่านไปนานแล้วเนาะแต่ว่ามันก็ยังมีเหตุเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆอยู่และเห็นว่าพอเขากลับมาเปิดใหม่มีการโปรโมทซึ่งการโปรโมทของเขาก็ทำให้เกิดความกังวลต่อผู้อยู่อาศัยแล้วพอถึงวันที่เขาเปิดจริงๆซอฟต์โอเพนนิ่งใหม่อีกรอบนึงก็ได้รับผลกระทบใช่ไหมครับจากคอนเสิร์ตจากเสียงจากเรื่องของมลภาวะทางกลิ่นทางควันทางฝุ่นอะไรต่างๆเนี่ยครับก็เพราะว่าเครื่องเล่นที่มาวางก็ค่อนข้างใหญ่มีเครื่องปั่นไฟเรื่องกลิ่นหมอกควันฟัดเรื่องฝุ่นควันอะไรต่างๆมันก็ค่อนข้างได้รับผลกระทบอะครับ
1: เอาล่ะ2เรื่องที่เขามีความกังวลใจกันเรื่องแรกเลยก็คือปัญหาเรื่องของเสียงตอนนี้ค่ะการแก้ไขปัญหาคือทางสำนักงานเขตจตุจักรค่ะห้ามจัดกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นดนตรีแล้วก็การแสดงบนเวทีต่างๆพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยนะคะกับสน.ท้องถิ่นในฐานฝ่าฝืนคำสั่งก่อนหน้านี้ที่เคยห้ามจัดก็คือเรื่องของการจัดคอนเสิร์ตหรือว่าจัดอีเวนต์ต่างๆอาจจะต้องขออนุญาตกับทางสำนักงานเขตแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ตอนนี้ห้ามจัดอย่างเด็ดขาดอย่างที่2ค่ะเรื่องของฝุ่นควันจากรถทัวร์ที่มาจอดตอนนี้ค่ะก็คือเดี๋ยวจะให้ทางตัวแทนตลาดค่ะมารับทราบปัญหาซึ่งอยู่ระหว่างหาทางแก้ไขซึ่งทางสำนักงานเขตก็จะติดตามผลอย่างใกล้ชิดไปฟังเสียงค่ะ
5: เราก็จะใช้กฎหมายนี่แหละค่ะในการกำกับดูแลในการออกคำสั่งในการติดตามผลอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ในส่วนของขั้นตอนต่อไปก็คือเราก็จะแบบเข้ามาติดตามอะค่ะซึ่งถ้าเขาคิดว่าเขาก็คงจะรับทราบความเดือดร้อนเขาก็ทำธุรกิจเขาก็น่าจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะทางผู้พี่ๆน้องๆเนี่ยเขาก็บอกแล้วว่าในตรงเนี้ยเขาอยากให้อยู่ด้วยกันได้อะค่ะเขาไม่ได้แบบว่าอยากให้เลิกหรือว่าอะไรแต่ว่าอยากให้ช่วยกันแก้ปัญหามากกว่านะคะ
1: ทางผู้แทนตลาดค่ะก็ได้รับทราบข้อปัญหาทั้งหมดนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเดี๋ยวจะนำเรื่องต่างๆเนี่ยไปแจ้งกับทางเจ้าของตลาดเพื่อที่จะดำเนินการแก้ไขต่อไปให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเอาล่ะคุณผู้ชมเราให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะเพราะว่าทางการประกอบธุรกิจจริงๆตลาดแห่งนี้เนี่ยก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงดึงดูดนักท่องเที่ยวได้จำนวนมากจริงๆแต่ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เขาก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคงต้องหาทางออกที่อยู่ตรงกลางนะคะทั้งเรื่องของมลพิษต่างๆการอยู่ร่วมกันให้ได้ด้วยนะคะทั้งหมดนี้ก็คือร้องทุกข์ลงป้ายนี้ในวันนี้ค่ะพี่ต๊อบพี่ปรีนค่ะเคยไปไหม ไหมตลาดเรียบด่วนแดนเนรมิตใกล้กับไทย PBS นะคะแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยใกล้กับกองบังคับการปราบปรามคนไปท่องเที่ยวเยอะมากนะคะแต่ว่าปัญหาก็มีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคงต้องฝากทางเจ้าของตลาดแล้วก็ตัวแทนตลาดแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านด้วยนะคะ
6: ค่ะเคยไปอยู่เคยติดโผฮอตฮิตนะแหล่งที่คนต้องไปเช็คอินกันค่ะ
7: แต่ว่าถ้าเกิดการไปเที่ยวหรือว่าการทำธุรกิจแล้วมันไปเดือดร้อนคน

0: อยู่กันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับวันพุธวันนี้ใครเพิ่งเปิดมาเจอเรา2คนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มกันด้วยนะครับอ่ะไทยช่วยไทยพลัสเก็บไว้เลยเดี๋ยวได้ใช้กันแน่นอน
1: ค่ะอุ้ยเนี่ยมีรายการลิสต์ที่ของอยากกินเยอะมากหลายคนบอกว่าเมื่อเช้าพูดถึงเรื่องของเลือดนะต้มเลือดหมูเอยอะไรเอยกินเช้าๆอย่างเงี้ยมันฟิน
0: มันฟินแต่ว่าคอมเมนต์ตลกมากเลยนะ
1: ทำไม
0: คอมเมนต์ที่อ่านใน TikTok เมื่อคืนเนี้ยเมื่อเช้าคุณผู้ชมครับที่เปิดมาเนี่ยเราคุยกันในรู้ทันกันได้เกี่ยวกับเลือดไก่ว่าไม่ให้กินสดแม่อะไรอย่างงี
1: ้กินสดไม่ผ่านการปรุงเนี่ยเดี๋ยวมันเกิดโรคมันน่ากลัว
0: แล้วคุณหมอเขาบอกว่าอย่างเลือดหมูเนี่ยถ้ากินไม่สะอาดเนี่ยอาจจะเกิดไข้หูดับได้
1: ค
0: ุณผู้ชมก็คอมเมนต์มาบอกว่าเคยหูดับตอนเด็กๆแต่ดับโดยที่แม่บ่น
1: ดับตอนเถียงแม
0: ่ตอนเถียงแม่แล้วหูดับนะครับ
1: ใช่ค่ะขำๆฮาๆแต่ว่าคือตอนที่เวลาเราไปตลาดได้ใช้60 40ก็ว่าดีแล้วได้ของถูกแต่พี่ต๊อบจะพาไปดูของถูกอีกใช่ไหม
0: ไปที่พิษณุโลกคุณผู้ชมครับส้มตำ20บาทจริงๆก็เห็นมาหลายที่วันนี้ฮะชวนคุณผู้ชมไปกินส้มตำที่หลังมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกที่นั่นเนี่ยเขาบอกโหตำเลิศยำอร่อยไปดูกันหน่อยครับว่าหน้าตายำจะน่ากินแค่ไหนครับ20บาทจริงเหรอเนี่ย
1: อุ้ยมันน่ากินมากเลยคุณผู้ชมส้มตำก็มียำก็เยอะด้วยใช่ไหมคะ
0: นี่คุณผู้ชมที่นี่คือร้านบ้านส้มตำมนครับของคุณกฤติยานีเสลานนท์นะครับหรือคุณแอลอดีตเป็นพนักงานบริษัทที่หันมาเปิดร้านส้มตำอยู่ที่ตำบลท่าโพอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับราคาส้มตำที่เธอขายอยู่เนี่ยเพียงจานละ20บาทเท่านั้นเอง
1: ฮะฟังไม่ผิดใช่ไหมคะ
0: 20จริงๆอย่างที่เห็นนั่นแหละเป็นร้านที่สมาชิกครอบครัวเขาช่วยกันทำแล้วก็ไม่มีลูกจ้างครับทำกันเองในบ้านคุณพ่อคุณแม่และของคุณแอลเนี่ยเคยเป็นเชฟร้านอาหารมาก่อนนะครับในจังหวัดขอนแก่นแล้วก็พิจิตรร้านจะตั้งอยู่ในโซนชุมชนแล้วก็หอพักนักศึกษาด้านหลังมหาวิทยาลัยนเรศวรครับด้วยความที่ส้มตำและราคาถูกก็เลยเป็นที่นิยมของนักศึกษาครับก็แวะเวียนกันมากินไม่หยุดเลยมีอินฟลูเอนเซอร์มาแนะนำร้านนี้จนกลายเป็นร้านดังในสังคมออนไลน์ด้วย
1: เอาจริงๆนะน่ากินขนาดนี
0: ้ยี่สิบเนี่ย
1: ขนาดนั้นนี่คืออันนี้20ได้เหรอ
0: พี่ว่าน่าจะมีเมนูที่แบบไม่20ด้วยแหละ
1: อาจจะคล้ายๆกันไป
0: อันนี้กุ้ง3ตัว
1: ส้มตำ20บาทนะคะเขามีหลายตำด้วยเมื่อกี้เห็นสายบัวก็มีโอ้ยดูสิคะ
0: มี
1: น่ากินมากเลยเห็นแบบนี้ใครจะไม่อยากรีวิวอะถามจริงนะคะร้านที่ก็มีอาหารหลากหลายเมนูค่ะคุณผู้ชมส้มตำจานละ20บาทนะคะดึงดูดใจวัยรุ่นนักศึกษาและอื่นๆอย่างเช่นปลาทับทิมทอดสมุนไพรสลัดกุ้งทอดตะกร้าเผือกเมื่อคู่นี้สามารถรับประทานตะกร้าที่ทำจากเผือกได้เลยนะคะรสชาติอาหารเนี่ยจัดจ้านเผ็ดเปรี้ยวหวานเน้นเผ็ดค่ะเขาบอกว่าถ้าลูกค้าไม่ต้องการรสเผ็ดมากก็ให้ระบุได้เหมือนกันนอกจากอาหารอร่อยแล้วนะคะยังมีน้องกระต่ายสีขาวไหนเอ่ยกระต่ายเดี๋ยวมาเขาบอกน้องกระต่ายเนี่ยเป็นเพศผู้นะชื่อน้องฟูจิแต่อันนี้ก็น่ากินพี่ต๊อบอันนี้เขาเรียกอะไรอ
0: ่
1: ะ
0: สลัดกุ้งว่ะ
1: เป็นตุ้มๆอ่ะกระทงทองใช
0: ่กระทงทองเหรอ
1: ถุงทองบ้านส้มตำมนนี่คุณผู้ชมดูป้ายเลยเจอหน้าตาแบบนี้นี่ไงน้องกระต่ายน้องกระต่ายนะคุณผู้ชมน่ารักมากชื่อเขาคือน้องฟูจิเหมือนกับบนยอดภูเขาฟูจิที่เวลามีหิมะปกคลุมสีขาวก
0: ็
1: เขามีหน้าที่คอยจัดการความเรียบร้อยเป็นพนักงานต้อนรับทักทายลูกค้าใครเห็นก็สร้างรอยยิ้มระหว่างรออาหารได
0: ้น่ารักน้องกระต่ายดูมันจมูกหมูหมีเน
1: ี่ยใช่ค่ะเอาเวลารออาหารบางทีใจร้อนก็เล่นกับน้อง
0: กระต่ายจะได้ซอฟลง
1: เพลินๆไปนะคะเขาบอกว่าร้านเนี่ยเปิดตั้งแต่10โมงเช้ายาวไปจนถึง2ทุ่มเลยค่ะซึ่งปัจจุบันเปิดถึง2ทุ่มจริง
0: แต่ของ
1: วันนี้แต่บ่าย3
0: ไม่แปลกใจอ่ะ
1: วัตถุดิบบางอย่างก็ขายดีอย่างนั้นนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมไปแวะไปชิมกันได้ค่ะสดใหม่ทุกวัน
0: ในวันนี้เนี่ยเราจะทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับอาหารอร่อยราคาประหยัดเมื่อสักครู่นี้ส้มตำนี่ที่พิษโลก
1: ว่าถูกแล้ว
0: 20หลังมน20บาทเห็นว่ามีอีก
1: มีอะไร
0: ก๋วยเตี๋ยวเรือราคาประหยัด
1: เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ผู้ประกอบการเองก็ต้องปรับตัวเพราะใครๆก็บ่นว่าอะไรๆมันขึ้นราคาแล้วปวดใจซะเหลือเกินเวลาควักเงินจ่ายเนี่ยนะคุณผู้ชมก็ต้องขอบคุณด้วยสำหรับหลายร้านทีเดียวนะที่สู้กับยุคของแพงค่ะพาไปดูที่นี่จังหวัดปทุมธานีบ้านพรินเองเขามีขายก๋วยเตี๋ยวที่ราคาย่อมเยาและขายมานานกว่า20ปีค่ะลูกค้าเนืองแน่นแบบนี้มันต้องดีต่อใจแน่ๆเลยนะคะร้านประหยัดราคาย่อมเยาเบาภาระของลูกค้าเสิร์ฟแบบคุ้มค่ายาวนานที่ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวเรือป้าแต๋วยังคงได้รับความนิยม

0: ชมจากชาวบ้านคนทำงานนักเรียนนักศึกษาก็แวะเวียนมารับประทานกันอย่างต่อเนื่องจุดเด่นเรื่องของรสชาติถูกปากปริมาณคุ้มค่าและราคาที่เข้าถึงได้คุณผู้ชมร้านนี้ก็เลยกลายเป็นหนึ่งในร้านก๋วยเตี๋ยวเรือขวัญใจคนในพื้นที่มานานหลายปีแล้วค่ะ
1: คุณประจวบหมื่นวิเวกครับเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือร้านนี้ก็เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้ตัวเองเคยทำงานอยู่ในโรงงานครับก่อนจะตัดสินใจลาออกแล้วก็หันมาประกอบอาชีพทำมาค้าขายก็ได้แรงบันดาลใจจากชื่อเสียงของก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตนี่แหละครับที่อยู่แล้วก็เป็นที่รู้จักของผู้คนมาอย่างยาวนานคือไม่แน่ใจว่าทำไมเมื่อก่อนอะร
0: ัง
1: สิตถึงมีก๋วยเตี๋ยวเยอะจนไปหาข้อมูลมาคือมันมีคลองเยอะ
0: คลองรังสิต
1: ใช่แล้วเขาก็เลยแบบเหมือนกินก๋วยเตี๋ยวกันสมัยก่อนชุมชนอะ
0: มันจะมีเรือเลยนะ
1: เ
0: ป็นเรืออยู่บนคลองรังสิตเนี่ยแล้วก็ลวกก๋วยเตี๋ยวไป
1: แล้ว
0: ล
1: ู
0: กค
1: ้
0: าก็แจวมาซื้อแบบนั้นมีบรรยากาศคือเขาอยู่มาแบบนั้นตั้งแต่สมัยร.5นะแต่ร้านนี้คือ20ปี
1: แต่ว่าใช้ความเป็นกิมมิคของย่านรังสิตเนี่ยมาทำก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับซึ่งก็มีลูกค้ามาแวะเวียนกินอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทำให้ต้องย้ายร้านกลับมาเปิดที่บ้านของตัวเองครับปัจจุบันร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเปิดให้บริการมากว่า20ปีแล้วไปฟังเสียงคุณประจวบเจ้าของร้านกันหน่อยครับ
2: เมนูที่ร้านจะมีน้ำตกบะหมี่แห้งบะหมี่ต้มยำน้ำตกจะมีเส้นเล็กเส้นหมี่เส้นใหญ่มาม่าวุ้นเส้นมีทั้งหมูทั้งเนื้อค่ะเมนูที่ลูกค้าต้องมาซื้อเป็นบะหมี่ต้มยำน้ำตกก็จะเป็นใส่ถั่วใส่พริกใส่น้ำตาลปรุงไปเลยปรุงไปให้ลูกค้าเลยราคาเริ่มต้นที่ร้านใส่ถ้วยใส่ถุงราคาเดียวกัน20บาทเริ่มต้นถ้าพิเศษคือลูกค้าจะสั่งเป็นว่าพิเศษ30บาทแต่ถ้าลูกค้าอยากกินมากกว่านั้นลูกค้าจะสั่งว่าเอา40 50
0: นอกจากเมนูก๋วยเตี๋ยวเป็นไงนี่พี่เห็นไหมคะ
1: มีขนมด้วย
0: หลายๆร้านเขาจะมักมีโต๊ะพิเศษ
1: ต้องมีมาดับเผ็ดหน่อย
0: ดับเผ็ดของหวานต้องเข้าเมื่อคู่นี้เป็นขนมถ้วยใช่ไหมเอ่ยนะคะก็มีเรียกว่าเป็นขนมถ้วยรสชาติหวานมันเพราะว่างี้น้ำพริกกากหมูสูตรเด็กนะคะสูตรเด็กสูตรเด็กคือเด็กกินได้
1: น่าจะไม่เผ็ด
0: เอาไม่เผ็ดมากแล้วก็มีสูตรที่รสชาติเผ็ดกำลังดีและแคบหมูด้วยซึ่งได้รับความนิยมไม่แพ้กันเลยนะคะผู้ที่สนใจแวะเวียนไปอุดหนุนได้ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือร
1: ัง
0: สิตป้าแต๋วแต่ถ้าเรียกพี่แต๋วอ่ะได้ส่วนลดป่ะ
1: เรียกคุณแม่ดีกว่าเ
0: รียกคุณแม่เรียกคุณแม่นะคะเปิดให้บริการทุกวันยกเว้นวันศุกร์ค่ะตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง16นาฬิกาส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะลูกค้าก็เข้ามาใช้บริการจำนวนมากเลยบางครั้งเนี่ยของจะหมดก่อนอีกแล้วล่ะแล้วก็อาจจะปิดเร็วกว่าปกตินิดนึงทางที
1: ่
0: ด
1: ี
0: ไปเที่ยงเชื่อว่ามี
1: เที่ยงน่าจะเยอะไปเป็นพี่นะพี่ว่าร้านอะไรพวกนี้ไปก่อนเที่ยงอ่ะสัก11โมงอ่ะกำลังดีแม่ค้าไม่เหนื่อยเด็กเสิร์ฟไม่เพีย
0: คือพี่น่ะเคยไปวิ่งแถวคลองรังสิตว
1: ิ
0: ่งเสร็จไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือต่
1: อ
0: เลิศเลยนะ
1: และอากาศกำลังดีนะตอนสายๆนะครับเอาไปกันได้แล้วก็อย่าลืมอุดหนุนกันด้วยนะจ๊ะกินเผ็ดแล้วก็กินขนมถ้วยเพื่อดับเผ็ดกันหน่อยนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: มากันที่เรื่องต่อมาครับกินกันไปแล้ว2มื้อ2ชามคุณผู้ชมครับไปที่เรื่องของการพัฒนาเรื่องของแวดวงเกษตรกรรมกันหน่อยนะครับ ARDR ครับเปิดเวที Young Agri Future ปีที่2แล้วก็เป็นเวทีที่เปิดเวทีให้วัยรุ่นคนรุ่นใหม่ได้ต่อยอดอุตสาหกรรมทางการเกษตรครับสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรหรือว่า ARDA เขาเปิดโครงการ Young Agri Future 2026ครับกับการประกวดผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการเกษตรภายใต้แนวคิดนวัตกรรมเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าการผลิตเกษตรไทยให้ยั่งยืนครับ
0: เวทีนี้ก็เปิดโอกาสให้เยาวชนนิสิตนักศึกษาและเกษตรกรรุ่นใหม่จากทั่วประเทศได้นำเสนอแนวคิดและนวัตกรรมที่สามารถนำไปต่อยอดได้จริงค่ะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนนะคะการลดต้นทุนคุณผู้ชมเพิ่มผลผลิตยกระดับคุณภาพสินค้าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของภาคการเกษตรในอนาคตด้วยค่ะ
1: อีกหนึ่งความน่าสนใจครับก็คือผลงานที่ได้รับรางวัลนั้นไม่ได้จบเพียงแค่การประกวดบนเวทีครับคุณผู้ชมแต่ยังมีโอกาสได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อนำไปพัฒนาต้นแบบแล้วก็ต่อยอดสู่การใช้งานได้จริงซึ่งก็ช่วยเปิดโอกาสให้กับนวัตกรรมของคนรุ่นใหม่นั้นได้ก้าวออกจากห้องเรียนและห้องทดลองไปสู่การใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตรได้มากขึ้นจริงๆครับ
0: นอกจากจะเป็นพื้นที่แสดงศักยภาพของคนรุ่นใหม่แล้วนะคะโครงการนี้ยังสะท้อนว่าภาคการเกษตรของไทยกำลังเปิดรับแนวคิดใหม่ๆผสานองค์ความรู้เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ร่วมกันพัฒนาการเกษตรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสร้างความยั่งยืนให้กับภาคการเกษตรไทยในอนาคตด้วยค่ะเยี่ยมไปเลยทุกวันนี้เกษตรของเรานะ 4G แล้วก็ใช้เทคโนโลยีมากมายเลยค่ะเมื่ออายุมากขึ้นนะคะมันจะมีสิ่งบ่งชี้ในทางผิวหนัง
1: บ่งสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ใบหน้า
0: ภูมิศาสตร์ใบหน้าร่องรอยจารึกต่างๆเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้นะคุณผู้ชมบางคนก็หาเครื่องประทินผิวกันไปงานนี้ค่ะต้องบอกว่า จะดีไหมถ้าเกิดว่าเราใช้รังไหมซึ่งเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติเอามาเป็นเวชสำอางนะคะคิดค้นโดยนักวิจัยไทยค่ะถือว่าเป็นเรื่องของเวชสำอางนะคะที่น่าสนใจมากๆต่อยอดนะคะนำสารสกัดจากรังไหมมาสู่เรื่องของการชะลอวัยได้ด้วยค่ะไปดูกันนะคะในช่วงไทยประดิษฐ์คิดเก่งค่ะ

0: มหาหงส์อะค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเขานิยมปลูกเป็นว่านมหาเสน่ห์ค่ะแบบเมตตามหานิยมหรือเรียกโชคเรียกลาภอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็เราได้มีความร่วมมือกับโรงงานผลิตเภสัชพันธุ์ในพระราชดำริของราชวิไลจุฬาภรณ์ค่ะเขาก็ได้ปลูกมหาหงส์ค่ะแล้วก็ได้นำดอกอะไปสกัดเป็นน้ำหอมค่ะทำให้เหลือส่วนต่างๆของพืชอะกลายเป็นของเหลือทิ้งทางการเกษตรและไม่มีมูลค่าค่ะเราก็เลยนำส่วนต่างๆอะค่ะมาสกัดโดยส่วนของใบอะค่ะเรามาสกัดด้วยเทคนิคสนามไฟฟ้าเผาหรือที่เรียกว่า PEF ค่ะทำให้ได้สารสกัดที่มีคุณสมบัติในการต่อต้านสิวที่มีประสิทธิภาพค่ะนอกจากนี้เราก็ได้ผสานเทคโนโลยีไมโครอิมัลชันค่ะซึ่งเราใช้ TT Oil อะค่ะเป็นออยล์เฟดในการไมโครอิมัลชันค่ะทำให้ได้ไมโครอิมัลชันที่มีเนื้อใสบางเบาแล้วก็ซึมง่ายมันก็จะเหมาะกับคนที่เป็นสิวมากๆเลยค่ะนอกจากนี้เราก็ได้มีการทดสอบในอาสาสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะพบว่าหลังจากใช้ตัวเซรั่มเนี้ยเป็นเวลา7วันนะคะสามารถช่วยลดเชื้อที่ก่อให้เกิดสิวได้ค่ะที่เรียกว่าพอไฟลินนะคะและหลังจากใช้28วันนะคะก็มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆค่ะและนอกจากส่วนของใบที่เรานำไปใช้ประโยชน์นะคะเราก็ใช้ประโยชน์ในส่วนของเงาด้วยเงาของเขาอะค่ะเรามาสกัดด้วยวิธีไฮโดรดิสทิลเลชันค่ะทำให้ได้น้ำมันหอมระเหยเงามหาหงส์ที่ค่อนข้างมีความบริสุทธิ์สูงมากๆค่ะและเราทดสอบฤทธิ์ทางห้องปฏิบัติการนะคะก็พบว่าเขาสามารถยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสได้ค่ะซึ่งเอนไซม์ไทโรซิเนสอะค่ะเขาก็จะผลิตเม็ดสีเมลานินใช่ไหมคะแต่ถ้าเรายับยั้งเขาได้เนี่ยก็จะช่วยลดการผลิตเม็ดสีเมลานินได้ค่ะจะช่วยเพิ่มความกระจ่างใสบนใบหน้าลดจุดด่างดำบนใบหน้าได้ค่ะนอกจากน้ำมันหอมระเหยอะค่ะเป็นที่ทราบกันดีว่าเขามักจะก่อให้เกิดการระคายเคืองใช่ไหมคะเราจึงนำเทคโนโลยี encapsulation เข้ามาใช้ค่ะเพื่อช่วยในการควบคุมการปลดปล่อยอย่างช้าๆและก็ช่วยลดการระคายเคืองที่เกิดจากน้ำมันหอมระเหยได้ค่ะแต่เราก็ยังมีการใช้นวัตกรรม liquid crystal ค่ะซึ่งเขามีโครงสร้างคล้ายคลึงกับช่องว่างระหว่างเซลล์ผิวหนังค่ะเขาก็จะสามารถช่วยนำส่งสารสำคัญเข้าสู่ผิวหนังได้เป็นอย่างดีค่ะนวัตกรรมตัวนี้ค่ะก็ได้ผ่านการทดสอบในอาสาสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหมือนกันค่ะก็พบว่าหลังจากใช้7วันนะคะแนวโน้มผิวหน้าก็กระจ่างใสขึ้นช่วยลดจุดด่างดำได้ค่ะและหลังจากใช้28วันนะคะก็แสดงผลลัพธ์ที่ครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเพิ่มผิวหน้าสว่างกระจ่างใสลดจุดด่างดำแล้วก็ยังสามารถช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหนังได้อีกด้วยค่ะจริงๆแล้วตัวของดอกของเขาอะค่ะก็สามารถใช้ในการแต่งกลิ่นได้ไม่ว่าจะเป็นแชมพูครีมนวดหรือว่ากลิ่นอื่นๆก็ได้หมดเลยค่ะในส่วนของเหล้าอะค่ะก็สามารถใช้เป็นแอคทีฟอินกรีเดียนในเครื่องสำอางได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นครีมเซรั่มอะไรเงี้ยค่ะเพื่อมีฤทธิ์ในการเพิ่มผิวขาวสว่างกระจ่างใสค่ะและในส่วนของใบอะค่ะก็สามารถช่วยในการต้านสิวได้ก็คือสามารถนำไปผสมผสานอยู่ในตำรับเครื่องสำอางได้ค่ะนวัตกรรมเนี้ยค่ะในส่วนของ encapsulation นะคะเราก็ได้มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทางการเกษตรอะค่ะนอกจากเขาได้ผลผลิตจากดอกที่เอาไปใช้ในการสกัดน้ำหอมแล้วเขาก็สามารถนำใบกับเงาอะค่ะไปสกัดเพื่อขายเป็น active ingredient ทางเครื่องสำอางได้อีกด้วยก็เป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับพืชชนิดนี้โดยใช้ประโยชน์จากทั้งต้นเลยจริงๆแล้วมหาหงส์ก็มีองค์ประกอบที่หลากหลายมีทั้งยูคาลิปตัสเบต้าไพนีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาก็มีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบได้อีกด้วยนะคะก็ในอนาคตถ้าสนใจก็อาจจะศึกษาในเรื่องของการต้านการอักเสบหรือการรักษาแผลของเขาได้และในพืชตัวอื่นๆนะคะก็ยังมีพวกขิงค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นที่น่าสนใจแล้วก็เป็นพืชที่ใช้กันทั่วไปอยู่แล้วนวัตกรรมของเราอะค่ะก็เป็นการใช้ของเหลือจากทางการเกษตรก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรนะคะนอกจากนี้ค่ะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะจะมีความปลอดภัยเพราะว่าไม่มีการใช้สารเคมีตั้งแต่การปลูกจนถึงกระบวนการผลิตจะทำให้ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานเป็นอันดับแรกอยู่แล้วแถมไม่พอเขาก็ยังมีฤทธิ์ในการต่อต้านเชื้อสิวช่วยผิวขาวสว่างกระจ่างใสลดจุดด่างดำบนใบหน้าและช่วยกระชับรูขุมขนได้อีกด้วยและนอกจากนี้นะคะงานวิจัยนี้ก็มีความร่วมมือระหว่างคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับโรงงานผลิตเภสัชพันธุ์ในพระดำริราชวิไลจุฬาภรณ์และก็ยังได้รับรางวัลเหรียญเงินด้วยค่ะจากการประกวดงานวิจัยแห่งชาติที่จัดโดยวช.ค่ะ
1: ถือว่าเป็นงานวิจัยที่ใช้ได้จริงนะครับจากวันนึงนั้นอาจจะเป็นงานนวัตกรรมงานวิจัยที่เป็นรูปเล่มนะครับปัจจุบันก็อย่างที่เห็นครับมีหลายผลิตภัณฑ์ที่ออกมาใช้แล้วก็ได้ผลจริงๆขอบคุณในช่วงไทยประดิษฐ์คิดเก่งด้วยนะครับช่วงครับช่วงท้ายรายการวันนี้หน้าตาผมเบิกบานมากๆเลยในสตูของเรานั้นกลิ่นหอมหวนชวนรับประทานทุเรียนมากครับว
0: ัน
1: นี้มีทุเรียนทองผาภูมิครับคุณผู้ชมครับที่จังหวัดกาญจนบุรีที่นั่นเนี่ยเราขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องดินดีน้ำฟ้าอุดมแล้วมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมทุเรียนข้างหน้าเราน้องพินมันถึงได้ดูน่ากินขนาดนี
0: ้มีที่มาที่ไปนะคะผลผลิตดีๆก็มีต้นทางที่ดีตามมาใครไปกาญจนบุรีไปเที่ยวอย่างเดียวไม่พอวันนี้เดี๋ยวมาดูทุเรียนที่นี่กันนะคะยกขยงกันมาอยู่ในสตูดิโอถึง5สายพันธุ์ทีเดียวค่ะเป็นอะไรกันบ้างและมีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะวันนี้ต้อนรับแขกรับเชิญของเราท่านแรกนะคะคุณเวโรจน์รุ่งประเสริฐวงศ์เกษตรกรปลูกทุเรียนทองพระภูมิค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ท่านที่2นะคะคุณณัฐพัฒน์ดุลพินิจนันท์ที่ปรึกษาสวนเรียนทองผาภูมิค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีทั้งสองท่าน
2: สวัสดีครับ
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: คร
2: ับ สวัสดีครับ
1: วันนี้ได้ชิมแน่นอนแต่ก่อนจะชิมเนี่ยเราก็ต้องถามก่อนเพราะอยากรู้ที่มาที่ไปทุเรียนช่วงนี้มีหลายที่ให้กินเลยและหลายคนอาจจะเอ้ากาญจนบุรีทองผาภูมิก็มีทุเรียนของเขาเหมือนกันคุณเวโรจน์เล่าให้ฟังหน่อยครับทั้งสองท่านทุเรียนทองผาภูมิมีกี่สายพันธุ์และจุดเด่นของเขาคืออะไรครับ
2: ทุเรียนทองผาภูมินะครับเป็นชื่อที่ปลูกในอำเภอทองผาภูมิก็มีหลากหลายสายพันธุ์ในประเทศไทยนะครับมีพันธุ์ทุเรียนประมาณ900กว่าสายพันธ
1: ุ์อุ้ยล้อทุเรียนที่เรากินกันอยู่เนี่ย
2: ใช่ครับ
1: เยอะมาก900นี่คือเรากินทั้ง900สายพันธุ์เลยไหมฮะ
2: คงไม่ได้ทานได้ครบนะครับหลักๆก็จะเป็นหมอนทองนะที่เราได้
1: กินบ่อยๆ
2: ครับแล้วก็จะเป็นกลุ่มพวกชนีก้านยาว
1: ครับ
2: แล้วก็จะมี
3: เบญจพรรณ
2: เบญจพรรณ
1: เบญจพรรณก็คือเป็นพันธุ์เฉพาะ
2: ใช่ครับ
1: พันธุ์พิเศษอย่างนี้ใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: แต่ว่าวันนี้เนี่ยแต่ละชื่อนะคะถ้าได้เรียงกันมาเชื่อว่าบางคนเคยได้ยินครั้งแรก
1: เ
0: หมือนหลายอย่างของพรีนขออนุญาตก่อนเลยนะให้ช่วยแนะนำนิดนึงค่ะว่า5สายพันธุ์ของเรามีอะไรบ้าง
2: ครับก็ลำดับแรกนะครับก็จะเป็นหมอนทองเน
1: า
2: ะ
1: นี่แบบเบสิกแต่เป็นหมอนทอง
0: จานนี้
1: ทองผาภูม
2: ิอันนี้หมอนทองปลูกที่ทองผาภูมินะครับต้องใช้คำนี้เน
0: า
2: ะ
0: เหลืองอร่าม
2: ครับกลิ่นน้อย
0: ค่ะ
2: ครีมมี่นะครับเส้นใหญ่น้อยอันนี้เป็น
1: ไม่ติดฟัน
2: ชัวร์ครับ
1: อ
2: ันนี้เป็นสัญลักษณ์ของ
1: ต้องลองสมัย
2: GI ทองผาภูมิ
0: ได้ GI ด้วย
2: อันนี้ได้ GI ด้วยนะครับแล้วก็อีกสายพันธุ์นึงอยากแนะนำก็คือจะเป็นตัว
3: เม็ดในใยปลา
2: เม็ดในใยปลา
1: เม็ดอะไรนะฮะ
2: เม็ดในใยปลา
1: เม็ดในใยปลา
2: ครับอันนี้จะเป็นครีมมี
1: ่เอกลักษณ์เขาคือครีมมี
2: ่กลิ่นหอมดอกไม้อ่อนๆ
0: โอ้พ่ออะไรคะ
2: เป
0: ็
2: นสายพ
0: ัน
2: ธุ์เป็นสายพันธุ์ของเขา
3: เป็นลักษณะประจำพันธุ์
1: จะมีกลิ่นของแบบฟลอรัลเป็นดอกไม้อย่างนี้ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: เหมือนกินชาอย่างนี้เลย
0: หวานหวานนิดนึง
2: แล้วก็อันนี้จะเป็นกบชายน้ำ
1: กบชายน้ำ
2: ใช่ครับ
1: จุดเด่นของเขาร
2: สชาติที่เหนียวรสชาติที่อร่อยเหนียว
0: มัน
2: เหนียวนุ่มหวาน
1: คือปกติทุเรียนก็จะมีเนื้อไก่เนื้อไก่ฉีกใช่ไหมเนื้อปลาร้าอันนี้เป็นแบบเหนียวนุ่มหนึบเหมือนสกูชี่
2: กลุ่มทุเรียนเบญจพรรณเนี่ยอยากให้ทานที่สุกพอดี
0: ค่ะ
2: ทานทุเรียนที่สุกพอดีเนี่ยเราจะได้รสชาติของทุเรียนที่ครบ
0: ผ่านไป3สายพันธุ์แล้วนะ
2: ใช่ครับ
0: ด้านหน้านี้ค่ะใหญ่ๆ
1: สีสวยมาก
2: อันนี้เป็นจันทบุรี10
0: ค่ะ
1: จันทบุรี10
2: ใช่ครับอันนี้เป็นการผสมสายพันธุ์โดยท่านอาจารย์ทรงพลดร.ทรงพลทรงศรี
1: สีมันเลยสวยมาก
0: เป็นพี่น้องกับทางจันทบุรีหรือเปล่าคะ
1: ลูกครึ่งลูกครึ่ง
2: ซึ่งกำเนิดที่นั่นอยู่แล้วเพราะอาจารย์ทรงพลท่านเป็นคน
3: เจ้าของสายพันธุ์
2: สายพันธ
1: ุ์แล้วอีกสายพันธุ์หนึ่งนะฮะ
2: อันนี
0: ้แอบซ่อนเอาไว
2: ้แอบซ่อนเอาไว้
1: ครับแอบซ่อนไว้นั่นคือสายพันธุ์อะไรครับ
2: อันนี้เป็นพันธุ์กฤษณการ
1: กฤษณการ
2: ครับอันนี้เป็นสายพันธุ์ของกาญจนบุรีของแท
1: ้ดั้งเดิมเลย
0: อันนี้เราแงมให้ดูได้ไหมเอ่ย
2: ได้ครับ
0: แง่ไม่ดูนะ
1: คุณณัฐวัฒน์เชิญเลยฮะคุณณัฐพัฒน
0: ์ว้าว
1: อุ้ยสีมันมีความดูดิสีแบบปรับเกณฑ์ลงไม่ทันเลยเพราะมันอลาม
0: สว่าง
1: สว่างกระจ่างใจมนเลย
2: ครับ
1: อันนี้มันจุดเด่นคือยังไงครับคุณวิโรจน์ครับ
2: เนื้อเป็นครีมมี่มีรสชาติที่หวานนะครับ
1: เปลือกบางด้วยนะ
2: เปลือกก็กลางๆครับ
1: อันที่สำคัญเลยครับผมว่ามันบางเลยนะสวยเลย
2: ที่สำคัญคือเม็ดรีบ
3: เนื้อเยอะ
2: อันนี้เป็นทุเรียนที่กลายพันธ
1: ุ์คือบังเอิญกลายพันธุ์แล้วสวยอร่อยอย่างนี้เหรอฮะ
2: ใช่ครับ
3: ใช่เลยครับ
1: มีชื่ออีกทีนึงชื่ออะไรนะฮะ
2: กฤษณการ
0: กาญจนบุรีเยอะมากเลยอ่ะ
2: ใช่ครับ
0: ก็มีความหมายดีตั้งคะเน
2: ี่
0: ย
2: พอดีท่านนายอำเภอในยุคนั้นนะครับท่านชาคิดตันพิรุณนะครับท่านได้ตั้งให้นะครับเป็นกฤษณการ
0: คุณผู้ชมเห็นหรือเปล่าไม่รู้มดยังอยากกินกับเราด้วยเลยมีลิขสิทธิ์อะไรมั้ยคะ
2: อันนี้ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชเรียบร้อยนะครับแล้วก็เตรียม
1: ขอ GI
2: เตรียม
3: อนุรักษ์พันธุ์พืช
2: ขึ้นทะเบียนอนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่น
4: แปลว่าต้องมีความพิเศษในเชิงสายพันธุ์เอามากๆ
2: ใช่
4: ปรับปรุงในพื้นที่เองแบบนี้ใช่ไหมคะ
2: เป็นกลายพันธุ์มาดีไม่ได้ปรับปรุงเป็นต้นเดียวแล้วมีอยู่ต้นเดียวเลยครับตอนนี
4: ้ต้นเดียว
2: ใช่ครับ
4: ต้น
2: เดียวอยู่ที่ตำบลป
1: ีล็อกที่เห็นเนี่ยที่ลูกทั้งลูกมาบานนี่คือน้องมาจากต้นเดียวต้นนั้นที่อยู่ที่ทองแบบภูมิ
2: เท่านั้นครับ
3: ต้นเดียว
4: ลองประเทศไทยมีแผนจะต้องมีหลายๆต้นไหมคะคือเป็น
1: สมมติมันอร่อยอ่ะ
2: ก็เตรียมการขยายนะครับเตรียมการขยายแล้วก็ให้อยู่ในพื้นที่ตำบลปีล็อกแล้วก็ครอบคลุมพื้นที่อำเภอทองแบบภูมิเท่านั้น
1: ทีนี้หลังจากนี้เรามาพูดถึงภาคการเกษตรหน่อยโอเคเราเห็นถึงความโดดเด่นของแต่ละที่ครับก็จะมีเรื่องของสายพันธุ์ในเฉพาะถิ่นเมื่อสักครู่นี้คุณไปรู้เล่าฟังหมดแล้วทีนี้เรื่องของการขยายอย่างต้นเนี้ยกฤษณการเนี่ยคร
2: ับ
1: ในอนาคตจะมีการต่อยอดหรือขายจำหน่ายกิ่งพันธุ์เพื่อให้ไปปลูกที่อื่นไหมหรือก็ยังคงสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะคนกลางเท่านั้นที่จะได้ใช้และได้ปลูกต้นนี
2: ้คนอำเภอทองประภูมิ
1: เท่านั้นด้วย
2: ใช่ครับ
1: อ๋ออาจจะมีการให้แต่ให้เฉพาะในพื้นที่ทองประภูม
4: ิถ้าคนปทุมธานีไปซื้อที่กาญจนบุรีเอาไปปลูกได้ไหมคะ
2: ไม่ได้ครับ
4: ไม่ได้
2: เพราะว่าถ้าออกนอกพื้นที่เนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย
4: ค
1: ่
4: ะ
1: นี่ไงความรู้ใหม
4: ่
1: ถ้าจะกินต้องมากินที่นี
2: ่
1: ปลูกที่นี่เท่านั้น
2: ใช่ครับ
1: ก็ดูเป็นการกระตุ้นนะ
4: คุณณัฐพัฒน์บ้างค่ะว่าการส่งเสริมทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างคะ
3: ในส่วนการส่งเสริมนะครับเราก็เอาองค์ความรู้เข้าไปร่วมกับการพัฒนาในการผลิตทุเรียนเพราะช่วงนี้มันมีปัญหาหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นก็คือสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไปเพราะพวกนี้พอมันเปลี่ยนไปปุ๊บมันมีผลกระทบต่อการพัฒนาของพืชผลทุกชนิด
4: อย่างเช่นร้อนไปฝนเยอะไป
3: ใช่ไปครับเพราะฉะนั้นถ้าสภาวะแวดล้อมที่มันเปลี่ยนแปลงไปปุ๊บมันจะทำให้คุณภาพทั้งปริมาณและคุณภาพภายในดรอปลงเราก็ต้องหาเทคโนโลยีหรือหานวัตกรรมวิธีการต่างๆมาช่วยแก้ปัญหาในสภาวะที่เขาเจ
4: อ
3: เพราะเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ในอนาคตเนี่ยเราต้องเจอแน่สภาวะที่มันเปลี่ยนไปมันมีผลกระทบต่อพืชเราก็ต้องพยายามค้นคว้าหาเทคโนโลยีหรือหาตัวช่วยเข้ามาเสริมในกระบวนการผลิตด้วย
4: เกษตรกรก็ต้องสู้เหมือนกันนะกับโลกที่มันเปลี่ยนไปพี่ตอมดูสิคะข้างนั้นมีมังคุดด้วย
1: มังคุดเนี่ยมันมีเหตุผลใช่ไหมฮะทำไมถึงต้องกินมังคุดคู่กับทุเรียนหลังกินทุเรียน
2: คือมังคุดเป็นราชินีเน
1: า
2: ะ
3: อันนี้คือราชา
2: คู่กับราชา
3: เป็นของคู่กัน
2: เป็นของคู่กัน
3: ใช่ครับ
1: เป็นข้ออ้างที่เราจะได้กินหวานเพิ่มกินทุเรียนไม่กินมังคุดมันไม่ครบอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
3: มีร้อนมีเย็น
2: มีร้อนมีเย็น
3: ครับเขาเรียกบาลาน
4: ซ์แล้วมังคุดเนี่ยมีความพิเศษด้วยไหมคะ
1: เหมือนทุเรียนไหมฮะหรือว่าก็ปลูกปกติ
2: ปลูกปกติในพื้นที่ทองประภูมิสิ่งที่ได้เปรียบก็คือเรื่องของรสชาติ
1: ยังไงฮะรสชาติมังคุดที่นี่
2: จะลองชิมเลยไหมคร
1: ับ ใช่สิครับถามเพื่อให้คุณหรือว่าชวนผมกินก็แล้วฮะ
4: รอคนชงอยู่
1: ผมขอเอาลูกใหญ่เลยแล้วกันนะครับ
4: ขาวๆเลย
1: นี่เหมือนอุ้งเท้าแมวไหม
4: เหมือนมากน่ารักเชีย
1: นะฮะจุดเด่นก็คือรสชาติใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: ถ้าให้ผมกินก่อนแล้วรีวิวว่ารสชาติเป็นยังไงหรือว่าจะบอกเลยว่ารสชาติเป็นไง
2: เชิญเลยครับ
1: นี่เป็นไงฮะ
4: คือปกติมังคุดในฝันก็จะต้องแบบหวาน
2: ๆ
4: หอมๆหน่อยนะนุ่มๆเนื้อเยอะๆอะไรแบบนี้พี่ต๊อบหลบกล้องมีความเขินเล็กน้อยนะคะแต่พี่ต๊อบชิมก่อนเป็นไงคะ
1: ขนาดเม็ดยังมันเลยอะ
4: เม็ดยังมันพี่เคี้ยวเม็ดด้วยเหรอคะ
1: เม็ดมันกินได้
2: ใช่ครับ
1: อือ
2: เม็ดเป็นยา
1: อู้เม็ดมันมากแล้วมันหวานแต่มีเปรี้ยวม
4: ี
1: ปังติมังคุดที่อื่นน่ะอาจจะเป็นแบบหวานแล้วก็จืดๆจางๆแต่หวานแต่เนี้ยมันเป็นหวานแบบอมเปรี้ยว
4: อันนี้
1: ผมเข้าใจถูกใช่มั้ยฮะ
2: ใช่ครับ
1: อุ๊ยอร่อยอันนี้ไปปั่นน่าจะอร่อยมากเลยนะไปปั่นสมูทตี้อะ
3: ไฮไลท์ที่นี่คือที่นี่ไม่มีปลอดสารเคมีครับ
1: ออร์แกนิก
4: ทุกอย่างเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับที่สวนปลูกก็คือไม่ได้ใช้
3: สารเคมีในการควบคุมโรคพืชศัตรูพืชไม่ใช้
4: ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง
2: ไม่ใช่
4: ปุ๋ยบำรุงดิน
3: อันนี้เราใช้ตามธาตุอาหารพืช
4: อ๋อค่ะแล้วดูแลยังไงคะเนี่ยให้
1: ได้ใหญ่ขนาดน
4: ี้อิ่มแล้วก็ดูน่ารับประทานขนาดนี้ค่ะ
2: ก็เราตั้งใจทำทุเรียนคุณภาพเพื่อจะให้ประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยได้รับรสชาติอันแท้จริงของ
1: ทุเรียน
2: ทุเรียนทองประภูมิครับ
1: ทีนี้อยากรู้เรื่องราคาน้องพีนเพราะปกติเนี่ยอะไรที่มันดูปลูกน้อยมีให้กินไม่เยอะมีเฉพาะที่เฉพาะถิ่นเนี่ยราคา
4: จะสูง
1: ไอ้ที่เมื่อสักครู่นี้คุณเบลโลบอกว่าถ้าราคาเข้าถึงได้ที่ว่าเนี่ยมันสักเท่าไหร่ครับพี
2: ่คือที่สวนเนาะเอาที่สวนเป็นหลักแล้วกันครับขายมอนทองอยู่กิโลกรัมละ150บาท
1: ไม่มีพ่อค้าคนกลาง
2: ไม่มีครับ
1: ก็คือถ้าจะซื้อเนี่ยต้องมาติดต่อทางพื้นที่ทองผาภูมิเองแล้วก็มีให้กินที่นี่นั้นไม่รับลงไม่รับอะไรทั้งนั้น
2: ไม่ครับ
1: นี่ไง
4: โอ้น่าสนใจพี่ต๊อบชิมมังคุดแล้วชิมทุเรียนหน่อยดีไหมคะ
1: นึกว่าพีนจะไม่

0: หมดแล้วเอางี้เราต้องถามเจ้าภาพต้องถามเจ้าภาพอยากให้ชิมชิ้นไหนเป็นพิเศษแต่ผมก็จะบอกว่าผมกินได้หมดเลย
1: แล้วก็อยากกินทุกอย่างด้วย
2: โอเคดังนั้นอยากให้ทานหมอนทองทองหัวภูม
0: ิก็ต้องกินเพราะว่ามันจะหากินที่อื่นไม่ได้
2: ใช่
0: ใช่ไหม
1: อันไหนขายดีสุดเลยคะ
2: คือโดยทั่วไปเนี่ยก็จะมีหมอนทองเนี่ยเป็นหลักอยู่แล้ว
0: ครับ
2: ครับแต่ที่สวนเนี่ยก็คือขายดีที่สุดก็จะเป็นเม็ดนายปางกับกบชายน้ำ
0: แต่วันนี้คุณไพโรจน์และทีมงานใหญ่ผมลองเป็นทองผาภูมินะก็ต้องกินของเขาสักหน่อย
2: ใช
1: ่หมอนทอง
2: หมอนทองที่ทองผาภูม
3: ิอนุญาตครับ
2: ครับ
1: เออเหมือนกันทุกที่หรือเปล่าหมอนทองเนี่ยมีขายกันหลายพื้นที่นะแต่นี่ทองผาภูมิ
0: คุณผู้ชมดูสิฮะ
1: แล้วขนาดกลางสวนพอดี
0: หนุ่มหลังสวนชุมพรอย่างผมที่มีทุเรียนเหมือนกันยังแอบหวั่นเกรงมือสั่นน้ำตาลตก
1: เดี๋ยวให้พี่ตอบชิม
0: ทีมงานครับโปรดิวเซอร์ผมสามารถกินได้ทั้งเม็ดเลยไหมหรือว่าให้กินแค่คำเดียว
1: เอาเลยเต็มที่พี่มาถึงขนาดนี้แล้วนะคะเดี๋ยวพี่ถามแขกนิดนึงสำหรับผู้บริโภคถ้าอยากจะไปซื้ออยากจะไปช็อปอยากจะไปดูที่สวนค่ะมีพื้นที่หรือว่าเปิดรูทให้ไปได้ไหมคะ
2: ก็อย่างที่สวนเนี่ยเปิดช่วงหน้าทุเรียนนะครับก็จะเปิดสวนให้มีนักท่องเที่ยวเข้าไปได้ท่องเที่ยวเข้าไปสัมผัสสวนทุเรียน
1: อ๋อไปเยี่ยมชมได้
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็ไปดูไปเลือกได้เลยว่าตัวเองอยากจะเอาอันไหนกลับบ้าน
2: ใช่
1: นะคะ
4: ได้ครับ
1: แต่ละรูปนี่มีอันนี้รูปแบบกระทันรัดมากเลยอ่ะ
2: อันนี้เป็นเม็ดนายปลา
1: หนึ่งนะคะอันนี้คือเขาสุกแล้ว
2: สุกแล้วครับ
1: สุกแล้วด้วยนะคะแล้วก็ใครที
4: ่
1: แบบไม่ได้อยากกินเยอะ
2: ใช
1: ่ถ้าสุกแล้วดูตรงไหนเป็นพิเศษคะพี
4: ่หนึ่งกลิ่นปิงก็จะหลุดแล้วอันนี้คือสุกเต็มที่แล้วแล้วก็ดูลักษณะหนาม
0: แตกออกมาใช่ไหม
4: ครับหนามเริ่มมีสปริงนิ่ม
1: กลิ่นแบบสปริงด้วย
4: ครับ
0: คุณผู้ชมเดี๋ยว
1: ลืมรสชาติแล้วไปไงคะ
0: ลืมรสชาติที่ลืมไปอุ้ยเมื่อกี้ที่คุณไพโรจน์บอกว่ามันไม่มีกลิ่นอ่
1: ะ
0: คือมันมีกลิ่นนะแต่กลิ่นมันไม่ฉุนเลยแล้วเนื้อมันครีมแบบเหมือนแยมทุเรียนคุณผู้ชมบอกไม่ถูกเนี่ยค
1: ุ
0: ณ
1: ลองขนลุกปากเลยเหรอ
0: ไม่กลับไปกินทุเรียนหลังสวนที่บ้านตัวเองเน
1: ี่
0: ยไปทองผาภูมิคืออย่างนี้คือขายเป็นกิโลกรัมใช่ไหม
2: กิโลกรัมละ150บาท
0: กิโลกรัม150บาท
1: โ
0: อ้อร่อยน้องพีนเราไปกินทุเรียนอ่ะ
1: เออไม่เป็นไรเดี๋ยวมีคุณแม่กินเดี๋ยวเผื่อซื้อไปฝากคุณแม่ได้อ่ะฝากนิดนึงนะคะใครอยากจะไปเรียนรู้อยากไปอุดหนุนค่ะช่องทางการลงทะเบียนติดต่อยังไงบ้างคะ
2: ก็ที่เบอร์โทรศัพท์
1: ค่ะ
2: 086-315-3482
1: ค
2: ่
1: ะ
2: คร
1: ับ โทรไปเป็นเบอร์ของคุณ
2: คุณไพโรจน
0: ์คุณไพโรจน์เราจะได้ไปเรียนรู้อะไรบ้างในการไปถ้าเกิดไปที่สวนคุณไพโรจน์ครับ
2: ก็คือการจัดการสวนที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็วิธีการที่เราทำสวนโดยที่ไม่ใช้
0: สารเคมี
2: สารเคมีครับ
0: แล้วได้กินทุเรียนพี่ไหมครับ
2: ได้ครับถ้ามีทุเรียนก็ได้
4: ในช่วงจังหวะสุกพอดี
0: ช่วงไหนถ้าเราลืมถามเนี่ยอย่างช่วงแบบภาคตะวันออกเขาก็จะมีช่วงเวลาของเขาอย่างทองผาภูมิเนี่ยเราไปกินทุเรียนที่บ้านกาญจนบุรีในช่วงไหนได้บ้างฮะ
2: ก็จะเป็นช่วงมิถุนา
1: ตอนนี้เลย
2: กรกฎาคมใช่ครับ
1: ตั๋วไม่ได้อย่าเกินกรกฎา
2: คมใช่ครับ
1: เดี๋ยวหมด
0: มันหมด
1: หมด
0: ไม่ได้หมดฤดูหรอกหมดตลาด
4: หมดตลาด
1: สุดท้ายค่ะสั้นๆค่ะทางคุณณัฐพัฒน์นะคะเชิญชวนนิดนึงสำหรับท่านใดที่อยากจะไปท่องเที่ยวอยากจะไปเยี่ยมชมค่ะ
4: ครับก็นะฮะในส่วนของอำเภอทองผาภูมินะครับมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติหลากหลายมากมีทั้งถ้ำมีทั้งน้ำตกนะครับแล้วก็มีสวนผลไม้ก็จะมีทั้งสวนผลไม้ที่เป็นสวนทุเรียนสวนเงา
1: ะ
4: สวนมังคุดสวนส้มโอซึ่งหลายๆที่เนี่ยก็จะเปิดเป็นให้ท่องเที่ยว walk in เข้าไปเที่ยวสวนได้ด้วยไปช็อปในสวนได
1: ้
4: นะครับพอไปเที่ยวที่นั่นมีทั้งผลไม้พอทานผลไม้เรียบร้อยปุ๊บก็ไปเที่ยวธรรมชาติได้
1: สนุกเลยวันเดย์ทริป
4: จัดเต็มครับวันเดย์เลย
1: เที่ยวช็อปชิมครบเลยนะคะว
4: ัน
1: นี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณเวโรจน์รุ่งประเสริฐวงศ์นะคะและคุณณัฐพัฒน์ดุลพินิจนันท์ค่ะจากสวนทุเรียนท้องผาภูมิกาญจนบุรีขอบพระคุณค่ะ
4: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับของดีจริงๆนานๆคือปกติได้กินของดีอยู่แล้วนะรายการอ่ะแต่อันนี้โดดเด่นมากเดี๋ยวเจอผมแน่นอนฮะไม่ต้องกลัวเดี๋ยวผมจะจัดการไม่ให้ผิดหวังเลยนะครับและนี่คือทั้งหมดของวันใหม่วาไรตี้นะครับเราทั้ง4คนรวมถึงทีมงานขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามเอาว่าใครแวะเวียนไปกาญจนบุรีแวะไปท้องผาภูมิแล้วก็ไปกินทุเรียนซะถึงกรกฎาคมเนี่ยยังดิบกินได้อยู่ยังมีนะครับเจอกันวันพรุ่งนี้เวลาเดิม 8:00 น.ขอให้เป็นวันที่ดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ายการสถานีประชาชนแบบใหม่แบบสับแซ่บจัดกับอาจารย์ยิ่งศักดิ
1: ์ตั้งแต่เรื่องเล็กที่ไม่มีใครสนใจยันเรื่องใหญ่ที่ต้องจับตาทุกปัญหายิ่งศักดิ์จัดให
0: ้ความเดือดร้อนของประชาชน
1: เดี๋ยวจะไม่หยุดจนกว่าจะได้ทางออกจนกว่าประชาชนจะกระจ่างชัด
0: มีทุกปัญหารุมเร้าไร้ทางออกไร้ที่พึ่ง
1: ถ้าเรื่องถึงเดียนมันต้องจบ
0: เพราะที่นี่คือสถานีประชาชนปัญหาของทุกคนคือเรื่องสำคัญ
1: เรื่องค้างคาต้องเคลียร์เรื่องคุมเครือต้องชัดเรื่องเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข
0: 7.7 สถานีประชาชน
2: จัดไป

หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์

0: クーバネーテスのクラスターを切り替えてください。
1: えっと、
0: あ、いや、それも僕がやります。
2: 一人で
1: 間に合うのか。

0: ぱりそうか。
1: おい、高坂、もうすぐ時間だ。遅れるぞ。新システムに移行すればもう安心だな。現行のシステムに比べて新システムはセキュリティも最新なものになるからな。
2: 僕が引っかかってたのはそのことです。前に浜村さんがこんなことを言っていました。
3: いや、もし私が犯人なら今回みたいに新システムにトロイの木馬を仕込むよりも旧型のシステムを狙いますけどね。
2: 旧型を？
3: だって旧型の方がセキュリティも破りやすいんじゃないですか。
2: 例えば人工知能は囲碁や将棋のような完璧なルールが存在するものだと人間に圧勝しますが、逆に子供が遊ぶようなおもちゃのパズルができなかったりしますよね。シナリオ通りに動かしてやりましょう。
1: もう時間ないぞ。
4: あとは
5: ชีวิตที่ถูกลืมละครที่เคยสร้างแรงสะเทือนทางความรู้สึกกลับมาให้คุณได้จดจำอีกครั้งไทย PBS ร่วมกับกระทรวงยุติธรรมโดยกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรมถ่ายทอดเรื่องเล่าสะท้อนจุดเปลี่ยนชีวิตผู้ต้องขังหญิงภายใต้กำแพงเรือนจำผ่านละครชุดชีวิตที่ถูกลืมเสาร์ที่27มิถุนายนมะคินคนชายขอบชีวิตของหญิงไร้โอกาสที่ถูกผลักออกจากสังคมอาทิตย์ที่28มิถุนายนชีวิตนับหนึ่งใหม่เสียงสะท้อนความจริงที่โลกสมควรรับรู้เสาร์ที่4กรกฎาคมโลกของขวัญความรักความหวังและสายใหญ่ที่ยังคงรออยู่ข้างนอกอาทิตย์ที่5กรกฎาคมหลิวชีวิตที่ถูกลืมโชคชะตานำสู่การจองจำแต่ไม่ได้หมายความว่าชีวิตจะไม่มีวันเริ่มต้นอีกครั้งร่วมค้นหาคุณค่าความเป็นมนุษย์ในละครชุดชีวิตที่ถูกลืมเสาร์และอาทิตย์เวลา 20:30 น.ดูสดกฎหมายเลข3และทาง www.vipa.me

0: รู้หรือไม่ดินแดนอีสานของไทยเคยเป็นอาณาจักรของไดโนเสาร์ตามรอยซากฟอสซิลใต้พื้นดินสู่การค้นพบที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์โลก
1: ฟอสซิลหลายหมื่นชิ้นถูกขุดสำรวจค้นพบกระจายอยู่ในทั่วพื้นที่ภาคอีสาน
0: ร่วมไขปริศนาอดีตกว่า100ล้านปีในสุดยอดสารคดีโลกชุดไดโนเสาร์แดนอีสานจากกระแสตอบรับที่ดีจึงเพิ่มวันออกอากาศใหม่ให้จุใจกว่าเดิมเจอกัน2วันเสาร์และอาทิตย์เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
2: เพราะนี่คือเรื่องบ้านบ้านรายการสารคดีใหม่จากวิภาออริจินัลของไทย PBS ที่จะพาผู้ชมทุกท่านเดินทางไปทั่วโลกเพื่อไปพบกับสถาปัตยกรรมที่เรียกว่าบ้าน
3: เนี่ยมันเปรียบเสมือนกับบ้านหลังแรกๆของมนุษยชาติเลย
4: บ้านแรกของมนุษย
3: ์ใช
2: ่ไปดูกันว่าความหมายของสิ่งที่เรียกว่าบ้านในแต่ละอารยธรรมเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
5: อย่างนี้เองแล้วเขาก็เอามามัดให้มันค่อยอย่างนี้เองเหรอ
6: ที่มัดเนี่ยมัดเฉพาะโครงสร้างไม้ไผ่ด้วยกันแต่นั้นไม่ต้องมัด
2: พร้อมกันกับการไขปริศนาของการออกแบบที่ทำให้บ้านส่งผลต่อโลกและมนุษย์อย่างเราๆอย่างไร
7: ที่ญี่ปุ่นไม่มีหรอ
8: ไม่มีครับอันตราย
7: you mean คนไทยไม่ควรอันตรายหรือยังไง
2: ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองวัฒนธรรมประเพณีหรือแม้กระทั่งพฤติกรรมบางอย่างของผู้คนในสังคม
9: เราจะบอกว่าคนที่พูดภาษาตระกูลไตเป็นคนไทยได้หรือเปล่า
2: ขอเชิญร่วมออกเดินทางไปกับบอลและยอด2คู่หูนักถามและนักเถียง
10: ตลอดการทำรายการมาไม่เคยคิดตัวเองว่าจะต้องตกอยู่ในสภาพอะไรแบบนี
2: ้ไปดูกันว่าโลกของสถาปัตยกรรมที่เรียกว่าบ้านจะพาพวกเราทุกคนผจญภัยไปในโลกใบนี้ได้ไกลถึงไหนกัน
11: เพราะว่าเราคือเรื่องบ้านบ้าน
12: ไอ้นก
13: ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:30 น.ทางไทย PBS ช่องหมายเลข3เริ่มวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมนี้และรับชมได้อีกครั้งทางวิภา.มีและวิภาแอปพลิเคชัน

0: สวัสดีค่ะ
1: คุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ไทยบันเทิงนะคะ10โมงตรงแล้วหน้าจอไทย PBS เจอเราเหมือนเดิมค่ะกิ๊ฟอภิญาฉายจันทิพย์ค่ะ
0: เค้กกนิษฐาดีมีปฏิรูปนะคะอีกช่องทางค่ะที่พูดคุยกันได้ตลอดทั้งรายการ30นาทีจากนี้คุณผู้ชมเข้าไปที่ Facebook Live นะคะเพจไทยบันเทิงไทย PBS ค่ะ
1: วันนี้พาไปคิดถึงนักร้องเก่าอีกคนนึงที่หลายคนเจอหน้าแล้วทักว่าพี่มีงานเพลงด้วยเหรอ
0: เพราะว่าเห็นแต่รีวิวบ้านตัวเองช่วง
1: น
0: ั้
1: นสิคือไม่ใช่แค่รีวิวบ้านนะเค้กคุณผู้ชมค่ะก๊อฟพิชยะเนี่ยรีวิวแม้กระทั่งของกินของใช้แกดเจ็ตต่างๆว่าเขาจะมีลุคที่ทันสมัยใช่ไหมแต่ที่สำคัญรีวิวบ้านแจ้งเกิดคุณผู้ชมค่ะกลายเป็นว่าคนดูเนี่ยยอดเป็นหลักล้านค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้ารวมจากต่างประเทศมาดูด้วยคลิปนึงเนี่ยคนดูเป็น10ล้านเลยทีเดียวและไม่ใช่แค่นั้นค่ะฝีมือการออกแบบบ้านของก๊อฟพิชยะเนี่ยทำให้ต่างชาติถึงขั้นติดต่อบอกว่าขอมาดูบ้านได้หรือเปล่านะคะหนึ่งในนั้นเป็นทีมงานจากญี่ปุ่นค่ะแล้วเขาก็อึ้งด้วยเพราะว่าบ้านของหนุ่มกอล์ฟเนี่ยเขาดีไซน์ให้กันแผ่นดินไหวเอาไว้ด้วยล่ะค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะไปไหนมาไหนก็ปรากฏตัวในฐานะอินฟลูเอนเซอร์และคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะคะสำหรับก๊อฟพิชยะนิธิไพศาลกุลเขาเรียกว่านักร้องยุคเราก๊อฟไม
0: ้ก๊อฟไม้มาเป็นพี่น้องคู่กัน
1: เล่นบาสเท่ๆอย่างนี้นะคะล่าสุดค่ะก็ไม่ทิ้งมาเท่ค่ะเป็นอาร์ติสต์นะคะออกแบบอาร์ททอยมีอาร์ททอยของตัวเองชื่อว่า starseed.x นะคะ

0: แล้วเชื่อหรือเปล่าโซเอาหมดเกลี้ยงภายใน15นาทีที่เขาลงโปรโมทลงขายเลยนะคะเป็นบรรยากาศในงาน Thailand Character and Content Expo 2026ค่ะกอล์ฟก็ได้ไปแชร์เรื่องราวนะคะการผันตัวเป็นศิลปินนักออกแบบอาร์ตทอยซึ่งก็เน้นย้ำว่านี่มันคือทรัพย์สินทางปัญญาค่ะที่เจ้าของเนี่ยจำเป็นต้องจดทะเบียนลิขสิทธิ์ทุกครั้งเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตนะคะนี่แหละค่ะทำอะไรต้องสุดค่ะหนุ่มกอล์ฟพิชยะโชว์นะคะตอนนี้คือเป็น TikToker เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ค่ะโปรโมตบ้านตัวเองนะคะที่ดีไซน์เองทุกจุดคุณผู้ชมคะนี่เมื่อกี้มีสระว่ายน้ำส่วนตัวของเขาใช่ไหมมีมุมพักผ่อนแล้วต้องมีมุมทำคอนเทนต์ด้วย
1: ค่ะรวมถึงมีเพทเฟรนลี่เพราะว่าตัวเองเลี้ยงสุนัขนะคะ
0: ก็จะมีบันดงบันไดให้น้องหมาตลอดนะคะที่สำคัญไม่ลืมความเป็นสายกีฬาบนดาดฟ้าลูฟท็อปเขาเนี่ยมีสนามบาสส่วนตัวเล็กๆด้วย
1: จะได้ไปเบาส์เหมือนเพลง
0: นะขนาดนั้นเลยค่ะซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยเขาก็มีการถ่ายทำให้ทำดูทุกมุมเลยว่าในงานสถาปัตยกรรมเนี่ยเป็นยังไงมีเอาโดรนบินมีถ่ายแบบนี้นะคะจนล่าสุดเนี่ยต่างชาติเขาก็สนใจค่ะก็บอกว่าคลิปบ้านของเขาเนี่ยฮะยอดวิวรวม3ล้านกว่าเป็นกระแสเฮ้ยทำไมมันไปไกลขนาดนั้นสื่อต่างประเทศบอกขอมาดูได้หรือเปล่าค่ะ
2: คือก็ไม่ได้คาดหวังว่าคนทั่วโลกเหมือนหรือแบบระดับ global เขาจะแบบมาเห็นบ้านเราแล้วแบบว้าวกับบ้านเราขนาดนี้อะไรเงี้ยคือแค่รู้สึกว่าถ้าคนไทยเห็นแล้วแบบว้าวก็โอเคนะอะไรเงี้ยแต่พอต่างชาติเขามาทําคลิปแบบมาทัวร์บ้านกอล์ฟอะไรเงี้ยแล้วมันไปไกลขนาดนั้นแบบก็รู้สึกแบบตกใจนิดนึงคน DM มาเยอะมากแบบรับฉันเป็นสัตว์เลี้ยงไหมหรือแบบก็บอกว่าแบบมีแบบมีตลกอ่ะแบบ DM มาเยอะมากแบบอยู่ดีก็เฮ้โบรเป็นโบรกันแล้วแบบบางคนก็แบบฉันขอแปลนบ้านคุณได้ไหมแบบขอร้องแบบขอแบบบลูปรินท์ของบ้านคุณอะไรอย่างเงี้ยแบบ DM มาเยอะมากครับ
0: นี่ค่ะสไตล์เด็กอินเตอร์เฮ้โบรนะนี่โชว์ของดีค่ะตอนพิธีกรชาวญี่ปุ่นไปที่บ้านแล้วกรี๊ดเลยคือต้องบอกว่าพิธีกรสองท่านเนี่ยเขาเป็นแนวคอมเมดี้หน่อยจะเป็นพิธีกรสายฮาเขาก็เดินดูไปทุกห้องค่ะจนเจอห้องนอนนะคะเจอห้องนอนปุ๊บคราวนี้หยิบแผ่นออกมาเฮ้ยอัลบั้มจิมก๊อปไม้ก๊อปไม้กับยามะพีตกใจ
1: ตอนนั้นเขาไปดังที่ญี่ปุ่นมาก
0: แล้ว
1: นี่ดู
0: แล้วพิธีกรหญิงกรี๊ดแล้วบอกคุณคือก๊อปนั่นเหรอฉันฟังเพลงคุณตอนเด็กๆโอ้โหตื่นเต้นแล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้เราคอนเน็กต์แล้วตอนนี้เราเชื่อมต่อกันแล้วนะคะซึ่งต้องบอกว่าตั้งแต่ตอนเขามาหน้าบ้านเนี่ยคุณก๊อฟพูดต้อนรับแล้วคล่องปื้อเลยคือเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วก็พูดตามสไตล์เด็กอินเตอร์ปนภาษาอังกฤษไปก็คือเก่งมากคุณผู้ชมคลิปนี้ออกมาเนี่ยหลายคนชื่นชมบอกว่าโอ้โหทั้งเก่งทั้งหล่อพูดได้หลายภาษาอีกคำหนึ่งที่ให้ได้ไหมดูจากบ้านขนาดนี้รวยรวยรวยแบบตะโกนมันออกมาน
1: ะคะก็บอกงบประมาณ25ล้านก็ออกมาเป็นประมาณนี้
0: แล้วก็พิธีกรก็ถามแล้วคุณอยู่กับใครบ้านหลังใหญ่อะไรนี้คุณก๊อฟบอกโสดพิธีกรสาวของเรานะคะจุ๊บปุ๊กนะกระโดดลงไปนอนเตียงคุณก๊อฟ
1: ลิ้งเลยภาพที่เราเห็น
0: อยากจะขอเป็นแฟนนะคะก็คือเป็นการทำรายการแบบว่าน่ารักนะคะเป็นกระแสที่เกิดขึ้นค่ะเจ้าตัวก็ยอมรับว่าหลายปีที่ผ่านมานี้นะคะทำเพลงออกมาตลอดนี่ลงไปนอนกลิ้งเล
1: ย
0: พอรู้ว่าคุณก๊อฟโสดนะคะแต่คนเนี่ยไม่ค่อยรู้ว่าคุณก๊อฟยังทำงานเพลงอยู่น
1: ะ
0: จริงๆก๊อฟไม้สองพี่น้องเนี่ยคุณก๊อฟเป็นพี่คุณไม้เป็นน้องเนี่ยคือยังทำคอนเสิร์ตร่วมกันเมื่อ3ปีก่อนแต่กอล์ฟบอกว่าตอนนี้ยอมรับว่าท้อเพราะรีวิวบ้านตอนท้ายต้องบอกด้วยนะผมเนี่ยเป็นนักร้องจำได้หรือเปล่าคือเด็กๆเจนซียังงงว่าเอาพี่เป็นนักร้องเหรอนะคะกระแสตรงนี้ไม่มีแต่พอเรื่องของการรีวิวดังขึ้นมาเนี่ยเจ้าตัวเลยบอกโอ้โหตอนนี้ฮึดและรับสมัครพนักงานผมอยากทำคอนเทนต์อีกเยอะแล้วก็อยากทำงานเพลงด้วยเดี๋ยวเราค่อยไปดูหลังบ้านว่าเขาสมัครตำแหน่งไหนบ้าง
2: ก็พอเป็นเรื่องบ้านนี่คนดูเยอะมากเลยก็ดีใจแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ต่อยอดอาจจะมีคนแฟนๆญี่ปุ่นที่แบบได้เข้ามาดูแล้วก็จำได้คิดถึงอะไรเงี้ยแล้วช่วงนี้ก็กำลังทำเพลงอยู่ด้วยก็เลยอาจจะแบบว่ามีโอกาสได้แบบเอ้ยไปเจอแฟนๆกลับมาเจอแฟนๆที่ติดตามร้องตั้งแต่ตอนทำเพลงอะไรเงี้ยแบบนักร้อง
0: วัยใกล้เลข4แล้วนะคะแต่หน้าเป๊ะมากนะคะคือกอล์ฟบอกว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์ค่ะเพราะอาจจะไม่โสดอย่างที่บอกสัมภาษณ์ไปแล้วนะคะเร็วๆนี้อาจจะวิวาหรือเปล่านะคะหรือว่าจะจัดคอนเสิร์ตก่อนเจ้าตัวบอกว่าแฟนๆลุ้นหน่อยอยากเห็นอะไรก่อนกันระหว่างเข้าประตูวิวากับจัดคอนเสิร์ตกอล์ฟใหม่นะคะ แต่ที่แน่ๆตอนนี้ก็บอกว่าผมจะไม่ทำเพลงเดียวแล้วหายไปและแฟนๆก็บ่นนะคะอยากจะทำหลายๆเพลงนะที่รับสมัครคอนเทนต์ครีเอเตอร์มาช่วยเนี่ยเพราะเขาเป็นนักรีวิวด้วยแล้วก็ทำออกแบบอาร์ตทอยนู่นนั่นด้วยไม่มีเวลาถ้าเกิดจะเข้าห้องอัดทำงานเพลงจริงๆหลายๆเพลงเนี่ยก็อาจจะต้องมีคนมาช่วยคิดคอนเทนต์เพราะว่าเจ้าตัวทำทุกอย่างจริงๆแล้วก็โด่งดังก็คือบางทีกลางคืนก็ไปรีวิวของกินก็มีเค้กดูแล้วก็หิวตาม
1: เห็นรายการต่างๆไปเยี่ยมก็ถามว่าคุณก๊อฟทำงานอะไรเนี่ยอะไรได้จากไหนจริงๆเขาบอกว่าพวกงานรีวิวนี่แหละจริงรายได้มันเป็นกอเป็นกำนะ
0: รายได้เยอะแล้วแบบเด็กๆรุ่นใหม่ดูคุณกอล์ฟแบบเป็นล้านล้านวิวเลยนะ
1: ยุคใหม่และ
0: คุณผู้ชมเดากันมาหน่อยว่าระหว่างแต่งงานกับออกเพลงออกงานเพลงเนี่ยอันไหนจะมาก่อนกันนะคะ
1: แต่งงานเป็นคอนเสิร์ตไปเลยก็ได้นะเดี๋ยวนี้
0: ใช่ได้
1: นะคะมาที่อีกคนนึงคุณผู้ชมคนนี้ก็เหมือนจะเป็นตำนานผู้หญิงนักบู๊ตัวเล็กตัวจิ๋วจีจ้า
0: จีจ้าจีจ้าน
1: ะคะโด่งดังถึงขนาดเคยมีภาพยนตร์ชื่อตัวเองมาแล้วค่ะจีจ้ายานินค่ะล่าสุดหวนคืนจอเงินอีกครั้งนะคะกับโปรเจกต์ภาพยนตร์ของผู้กำกับระดับอินเตอร์ค่ะคุณผู้ชมพร้อมกับฟื้นวิชาบู๊ฟิตร่างกายเต็มที่เลยนะคะหลายคนอาจจะจำได้ก่อนหน้านี้จะมีช่วงที่หายหายพักๆงานไปเลยบ้างเพราะว่าเป็นคุณแม
0: ่ไปมีครอบครัว
1: มีครอบครัวนะคะเธอบอกว่าการถ่ายทำค่ะแม้ว่าจะปิดกล้องกันไปแล้วแต่เรื่องของความฟิตเนี่ยยังคงต้องฟิตอยู่นะคะเจ้าตัวยังออกกำลังกายต่อเนื่องค่ะเพื่อให้ตัวเองเนี่ยพร้อมใช้พร้อมรับทุกโอกาสที่เข้ามาค่ะเข้ายิมยกเวทเรียกได้ว่ากลับมาพร้อมความแข็งแกร่งนะคะทั้งร่างกายแล้วก็ฝีมือค่ะสำหรับจีจ้ายานินค่ะนักแสดงสาวสายแอคชั่นนะคะคือล่าสุดเนี่ยก็ปล่อยภาพออกกำลังกายออกมาให้แฟนๆได้เห็นความฟิตค่ะหลังจากที่เตรียมคัมแบ็กสู่จอเงินมาเป็นนักแสดงรับเชิญในรอบหลายปีเลยค่ะอยู่ในภาพยนตร์ต่างประเทศนะคะชื่อว่า The Furious คนเดือดระห่ำค่ะก็ได้ร่วมงานกับผู้กำกับเคนจิทานิกากิคนเดิมที่เคยร่วมงานกันมาพร้อมกับทีมนักแสดงฝีมือเทพๆของไทยนะคะอย่างโดนัทมนัสนันท์ท็อปสหัสชัยปูสหัสจักรร่วมเล่นสมทบในโปรเจกต์นี้ค่ะเจ้าตัวก็เผยคุณผู้ชมว่าการกลับมารับงานภาพยนตร์ครั้งนี้เนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งความท้าทายนะคะเพราะว่าแม้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาจะมีผลงานละครโทรทัศน์อย่างต่อเนื่องแต่ถ้าหากนับผลงานหนังเนี่ยที่เป็นภาพยนตร์เลยล่าสุดค่ะของเธอบอกว่าห่างไปเวลาประมาณมากกว่า5ปีแล้วค่ะที่ไม่ได้กลับมายืนหน้ากล้องจอเงินนะคะโดยเฉพาะการทำงานร่วมกับทีมงานระดับนานาชาติและเพื่อให้ฟิตทันกับเวลาที่ถ่ายทำจึงต้องบูสต์เอเนอร์จีบูสต์ตัวเองขึ้นมาค่ะจนติดลมมาจนถึงทุกวันนี้เลยค่ะ
3: อันนี้มันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ทำมานานพอเราห่างไปนานจริงๆอ่ะเราคิดถึงนะเราคิดถึงสิ่งที่งานที่เรารักงานที่เราโหยหาอะไรเงี้ยบางทีอ่ะมันสนุกอ่ะพอมันได้กลับมามันได้เจอพวกพี่ๆสตาร์อะไรเงี้ยมันสนุกจังเลยอะไรเงี้ยใจสู้แหละฮึบไว้อะไรเงี้ยแล้วระหว่างนั้นก็คือต้องออกกำลังกายทำให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้นไปด้วยพอหลังจากจบโปรเจกต์เนี้ยค่ะก็เลยรู้เลยว่าอ๋อฉันต้องออกกำลังกายตลอดแหละแบ่งเวลาจนทุกวันนี้ก็ยังเข้าอยู่ค่ะเมื่อเช้าก็เข้าก่อนมาทำงานอะไรเงี้ยคือถ้ามีเวลาแบ่งเวลาไปเลยอย่างนั้นนะคะเพราะว่าเอาจริงๆก็คือเจ้าสองคนเนี่ยลูกอ่ะคือเข้าโรงเรียนกันแล้วเพราะฉะนั้นเราก็แบ่งเวลาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทำงานไปด้วย
1: พอเป็นหนังแนวบู๊แอคชั่นค่ะก็ถือว่าเป็นแนวที่คนไทยชื่นชอบนะคะซึ่งเวอร์ชันที่เข้าฉายในประเทศไทยเป็นอันคัตหรือว่าฉบับเต็มค่ะแต่เขาบอกว่าในบางประเทศจะมีการตัดบางฉากออกไปที่อาจจะสุ่มเสี่ยงนะคะหรือว่าไม่เหมาะสมจีจ้าเนี่ยมองว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ค่ะแต่ละประเทศก็มีบริบทมีวัฒนธรรมมุมมองต่างๆแตกต่างกันไปค่ะ
3: แต่ละประเทศนะคะอย่างเช่นอเมริกาจะฉายแบบอันคัตถูกไหมคะแล้วของทางไทยก็จะฉายแบบอันคัตซึ่งตามความเข้าใจจ้าแล้วเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของการจัดเรททีเนี้ยตรงเนี้ยก็คือในฉากที่จะเล่นเนี่ยอาจจะมีการไปพัวพันเกี่ยวกับความรุนแรงที่มีเด็กในฉากหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอาจจะต้องมีการตัดทอนหรืออะไรไปอาจจะต้องมีการปรับเขาเรียกปรับเปลี่ยนเพื่อให้เนื้อเรื่องตรงนั้นอาจจะดูซอฟต์ลงซึ่งเรทของแต่ละประเทศอ่ะจะให้ความรุนแรงไม่เหมือนกันอย่างเช่นอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆเลยว่าเคยได้ยินใช่ไหมคะว่าบางประเทศจะไม่ให้มีฉากสูบซิก้าต้องฉากตัดฉากซิก้าออกอย่างนั้นอ่ะเลยซึ่งของเราของธนาอาจจะเป็นในรูปแบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็ได้มีการคุยกับผู้กำกับบ้างว่าใช่เหตุผลนี้มารองรับไหมเขาบอกว่าใช่เพราะว่าแต่ละประเทศจะไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะ
1: เนี่ยค่ะถ้าเราพูดถึงนักแอคชั่นเราก็จะอาจจะคิดถึงภาพจำอยู่ไม่กี่คนก็จะมีจีจ้าหรือว่าพี่จ่าพนมไปเลยนะคะอย่างหนังแอคชั่นเองในบ้านเราเนี่ยบางคนบอกชื่นชอบมากแนวนี้คุณผู้ชมค่ะแต่ว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปเขาบอกว่า10ปีก่อนเนี่ยทำเงินได้ฮอตฮิตมากในบ้านเราแต่ช่วงปีหลังๆเนี่ยเรื่องหนังแอคชั่นเนี่ยมันเริ่มเบาลงแล้วเรื่องของกระแสต่างๆนะคะ

0: อกแนวนี้ในปัจจุบันค่ะในบ้านเราอาจจะไม่ได้ทำเงินง่ายนักโดยเฉพาะในโรงภาพยนตร์เพราะว่าทุนสร้างมันสูงค่ะเราก็จะเห็นว่าหนังส่วนใหญ่ที่ทำเงินได้ดีในจอก็จะเป็นหนังผีหนังสยองขวัญต่างๆช่วงปีหลังมากันเยอะมากๆนะคะผู้สร้างหลายรายเนี่ยหันไปลงทุนแนวนั้นแทนค่ะไปลุยแนวสยองขวัญที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าแบบนั้นเนี่ยต้นทุนการผลิตน้อยกว่านะคะแถมเป็นแนวตลาดที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันด้วยแต่ที่น่าสังเกตนะคุณผู้ชมหนังแอคชั่นหายไปจากตลาดในโรงก็จริงนะคะแต่ในปีนี้ไปโผล่ตรงไหนคะไปอยู่ในแพลตฟอร์มค่ะสตรีมมิ่งเยอะขึ้นเลยค่ะก็ชัดเจนว่าเพราะไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงรายได้จากการหาโรงหนังฉายแถมยังกลายเป็นแพลตฟอร์มที่ได้สร้างจุดต่างจากหนังโรงด้วยนะคะกลายเป็นคุณแม่สายสตรองค่ะเวลาพาดหัวข่าวก็จะคุณแม่นักบู๊คุณแม่นักสู้นะคะเพราะว่าก็ต้องดูแลลูกด้วยตัวเองด้วยนะคะช่วงนี้ค่ะก็กลับมาครั้งนี้หลายคนก็รอดูรีวิวหนังเพราะว่า Rotten Tomato บอกว่ารีวิวดีเลยทีเดียว
1: ก็ต้องรอดูเพราะว่าหนังแนวแอคชั่นเนี่ยพอไปอยู่ในแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเนี่ยมันดูเหมือนกรอบมันจะไม่หนักหนาสาหัสเหมือนกับอยู่ในโรงหนังพล็อตเรื่องก็เปลี่ยนได
0: ้
1: งบประมาณจะมากจะน้อยก็เปลี่ยนได้นักแสดงหน้าใหม่ก็มีลุ้นมากกว่าแต่ถ้าเข้าฉายโรงปุ๊บเนี่ยนักแสดงถ้าหน้าไม่คุ้นเนี่ยก็อาจจะทำให้คนดูเนี่ยไม่ดูก็ได้เน
0: า
1: ะ
0: กล้าตีตั๋วเข้าไปน้อยลงเปอร์เซ็นต์ในการกล้าซื้อตั๋วนะคะ
1: คุณผู้ชมคะหลายคนมีฝันนะคะตอนเราเป็นเด็กๆคุณครูก็ต้องถามแหละโตขึ้นอยากเป็นอะไรอยากเป็นครูอยากเป็นทหารอยากเป็นอะไรก็ว่ากันไปแต่มีบางคนค่ะฝันของเขายิ่งใหญ่เหลือเกินแต่มันทำยากอยากเป็นนางโชว์ค่ะคำว่านางโชว์เนี่ยเราจะนึกถึงภาพแรกเลยคือสวยไว้ก่อนสวยเซ็กซี่นะคะแต่นางโชว์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันต้องมีความสามารถที่ไม่เหมือนคนอื่นมีความมั่นใจที่สำคัญวินัยคุณผู้ชมหลายท่านไม่รู้เขาต้องดูแลดีมากโดยเฉพาะเรื่องของรูปร่างแล้วก็หลายๆอย่างเลยนะคะวันนี้ค่ะเดี๋ยวสรีเขาไปตามติดชีวิตนางโชว์มาให้นะคะเยี่ยมมองกองถ่ายกับสรีมามาค่ะ

0: ู้ชมคะวันนี้ค่ะเรามาบุกเบื้องหลังนะคะของการเป็นอาชีพนางโชว์ค่ะเห็นไหมคะว่าไม่ง่ายค่ะทุกคนนะคะจะต้องแบบว่าดูแลตัวเองเป็นค่ะอย่างน้อยก็ต้องแต่งหน้าทำผมเองได้ถูกต้องไหมคะเนาะและที่สำคัญนะคะยังมีเรื่องของกฎระเบียบวินัยอื่นๆอีกมากเลยนะคะอย่างเช่นการดูแลสุขภาพน้ำหนักตัวเองด้วยอุ๊ยไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องกับการเป็นนางโชว์จริงๆนะคะเพิ่งรู้วันนี้แหละนะคะคิดว่าการเป็นนางโชว์เนี่ยอาจจะต้องแบบว่าเต้นเอ่ยรำเอ่ยหรือว่าหน้าเนื้อสวยอย่างเดียวนี่แหละนะคะบอกเลยว่าการเป็นนักแสดงที่นี่ไม่ง่ายและเบื้องหลังชีวิตนี้ยังมีอะไรที่น่าสนใจนะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ
1: ก่อนขึ้นโชว์บนเวทีสิ่งแรกที่นักแสดงของคาลิปโซคาบาเร่กรุงเทพต้องทำคือการตอกบัตรเข้างานและชั่งน้ำหนักตัวค่ะมองเผินๆอาจไม่รู้ว่าทำไมต้องชั่งน้ำหนักแล้วก็จดลงสมุดบันทึกแบบนี้ซึ่งตั๊กนพธนพงศ์นักแสดงชายของคาบาเร่แห่งนี้เผยว่าเป็นกฎเกณฑ์ที่นักแสดงทุกคนต้องทำค่ะอย่างคุณตั๊กก็เลือกวิธีการควบคุมน้ำหนักด้วยการออกกำลังกายนะคะออกกำลังกายหลังเวทีแบบนี้เลยเพื่อให้น้ำหนักตัวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานได้รูปร่างดีแล้วยังสามารถสวมใส่เครื่องแต่งกายที่ฝ่ายคอสตูมเตรียมไว้พอดีตัวตลอดเวลาและยังถือว่าเป็นตัวชี้วัดเรื่องวินัยของนักแสดงด้วย
2: จริงๆก็การแสดงมันก็เขาเข้ามาชมก็นอกจากความสามารถในการแสดงแล้วก็ต้องรูปร่างหน้าตาก็เราก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันเราก็ต้องอย่างไรเราก็ต้องออกกำลังกายออกกำลังกายแทบจะทุกวันก็นั่นแหละ
0: ต้องดูแลเป็นน้ำหนักเลยต้องแบบว่าแต่ละคนต้องชั่งน้ำหนักเลยอ่ะว่าแบบแบบเดือนวันนี้สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: มันต้องขนาดนั้นเลย
2: ใช่ทุกอาทิตย์ของคาลิปโซเราจะมีการชั่งน้ำหนักนักแสดงทุกคนก็เพื่อให้คุมเกณฑ์ไว้ให้ไม่ให้ดูมันฉุเกินไปเพะเกินไปออกหน้าเวที
0: ก็เรียกได้ว่าเป็นที่นี่จะใช้บิวตี้สแตนดาร์ดเลย
2: ก็จริงๆมันก็เป็นส่วนหนึ่งใช่เป็นส่วนหนึ่ง
0: เป็นนักแสดงบนเวที
2: ใช่ๆครับเพื่อให้ผู้ชมมาชมสิ่งที่อ่ะสวยงามจริง
1: ๆบอกแล้วว่าไม่ง่ายเพราะนอกจากเรื่องของการแสดงแล้วก็ต้องมีวินัยดูแลตัวเองด้วยซึ่งกฎเกณฑ์นี้นัก

0: ปฏิบัติเหมือนกันโดยลูกนัดกันตะพัดหนึ่งในนางโชว์ที่นี่บอกว่าเธอต้องชั่งน้ำหนักทุกวันทุกสัปดาห์โดยใช้สูตรคำนวณหาน้ำหนักมาตรฐานแบบง่ายคือเอาความสูงไปลบ110ก็จะได้ค่าน้ำหนักตัวที่โรงละครกำหนดไว้ถามว่ากฎเกณฑ์นี้ทำให้นางโชว์ทุกคนท้อแท้ไหมลูกนัดเผยว่าไม่เลยเพราะรักในอาชีพนี้ก็ต้องมีวินัยกับมันด้วยอย่างเธอเองจะเดินทางมาถึงโรงละครคนแรกๆมานั่งแต่งหน้าทำผมด้วยตัวเองก่อนจะซักซ้อมท่าเต้นต่างๆก่อนขึ้นโชว์จริงค่ะ
1: เล่นมาก
0: ดีมากเต้นอีกเต้นอีกเอาอีกเอาอีกลูกนัดรักในอาชีพนี้และอยากเป็นนางโชว์แค่ไหนดูได้จากที่เธอมาออดิชั่นเพื่อคัดเลือกเป็นหนึ่งในนักแสดงหญิงที่นี่คาลิปโซถึง2รอบกว่าคณะกรรมการจะเลือกเธอบอกว่ามีเสียใจร้องไห้เหมือนกันและคิดว่าหากรอบ2ไม่ผ่านก็จะมาออดิชั่นอีกจนกว่าจะได้เป็นค่ะ
2: สมัยเด็กเลยหนูเรียนเต้นเรียนเต้นแล้วศาสตร์การเต้นมันมีเยอะมากหนูเรียนเป็นแจ๊สเป็นลำไทยอะไรเงี้ยค่ะพอเราได้พอโตขึ้นมาเราก็จะได้เห็นแบบว่าพี่ๆสาวประเภท2ที่แบบแสดงโชว์อะไรเงี้ยเรารู้สึกแบบอุ๊ยทําไมเขาสวยจังบนเวทีเขาใส่ชุดกระบะขนนกใหญ่มากเราก็เลยแบบอุ๊ยเราอยากเป็นเราอยากทําตรงนั้นอะไรเงี้ยค่ะพอโตขึ้นเรียนจบอะไรอย่างงี้มีโอกาสแล้วก็มาออดิชั่นแล้วก็ได้มาทําตรงนี้แล้วก็ได้รู้สึกแบบมันก็คือต้องสวยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: จริงๆจุดแบบจุดประกายคือตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่แบบว่าเด็กน้อยตั้งแต่ประถมเลยเพราะเป็นคนจังหวัดอะไรนะ
2: หนูเกิดกรุงเทพ
3: คนกรุงเทพ
2: ใช
3: ่เห็นใครเป็นไอดอลในการไปดูโชว์ที่ไหนหรอถึงได้แบบจุดประกายให้เราอยากเป็นนางโชว์เหมือนกันคุณพ่อคุณแม่ต้องพาเราไปดูสักแมตช์แหละว่าเออตรงนี้นะลูกมันแบบแล้วเธอก็ไปเห็นปีกนางฟ้าแล้วมันแบบอยากใส่สักวันแบบนี้ไหม
2: ก็คือเริ่มแรกที่จุดประกายก็คือเป็นญาติค่ะญาติเป็นแบบว่าญาติฝั่งแม่ใช่เขาเป็นนักแสดงคาเบเร่โชว์สมัยก่อนแล้วเขาก็ส่งรูปมาอะไรเงี้ยว่าอุ๊ยพี่คนนี้สวยมากเลยหนูก็ดูเออหนูก็อยากใส่ชุดแบบนั้นอยากมีสรีระแบบนั้นอะไรเงี้ยใช่แม่ก็แรกๆเขาก็ยังแบบเออทำใจไม่ได้อะไรเงี้ยเนาะลูกชายอะไรเงี้ย
3: ตอนนั้นอายุกี่ขวบที่บอกแม่ว่าแม่หนูอยากเป็นแบบนี้
2: ประมาณป.สามป.สี่อะค่ะ
3: เพ้อ
2: ใช่
3: ทะลุตัวไวมาก
2: แต่ว่าหนูโชคดีที่ครอบครัวหนูซัพพอร์ตในเรื่องของการไปเรียนเต้น
0: หลายด่านที่เธอต้องฝ่าฟันตั้งแต่เด็กกว่าครอบครัวจะยอมรับได้ว่าลูกคนนึงอยากเป็นนางโชว์ลูกนัดบอกว่าไม่ง่ายพอยอมรับแล้วกว่าจะหันมาซัพพอร์ตให้เรียนเต้นก็นานอยู่ซึ่งหากเธอไม่มีครอบครัวคอยดันหลังให้เรียนเต้นตั้งแต่เด็กวันนี้คงไม่มีชื่อของเธอบนเวทีแห่งนี้ที่ต้องการคนที่พร้อมเท่านั้นมาทำงานค่ะแต่ทำไมบนเวทีนางโชว์นักแสดงหญิงส่วนใหญ่ถึงเป็นสาวทรานล่ะเชื่อว่าหลายคนคงตั้งคำถามประมาณนี้เรื่องนี้ต้องไปถามคุณชัยวัฒน์บุญมีนักออกแบบท่าเต้นที่ทำงานด้านนี้มาหลาย10ปีซึ่งเธอบอกว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพในฝันของสาวทรานที่ผู้หญิงแท้อาจไม่ได้มุ่งมั่นเพื่อมาตรงจุดนี้และแม้ว่ายุคนี้คนดูเปลี่ยนทิศทางรับชมความบันเทิงการแสดงบนเวทีอาจไม่ใช่ตัวเลือกแรกที่คนดูตัดสินใจนางโชว์จึงดูไม่มั่นคงและต้องปรับตัวสร้างสรรค์โชว์ให้แปลกใหม่อย่างน้อยฐานคนดูเดิมที่ชอบดูโชว์สดยังเหนียวแน่นก็ต้องตีโจทย์ให้แตกเพื่อเอาใจคนดูกลุ่มใหม่ๆด้วย
4: คนเปลี่ยนคนดูเปลี่ยนเจนที่เกิดมาใหม่เปลี่ยนอะไรเงี้ยการเปลี่ยนแปลงก็เราต้องปรับให้เข้ากับบริบทของตลาดหรืออะไรเงี้ยเป็นแกนสำคัญคือลูกค้าเรากลุ่มไหนหรือก็เราต้องทำรีเสิร์ชว่าเขาอยากดูอะไรเขาชอบเพลงไหนตัวนี้เพลงอะไรทันสมัยใหม่อะไรเงี้ยเราก็ต้องปรับให้ทันสมัยมันเป็นเรื่องปกติของวิวัฒนาการอะไรเงี้ยเหมือนทั่วไปที่เราไปดูเห็นไหมห้างก็ไม่ค่อยมีคนเดินเลยนะทุกคนอยู่กับมือถืออะไรเงี้ยเราก็ต้องทำยังไงก็ได้ให้คนที่ดูในโซเชียลมากที่สุดหรือการตัดต่อหรืออะไรเงี้ยมันก็ต้องทำให้ทันสมัยมากขึ้นอะไรมากกว่า

0: ปัจจุบันนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังคงนิยมดูคาบาเร่โชว์บ้านเราค่ะส่วนหนึ่งก็เพราะว่านางโชว์เป็นสาวทรานส์มากความสามารถด้วยโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวโซนเอเชียอย่างญี่ปุ่นจีนและมาเลเซียที่ชื่นชอบการดูโชว์แบบตื่นตาตื่นใจซึ่งปีนี้เป็นปีแรกด้วยค่ะที่คาลิปโซยกเลิกการให้ทริปถ่ายรูปหวังเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่ของวงการนางโชว์ที่นักแสดงจะเก็บเงินถ่ายรูปจากผู้ชมอัศรีมามะไทย PBS รายงาน
1: เรื่องสัดส่วนก็อาจจะต้องเลิกพูดถึงนะคะแต่ว่าลีลานั้นสลีกินขาดอย่างแน่นอนนะคะอันนี้พี่กิฟต์ขอคอนเฟิร์ม
2: เนาะจะต้องยืนกลางอยู่เซ็นเตอร์แบบนั้นก็ไม่จมไม่หาย
1: ค่ะสลีบอกหนูเครียดเลยตอนไปทำข่าวแล้วเขาต้องชั่งน้ำหนักก่อนโชว์หนูไม่รู้เลยว่ามันเคยมีอะไรแบบนี้มาก่อนนะคะแต่ก็จริงๆก็น่าจะเป็นบรรยากาศต่อเนื่องจากเดือนไพร์มันมิถุนายนที่ผ่านมานะคะเพราะว่าหลายคนก็บอกว่านี่เป็นอาชีพที่มันเลี้ยงดูทั้งครอบครัวเขาได้จริงๆแล้วก็อย่างที่เนื้อหาบอกหลายคนมาออดิชั่นหลายครั้งหลายหนเพราะมันคือความฝันแล้วมันไม่ง่ายการแข่งขันก็สูงด้วยนะคะ
2: ก็มองได้ว่าต้องมีวินัยแหละที่ต้องชั่งน้ำหนักกันเน
1: า
2: ะ
1: เป็นงานเอนเตอร์เทนเนาะก็ต้องระวังจริงๆอยู่บนเส้นสูงนี่ก็เสี่ยงปวดหลงปวดหลังได้นะคะคุณผู้ชมคะอาจจะจำคดีที่เราเคยเล่าแล้วในช่วงข่าวบันเทิงต่างประเทศของเรานะคะ Netflix เนี่ยเขาให้งบให้ทุนในหลายๆประเทศใครมีฝีมือเอาไปสร้างมาเพราะอะไรเพราะว่าเขาเรียกว่าซีรีส์ที่ออกมาเนี่ยมันจะได้มีความยูนิคในรูปแบบของแต่ละประเทศนะคะขายดิบขายดีแต่ว่ามันก็มีเรื่องของการโกงเกิดขึ้นได้ซึ่งเมื่อกี้เราก็หลังไมค์กันเนาะแต่งเนาะว่าไปโกง Netflix เลยเหรอทำได้ขนาดนั้นเลยเหรอ
3: ต้องยังไงเขาวางแผนยังไงคิดยังไงแล้วผู้กำกับคนนี้เนี่ยไม่ใช่เล่นๆนะพี่กิฟต์เคคือกำกับเรื่อง47 Lonely เนี่ยเคนูรีฟเล่นเลยนะเรื่องนี้ประมาณปี2013ดังมากเหมือนกันในบ้านเราน
1: ั่นอาจจะเป็นเครดิตที่ทำให้เขาได้เงินตรงนี้นั่นแหละใช่ไหม
3: จริงๆเขาไม่ได้มีผลงานมากจริงๆถ้าได้สร้างงานกับ Netflix น่าจะเป็นโอกาสนะคะแต่เรื่องราวก็เกิดขึ้นแล้วนะคะเพราะว่า Netflix ก็เดินหน้าฟ้องผู้กำกับรายนี้ล่ะค่ะซึ่งหลังจากที่ฟ้องร้องกันไปมาเนี่ยนะคะล่าสุดศาลตัดสินนะคะให้เขาต้องคืนเงินชดใช้ Netflix ถึง11ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวค่ะกลายเป็นคดีความที่ถูกจับตานะคะเมื่อยักษ์ใหญ่แห่งวงการสตรีมมิ่งอย่าง Netflix ตัดสินใจฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้กำกับฮอลลีวูดคาร์ลินส์นะคะที่ไม่นำเงินไปสร้างซีรีส์ตามสัญญาค่ะโดยล่าสุดศาลในสหรัฐนะคะได้มีคำพิพากษาให้ผู้กำกับคนดังต้องรับโทษจำคุกนานถึง2ปี6เดือนพร้อมกับชดใช้เงินคืนให้แก่ Netflix เป็นจำนวนถึง11ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะโดยทางอัยการระบุนะคะว่ารินส์ไม่ได้นำเงินไปสร้างซีรีส์แต่มีการโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวรวมถึงนำไปลงทุนล้มเหลวจนสูญเงินเกือบครึ่งในเวลาเพียงไม่กี่เดือนค่ะก่อนจะนำเงินที่เหลือไปลงทุนในตลาดคริปโตเคอเรนซีแล้วโอนผลกำไรเข้าบัญชีตัวเองนะคะย้อนไปเมื่อปี2018ค่ะ Netflix ทุ่มเงินราว44ล้านดอลลาร์ให้กับคาร์ลินช์นะคะเพื่อนำไปสร้างซีรีส์แนวไซไฟเรื่อง White Horse ค่ะหากผลงานดังกล่าวก็ไม่เกิดขึ้นนะคะแถมยังมีรายงานด้วยว่าผู้กำกับรายนี้นำเงินไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเลยทีเดียวค่ะรถหรูก็มาเฟอร์นิเจอร์ของใช้ในบ้านนี่คือระดับไฮเอนด์นะคะอย่างไรก็ดีทางทนายของลินช์ค่ะได้ชี้แจงต่อศาลนะคะว่าพฤติกรรมดังกล่าวนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เขาประสบปัญหาสุขภาพจิตและผลข้างเคียงจากการใช้ยาค่ะซึ่งขณะนี้กำลังเข้ากันนะคะเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังมีนักแสดงคู่บุญอย่างพระเอกคีนูรีฟส์ค่ะที่เคยแสดงในหนังสร้างชื่อของเขาอย่าง47 Lonin นะคะได้ส่งคำร้องขอให้ศาลพิจารณาโทษสถานเบาด้วยค่ะด้านทนายความยืนยันนะคะว่าจะยื่นอุทธรณ์คดีต่อไปขณะที่ Netflix ปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นต่อคำตัดสินครั้งนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันนะคะที่เมืองจีนที่ปักกิ่งนี่คนไทยก็ไปเที่ยวเยอะนักท่องเที่ยวก็หลั่งไหลค่ะเขาก็เลยไม่รอช้าคือปกติคนก็ไปเที่ยวเห็นความหลากหลายในเรื่องของวัฒนธรรมด้วยนะคะเรื่องของสถาปัตยกรรมโบราณสถานต่างๆค่ะไม่ใช่แค่นั้นเขาบอกว่าถ้าอยากจะดูปักกิ่งให้เห็นเต็มตานี่เลยค่ะต้องขึ้นที่สูงนิดนึงนะคะสร้างกระเช้านะคะเป็นชิงช้าสวรรค์ขึ้นมาซึ่งเขาบอกว่านี่คือแลนด์มาร์คแห่งใหม่ค่ะชิงช้าสวรรค์ขนาดยักษ์ที่สามารถมองเห็นวิวของกรุงปักกิ่งได้แบบพาโนรามานะคะกำลังขึ้นแท่นเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองค่ะชิงช้าสวรรค์นี้มีชื่อว่าเปิดจิงบิ๊ก

0: รือแปลว่าดวงตาแห่งปักกิ่งตั้งอยู่ในสวนสนุกเปิ่ยจิงแฮปปี้วัลเล่ค่ะโดยจุดเด่นของชิงช้าสวรรค์คือความสูงที่มากถึง99เมตรนะคะก็นับว่าเป็นชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในกรุงปักกิ่งเลยล่ะค่ะภายในมีห้องโดยสารทั้งหมด46ห้องเลยทีเดียวค่ะรองรับนักท่องเที่ยวได้มากถึง460คนนะคะแล้วเขาใช้เวลาหมุนต่อรอบนี่ประมาณ22นาทีก็คือขึ้นกันเป็นทีนี่ก็คือคุ้มกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งเปิ่ยจิงบิ๊กอายนี่ยังสร้างขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ20ปีของสวนสนุกด้วยค่ะอาร์ตดีเรคเตอร์ของสวนสนุกเปิ่ยจิงนะคะเขาบอกว่าชิงช้าสวรรค์ใหม่นี้ไม่ได้มีจุดเด่นอยู่ที่ความสูงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะเขาบอกเลยว่าทุกห้องโดยสารคือกว้างขวางติดเครื่องปรับอากาศนะคะเปิดเพลงตลอดการชมวิวค่ะนอกจากนี้ยังมีห้องแบบ VIP จำนวน10ห้องด้วยนะคะตกแต่งในธีมต่างๆซึ่งจะมอบประสบการณ์สุดเซอร์ไพรส์ไม่ต่างจากการเปิดกล่องสุ่มเลยละค่ะโดยทุกห้องโดยสารยังควบคุมอุณหภูมิไว้ที่ 21-25 องศาเซลเซียสนะคะตลอดทั้งปีดังนั้นนักท่องเที่ยวมากันได้ทุกฤดูกาลค่ะผู้ที่ได้ลองมานั่งเปิ่ยจิงบิ๊กอายนะคะต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าวิวของปักกิ่งนี่คือได้ชมจากมุมสูงก็สวยงามตระการตาโดยเฉพาะในช่วงเวลาพระอาทิตย์ตกนะคะก็จะสวยงามเป็นพิเศษเลยทีเดียวค่ะเป็นชิงช้าสวรรค์แบบพรีเมียมจริงๆนะคะราคาตอนนี้เขาบอกว่าอยู่ที่ประมาณ299หยวนสำหรับบุคคลทั่วไปแต่ว่าถ้าเป็นเด็กและผู้สูงวัยนี่ก็จะราคาลดลงมานิดนึงด้วยนะคะแหมเห็นบรรยากาศแล้วก็คือสวยงามนะแต่อย่างบ้านเราจริงๆก็มีเนาะชิงช้าสวรรค์ที่เราจะได้ชมเมืองหลวงแต่ถ้านึกถึงตัวเองก็จะนึกถึงชิงช้าสวรรค์แบบตามงานวัดไปก่อน20บาทไปก่อนชมบรรยากาศรอบวัดไปก่อน
1: แต่ห้ามเล่นหน้าฝนบอกแค่นั้นล่ะ
0: อันตรายนิดนึง
1: ขอบคุณแตงนะคะคนชอบความสูงอาจจะชอบแต่ใครไม่ชอบอาจจะเสียวนิดนึงนะคะอันนี้ค่ะข่าวหลากหลายของเรานะคะในประเทศต่างประเทศคุณผู้ชมดูได้ในไทยบันเทิงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา10โมงตรงนะคะตอนนี้เรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: กเรื่องราวบันเทิงเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องดาราเนี่ยดูได้ที่ไทยบันเทิงนะแต่ถ้าเรื่องไม่บันเทิงเรื่องทุกข์ร้อนเรื่องปัญหาแน่นอนค่ะสถานีประชาชนนะ 7.7 จัดให้แบบจุกๆทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย2เป็นต้นไปที่รายการสถานีประชาชนทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูออนไลน์ทุกช่องทางของไทย PBS อย่าลืมล่ะ
1: ศาลเจ้าอิซุกุชิมะเป็นศาลเจ้าในลัทธิชินโตนะครับอายุเกือบ 1,000 ปีแล้วสร้างขึ้นให้สอดคล้องแล้วก็กลมกลืนกับธรรมชาติแล้วก็มีโทริอิหรือประตูศาลเจ้าสีแดงสดตั้งเด่นอยู่กลางทะเลและได้รับการเก็บรักษาไว้ในสภาพเดิมราวกับศาลเจ้าแห่งนี้ดำรงอยู่แบบไร้การเวลาครับแมนเมดมนุษย์นักสร้างตอนศาลเจ้าไร้การเวลา
2: เดินมากเล่นละครจักรวงๆอ่ะเล่นเป็นนางเอกมีหมดทุกอย่างมีบ้านอยู่หลังนึงมีรถด้วยคิดถึงลูกอ่ะ
3: สุขสุดท้ายคือวาระท้ายของชีวิตซึ่งมันเป็นเรื่องที่แบบสำคัญที่สุดของชีวิตทุกคนเลยเนาะ
2: ใจอะลูกคิดถึงยืน

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับสู่จับตาสถานการณ์คุณผู้ชมอยู่กับคุณจิรชาตาอิมรัศมีและดิฉันพิมพิมลปัญญาณะค่ะ
0: และนี่คือสถานการณ์ที่น่าจับตาในวันนี้ค่ะไรเดอร์ส่งพัสดุให้แอร์สาวพบตำรวจยืนยันไม่รู้เห็นขบวนการค้ายาด้านปปส.เร่งล่าเพจอวตารจ้างแอร์สาวรับหิ้ว
1: ไทยช่วยไทยพลัสเดือนที่2คึกคักประชาชนแห่ใช้จ่ายร้านค้าหวังยอดขายดีกว่าเดือนแรก
0: ปปช.เร่งตรวจสอบโกงท้องถิ่นก่อนตั้งกรรมการไต่สวนจ่อดำเนินคดีมาตรา157กับอธิบดีสถ.
1: ทรัมป์ระบุเป็นเรื่องแย่มากหลังศาลสูงสุดสหรัฐตัดสินให้คงสิทธิ์การได้รับสัญชาติแก่พลเมืองทุกคนที่เกิดในสหรัฐต่อไป
0: เริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์ที่ตำรวจเมืองนครสวรรค์เร่งติดตามตัวกลุ่มผู้ร่วมกันก่อเหตุไลฟ์สดนัดชกต่อยกันบริเวณหน้าอาคาร 4,000 ที่นั่งภายในสนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ค่ะยืนยันจะดำเนินคดีกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องการไลฟ์สดผ่าน Facebook การครั้งหนึ่ง by Coke Zero เป็นภาพการชกต่อยของวัยรุ่นระหว่างกลุ่มปุ้มเจนเซนกับกลุ่ม S สเตฟานลายพรางบริเวณหน้าอาคาร 4,000 ที่นั่งภายในสนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์ค่ะหลังเกิดเหตุพันตำรวจเอกภูมิระพีพลาภูมิผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์สั่งการให้ตำรวจชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบจุดที่มีการไลฟ์สดแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงก็ไม่พบผู้ก่อเหตุแล้วนะคะคาดว่าทั้งหมดแยกย้ายออกจากพื้นที่ไปแล้วพันตำรวจเอกภูมิระพียืนยันว่าจะเร่งขยายผลติดตามตัวบุคคลที่ปรากฏในคลิปและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีการละเว้นไม่ว่าจะเป็นคู่กรณีทั้งสองฝ่ายผู้สนับสนุนกลุ่มกองเชียร์ที่ร่วมในเหตุการณ์ไปจนถึงผู้จัดให้มีการรวมกลุ่มหรือผู้มีส่วนร่วมในการนัดหมายก่อเหตุต่อมาชายอายุ46ปีที่ปรากฏในคลิปภาพการชกต่อยเดินทางเข้าพบตำรวจสภ.เมืองนครสวรรค์เพื่อให้ปากคำด้วยตัวเองระบุว่าเขากับคู่กรณีมีการโพสต์ข้อความกระทบกระทั่งกันผ่าน Facebook มาเป็นเวลานานจนเกิดเป็นความไม่พอใจและนัดหมายมาเจอกันที่จังหวัดนครสวรรค์ก่อนจะก่อเหตุชกต่อยกันตามภาพที่ปรากฏในคลิปซึ่งตำรวจก็จะรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไปเบื้องต้นทราบว่าคู่กรณีเป็นชายอายุ46ปีเหมือนกันนะคะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครไปแล้วแจ้งว่าจะเดินทางกลับมาพบตำรวจเพื่อให้ปากคำในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะ
1: มีคำตัดสินออกมาจากศาลชั้นต้นนะคะสั่งจำคุก13ปีตัวผู้จัดการกับพนักงานธนาคารแห่งหนึ่งในย่านพัทยากลางจังหวัดชลบุรีกลุ่มคนเหล่านี้ไปเปิดบัญชีม้ากว่า100บัญชีให้กับขบวนการคอลเซ็นเตอร์ชาวจีนมูลค่าความเสียหายกว่า100ล้านบาทค่ะศาลจังหวัดพัทยาได้อ่านคำพิพากษาตัดสินลงโทษจำเลย8คนในคดีที่เกี่ยวกับการเปิดบัญชีม้าของขบวนการคอลเซ็นเตอร์นะคะสืบเนื่องมาจากวันที่19พฤษภาคมปี2568พลตำรวจตรีธีรชัยชำนาญหมอรองผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจซึ่งขณะนั้นเป็นผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค2นำกำลังตำรวจไปตรวจค้นและเก็บพยานหลักฐานภายในธนาคารแห่งหนึ่งริมถนนสุขุมวิทพัทยากลางตำบลหนองปรืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีตอนนั้นเชิญผู้จัดการสาขากับพนักงานรวม4คนไปสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมหลังจากที่พบพฤติกรรมต้องสงสัยเกี่ยวกับการเปิดบัญชีให้ชาวจีนที่ถือวีซ่านักท่องเที่ยวและผลการสืบสวนก็พบว่าธนาคารสาขาดังกล่าวเปิดบัญชีมากกว่า100บัญชีก่อนถูกนำไปใช้เป็นช่องทางรับโอนเงินจากผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงโดยขบวนการคอลเซ็นเตอร์รวมมูลค่าความเสียหายกว่า100ล้านบาทนะคะจำเลยในคดีนี้มี8คนฐานความผิดหลายข้อหาคือจัดหาบัญชีเปิดหรือยินยอมให้ใช้บัญชีสนับสนุนการช่อโกงประชาชนนำเข้าข้อมูลเท็จทางคอมพิวเตอร์ฟอกเงินและปลอมเอก

0: ารสิทธิ์จำเลยซึ่งเป็นผู้จัดการธนาคารและพนักงานรวม4คนทั้งหมดให้การปฏิเสธรับโทษจำคุกคนละ13ปีชาวจีน2คนทำหน้าที่จัดหาบัญชีจำคุกคนละ5ปีเศษมีคนไทย1คนทำหน้าที่ยืมบัญชีธนาคารจำคุก1ปีและคนไทยอีก1คนทำหน้าที่เอเย่นจัดหาจำคุก6ปีเศษค่ะ
1: เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลพบุรีต้องเร่งกันติดตามจับฝูงลิงที่เหลือกลับเข้ากรงที่สถานอนุบาลสัตว์ลพบุรีนะคะหลังจากที่พวกมันหนีออกมากลางดึกปีนป่ายไปตามบ้านเรือนประชาชนรอบพื้นที่ค่ะเบื้องต้นสาเหตุเนี่ยคาดว่าอาจจะเกิดจากอากาศร้อนค่ะลิงก็เลยอยากจะเป็นอิสระขึ้นมาติดตามจากคุณพรพิสิทธิ์แดนนาเฟืองรายงานสดมาจากลพบุรีค่ะคุณพรพิสิทธิ์คะ
2: เจ้าหน้าที่กว่า10นายพร้อมอาวุธครบมือนะครับกระจายกำลังอยู่รอบพื้นที่ตำบลโพ9ต้นนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นการกระจายกำลังเพื่อที่จะจับกลุ่มผู้ต้องหาหรือว่าผู้กระทำความผิดแต่อย่างใดแต่ว่าเป็นการล้อมจับกลุ่มนะครับล้อมจับลิงที่หลุดออกมาจากสถานอนุบาลสัตว์นะครับที่ออกไปสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านครับฝูงลิงกว่า70ตัวที่หลุดออกจากสถานอนุบาลสัตว์ลพบุรีตำบลโพ9ต้นอำเภอเมืองลพบุรีนะครับกระจายตัวปีนป่ายตามกำแพงครับวิ่งข้ามถนนไปมาผู้ใช้รถใช้ถนนต้องชะลอความเร็วเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุนะครับก่อนจะปีนป่ายเข้าไปในบ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียงชาวบ้านที่เปิดอู่ซ่อมจักรยานยนต์นะครับบริเวณฝั่งตรงข้ามสถานอนุบาลสัตว์นะครับเขาก็บอกนะครับว่าปัญหาลิงหลุดเกิดขึ้นบ่อยครั้งครับบางครั้งลิงก็เข้ามารื้อค้นอุปกรณ์ภายในร้านได้รับความเสียหายจึงต้องเตรียมหนังสติ๊กเนี่ยครับไว้คอยใช้ไล่ป้องกันเช่นเดียวกับชาวบ้านอีกคนนะครับตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเขาบอกว่ายังไม่ได้นอนเลยนะครับเนื่องจากลิงขึ้นไปปีนป่ายส่งเสียงดังนะครับบนหลังคาบ้านต้องคอยถือปืนเจลอย่างเงี้ยครับคอยไว้คอยที่จะไล่ลิงนะครับเขาก็บอกนะครับว่าลิงเนี่ยมักจะหลุดออกมาเฉลี่ยเดือนละประมาณ2ครั้งครับและบางครั้งก็ยังมีพฤติกรรมที่ทำร้ายชาวบ้านจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพิ่มมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำครับ
3: ไอ้ตรงจุดที่มันวิ่งกันนะหลังคาร่วงหลุดหลายแผ่นเลยคือเป็นไปได้ก็ย้ายไปที่อื่นหรือไม่ก็ควรจะออกแบบโครงสร้างมันดีกว่านี้คือมันต้องมีกรง2ชั้นไงคือหลุดจากข้างในมันยังมีข้างนอกกันไว้อีกทีนึง
2: วันนี้เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลพบุรีและเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับใช้ปืนลูกดอกยิงยาสลบเพื่อติดตามจับลิงกลับเข้าไปในสถานอนุบาลสัตว์ครับล่าสุดสามารถจับกลับคืนได้แล้ว40ตัวและคาดว่าจะติดตามจับได้ครบทั้งหมดนะครับภายใน 1-2 วันครับส่วนสาเหตุของการหลุดออกมานะครับเกิดจากลิงนะครับเขย่ากรงบริเวณรอยต่อมุมหลังคาจนเกิดช่องโหว่นะครับทำให้ลิงเนี่ยสามารถที่จะหลุดลอดออกมาได้ครับเบื้องต้นเทศบาลเมืองลพบุรีนะครับก็อยู่ระหว่างการเร่งซ่อมแซมจุดที่เสียหายครับแล้วก็จะมีการปรับปรุงกรงนะครับเป็นระบบกรง2ชั้นครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงโดยหากลิงหลุดลอดออกจากกรงชั้นในก็ยังคงติดอยู่ภายในกรงอีกชั้นนะครับลดโอกาสที่จะหลุดออกนอกพื้นที่ชุมชนครับซึ่งขณะนี้นะครับเจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็กำลังอยู่ระหว่างการจับลิงที่เหลืออยู่นะครับกลับเข้ามาภายในกรงนะครับโดยมีการใช้ลูกดอกยิงยาสลบซึ่งก็จะคอยสังเกตดูนะครับระยะการยิงก็จะอยู่ประมาณ 10-20 เมตรครับแล้วก็ป้องกันในส่วนที่อาจจะเป็นอันตรายต่อลิงครับในส่วนของคอก็จะใช้วิธีการยิงบริเวณส่วนแขนหรือว่าส่วนขาครับ
1: ค่ะขอบคุณคุณพรพิสิทธิ์ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเช้าวันนี้นะคะวงเงิน 1,000 บาทสำหรับโครงการไทยช่วยไทย Plus เดือนที่2เข้าสู่แอปพลิเคชันเป๋าตังไปแล้วหลายคนก็คงได้ไปจับจ่ายกันบ้างแล้วนะคะสำหรับการจับจ่ายในช่วงเช้านี้ผู้สื่อข่าวไปสำรวจก็พบว่าเป็นไปอย่างคึกคักหลังจากที่มีวงเงินเติมเข้าไปพ่อค้าแม่ค้าก็คาดหวังว่ายอดขายน่าจะดีกว่าเดือนแรกค่ะนางมนทาโกมลทิพย์เจ้าของร้านขายข้าวมันไก่ที่ชัยนาทค่ะอยู่บริเวณตลาดภาษีซุงก็บอกว่าเช้านี้ลูกค้าเข้ามาใช้สิทธิ์กันต่อเนื่องตั้งแต่6โมงเลยค่ะก็ซื้อกลับบ้านด้วยนั่งรับประทานที่ร้านด้วยคึกคักกันตั้งแต่เช้าตรู่ส่วนคำสั่งซื้อผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ยังถือว่ามีสัดส่วนที่น้อยนะคะลูกค้ามาใช้บริการหน้าร้านมากกว่าเจ้าของร้านบอกว่าเดือนที่2ของโครงการหวังว่ายอดขายจะปรับดีขึ้นกว่าช่วงเดือนแรกเนื่องจากว่าการรับรู้ของประชาชนนั้นเพิ่มขึ้นร้านค้าเข้าร่วมโครงการพร้อมกับประเมินว่ายอดขายน่าจะเพิ่มขึ้นจากปกติไม่น้อยกว่าร้อยละ60ค่ะ

0: เพราะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยหลายๆคนคือยอดมันหมดใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี
1: ้ยืมสองอย่างคือคักขึ้นมา
0: ครับผม
1: โอเค
0: ครับแล้วถ้าความคาดหวังเราเดือนที่2กับเดือนที่ผ่านมาหวังไว้ยังไงบ้าง
1: ว่าน่าจะดีกว่าน่าจะดีขึ้นนะคะ
0: ครับผม
1: น่าจะหวังว่าน่าจะดีขึ้น
2: ไปดูที่พระนครศรีอยุธยานะคะที่ตลาดแกรนอำเภออุทัยหลายคนบอกว่ายังไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่นะคะอย่างที่มีการคาดหวังกันหลายร้านเตรียมสินค้าเพิ่มขึ้นไว้รองรับประชาชนที่จะออกมาจับจ่ายใช้สอยด้วยเงินสนับสนุนทางผู้ค้าบอกว่าก็มีการเตรียมของเอาไว้เผื่อเอาไว้นะคะสำหรับคนที่จะมาซื้อของแต่บางร้านยังไม่กล้าสั่งของเข้ามาเพิ่มมากเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่มั่นใจเนื่องจากเศรษฐกิจช่วงที่ผ่านมาชะลอตัวนะคะส่วนผู้ค้าร้านผลไม้บอกว่าช่วงบ่ายจะทยอยเอาผลไม้มาเติมค่ะจะคิดว่าน่าจะมีคนที่มาซื้อมากขึ้นถึงแม้ยังประเมินไม่ได้ว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสนั้นจะกระตุ้นยอดขายได้มากน้อยแค่ไหนค่ะ
3: คิดไหมว่าคนจะเยอะรอบสองไม่คิดเลย
4: ไม่คิด
3: เพราะว่า
4: ก็มันเงียบไปหมดอะ
3: เงียบไปหมดนะ
4: ใช่ไม่ใช่เป็นแต่เราเป็นหมดเลย
3: เป็นหมดทุกร้าน
4: ใช่ทุกร้าน
2: ส่วนที่จังหวัดนครราชสีมานะคะชาวตำบลในเมืองอำเภอพิมายก็ไปรอใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสเดือนที่2กันตั้งแต่เช้านะคะทันทีที่ร้านค้าเปิดคนก็เข้าไปค่อนข้างแน่นร้านเป็นร้านขายของชำที่อยู่ในตัวอำเภอนะคะของขายดีก็จะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าในครัวเรือนไข่ไก่น้ำมันพืชปลากระป๋องสบู่แชมพูผงซักฟอกของจำเป็นอื่นๆข้าวสารเครื่องปรุงรสนะคะคือหลายคนพูดตรงกันบอกว่าโครงการนี้ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในช่วง4เดือนนี้ได้เป็นอย่างดีค่ะ
5: ต้องใช้เยอะๆครับ
6: ครับอันนี้เป็นอะไรครับเนี่ย
5: มันหอยคร
6: ับ มันหอยแล้วก็อะไรอีกครับ
5: ก็แก๊สเพื่อ
6: ครับ
5: ครับข้าวเหนียว
6: ข้าวเหนียว
5: ครับครับก็ได้เยอะคร
6: ับ ได้เยอะเนาะ
5: ก็ตอนนี้ก็โอเคนะคร
6: ับ โอเคเนาะ
2: โครงการนี้เพิ่งเข้าสู่เดือนที่2นะคะร้านค้าต่างก็คาดหวังว่าจะขายดีไปทุกๆเดือนค่ะ
7: ยังต้องสืบสวนขยายผลเพิ่มเติมกรณีที่แอร์สาวไทยไปถูกจับกุมเนื่องจากว่ามีการลักลอบขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียนะคะตอนนี้ไรเดอร์ที่ปรากฏภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นผู้นำพัสดุไปส่งให้กับแอร์โฮสเตสที่ถูกจับในคดีดังกล่าวก็ไปเข้าพบกับตำรวจสภ.สำโรงเหนือตั้งแต่เมื่อช่วงกลางดึกค่ะเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจโดยยืนยันว่าตัวเองเป็นแค่พนักงานขนส่งที่รับงานผ่านระบบและไม่ทราบว่าในพัสดุนั้นมีสิ่งผิดกฎหมายอยู่ตำรวจตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางการจัดส่งและผู้ส่งต้นทางค่ะนายกิตติกรไรเดอร์ขนส่งบริษัทไรเดอร์ของบริษัทแห่งหนึ่งที่ปรากฏภาพเป็นผู้นำกล่องพัสดุที่มีการว่าจ้างมาส่งให้กับแอร์สาวที่คอนโดย่านบางนาเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสภ.สำโรงเหนือเพื่อลงบันทึกประจำวันและชี้แจงความบริสุทธิ์โดยระบุว่าเป็นบุคคลที่ปรากฏในภาพจริงค่ะเป็นคนที่ส่งพัสดุดังกล่าวเมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาแต่ยืนยันว่าไม่ทราบว่าภายในกล่องบรรจุสิ่งใดหรือว่ามีการซุกซ่อนยาเสพติดไว้เพราะเป็นการรับงานผ่านระบบของบริษัทขนส่งตามปกติในวันเกิดเหตุมีพัสดุต้องจัดส่งมากกว่า100ชิ้นนะคะกล่องดังกล่าวก็อยู่ในเส้นทางที่ได้รับมอบหมายพอไปถึงคอนโดมิเนียมได้ส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามขั้นตอนก่อนจะเดินหน้าส่งพัสดุในจุดอื่นต่อทันทีพอทราบข่าวการจับกุมแอร์โฮสเตสแล้วก็เห็นภาพของตัวเองถูกเผยแพร่ในสื่อก็เลยตัดสินใจเข้าพบตำรวจเพื่อลงบันทึกประจำวันรวมถึงชี้แจงข้อเท็จจริงเพราะกังวลว่าจะถูกเข้าใจว่าเกี่ยวข้องกับกระบวนการค่ะ
8: ก็คือว่าเรายืนยันว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็น
9: มีเกี่ยว
8: หรือว่ารู้เห็น
9: มี
10: มีแต่ว่าเจ้าที่ตำรวจต้องตรวจสอบอีกทีนะครับ
9: ครับ
10: แล้วก็รวมทั้งก็ต้องอาจจะต้องขออนุญาตเช็คโทรศัพท์ด้วยนะว่าเราได้ติดต่ออะไรกับใครบ้างหรือเปล่าอะไรยังไง
9: ได้ครับ
10: แต่ว่าก็ยืนยันว่าไม่ได้มีรายได้พิเศษทางอื่น
9: ใช่ไม่มีรับ
10: ไม่ใช่มีเงินโอนมาในโทรศัพท์สี่ห้าหมื่นไม่มีนะ
9: ไม่มีรับจากบริษัทเองเลย
8: ไอ้พี่ถามอย่างเนี่ยแล้วรู้ข่าวเรื่องแอร์โฮสเตสแล้วใช่ไหม
9: ใช่
8: ที่ไปถูกจับเรื่องยานะแล้วรู้สึกไงบ้างตอนนี้
9: ใจคอไม่ดีผมเลยมาแสดงความรู้สึกใจ
8: ในคอไม่ดีกลัวโดนไปด้วย

0: ใหญ่กว่าติดร่างแหเลย
1: โดยเขาก็ยืนยันนะคะว่าเป็นพนักงานบริษัทขนส่งมาแล้วกว่า1ปี2เดือนปกติก็ไม่ได้รับผิดชอบในเส้นทางนี้แต่วันที่เข้ามาปฏิบัติงานเป็นการเข้ามาทำแทนเพื่อนร่วมงานที่หยุดในวันนั้นได้รับแค่ค่าตอบแทนจากบริษัทค่ะไม่มีรายได้ไม่มีผลประโยชน์พิเศษจากผู้ว่าจ้างรายใดพันตำรวจเอกวิโรจน์ตัดโสผู้กำกับการสภ.สำโรงเหนือมอบหมายพนักงานสอบสวนสอบปากคำผู้ขนส่งพร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพัสดุชิ้นดังกล่าวเพื่อขยายผลตรวจสอบต้นทางการจัดส่งผู้ส่งแล้วก็เส้นทางของพัสดุผ่านบริษัทขนส่งเอกชนว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายค้ายาเสพติดหรือไม่เบื้องต้นตำรวจยังอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและยังไม่พบข้อมูลที่ชี้ว่าไรเดอร์ผู้ส่งพัสดุนั้นมีความเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดโดยการสอบสวนจะมุ่งไปยังผู้ส่งต้นทางและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดส่งพัสดุดังกล่าวต่อไปค่ะ
2: ทางการไทยก็กำลังเร่งตรวจสอบขยายผลนะคะว่าลูกเรือของสายการบินไทยไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ายาเสพติดหรือตกลงว่าเป็นเหยื่อจากการรับหิ้วพัสดุเพื่อที่จะเข้าไปสู่กระบวนการช่วยเหลือนะคะโดยเฉพาะการตามหาบัญชีที่ใช้ชื่อว่าโรสที่โพสต์หาคนรับจ้างหิ้วของโอท็อปและเสื้อผ้าอ้างว่าขอคนที่มีกระเป๋าพื้นที่ว่าง20กิโลกรัมเสนอค่าจ้าง 8,800 บาทจ่ายเงินให้เมื่อของถึงปลายทางและต่อมาอย่างที่เราได้ทราบกันว่าไปติดต่อคุณมีนาแอร์โฮสเตสของสายการบินไทยตามที่ได้ให้การกับตำรวจออสเตรเลียคือส่วนตัวเธอยืนยันว่าไม่มีส่วนรู้เห็นว่าเป็นยาเสพติดนะคะความคืบหน้าเรื่องนี้ทางพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการปปส.บอกว่าจากนี้ปปส.จะต้องมาไล่เคลียร์ทีละประเด็นนะคะคือตรวจสอบห้องพักไปแล้วไม่พบสิ่งผิดกฎหมายเพิ่มเติมแต่พบกล่องพัสดุที่มีการเอาของมาส่งเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปตรวจสอบเรทราคาในการรับหิ้วของว่าตกลงแล้วอย่างที่เธออ้าง 8,800 บาทเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ดูเจตนาของการรับหิ้วเพราะว่าตัวของแอร์โฮสเตสนั้นทราบดีอยู่แล้วว่าการรับหิ้วของนั้นผิดกฎของสายการบินนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจที่บ้านพักของมารดานะคะอยู่ที่พะเยาตรงนั้นก็ไปหาหลักฐานเพิ่มเติมกันและตรวจสอบเส้นทางการเงินยังไม่พบเรื่องของการผิดกฎหมายส่วนไรเดอร์ส่งของนั้นก็ได้รับทราบไปแล้วว่าเขาเพิ่งมารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อกลางดึกค่ำคืนที่ผ่านมานี่เองนะคะทีนี้การสืบหาคดีเนี่ยก็ดำเนินไปแต่ระหว่างนี้มีความเห็นในแง่ของกฎหมายจากนายประพฤติฉัตรประภาชัยนักวิชาการด้านกฎหมายและการเมืองระหว่างประเทศซึ่งเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ด้วยเนี่ยบอกว่าในส่วนหนึ่งของคำถามที่หลายคนอยากรู้ก็คือกฎหมายออสเตรเลียเปิดโอกาสให้ต่อสู้คดีด้วยเหตุผลเช่นนี้หรือไม่คำตอบบอกว่ามีแต่ว่าเป็นหนึ่งในข้อต่อสู้ที่พิสูจน์ได้ยากที่สุดในคดียาเสพติดข้ามชาติและอาจจะไม่พ้นความผิดโดยอัตโนมัติค่ะ
3: เพราะระบบกฎหมายของออสเตรเลียเนี่ยเขาดูที่เจตนานะครับหรือภาษาลาตินเขาเรียกเมนเซเรียนะครับเป็นหลักตามแนวคำพิพากษาศูนย์ศาลสูงคดีฮีควอเทนะครับการเจอของกลางมันแค่จุดเริ่มต้นไม่ใช่จุดจบนะหรือจำเลยอาจจะสู้ด้วยเหตุผลว่าเข้าใจผิดโดยสุจริตตามหลักคดี Proudman vs Damon แต่ว่าคดีนี้มีจุดตายใหญ่อยู่2ข้อใหญ่ๆครับข้อแรกเฮโรอีนซุกในซับในกระเป๋าถึง12ใบมหาศาลขนาดเนี้ยคนปกติก็ย่อมสงสัยแต่ถ้าคุณหิ้วคุณสงสัยแต่เลือกที่จะปิดตาข้างเดียวไม่ตรวจดูไม่ตรวจดูก็ไม่รู้ใช่ไหมไปอ้างว่าไม่ได้ตรวจก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยาเสพติดอ้างได้ไหมกฎหมายนี้เขาเรียกว่า willful blindness หรือการจงใจหลีกเลี่ยงที่จะรู้ข้อเท็จจริงพูดง่ายก็คือแกล้งโง่เพื่อที่จะเอามาอ้างทีหลังว่าไม่รู้แบบนี้กฎหมายออสเตรเลียก็ไม่ปล่อยผ่านครับ
2: ยังมีอีกประการหนึ่งที่ตั้งข้อสังเกตไว้นะคะคือคุณประพฤติน่ะโพสต์บอกว่ามองว่าเป็นอุปสรรคของการต่อสู้คดีก็คือสถานะของผู้ต้องหาที่เป็นลูกเรือสายการบินซึ่งผ่านการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและความมั่นคงการบินอย่างเข้มงวดย่อมตระหนักรู้มากกว่าคนทั่วไปเกี่ยวกับการห้ามรับฝากสิ่งของจากบุคคลอื่นนะคะและเช้านี้ที่รัฐสภาผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสสัมภาษณ์รัฐมนตรีต่างประเทศรวมไปถึงรัฐมนตรียุติธรรมนะคะคุณรุทธพลรัฐมนตรียุติธรรมบอกว่าเลขาธิการ

0: ปส.เช้านี้แหละค่ะนัดสอบไรเดอร์ที่รับส่งของให้คุณมีนาส่วนช่วงบ่ายเลขาปปส.ก็จะประชุมกับหน่วยงานของออสเตรเลียแล้วก็ตำรวจสอบสวนกลางออสเตรเลียประจำประเทศไทยแต่ว่ารูปแบบจะเป็นแบบไหนต้องดูกันอีกทีนึงค่ะ
1: อยู่ที่ทางออสเตรเลียนะอยู่ที่ดุลพินิจของทางศาลออสเตรเลียครับผมครับในส่วนของเราที่นำเรียนว่าเราก็หาพยานหลักฐานในส่วนของประเทศไทยนะครับแล้วเพื่อไปประกอบกับทางข้อมูลของทางออสเตรเลียครับผมเบื้องต้นก็มี2ส่วนนะครับช่วงเช้าก็สอบทางMessenger ที่มาส่งของและช่วงบ่ายประชุมร่วมกับทางออสเตรเลียตำรวจออสเตรเลีย
0: ส่วนความช่วยเหลือของฝ่ายไทยจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนรองนายกศิริศักดิ์วันนี้ให้สัมภาษณ์บอกว่าต้องเป็นไปตามกระบวนการกฎหมายแล้วก็ให้ความร่วมมือกับทางออสเตรเลียนะคะตอนนี้ซึ่งมีการควบคุมตัวของแอร์โฮสเตสไม่ให้เดินทางออกนอกประเทศแล้วก็อยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่แต่เจ้าตัวเนี่ยตอนนี้มีทนายความแล้วค่ะ
2: ก็เขาก็มีทนายความที่จะมาครับก็ช่วยในเรื่องของคดีนะครับก็เราก็ติดตาม
3: ตรงนี้มีส่วนของการตรวจสอบที่ทางออสเตรเลียมาตรวจสอบต้นทางกับทางไทยมันมีความคืบหน้าอะไรมากกว่าที่เป็นข่าว
2: ครับก็คงต้องก็ต้องตามกระบวนการกฎหมายนะครับก็มันคือตอนนี้เราก็ต้องให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการกฎหมายก็ให้ความร่วมมือนะครับ
4: ก็
2: ตอนนี้เขายังไม่ให้หนึ่งเขาไม่ให้ออกนอกประเทศเขาอยู่ภายใต้การควบคุมนะครับ
4: ข่าวนี้มันจะกระทบภาพลักษณ์ประเทศกระทบเครดิต
2: คือของพวกนี้มันก็เกิดขึ้นนะครับก็ต้องทางสายการบินของเรานะครับก็ต้องพยายามกำชับนะครับให้ไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะครับแต่มันไม่ใช่มันก็เป็นเหตุการณ์พวกนี้ก็จะบอกว่าประเทศไทยครับมันก็มีนะครับมันก็เป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นได้นะครับ
0: คือเชื่อว่าทางออสเตรเลียน่าจะมีมาตรการที่เข้มข้นขึ้นนะคะไม่ใช่การตรวจอย่างเดียวแล้วก็ต้องมีการข่าวต่างๆด้วยที่จะมาประกอบขณะเดียวกันข้อมูลข้อพิรุธต่างๆก็คงจะถูกนำไปพิจารณาด้วยนะคะขณะเดียวกันสื่อต่างชาติหลายสำนักค่ะคุณผู้ชมได้รายงานข่าวนี้นะคะอย่างกรณีของรอยเตอร์สค่ะมีการพาดหัวข่าวบอกว่าพนักงานสายการบินไทยถูกจับกุมในออสเตรเลียหลังจากที่พบเฮโรอีนในกระเป๋าเดินทางถูกตั้งข้อหา1กระทงในข้อหานำเข้าและอีกหนึ่งกระทงข้อหาครอบครองยาเสพติดที่ควบคุมโดยด่านชายแดนในปริมาณที่สามารถจำหน่ายได้และสายการบินไทยก็ระบุในแถลงการบอกว่าพร้อมที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดกระบวนการเดอะวอชิงตันได้พาดหัวข่าวนะคะบอกว่าพนักงานสายการบินไทยถูกจับกุมในออสเตรเลียในข้อหาสงสัยว่านำเข้าเฮโรอีนซึ่งตำรวจออสเตรเลียจับกุมพนักงานสายการบินไทยคนหนึ่งลักลอบนำเข้าเฮโรอีนประมาณ1กิโลกรัมเข้ามาในเมลเบิร์นเช่นเดียวกับ AP นะคะที่มีรายงานว่าตำรวจออสเตรเลียแถลงเมื่อวันจันทร์พนักงานสายการบินไทยถูกจับกุมและตั้งข้อหาลักลอบนำเข้าเฮโรอีนเข้าสู่เมลเบิร์นและสำนักงานตำรวจแห่งชาติออสเตรเลียนั้นยังคงมุ่งมั่นแน่วแน่ในการจับกุมบุคคลที่ใช้ตำแหน่งงานหรือสถานะในชุมชนของตนเพื่อสนับสนุนการค้ายาเสพติดค่ะ
5: ช่วงนี้สอบถามเพิ่มเติมกับคุณพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะในแนวทางที่จะยกระดับมาตรการความปลอดภัยในสนามบินโดยเฉพาะเรื่องของการป้องกันสกัดจับลักลอบขนยาเสพติดเข้าออกนอกประเทศเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีรายงานข่าวอยู่หลายครั้งเหมือนกันที่ไปตรวจพบคนที่เดินทางต้นทางมาจากไทยแล้วมีการลักลอบนำยาเสพติดพยายามจะเข้าไปในประเทศต่างๆด้วยนะคะคุณพัทรพงษ์อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะรัฐมนตรีคะ
0: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับคุณศิรชาตาครับ
5: ค่ะ
6: ครับผม
5: ได้ค่ะว่าวันนี้เนี่ยมีการหารือกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางกทพการกพทศุลกากรปปส.สายการบินแล้วก็ทางการท่าด้วยมีมาตรการเพิ่มเติมออกมาอย่างไรบ้างหรือไม่คะเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้ยาเสพติดมันหลุดรอดออกนอกประเทศไปได้เนี่ยค่ะ
6: ครับก่อนอื่นรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมโดยท่านพิพัฒน์รัชกิจประการได้มอบหมายให้ผมเข้ามาดำเนินการเรื่องนี้ครับกระทรวงคมนาคมเนี่ยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทางด้านผู้ใช้บริการผู้โดยสารลูกเรือและทั้งสายการบินตามมาตรฐานของการบินระหว่างประเทศ ICAO การประสานงานเนี่ยครับก็คือเราต้นทางเนี่ยของเราเนี่ยก็จะเริ่มการป ประสานงานทางด้านการข่าวมากขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงยุติธรรมปปส.หรือว่าตำรวจปปส.แล้วก็ทางสนามบินก็จะมีการประสานงานกันทางด้านการข่าวมากขึ้นส่วนทางต้นทางเนี่ยก็คือทางสนามบินเนี่ยครับก็คือเราก็จะมีการตรวจเข้มงวดขึ้นครับแล้วก็เรื่องนโยบายของ Zero Trust ด้วยแล้วก็มีK9 ที่จะต้องมีการตรวจดมกลิ่นความถี่สุ่มตรวจมากขึ้นและอีกเรื่องนึงคือเรื่องการตรวจกระเป๋าก่อนขึ้นเครื่องครับที่เขาเรียกว่าเกตสกรีนนิ่งก่อนขึ้นประตูเครื่องบินเนี่ยอาจจะต้องมีตรวจค้นกระเป๋าในประเทศบางประเทศที่ต้องการความ
5: ที่ต้องเข้มงวดเป็นพิเศษ
6: เข้มงวดสูงครับเรื่องนี้มันเป็นภาพลักษณ์ของประเทศครับเราเป็นทัพของสายการบินแล้วก็ของการบินในภูมิภาคเอเชียผมแล้วก็กระทรวงคมนาคมเนี่ยขอยืนยันว่าเราเนี่ยพร้อมที่จะเพิ่มมาตรการแล้วก็ยกระดับระบบความปลอดภัยและก็การรักษาความปลอดภัยของสนามบินของเราให้แข็งแรงมากขึ้นครับผม
0: ค่ะนั่นหมายความว่าถ้าจากนี้ไปอย่างผู้โดยสารขาออกเนี่ยก็อาจจะมีน้องๆ K9 ที่จะมาเดินสำรวจสัมภาระด้วยอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
6: ครับในมาตรการเป็นรูปธรรมเนี่ยก็คือต่อไปเนี่ยจะมี K9 เนี่ยสุ่มตรวจขาออกด้วยครับผมเพิ่มมากขึ้นครับแล้วมีความถี่เพิ่มมากขึ้น
5: ตรวจทุกเที่ยวที่เดินทางออกเลยไหมคะหรือเฉพาะประเทศที่มีความเข้มข้นในการที่จะตรวจสอบเรื่องของ
6: เป็นทุกเที่ยวแหละครับก็เป็นก็คือเดินตรวจเลยครับผม
5: ค่ะทีนี้ในเครื่องสแกนค่ะรัฐมนตรีเห็นบอกว่าทาง AOT เขาก็มีการอธิบายมาก่อนหน้านี้สุวรรณภูมิก็อธิบายมาก่อนหน้านี้ว่าปกติแล้วพวกเครื่องสแกนเนี่ยมันจะตรวจจับเฉพาะโลหะเฉพาะพวกสารตั้งต้นของวัตถุระเบิดทั้งหลายมันสามารถที่จะปรับมาให้มันครอบคลุมไปถึงเรื่องของการตรวจสอบยาเสพติดเพิ่มเติมได้ด้วยหรือไม่นะคะ
6: มันการตรวจสอบโดยเครื่องเนี่ยมันน่าจะไม่ 100% ครับโดยทั่วไปน่าจะเป็นสุนัขดมกลิ่นเนี่ยแหละครับที่สามารถตรวจได้ประมาณ 100% เกือบ 100% ครับผมคร
0: ับมันจะมีประเด็นนึงอย่างการประเมินความเสี่ยงของลูกเรือค่ะที่ปกติแล้วน่าจะประเมินต่ำกว่าผู้โดยสารทั่วๆไปอะค่ะตรงนี้จะมีการปรับมาตรการอย่างไรบ้างคะ
6: กรณีลูกเรือเนี่ยปกติแล้วเนี่ยลูกเรือก็ผ่านเครื่องตรวจปกติเหมือนกันครับ
5: ค่ะ
6: แต่ว่าแต่ในสนามบินใหญ่ๆเนี่ยผู้โดยสารจำนวนมากเนี่ยลูกเรือก็จะมีช่องทางพิเศษที่จะผ่านจริงๆแล้วก็ไม่ใช่อภิสิทธิ์ชนนะครับแต่เป็นการอำนวยความสะดวกให้เร็วขึ้นแค่นั้นเองแต่ต่อไปเนี่ยก็คือผมทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยได้แนะนำทางกปท.ให้ทางกปท.เนี่ยเน้นย้ำว่าห้ามลูกเรือเนี่ยรับฝากแล้วก็รับหิ้วของแล้วต่อไปเนี่ยก็คงต้องมีนโยบายซีโร่ทรัสต์ครับที่ก็ต้องมีการตรวจเหมือนบุคคลปกติครับผม
5: ค่ะเท่ากับว่าหลังจากนี้จะต้องไปเข้มงวดกับทางสายการบินให้ไปเข้มข้นกับพนักงานด้วยใช่ไหมคะว่าห้ามมีลักษณะของการรับหิ้วใดๆก็ตามอะค่ะ
6: ก็ต้องเหมือนผู้โดยสารปกติครับผม
5: ค่ะแล้วทีนี้ค่ะในกรณีของสายการบินไทยซึ่งก็เป็นต้นสังกัดของแอร์คนที่ไปเกิดเรื่องที่ออสเตรเลียด้วยมีการพูดคุยสอบถามเพิ่มเติมด้วยหรือไม่คะเกี่ยวกับเรื่องของพฤติการที่เกิดขึ้นหรือว่าในกรณีที่จะต้องไปดูแลในเรื่องคดีความอย่างไรนะคะ
6: เรื่องนี้ผมมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่น่าจะเกี่ยวกับทางสายการบินแต่ถ้าถามว่าภาพลักษณ์จะมีผลกระทบต่อสายการบินไหมก็คงต้องมีบ้างครับแต่ทางการบินไทยเนี่ยก็ก่อนที่จะรับพนักงานเนี่ยก็จะได้มีการตรวจประวัติอาชญากรรมอยู่แล้วครับผม
0: คือมองว่าตรงนั้นน่าจะเป็นมาตรการที่เข้มงวดมากพอแล้วใช่ไหมคะ
6: ไอการกระทำความผิดเนี่ยก็น่าจะเป็นแค่ผมคิดว่าน่าจะเป็นแค่เรื่องเป็นครั้งคราวหรือว่าเป็นครั้งแรกหรือว่าไม่มั่นใจแต่ว่าในระยะต่อไปเนี่ยก็คือการทำงานระหว่างสายการบินแล้วก็ลูกเรือแล้วก็สนามบินแล้วก็ทางการข่าวของทางเกี่ยวกับผู้เกี่ยวข้องทางด้านการทางเดินอากาศเนี่ยก็ต้องมีการเน็ตเวิร์กแล้วก็ประสานงานกันมากกว่านี้ครับทั้งเรื่องของประวัติอาชญากรรมด้วยคร
0: ับ
6: ผม
0: รัฐมนตรีคะทางการออสเตรเลียไม่ว่าหน่วยงานไหนอะค่ะตอนนี้เขามีข้อกำหนดอะไรเพิ่มเติมหรือข้อเตือนมายังประเทศไทยบ้างไหมคะ
6: ตอนนี้ยังไม่มีแถลงการออกมาจากทางสถานทูตออสเตรเลียเลยครับ แต่ทราบมาว่าทางหน่วยงานออสเตรเลียที่รับผิดชอบโดยตรงAustralian Federal Police หรือ AFC หรือว่า Australian Border Force เนี่ยหรือ ABF เนี่ยมีท่าทีชัดเจนว่าน่าจะดำเนินการอย่างเข้มงวดครับกับกรณีนี้ครับแต่ยังไม่มีข่าวอะไรมาครับผม
5: คือตอนนี้ยังไม่มีแนวโน้มว่าอาจจะต้องมีการแบนหรือกระทั่งมีการเพิ่มยกระดับความเข้มข้นกับประชาชนทั่วไปผู้โดยสารปกติที่เดินทางจากไทยไปเข้าออสเตรเลียอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
6: ยังไม่มีแถลงการเป็นทางการครับผม
5: ค่ะแต่ว่าในมาตรการที่จะเพิ่มขึ้นในฝั่งเราอะค่ะอาจจะทำให้ผู้โดยสารเขาจะต้องมีเวลาในการไปเตรียมขึ้นเครื่องมากกว่าปกติหรือไม่อันนี้มีการพูดคุยกันแล้วหรือยังคะ
6: คือถ้าเป็นกรณีตัวอย่างถ้าเป็นเคนายที่ถ้าสมมติว่าจะต้องดมกลิ่นกระเป๋าทุกใบเนี่ยที
5: ่
6: เข้าบริเวณสนามบินเนี่ยผมว่าน่าจะต้องบวกเวลาเพิ่มอีก10-15 นาทีแล้วถ้ามีกรณีการตรวจค้นก่อนขึ้นเครื่องที่เป็นเรียกว่าเกตสกรีนนิ่งบางประเทศที่มีความเข้มงวดสูงเนี่ยครับถ้าต้องเปิดกระเป๋าก่อนเข้าเครื่องบินเนี่ยก็ต้องบวกเวลาเพิ่มอีกประมาณ10-15 นาทีอาจจะต้องใช้เวลาเพิ่มอีกประมาณครึ่งชั่วโมงครับผมแต่ว่านโยบายนี้ก็ยังไม่ได้หาหรือเป็นทางการครับเป็นแค่ความคิดเฉย
0: เป็นแนวทางใช่ไหมคะ
6: เป็นแนวทางเฉยๆครับ
0: ค่ะตอนนี้ค่ะการเดินทางออกนอกประเทศอาจจะไม่ได้หมายความถึงเฉพาะเรื่องการเดินทางทางอากาศถ้าเป็นทางเรือทางน้ำหรือแม้แต่ทางบกเองอะค่ะจะต้องไปมองเรื่องของการควบคุมเข้มงวดเพิ่มเติมด้วยอีกหรือเปล่าคะ
6: ก็คิดว่าไอกรณียาเสพติดเนี่ยครับจริงๆแล้วต้นทางเนี่ยในช่วง2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยการเดินพวกยาเสพติดที่เราพบที่เราทราบเนี่ยก็ถูกลำเลียงมาจากชายแดนทางสามเหลี่ยมทองคำแล้วก็เข้ามาที่กรุงเทพและปริมณฑลก็คิดว่าทางบกและทางน้ำเนี่ยก็ต้องมีมาตรการในการต้องการเรื่องยาเสพติดเหมือนกันครับผม
0: ค่ะแต่ที่อย่างการเดินทางผ่านทางเรือเนี่ยค่ะออกนอกประเทศนะคะกระทรวงคมนาคมจะวางมาตรการอย่างไรเพิ่มเติมด้วยไหมคะ
6: ต่อไปก็คงต้องมีการมีสุนัขเคนายเข้าไปดมกลิ่นเหมือนกันครับผม
5: ค่ะได้ค่ะ
6: ก็เป็นคาโก้หรืออะไรหลายที่ครับผม
5: ค่ะได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
5: พัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคือด้วยความที่เรื่องนี้มันค่อนข้างที่จะสร้างแรงผลสะเทือนต่อเรื่องของภาพลักษณ์ของประเทศอยู่ไม่น้อยเลยนะคะดังนั้นก็ต้องมายกระดับในมาตรการเข้มข้นซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยวันก่อนเราได้พูดคุยกับทางโฆษกของปปส.มาแล้วเขาก็บอกว่าวิธีการในการจะคัดกรองพวกยาเสพติดได้ดีที่สุดเนี่ยคือการใช้สุนัขด
0: ม
5: ดังนั้นวันนี้ก็เลยมีมาตรการคืออันนี้เป็นแค่มาตรการที่เป็นข้อเสนอเบื้องต้นน
0: ะ
5: ยังไม่ได้เคาะออกมาเป็นรูปธรรมว่าในลักษณะของการเพิ่มมาตรการเนี่ยจะมีดำริมาแล้วว่าจะต้องให้เคนายมาดมโดยเฉพาะในเส้นทางที่เขาจะมีความเข้มข้นกันเป็นพิเศษด้วยแต่ว่าในเรื่องของสายการบินเองอะค่ะก็มีการย้ำไปแล้วในเรื่องของกำชับในเรื่องของการรับจ้างหิ้วของเนี่ยมันไม่ควรจะมีอยู่แล้วเพราะว่าหลายสายการบินเองเอาเข้าจริงเขาก็มีกฎในการห้ามเรื่องนี้อยู่แล้วด้วยนะคะ
0: ค่ะไปดูการอภิปรายของสภาในเรื่องร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570นะคะวันนี้ไฮไลท์จะอยู่ที่งบประมาณกองทัพและองค์กรอิสระนะคะและช่วงค่ำจะมีการลงมติในวาระรับหลักการแต่ก็มีการประท้วงตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะหลังจากที่การอภิปรายไปพาดพิงถึงคดีหัวสวและกรณีปปช.ตีตกคดีซุกหุ้นนายศักดิ์สยามชิดชอบด้วยนะคะติดตามกับคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
7: ก็เป็นการอภิปรายของนางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์นะคะที่อภิปรายเสนอแนะให้องค์กรอิสระค่ะทบทวนการจัดสรรงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าด้วยค่ะวันสุดท้ายของการพิจารณาร่างงบประมาณปี2570ค่ะพรรคประชาชนก็วางประเด็นอภิปรายเกี่ยวกับการกระจายอำนาจท้องถิ่นซึ่งมีการหยิบยกกรณีการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นมาอภิปรายค่ะรวมถึงการอภิปรายงบกระทรวงกลาโหมกองทัพงบองค์กรอิสระทั้งกกต.ปปช.สตง.ค่ะโดยนางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์ก็หยิบยกงบขององค์กรอิสระที่ใช้ภาษีของประชาชนรวมกันแล้วกว่า 12,000 ล้านบาทค่ะชี้ว่าที่ผ่านมางบประมาณไม่ได้ถูก ใช้อย่างคุ้มค่าในภารกิจหลักและประชาชนยังคงตั้งคำถามถึงความโปร่งใสตั้งข้อครหาในการทำหน้าที่ทั้งงบบุคลากรงบการก่อสร้างค่ะแต่ไม่สามารถบริหารสัญญาได้ค่ะพบอาคารร้างที่ยังสร้างไม่เสร็จค่ะ

0: พร้อมชี้ถึงข้อกังขาเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของกกต.ค่ะในคดีหัวสว.มาอภิปรายพาดพิงสมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบันและอภิปรายเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของปปช.ในคดีซุกหุ้นของนายศักดิ์สยามชิดชอบค่ะและมีการนำรูปของนายศักดิ์สยามมาอภิปรายทำให้มีการประท้วงจากส.ส.พรรคภูมิใจไทยแต่ฝ่ายค้านพรรคประชาชนก็ประท้วงกลับต่อประธานในที่ประชุมค่ะ
1: การเอ่ยชื่อนามสกุลของผู้บุคคลภายนอกชัดเจนครับซึ่งเขาไม่มีโอกาสมาชี้แจงครับเพราะฉะนั้นต้องขอให้ท่านผู้อภิปรายได้โปรดระมัดระวังอยู่ในอภิปรายอยู่ในยติด้วยครับขอบคุณมากครับ
2: เนื่องจากว่าท่านเมื่อสักครู่นี้ผมดูอยู่นะครับท่านขึ้นภาพที่เป็นบุคคลภายนอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่อนุญาตนะครับในการนำรูปที่เป็นบุคคลภายนอกมา
3: ท่านประธาน
2: แสดงในประกอบ
3: ผมประท้วงท่านประธาน
2: นะครับครับเชิญครับ
3: ท่านประธานครับผมขอประท้วงท่านประธานครับท่านประธานวินิจฉัยแบบนี้ไม่เป็นกลางนะครับคือพอฝั่งรัฐบาลเนี่ยนะครับบอกว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ท่านประธานก็ไหลตามน้ำท่านประธานลองดูสิครับภาพเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็เบลอมาแล้วท่านประธานอาจจะไม่เห็นไม่ได้เห็นหน้าผมดูก็ไม่รู้เลยครับว่าใครขออนุญาตนะครับท่านประธานผมดูยังไม่รู้จริงๆครับว่าใครมีการเบลอมาแล้วครับแล้วก็จริงๆเนี่ยที่การอภิปรายเนี่ยนะครับสมาชิกเขาก็รับผิดชอบอยู่แล้วนะครับแล้วท่านผู้ประท้วงเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยฮะกับไม่ได้ใช้สิทธิ์ในการท่านจะเสียหายอะไรเลยครับแล้วองค์กรเนื้อหางบประมาณอยากให้ท่านประธานอดทนแล้วท่านผู้ประท้วงเนี่ยช่วยอดทนฟังนิดนึงครับ
0: นางสาวพัทธิดายังกล่าวถึงงบสตง.ค่ะตั้งคำถามถึงมาตรฐานการตรวจสอบองค์กรตัวเองกับองค์กรคนอื่นที่แตกต่างกันค่ะโดยเฉพาะมาตรฐานการปฏิบัติงานความโปร่งใสธรรมาภิบาลในการคัดเลือกผู้รับเหมาควบคุมการก่อสร้างการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ค่ะหลังจากเกิดเหตุการณ์ตึกสตง.ถล่มค่ะก่อนจะทิ้งท้ายค่ะว่าองค์กรอิสระปัจจุบันกำลังเป็นแกนกลางช่วยค้ำต้นไม้สีน้ำเงินให้เติบโตค่ะส่วนหลังจากนี้ก็ต้องติดตามการอภิปรายของส.ส.ทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลพร้อมทั้งการชี้แจงของรัฐมนตรีค่ะส่วนวิฝ่ายค้านค่ะก็ประชุมเพื่อที่จะหาข้อสรุปเกี่ยวกับการลงมติในช่วงค่ำวันนี้ด้วยค่ะ
4: ขอบคุณคุณยานีนะคะ
5: ขอบคุณค่ะ
4: คุณผู้ชมคะถ้ายึดตามไทม์ไลน์ศาลฎีกาเปิดไต่สวนคดี44ส.ส.อดีตพรรคก้าวไกลฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่กรณีเสนอแก้กฎหมายอาญามาตรา112นั้นคาดการน่าจะภายในสิ้นปีนี้จะทราบผลนะคะว่าเส้นทางของอดีตส.ส.กับสมาชิกพรรคก้าวไกลรวมถึงส.ส.พรรคประชาชนคนไหนจะได้ไปต่อคนไหนจะพอแค่นี้นะคะ
5: ค่ะเมื่อวานนี้ค่ะศาลฎีกาก็มีคำสั่งนัดไต่สวนพยาน17ปากรวม3นัดนัดสุดท้ายจะเกิดขึ้นวันที่27ตุลาคม2569แต่จะปีหน้าหรือจะปีนี้ที่เพิ่งก้าวข้ามสนามเลือกตั้งสก.และผู้ว่ากทม.มาหมาดๆนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิก็ยังคงย้ำในความมุ่งมั่นบนถนนการเมืองอยู่นะคะติดตามกับคุณอัชราโพสีในการบ้านการเมืองค่ะ

0: ค่ะวัดกระแสสนามเลือกตั้งท้องถิ่นล่าสุดกทมกับพัทยานะคะจริงๆแล้วความนิยมทางการเมืองของพรรคประชาชนเนี่ยไม่ได้ลดลงนะคะแต่ในทางการเมืองค่ายสีส้มกำลังเผชิญมรสุมที่ต้องพิสูจน์กันค่ะว่าจะถูกพัดพาให้พ้นจากถนนเส้นนี้หรือไม่นะคะทั้งที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิยังคงมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าต่อไปค่ะ
1: เพราะนั้นผมมองว่าในส่วนของพรรคประชาชนเองเนี่ยเรามองผลสำเร็จของการทำงานของการเมืองของพวกเราเนี่ยก็คือการผลักดันวาระที่ก้าวหน้าให้กับสังคมนะครับในส่วนของสนามกทมเองเมื่อกี้ทางคุณวิจารณ์เองคุณชัยวัฒน์เองก็ได้ตอบไปเยอะแล้วครับพวกเรามองว่าก็ยังพร้อมที่จะเดินหน้าทำงานนะครับวาระที่ก้าวหน้าให้กับเมืองต่อรวมถึงการผลักดันในสนามการเมืองระดับประเทศด้วยครับ
0: หัวหน้าพรรคประชาชนเท้งณัฐพงษ์ออกปากนะคะแม้ผู้สมัครผู้ว่ากทมของพรรคจะไม่ชนะการเลือกตั้งแต่ก็คาดหวังกับสกที่เดินเข้าสภากทมไปทำหน้าที่พัฒนาเมืองหลวงของประเทศได้อย่างจริงจังนะคะแล้วก็โดยส่วนตัวไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทไหนก็ยินดีที่จะทำงานมุ่งมั่นและแสดงความตั้งใจเพื่อให้ประชาชนเห็นเป็นที่ประจักษ์นะคะที่จะทำงานเพื่อประเทศชาติแล้วก็ประชาชนค่ะหากย้อนกลับไปเมื่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเมื่อปี2565ผู้สมัครผู้ว่านายวิโรจน์ลัคนาอดิศรได้อันดับที่3ด้วยคะแนนกว่า 250,000 ค่ะสกเข้าสภาได้14คนมาล่าสุดปี2569นะคะผู้สมัครผู้ว่านายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรได้อันดับที่3ค่ะด้วยคะแนนกว่า 170,000แม้จะลดลงและยังคงแพ้การเลือกตั้งนะคะแต่ก็ได้ส.ส.กลับมาเพิ่มขึ้นเป็น22คนเมื่อเทียบกับสัดส่วนถือว่ามาเป็นอันดับหนึ่งนะคะภาพรวมจาก2สนามนะคะนักวิชาการรัฐศาสตร์ชี้ว่าคะแนนใหม่ไม่เข้าคะแนนเก่าที่มีก็ถูกกระจายไปให้นายชัชชาติสิทธิพันธ์แต่ก็ต้องยอมรับว่าฐานคะแนนของพรรคประชาชนเนี่ยอยู่ในกทม.แล้วก็ยังได้รับไว้วางใจในการทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบฝ่ายบริหารจากระดับท้องถิ่นหรือว่าระดับชาติก็ตามค่ะ
2: แต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยสิ่งที่เรายืนยันได้ว่าพรรคประชาชนก็ยังมีฐานอยู่ที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งพอสมควรก็คือสก.การเลือกสก.คือตอนแรกเนี่ยมีบางฝ่ายก็ประเมินว่ายังเก่งพรรคประชาชนก็อาจจะได้แค่เท่าเดิมคือ14ภายใต้ความรู้สึกที่ว่าเอ๊ะตอนนี้กระแสก็เริ่มจะตกลงใช่ไหมครับแต่พอก็จริงเนี่ยก็แสดงให้เห็นชัดว่าคนกรุงเทพเนี่ยก็ยังไว้วางใจพรรคประชาชนในแง่ของการทำงานเชิงการตรวจสอบอยู่นะเพราะสก.เนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของงานตรวจสอบ
0: แต่ไม่ว่าจะพ่ายแพ้อย่างไรนะคะมุ่งมั่นแค่ไหนก็มีข้อสังเกตเขาว่าค่ายสีส้มยังคงมีความนิยมทางการเมืองค่ะแต่ในทางกลับกันค่ะแวดวงการเมืองก็กอดน้ำกอดฝนเป็นมรสุมรุมเร้าในค่ายนี้ไม่หยุดยั้งนะคะล่าสุดคดีที่ลุ้นกันนะคะว่าคนของค่ายนี้จะได้ไปต่อหรือพอแค่นี้ไล่งวดเข้ามาแล้วค่ะเหตุที่ว่าคือเมื่อวานนี้ศาลฎีกานัดฟังนัดพร้อมผู้ความครั้งแรกในคดี44ส.ส.อดีตพรรคก้าวไกลค่ะฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงจากกรณีร่วมกันเสนอร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แล้วนะคะศาลมีคำสั่งนัดตรวจพยานหลักฐานในวันที่4สิงหาคมและกำหนดวันไต่สวนพยานปากแรกในวันที่25สิงหาคมส่วนอีก2นัดนะคะก็คือ22กันยายนแล้วก็27ตุลาคมรวมพยาน17ปากแล้วก็วางกรอบการพิจารณา1ปีโดยเป็นที่คาดการว่าภายในสิ้นปีนี้2569ก็น่าจะรู้ผลแห่งคดีด้วยค่ะ44คนในค่ายสีส้มนะคะก็คาดการกันค่ะว่าผลที่ออกมาตามกฎหมายจะมีทั้งรอดแล้วก็ไม่รอดแบบเหมาเข่งหรือว่าจะรอดหรือไม่รอดแบบเฉพาะบุคคลนะคะแต่ในทางการเมืองค่ะคดีนี้ก็อาจจะเป็นบทสรุปของแกนนำรุ่นที่3ของพรรคประชาชนนะคะเพื่อที่จะลดทอนความเข้มข้นของสีส้มลงได้ค่ะ
3: ค่ะขอบคุณคุณอัชรา
4: ขอบคุณค่ะ
3: ผู้ชมวันนี้ครบรอบ7วันของการสอบข้อเท็จจริงทุจริตสอบท้องถิ่นที่ปปช.ได้เปิดปฏิบัติการจับกุมการแก้ไขใบคำตอบในระบบได้แบบคาหนังคาเขาไปแล้วนะคะการแถลงที่เบื้องต้นกำหนดนัดหมายเอาไว้ในวันนี้ค่ะจะเป็นการหาข้อเท็จจริงของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของทางกระทรวงมหาดไทยแต่ปรากฏว่าเช้านี้ค่ะมีการแจ้งกับผู้สื่อข่าวขอเลื่อนการแถลงออกไปเป็นวันศุกร์แทนค่ะทั้งที่เมื่อวานนี้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.4คุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์เองจะออกมาบอกแล้วนะคะว่าความการสอบเนี่ยมีความคืบหน้าไปมากพบพฤติการที่สามารถบอกให้เห็นถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้แล้วก็ตามค่ะ
5: เราได้ความคืบหน้ามาเยอะแล้วเห็นพฤติการที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็
4: เดี๋ยวก็จะบอกได้ว่าความผิดพลาดมันเกิดขึ้นตรงไหนนะครับแต่ในส่วนของรายละเอียดใครที่เข้าไปเกี่ยวข้องอะไรยังไงให้ทางคณะกรรมการได้มาชี้แจงนะครับอันนั้นเนี่ยกระทรวงมหาดไทยลงลึกขนาดนั้นไม่ได้เพราะว่าส่วนที่กระทรวงมหาดไทย cover เนี่ยมันจะเป็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคนที่อยู่ในกระทรวงนะครับแต่ในส่วนของกรณีอื่นๆนะครับที่อยู่นอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยอันนี้เป็นในเรื่องของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงปปช.ที่กำลังทำงานลงรายละเอียดกันอยู่นะครับ
5: เปิดให้หน่อยได้ไหมคร
4: ับ ครับครับเท่าที่ผมทราบตอนนี้ยังตามตัวไม่เจอครับแล้วก็ทางทราบว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็มีความพยายามที่จะประสานไปนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังติดต่อไม่ได้นะครับ
3: คือความคืบหน้าหลังจากนี้อาจจะต้องไปตามทางปปช.เป็นหลักแล้วนะคะเพราะว่ามท.4เองก็บอกไว้แล้วบอกว่าจะไม่ระบุถึงตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีนะแต่ว่าจะมีเพิ่มเติมนั่นก็คือมีเรื่องของการพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหากับเยียวยาให้กับกลุ่มที่เขาได้คะแนนสอบเป็นศูนย์ซึ่งกลุ่มนี้เขายังคงติดใจสงสัยในเรื่องของข้อสอบกระดาษคำตอบกันอยู่ค่ะทีนี้ในส่วนของปปช.

0: ตอนนี้เนี่ยเตรียมดำเนินคดีตามมาตรา157กับอธิบดีสถ.นะคะเพราะว่ากำลังลงในรายละเอียดเรื่องของ TOR ต่อเนื่องซึ่งมองว่า TOR มันอาจจะไปเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ที่ได้รับจ้างตามไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีอธิบดีถึง3คนที่คาบเกี่ยวอยู่ในช่วงการจัดทำโครงการสอบบรรจุข้าราชการปกครองท้องถิ่นนะคะก็จะไปเริ่มกันที่ช่วงของการอนุมัติ TOR จัดซื้อจัดจ้างเกิดขึ้นตั้งแต่มีนาคมถึงกรกฎาคม68ค่ะช่วงแรกเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีนาคม68อันนี้เป็นยุคของนายนฤชาโคสาศิวิไลที่บอกว่าตัวเองเป็นแค่ผู้ที่ลงนามในประกาศให้มสว.ชนะการประกวดราคาเท่านั้นเองตอนนี้เนี่ยเป็นอธิบดีกรมการปกครองอยู่นะคะในช่วงทำสัญญาและจัดสอบจะเกิดขึ้นในยุคของร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ดำรงตำแหน่งระหว่าง29กรกฎาคมถึง11พฤศจิกายน68ตอนนี้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีอยู่ค่ะและในช่วงที่ตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นเนี่ยมันอยู่ในยุคของคุณธีรุธสุภวิบูลผลการจัดสอบเกิดขึ้น7ธันวาคม68ประกาศผลสอบ17กุมภาพันธ์69แต่ว่าการจับกุมกระบวนการแก้ไขไฟล์กระดาษคำตอบมันเกิดขึ้น23มิถุนายน69ค่ะซึ่งก็ทำให้ตัวเขาถูกสั่งย้ายและตอนนี้ปปช.ก็อาจจะเตรียมดำเนินคดีมาตรา157กับเขาด้วยกระบวนการไต่สวนกระบวนการดำเนินคดีกับข้าราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มต้นขึ้นในสัปดาห์หน้าค่ะข้อมูลของปปช.ระบุแบบนี้ค่ะว่ากลุ่มบุคคลที่จะถูกดำเนินคดีจะเป็นกลุ่มที่เอื้อประโยชน์ให้เขียน TOR แบบล็อกสเปคให้ผู้รับจ้างจัดสอบกลุ่มที่ร่วมกันจัดทำและแก้ไขคะแนนสอบผู้ช่วยเข้าสอบในแก้ไขคะแนนสอบเพื่อเป็นการช่วยผู้เข้าสอบกว่า 3,000 คนที่น่าจะเป็นกลุ่มที่จ่ายเงินแลกรับผลประโยชน์คนหนึ่งไม่ต่ำกว่า 300,000 บาทด้วยนะคะแต่ว่าสำหรับผู้รับจ้างจัดสอบก็คือมสว.เนี่ยทางรัฐมนตรีการอุดมศึกษาก็ออกมาบอกแล้วนะว่ามสว.เองเขายืนยันบอกว่าเขาทำตามระบบอย่างครบถ้วนรอบคอบและมีการส่งข้อมูลให้กับปปช.ไปแล้วด้วยค่ะ
1: การสอบของมสว.ค่ะสรุปแล้วมีการรายงานกลับมาบ้างไหมคะอาจารย
2: ์ถามคุยกับท่านปลัดกับท่านอัยการก็แบ่งเป็น2 ส่วนนะครับก็เรื่องเกี่ยวกับ TOR เนี่ยก็ทางมสว.ก็ยืนยันว่าทำตามระบบครบถ้วนแล้วก็ส่งข้อมูลครบหมดแล้วนะครับแล้วก็ได้ส่งข้อมูลให้กับปปช.หมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ตอนนี้ก็ทำเขาทำขนาดกันไปก็คือเขาก็ทำเรื่องเกี่ยวกับการสอบอะไรให้รอบคอบนะครับเพราะฉะนั้นก็เขาก็ยืนยันในสิ่งนี้นะครับก็เดี๋ยวลองดูว่าปปช.จะยังไง
1: ยังไม่มีการขอข้อมูลอะไรเพิ่มเติมใช่ไหมคะหลักฐานจากทางปปช.
2: ที่ทราบมาเมื่อวานก็ทางมสว.แจ้งว่าให้ไปหมดแล้วนะครับ
1: ทางสถ.ประสานอะไรบ้างไหมคะเรื่องของไฟล์เองอะค่ะไฟล์การสอบอะค่ะอาจารย์
2: ผมยังไม่ได้เช็คเรื่องนี้ยังไม่ทราบแต่ว่าท่านที่ถามก็คือว่าได้ให้ข้อมูล
0: สัปดาห์หน้าค่ะนอกจากปปช.จะเสนอบอร์ดดำเนินคดีแล้วยังจะมีการขยายผลในคดีอาญาตั้งแต่การปลอมเอกสารการนำเข้าข้อมูลเป็นเท็จลงระบบคอมพิวเตอร์ตามพ.ร.บ.คอมนะคะแล้วเดี๋ยวจะต้องเริ่มตรวจสอบเส้นเงินด้วยเบื้องต้นเนี่ยบอกว่าได้หลักฐานตัวบุคคลที่เรียกรับประโยชน์แล้วก็จะมีการไต่สวนขยายผลต่อไปเป้าหมายก็คือสรุปคดีให้เสร็จใน 3-6 เดือนค่ะ
3: ศาลสูงสุดสหรัฐได้ตัดสินให้คงสิทธิ์การได้รับสัญชาติแก่พลเมืองทุกคนที่เกิดในสหรัฐต่อไปนะคะส่งผลให้คำสั่งของฝ่ายบริหารที่มีผู้นำสหรัฐออกมาก่อนหน้านี้เป็นอันต้องถูกล้มเลิกค่ะขณะที่ผู้นำสหรัฐระบุว่าจะเดินหน้ากระบวนการในฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อยกเลิกสิทธิ์ดังกล่าวต่อไปค่ะดังนั้นทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐระบุผ่าน Truth Social ว่าศาลสูงสุดสหรัฐได้ตัดสินยืนยันที่จะคงให้การให้สิทธิ์พลเมืองสหรัฐโดยกำเนิดต่อไปนะคะซึ่งทรัมป์ระบุว่านี่เป็นเรื่องที่แย่มากๆสำหรับสหรัฐแต่ยังคงมีช่องทางแก้ไขเรื่องนี้ผ่านฝ่ายนิติบัญญัติในสภาคองเกรสและไม่จำเป็นต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ยุ่งยากพร้อมทั้งเรียกร้องให้สภาคองเกรสเริ่มต้นกระบวนการเพื่อยุติการให้สัญชาติโดยกำเนิดทันทีและให้คำมั่นได้ว่าจะสนับสนุนสภาคองเกรสในเรื่องนี้อย่างเต็มที่ ความเคลื่อนไหวนี้ก็มีขึ้นหลังจากคณะผู้พิพากษาศาลสูงสุดสหรัฐมีมติ 6-3 เสียงวินิจฉัยยืนยันการให้สัญชาติแก่ทุกคนที่เกิดบนแผ่นดินของสหรัฐต่อไปภายใต้บทแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสหรัฐครั้งที่14โดยผู้พิพากษาเสียงส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่ากฎหมายดังกล่าวมุ่งคุ้มครองทุกคนที่เกิดมาอย่างเสรีบนแผ่นดินนี้คำตัดสินดังกล่าวมีผลยกเลิกคำสั่งฝ่ายบริหารของทรัมป์ก่อนหน้านี้นะคะที่ให้อำนาจหน่วยงานรัฐบาลกลางปฏิเสธการให้สัญชาติแก่บุตรที่ผู้ปกครองไม่มีเอกสารการเข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมายได้ซึ่งอาจส่งผลต่อสถานะทางกฎหมายของเด็กหลายแสนคนกลุ่มเคลื่อนไหวด้านสิทธิผู้อพยพต่างก็ร่วมกันเฉลิมฉลองทันทีค่ะหลังจากที่ได้รับทราบผลคำตัดสินเช่นเดียวกับสมาชิกสภาคองเกรสจากพรรคเดโมแครตที่ระบุว่าคำตัดสินนี้ได้รักษาหลักการสำคัญที่สหรัฐยึดถือมานานกว่า100ปีและบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนรวมถึงยังแสดงถึงความล้มเหลวของทรัมป์ที่พยายามแบ่งแยกผู้คนตามเชื้อชาติศาสนาหรือประเทศต้นกำเนิดด้วยไมค์จอห์นสันประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจากริพับลิกันยอมรับว่าผิดหวังต่อคำตัดสินของศาลสูงสุดอย่างมากซึ่งอาจทำให้ประเทศต้องเผชิญกับความท้าทายที่หนักขึ้นในอนาคตพร้อมทั้งย้ำว่าบทแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเรื่องนี้มักถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดโดยผู้ที่เดินทางเข้ามายังสหรัฐเพียงเพื่อคลอดบุตรเท่านั้นค่ะ
0: ผู้ชมช่วงนี้บ้านเราก็ยังอยู่ในหน้าทุเรียนกันอยู่นะคะเป็นช่วงที่หลายคนอาจจะรอคอยในการรับประทานราชาแห่งผลไม้นี้กันในรอบปีบ้านเราเนี่ยราคาอาจจะยังทรงๆอยู่นะไม่ได้แตกต่างจากที่เคยซื้อขายกันทั่วไปแต่ว่าคุณจารุพรที่มาเลเซียเนี่ยปรากฏว่าราคาตกต่ำมากเลยเหรอคะ
1: ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งสวรรค์สำหรับคนรักทุเรียนในมาเลเซียนะคะเพราะว่าตอนนี้ราคาตกต่ำลงอย่างมากบางสายพันธุ์เนี่ยตกกิโลกรัมละไม่ถึง10บาทด้วยซ้ำค่ะไม่ใช่แค่บ้านเราเท่านั้นนะคะที่ขึ้นชื่อเรื่องของทุเรียนค่ะหลายประเทศในภูมิภาคนี้รวมไปถึงบ้านใกล้เรือนเคียงอย่างมาเลเซียก็มีทุเรียนสายพันธุ์ขึ้นชื่อเหมือนกันค่ะซึ่งช่วงนี้ก็ถือเป็นช่วงเวลากอบโกยเงินของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนแต่สถานการณ์ในมาเลเซียย่ำแย่เกินกว่าจินตนาการจากผลผลิตที่ล้นตลาดค่ะทำให้สถานการณ์พลิกผันกลายเป็นช่วงเวลาทองของผู้บริโภคแทนค่ะตลาดผลไม้โดยเฉพาะแผงขายทุเรียนที่มาเลเซียในตอนนี้ค่ะจะคึกคักไปด้วยลูกค้าจำนวนมากที่แห่กันไปซื้อทุเรียนราคาถูกแบบที่ไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนขณะที่บางร้านเนี่ยถึงขั้นขีดป้ายราคาแล้วขีดป้ายราคาอีกนะคะเพื่อลดกระหน่ำราคาทุเรียนแบบไร้ทางเลือกค่ะเนื่องจากคนขายบอกว่าทุเรียนมาเลเซียเนี่ยมีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งก็คือทุเรียนที่ร่วงวันนี้ก็ต้องเก็บวันนี้เลยค่ะเก็บไว้ข้ามคืนไม่ได้เก็บไปขายพรุ่งนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันดังนั้นจึงต้องขายออกไปให้หมดภายในวันนี้วันเดียวค่ะถ้าถามว่าที่ลดคือลดมากขนาดไหนนะคะอย่างมูซังคิงค่ะทุเรียนสายพันธุ์ขึ้นชื่อแล้วก็ทำเงินให้กับมาเลเซียยังลดลงไปถึง10เท่าด้วยกันนะคะปกติขายอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ90ริงกิตหรือว่าประมาณ730บาทตอนนี้เหลือเพียงกิโลกรัมละ9ริงกิตหรือประมาณ73บาทเท่านั้นค่ะส่วนทุเรียนพันธุ์อื่นๆเช่นหนามดำราคาก็ร่วงไม่ต่างกันเท่าไหร่นะคะแต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านที่ราคาหน้าสวนปัจจุบันนี้อยู่ที่ระหว่าง 1-4 ริงกิตหรือว่าแค่ประมาณ 8-30 บาทต่อกิโลกรัมเท่านั้นเองค่ะซึ่งแตกต่างกันไปตามพื้นที่เพาะปลูกคุณภาพแล้วก็ปริมาณการจัดส่งด้วยค่ะสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้ทำให้คนเรียกกันว่าเป็นปรากฏการณ์สึนามิทุเรียนค่ะเพราะว่าเปรียบเสมือนคลื่นยักษ์ทุเรียนที่ซัดถล่มเข้ามาในตลาดแบบที่ระบายกันไม่ทันขณะเดียวกันก็มีการคาดการณ์นะคะว่าราคาของราชาแห่งผลไม้ชนิดนี้เนี่ยจะยังคงอยู่ในระดับต่ำตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงเดือนสิงหาคมซึ่งแน่นอนว่าปรากฏการณ์นี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับคนรักทุเรียนอย่างมากค่ะ
4: Oh, it's definitely cheaper than the price that we usually buy back at home. So usually it's about, we purchase durians like 3 or 4 times a year. And back at home it can get up to 50, 60 ringgit a kilo. But here it's like 8 ringgit. You can get it for like 11, which is so much cheaper. And I think we've bought a lot more than we usually do anyway.
3: สาเหตุหลักๆที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์นี้เนื่องมาจากช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ค่ะพื้นที่เพาะปลูกทุเรียนในมาเลเซียเนี่ยเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมากซึ่งเมื่อเวลาผ่านพ้นไปจนถึงตอนนี้ต้นทุเรียนเหล่านั้นก็เติบโตเต็มที่แล้วก็ให้ผลผลิตพร้อมๆกันในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวปีนี้ค่ะส่งผลให้มีทุเรียนจำนวนมากเข้าสู่ตลาดภายในระยะเวลาอันสั้นอีกหนึ่งสาเหตุก็คือเรื่องของปัญหาการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศนะคะเพราะว่าไม่ตรงตามข้อกำหนดหรือว่ามาตรฐานการส่งออกไปยังประเทศนั้นๆโดยเฉพาะจีนแต่ปัญหานี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดกับทุเรียนเกรด C แต่ถ้าเป็นทุเรียนเกรด A แล้วก็ AB ยังคงขายได้ในราคาที่สมน้ำสมเนื้อค่ะแน่นอนว่าเมื่อขายออกไปข้างนอกไม่ได้ทุเรียนที่ตั้งใจจะส่งออกก็ต้องถูกนำกลับมาเทขายในประเทศจนทำให้ตลาดในประเทศเนี่ยอิ่มตัวเพราะว่ามีมากเกินความต้องการอย่างกระทันหันค่ะจึงทำให้กลไกราคาปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วภาวะสินค้าล้นตลาดที่เกิดขึ้นก็ได้กระตุ้นให้เกษตรกรหลายรายมองหาวิธีการใหม่ๆในการเข้าถึงผู้บริโภคแล้วก็เร่งระบายของออกไปให้เร็วที่สุดค่ะเช่นการไลฟ์สดขายผ่านแพลตฟอร์ม TikTok การขายตรงการเปิดทัวร์สวนไปจนถึงการจัดโปรโมชั่นบุฟเฟ่ทุเรียนค่ะและก็ไม่ใช่แค่มาเลเซียเท่านั้นด้วยสิงคโปร์เองก็กำลังเผชิญกับวิกฤตเช่นนี้ไม่ต่างกันถึงขนาดที่แจกให้ลูกค้าเอาไปกินฟรีๆแบบไม่คิดเงินเลยนะคะส่วนที่เหลือก็ไปวางขายบ้างในราคาเริ่มต้นเพียงแค่ประมาณ25บาทต่อลูกเท่านั้นเองค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้ทำให้ทางการมาเลเซียนิ่งนอนใจแต่อย่างใดนะคะเพราะมีการงัดมาตรการเร่งด่วนเช่นการรับซื้อทุเรียนจากเกษตรกรในราคาขั้นต่ำรวมไปถึงช่วยแปรรูปทุเรียนเพื่อเพิ่มมูลค่าด้วยค่ะนอกจากนี้คุณพิพิมลคุณจิราชาตายังมีการมองหาตลาดรับซื้อใหม่ๆนอกเหนือจากจีนด้วยค่ะ
0: ขอบคุณคุณจารุพรค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
0: ผู้ชมจากที่คาดการณ์กันว่าผลสอบทุจริตน่าจะเปิดได้ในวันนี้แต่อย่างที่รายงานไปเมื่อสักครู่ว่าเลื่อนไปเป็นวันศุกร์แทนนะคะทราบสาเหตุแล้วเพราะว่านายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะต้องนำรายงานไปสรุปแล้วก็เสนอต่อนายกรัฐมนตรีก่อนตอนนี้นายกก็อยู่ระหว่างเดินทางไปปฏิบัติภารกิจอยู่ต่างประเทศแล้วก็จะกลับไทยในวันพรุ่งนี้ค่ะดังนั้นน่าจะเปิดเผยได้ก็วันศุกร์ไปเลยนะ
3: คะแต่ก็มีข้อมูลจากปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะว่าวันนี้หารือกับทางประธานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงตอนนี้กำลังประมวลผลข้อมูลกันอยู่ทั้งมหาดไทยปปช.และตำรวจท่ามกลางการคาดการณ์ว่าเปิดเผยต่อสาธารณะวันที่3กรกฎาคมติดตามกับคุณเก็บมณีแก้วผลึกรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลนะคะเชิญค่ะ
5: ค่ะคุณพิมลคุณจิรชาตาคัทรัตของปลัดกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยล่าสุดว่าผลสอบเรื่องนี้นะคะใกล้จะเสด็จน้ำแล้วแล้วก็ยืนยันว่าจะต้องลากผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะมาลงโทษได้ให้ได้ทั้งหมดก่อนที่จะส่งให้ปปช.ดำเนินการตรวจสอบต่อค่ะท่ามกลางปมปัญหาที่ถูกเปิดออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นโดยเฉพาะการเกาะติดนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.4ในฐานะที่กำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.เหตุจึงออกมาเปิดเผยล่าสุดว่าพบมีผู้ที่เข้าสอบนะคะได้คะแนน0คะแนนมากถึง300คนเมื่อวานนี้เองค่ะโดยล่าสุดว่ามีการมีภารกิจที่สภาผู้แทนราษฎรนะคะแล้วก็คาดว่าช่วงบ่ายน่าจะเข้ากระทรวงค่ะสืบเนื่องจากการที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงนะคะชุดที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ค่ะจะตั้งขึ้นให้นายสันติธรยิ้มละไมนะคะรองปลัดกระทรวงเป็นประธานนั้นจะครบกำหนดการตรวจสอบเรื่องนี้ในวันศุกร์ที่3กรกฎาคมจากเดิมที่บอกว่าจะครบกำหนดวันนี้แต่ว่านับคาดเคลื่อนด้วยเหตุว่ามีวันหยุดราชการเสาร์อาทิตย์ด้วยได้มีการทาบเกี่ยวกับการทำงานอยู่ด้วยในขณะนี้แล้วก็เป็นที่คาดการว่าน่าจะรอรายงานผลสรุปต่อนายกรัฐมนตรีก่อนที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะค่ะประกอบกับมีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหลังจากที่ศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและมท.4ได้เรียกประชุมผ่านระบบออนไลน์พบว่ามีผู้ที่ได้คะแนนสอบเป็นผู้ได้คะแนนสอบนะคะ0คะแนนถึง300คนแล้วก็ได้จะมีการเรียกร้องนะคะให้ตรวจสอบอย่างละเอียดจากนี้ก็จะส่งข้อมูลทั้งหมดให้คณะกรรมการสอบเพื่อมีการพิจารณาประกอบนั่นเองซึ่งล่าสุดค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าว่ายังอยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ว่าใกล้เสด็จน้ำแล้วโดยยืนยันนะคะว่าจะต้องสาวให้ถึงทุกคนในกระบวนการและจะต้องส่งให้ปปช.ตรวจสอบต่อ
6: สอบในฐานะของกระทรวงมหาดไทยใช่ไหมครับก็จะมีผู้ที่บกพร่องอะไรของกระทรวงมหาดไทยด้วยที่จะต้องดำเนินการต่อไปแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือตำรวจเนี่ยเขาจะมีการสอบสวนคดีอาญาอันนี้เขาดำเนินการอยู่ซึ่งก็ทราบดี แล้วยิ่งหนักกว่านั้นก็คือปปช.เห็นไหมปปช.ก็เริ่มเขียนไทม์ไลน์แล้วปปช.นี่สามถึงหกเดือนเลยนะฮะแต่เขาก็มีตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าความถูกต้องคืออะไรบ้างอันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องคุยกันทั้งหมดเลยว่าให้ข้อมูลเป็นหนึ่งเดียวด้วยแต่ในส่วนของเราเนี่ยคือกระทรวงมหาดไทยเดี๋ยวเราก็ต้องชี้ให้ได้ว่ามีความบกพร่องผิดพลาดอย่างไรแล้วใครที่อยู่ในกระบวนการนี้
5: ทางนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังคงติดภารกิจต่างประเทศนะคะที่ประเทศฝรั่งเศสโดยมีกำหนดการเดินทางกลับไทยในวันพรุ่งนี้โดยวันนี้ก็ไม่มีวาระหรือภารกิจใดมอบหมายไว้นะคะสิ่งที่ต้องจับตาหลังจากนี้คือเมื่อผลสอบออกแล้วนะคะนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้แถลงด้วยตนเองหรือ

0: กป้องตัวเองรวมไปถึงคนที่พยายามจะใช้ช่องทางนี้ในการปกปิดข้อมูลสาธารณะติดตามจากรายงานคุณชาติชายถุงเงินค่ะ
1: นี่เป็นหลักฐานทั้งภาพและข้อความรวมกว่า13ชิ้นที่มีเนื้อหาในลักษณะด้อยค่าลดทอนความเป็นมนุษย์และบิดเบือนข้อเท็จจริงปะปนอยู่กับข่าวสารก่อนถูกเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ puroni.blogspot.com นางอังคณานีรภัยจิตนักสิทธิมนุษยชนและสมาชิกวุฒิสภาผู้ตกเป็นเป้าหมายของปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารหรือ IO ของเว็บนี้บอกว่าพบข้อมูลเผยแพร่มาตั้งแต่ปี2559ช่วงที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ในฐานะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและตลอดหลายปีที่ผ่านมาเธอพยายามติดตามหาผู้อยู่เบื้องหลังเว็บไซต์พร้อมเข้าแจ้งความให้ตำรวจสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดี
2: มันมีข้อความที่แบบว่าสร้างความเกลียดชังคุกคามทางเพศอะไรแบบนี้ค่ะเราก็ต้องไปนั่งไฮไลท์ให้ดูเนาะว่าข้อความตรงไหนบ้างซึ่งมันเยอะมากเลยค่ะซึ่งเอกสารทั้งหมดเนี่ย ก็ส่งสารด้วยอะไรเงี้ยว่าบางครั้งเนี่ยในเพจเนี่ยอาจจะปิดหน้าเรานะคะแต่ว่าระบุชื่อแต่ว่าพอมองก็เห็นอะไรแบบนี้ค่ะ
1: จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นหลังเมื่อมีการเผยแพร่รายงานของคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกรอมน.ในการอภิปรายในรัฐสภาปี2563ในรายงานงบประมาณฉบับนั้นระบุผลการดำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารของกอรมน.และพบว่าเว็บไซต์ puroni.blogspot.com เป็นหนึ่งในผู้ได้รับงบประมาณเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่วงปี2560ถึง2562นางอังคณาจึงนำรายงานฉบับนี้เป็นหลักฐานยื่นฟ้องกรอมน.ต่อศาลแพ่งฐานกระทำการละเมิดจนได้รับความเสียหายโดยศาลชั้นต้นมีคำพิพากษายกฟ้องและศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ให้กรอมน.ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน 120,000 บาทและมีคำสั่งให้ลบข้อมูลของเธอออกจากเว็บไซต์ทั้งหมด
2: จุดประสงค์ก็คือเพื่อที่จะยุติการกระทำแบบนี้สักทีเพราะว่าคือบอกตรงอย่างชาวบ้านอย่างเราอะค่ะเราไม่มีทางที่เราจะไปหาข้อมูลอะไรอะไรได้เลยนะคะ
1: หากมาพิจารณาความเห็นในชั้นศาลอุทธรณ์ระบุเนื้อหาว่าโจทก์ทำหน้าที่นักสิทธิมนุษยชนไม่ได้มุ่งหวังประโยชน์ส่วนตัวไม่เคยรับข้อเสนอหรือต้องการแบ่งแยกดินแดนศาลระบุข้อเท็จจริงรับฟังได้ตามที่โจทก์นำสืบเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การควบคุมกำกับดูแลระบบและการจัดการข้อมูลของกรอมน.ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอว์แสดงความเห็นกรณีนี้ว่าจากการพิจารณาของศาลจะถือเป็นบรรทัดฐานกรณีภาครัฐใช้ปฏิบัติการข่าวสารหรือ IO ต่อผู้เห็นต่างทางความคิด
3: คือศาลเนี่ยก็ต้องการให้เราเนี่ยพิสูจน์ไปจนถึงว่าวันที่กดโพสต์เนี่ยเป็นนายทหารนายไหนทำไปภายใต้คำสั่งกองทัพบกฉบับที่เท่าไหร่ซึ่งมันไม่มีทางที่ประชาชนอย่างเราจะได้มานะครับแต่คดีของคุณอังคณาเนี่ยก็มีหลักฐานเพียงพอที่พูดถึงเว็บไซต์ที่กองทัพบกเนี่ยได้ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อสร้างเว็บไซต์นั้นและเว็บไซต์นั้นเนี่ยก็กล่าวโจมตีคุณอังคณาในทางที่ผิดในทางที่เสียหายจริง
4: ๆหลายคนพอเห็นการถูกให้ความเห็นแย้งในเวลาพร้อมๆกันเนี่ยก็นึกว่าไปเรียกว่าปรากฏการณ์นั้นเป็น IO ไงซึ่งจริงๆแล้ว IO ตามคำจำกัดความจริงๆแล้วในทางทหารเนี่ยเขาจะใช้กับกิจการป้องกันประเทศนะครับแล้วก็ให้มีผลต่อฝ่ายตรงข้ามนะแต่ว่าการทำความเข้าใจหรือการสื่อสารกันภายในประเทศจริงๆแล้ว เราทุกคนน่าจะอยู่ฝ่ายเดียวกันหมด
1: นางอังคณามองว่าแม้คดียังไม่ถึงที่สุดแต่ควรเป็นบทเรียนสำคัญไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินชดเชยค่าเสียหายแต่ก็เท็จจริงยืนยันได้ว่ามีการปฏิบัติการ IO อยู่จริงฝ่ายความมั่นคงควรทบทวนและยุติการใช้ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารเพื่อโจมตีหรือด้อยค่าบุคคลที่มีความเห็นแตกต่างชาติชายถุงเงินไทย PBS รายงาน
0: เลือกตั้งท้องถิ่นกรุงเทพมหานครกันไปแล้วนะคะแต่ว่าปัญหาที่หลายๆคนอยากจะให้ผู้บริหารชุดใหม่แก้ก็คือปัญหารถติดค่ะปัจจุบันกทม.มีการใช้ AI ควบคุมสัญญาณไฟจราจรแต่ในเวลาเร่งด่วนก็ยังมีคำถามว่า AI มันจะช่วยได้จริง

หรือไม่ทางผู้อำนวยการวิจัยด้านนโยบายการขนส่งและโลจิสติกส์ TDRI เสนอแนะแบบนี้นะคะว่ากทม.พัฒนาเมืองรองรับการขนส่งสาธารณะสิ่งสำคัญก็คือให้ทำศูนย์ควบคุมไฟจราจรทั้งระบบติดตามจากรายงานคุณทาตรีจิรโพคินค่ะ

0: 4 แยกพระราม9 1 ใน 74 แยกที่กทม.ใช้ AI ควบคุมไฟจราจรเรียกว่าระบบ Adaptive Control และมีแนวคิดจะเพิ่มอีก50แยกในอนาคตเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดผู้ใช้รถใช้ถนนบอกว่าในช่วงกลางวันรู้สึกว่ารถติดน้อยลงแต่ในช่วงเวลาเร่งด่วนก็ยังรู้สึกว่ารถติดเหมือนเดิม
1: ครับรู้สึกว่าติดแต่ว่าความรู้สึกผมช่วงเช้ารู้สึกว่าเส้นสาทรเนี่ยจะน้อยลงจะติดน้อยลงกว่าแต่ก่อน

0: เกียรตินะครับรัฐมนตรีช่วยคมนาคมและสสภาคใต้สสภาคตะวันออกพรรคภูมิใจไทยหารือร่วมกับเครือข่ายหยุดกฎหมายขายแผ่นดินนำโดยนายประสิทธิ์ชัยหนูนวลและอดิศักดิ์ทัศนีนะครับตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันออกการหารือก็ได้ข้อสรุปที่ถือว่าสอดคล้องกับข้อเรียกร้อง5ข้อด้วยกันนะครับที่เครือข่ายยืนยันมาโดยตลอดในประเด็นแรกนะครับที่ถูกจับตาอย่างมากก็คือให้ยุติร่างกฎหมาย SEC ฉบับสนขนะครับซึ่งรองนายกพิพัฒน์ยืนยันหนักแน่นว่ากระทรวงคมนาคมจะไม่ผลักดันต่อหรือเสนอเข้าครม.อย่างแน่นอนนะครับ
1: จากการที่พวกเรามีทำความตกลงกันครม. SEC เราก็จะยกโดยตัวผมจะไม่นำครม. SEC ผ่านครม.เมื่อมันไม่เข้าครม.แล้วมันก็คงไม่มีพ.ร.บ. SEC เพราะว่าจากการเข้าครม.ก็คงจะต้องเข้าไปสู่สภาต่ออีกชั้นหนึ่งซึ่งถามว่าเมื่อเข้าสภาแล้วมันก็คงไม่ใช่เป็นระยะเวลาที่สั้นๆที่จะออกมาแต่เราก็พร้อมที่จะยกเลิกในส่วนของ SEC
0: ส่วนประเด็นโครงการแลนด์บริดจ์นะครับที่ให้สนขหยุดทุกกลไกพร้อมกับให้ตั้งคณะกรรมการเขียนแผนพัฒนาภาคใต้ใหม่โดยยึดศักยภาพภาคใต้เป็นหลักนะครับรวมไปถึงการศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์โดยการตั้งคณะกรรมการ3ฝ่ายทั้งภาครัฐภาคประชาชนและวิชาการไปศึกษาแผนพัฒนาภาคใต้คู่ขนานกับคณะกรรมการศึกษาชุดที่มีรองนายกเอกนิติธันประภาสเป็นประธานนะครับ
1: ก็เรามีการตกลงกันว่าเดี๋ยวเราจะตั้งคณะทำงานขึ้นมาชุดหนึ่งนะครับก็จะร่วมกันทำการศึกษาซึ่งคณะทำงานในชุดนี้ก็จะมีคุณประสิทธิ์ชัยเป็นแกนหลักแล้วก็เดี๋ยวจะมีเสนอทีมงานเข้ามาส่วนในทางกระทรวงคมนาคมนะครับตัวผมเองก็มอบหมายให้ทางผอ.สนข.นะครับเป็นตัวหลักของกระทรวงคมนาคมส่วนในภาคการเมืองตัวผมเองก็ได้มอบให้คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมเป็นตัวแทนฝ่ายการเมืองเพื่อจะได้ประสานตรงมาสู่ผมแล้วก็ประสานตรงไปให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้นี่ก็คือสิ่งที่พวกเรามีการหารือกันนะครับว่าจากการที่เราจะตั้งคณะขึ้นมาเนี่ยเราก็จะทำการศึกษาเป็นภาพรวมถึงความเหมาะสมต่างๆนะครับแต่แน่นอนในข้อกฎหมายเรื่องที่ดินก็ดีอะไรก็ดีเราจะไม่นำรูปแบบอันนี้ขอแจ้งมาเลยนะครับของ EEC มาใช้ในพื้นที่พัฒนาพื้นที่ภาคใต้เพราะว่ามันมีข้อกฎหมายหลายๆส่วนที่อาจจะมีความไม่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคใต
0: ้ส่วนข้อเรียกร้องให้ยุติการประกาศพื้นที่ EEC ขยายไปยังจังหวัดปราจีนบุรีนั้นนะครับรองนายกพิพัฒน์ยืนยันว่าจะนำเรียนต่อนายกเพื่อทบทวนการนำจังหวัดปราจีนบุรีเข้าเป็นจังหวัดใน EEC นะครับโดยทางตัวแทนเครือข่ายปราจีนบุรีปราจีนเข้มแข็งนะครับจะทำข้อมูลข้อเท็จจริงของจังหวัดนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและเลขาธิการ EEC ด้วยเพื่อที่จะยุติเพิกถอนจังหวัดปราจีนบุรีออกจากจังหวัดใน EEC นะครับรวมไปถึงการสั่งการให้สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามกระบวนการเร่งรัดการเยียวยาชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดระยองที่ได้รับผลกระทบจากการถมทะเลสร้างท่าเรือด้วยนะครับคุณผู้ชมครับข้อสรุปจากการหารือทั้ง5ข้อนะครับทางเครือข่ายหยุดกฎหมายขายแผ่นดินก็พึงพอใจแล้วก็ตอบรับนะครับประกาศยุติการชุมนุมหลังจากที่ได้รับหนังสือยืนยันเป็นข้อตกลงนะครับแต่สิ่งที่ต้องจับตาหลังจากนี้นะครับวันนี้เราชวนพูดคุยกันต่อในรายการนะครับกับคุณประสิทธิ์ชัยหนูนวลครับเครือข่ายหยุดกฎหมายขายแผ่นดินแล้วก็ในฐานะประธานกลุ่มศึกษาการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือว่า SEC Watch ด้วยนะครับสวัสดีครับคุณประสิทธิ์ชัยครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ครับต้องบอกว่าท่าทีเนี่ยทางเครือข่ายเมื่อวานนี้หลายคนออกมาบอกว่าตอบรับข้อเสนอทั้ง5ข้อแล้วก็รู้สึกตัวเองเนี่ยกลับบ้านได้แล้วแล้วก็น่าจะวางใจได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าเรามองในมุมนี้นะครับที่คุณพิพัฒน์ออกมาให้ความชัดเจนว่าจะมีเรื่องของการชะลอเรื่องของการที่จะไม่ดันต่อทุกร่างที่ในส่วนของทุกพรรคการเมืองด้วยฮะ

0: ณเวลานี้เนี่ยในส่วนของเครือข่ายเราวางใจได้หรือยังครับหรือว่ามีความกังวลว่าจะมีไปมีดีลอื่นอีกหรือว่าจะมีการสอดไส้อะไรอีกนะครับ
1: คือผมคิดว่าต้องดูประเด็นกฎหมายเลยนะครับประเด็นแรกเนี่ยเรื่องของ SEC เนี่ยถ้าจะทำให้ไม่ไปต่อเนี่ยคืออะไรก็มีข้อพิจารณาว่าถ้าเป็นกฎหมายของพรรคการเมืองเนี่ยนะครับก็พรรคภูมิใจไทยก็ประกาศแล้วว่ามันสิ้นสภาพไปแล้วที่จะดำเนินการต่อเหลือแค่ร่างสนคครับทีนี้ร่างสนคถ้าจะไม่ทำให้ไปต่อเนี่ยนะครับโดยขั้นตอนทางกฎหมายคือกระทรวงคมนาคมจะต้องไม่เสนอเข้าสู่คณะรัฐมนตรีก็จะทำให้ร่างกฎหมายตัวนี้ตกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าทั้งร่างของพรรคการเมืองที่อยู่ในสภาซึ่งหมดอายุไปแล้วเหลือร่างสนคซึ่งเป็นอำนาจโดยตรงของรัฐมนตรีครับที่จะเสนอหรือไม่เสนอเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานตามข้อตกลงคือต้องยกเลิกร่างพรบ ATC นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยตัวร่างพรบ ATC เนี่ยก็ถือว่ายุติไปโดยขั้นตอนตามกฎหมายนะครับประเด็นเรื่องของแลนด์บริดจ์เนี่ยเราต้องพิจารณาเป็น2แง่อย่างนี้นะครับแง่ที่1เนี่ยกลไกการดำเนินการตามกฎหมายหมายถึงว่าเส้นทางที่จะนำไปสู่การตอกเสาเข็มคือการก่อสร้างโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยต้องชะลอเอาไว้ก่อนนะครับในส่วนที่สองเนี่ยคือส่วนของงานศึกษาเช่นงานศึกษาของรองนายกเอกนิติเนี่ยเป็นหนึ่งงานศึกษานะครับซึ่งมันต้องเรียนว่ามันต้องแยกกันระหว่างขั้นตอนตามกฎหมายที่จะนำไปสู่การตอกเสาเข็มกับงานศึกษาเพื่อประกอบการตัดสินใจสิ่งที่เราเป็นข้อตกลงของเราคือในส่วนที่เป็นการดำเนินการตามกฎหมายที่จะนำไปสู่การตอกเสาเข็มเนี่ยให้หยุดไว้ก่อนอย่าเพิ่งดำเนินการต่อถ้าตรงนี้หยุดไว้ก่อนนะครับเรื่องของการดำเนินการโครงการแลนด์บริดจ์ก็ต้องยุติลงโดยขั้นตอนตามกฎหมายนะครับทีนี้ก็ไปดูอีกแง่หนึ่งแง่ที่สองก็คืองานศึกษาเพื่อประกอบการตัดสินใจก็คือรองนายกเอกนิติกับอีกการหนึ่งครับที่เป็นข้อตกลงเมื่อวานก็คือเราจะตั้งกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อทำแผนแม่บทการพัฒนาภาคใต้ซึ่งไอตัวแผนแม่บทตัวนี้ครับก็จะมีผลต่อแลนด์บริดจ์ด้วยนั่นหมายความว่าแลนด์บริดจ์ที่ถูกชะลอไว้โดยกลไกทางกฎหมายเนี่ยจะทำต่อหรือไม่เนี่ยให้ดูผลจากกรรมการสองชุดครับกรรมการชุดแรกคือชุดเอกนิติกรรมการชุดที่สองก็คือชุดที่จะแต่งตั้งขึ้นมาใหม่ครับในการทำแผนแม่บทภาคใต้ซึ่งก็ต้องทำแผนโดยรวมครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งอย่างเดียวเพราะนั้นข้อที่สองเวลาเป็นแบบนี้ปั๊บเราก็เชื่อมั่นว่าการเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นของแลนด์บริดจ์เนี่ยมันจะเกิดจากกลไกการศึกษาของแผนแม่บทภาคใต้ด้วยซึ่งจะเสร็จในจังหวะไหนเนี่ยก็ยังไม่กำหนดนะครับอาจจะต้องใช้เวลาเป็นปีสองปีนะครับเพราะว่าแผนแม่บทเนี่ยก็ต้องใช้เวลาทำกันพอสมควรอันนี้ในส่วนของโครงการแลนด์บริดจ์ก็จะเป็นข้อตกลงในลักษณะนี้ส่วนที่3คือเขียนแผนพัฒนาภาคใต้ใหม่ก็จะมีการตั้งคณะกรรมการร่วมกันครับซึ่งตรงนี้ยังจะมีเวลาในการพิจารณาเรื่องกรอบเวลาอำนาจหน้าที่แล้วก็จำนวนนะครับอีกประมาณสักวัน2วันครับที่ตกลงกันไว้ว่าเราจะเสนอร่วมกันอันนี้ก็จะเป็นข้อตกลง3ข้อหลักครับแล้วก็ตกลง3ข้อหลักนี้ก็มีบันทึกความบันทึกข้อตกลงนะครับร่วมกันระหว่างรองนายกรัฐมนตรีกับเครือข่าย ATC วัดครับอันนี้ก็เป็น3ประเด็นซึ่งเราเชื่อว่าข้อตกลงทั้ง3ประการก็จะสามารถมีผลในการบังคับใช้จริงครับผม
0: ครับส่วนอีกประเด็นนึงที่สำคัญเหมือนกันก็คือข้อเรียกร้องในประเด็นที่4นะครับที่มีการเรียกร้องให้ยุติการประกาศพื้นที่ EEC เพิ่มเติมนะครับในส่วนของจังหวัดปราจีนบุรีที่หลายคนมีความกังวลเรื่องของการเข้าไปตักตวงทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ฮะเรื่องนี้เนี่ยคุณพิพัฒน์ไม่ได้บอกว่าจะยุตินะฮะแต่ว่าจะนำเรื่องนี้เนี่ยไปเรียนกับนายกรัฐมนตรีให้พิจารณากันอีกครั้งนึงเรื่องนี้นี่ทางเครือข่ายถือว่าวางใจได้หรือยังหรือว่ายังจะต้องจับตาเรื่องนี้ในแง่มุมไหนอีกครับ
1: ครับต่อประเด็นข้อเรียกร้องนี้เนี่ยนะครับเมื่อวานก็ชี้แจงของรองนายกรัฐมนตรีนะครับก็เป็นไปตามนั้นแล้วก็มีการอ้างอิงนะครับว่าในที่ประชุมเนี่ยหน่วยงานสภาพัฒน์ไม่เห็นด้วยในการเอาปราจีนไปเป็นจังหวัดที่4จึงต้องรองานศึกษาของสภาพัฒน์ก่อนแล้วก็ทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยนะครับเครือข่ายปราจีนเข้มแข็งก็ยืนยันว่าจะต้องไม่นำปราจีนเป็นจังหวัดที่4ฉะนั้นเนี่ยรองนายกก็ บอกว่าตอนนี้การนำไปสู่จังหวัดที่4เนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นเพราะว่าสภาพัฒน์ไม่เห็นด้วยทีนี้เครือข่ายประจีนก็เลยบอกว่าถ้าเช่นนั้นเนี่ยเราขอถอดออกมาเลยรองนายกก็บอกว่าจะนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเนื่องจากว่าประธานกรรมการ EC เนี่ยเปลี่ยนเป็นนายกแล้วซึ่งเครือข่ายประจีนเข้มแข็งก็เห็นด้วยนะครับแล้วก็ตกลงที่จะเป็นข้อเสนอตามนี้ครับซึ่งหมายความว่าในการเจรจานะครับก็ผมในส่วนของภาคใต้นะครับส่วนปราจีนเนี่ยก็จะมีเครือข่ายประจีนเข้มแข็งส่วนข้อเรียกร้องข้อสุดท้ายก็คือของพี่น้องระยองครับเรื่องของการชดเชยเยียวยาซึ่งเมื่อวานเนี่ยพอมาถกเรื่องเทคนิคเรื่องกลไกกันเนี่ยก็สรุปว่าทุกอย่างจะต้องทำให้เสร็จภายใน6เดือนโดยมีรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจะเป็นกลไกสำคัญในการที่จะเคลียร์ข้อขัดข้องต่างๆเนี่ยนะครับให้ยุติภายใน6เดือนอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของพี่น้องระยองนะครับซึ่งในที่ประชุมเมื่อวานนะครับตัวแทนของพี่น้องระยองก็เห็นชอบตามข้อเสนอนี้ครับผม
0: ครับผมในส่วนของการเยียวยาเนี่ยที่ไม่ได้รับการเยียวยามาเนี่ยผลกระทบนาน6ปีนะฮะเรามองว่า6เดือนที่มีการรับปากนะฮะจะต้องใช้กลไกอะไรที่มันชัดเจนมากกว่านี้เพราะ6เดือนดูเหมือนระยะเวลาไม่นานนะครับ
1: ครับเมื่อวานเท่าที่คุยกันนะครับก็จะมีประเด็นเรื่องของขั้นตอนซึ่งระหว่างส่วนกลางกับจังหวัดเนี่ยนะครับมันยังมีความไม่ชัดเจนหรือว่าส่งกันไปส่งกันมากับอันที่2ครับที่คุยกันเมื่อวานก็อาจจะมีปัญหาเรื่องว่าเอาจ้างเงินมาจากไหนนะครับซึ่งทั้ง2ประเด็นนี้ครับก็รองปลัดสำนักนายกเนี่ยก็จะเข้าไปคลี่คลายนะครับเป็นตัวประสานในการเข้าไปคลี่คลายทั้งเรื่องของกลไกที่มันชักช้าอยู่กับเรื่องของตัวเงินครับว่าจะต้องเอาเงินมาจากตรงไหนนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าก็จากพี่น้องระยองเองก็เท่าที่ติดตามเรื่องนี้มาเขาก็เห็นด้วยนะครับแล้วก็คิดว่ากลไกเนี้ยน่าจะนำไปสู่การเยียวยาได้ไปใน6เดือนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเรียนว่า6ปีแล้วนะครับกว่าเขาจะมาถึงตรงนี้ได้และมาถึง6ปีนี้ไม่ได้รับการเยียวยาเลยซึ่งมันก็เป็นบทเรียนสำคัญว่าการเกิดกลไกกฎหมายเขตพิเศษเนี่ยนะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านเนี่ยมันเห็นชัดมากที่ระยองว่ามันไม่ได้รับการเยียวยามันไม่ได้เป็นกลไกพิเศษสำหรับคนไทยแต่เป็นกลไกพิเศษสำหรับนักลงทุนต่างชาตินะครับผมคิดว่าเคสของระยองเนี่ยเป็นเคสที่ชัดเจนมากนะครับว่าพี่น้องประชาชนจะถูกทิ้งอย่างแน่นอนถ้ามีกฎหมายเขตพิเศษครับ
0: ครับสุดท้ายครับคุณประสิทธิ์ชัยครับหลังจากนี้เนี่ยทางเครือข่ายจะมีการจับตายังไงบ้างเพราะว่าหลายคนมองว่า5ข้อเรียกร้องนี่ถือว่าปิดดีลแล้วจริงๆแล้วมีข้อไหนหรือว่าการเคลื่อนไหวหลังจากนี้จะมีการเคลื่อนไหวยังไงต่อไปบ้างไหมครับ
1: ครับในส่วนของภาคใต้นะครับเราคิดว่าความชัดเจนที่เราคิดเรียกที่สุดก็คือตัวพรบ HDC ครับแล้วพอเราไปตรวจสอบขั้นตอนทางกฎหมายแล้วเนี่ยพอมันไม่ถูกเสนอโดยกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็ทุกอย่างมันก็จะจบไปครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องมอนิเตอร์ต่อนะครับโดยเฉพาะกลไกของกรรมการในการจัดทำแผนพัฒนาภาคใต้ใหม่ครับซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นก็เรียกว่ากลไกที่จะต้องทำต่อเนื่องนะครับแล้วผมคิดว่าเวลาเราทำกลไกนี้ต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะนำไปสู่การตรวจสอบกำกับเรื่องอื่นๆด้วยครับเช่นเรื่องแลนด์บิดมีการแอบไปรับฟังความเห็นใหม่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเท่าที่ตกลงกันแล้วว่าจะไม่ทำต่อก็ถือว่าต้องเรียนตรงว่ามันก็ต้องมีการมอนิเตอร์ต่อครับแล้วผมก็อยากเรียนนี้ครับว่าสังคมตนหนึ่งก็กังวลว่าเดี๋ยวจะเกิดการเบี้ยวผมคิดว่าก็มันก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแหละครับเบี้ยวไม่เบี้ยวแต่ทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยเราต้องจัดกลไกในการมอนิเตอร์ต่อให้เบี้ยวก็กลับมาใหม่ได้ครับก็ผมก็ไม่ได้กังวลการเบี้ยวครับและแต่ก็ไม่ได้การันตีว่าเขาจะไม่เบี้ยว
0: ครับ
1: แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเบี้ยวครับผมคิดว่าประชาชนก็ต้องมาทวงครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเรียนว่าจะมีกลไกในการมอนิเตอร์อย่างต่อเนื่องครับผม
0: ครับผมวันนี้ขอบคุณคุณประสิทธิ์ชัยมากๆนะครับที่ให้ข้อมูลในเรื่องของการเรียกร้องของภาคประชาชนนะครับถือว่าตลอด9วันที่ผ่านมานี่ก็จับตากันที่หน้าทำเนียบรัฐบาลกันอย่างหนักเลยนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะครับ
1: ครับผมขอบคุณครับ
0: ครับก็ถือว่ามีอีกหลากหลายประเด็นที่ต้องจับตาต่อนะครับทั้งเรื่องของการมีส่วนของร่างของคณะกรรมการที่มีรองนายกเอกนิตินะครับที่มาเป็นประธานในการขับเคลื่อนร่างนี้ด้วยก็มองว่าเรื่องของการทำงานคู่ขนานฉบับนี้เนี่ยจะต้องจับตากันต่อนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีทิศทางเป็นอย่างไรเพราะว่าผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยภาคประชาชนมองว่าเป็นส่วนสำคัญนะครับรวมถึงการที่จะใช้ทรัพยากรในพื้นที่ทั้งน้ำหลายๆอย่างนะฮะก็ทำให้

0: หลายคนเนี่ยค่อนข้างมีความกังวลทั้งเรื่องของที่อยู่อาศัยทั้งเรื่องของมลพิษในพื้นที่ด้วยนะครับส่วนอีกเรื่องนึงครับคุณผู้ชมที่ต้องจับตาด้วยเหมือนกันนะครับคือเรื่องของความคืบหน้ากรณีลูกเรือสายการบินนะครับถูกจับกุมพร้อมเฮโรอีนที่ประเทศออสเตรเลียนะครับเรื่องนี้เนี่ยทางไทยบอกว่ากำลังเร่งตรวจสอบแล้วก็พยายามหาทางช่วยเหลือลูกเรือคนดังกล่าวนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเกี่ยวข้องกับขบวนการยาเสพติดหรือไม่หรือจริงๆแล้วเป็นเพียงแค่คนที่รับหิ้วสิ่งของพัสดุเท่านั้นนะครับส่วนแนวทางในการช่วยเหลือณเวลานี้นะครับคุณผู้ชมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศก็ระบุนะครับว่าลูกเรือคนดังกล่าวนั้นเวลานี้มีทนายความแล้วนะครับส่วนเรื่องของทางคดีนั้นตัวเองไม่ได้ก้าวล่วงการสืบสวนสอบสวนของตำรวจออสเตรเลียครับคุณผู้ชมครับนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบนะครับกรณีลูกเรือสายการบินไทยถูกตำรวจออสเตรเลียจับกุมในข้อหาลักลอบขนเฮโรอีนว่าตนเองนั้นทราบว่าในส่วนของสถานกงสุลไทยในออสเตรเลียได้เข้าไปดูแลให้ความช่วยเหลือแล้วนะครับซึ่งมีทนายความที่จะเข้าไปช่วยดูแลเรื่องของคดีอยู่ในขณะนี้จึงกำลังติดตามอย่างใกล้ชิดครับส่วนกรณีที่ออสเตรเลียมาตรวจสอบทางการไทยมีความคืบหน้ามากกว่าที่เป็นข่าวหรือไม่นายศิหศักดิ์กล่าวนะครับว่าก็คงจะต้องให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายเพราะเราต้องให้ทุกอย่างนั้นเป็นไปตามกระบวนการซึ่งต้องให้ความร่วมมือด้วยครับ
1: ก็เขาก็มีทนายความที่จะมาครับก็ช่วยในเรื่องของคดีนะครับก็เราก็ติดตามครับ
2: ตรงนี้ในส่วนของการตรวจสอบที่ทางออสเตรเลียมาตรวจสอบต้นทางกับทางไทยมันมีความคืบหน้าอะไรมากกว่าที่เป็นข่าว
1: ครับก็คงต้องตามกระบวนการกฎหมายนะครับก็ไม่คือตอนนี้เราก็ต้องให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการกฎหมายก็ให้ความร่วมมือนะครับ
3: ก็
1: ตอนนี้เขายังไม่ให้หนึ่งเขาไม่ให้ออกนอกประเทศเขาอยู่ภายใต้การควบคุมนะครับ
0: ส่วนเรื่องนี้จะกระทบกับภาพลักษณ์ของประเทศไทยหรือไม่นะครับนายศิหศักดิ์กล่าวว่าของพวกนี้เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับประเทศไทยเท่านั้นแต่ว่าในส่วนของสายการบินของประเทศไทยก็ต้องพยายามกำชับเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นอีกนะครับโดยมองว่าการทำงานของทางออสเตรเลียนั้นน่าจะมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นขึ้นและคงไม่ใช่แค่การตรวจเพียงอย่างเดียวแต่น่าจะมีข้อมูลหรือว่าแหล่งข่าวอื่นๆประกอบด้วยซึ่งกรณีของลูกเรือสายการบินคนดังกล่าวก็อาจจะมีเรื่องของข้อมูลและพิรุธอะไรต่างๆที่นำไปสู่การจับกลุ่มในครั้งนี้ด้วยนะครับมาดูความคืบหน้าทางคดีกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมทางไรเดอร์ที่ปรากฏในภาพกล้องวงจรปิดนำพัสดุส่งให้กับลูกเรือได้เข้าพบกับตำรวจสภ.สำโรงเหนือนะครับเพื่อที่จะแสดงความบริสุทธิ์ใจยืนยันว่าตัวเองเป็นเพียงพนักงานขนส่งที่รับงานผ่านระบบไม่ทราบว่าภายในนั้นมีพัสดุผิดกฎหมายโดยระบุนะครับว่าเป็นบุคคลที่ปรากฏในภาพจริงและเป็นผู้ส่งพัสดุดังกล่าวเมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาแต่ยืนยันว่าไม่ทราบว่าภายในกล่องนั้นบรรจุสิ่งอะไรไว้หรือว่ามีการซุกซ่อนยาเสพติดเนื่องจากเป็นการรับงานผ่านระบบของบริษัทขนส่งตามปกติโดยในวันเกิดเหตุมีพัสดุที่ต้องจัดส่งมากกว่า100ชิ้นกล่องดังกล่าวนั้นก็อยู่ในเส้นทางที่ตัวเองได้รับมอบหมายพอดีเมื่อไปถึงคอนโดมิเนียมก็ได้ส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามขั้นตอนทุกอย่างก่อนที่จะเดินหน้าส่งพัสดุในจุดอื่นๆต่อทันทีหลังจากทราบข่าวว่าลูกเรือสายการบินและก็เห็นภาพของตนนั้นถูกเผยแพร่ในสื่อก็เลยตกใจนะครับแล้วก็ตัดสินใจเข้าพบตำรวจในทันทีเพื่อลงบันทึกประจำวันพร้อมกับชี้แจงข้อเท็จจริงเพราะกังวลว่าจะถูกเข้าใจว่าตัวเองไปเกี่ยวข้องกับขบวนการนั่นเองนะครับทางด้านพันตำรวจเอกวิโรจน์ตัดโสนะครับผู้กำกับการสภ.สำโรงเหนือได้มอบหมายให้พนักงานสอบสวนสอบปากคำผู้ขนส่งพร้อมกับรวบรวมข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับพัสดุชิ้นดังกล่าวนะครับเพื่อที่จะขยายผลตรวจสอบต้นทางการจัดส่งรวมไปถึงผู้ส่งและเส้นทางของพัสดุผ่านบริษัทขนส่งเอกชนนะครับว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายค้ายาเสพติดหรือไม่เบื้องต้นตำรวจยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ไม่พบข้อมูลที่ชี้ว่าไรเดอร์นั้นเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดโดยการสอบสวนก็จะมุ่งไปยังผู้ส่งต้นทางและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดส่งพัสดุดังกล่าวต่อไปนะครับส่วนในช่วงบ่ายวันนี้นะครับเลขา ปปส.ครับจะประชุมกับหน่วยงานออสเตรเลียและตำรวจสอบสวนกลางออสเตรเลียนะครับประจำประเทศไทยซึ่งรูปแบบจะเป็นอย่างไรก็คงจะต้องจับตาเรื่องนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของคดีเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังรวมไปถึงเรื่องของภาพลักษณ์ของการบินในประเทศไทยด้วยนะครับที่จะต้องไปเชื่อมต่อกับประเทศต่างๆเรื่องนี้หลายคนมองว่าจะทำให้ไทยนั้นถูกแบ็คลิสต์หรือไม่นะครับเรื่องนี้อย่างที่บอกไปนะครับว่าทางรองนายกก็มองว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้แต่ว่าจะต้องมีมาตรการต่างๆในการตัดช่องว่างช่องโหว่ที่นำไปสู่การลักลอบขนยาเสพติดทั้งการออกนอกประเทศแล้วก็เข้ามาในประเทศให้ได้ด้วยนะครับส่วนอีกประเด็นนึงเหมือนกันนะครับที่เครือข่ายภาคประชาชนนะครับคุณผู้ชมมีการจับตาก็คือร่างพรบ.อากาศสะอาดนะครับแปลว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าอากาศเนี่ยดีนะฮะวันนี้ยังไม่มีฝุ่นแน่นอนครับเพราะว่าช่วงเวลานี้เนี่ยมีช่วงของฝนตกลงมาหลายคนบอกว่าอาจจะไม่ได้สนใจหรือว่าจับตาร่างกฎหมายฉบับนี้เท่าไหร่แต่ตอนนี้ก็ยังคงมีความเคลื่อนไหวในส่วนของรัฐสภาอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่าร่างฉบับนี้เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับหลังจากที่กมธ.วุฒิสภามีการประชุมนัดสุดท้ายไปเมื่อวานนี้นะครับเตรียมบรรจุเข้าสู่วาระที่2แล้วก็วาระที่3โดยมีการปรับแก้ไปกว่า100มาตรานะครับขณะที่กมธ.ภาคประชาชนก็มีความแสดงความกังวลด้วยนะครับว่าเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่สำคัญอาจจะถูกลดทอนจนทำให้ขาดประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาฝุ่นที่ต้นต่อนะครับโดยในการประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.อากาศสะอาดนัดสุดท้ายนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรนะครับแถลงไทม์ไลน์ก่อนส่งร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภาในวาระที่2และ3วันที่6ถึง7กรกฎาคมนี้นะครับก็คาดว่าจะใช้เวลาพิจารณา2วันเต็มเลยนะครับเนื่องจากกฎหมายมีทั้งหมด273มาตราโดยตลอดการทำงานครับกมธ.มีการประชุมรวมทั้งหมด16ครั้งมีการปรับแก้เนื้อหากว่า100มาตราเพื่อที่จะทำให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสามารถบังคับใช้ได้จริงนะครับเมื่อนักข่าวถามถึงการเพิ่มสัดส่วนของภาคเอกชนเข้ามาในคณะกรรมการหลายชุดครับนายวุฒิชาติระบุว่าเรื่องนี้เนื่องจากมีภาคเอกชนและวุฒิสภาวุฒิสมาชิกนะครับเสนอเข้ามาเพราะต้องการให้ก้าวเดินไปด้วยกันตั้งแต่แรกและกฎหมายเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนจะให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีการกำหนดโดยที่ฝ่ายที่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ได้เข้าร่วมเลยก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับ
3: ก็มีกรรมการในส่วนของกรรมการภาคเอกชนที่เขาเป็นคนเสนอเข้ามานะครับแล้วก็ในส่วนของวุฒิสมาชิกด้วยที่เสนอเข้ามาเหตุผลเพราะว่าเขาก็ต้องการให้แบบถ้าจะทำก็คือควรจะก้าวเดินไปด้วยกันตั้งแต่แรกควรให้ภาคเอกชนมีการรับรู้ว่าเรามากำหนดข้อตกลงเรามากำหนดวิธีการปฏิบัติอย่างนี้เลยนะคือไม่ใช่แบบให้เฉพาะภาคส่วนที่ต้องยอมรับว่ากฎหมายฉบับนี้คือมันเกี่ยวข้องกันทุกภาคส่วนเพราะฉะนั้นการที่จะไปให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ตัวกำหนดโดยที่ฝ่ายที่เขามีส่วนได้ส่วนเสียไม่เข้ามาเลยเนี่ยมันก็คงเป็นไปไม่ได้เราก็เลยกำหนดในเรื่องของภาคอุตสาหกรรมนะครับทางหอการค้าจังหวัดประธานอุตสาหกรรมจังหวัดเนี่ยเข้ามาด้วย
0: นายวุฒิชาติยังยืนยันเหตุผลของการปรับโครงสร้างคณะกรรมการอากาศสะอาดระดับจังหวัดด้วยนะครับโดยมีการเปลี่ยนจากประธานเป็นจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดว่าผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจสั่งการหน่วยงานของรัฐได้มากกว่าขณะที่นายกอบจยังคงมีบทบาทในฐานะรองประธานเพื่อทำงานร่วมกันโดยในช่วงท้ายนะครับนายวุฒิชาติก็มีการแถลงเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องจับตาโดยหลังจากผ่านความเห็นชอบของวุฒิสภานะครับหากร่างกฎหมายแตกต่างจากฉบับที่สภาผู้แทนราษฎรเคยผ่านเอาไว้ก็มีแนวโน้มที่จะต้องตั้งคณะกรรมการร่วม2สภาและคาดว่ากฎหมายอาจประกาศใช้ได้ในช่วงต้นปี2570นะครับทางด้านรองประธานกมธ.ในสัดส่วนภาคประชาชนครับยอมรับว่ายังมีอีกหลายประเด็นที่เห็นต่างจากกมธ.เสียงข้างมากและกังวลว่าเนื้อหาหลายส่วนถูกปรับแก้จนไปลดทอนกลไกสำคัญของกฎหมายโดยเฉพาะการเพิ่มสัดส่วนภาคธุรกิจในคณะกรรมการหลายชุดครับการเปลี่ยนโครงสร้างอำนาจระดับจังหวัดรวมไปถึงมาตรการคุ้มครองสิทธิประชาชนครับ
4: หมายเนี่ยออกแบบเอาไว้โดยให้มีสิทธิ์ของประชาชนเป็นพื้นฐานสิทธิ์ของประชาชนจะต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองแต่ว่าเวลานี้ดูเหมือนว่าโครงสร้างเดิมที่เราทำไว้อะมันถูกบิดไปเป็นว่าคนที่จะมาดูแลพรบ.ฉบับนี้มันคือสัดส่วนของภาคทุนที่จะเข้ามาเป็นคณะกรรมการเกือบทุกชุด จะได้ยินคำ

0: อ้างตลอดเวลาว่ามาตรานี้ก็เป็นภาระของทุนมาตรานั้นก็เป็นภาระของทุนของผู้ประกอบการแต่ไม่ได้ยินเสียงว่าแล้วเป็นห่วงผลกระทบต่อประชาชนอยู่ตรงไหนไงมันก็เลยดูแบบเหมือนมันกลับหลังหันน่ะเหมือนเมื่อผ่านชั้นส.ส.มาแล้วมาเจอชั้นส.ส.ว.เนี่ยเหมือนกระบวนการมันไม่ได้เหมือนเดิมละ
1: ด้านรองศาสตราจารย์คนึงนิดก็ยังย้ำด้วยนะครับว่าร่างกฎหมายฉบับนี้เกิดจากการเข้าชื่อของประชาชนกว่า 20,000 คนจึงหวังว่าการพิจารณาในชั้นวุฒิสภาจะยังคงรักษาหลักการสำคัญในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนและไม่ลดทอนประสิทธิภาพของกฎหมายในการแก้ปัญหาฝุ่นและมลพิษทางอากาศในระยะยาวด้วยนะครับประเด็นนี้ก็ต้องจับตานะครับวันที่6ถึง7กรกฎาคมนี้ที่จะมีการพิจารณาร่างกฎหมายเนี่ยตลอด2วันเต็มนะครับอย่างที่ได้รายงานไปว่าในประเด็นต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะนำมาสู่การมีกฎหมายที่ช่วยทำให้อากาศในประเทศไทยนั้นปราศจากมลพิษได้มากน้อยแค่ไหนรวมถึงมีการจัดการควบคุมผู้ที่ปล่อยมลพิษจากต้นตอเรื่องนี้หลายคนบอกว่ามีการร่างมีการเสนอกันมายาวนานหลายปีนะครับถ้าเกิดว่าจะมีร่างกฎหมายฉบับนี้ออกมาทั้งทีเนี่ยก็อยากจะให้ครอบคลุมเรื่องของความกังวลในหลากหลายประเด็นเหล่านี้ด้วยนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการตรงประเด็นสำหรับวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังรวมไปถึงประเด็นทางสังคมกลุ่มอื่นๆได้ผ่านช่องทางที่ขึ้นให้ด้านล่างนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะรับชมจับตารอบทิศพื้นที่ข่าวจากทุกภูมิภาคส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอัศนีอมรมูลีค่ะจับตารอบทิศนี้ยังคงเกาะติดความเคลื่อนไหวที่ชายแดนไทยกัมพูชานะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นสิทธิดินบ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วค่ะแม้ว่าเวลานี้ชาวบ้านบางส่วนสามารถเข้าไปยังพื้นที่ทำกินของตัวเองได้ตามปกติแล้วนะคะแต่ยังต้องอยู่ในเงื่อนไขโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่กำหนดค่ะรวมถึงเป็นไปตามมาตรการของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะคะหลังจากที่ฝ่ายความคงออกมาตรการควบคุมการเข้าออกพื้นที่ชาวบ้านที่จะเข้าไปภายในพื้นที่การเกษตรบริเวณรอยต่อระหว่างจุดตรวจการสังเกตการที่40และ41บ้านหนองจานพื้นที่หมู่3ตำบลโนนหมักมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วจะต้องลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่เพื่อขออนุญาตเข้าพื้นที่ตามข้อปฏิบัติของกองกำลังบูรพาค่ะหลังจากที่มีการประกาศมาตรการควบคุมการเข้าออกพื้นที่ห้ามบุคคลทั่วไปเข้าพื้นที่ควบคุมของทหารในช่วงเวลาตั้งแต่6โมงเย็นเรื่อยไปจนถึง6โมงเช้าและกำหนดให้ชาวบ้านที่มีพื้นที่ทำกินใช้เส้นทางเข้าออกที่กำหนดเท่านั้นนะคะประเด็นนี้กองทัพภาคที่1และโฆษกกองทัพบกยืนยันว่ามาตรการดังกล่าวเป็นการควบคุมพื้นที่ด้านความมั่นคงไม่ใช่การประกาศเคอร์ฟิวหรือว่าห้ามประชาชนออกนอกเคหสถานทีมข่าวไปสอบถามชาวบ้านหนองจานบางส่วนค่ะเห็นด้วยกับการจัดระเบียบครั้งนี้เนื่องจากมองว่าช่วยป้องกันเหตุไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าไปใช้พื้นที่ในการก่อเหตุความวุ่นวายและเป็นการสร้างความปลอดภัยคุ้มครองสิทธิ์ให้กับชาวบ้านซึ่งจะเข้าไปที่ทำกินของตัวเองได้อย่างปลอดภัยหลังจากก่อนหน้านี้ค่ะเคยมีบุคคลอื่นเข้ามาอ้างสิทธิ์ในที่ดินทำกิน
1: ส่วนเรื่องการแลกบัตรแล้วก็คิดว่าดีเพราะว่าคนที่เข้าไปก็ควรเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพื้นที่ตรงนั้นมันก็ทำให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องก็คือพยายามอยากเข้าไปให้มากที่สุดเพราะว่าเป็นการเข้าไปสร้างความวุ่นวายในบางส่วนด้วยค่ะ
2: ทหารเขาออกมาตรการความปลอดภัย2 เรื่องนี้มาก็คือ1เซฟชาวบ้านนะคะเพื่อไม่ให้โดนอาจจะมีกระสุนลูกปืนหลงเหลือวัตถุระเบิดอะไรเงี้ยมันก็ยังมียังเก็บไม่หมดบางที่ก็ยังมีอยู่ค่ะอีกอย่างนึงเขาก็เซฟเรื่องสิทธิ์ในที่ดินทำกินคนนอกห้ามเข้าไปวุ่นไปยุ่งเหยิงวุ่นวายในพื้นที่นะคะก็คือกันคนที่ไม่มีสิทธิ์เกี่ยวข้องกันออกมาเราจะได้รู้ว่าใครเป็นใครที่เข้าไประหว่างดีหรือหวังร้ายหรือเปล่าเราไม่ทราบนะคะ
0: จากจังหวัดสระแก้วค่ะมาดูความคืบหน้าในการก่อสร้างแนวรั้วตามความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชาแห่งแรกของประเทศไทยในพื้นที่ตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีกันบ้างนะคะล่าสุดคณะกรรมการความมั่นคงลงพื้นที่ไปติดตามพบว่าแนวรั้วคืบหน้าไปแล้วกว่า145แบ่งออกเป็น2ระยะด้วยกันค่ะระยะแรกที่บริเวณหลักเขตที่52ถึง54ระยะทาง 1.3 กิโลเมตรมีการสร้างถนนเข้าถึงพื้นที่และการก่อสร้างรั้วอย่างต่อเนื่องส่วนระยะที่2เป็นบริเวณหลักเขตที่54ถึง59ระยะทาง7กิโลเมตรสร้างถนนแล้วประมาณ600เมตรเพื่อรองรับการก่อสร้างรั้วช่วงถัดไปรวมระยะทาง 8.3 กิโลเมตรลักษณะของรั้วชายแดนเป็นแผ่นปูนทึบสูง 1.95 เมตรค่ะด้านบนเป็นรั้วลวดหนามความสูงรวมกำแพง 4.3 เมตรส่วนช่องว่างรั้วกำแพงที่มีกระแสดราม่าว่าจะเป็นช่องโหว่ให้กัมพูชาเข้ามาได้หรือไม่โดยเฉพาะกิจนาวิก

0: ชาวบ้านในพื้นที่บ้านหนองจานซึ่งอยู่บริเวณแนวเขตชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดสระแก้วไม่สามารถเข้าไปใช้ในที่ดินทำกินของตัวเองได้นะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะชาวบ้านเริ่มจะมีความหวังอีกครั้งหนึ่งสามารถที่จะเข้าไปทำประโยชน์ในที่ดินทำกินของตัวเองได้นะคะแต่ขณะเดียวกันค่ะการคืนสิทธิ์ในที่ดินก็ยังคงต้องติดตามอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการเก็บกู้วัตถุระเบิดรวมถึงการเดินหน้าพิสูจน์สิทธิ์และความชัดเจนระหว่างแนวชายแดนไทยกัมพูชานะคะติดตามเรื่องนี้กับคุณสุพัชชาอินทรฤทธิ์ค่ะ
1: ดีแล้วมันได้พื้นที่คืนนึกว่าชาตินี้ทั้งชาติไม่ได้คืน
2: กว่า40ปีที่รอคอยวันนี้ความหวังของนายลุยเที่ยงลายวัย80ปีกำลังกลับมาอีกครั้งหลังไปความมั่นคงของไทยเข้าควบคุมพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วได้จุดนี้เคยเป็นข้อพิพาทแนวชายแดนและไม่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ดินทำกินของครอบครัวตลอด4ทศวรรษ
1: ที่ตะวันออกจุดของหินตั้งหลักที่7ทิศเหนือจุดในพงศรีเพียทิศตะวันตกจุดโคกใช่มันทั้งหมดมัน77ไร
2: ่นี่เป็นฤดูกาลแรกที่นายลุยจะกลับมาหว่านเมล็ดข้าวลงบนพื้นดินของตัวเองอีกครั้งแม้สภาพดินยังไม่พร้อมสำหรับการเพาะปลูกแต่สิ่งที่ขุดลงไปคือความหวังเพื่อรอการเริ่มต้นของฤดูการหว่านข้าวรอบใหม
1: ่ขอให้แม่นางธรณีมันจะปกปักรักษาจากเจ้าหน้าที่เออทั้งของนาหมดทั้งหมดทุกคนนั่นแหละทั้งนักข่าวทั้งหมดที่มาช่วยปกปักรักษาลูกหลานเออแม่นางธรณีเอ้ยก็สู้ก็จะสู้เพื่ออยากได้เพื่อลูกหลานเนาะเพราะวันไหนก็มรดกของพ่อแม่เราก็ต้องสู้ต่อเพราะว่าแกจากไปแล้วเราก็ต้องสู้ต่อเพื่อลูกหลานเลี้ยงล้นไปข้างในนั่น
3: แหละแล้วที่นาของลุงตรงเนี้ยจะทำอะไรต่อ
1: ก็ลุงก็คิดจะหวานข้าวแค่นั้นล่ะจะทำแนวอย่างอื่นไม่มีหรอก
2: แม้นายลุยจะได้กลับมาทำกินบนที่ดินของตัวเองได้แล้วแต่การกลับคืนสู่พื้นดินนี้ยังไม่สมบูรณ์จากที่ดินกว่า50ไร่ตามเอกสารสิทธิ์สค.1สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้เพียงบางส่วนเท่านั้นอีก15ไร่ยังไม่รังวัดเพื่อออกโฉนดเพราะพื้นที่บางส่วนต้องสงสัยว่าอาจมีวัตถุระเบิดที่ยังตกค้างจากสงครามในอดีตเป็นจุดที่ฝ่ายความมั่นคงต้องตรวจสอบและประเมินความปลอดภัย
4: รุ่นไหนในรุ่นนี้ไม่เคยเห็น
2: แม้วัตถุระเบิดตกค้างมานานหลายสิบปียังอยู่ในสภาพพร้อมทำงานสิ่งที่ซ่อนอยู่ไม่เพียงสะท้อนร่องรอยของสงครามในอดีตหากยังเป็นอุปสรรคที่ทำให้การคืนที่ดินทำกินทุกขั้นตอนต้องอยู่ภายใต้ความปลอดภัย
5: ตรงนี้เข้าไปไม่ถึง5นาทีได้ประมาณ9ทุ่นตรงนี้ครับวันเก้าทุ
1: ่นแล้วมันเคยเห็นมีด้วยมีแต่ยางนั่นยางเหยียบไปยันใหญ่นั่นระเบิด
5: อันนั้นมันเป็น PMN ครับ
1: เอออย่างนี้ไม่เคยเห็น
5: อันนี้ก็จะเป็นอาจจะมี2แถวหรือ3แถวนั้นแล้วแต่ที่คอมเมนต์เขาจะวางอาจจะชั้นต่อไปอาจจะเป็นโรงผีก็ได้ต่อจากโรงผีอาจจะเป็น PMN ก็ได้ครับในแต่ละชั้นน่ะในการวางข้างหน้าอาจจะเป็นทุ่นระเบิดที่แบบมีสะเก็ดมีรั่วสะดุดเงี้ยข้างหน้าตัวนี้ที
1: ่แล้วไอ้พวกนี้แรงอัดมั้ย
5: ก็ทำให้ข้อเท้าขาดครับ
1: นั่นแหละเล้งอัน
2: การกลับคืนสู่ที่ดินของชาวบ้านกำลังเดินหน้าพร้อมกับกระบวนการทางกฎหมายขณะนี้สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้วสาขาอรัญญประเทศได้เข้ารังวัดที่ดินในพื้นที่บ้านหนองจานแล้ว7คนรวม8แปลงและอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อออกโฉนดให้แก่ผู้มีสิทธิ์ตามกฎหมาย
6: เอาจริงๆตอนนี้นะเหลือแค่หลักเขต48 49อ่ะที่ยังไม่มีใครมาจริงจังกับตรงนี
2: ้แต่สำหรับบริเวณแนวหลักเขตที่48 49บ้านอ่างศิลาพวกเขาถือเอกสารสิทธิ์นส.2และยังไม่สามารถเข้าไปทำกินได้ทั้งหมดจึงเรียกร้องให้เดินหน้าเจรจาปักปันเขตแดนไทยกัมพูชาเพื่อให้แนวเขตมีความชัดเจนเพราะจุดนี้เป็นที่ราบอยู่ไม่ไกลจากฝั่งกัมพูชาจึงกังวลเรื่องของความปลอดภัย
6: ทางกัมพูชาเนี่ยยอมรับแค่หลักเขต47แล้วเขาจะไม่พูดถึง48 49แล้วพอเราถามไปกับทางการเราก็บอกว่ายังไม่มีการตกลงจริงเรื่องจริงเลยยังไม่มีการตกลงฉะนั้นก็ ไม่รู้สิเราชาวบ้านที่อยู่ตรงนี้เราก็มีความ

0: กังวลนะเพราะว่าตรงนี้มันยังเป็นประเทศไทยอยู่นะถึงยังไงก็ตามว่าทางกัมพูชาไม่ยอมรับแต่ทางไทยอ่ะคิดว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้รัฐบาลเข้ามาดูตรงนี้ให้ด้วยว่ามันยังเป็นพื้นที่ประเทศไทยที่จะต้องได้รับการแบ่งเพราะมันยังมีประชาชนชาวไทยที่ได้รับความเดือดร้อนอยู
1: ่สำหรับชาวบ้านบ้านหนองจานที่อาศัยตามแนวชายแดนการได้กลับเข้าไปทำกินในที่ดินบรรพบุรุษอาจเป็นจุดเริ่มต้นเพราะสิ่งที่พวกเขารอคอยไม่ได้แค่โฉนดหรือเอกสารสิทธิ์ที่ดินแต่คือความชัดเจนของแนวเขตระหว่างประเทศที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตได้อย่างมั่นใจสุภัชชาอินทรฤทธิ์ไทย PBS รายงาน
2: ชาวบ้านชายแดนบางส่วนยังคงรอความหวังในที่ดินทำกินค่ะส่วนนักเรียนที่โรงเรียนบ้านตะลุกขินอำเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตรก็ยังรอความหวังห้องเรียนใหม่ที่มั่นคงและแข็งแรงนะคะหลังจากที่อาคารเรียนหลังเก่าถูกรื้อทิ้งและยังไม่มีงบประมาณเอามาสร้างใหม่ค่ะตอนนี้เด็กๆเขาก็เลยต้องไปเรียนในโกดังสำหรับการขายมะม่วงแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6รวม40คนจากโรงเรียนบ้านตะลุกหินตำบลวังทับไซอำเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตรต้องอาศัยโกดังรับซื้อมะม่วงเป็นห้องเรียนชั่วคราวค่ะหลังจากอาคารเรียนเก่าอายุกว่า50ปีชำรุดจนต้องรื้อทิ้งทั้งที่ยังไม่มีงบประมาณมาสร้างใหม่ทางโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต1จะให้ย้ายนักเรียนไปเรียนที่โรงเรียนแห่งใหม่ซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านออกไปอีกประมาณ5กิโลเมตรค่ะแต่ว่าผู้ปกครองไม่เห็นด้วยเพราะว่ากังวลเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้ผู้ปกครองต้องร้องเรียนไปยังผู้ราชการจังหวัดพิจิตรล่าสุดนางสาวธนียานายพินิจผู้ราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ไปพบปะพูดคุยเพื่อหาทางออกร่วมกันนายพยาวุฒิศรีผู้ปกครองนักเรียนและกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านตะลุกขินบอกว่าอาคารเรียนหลังเก่าถูกปลวกกินจนผุเกือบหมดทางโรงเรียนได้ของบประมาณมาสร้างอาคารหลังใหม่แล้วทำให้ผู้ปกครองยกมือเห็นชอบในการประมูลขายท่อตลาดเพื่อรื้ออาคารแต่พอรื้อถอนเสร็จแล้วค่ะถึงทราบว่าไม่มีงบประมาณมาสร้างใหม่ทำให้ที่ผ่านมานักเรียนต้องกางเต็นท์เรียนแต่ว่าอากาศร้อนก็เลยย้ายไปเรียนที่วัดแต่ว่าทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต1มาตรวจแล้วก็แจ้งว่าที่วัดไม่มีความพร้อมทั้งเรื่องของระบบไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตจึงได้ย้ายมาเรียนที่โกดังรับซื้อมะม่วงแทน
3: เวลาประชุมนี้ก็เรียกประชุมอนุมัติไหมถ้าเห็นอนุมัติก็ให้ผู้ปกครองยกมือผู้ปกครองก็ยกมืออนุมัติ
4: แล้วเขาก็มาลื้อละตอนนี้
3: เขาก็ลื้อไปหมดยก
4: ต่อแล้วนักเรียนไปเรียนที่ไหนกันน่ะ
3: ก็นักเรียนตอนแรกก็ย้ายไปเรียนที่วัดทีแรกก็จะให้เรียนในเต็นท์ผมก็กางเต็นท์ให้แต่นี่เด็กมันร้อนในเต็นท์น่ะแต่นี่เด็กแล้วก็ไม่เรียนเพราะว่าเผื่อฝนฟ้าตกสายไฟมันก็จะช็อตนะแต่นี่เขาก็อยู่มาก็ไปเรียนวัด
2: ทางผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรบอกว่าเนื่องจากอาคารเรียนพังแล้วก็ถูกรื้อถอนไปแล้วค่ะส่วนบริเวณโกดังรับซื้อมะม่วงก็อยู่ติดถนนมากเกินไปกังวลว่าเด็กอาจจะได้รับอันตรายจากรถยนต์ล่าสุดได้รับความเมตตาจากเจ้าอาวาสวัดตะลุกหินให้นักเรียนไปเรียนชั่วคราวที่วัดก่อนส่วนเรื่องบริหารการจัดการเรียนการสอนก็ต้องเป็นหน้าที่ของครูซึ่งต้องทำให้ได
5: ้ว่าท่านก็เมตตาให้ไปที่วัดส่วนการบริหารจัดการการเรียนการสอนเนี่ยเป็นหน้าที่ของครูต้องทำให้ได้จะบอกว่าที่วัดมันลำบากติดขัดนู่นนี่ต้องทำให้ได้ค่ะ
6: เห็นผอ.เคยบอกว่าน้ำไฟไม่มีตังค์เสียอะไรเง
5: ี้
6: ย
5: ไอ้ที่เคยบอกอย่างนั้นเคยบอกอย่างเงี้ยไอ้คนนั้นพูดว่าอย่างนี้คนนี้พูดว่าอย่างเงี้ยมันเลยทำให้เกิดความไม่พอใจซึ่งกันและกันแล้วมันเขาเรียกอะไรกินแหนงแคลงใจกันแต่ถ้าอย่างเงี้ยจบแล้วเนาะเป็นความสบายใจของทั้งชาวบ้านทั้งโรงเรียนทั้งกรรมการศึกษาทั้งวัดด้วย
2: ทางผู้ราชการจังหวัดพิจิตรยังระบุว่าจะจัดหางบประมาณสมทบมาช่วยสร้างห้องเรียนชั่วคราวให้เด็กมีที่เรียนก่อนส่วนทางโรงเรียนจะได้งบประมาณมาใหม่หรือเปล่าได้กำชับให้ทางผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต1เร่งติดตามทวงถามงบประมาณที่จะสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ค่ะเพื่อให้เด็กมีที่เรียนที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยซึ่งทางผู้ปกครองผู้นำท้องถิ่นรวมถึงศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านตะลุกหินยังได้ร่วมกันบริจาคเงินส่วนหนึ่งแล้วนะคะเพื่อร่วมสมทบในการสร้างห้องเรียนชั่วคราวให้มีมาตรฐานจนกว่าจะได้รับงบประมาณมาสร้างอาคารหลังใหม่ค่ะ คุณผู้ชมคะแม้ว่าเราเข้าสู่ฤดูฝนมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าชาวนาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเพิ่งที่จะเริ่มไถเพื่อเตรียมนาที่จะหว่านข้าวค่ะท่ามกลางของกังวลว่าฝนอาจจะตกน้อยแล้วก็ทิ้งช่วงไปนานในขณะที่ต้นทุนการผลิตนั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องชาวนาในตำบลบ้านหันอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเริ่มไถเพื่อเตรียมแปลงนาหว่านข้าวแม้ว่ายังคงกังวลกับสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงแต่ยังต้องเดินหน้าเพาะปลูกค่ะเนื่องจากเป็นอาชีพหลักของครอบครัวชาวนาในพื้นที่คนนี้บอกว่าปีนี้ทำนาเพียง8ไร่เพราะว่าต้องบริหารต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่กังวลมากที่สุดก็คือฝนอาจจะตกน้อยและอาจจะเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงซึ่งหากน้ำมีไม่เพียงพอข้าวที่ลงทุนปลูกก็อาจจะเสียหายทั้งหมด
7: วนแล้วจนเข้าปีอะไรยังไม่ทันตกนะ
8: การลงทุนตลาดปีผู้ใหญ่ลงทุนไปเยอะไหม
7: เยอะมันพันกว่าต้นเลยแต่ละไ
8: ร่แล้วค่าปุ๋ยค่าอะไรแพงไหมวันนี
7: ้ก็นั่นแหละรวมเงินแล้วตั้งแต่ค่าไถค่าตีนี่ไร่ละ400แล้ว
2: ชาวนาคนนี้ยังบอกอีกว่าต้นทุนการผลิตแต่ละรอบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะทั้งค่าไถดินค่าเมล็ดพันธุ์ค่าปุ๋ยค่ายาและค่าน้ำมันโดยเฉพาะราคาปุ๋ยประมาณกระสอบไป 1,600 บาทใช้ประมาณไร่ละ1กระสอบนะคะเขามีที่นาปีนี้ทำ8ไร่คิดไปคิดมาค่าใช้จ่ายก็เฉพาะค่าปุ๋ย 13,000 บาทไปแล้วจึงอยากให้ภาครัฐช่วยดูแลต้นทุนการผลิตและเร่งช่วยเหลือด้านน้ำเพื่อให้เกษตรกรทั้งเขาและไร่อื่นๆสามารถเพาะปลูกได้ขณะที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้เปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่วันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาที่กองบิน1อำเภอเมืองนครราชสีมาใช้อากาศยาน3ลำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้งพร้อมกับเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับเขื่อนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะส่วนผลการปฏิบัติการช่วงวันที่28ถึง29มิถุนายนที่ผ่านมามีรายงานว่าหลายพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาเกิดฝนตกครอบคลุมถึงพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ลุ่มรับน้ำรวมถึงช่วยเติมน้ำให้กับเขื่อนมูลบนและเขื่อนลำแชะโดยหลังปฏิบัติการพบว่ากลุ่มเมฆมีการพัฒนาตัวและบางพื้นที่มีฝนตกในพื้นที่เป้าหมายแล้วค่ะในขณะเดียวกันค่ะทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.ก็ออกประกาศเตือนถึงสภาพอากาศและภัยแล้งในปีนี้นะคะว่าอาจจะมาเร็วและรุนแรงกว่าปกติจากอิทธิพลของปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญค่ะทำให้เขื่อนเจ้าพระยานั้นต้องมีการบริหารจัดการน้ำปรับแผนลดการระบายน้ำเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้หากฝนทิ้งช่วงจากการสำรวจจุดวัดน้ำ G2 หน้าค่ายจิรประวัติจังหวัดนครสวรรค์พบว่ามีปริมาณน้ำไหลผ่านจากเดิม409ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆค่ะส่งผลให้เขื่อนเจ้าพระยาที่อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทต้องปรับแผนบริหารจัดการน้ำโดยลดอัตราการระบายน้ำลงจากสัปดาห์ก่อนเดิมอยู่ที่300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถัดมาค่ะณเวลาล่าสุดเหลืออยู่ที่60ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อสงวนน้ำต้นทุนเหนือเขื่อนไว้สำหรับรองรับกับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนที่ทิ้งช่วงคุณผู้ชมครับผลจากการลดการระบายน้ำอย่างรวดเร็วทำให้ระดับน้ำที่บริเวณหน้าเขื่อนเจ้าพระยาลดต่ำลงอย่างเห็นได้ชัดจนเห็นสันดอนทรายและโขดหินโผล่พ้นน้ำเป็นวงกว้างรวมทั้งฟันจระเข้ซึ่งเป็นแท่งคอนกรีตชะลอน้ำบริเวณหน้าบานระบายน้ำทั้ง16บานโผล่พ้นน้ำขึ้นมาเห็นอย่างชัดเจนเห็นเป็นแนวยาวตลอดเขื่อนค่ะขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศเตือนประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาซึ่งกำลังเพาะปลูกในรอบนี้ให้รีบวางแผนใช้น้ำอย่างรัดกุมและเตรียมจัดหาแหล่งน้ำสำรองเพื่อลดความเสียหายจากภาวะฝนทิ้งช่วงซึ่งจะเริ่มในสัปดาห์หน้ายาวต่อเนื่องไปตลอดเดือนกรกฎาคมค่ะในขณะเดียวกันค่ะปริมาณสถานการณ์น้ำในเขื่อนภูมิพลและเขื่อนเศรษฐกิจปริมาณน้ำโดยรวมยังคงอยู่ที่ประมาณครึ่งหนึ่งความจุเขื่อนนะคะทำให้ณเวลานี้ค่ะต้องมีการปรับแผนการบริหารจัดการน้ำรวมถึงรับมือกับภาวะเอลนีโญที่กำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นวิกฤตภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนส่งผลให้เขื่อนภูมิพลอำเภอสามเงาจังหวัดตากต้องวางแผนจัดการน้ำอย่างเข้มงวดค่ะล่าสุดปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำอยู่ที่ประมาณ 7,400 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ55ของความจุผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพลเปิดเผยว่าจากปริมาณน้ำทั้งหมดมีน้ำที่สามารถนำมาใช้งานได้จริงราว 3,600 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณร้อยละ38ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ที่บริหารจัดการไ ดยทางเขื่อนได้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำที่ไหลเข้าอ่างอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับแผนการระบายน้ำให้เกิดความสมดุลทั้งเรื่องของการอุปโภคบริโภคการเกษตรและ

0: ้ำสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า
1: ภูมิพลเองนะครับก็มีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็มีการติดตามสถานการณ์ของปริมาณฝนนะครับรวมถึงปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่างนะครับแล้วก็ประสานงานกับหน่วยงานที่บริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็มีการเสนอให้มีการปรับแผนระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันให้มากที่สุดนะครับแต่ก็อย่างไรก็ตามครับก็ขอนำเรียนฝากถึงพี่น้องประชาชนนะครับใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าแล้วก็ร่วมกันประหยัดน้ำนะครับแล้วก็ในส่วนของแล้วก็มีการติดตามสถานการณ์น้ำนะครับจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด
0: สถานการณ์ที่เขื่อนสิริกิติ์นะครับที่จังหวัดอุตรดิตถ์ก็พบว่าปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ประมาณ 4,900 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ51ของความจุเขื่อนโดยการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้มีการเตรียมความพร้อมรับมือกับภาวะฝนทิ้งช่วงต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เป็นหลักค่ะโดยคำนึงถึงความต้องการใช้น้ำภาพรวมของลุ่มน้ำน่านและลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งจะมีการประชุมปรับแผนการระบายน้ำร่วมกันทุกสัปดาห
2: ์แผนการระบายน้ำอยู่ที่ 1,570 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับซึ่งก็จะมีการระบายน้ำโดยเฉลี่ย7ถึง20ล้านลูกบาศก์เมตรโดยประมาณนะครับซึ่งก็จะไม่มีผลกระทบในด้านลบกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางน้ำแต่อย่างใดครับก็ถือว่าเป็นการบริหารจัดการน้ำในสภาวะปริมาณน้ำน้อยตามปกติครับ
0: ด้านศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ออกมาเตือนนะคะว่าประเทศไทยได้เข้าสู่ภาวะเอลนีโญอย่างเต็มตัวแล้วและมีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปสู่ระดับซูเปอร์เอลนีโญในปีหน้าซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณน้ำฝนลดลงอย่างมีนัยสำคัญและสิ่งกับการเกิดภัยแล้งรุนแรงค่ะพร้อมกับเสนอแนะให้หน่วยงานภาครัฐเร่งบริหารระบายน้ำจากเขื่อนหลักอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดควบคู่ไปกับการสื่อสารความเสี่ยงกับประชาชนอย่างโปร่งใสตรงไปตรงมาอย่างไรก็ตามนักวิชาการย้ำว่าแม้จะเผชิญกับภัยแล้งแต่โอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันก็ยังมีอยู่จำเป็นต้องเฝ้าระวังภัยธรรมชาติทั้งสองรูปแบบควบคู่กันไปเพื่อลดผลกระทบกับประชาชนให้ได้มากที่สุดคุณผู้ชมครับประชากรช้างป่าที่เพิ่มมากขึ้นทำให้เกินศักยภาพรองรับของป่าค่ะผลที่ตามมาก็คือช้างป่าออกมาทำกินนอกแนวเขตนะคะอย่างในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระจังหวัดกาญจนบุรีก็เผชิญกับปัญหาช้างป่าเช่นกันค่ะปัญหานี้เรื้อรังมานานหลายปีเรื้อรังมาต่อเนื่องยาวนานนะคะทำให้ชาวบ้านต้องอาศัยอยู่ด้วยความหวาดวิตกกังวลคุณพรพิสิทธิ์แดนนาเฟืองลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องนี้ค่ะ
3: มันอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกค่ะถ้าเกิดสมมติมันอยู่กันได้จริงมันจะมีเหตุการณ์แบบนี้นะคะมันจะอยู่กันได้ยังไงล่ะคะชุมชนกับช้างป่าคือต้นทุนคนมันไม่ได้เท่ากันทุกคนถามหน่อยนะคะวันนี้ถ้าคุณไม่มีต้นทุนอะไรเลยคุณมีที่แค่แปลงเนี้ยแปลงเดียวซึ่งมันมีช้างอยู่อ่ะในชุมชนของคุณน่ะคุณต้องทำไหมคะ
4: ช้างป่าเนี่ยเป็นสัตว์ป่าโดยธรรมชาติอยู่แล้วฉะนั้นพฤติกรรมของเขาเนี่ยยังไงก็ยังคงเป็นสัตว์ป่าอยู่ในการอยู่ร่วมกับชุมชนเนี่ยผมมองว่าพื้นที่หากินของช้างป่ากับพื้นที่ชุมชนเนี่ยไม่ควรจะอยู่ซ้อนทับกัน
5: รถยนต์และรถไถที่เคยถูกนำออกไปใช้งานในทุกเช้าวันนี้จอดนิ่งสนิทอยู่ภายในบ้านส่วนคอกวัวตอนนี้เหลือเพียงคอกเปล่าหลังครอบครัวตัดสินใจขายทั้งหมดเพราะไม่มีใครดูแลแทนชายที่เคยเป็นเสาหลักของบ้านนี่คือภาพความสูญเสียที่ยังคงเหลืออยู่ในครอบครัวบุญชัยโดยเฉพาะพี่สาวของน้องชายวัยทำงานที่ถูกช้างป่าทำร้ายจนเสียชีวิตภายในไร่มันสับปะรังตำบลหนองกุ่มอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีจุดเกิดเหตุห่างจากแนวป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ2กิโลเมตรแม้เวลาจะผ่านไปแล้วแต่ร่องรอยยังปรากฏให้เห็นพืชผลที่หักล้มรอยเท้าช้างและหมุนช้างที่ยังลงเหลืออยู่ในพื้นที
3: ่น้องคือเสาหลักของบ้านเลยนะคะน้องเลี้ยงดูคนในบ้านหมดไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เขามีภรรยาเขามีโรคประจำตัวค่ะเป็น SLE เนาะไม่สามารถที่จะโดนแดดทำงานหนักได้เขามีลูกสาวหนึ่งคนเขาอะเป็นคนเดียวเลยนะคะที่ดูแลทุกอย่างค่าใช้จ่ายทุกอย่างอยู่กับเขาทั้งหมด
5: พี่สาวยืนยันว่าน้องชายไม่ได้เข้าไปในพื้นที่ป่าแต่เป็นพื้นที่ทำกินและอยู่นอกเขตอนุรักษ์อย่างชัดเจน
3: นอกเขตค่ะนอกเขตพื้นที่อนุรักษ์นะคะแต่เป็นพื้นที่

0: มันเป็นพื้นที่ไร่มันเลยค่ะตรงจุดที่น้องเตียเนาะคือมันเป็นพื้นที่ไร่คือเข้าไปดูตอนหัวค่ำอะค่ะ
1: ขณะที่ทีมข่าวไทย PBSลงพื้นที่สำรวจบริเวณชุมชนที่เกิดเหตุพร้อมกับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันช้างป่าสลักพระตั้งแต่ช่วงเย็นจนกระทั่งเวลาประมาณ4 ทุ่มจึงพบช้างป่าเพศผู้ขนาดใหญ่กำลังหากินอยู่ภายในไร่ของชาวบ้านก่อนจะเคลื่อนตัวกลับเข้าสู่พื้นที่ป่าหลังเจ้าหน้าที่ใช้ไฟฉายส่องและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
2: กลับเข้าป่ามาทางไหนไปทางนั้นไป
1: ปัจจุบันพบช้างป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์กว่า4 อำเภอรอบเขตป่าได้แก่อำเภอศรีสวัสดิ์อำเภอหนองปลืออำเภอบ่อพลอยและอำเภอเมืองกาญจนบุรีออกมาเฉลี่ยสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งข้อมูลจากกล้องดักถ่ายภาพและกล้องตรวจจับความร้อนจากการสำรวจประชากรพบว่าปัจจุบันมีช้างป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระอย่างน้อย308 ตัวปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ช้างป่าออกมาหากินนอกเขตอนุรักษ์มาจากการขาดแคลนน้ำและอาหารในช่วงหน้าแรงการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศซึ่งอาจเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ช้างป่าเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและออกมาหากินนอกเขตป่ามากขึ้น
3: มีหลายปัจจัยที่สอดคล้องกันนะครับคือเราจะไม่มีประเด็นไหนประเด็นหลักประเด็นเดียวก็คือส่วนหนึ่งก็จะมีอาจจะเป็นช่วงหน้าแรงที่ในป่ามีความแห้งแล้งแล้วก็ขาดแคลนน้ำก็เขาก็จะออกมาหาน้ำกินอันที่สองก็คือเรื่องของการผลักดันกันเองในกลุ่มของฝูงช้างครับแล้วก็ปัจจัยสุดท้ายที่อาจจะเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของพืชผลการเกษตรที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนที่ช้างออกมาแล้วเกิดความติดใจในรสชาติก็อาจจะมาบ่อยๆ
1: เหตุการณ์ชาวบ้านเสียชีวิตจากช้างป่านอกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระเจ้าหน้าที่ระบุว่าเกิดขึ้นเฉลี่ยปีละ 1-2 คนและตามระเบียบการช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินเยียวยาจำนวน 500,000 บาทส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหาระยะยาวมีทั้งการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังช้างป่าการขุดคูกันช้างการเพิ่มแหล่งน้ำและอาหารในป่ารวมถึงการสร้างแนวป้องกันระหว่างพื้นที่ป่ากับชุมชนให้ชัดเจนเพื่อลดการทับซ้อนของพื้นที่หากิน
3: คือตอนนี้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างเนี่ยเราก็จะเพิ่มประเด็นเรื่องของคนเข้าไปคือเราจะเข้าไปพูดคุยแล้วก็รับฟังปัญหาแล้วก็รับแจ้งเหตุในพื้นที่ชุมชนอันถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการปัจจุบันนี้จะมีเรื่องของประกาศการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาช้างป่าแล้วก็สัตว์ป่าในพื้นที่ก็จะประสานงานกับทางอบต.แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการแผนในการที่จะทำแนวป้องกันช้างป่าในระยะยาวครับผม
1: เมื่อทั้งคนและช้างป่าต่างต้องการพื้นที่เพื่อดำรงชีวิตคำถามสำคัญคือคนกับช้างป่าจะสามารถอยู่ร่วมกันได้จริงหรือไม่เพราะคนหากินสัตว์ป่าก็หากินพรพิสิทธิ์ดานาเฟืองไทย PBS รายงาน
4: และส่งท้ายวันนี้ค่ะพาเซเลบสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเจ้าหมูเด้งมาให้เห็นหน้าให้หายคิดถึงนะคะอีกไม่กี่วันเจ้าหมูเด้งจะครบ2 ขวบแล้วทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียวก็เลยจะทำของที่ระลึกเป็นรอยประทับหางหมูเด้งผลิตเพียงแค่999 ชิ้นเปิดให้พรีออเดอร์ทั่วโลกค่ะจากลูกฮิปโปแคระตัวน้อยในวันนั้นค่ะตอนนี้โตเป็นสาวแล้วแทบแยกไม่ออกกับฮิปโปแคระตัวอื่นแล้วนะคะในโอกาสครบรอบวันเกิด2 ขวบของหมูเด้งฮิปโปปอตามัสแคระขวัญใจคนไทย10 กรกฎาคม 2569ทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้จัดทำของสะสมสุดพิเศษค่ะเป็นรอยประทับหางหมูเด้งหมูเด้งเพลโอพรินท์เพื่อให้แฟนคลับได้เก็บเป็นที่ระลึกนะคะและเป็นอีกความทรงจำเกี่ยวกับเจ้าหมูเด้งนี่แหละค่ะที่ได้รับทั้งความรักและการสนับสนุนจากแฟนคลับทั้งในประเทศและต่างประเทศเสมอมาของสะสมพิเศษรุ่นนี้มีจำกัดเพียงแค่999 ชิ้นทั่วโลกจำหน่ายในราคาชุดละ 1,999 บาทนะคะโดยหมายเลขพิเศษ999ซึ่งจะเป็นชิ้นสุดท้ายของซีรีส์ค่ะจะเปิดให้แฟนคลับร่วมประมูลเพื่อนำรายได้มาสนับสนุนภารกิจของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีโดยสวนสัตว์เปิดให้พรีออเดอร์ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15 กรกฎาคมนะคะหรือจนกว่าสินค้าจะครบจำนวนผ่านอินบ็อกซ์เพจโปรโมชั่นสวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะทั้งหมดนี้คือจับตารอบทิศค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมวันนี้ดิฉันอัญชลีอมรโมลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: รายการสถานีประชาชนแบบใหม่แบบสับแบบสับกับอาจารย์ยิ่งศักดิ
1: ์ตั้งแต่เรื่องเล็กที่ไม่มีใครสนใจยันเรื่องใหญ่ที่ต้องจับตาทุกปัญหายิ่งศักดิ์จัดให
0: ้ความเดือดร้อนของประชาชน
1: เดี๋ยวจะไม่หยุดจนกว่าจะได้ทางออกจนกว่าประชาชนจะกระจ่างชัด
0: มีทุกปัญหารุมเร้าไร้ทางออกไร้ที่พึ่ง
1: ถ้าเรื่องถึงเดียนมันต้องจบ
0: เพราะที่นี่คือสถานีประชาชนปัญหาของทุกคนคือเรื่องสำคัญ
1: เรื่องค้างคาต้องเคลียร์เรื่องคุมเครือต้องชัดเรื่องเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข
0: 7.7 สถานีประชาชน
1: จัดไป
2: เดินมาเล่นละครจักวงนะเล่นเป็นนางเอกมีหมดทุกอย่างมีบ้านอยู่หลังหนึ่งมีรถด้วยคิดถึงลูกอะ
3: สุขสุดท้ายคือวาระท้ายของชีวิตซึ่งมันเป็นเรื่องที่แบบสำคัญที่สุดของชีวิตทุกคนเลยเนาะ
2: ยายลูก

หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: ภายใต้ม่านควันสีขาวที่ลอยฟุ้งอยู่ครับซ่อนเอาไว้ด้วยความลับแห่งรสชาติที่น่าอภิรมย์นี่คือเรื่องราวของวัตถุดิบที่อยู่คู่ครัวไทยและสายน้ำของคนไทยมาช้านานครับจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่รมควันเพียงเพื่อยื้อเวลาให้เสบียงอยู่รอดพ้นวันสู่ตอนนี้ครับวันนี้การถนอมอาหารกลายเป็นศิลปะแห่งการดึงเสน่ห์เปลี่ยนปลาธรรมดาให้กลายเป็นวัตถุดิบชั้นเลิศที่สาดซัดความหอมฟุ้งลงไปในหลากหลายจานอาหารของไทยนี่คือกระบวนการปรุงแต่งที่อาศัยหลักธรรมชาติอย่างแท้จริงครับทั้งดินน้ำลมไฟพัดพาเอาความหอม

0: คำโบราณเขาว่ากันว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวแต่สำหรับที่นี่ครับอยุธยาวันนี้เรามากันผมขอเปลี่ยนคำขวัญใหม่เป็นในน้ำมีปลาในนามีควันครับควันที่เห็นนี้ไม่ใช่ไฟไหม้ครับคือคลุ้งไปทั้งหมู่บ้านเนี่ยแต่มาจากกาบมะพร้าวที่กำลังเผาไหม้อย่างช้าๆในเตารมควันขนาดยักษ์บนตะแกรงกว้างใหญ่คือปลาที่ถูกควักไส้แล้วล้างสะอาดเหลือไว้เพียงเนื้อแล้วก็โครงกระดูกโครงกระดูกก็คือก้างปลานั่นแหละนอนเรียงรายกันแน่นขนาดครับกลิ่นหอมจากเปลวไฟแล้วก็ควันจะลอยขึ้นไปโอบกอดตัวปลาครับค่อยๆไล่น้ำออกทีละนิดให้เนื้อปลาแห้งลงแห้งลงจากความร้อนจนเปลี่ยนสภาพกลายเป็นปลารมควันสีเหลืองทองอย่างที่เราเห็นนี้ครับดูเหมือนง่ายไหมครับแต่เชื่อไหมว่ากระบวนการเปลี่ยนปลาสดให้กลายเป็นปลาสวยๆแบบนี้ต้องใช้เวลาเฝ้าเตากันถึง3วัน3คืนเต็มๆเพื่อแลกกับการยืดอายุไขให้ปลาเหล่านี้สามารถเก็บไว้กินได้ยาวนานไปอีกครึ่งปีนี่คือความอดทนที่แลกมาเพื่อความอร่อยครับเราอยู่กันกับพี่ปุ้ยครับคุณลูกสาวนะแล้วก็คุณแม่อันนี้คุณแม่ขวัญยืนก็ทำปลารมควันกันมานานแล้ว
1: 20 ปีขึ้น
2: ใช่
0: พร้อมกับเหล่าญาติญาติพี่น้องทีมงานนะครับมาช่วยกันทำปลารมควันมาช่วยกันตั้งแต่ควักไส้ล้างไส้เตรียมตากมีพี่คนนี้เอาไปรมควันจนกระทั่งจัดจำหน่ายต่างๆซึ่งถอยภาพออกมาชุมชนนี้ทั้งซอยอ่ะ
2: เขาย่างกันเยอะแยะแล้วก็อยากย่างมั่ง
0: เรียกได้ว่าเป็นซอยแห่งการทำปลารมควันก็ว่าได
2: ้มันอยู่กับบ้านดีไม่ต้องไปแบบขึ้นรถแบบนั้นมันละลายนะ
0: จริงครับคุณแม่คือคุณแม่เล่าให้เราฟังว่าเมื่อก่อนขายผักต้องมีการขึ้นรถเดินทางไปกรุงเทพอะไรแบบนี้เดินทางตลอดพอเปลี่ยนมาทำปลารมควันก็คือตื่นมาก็ทำงานที่บ้านได้เลย
2: ก็เห็นก็ทำมาทุกวันเงี้ยแล้วก็ลองทำดูเรียนรู้เองดีกว่า
0: ปลารมควันที่เกิดขึ้นที่นี่ทั้งหมดคือปลาน้ำจืดครับไม่ว่าจะเป็นปลาช่อนมีปลาเนื้ออ่อนปลาสวายแล้วก็ปลากด
3: ถ้าเป็นปลาสวายมาพอเขามาลงปุ๊บเราก็จะลงอัดน้ำแข็งแช่ไว้ในถังก่อนใช่ไหมคะแล้วพอเช้ามืดกลางคืนพี่ๆเขาก็จะมาแล่เสร็จล้างสองน้ำแล้วเราก็จะมาขดแบบนี้แล้วก็ขึ้นเรียงบนขาตากพึ่งแดดให้แห้งค่ะแล้วก็ค่อยเอาเข้าเตา
0: ในขณะที่ทีมงานกำลังเอ่ยปากชมครับโอ้โหสุดยอดมากจับปลาขึ้นมาเอง
3: สั่งมาจากตลาดปลาค่ะตลาดปลาสด
0: โอเคจริงคือต่อให้ผมขายแคปหมูผมก็ไม่จำเป็นต้องล้มหมูเองนะซื้อจากตลาดได้ก่อนที่เราจะมารู้กันว่าการรมควันปลาจนได้ผลลัพธ์แบบนี้นั้นจนไปทำเป็นอาหารได้แบบนี้นั้นก่อนอื่นเลยปลารมควันกับปลาแดดเดียวต่างกันยังไงก่อนบางคนอาจจะสับสนได้ครับเวลาเห็นปลาสีเข้มแห้งๆแบบเนี้ยไอปลาแดดเดียวกับปลารมควันตกลงมันอันเดียวกันไหมวันนี้เราจะมาแยกความต่างให้ดูกันครับเริ่มที่ปลาแดดเดียวก่อนมันคือซันดรายคีย์หลักที่เกิดขึ้นก็คือมันดีไฮเดรตครับหรือว่าลดความชื้นลงจากการตากแดดแต่เราจะไม่ได้ตากจนมันแห้งสนิทครับเราต้องการแค่ผิวเนี่ยมันเซตตัวโดนน้ำมันร้อนๆตอนทอดผิวจะกรอบฟูครับแต่เนื้อข้างในเนี่ยยังคงมีความชื้นอยู่รสเค็มของมันจะเข้มข้นครับเพราะใช้เกลือเยอะโดยที่เกลือเองก็จะเป็นตัวที่ช่วยดึงน้ำออกไปด้วยแหละนอกจากแดดนี่คือเสน่ห์ของปลาแดดเดียวคือรสชาติส่วนปลาลมควันอันนี้คือ smoke fish ครับต่างตรงๆก็คือมีควันเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือลมควันนั่นแหละมันแห้งจากการลมควันอยู่หลายวันครับและแห้งสนิทมากกว่าปลาแดดเดียวมากๆกลิ่นก็จะเข้าไปจับในไขมันในโปรตีนในเนื้อปลาครับเพราะฉะนั้นจุดเด่นของมันก็คือมีกลิ่นที่หอมซับซ้อนกว่าปลาแดดเดียวนั่นเองครับซึ่งไม่ได้มีการเติมเกลือเพื่อเพิ่มรสชาติเค็มแต่อย่างใดครับปลาแดดเดียวเนี่ยทอดกินอร่อยสุดๆแต่ถ้าเกิดว่าเป็นปลารมควันครับเหมาะกับการใช้ในอาหารที่หลากหลายเพิ่มทั้งกลิ่นทั้งรสอูมามิเบาๆไม่ว่าจะเป็นเมนูต้มเมนูยำแบบเนี้ยเข้าเลย บ้านหลังนี้ครับใช้วิธีการทำงานเป็นทีมจะมีการแบ่งสเตชันในการทำปลารมควันครับสเตชันผ่าท้องสเตชันควักไส้

0: เตชันล้างสเตชันพับหางสเตชันปากแล้วก็สเตชันรมควันครับมาเริ่มกันที่มุมแรกครับก็คือได้ปลามาแล้วขั้นตอนแรกก็คือทุบหัวผ่าตัวครับผ่าท้องเอาไส้ออกเพราะว่าไส้เนี่ยคือแหล่งที่มีการสะสมของแบคทีเรียตัวที่ไม่ดีเยอะที่สุดครับขั้นตอนนี้ก็เลยถือเป็นการกำจัดโอกาสในการเกิดเชื้อที่ไม่ดีเป็นขั้นตอนแรกครับก็จะโยนไปอีกกระมังนึงซึ่งก็จะเปิดน้ำไหลไว้ตลอดเวลานะครับพี่อีกท่านนึงก็จะเป็นคนขัดล้างปลาตัวนี้ให้สะอาดมากขึ้นเราจะสังเกตเห็นว่าเลือดมันนองใช่ไหมครับเขาจะทำการเปลี่ยนน้ำไปเรื่อยๆครับเติมน้ำขึ้นกะละมังใหม่ล้างไปเรื่อยๆก่อนจะส่งไปสู่สเตชันต่อไปซึ่งก็คือการพับหางปลาครับก็จะเป็นการขึ้นรูปทรงให้ปลาเนี่ยเอาหางสอดเข้าไปที่หัวโค้งงอแบบนี้เพื่อจะนำไปตากครับซึ่งก่อนจะนำไปตากนั้นก็จะต้องมีการล้างน้ำอีกหนึ่งรอบเหมือนกันเพื่อชำระล้างสิ่งสกปรกให้ได้มากที่สุดครับจากนั้นครับเขาก็จะเอานำไปตากบนข่าครับเขาเรียกสิ่งนี้ว่าข่าก็คือเป็นโครงเหล็กทำมาสำหรับตากปลาโดยเฉพาะมันต้องเป็นเหล็กเพราะว่ามันต้องโดนความร้อนนานเข้าไปสู่การรมควันนะครับ
1: ครึ่งวันเข้าเตาครึ่งวันประมาณเที่ยงพอจะเข้าเตาแต่พี่เขาจะมากันตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองเนี้ยค่ะ
0: ดูเผินๆครับขั้นตอนการล้างแล้วก็ผึ่งลมตากแดดนี้อาจจะดูสบายๆครับเหมือนกับเป็นวิธีที่เขาทำมากันตั้งนานแล้วแต่ในมุมมองที่เราจะมองลึกไปกว่านั้นนี่คือช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดครับเพราะทันทีที่ปลามันตายอุณหภูมิในร่างกายของมันสูงขึ้นครับนี่คือสัญญาณเริ่มเกมของจุลินทรีย์สองกลุ่มครับที่จ้องจะเล่นงานเนื้อปลาของเรากลุ่มแรกก็คือพวกที่เปิดเผยตัวอย่างง่ายดายครับ food spoilage microorganism หรือว่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเนี่ยเสื่อมเสียพวกนี้จะทำงานชัดเจนครับถ้าเกิดว่ามันชนะขึ้นมาเนี่ยเนื้อปลาจะเละมีเมือกมีสีเขียวคล้ำครับส่งกลิ่นเหม็นเน่าคือเตือนว่าอย่ากินนะอันนี้พวกแรกแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่เรียกว่า food pathogensหรือว่าเชื้อก่อโรคพวกนี้คือนักฆ่าไร้เงาครับที่มันจะไม่เปลี่ยนสีไม่เปลี่ยนกลิ่นปลายังดูสวยงามปกติแต่ถ้าเกิดว่าเผลอกินเข้าไปพิษของมันจะเล่นงานระบบทางเดินอาหารทำให้เราท้องเสียรุนแรงได้สิ่งที่จะทำให้เราเอาชนะพวกมันได้ครับซึ่งพี่ๆทุกคนก็ทำอยู่แล้วคือเรื่องของเวลาครับสิ่งที่เรากำลังจะพูดถึงก็คือเมื่อเวลาเดินไปข้างหน้าครับแบคทีเรียก็จะเติบโตขึ้นตามกาลเวลานี่คือกราฟที่เรียกว่าแบคทีเรียโกรทไซเคิลครับหรือว่าแสดงผลการเติบโตของแบคทีเรียมันจะมีช่วงแรกที่เรียกว่าแลกเฟสช่วงนี้คือแบคทีเรียยังไม่ได้เติบโตแบบทวีคูณครับมันเป็นช่วงที่แบคทีเรียเนี่ยปรับตัวไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียดีหรือแบคทีเรียร้ายก็ตามนะครับระยะเวลาขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นรอบตัวของมันครับว่ามีปัจจัยอะไรเกื้อหนุนบ้างครั้นเมื่อแบคทีเรียปรับตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมันจะเข้าสู่ระยะที่2ก็คือล็อกเฟสจังหวะนี้จะมีการเติบโตแบบทวีคูณเลย2ไป4 4ไป8 8ไป16 32 64 128แล้วในฐานะที่เราเป็นคนที่ต้องหมักดองหรือว่าถนอมอาหารครับเราก็ต้องสร้างสภาวะให้เกิดการลำเอียงไปเกื้อหนุนแบคทีเรียดีให้เติบโตได้ดีกว่าแบคทีเรียเลวนั่นเองครับและสิ่งที่เกิดขึ้นณวันที่ไปถ่ายทำจริงที่เราเห็นก็คือจริงๆตากแดดใช้เวลาไม่เกินชั่วโมงกว่าเท่านั้นเองครับ2ชั่วโมงก็จะเอาเข้าสู่ขั้นตอนของการรมควันในการรมควันนั้นครับเราใช้กาบมะพร้าวแล้วก็ขี้เลื่อยเป็นเชื้อเพลิงหลักครับบ้านที่ทำปลารมควันก็ต้องมีการสต็อกเอาขี้เลื่อยกับกาบมะพร้าวเนี่ยเก็บไว้ในโรงเก็บทีนี้ข้างๆติดกันเลยก็คือโรงรมควันครับซึ่งก็จะถูกคัสตอมเมดหรือว่าทำขึ้นมาเองเป็นปล่องเข้าไปเรียงรายราวกับว่าเป็นนึกถึงห้องแถวห้องเช่าครับด้านล่างคือพื้นเลยที่ใส่เชื้อเพลิงในการเผาไหม้ด้านข้างจะสังเกตว่าจะมีร่องที่ทำเอาไว้เป็นชั้นชั้นชั้นเพื่อใช้สำหรับเสียบตะแกรงตากปลาเข้าไปได้ครับโดยในหนึ่งห้องรมควันเนี่ยก็จะมีหลายชั้นเลยในที่นี้ก็คือมี5ชั้นใส่ปลาได้5ขานั่นเองด้านล่างสุดของเตาครับจะถูกรองด้วยถ่านก้อนครับซึ่งชั้นต่อมาก็จะ

เป็นขี้เลื่อยก่อนครับจากนั้นครับลำดับต่อมาก็จะเป็นกาบมะพร้าวครับเพื่อจุดไฟแล้วทีนี้จากนั้นครับเผาเลย

0: เอาปลาเข้าไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดตอนนี้เนี่ยเอาเข้าไปเลยอุณหภูมิจะสูงเกินครับปลามันจะกรอบเกรียมจนไหม้นะครับแทนที่จะเป็นปลาลมควันมันจะกลายเป็นปลาที่ย่างจนไหม้เขาก็จะต้องรอให้ไฟมันมอดลงซะก่อนครับเหลือไว้เพียงแต่ควันเยอะๆครับจากนั้นครับปลาที่ตากแดดเอาไว้แล้วทีละชั้นทยอยเอาเข้าลมควันครับลมควันเป็นเวลา3วันและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นความว้าวที่อยากจะเอากลับมาพูดซ้ำก็คือมันไม่เหมือนกับปลาเค็มหรือว่าปลาแดดเดียวตรงที่ไม่มีการหมักเกลือเข้าไปครับนี่คือความว้าวของปลาลมควันที่ในเมื่อไม่มีเกลือมาช่วยไล่น้ำแล้วเอ๊ะทำไมปลาถึงอยู่รอดมาได้3วันโดยไม่เน่าคำตอบคือการเล่นเกมกับการควบคุมอุณหภูมิและก็เคมีล้วนๆครับลองจินตนาการกันดูครับว่าปลาสดๆอยู่ในเตา 2-3 วันถ้าไฟแรงไปปลาไหม้ถ้าไฟอ่อนไปแบคทีเรียยิ้มหวานเติบโตง่ายเพราะอุณหภูมิอุ่นๆน่ะคือสวรรค์ของเชื้อโรคใช่ไหมล่ะครับแต่ปราชญ์ชาวบ้านเขาเซียนกันมานานแล้วเขาคุมอุณหภูมิให้อยู่ในโซนที่ร้อนพอที่จะฆ่าเชื้อแต่ไม่ร้อนจนปลาสุกทันทีความร้อนในระดับนี้จะค่อยๆบีบไล่น้ำออกจากเซลล์ปลาอย่างต่อเนื่องครับเมื่อน้ำระเหยออกไปเรื่อยๆแบคทีเรียก็ขาดน้ำตายนี่คือเทคนิคที่ตรงไปตรงมาอย่าง dehydration หรือการดึงน้ำออกจากความร้อนระยะยาวครับซึ่งแน่นอนว่าความแห้งอย่างเดียวยังไม่พอสำหรับการที่ทำให้มันเนี่ยกลายเป็นปลาลมควันพระเอกของเราในวันนี้ไม่ใช่เกลือแต่คือควันครับควันในกาบมะพร้าวมีสารเคมีธรรมชาติกลุ่มที่เรียกว่าฟีนอลมันจะทำหน้าที่2 อย่างครับ1คือเป็นสารกันบูดตามธรรมชาติฆ่าเชื้อราที่ผิวแล้วก็2มันคือน้ำหอมครับฟีนอลคือตัวการที่ทำให้กลิ่นสโมกกี้ก็คือกลิ่นรมควันเนี่ยมันหอมหวนชวนหิวในแบบที่ไม่มีเครื่องปรุงตัวไหนจะเลียนแบบได้ครับมันต้องมาจากการรมควันเท่านั้นแล้วสีเหลืองทองอร่ามสวยงามนี้มาจากไหนมันไม่ได้เกิดจากซอสมันคือปฏิกิริยาทางเคมีที่นักกินทั่วโลกหลงรักครับอย่างแรกก็คือเมลยาดรีแอคชั่นจะออกเสียงไมลาดเมลยาดอะไรก็แล้วแต่คือเข้าใจกันว่าคืออันเนี้ยเมื่อโปรตีนในเนื้อปลาเจอกับความร้อนครับมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทำให้เนื้อเนี่ยมันแน่นขึ้นหนึบขึ้นไอ้ตรงนี้เรียกว่าโปรตีนดีเนเจอร์เรชั่นแล้วก็เปลี่ยนให้มันกลายเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆ อีกตัวช่วยหนึ่งที่เป็นสำคัญเหมือนกันคือสารกลุ่มนี้เรียกว่าคาร์บอนิลครับสารสิ่งนี้มากับควันมันทำหน้าที่เหมือนการทาแลกเกอร์ธรรมชาติแต่ไม่ใช่แลกเกอร์และของกินทาไม่ได้อยู่แล้วแต่มันทำให้ปลาเนี่ยโปรตีนในปลาเนี่ยถูกเคลือบครับจนกลายเป็นสีน้ำตาลแดงเข้มเป็นเงาประกายแบบนี้เลยเปรียบเปยว่าเหมือนเคลือบแลกเกอร์เลย
1: ถ้าว่าเราย่างแห้งไปเขาก็จะเก็บได้นาน
2: เก็บนาน
1: ได้เก็บได้เป็นเดือนเลยครับเพราะเราจะแห้งย่างแห้งแบบแห้งสนิท
0: สรุปแล้วปลาลมควันชนิดนี้ไม่ได้ปรุงแต่งด้วยเครื่องปรุงรสครับมันเจ๋งตรงนี้แต่ถูกปรุงแต่งด้วยความร้อนและก็ควันไฟจนได้รสสัมผัสที่แน่นหนึบหอมและเก็บรักษาไว้กินได้นานเป็นพิเศษ
1: จะอยู่ในเตาประมาณ2วัน 2-3 วันกว่าจะแห้งเราต้องย่างให้แห้งสนิทขนาดถ้าขนาดเล็กนี่ก็แห้งไวแต่ถ้าตัวใหญ่ก็ยืดเวลาไปอีก
0: 3วันอยู่อย่างนี้ไปตลอดเลยหรือเปล่าครับคำตอบก็คือไม่3วันไม่ได้อยู่อย่างนี้ตลอดครับจะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนสับไอตัวชั้นของขาที่เสียบเข้าไปเนี่ยอันไหนที่มันอยู่ใกล้ไฟเลื่อนขึ้นมาข้างบนอันไหนที่อยู่ห่างก็คือไล่ถัดลงมามันจะเป็นการเฉลี่ยครับให้ความร้อนโดน

0: ปลาอย่างทั่วถึงนั่นเองเพราะฉะนั้นการดึงน้ำตรงนี้ก็เลยจะเกิดขึ้นใกล้เคียงกันมากที่สุดแล้วก็จะได้เป็นปลารมควันแห้งๆแบบนี้ที่ไม่ปรุงแต่งเคมีเพิ่มเติมอะไรเลยครับ
1: มันประมาณ4โลลงโล
2: 4โล
1: 4โลปลาสด
2: ได้1เดียว
1: 4โลปลาสดพอแห้งมาแล้วเหลือประมาณโลนึง
0: ส่งขายออกไปทั้งในท้องถิ่นแล้วก็ทั่วประเทศ
1: ขายส่งถ้าเป็นปลาสวายตอนนี้จะส่งขึ้นเชียงใหม่ค่ะส่วนปลาช่อนก็ขายส่งขายส่งเหมือนกันปลาช่อนก็ขายส่งทั่ว
2: เนื้ออ่อนมันเป็นปลาแพงเนื้ออ่อนมันเป็นที่ร้านอาหารเขาใช้ใช่ไหมระดับจะขึ้นพันขึ้นโลนึง
1: ราคาปลาสดแพง
2: ปลาช่อนก็อยู่500อเมียนเนี้ยย่อมยาวหน่อย
1: ปลาสวายแห้งแล้วจะอยู่ที่100กว่าบาทค่ะ
0: เหมาะกับการเอามาทำเป็นเมนูต่างๆครับถามไอเดียดีกว่าครับทำเมนูอะไรดีครับ
1: ทำเป็นต้มโค้งค่ะต้มโค้งปลาย่างแล้วก็แกงเลียงปลาย่างแล้วก็เป็นยำปลากรอบยำปลาแห้งเนี้ยค่ะ
0: จัดไปเริ่มด้วยเมนูแรกก่อนเลยเอาตามนี้เลยต้มโค้งปลาสวายรมควันปลาสวายเนี่ยก็จะเป็นปลากรอบรมควันที่ได้รับความนิยมอยู่สูงนะครับทำเยอะเลยทีเดียวเชียวเริ่มต้นเนี่ยเราเอาหอมแดงแล้วก็กระเทียมลงไปผัดก่อนครับก็คือให้มันโดนความร้อนเพื่อที่จะให้มันเกิดความไหม้นิดหน่อยแล้วก็ตามด้วยพริกชี้ฟ้าแห้งครับเอาไปผัดให้เกิดความหอมความไหม้เล็กน้อยขึ้นมาเหมือนกันเพื่อที่ตอนหลังเนี่ยมันจะแกะได้ง่ายขึ้นครับจากนั้นเราตั้งน้ำครับแล้วเราก็ใส่ตะไคร้เข้าไปแล้วก็อันนี้คือกระเทียมเมื่อกี้ที่ปอกเปลือกนะมีความไหม้มีความหอมเล็กน้อยหอมแดงเมื่อสักครู่นี้ที่เอาไปคั่วครับปลาสวายที่แกะแล้วใส่ตามลงไปจังหวะนี้กลิ่นชัดเลยความหอมตอนที่ปลาสวายโดนกับน้ำร้อนครับค่อยๆระเหยกลายเป็นไอขึ้นมาทำให้เราเนี่ยได้กลิ่นไปด้วยเราต้มจนมันเดือดเลยนะครับแล้วค่อยๆช้อนฟองออกจากนั้นเราก็ใส่ตะไคร้ซอยลงไปครับใส่ตะไคร้ซอยเสร็จแล้วอันนี้คือข่าซอยครับเพิ่มความหอมแบบสมุนไพรเข้าไปด้วยตัดกับความหอมของปลาลมควันจังหวะนี้คนให้เข้ากันครับแล้วก็ปล่อยให้มันเดือดสักทีนึงเริ่มปรุงรสครับใส่น้ำปลาอันนี้จริงๆแล้วแต่ความชอบนะครับใส่น้ำปลาน้ำมะขามเปียกเพื่อความเปรี้ยวเปรี้ยวแบบไทยๆที่มันไม่ใช่แบบมะนาวอันนี้คือเห็ดฟางหรือถ้าเกิดว่ามีเห็ดอื่นก็ใส่ได้เหมือนกันตบท้ายด้วยพริกที่เราคั่วไปตอนแรกครับเน้นย้ำความหอมแล้วก็ความเป็นรสชาติกรอบเล็กน้อยของพริกเวลากินจะได้มีรสสัมผัสที่หลากหลายครับแล้วก็เพิ่มมะนาวสุดท้ายคือความสดชื่นนะมะขามเปียกเปรี้ยวอีกแบบมะนาวเปรี้ยวอีกแบบนะครับอีกหนึ่งหอมครับใส่เข้าไปก็คือผักชีใบเลื่อยซอยได้มาแล้วเมนูนี้ครับต้มโคลงที่ใช้ปลารมควันที่เราดูกันมาทั้งรายการเนี่ยตอนนี้กลายเป็นเมนูอาหารแล้วเวลากินก็จะมีความหอมชัดเจนของทั้งกลิ่นควันปลาและกลิ่นสมุนไพรเมนูต่อมาครับลองเปลี่ยนมาเป็นปลาช่อนบ้างไหมกับเมนูแกงเลียงปลาช่อนรมควันปลาช่อนรมควันไม่รู้จะเอาไปทำอะไรแกงเลียงคือเข้าจัดๆครับแล้วเอาพริกไทยขาวกระชายพริกแล้วก็หอมแดงครับตำให้เข้ากันจากนั้นเราใส่เนื้อปลาที่เราฉีกแล้วลงไปด้วยตำให้เข้ากันอีกครั้งนึงใส่กะปินี่เพิ่มความเป็นอูมามิเข้าไปแล้วเอาเครื่องตำที่เราทำสำเร็จแล้วลงไปอยู่ในน้ำต้มครับใส่ปลาเข้าไปจังหวะนี้หอมมากองละเหมือนเดิมเลยก็คือปลากับน้ำเดือดเจอกันยังไงเสียก็ต้องหอมอยู่แล้วครับเครื่องปรุงใส่เข้าไปใส่เกลือใส่น้ำปลาครับแล้วอันนี้ก็คือฟักทองนั่นเองความหวานของฟักทองครับกับปริมาณของบวบจะช่วยเติมเต็มให้จานนี้มันอิ่มหนำสำราญมากยิ่งขึ้นคือไม่ต้องใส่น้ำตาลก็ได้ใช้ความหวานจากตัวฟักทองเอานี่อันนี้คือข้าวโพดอ่อนครับจริงๆแล้วทุกผักที่ใส่ลงไปอย่างอันนี้เห็ดฟางเป็นทางเลือกหมดเลยนะครับเราอยากจะมีผักอะไรใกล้ตัวแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ใส่ใบแมงลักเข้าไปเพื่อความหอมตอนสุดท้ายอีกแล้วหอมบวกหอมบวกหอมอีกแล้วแต่ละอย่างเนี่ยอาหารเนี่ยเสน่ห์ของมันไม่ใช่แค่รสชาติอย่างเดียวนะครับมันยังเป็นเรื่องของการที่เรารับกลิ่นของมันด้วยในทุกคนรู้ดีกันอยู่แล้วปลาลมควันหอมแบบควันเนี่ยสมุนไพรหอมแบบสมุนไพรรวมกันลงตัวครับและนี่คือแกงเลียงที่ได้รับอิทธิพลความหอมจากโปรตีนของปลารมควันที่เป็นปลาช่อนแบบเต็มๆครับ ากทำเมนูยำไหมยำปลาเนื้ออ่อนรมควันสิ่งที่ต่างก็คือว่ายังไม่ต้องแกะเนื้อปลาครับเอาไปทอดก่อนรูดออกจากไม้ปลาเนื้ออ่อนเนี่ยตัวมันไม่ค่อยใหญ่ครับเราสามารถทอดรวมกันได้เลยแล้วก็แกะออกมาแบบนี้มันก็จะมีความกรอบความหอมตั้งแต่ขั้นตอนนี้เลยจากนั้นเรายำครับมะนาวใส่น้ำปลาใส่น้ำตาลใส่พริกจะพริกแดงพริกเขียวแล้วแต่ที่เรามีครับจริงๆไม่ได้จำกัดขนาดนั้นแล้วก็ตะไคร้ซอยหอมแดงซอยหรือจะใช้หอมแขกก็ได้เมื่อกี้ที่เห็นคือมะพร้าวคั่วนะครับใส่ถั่วเข้าไปมะพร้าวคั่วเนี่ยเป็นอีกหนึ่งความหอมที่แบบเข้ากันได้ดีกับปลารมควันมากๆเลยนะครับเราใส่ปลาเนื้ออ่อนแล้วก็คลุกเห็นไหมเฮ้ยเมนูนี้มีความง่ายทำเสร็จเร็วคลุกไปคลุกมาได้ปลาเนื้ออ่อนนี่มันคือยำปลาเนื้ออ่อนโบราณใส่มะพร้าวขูดคั่วที่อยากให้ทุกคนลองทำกินที่บ้านดูครับ
1: นั่นแหละมันเริ่มมาจากเตาเล็กๆเกิดกิจการถนอมอาหารด้วยทำไว้กินเองอย่างเงี้ยค่ะกิจการใหญ่ขึ้นก็เลยเริ่มทำแบบทำขายอะไรเงี้ยเพราะว่ามีแม่น้ำบางทีเขาหาปลามาเขาก็มาทำถนอมอาหารไว้กินเองแต่พอมีปลามากขึ้นก็ทำขายก็เลยเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น
0: ภายใต้ปลาสีเหลืองทองสวยงามนี้ครับคือผลลัพธ์ของความอดทนและความเข้าใจในธรรมชาติครับเวลา3วัน3คืนที่เปลวไฟและก็ควันได้ทำหน้าที่เจรไนครับเปลี่ยนปลาจากสายน้ำกลายเป็นงานศิลปะจากไฟที่กินได้ครับเปลี่ยนการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดในอดีตให้กลายเป็นสุนทรียะแห่งรสชาติในยุคปัจจุบันวันนี้เราได้พิสูจน์แล้วครับว่าวิทยาศาสตร์ไม่ได้อยู่แค่ในห้องทดลองแต่อยู่ในกาบมะพร้าวอยู่ในไอควันอยู่ในเปลวไฟอยู่ในสองมือของพี่ป้าน้าอาชาวอยุธยาที่รู้วิธีการหยุดเวลาและเก็บรักษาความอร่อยนี้ไว้ให้ข้ามผ่านฤดูกาลและนี่คือหัวใจของแดนกินดองครับเวลาอีกหนึ่งในเครื่องปรุงที่วิเศษที่สุดเพื่อให้รสชาติแห่งความสุขนี้อยู่คู่ครัวไทยไปอีกเนิ่นนานครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องครับพี่ๆป้าๆแม่ๆทุกคนเลยที่ถ่ายทอดความรู้นี้มาให้กับเราและขอบคุณคนดูที่ร่วมเดินทางฝ่าดงควันมาด้วยกันในวันนี้ครับและพบกันใหม่กับแดนกินดองในตอนหน้าสวัสดีครับ

0: ทะเลเปลือกสีเขียวสุดเฟี้ยวเหล่านี้ถูกนำขึ้นมาจากน้ำครับแล้วก็ส่งไปแกะเพื่อที่จะเอาแต่เนื้อของมันครับทำความสะอาดดองใส่ส่วนผสมหมักทิ้งเอาไว้จนกลายเป็นหอยดองครับวันนี้เรามาหาคำตอบกันว่าหอยดองทำยังไงและเอ๊ะทำไมมันมีสีบางอันมันซีดบางอันมันดูแดงช่ำอย่างนี้แดนกินดองเล่าไว้หมดแล้วครับ
1: พร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทาง Thai PBS
2: ที่นี่แค่เปิดกล้องก็สามารถสร้างรายได้หลักล้านได้เดี๋ยววันนี้ปันจะพาทุกคนไปดูเบื้องหลังโลกของการไลฟ์สดในจีนกันค่ะ
3: บัวหาว่าเราจะเชื
4: ่อดินแดนกว้างใหญ่ที่ทุกก้าวคือเรื่องราวแห่งศตวรรษใหม
2: ่ห้างนี้นะคะไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการช้อปปิ้งเดินเล่นธรรมดาแต่ว่าออกแบบมาเพื่อการไลฟ์สดค่ะ
4: ทั่วทิศแดนมังกรไชน่าคอมแพสทุกวันเสาร์เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS
2: ก็คือไม่ได้มีแต่เสื้อผ้านะคะธุรกิจอาหารก็มีไลฟ์สดค่ะ
4: รายการนี้พร้อมบริการ Audio Description เสียงบรรยายภาพและ Close Caption คำบรรยายแทนเสียง
5: ชีวิตที่ถูกลืมละครที่เคยสร้างแรงสะเทือนทางความรู้สึกกลับมาให้คุณได้จดจำอีกครั้งไทย PBS ร่วมกับกระทรวงยุติธรรมโดยกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรมถ่ายทอดเรื่องเล่าสะท้อนจุดเปลี่ยนชีวิตผู้ต้องขังหญิงภายใต้กำแพงเรือนจำผ่านละครชุดชี

0: ตที่ถูกลืมเสาร์ที่27มิถุนายนมะขินคนชายขอบชีวิตของหญิงไร้โอกาสที่ถูกผลักออกจากสังคมอาทิตย์ที่28มิถุนายนชีวิตนับหนึ่งใหม่เสียงสะท้อนความจริงที่โลกสมควรรับรู้เสาร์ที่4กรกฎาคมโลกของขวัญความรักความหวังและสายใหญ่ที่ยังคงรออยู่ข้างนอกอาทิตย์ที่5กรกฎาคมหลิวชีวิตที่ถูกลืมโชคชะตานำสู่การจองจำแต่ไม่ได้หมายความว่าชีวิตจะไม่มีวันเริ่มต้นอีกครั้งร่วมค้นหาคุณค่าความเป็นมนุษย์ในละครชุดชีวิตที่ถูกลืมเสาร์และอาทิตย์เวลา 20:30 นดูสดกฎหมายเลข3และทาง www.vipa.me
1: ทุกเรื่องทุกปัญหาของทุกคนมีคนรับรู้แต่ไม่รับเรื่องทางออกปฏิเสธชีวิตโทรมาก่อนสถานีประชาชนรับจบ 7.7 จัดให้แบบจุกๆทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย2เป็นต้นไปที่รายการสถานีประชาชนทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูออนไลน์ทุกช่องทางของไทย PBS อย่าลืมนะ
2: กินข้าวกันหรือยังครับหิวข้าวไหมวันนี้ไปกินข้าวกันปะคำพูดคุ้นปากเหล่านี้สะท้อนให้เห็นชัดเลยว่าข้าวกับคนไทยแยกออกจากกันไม่ได้ครับเพราะทุกมื้อของคนไทยทุกวัยทุกภาคล้วนมีข้าวเป็นจานหลักที่พร้อมแมชกับหลากหลายเมนูต้มผัดแกงทอดที่เรียกกันรวมๆว่ากับข้าวว
3: ันนี้ขอเพิ่มข้าวนะครับพี่พิเศษ
4: โอเคครับจุกๆมาเลยวันนี้ขอบคุณมากครับเฮ้ยข้าวราดแกงครับเมนูอันแสนเรียบง่ายแต่ก็ดีต่อใจของใครหลายๆคนจริงไหมครับเพราะว่าหลายร้านข้าวแกงเนี่ยมีกับข้าวให้เลือกมากมายหลากหลายเมนูฮะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นรสเค็มรสเผ็ดรสหวานรสจืดอะไรก็ตามแต่ละเมนูต้องกินคู่กับข้าวสวยร้อนๆถึงจะฟินจริงไหมครับว่าแต่ทำไมคนไทยถึงชอบกินข้าวอ่ะ
5: ว่าเราเกิดมาแต่เราก็กินแต่ข้าวอะค่ะข้าวเราไทยอร่อยที่สุดอะค่ะ
6: ส่วนมากกินข้าวไม่ค่อยกินก๋วยเตี๋ยว
7: กินทุกวันวันละ3-4 มื้อครับ
8: ข้าวที่อร่อยมันจะหอมและก็นิ่มกลมกล่อม
9: ต้องนุ่มแล้วก็หอมค่ะสีเหรอคะต้องขาว
10: ถ้าไม่ขาวอ่ะ
9: ก็จะไม่สวยแล้วก็ไม่น่ากินค่ะ

0: ข้าวอยู่ในทุกจานทุกคำที่ทำให้ฟินความหอมความนุ่มที่โอบอุ้มทุกรสชาติให้กลมกล่อมแต่คนไทยยังรู้จักข้าวเพียงน้อยนิดครับ
1: อยากให้คุณพี่พูดชื่อพันข้าวที่รู้จักมาแล้ว3ชื่อ
2: ไม่รู้จักเลย
3: ข้าวสวยข้าวกล่องแล้วก็ข้าวถุงค่ะข้าวเหนียว
2: ก็จะเป็นข้าวหอมมะลิอะค่ะ
4: ก็ข้าวหอมมะลิเป็นหลัก
5: ที่หนึ่งก็คือข้าวหอมมะลิ
1: ที่สองอะคะ
5: ที่สองยังไม่แน่ใจ
0: รู้กันไหมว่าข้าวไทยที่หล่อเลี้ยงคนทั้งประเทศและโด่งดังไปทั่วโลกอาจกำลังทำให้โลกร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้นในทุกๆวันมันจะเป็นไปได้ยังไง
5: การทำนาไม่เกี่ยวกับลูกร้อนเลยมันทำให้เราแบบว่ามันโล่งมันดีโล่งใช่ถูกต้อง
2: เป็นเพราะว่าเราหุงข้าวบ่อยหรือเปล่าคะมันมีความร้อนอะไรลักษณะแบบนี้อย่างนั้นหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นน่าจะเป็นเรื่องของเคมีไหมฮะสารเคมีมากกว่าที่ทำให้โลกร้อนเพราะหุงข้าว
6: แล้วจะทำยังไงการกินข้าวของเราถึงจะดีต่อทั้งคนกินคน

0: าของคนไทยจะลดลงประมาณ 25-30% เมื่อเทียบกับสถิติช่วง10ปีที่ผ่านมาโดยเหตุผลทางด้านสุขภาพและพฤติกรรมการกินนะฮะแต่ถึงอย่างนั้นแล้วในปี2567ข้าวไทยก็ยังพังงาดในเวทีโลกมีปริมาณการส่งออกถึง 9.95 ล้านตันสูงสุดในรอบ6ปีเลยนะครับและก็ขึ้นแท่นผู้ส่งออกข้าวอันดับ2ของโลกรองจากอินเดียครับสร้างรายได้ให้ประเทศสูงถึง 225,000 กว่าล้านบาทโดยพันธุ์ข้าวที่ถูกส่งออกมากที่สุดเป็น4อันดับแรกนะครับก็คือข้าวขาวข้าวหอมมะลิข้าวนึ่งและข้าวเหนียวตามลำดับครับซึ่งก็สอดคล้องกับปริมาณพื้นที่การปลูกข้าวในปัจจุบันนะฮะที่ระบุว่าประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวรวมทั้งประเทศเนี่ย 74.03 ล้านไร่โดยข้าว3อันดับแรกที่มีการปลูกมากที่สุดก็คือข้าวหอมมะลิ 29.45 ล้านไร่ข้าวเหนียว 13.51 ล้านไร่และข้าวเจ้า 10.13 ล้านไร่ก็น่าดีใจนะครับที่ข้าวไทยเพียงไม่กี่สายพันธุ์ทำให้ไทยได้ชื่อว่าเป็นยักษ์ใหญ่ในเวทีโลกแต่อันที่จริงแล้วไทยเราเนี่ยยังมีข้าวอีกหลากหลายสายพันธุ์มากกว่านี้ไม่ใช่หรอครับ
1: คือจริงๆข้าวไทยยังมีพันธุ์เยอะมากไอ้ที่พันธุกรรมที่เก็บกันไว้เนี่ยมีเกือบ 30,000 อ่ะแต่ว่าที่เรารู้จักมันไม่มากแม้แต่ข้าวที่ปลูกกันเยอะๆเนี่ยมันไม่ใช่พันธุ์พวกนี้อย่างเดียวเพียงแต่ว่าด้วยระบบการผลิตของเราอ่ะกับระบบที่เข้าลงสีนะอย่างข้าวไม่ว่าจะเป็นข้าวขาวนะเขาก็จะรวมกันเขาไม่ได้แยกชนิดพันธุ์เวลาขายมันก็ออกไปเป็นข้าวขาวไอการที่มันสีรวมกันจากหลายๆพันธุ์เนี่ยมันทำให้รู้จักข้าวเนี่ยไม่กี่พันตลาดไงในเมื่อตลาดรับแค่เฉพาะไอตรงเนี้ยด้วยราคาที่โอเคเนี่ยเขาก็ยังคงปลูกเพราะตลาดนำ
2: ข้าวเนี่ยในเมื่อใดก็ตามที่ปลูกในพื้นที่ที่มีน้ำขังก็จะมีการปล่อยมีเทนมีเทนเป็นก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญนะมีอำนาจทำให้โลกร้อนเนี่ยมากกว่า CO2 คาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยถึง28เท่าปล่อยมีเทนออกมาเทียบเท่ากับ30กว่าล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ในแต่ละปีนะข้าวไทยมีการปล่อยไนตรัสออกไซด์จากการใช้ปุ๋ยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ปูนนะรวมกันแล้วของข้าวนี่ประมาณ40 ล้านตัน
0: โอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าข้าวที่เรากินกันทุกวันเนี่ยจะส่งผลกระทบหลายมุมขนาดนี้เริ่มตั้งแต่การปล่อยน้ำเข้าในนาเนี่ยก็มีสถิติว่าข้าวใช้น้ำมากกว่าพืชอาหารหลักอื่นๆคือ 2,500 ถึง 5,000 ลิตรต่อข้าวสารเพียง1กิโลกรัมพอปลูกข้าวแบบนาน้ำขังเนี่ยก็มีสถิติว่านาข้าวเป็นแหล่งปล่อยก๊าซมีเทนซึ่งเป็นหนึ่งในก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้โลกร้อนเนี่ยนะครับสูงสุดในภาคเกษตรกรรมก็คือปีละประมาณ 1.3 ถึง 1.6 ล้านตันมีเทนหรือ 36 ถึง 45 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีซึ่งก็ส่งผลให้ข้าวที่ปลูกแบบนาน้ำขังทั่วไป1กิโลกรัมเนี่ยปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 2.7 ถึง4กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าส่วนระหว่างการทำนาเนี่ยก็มีสถิติออกมาว่าการทำนาในประเทศไทยใช้ปุ๋ยเคมี 1.6 ถึง 1.9 ล้านตันต่อปีใช้สารกำจัดศัตรูพืชประมาณ 30,000 ถึง 60,000 ตันต่อปีโดยสารที่ใช้มากที่สุดก็คือสารกำจัดวัชพืชรองลงมาก็คือสารกำจัดแมลงและโรคพืชซึ่งก็จะนำไปสู่ปัญหาดินเสื่อมคุณภาพน้ำปนเปื้อนความเสี่ยงด้านสุขภาพของเกษตรกรระบบนิเวศในนาเสียหายจนสัตว์พื้นถิ่นในนาหายไปและเกิดสารตกค้างในนาข้าวแต่ยังไม่หมดนะครับเพราะหลังระยะเก็บเกี่ยวเนี่ยบางพื้นที่ก็มีปัญหาเผาตอซังเพื่อเตรียมพื้นที่ในการเพาะปลูกซึ่งก็นำไปสู่ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ตามมาอีกด้วยถ้างั้นช้าไม่ได้แล้วเรามาหาทางออกให้กับปัญหาหลักก่อนเลยนั่นก็คือการทำนาอย่างไรให้ช่วยลดโลกร้อนได้ไปดูกันครับ
3: ข้างหลังผมนี้ครับคือทุ่งนาเขียวขจีครับเพราะว่าผมเดินทางมาที่ตำบลเดิมบางอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีครับเพราะว่าที่นี่มีการทำนาที่เรียกว่า

นาเปียกสลับแห้งครับการทำนาแบบนี้ช่วยลดโลกร้อนได้ยังไงนะครับผมที่นี่เนี่ยก็คือกลุ่มนาแปลงใหญ่เกษตรสมัยใหม่นะครับเป็นการรวมกลุ่มกันของเกษตรกรที่เขาทำนาเปียกสลับแห้งแบบนี้กลุ่มใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลย

0: เรามีสมาชิกอยู่ที่143รายค่ะพื้นที่ 6,000 ไร่ค่ะเมื่อก่อนเราก็ทำนารูปแบบเดิมๆค่ะเราก็จะต้องปล่อยให้น้ำขังในนาข้าวเพื่อคิดว่าข้าวเป็นพืชที่ต้องการน้ำตลอดเวลาค่ะมันเริ่มส่งสัญญาณตั้งแต่ปี58แล้วก็ลากมาเรื่อยๆค่ะก็จะมีอยู่ประมาณช่วง60ถึง61นะคะที่เกษตรกรไม่สามารถปลูกข้าวได้ก็มีเนื่องจากเขาไม่มีน้ำและแล้งจริงๆอันนั้นก็มีเมื่อก่อนเราปลูกเพื่อหวังที่จะได้ปริมาณเยอะๆค่ะเราก็ต้องอัดปุ๋ยอัดยาก็ส่งผลกระทบต่อทั้งเรื่องของระบบนิเวศแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเราผลกระทบก็คือ1สุขภาพไม่ดีเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเป็นมะเร็งแล้วก็บางคนก็ค่ะก็อาจจะมีเขาเรียกว่าฉีดภาษาพี่เนาะรับจ้างฉีดจนน็อกเสียชีวิตก็มีเราไม่มีองค์ความรู้เลยค่ะสมมุติเรามีเป็นโรคและมะเร็งอย่างเงี้ยเราก็จะใส่แบบบวกเบิ้ลเบิ้ลขึ้นไปเลยแล้วพอลงไปในคูคลองหนองบึงก็ทำให้ปลาตายกุ้งหอยปูปลาตายหมดเลยอันนี้ก็ทำให้ระบบนิเวศเสียอันนี้ก็ส่งผลกระทบมากเมื่อก่อนเนี่ยเราบอกเลยแล้วทำนาแบบมีน้ำขังตลอดเวลาเนี่ยเราได้ผลผลิตข้าวอยู่ที่750กิโลกรัมต่อไร่หรือว่า70ถึง75ถังต่อไร
1: ่ครับผม
0: แต่พอเราทำเป็นเปียกสลับแห้งอะค่ะเราจะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น900ถึง 1,000 กิโลกรัมต่อไร่และพอถ้าข้าวบางพันธุ์ศักยภาพของข้าวบางพันธุ์สามารถเพิ่มผลผลิตได้ถึง 1,200 กิโลกรัมต่อไร่
1: เอาละครับตอนนี้เรามาอยู่ในนาเปียกสลับแห้งภาพที่ผมคุ้นเคยคือนาข้าวต้องมีน้ำ
0: จะบอกว่ามีน้ำได้แค่บางช่วงค่ะ บางช่วงก็ไม่ต้องมีค่ะเพราะว่าเนื่องจากการทำเปียกสลับแห้งเนี่ยก็คือจะมีการแห้งทั้งหมด4ครั้ง
1: โอเคครับผมและอุปกรณ์ที่จะช่วยให้เรารู้ว่าเอ้ยเปียกแห้งต้องระดับน้ำเท่าไหร่ก็คือท่อที่ฝังอยู่ตรงนี้
0: ใช่ค่ะ
1: ขออนุญาตก้มลงมาดูตรงนี้นะ
0: ได้ค่ะเวลาเราฝังอะค่ะเราจะต้องให้พื้นฝังลงไปใต้ดินนะคะรูสุดท้ายหรือว่ารูบนอ่ะเสมอกับพื้นดินแล้วพอเสร็จแล้วค่ะเราก็จะทำการเปียกสลับแห้งหลังจากใส่ปุ๋ยให้หนึ่งเราก็จะปล่อยให้ระดับน้ำลดต่ำลงมาที่15เซนเนื่องจากต้นข้าวสามารถหาอาหารได้15เซนแล้วการทำแบบนี้จะแกล้งต้นข้าวทำให้ต้นข้าวต้องขยันหาน้ำก็จะแตกรากได้เยอะเหมือนคนออกกำลังกายพ
1: ู
0: ดง่ายๆต้องหาอาหารเองถ้ามีน้ำอยู่ตลอดเวลาต้นข้าวก็ไม่หาอาหารแล้วก็จะแตกกอได้ดีเพราะกลัวว่าตัวเองจะตายก็จะแตกกอได้เยอะกว่าปกติ
1: ครับ
0: แล้วพอทำแบบนี้ก็เหมือนคนออกกำลังกายก็จะแข็งแรงแข็งแรงก็ไม่เป็นโรคและแมลงต่างๆมารบกวนก็ไม่ได้ชั้นแข็งแรงอยู่แล้วเหมือนกันเลยแล้วก็ช่วยลดเรื่องของการเกิดก๊าซมีเทนเพราะว่าการทำนาแบบนี้ถ้าระดับน้ำลดต่ำลงไปอยู่ที่15เซนเนี่ยถ้าสามารถช่วยลดการเกิดก๊าซมีเทนได้30ถึง 40% ถ้าใน1ไร่สามารถลดได
1: ้
0: 600ถึง 1,000 กิโลกรัมคาร์บอน
1: ไม่ใช่แค่เรื่องของการควบคุมเปียกสลับแห้งเท่านั้นนะครับการทำนาเปียกสลับแห้งยังมีเรื่องอื่นๆด้วยเช่นเรื่องการปรับพื้นที่อะไรต่างๆด้วยใช่มั้ยครับ
0: ใช่
1: ก็ประกอบไปด้วยกี่อย่างนะคร
0: ับก็จะประกอบด้วย4ปบวก1 IPM ปที่1ก็คือการปรับระดับนาด้วยระบบแสงเลเซอร์
1: จำเป็นไหมทำอย่างนี้
0: ทำให้พื้นที่ราบเรียบสม่ำเสมอทั่วกันลดการใช้น้ำสามารถทำให้น้ำซึมลงดินได้อย่างมีประสิทธิภาพปอที่2เปียกสลับแห้งหรือว่าท่อแกล้งข้าวลดการเกิดก๊าซมีเทนลดการใช้น้ำได้ 30-50% ช่วยลดสภาวะโลกร้อนสามารถขายข้าวคาร์บอนต่ำได
1: ้
0: ปอที่3การใช้ปุ๋ยตามคาวิคอดินสามารถใช้ปุ๋ยถูกอัตราถูกเวลาถูกวิธีใส่ได้ตามความเหมาะสมของข้าวแล้วก็ปอที่4ก็คือแปลสภาพปอสั่งและฟางข้าวลดการเผาเราก็จะมีการจัดการฟางค่ะเอาฟางมาเป็นปุ๋ยหมักทำฟางไปเพาะเห็ดฟางค่ะ
1: ครับเมื่อกี้4ปอแล้ว
0: ค่ะบวก1 IPM ค่ะเป็นการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานหรือว่าใช้วิธีกลวิธีเขตกรรมต่างๆก็คือตั้งแต่เรื่องของการใช้สารชีวพันธุ์ค่ะไม่ว่าจะเป็นวิวเรียแต่โคโดมาแมตตาเลเซียม
1: ครับ
0: เชื้อ BSVT ต่างๆแล้วก็น้ำหมักชีวภาพฮอร์โมนไข่อะไรต่างๆ
1: ครับก่อนที่จะใช้สารชีวพันธุ์เนี่ยก็จะต้องทำการสำรวจแมลงในนาก่อนนะแล้วก็นำมา

0: ัดแยกตัวดีตัวร้ายเพื่อทราบถึงปัญหาของต้นข้าวซะก่อนครับแล้วถึงจะเลือกใช้สารชีวพันธุ์ให้เหมาะสมในปริมาณที่พอดีโอ้โหงานละเอียดนะครับเนี่ยไม่ได้ฉีดมั่วซั่วนะส่วนการใช้ปุ๋ยเนี่ยก็ละเอียดไม่แพ้กันนะครับเกษตรกรต้องเก็บตัวอย่างดินในนามาตากให้แห้งบดเป็นผงก่อนจะนำผงดินมาตรวจวิเคราะห์เพื่อให้ทราบว่าดินกำลังขาดธาตุอาหารตัวไหนควรจะเติมธาตุอาหารตัวไหนในปริมาณเท่าไหร่วิธีนี้จะช่วยลดการใช้ปุ๋ยที่เกินจำเป็นได้มากเลยนะครับพอลดการใช้สารเคมีลงไปได้เนี่ยสัตว์เล็กๆในนาก็น่าจะกลับมาเหมือนเดิมใช่ไหมครับ
1: ว้าปูนา
0: การทำนาแบบเปียกสลับแห้งของที่นี่เนี่ยไม่เพียงแต่ช่วยลดโลกร้อนและฟื้นคืนระบบนิเวศของสัตว์เล็กๆเท่านั้นนะแต่ยังช่วยสร้างมูลค่าทางการตลาดเพราะว่ามีบริษัทเอกชนเนี่ยมารอรับซื้อข้าวคาร์บอนต่ำของพี่ๆเขาถึงที่เลยนะมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาต่อยอดและส่งเสริมองค์ความรู้มีผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานไม่ขาดสายเต็มไปด้วยโอกาสและทางเลือกมากมายที่สำคัญนะครับนาแบบเปียกสลับแห้งเนี่ยยังนับเป็นคาร์บอนฟาร์มิงที่ทำให้พี่ๆกลุ่มนี้เขาขายคาร์บอนเครดิตได้อีกตั้งหาก
2: คาร์บอนฟาร์มิงนั่นคือการทำนาข้าวเพิ่มบริบทของการทำฟาร์มทำนาเพื่อกักเก็บคาร์บอนเอาไว้ในดินให้มากขึ้นก็คือลดการปล่อยมีเทนโดยการให้มันมีน้ำขังน้อยลงทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อ1กิโลกรัมของข้าวเปลือกที่เราผลิตเนี่ยมันลดลงไปจะมีโอกาสที่ทำให้เราสามารถจะขายคาร์บอนเครดิตได้ด้วย
0: จากผืนนาอันเขียวขจีนะครับผมจะขอพาคุณผู้ชมมาที่งาน Thailand Rice Fest งานเนี้ยเขารวบรวมเรื่องราวและความหลากหลายของข้าวไทยไว้เพียบเลยนะแต่ที่ทำให้ผมสนใจจนต้องหยุดคุยก็น่าจะเป็นข้าวของพี่คนนี้ครับข้าวอินทรีย์พื้นบ้านจากผืนนาที่ล้อมรอบด้วยป่าใช้วิธีปลูกข้าวแบบพึ่งพาระบบนิเวศส่งผลให้ในนาผืนเดียวเนี่ยสามารถปลูกข้าวได้หลายสายพันธุ์บูธนี้เลยครับข้าวหอมดอกฮัง
3: กลุ่มข้าวหอมดอกฮังนะคะเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มาจากบ้านโคกสะอาดตำบลอุ่มจานอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครหมู่บ้านเราเนี่ยอนุรักษ์พันธุ์ข้าวไว้ประมาณ300สายพันธุ์ในภาคอีสานเป็นหลักนะคะแต่ว่าของภาคอื่นก็มีถ้าเราจินตนาการภาคกลางจะเป็นนาที่ราบภาคกลางแบบราบ
1: แล้วก็เป็นนาเป็นล็อกๆๆอย่างนั้น
3: ของเรามันจะสูงๆต่ำๆไม่ได้ไปถ่ายให้มันเท่ากันแต่เอาความหลากหลายของพันธุ์ข้าวมาใส่ในความหลากหลายของระบบนิเวศนั้น
1: พื้นที่ตรงไหนเหมาะกับข้าวอะไรก็ปลูกให้เหมาะอย่างนี้ครับ
3: อย่างเช่นถ้าตรงนี้ที่เป็นป่าล้อมรอบข้าวที่ชอบร่มเงาข้าวที่อายุสั้นจะอยู่ตรงที่เนินก็จะมีข้าวทับทิมชุมแพข้าวมะลิเบาข้าวลายดอกไม้หอมนางนวลอะไรพวกนี้ค่ะหรือว่านาโคกอีสานนาโคกดินลูกรังไม่ได้ขังน้ำนานพอน้ำมามันก็จะไหลไปมันเป็นเทอเรตมันสูงอย่างนี้มันไหลลงมาหาที่ลุ่มมันไม่ได้ขังน้ำเราคือแปลกเปียกสลับแห้งโดยธรรมชาติไม่ต้องไปผ่านมันออกคือมันจะไม่ขังอยู่มันจะรีบไหลไปลงมาแล้วมันจะมาอยู่ตรงนาทุ่งตรงกลางเขาก็จะมีนาหนองโพนาทุ่งนั้นนี่มันจะมีหนองเหมือนเป็นวงกลมอะค่ะ
1: ครับผม
3: เหมือนฝ่ามือเรามีป่าล้อมรอบแล้วอุ้งมือนี่คือนา
1: ครับผม
3: อย่างเช่นนาพี่มีแค่6ไร่ป่าล้อมรอบ80ไร
1: ่ครับ
3: เลี้ยงควายอีก100ตัวก็เพราะฉะนั้นไม่ต้องถามถึงอินทรีย์คือมันแบบมีมากกว่านั้นค่ะมันเป็นเกษตรนิเวศซึ่งมันไม่ใช่ความรู้ใหม่นะมันเป็นวัฒนธรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินเดิมของคนอีสานและคนพื้นที่อื่นๆด้วยที่เป็นชุมชนเขาเป็นอย่างนี้มาก่อนที่เกษตรพาณิชย์ก่อนที่ข้าวเชิงพาณิชย์จะมาแทนที่และทําให้ข้าวพันธุ์พื้นเมืองหายไปความหลากหลายของระบบนิเวศที่เหมาะกับข้าวที่หลากหลายก็หายไปคนกินข้าวเองก็ลืมไปว่ามีข้าวเหล่านี้อยู่ในโลกนี้
0: การรู้จักพื้นที่นาอย่างถ่องแท้และเลือกพันธุ์ข้าวให้เหมาะสมกับพื้นที่เนี่ยก็คือหัวใจสำคัญในการทำนาของกลุ่มข้าวหอมดอกฮังเขาครับรวมทั้งการรักษาวิถีการทำนาของบรรพชนไทยอีสานที่ใช้อินทรีย์วัตถุและมูลวัวควายมาบำรุงธาตุอาหารในดินที่เสริมมาก็คือการคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมจากทั่วประเทศมาทดลองปลูกจนมีพันธุ์ข้าวที่หลากหลายซึ่งความหลากหลายเนี่ยแหละครับสำคัญต่อทั้งระบบนิเวศและโลกของเรา
3: ข้าวหลากหลายสายพันธุ์เนี่ยมันดีต่อคุณค่าของชีวิตอื่นๆแม้กระทั่งเชื้อราในดินที่มันจะตอบส

0: นองต่อคุณภาพคุณลักษณะที่โดดเด่นของข้าวแล้วข้าวที่ได้ออกมาก็ดีต่อคนที่ไปทานด้วยคนที่ทานข้าวเพราะฉะนั้นความหลากหลายของพันธุ์ข้าวก็คือความหลากหลายของระบบนิเวศของสิ่งมีชีวิตต่างๆในดินในป่าในน้ำ
1: ความชัดเจนเรื่องการเป็นนาอินทรีย์ที่ยืนเคียงข้างสิ่งแวดล้อมบวกกับคุณภาพและรสชาติของข้าวพื้นเมืองแท้ๆเนี่ยนะฮะทำให้กลุ่มข้าวหอมดอกฮังไม่ได้อยู่ในวงจรปัญหาราคาข้าวเหมือนที่ชาวนาทั่วไปเขาต้องเจอครับพวกเขาสามารถปลูกข้าวขายข้าวและตั้งราคาข้าวได้เองโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางส่งผลให้เกษตรกรในกลุ่มขายข้าวพื้นเมืองปลดหนี้กันไปได้หลายรายเลยนะเนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ทำให้เห็นว่าการทำนาในแบบที่ต่างออกไปการปลูกข้าวให้หลากหลายช่วยเพิ่มโอกาสและเพิ่มความหวังให้ชาวนาไทยได้จริงงานวันนี้ทำให้ผมได้เจอเกษตรกรที่ปลูกข้าวแบบใส่ใจสิ่งแวดล้อมอีกหลายรายเลยนะครับทำให้รู้ว่าผู้บริโภคอย่างเรามีข้าวทางเลือกอีกมากมายให้เลือกสรร
2: ข้าวไทยที่มันหลากหลายเนี่ยเราเปลี่ยนข้าวอื่นมาในรูปแบบของข้าวแกงแล้วก็มีอาหาร
1: จ้ะแต่จะเลือกกินข้าวอย่างไรให้ได้ประโยชน์ทั้งต่อเราต่อโลกและต่อเศรษฐกิจของประเทศต้องมาคุยกับอาจารย์นพท่านนี้ครับ
3: จริงๆต้องบอกว่าข้าวไทยเนี่ยเป็นความมหัศจรรย์ของแบบพืชพันธุ์และความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเราจริงๆต้องบอกว่าเบเนฟิตที่มาคือคุณค่าทางอาหารมันตามมาด้วยต่อไปอย่างนั้นมันดีไปต่อเกษตรกรมันดีไปต่ออีกหลายๆคนสิ่งแวดล้อมหลายๆอย่าง
4: เศรษฐกิจของประเทศเลย
3: ใช่ครับมันตรงกันข้ามกับอีกหนึ่งคอนเซ็ปต์ของที่เราเคยได้ยินว่าข้าวเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ commodity product ซึ่งแปลว่าสินค้าที่มันทดแทนกันได้มันเหมือนกันมันมีความแตกต่างกันสินค้าถ้าเหมือนกันหมดเจอในซูเปอร์ซื้ออันไหน
4: ซื้ออันที่ถูก
3: ใช่เราจะซื้ออันที่ถูกที่สุดถ้าเรามองข้าวเป็นคอมมูนิตี้โปรดักต์แปลว่าข้าวคือการแข่งขันด้านราคาใครถูกสุดคนนั้นถูกซื้อพอข้าวมีความหลากหลายเนี่ยเราในฐานะผู้บริโภคเนี่ยก็ควรจะเลือกข้าวด้วยตัวเองชอบชาวนาก็ขายข้าวได้มูลค่ามากขึ้น
1: หลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าข้าวประณีตและ New Rice Economy กันมาบ้างแล้วนะครับNew Rice Economy เนี่ยเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่กระทรวงพาณิชย์เขาใช้ขับเคลื่อนเพื่อทำให้ข้าวไทยออกจากการแข่งขันด้านราคาครับแต่หันมาแข่งขันกันด้วยคุณภาพตามคอนเซปต์ของข้าวประณีตซึ่งก็คือข้าวอินทรีย์ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมมีสายพันธุ์ชัดเจนและมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ตามสายพันธุ์นั้นๆครับซึ่งข้อสุดท้ายนี่แหละครับที่ทำให้เราสนุกกับทางเลือกกินข้าวให้หลากหลายมากขึ้น
3: คือกระบวนการชิมจริงๆอ่ะมันเหมือนถอดมาจากการทำเซนซอรี่
4: ครับ
3: นะครับเนี่ยว่าเราทำยังไงให้คนทั่วไปเข้าใจง่ายเราก็เลยสร้างคำง่ายๆขึ้นมาเราเรียกมันว่าการดูดมเคี้ยวอมกลืนหลักการง่ายๆของการชิมอะไรก็ตามเนี่ยครับอันดับแรกเนี่ยเราจะสำรวจดูมันก่อน
4: ครับ
3: ดูว่าแบบเขาหน้าตายังไงอะไรยังไงใช่ไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยเราจะดมก่อน
4: โอเค
3: คือข้าวเนี่ยมันมีกลิ่นที่มันออกมาอารม่าของมันออกมาเนี่ยนะครับซึ่งกลิ่นที่เราได้จากการดมกับกลิ่นที่เราได้จากการกินจากเคี้ยวเข้าไปเนี่ยเป็นคนละกลิ่นกันมันจะเป็นกลิ่นที่ต่อเนื่องกันพูดง่ายๆพอเราเคี้ยวไปปุ๊บเนี่ยแน่นอนล่ะเราก็จะได้แบบรู้อะไรบ้างรู้สิ่งที่จริงๆแล้วสำคัญที่สุดในการกินข้าวเลย
4: ครับ
3: คือรสสัมผัสมันนุ่มไหม
4: นุ่มไหม
3: มันหนึบไหมมันกรุบกรอบไหมใช่ไหมครับอีกอันนึงคือมันจับตัวกันหรือมันแยกออกจากกันมันร่วนไหมง่ายหลังจากนั้นพอเคี้ยวเขาว่าอมของเราเนี่ยเขาว่าอมเนี่ยจริงๆแล้วมันหมายความว่าให้มันอยู่ในปากนานๆอ่ะมันจะรีลีสความหวานออกมาใช่ไหมครับไอความหวานเนี่ยเราจะได้รู้ว่ามันจริงๆรสชาติหวานของมันเป็นยังไงครับเสร็จแล้วพอเขาว่ากลืนของเราเนี่ยคือกลืนเข้าไปปุ๊บเนี่ยอย่าพึ่งกินคำต่อไปมันมีสิ่งที่เราเรียกกันว่า after taste ใช่ของข้าวซึ่งมันก็คือกลิ่นมันค้างอยู่ในปากเราก็จะได้รู้ว่ามันอยู่นานไหมหรือมันแบบมันมีอะไรเพิ่มเข้ามาอีกแล้วระหว่างนี้ลองดูความหอมที่มันเกิดขึ้นมา
4: หอม
3: มากเห็นไหมฮะ
4: เหมือนกินข้าวโพดเลย
3: รู้สึกหวานหวานเลยแหละหวานหอม
1: คนไทยเนี่ยแยกออกจาก

การกินข้าวและการปลูกข้าวไม่ได้หรอกนะครับแต่เรามีวิธีที่จะทำให้ข้าวปลอดภัยขึ้นทั้งต่อคนกินคนปลูกสิ่งมีชีวิตเล็กๆในนาทั้งยังช่วยเพิ่มมูลค่าที่นำไปสู่การแข่งขันในตลาดโลกและยังเป็นโอกาสในการกักเก็บคาร์บอนให้กับโลกของเราด้วยนะฮะถ้าผู้บริโภคช่วยการสนับสนุนชาวนาร่วมแรงร่วมใจกันเพราะนี่ไม่ใช่แค่ข้าวทางเลือกแต่จะเป็นทางรอดในยุคโลกเดือดทุกวันนี้ครับเรามาช่วยกันทำให้ข้าวไทยปลอดภัยและเติบโตในทุกๆด้านอย่างยั่งยืนด้วยกันนะครับ

0: พฤติกรรมการกินเหลือกลายเป็นขยะอาหารจานนี้มีเรื่องโลกอยากชวนคุณผู้ชมมาเปลี่ยนความเชื่อที่ว่าเหลือดีกว่าขาดและชาญฉลาดในการหาวิธีการจัดการอาหารเหลือให้ไม่ขาดไม่เกินและโลกก็ปลอดภัยติดตามได้ในจานนี้มีเรื่องโลกวันอาทิตย์นี้เวลา 10:00 น.เสนอเป็นตอนสุดท้ายทางไทย PBS
1: ความอร่อยมีความลับซ่อนอยู่เพราะในทุกคำมีเรื่องราวของผู้คนและธรรมชาติติดตามได้ในคุก Culture ทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 น.เริ่ม 12 กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS
2: เพราะนี่คือ
3: เรื่องบ้านบ้าน
2: รายการสารคดีใหม่จากวิภาออริจินัลของไทย PBS ที่จะพาผู้ชมทุกท่านเดินทางไปทั่วโลกเพื่อไปพบกับสถาปัตยกรรมที่เรียกว่าบ้าน
4: เนี่ยมันเปรียบเสมือนกับบ้านหลังแรกๆของมนุษยชาติเลย
5: บ้านแรกของมนุษย
4: ์ใช
2: ่ไปดูกันว่าความหมายของสิ่งที่เรียกว่าบ้านในแต่ละอารยธรรมเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
6: อย่างนี้เองแล้วเขาก็เอามามัดให้มันค่อยอย่างนี้เองเหรอ
7: ที่มัดเนี่ยมัดเฉพาะโครงสร้างไม้ไผ่ด้วยกันแต่ดันไม่ต้องมัด
2: พร้อมกันกับการไขปริศนาของการออกแบบที่ทำให้บ้านส่งผลต่อโลกและมนุษย์อย่างเราอย่างไร
8: ที่ญี่ปุ่นไม่มีหรอ
9: ไม่มีครับอันตราย
8: you mean คนไทยไม่ควรอันตรายหรือยังไง
2: ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองวัฒนธรรมประเพณีหรือแม้กระทั่งพฤติกรรมบางอย่างของผู้คนในสังคม
10: เราจะบอกว่าคนที่พูดภาษาตระกูลไตเป็นคนไทยได้หรือเปล่า
2: ขอเชิญร่วมออกเดินทางไปกับบอลและยอด2คู่หูนักถามและนักเถียง
11: ตลอดการทำรายการมาไม่เคยคิดตัวเองว่าจะต้องตกอยู่ในสภาพอะไรแบบนี
2: ้ไปดูกันว่าโลกของสถาปัตยกรรมที่เรียกว่าบ้านจะพาพวกเราทุกคนผจญภัยไปในโลกใบนี้ได้ไกลถึงไหนกัน
12: เพราะว่าเราคือเรื่องบ้านบ้าน
13: อายนก
14: ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:30 น.ทางไทย PBS ช่องหมายเลข3เริ่มวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมนี้และรับชมได้อีกครั้งทางวิภา.มีและวิภาแอปพลิเคชัน

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันจารุพรอนุภารัตน์ค่ะฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมถนนเพชรเกษมค่ะระดับความสูงอยู่ที่ประมาณ 40-60 เซนติเมตรขณะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ส่งเซลล์บอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงค่ะฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาส่งผลให้หลายพื้นที่ในเขตเทศบาลนครภูเก็ตมีน้ำท่วมขังและรอการระบายระดับน้ำในคลองบางใหญ่เพิ่มสูงกว่า3เมตรและเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำบางจุดเทศบาลนครภูเก็ตแจ้งเตือนประชาชนยกสิ่งของขึ้นไว้บนที่สูงขณะที่บริเวณแยกท่าแครงที่น้ำท่วมขังเจ้าหน้าที่ต้องปิดการจราจรชั่วคราวค่ะส่วนที่จังหวัดกระบี่บริเวณโซนคลองกระบี่ใหญ่ตั้งแต่พื้นที่ต้นน้ำบริเวณน้ำตกห้วยโต้ตำบลทับปริกอำเภอเมืองกระบี่มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีโอกาสเอ่อล้นตลิ่งรวมไปถึงประกาศให้มีการเฝ้าระวังดินถล่มค่ะไม่ต่างกับถนนเพชรเกษมบริเวณหน้าหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาซึ่งฝนที่ตกหนักทำให้แหล่งท่องเที่ยวเขาหลักมีน้ำท่วมสูง 40-60 เซนติเมตรรถเล็กสัญจรด้วยความยากลำบากและเจ้าหน้าที่ต้องปิดการจราจรบางช่องเพื่อความปลอดภัยพร้อมกับปิดช่องทางฝั่งมุ่งหน้าสู่สนามบินภูเก็ตก่อนมีการเบี่ยงการจราจรให้รถใช้ช่องทางฝั่งตรงข้ามชั่วคราวค่ะเพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้เส้นทางสายหลักเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเขาหลักค่ะกรมศุลกากรกรมปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าตรวจค้นขบวนรถไฟสายใต้หลังจากมีการรับแจ้งนะคะว่าลักลอบขนซากหมูป่าเถื่อนเหล้าและวายต่างประเทศซุกซ่อนมาในกล่องพัสดุหวังตบตาเจ้าหน้าที่ค่ะนายธิติพงษ์คำผุยนายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตปศุสัตว์และหน่วยงานด้านความมั่นคงส่วนที่กำลังเข้าตรวจค้นขบวนรถไฟโดยสารสายใต้ณสถานีรถไฟประจวบคีรีขันธ์หลังสืบทราบว่าจะมีการลักลอบขนสินค้าหนีภาษีผ่านเส้นทางขบวนรถไฟสายใต้เข้าสู่กรุงเทพมหานครโดยมีการเข้าตรวจค้นตู้สัมภาระพบวัตถุต้องสงสัยถูกอำพรางมาในกล่องพัสดุมิดชิดเมื่อเปิดออกตรวจสอบพบซากสัตว์หมูป่าเถื่อน5ตัวชำแหละเป็นชิ้นส่วน250กิโลกรัมไม่ปรากฏหลักฐานการนำเข้าและใบเคลื่อนย้ายซากสัตว์รวมไปถึงเหล้าและวายต่างประเทศจำนวน69ขวดมูลค่าความเสียหายกว่า 350,000 บาทโดยไม่มีเอกสารหลักฐานการเสียภาษีหรือผ่านพิธีการศุลกากรอย่างถูกต้องการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดฐานนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งของที่ยังไม่ได้ผ่านพิธีการศุลกากรหรือเคลื่อนย้ายของโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดของกลางทั้งหมดไว้เพื่อดำเนินคดีส่วนซากสัตว์จะต้องมีการส่งมอบให้กับกรมปศุสัตว์ดำเนินการตามกฎหมายและเตรียมขยายผลสืบสวนหาตัวการใหญ่รวมไปถึงผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีต่อไปค่ะทหารเมียนมาพยายามเข้ายึดพื้นที่กองกำลังทหารกะเหรี่ยงอิสระแห่งชาติตรงข้ามกับตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะทำให้มีกระสุนปืนล้ำเข้ามาตกใส่บ้านคนในไทยอีกครั้งภาพกระสุนปืนจากอาวุธสงครามหลายนัดตกใส่บ้านพักสองหลังในหมู่บ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากหลังการสู้รบระหว่างทหารเมียนมากองพล22กับกองกำลังทหารกะเหรี่ยงอิสระแห่งชาติหรือว่า KNLA ปะทุขึ้นอีกครั้งในเช้าวันนี้บริเวณบ้านมิลาป่านอำเภอเมียวดีจังหวัดเมียนมารัฐกะเหรี่ยงโดยตรงข้ามกับบ้านห้วยมหาวงค่ะกระสุนปืนที่ล้ำแดงเข้ามาตกในเขตแดนไทยหลายนัดทำให้ชาวบ้านต้องหลบไปอยู่ในจุดที่มีความปลอดภัยด้านเจ้าหน้าที่ทหารจากหน่วยเฉพาะกิจราชมนูอำเภอแม่สอดและฝ่ายปกครองนำกำลังเข้าไปยันพื้นที่เกิดเหตุเพื่อเก็บหลักฐานการยิงของฝ่ายกองกำลังต่างชาติไว้เพื่อรายงานกับหน่วยเหนือต่อไปล่าสุดทหารเมียนมายังคงระดมยิงใส่ฝ่ายกะเหรี่ยงอย่างต่อเนื่องโดยพื้นที่การสู้รบอยู่ในเขตที่ตั้งของอาคารของนักลงทุนชาวจีนแต่การสู้รบที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ทำให้ประชาชนต่างหลบหนีออกจากพื้นที่ไปหมดแล้วค่ะส่วนคนหายไทย PBS รับแจ้งนายพงศักดิ์นิราศภัยอายุ28ปีสูงประมาณ170เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผิวคล้ำผมสั้นมีหนวดเครามีปัญหาสุขภาพจิตหายจากตำบลนาเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่5มิถุนายน2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรบางละมุงท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ค่ะ
อิสระคุณติดตามชมรายการสถานีประชาชนค่ะช่วงนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้สถานีประชาชนประกาศตามหาของหายค่ะของหายก็อยากได้คืนนะคะแต่ของที่หายที่ว่านี้คือกำไรทองคำค่ะมูลค่าประมาณ 300,000 บาทได้เป็นทองคำนะคะล้อมเพชรและไพลินค่ะตกหายที่เขตปทุมวันเรื่องของเรื่องน้องอ้อมค่ะมีคนเก็บได้เก็บแล้วไม่ยอมคืน4วันไปแล้วด้วยนะคะทองเส้นนี้มีความสำคัญต่อครอบครัวและผู้เสียหายมากๆเพราะนี่คือทองเส้นสุดท้ายที่จะเอาไปขายและส่งลูกเรียนหนังสือค่ะเดี๋ยวเรื่องนี้ต้องมาติดตามกันด้วยจะขยายความเรื่องนี้กันหน่อยนะคะแต่ก่อนจะคุยเรื่องนี้พาไปดูเรื่องราวดีๆกันหน่อยค่ะเด็กๆค่ะเข้ามาเข้าค่ายที่ไทย PBS
2: มาแล้วเมื่อเช้ามาจากทั่วประเทศเลยค่ะพี่แป้งคุณผู้ชม
1: ค่ะเป็นโครงการที่ไทย PBS จัดขึ้นนะคะอยากปั้นเด็กๆค่ะให้รู้เท่าทันภัยไซเบอร์ในชื่อโครงการไทย PBS Verify Youth Camp 2026ปีนี้จัดเป็นปีที่2แล้วเอาบรรยากาศเป็นยังไงไปดูกันหน่อยค่ะสนุกสนานร้องเฮกันเลยนะคะยืนถ่ายรูปกันที่หน้าป้ายไทย PBS ค่ะนี่คือโฉมหน้าน้องๆนักเรียนระดับม.ปลาย32ทีม64คนค่ะจาก123ทีมทั่วประเทศอุ้ยคัดโหดเหมือนกันนะคะเนี่ย100กว่าทีมนะคะคัดเหลือแค่32เท่านั้นคือทีมที่ว่ามานี้นะคะยกเว้นกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะที่ผ่านการคัดเลือกร่วมกิจกรรมเข้าค่ายไทย PBS Verify Youth Camp 2026ปั้นนักคิดพิชิตข้อมูลเท็จต้านภัยสแกมเมอร์ค่ะโดยน้องๆจะได้เข้ามาเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานของสื่อสาธารณะอย่างไทย PBS รวมถึงตำรวจสอบสวนกลาง CIB เน้นการเสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการรับมือภัยออนไลน์ที่กำลังส่งผลกระทบต่อสังคมไทยในปัจจุบันค่ะโดยกิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากคุณครูและน้องๆนักเรียนเป็นอย่างดีเลยค่ะ
3: ของพวกหนูนะคะพวกหนูก็จะส่งเป็นคลิปวิดีโอรู้เท่าทันสื่อแบบว่าเราเป็นเด็กดอยอยู่บนดอยอะค่ะอยากจะรู้อยากจะคาดหวังว่าถ้าเราได้มาก็จะได้นำความรู้ครั้งนี้ไปส่งต่อให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหรือว่าพ่อแม่ในชุมชนชนบทของพวกเราอะค่ะ
4: ดีใจค่ะเพราะว่ามันแบบทำให้เราได้ประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็เราได้เรียนรู้หลายๆอย่างค่ะ
3: ส่วนตัวพวกหนูอยากตั้งเป้าไว้ว่าเก็บเกี่ยวความรู้ที่นี่ให้ได้มากที่สุดแล้วก็จะพัฒนาตัวเองให้เต็มที่ทำทุกๆกิจกรรมอย่างเต็มที่ค่ะ
5: พวกเรามาจากจังหวัดชายแดนใต้ค่ะเรื่องบันดาลใจหรือว่าคอนเซปต์ของคลิปที่พวกเราส่งเกี่ยวกับในพื้นที่ของเราเลยค่ะเป็นพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เกี่ยวกับปัญหาความไม่สงบแล้วก็ปัญหาเรื่องข่าวเท็จปัญหาเรื่อง IO ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่
6: จริงๆนะคะจุดประสงค์หลักที่มาที่นี่เลยก็คือตั้งใจว่าจะมาศึกษาหาความรู้แล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดเพื่อนำกลับไปเผยแพร่ต่อให้กับคนที่อยู่ในโรงเรียนของเราค่ะคนที่อยู่ในพื้นที่ของเราเพราะว่าปัญหาเรื่องของไซเบอร์เรื่องของปัญหาภัยในอินเทอร์เน็ตเนี่ยปัญหาที่มันใกล้ตัวเรามากๆแต่ว่าน้อยคนที่จะมีความรู้ด้านนี้ค่ะก็เลยอยากจะมาเป็นตัวแทนของคนในพื้นที่เพื่อมาศึกษาความรู้แล้วก็นำไปเผยแพร่ต่อค่ะ
1: น้องบอกว่าอยากจะมาเก็บเกี่ยวความรู้ให้ได้มากที่สุดน้องมาถูกที่แล้วค่ะเพราะว่าคนนี้ค่ะคุณกนกพรประสิทธิ์ผลผู้อำนวยการสำนักสื่อดิจิทัลไทย PBS ค่ะท่านนี้บอกว่ากิจกรรมนี้จะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างเข้มข้นเลยค่ะ5วัน4คืนกับภารกิจพิชิตข้อมูลเท็จตลอดการเข้าค่ายค่ะผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมเวิร์กช็อปจากผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากสื่อมวลชนแล้วก็ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจริงค่ะตั้งแต่การตรวจสอบข้อมูลในยุค AI การฝึกใช้ข้อมูลนะคะเครื่องมือFact-checkingค่ะแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบค่ะ
7: ความแตกต่างประเด็นที่3เลยก็คือวิทยากรปีนี้ได้วิทยากรที่ค่อนข้างหลากหลายทั้งด้านของการโปรดักชันเรื่องของแฟกช์เช็คกิ้งรวมถึงวิทยากรจาก CIB เองนะคะแล้วก็ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วความแตกต่างอ่ะก็เป็นส่วนหนึ่งปีนี้ได้ความร่วมมือแล้วก็ความอนุเคราะห์จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่มาร่วมมือกันก็เลยทำให้โครงการเราสามารถขยายเพิ่มเติมมากขึ้นอันนี้ก็น่าจะเป็นไฮไลท์อันหนึ่งค่ะที่เราพยายามทำให้กับน้องๆในต่างจังหวัดค่ะ

0: กิจกรรมนี้ค่ะเริ่มตั้งแต่วันที่30มิถุนายนถึง4กรกฎาคมนะคะพรุ่งนี้ค่ะน้องๆเดี๋ยวไปเจอนะคะกับพี่อ้อมอุตสาค่ะจะพาไปเยี่ยมชมแล้วก็ศึกษาดูงานที่ CIB ค่ะด้านการต้านภัยออนไลน์และอาชญากรรมดิจิทัลค่ะจากนั้นก็มีกิจกรรมเวิร์กช็อปด้วยนะคะเป็นการผลิตคลิปสั้น 3-5 นาทีอุ๊ยปีที่แล้วเขาแข่งกันดุเดือดมากค่ะเป็นผลงานรณรงค์รู้เท่าทันสื่อเพื่อแข่งขันชิงทุนการศึกษามูลค่ามากกว่า 48,000 บาทนะคะวันสุดท้ายอย่างที่บอกไปดุเดือดจริงเขาจะมี pitching day ค่ะนำเสนอไอเดียต่อคณะกรรมการก่อนการประกาศผลรางวัลแล้วก็พิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับทีมผู้ชนะด้วยค่ะ
1: และระหว่างนี้ค่ะวันนี้เลยนะคะตอนนี้เลยคุณผู้ชมสามารถติดตามไลฟ์ค่ะผ่านทางไทย PBS ได้นะคะตั้งแต่ช่วงเวลาบ่ายโมงจนถึง 16:20 นาทีค่ะวันนี้เนี่ยพี่เดียวธีรเดชงามเหลือไม่ได้มาเป็นพิธีกรเพราะว่าไปเป็นพิธีกรในงานนี้ค่ะแล้วก็มีคุณวันชัยตันติวิทยาพิทักษ์ผู้อำนวยการสสท.และผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์รวมถึงพันตำรวจเอกเนติวงกุหลาบพี่โฟกนั่นเองนะคะหัวหน้าสื่อสารองค์กร CIB แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญอีกหลายท่านมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับน้องๆได้รับฟังกันด้วยค่ะโอ้โหอยากกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนึงเลยนะสำหรับใครที่อยากจะรู้ว่ากิจกรรมเป็นอย่างไรตอนนี้นะคะสามารถเปิดได้ทางไลฟ์ของไทย PBS ควบคู่ไปกับรายการสถานีประชาชนได้เลยนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมคะมาอีกที่หนึ่งเรื่องราวค่ะที่อยากจะชวนคุณผู้ชมมาช่วยเหลือกันแล้วก็มาตามหากันให้หน่อยรวมถึงตั้งคำถามด้วยว่าถ้าวันหนึ่งคุณผู้ชมเก็บกำไรทองคำล้อมเพชรแล้วก็มีไพลินด้วย มันล่อตาล่อใจนะพี่แป้งคุณผู้ชมเก็บได้แล้วจะคืนหรือไม่แต่จริงๆต้องคืนนะคุณผู้ชมคือเรื่องราวนี้ค่ะมีหญิงจากจังหวัดนราธิวาสเดินทางมาที่กรุงเทพมหานครมาเจอลูกชายแล้วก็ต้องการมาขายกำไรทองคำเนี่ยแหละเพื่อที่จะส่งลูกชายเรียนปรากฏว่าระหว่างที่หิ้วกระเป๋ากำไรทองคำอาจจะไปเกี่ยวแล้วก็หล่นพอหล่นปุ๊บกล้องวงจรปิดจับภาพได้พบว่ามีหญิงสาวคนนึงเก็บไปแต่ไม่คืนวันนี้ค่ะมาร้องเรียนที่สถานีประชาชนให้ช่วยตามหาให้หน่อยค่ะเล่าให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันก่อนนะคะให้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านปทุมวันบันทึกภาพขณะที่หญิงชาวจังหวัดนราธิวาสเดินผ่านหน้าร้านวสันต์ก่อนจะทำกำไรข้อมือทองคำไพลินล้อมเพชรน้ำหนัก3บาทมูลค่าเกือบ 300,000 บาทตกหน้าร้านจากนั้นไม่นานค่ะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งจะเห็นเลยว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งมาแล้วมาแล้วสวมหมวกลายทหารเสื้อดำกางเกงขาสั้นแล้วก็ถือร่มสีขาวเมื่อสักครู่นี้เดินตามหลังมาแล้วก็ก้มหยิบกำไรข้อมือดังกล่าวกล้องเนี่ยบันทึกภาพใบหน้าของผู้หญิงคนนี้ไว้ได้อย่างชัดเจนขณะที่เธอกำลังก้มหยิบกำไรข้อมือขึ้นมาดูก่อนจะหยิบใส่กระเป๋ากางเกงแล้วก็เดินหายไปเลยค่ะพี่แป้งคุณผู้ชม
0: ไม่รอดนะคะต้องบอกว่ากล้องเนี่ยเห็นหน้าชัดเจนมากๆนะเวลานี้คุณดูข่าวอยู่ไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของประเทศไทยรีบแจ้งความทันทีนะคะเพราะว่าตอนนี้คือหน้าเห็นชัดมากและผู้ชายเดือดร้อนสุดๆค่ะผู้ชายเขามีการเข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วนะคะที่สน.ปทุมวันในวันเดียวกันเลยค่ะประมาณสักทุ่มหนึ่งก็ไปแจ้งความจากนั้นวันที่29ค่ะเธอก็นำใบลงบันทึกประจำวันไปขอภาพจากกล้องวงจรปิดจึงได้ภาพหลักฐานชัดเจนว่าเธอทำกำไรตกและมีคนเก็บไปโฉมหน้าตามรูปที่เห็นเลยกำลังประกาศตามหาอยู่ณเวลานี้นะคะเอาล่ะฉะนั้นวันนี้ผู้เสียหายค่ะเขาบอกทุกข์ใจมากอยากให้สถานีประชาชนช่วยคลายทุกข์ให้หน่อยในวันนี้จึงมานั่งในรายการด้วยนะคะชื่อว่าคุณกัสมาอูมาค่ะผู้เสียหายจังหวัดนราธิวาสค่ะท่านที่2นะคะเป็นลูกชายนะคะน้องอาดัมค่ะลูกชายผู้เสียหายนะคะท่านที่3ค่ะเป็นทนายความค่ะมาช่วยเหลือเรื่องของข้อกฎหมายค่ะคุณกฤษกรไกลกลางค่ะทนายความใบเฟิร์นนะคะส่วนทั้ง3ท่านค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดี
0: ครับขออนุญาตเรียกคุณกสมาว่ามะนะคะมะขาเห็นใจมากคือกำไรเนี่ยใหญ่แล้วสวยมาก
1: ค่ะ
0: คือเวลาตกไปแน่นอนว่าคนเห็นแต่ภาพจากกล้องวงจรปิดสังเกตดีๆตกปุ๊บเนี่ยไม่ใช่ว่าคนเก็บเลยนะคะเดินผ่านกันไปยาวนานหลายนาทีอยู่พอควรจนกระทั่งหญิงคนนี้มาเก็บคือกำไรมันหล่นง่ายขนาดนั้นเลยเหร
3: อจริงๆแล้วกำไรนั้นมีความแข็งแรงอย่างมากนะคะแต่จังหวะที่ตกนะบังเอิญมาอาจจะทำความสะเพร่าของมาอะ
0: คะ
3: มาอาจจะสะพายกระเป๋ามันแขวนที่ที่เบอร์
0: ข้างเดียวกับที่ใส่กำไร
3: ใช่ค่ะจังหวะที่เราส่งให้ลูกถือให้ลูกถือค่ะ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: อาจจะเป็นประมาณนั้นแหละค่ะ
0: กำไรอันนี้มันมีความสำคัญกับเรามากๆ
3: ค่ะค่ะซึ่งมันมีมูลค่าสูง
0: เกือบ 300,000 นะคะ
3: ถ้าจะทำมันก็เกือบ 300,000 ถ้าจะขายก็ประมาณ 200,000 เพราะว่าเวลาเราไปขายเนี่ยเขาจะคิดราคาทองก็ไม่คิดราคาเพชรเลยค่ะ
1: แต่คนตอนนี้นะคอมเมนต์มาใน TikTok มีคนบอกว่าโอ้กำไรเส้นหนึ่งหายแล้วมาออกทีวีเลยเหรอไม่ใช่นะคุณผู้ชมฟังดีๆนะกำไรเส้นนี้มีความสำคัญมากๆเพราะต้องการที่จะไปขายแล้วเอามาให้กับน้องให้กับน้องอดัมน้องอดัมคือจริงๆแล้วกำไรเส้นนี้ถ้ามาขายได้เงินตรงนี้คือให้น้องอดัมไปเรียนหนังสือ
2: ใช่ครับถ้าได้กำไรตรงนี้ก็คือแม่เนี่ยจะเอาเงินส่วนหนึ่งมาจ่ายค่าเทอมของผมด้วยใช่ครับ
4: เดี๋ยวเล่าช่วยเล่ามากับน้องอาจจะเล่าไม่เก่ง
1: ค่ะ
4: เดี๋ยวช่วยกันเล่าก็คือคุณผู้ชมม้าเดินทางมาจากนราธิวาส
3: ค่ะ
4: มาหลายวันหรือยังจ๊ะ
3: ก็มาวันที่26ค
4: ่
3: ะ
4: ไล่ทำลายนะคุณผู้ชมเดินทางจากนราธิวาส26มายังไงคะม้าค่ะ
2: มาด้วย
3: รถไฟค่ะ
4: นั่งรถไฟกันมา2คนแม่ลูกตั้งใจจะมาส่งน้องอดัมเข้าเรียนน้องสอบติดคณะเภสัชกรเก่งมากชื่นชมม้าบอกนี่คือกำไรเป็นของมีค่าที่ติดตัวชิ้นสุดท้ายนั่งรถไฟมาด้วยกันกำไรมาตลอดเพราะว่านี่คือทรัพย์สินที่อยากจะขายแล้วให้น้องเรียนเป็นค่าหอค่ากินค่าแรกเข้าค่าเทอมเท่าไหร่
3: คะค่าเทอมประมาณ 79,000
4: ค่าเทอม 70,000 นะห้องอ่ะ 75,000
2: ใช่ครับ
4: เสร็จแล้วค่าเข้าแรกเข้ามีอีกไหมคะ
3: อ๋อเข้ามาคือขอโทษค่ะ
4: อ
3: ดัมอยู่ปี2แล้วค
4: ่
3: ะ
4: อดัมอยู่ปี2
3: ค่ะ
4: ค่ากินค่าอยู่คิดว่ากำไรเส้นนี้น่าจะพอ
3: ค่ะ
4: แต่ตอนนี้กำไรมันหายไปแล้ว
3: หายแล้วค่ะ
4: กังวลยังไงต่อคะเนี่ย
3: ก็รู้สึกใจหายแล้วก็กังวลมากกว่ากังวลมากค่ะกลัวจะไม่ได้กลับมาเพราะว่าในวงจรปิดที่เราได้มาคนที่เก็บได้คือเหมือนกับคนจีนอ่ะก็เลยมีความกังวลกลัวจะไม่ได้กล่าวก็เลยขอวอนสื่อนะคะช่วยติดตามให้มะด้วย
4: ค่ะ
3: เพราะว่ามะก็เห็นภาพอย่างชัดเจนคนหยิบ
4: ไม่ใช่แค่ม้าเห็นเราสองคนก็เห็นและทั้งประเทศเห็นแล้วคนเก็บได้กำไรที่เก็บได้ไม่ใช่ลาบลอยนะคะของมีเจ้าของค่ะเก็บได้ผ่านไปตั้ง4วันแล้วไม่คืนไม่แจ้งความด้วยทนายความหน่อยไหมคะ
1: ค่ะถามพี่ใบเฟิร์นเลยพี่ใบเฟิร์นอ่ะดิฉันมองโลกในแง่บวกค่ะมองโลกในแง่ดีสมมุติว่าเขาเก็บไปแต่ไม่รู้ว่าหาเจ้าของที่ไหนก็เลยเก็บไปไว้ก่อนฟังขึ้นไหมคะถ้าแบบนี้
5: ถ้าโดยหลักกฎหมายค่ะฟังไม่ขึ้นเลยค่ะเพราะว่าหน้าที่ของผู้ที่เก็บของที่ไม่ใช่ของตัวเองอะค่ะเก็บได้มีหน้าที่อยู่3ประการด้วยกันคือ1ส่งคืนเจ้าของ
1: ค่ะ
5: 2ถ้าเราทราบว่าทรัพย์นั้นอะค่ะเป็นของใครเราต้องรีบแจ้งเจ้าของโดยเร็วค่ะและหน้าที่ที่3นะคะคือเราเนี่ยจะต้องนำทรัพย์ชิ้นนั้นอะค่ะส่งคืนให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจในเขตนั้นนะคะภายใน3วัน
4: ค่ะ
5: ซึ่งพอตรงเนี้ยค่ะเลยระยะเวลาเนี่ยมา4วันแล้วใช่ไหมคะนับตั้งแต่วันเกิดเหตุเป็นถือว่าทางกฎหมายถือว่ามีเจตนาทุจริตค่ะซึ่งคำว่าเจตนาทุจริตเนี่ยเราวิเคราะห์กันมาจากการที่เขาเนี่ยได้เก็บทรัพย์ของเขาไปได้เก็บทรัพย์ไปถือว่ามีความผิดในความผิดฐานลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญาค่ะก็คือจะมีโทษจำคุกเลย
4: ค่ะคือถ้าหักว่ากันด้วยภาษาชาวบ้านเลยก็คือคุณเก็บไปแล้วไม่คืนคุณคือขโมย
5: ใช่ค่ะ
4: เอาไปขายต่อสมมุติล่ะไม่รู้ล่ะตอนเนี้ยขายหรือยังไม่รู้ถ้าไปขายต่อร้านที่รับซื้อโดนโทษอะไรคะ
5: คนที่รับซื้อทรัพย์ที่ได้จากการลักทรัพย์ไปนะ
1: คะ
5: มีความผิดฐานรับของโจรค่ะ
4: ค่ะ
5: ซึ่งร้านทองเนี่ยก็จะเข้าข่ายที่จะมีความผิดฐานลักของโจรได้นะคะเพราะว่าเป็นทรัพย์ที่ได้จากการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์นั่นเองค่ะร้านทองนะคะที่อาจจะเห็นรูปแล้วเนี่ยเห็นแล้วว่าโอเคเป็นทรัพย์ชิ้นที่ถูกขโมยไปทรัพย์ชิ้นนี้ที่ถูกขโมยไปให้รีบติดต่อมาที่เจ้าของหรืออาจจะติดต่อมาที่รายการสถานีประชาชนได้เลยค่ะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยร้านทองอาจจะมีความผิดในความผิดฐานลักทรัพย์ได้เลย
1: ค่ะแต่ถ้าอีกมุมนึงคือถ้าสมมติว่าตอนนี้กำไรทองคำอยู่ในมือแล้วดูรายการสถานีประชาชนพี่แป้งบอกว่าเอาไปแล้วไม่คืนถือว่าเป็นขโมยตอนนี้อยากจะกลับใจอยากจะเปลี่ยนใจและเอามาคืนโทษเบาลงไหมคะ
5: ถ้าเอามาคืนนะคะโทษนะคะก็จะเบาลงได้หรืออาจจะเป็นการที่ผู้เสียหายไม่เอาความแล้วก็ได้ใช่แต่ว่าในส่วนนี้ค่ะความผิดฐานลักทรัพย์เนี่ยเป็นความผิดที่เป็นอาญาแผ่นดินทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็ยังมีสิทธิ์ที่จะแจ้งความแจ้งข้อกล่าวหาได้เพราะว่าการที่คุณหยิบทรัพย์ชิ้นหนึ่งไปจากมือแล้วหรือหยิบออกมาจากเคลื่อนย้ายสถานที่แล้วอะค่ะถือว่าความผิดนั้นสำเร็จแล้วค่ะ
4: ก็ออกไปทั้ง4วันแล้วแจ้งความก็ไม่

0: นะคะร้านทองถ้าหากสมมุติถ้าหากมีคุณมีการรับซื้อไปหรือยังไม่รับซื้อมีความผิดด้วยนะคะถ้าหากเอาไปขายแล้วคุณรับซื้อมะจ๋าวันนี้ไม่รู้ล่ะว่าเขาอยู่ไหนนะแต่คนทั้งประเทศช่วยเอากำลังใจช่วยมะอยู่แล้วถ้าหากเขาเจอเขาแจ้งเบาะแสเข้ามาสมมุติว่าหญิงคนที่เก็บได้เอากำไรมาให้นี่จะเอาผิดเขาต่อไหมคะ
1: ไม่เอาเลยค่ะ
0: พูดดังๆอีกรอบสิมะเขาจะได้ฟังอยู่
1: ถ้าเกิดว่า คนที่ปรากฏในคลิปหยิบมือหยิบของมะไปนะคะมะจะไม่เอาผิดเลยค่ะมะจะขอบคุณอย่างมากค่ะจะขอบคุณค่ะ
0: ให้อภัย
1: ให้
0: ต้องเอามาคืน
1: ค่ะ
2: ต้องการให้คืนวันนี้เลยไหมคะมะ
1: ถ้าเป็นไปได้ก็อยากได้วันนี้ค่ะเพราะมะเสียเวลาอยู่ที่นี่หลายวันแล้วมะก็เงินก็หมดอะมาก็มีภาระที่บ้านก็มากเหมือนกันค่ะ
2: ค่ะมาอาจจะพูดไม่เก่งน้องอดัมช่วยหน่อยถ้าวันนี้ผู้หญิงคนที่อยู่ในกล้องวงจรปิดคลิปเห็นใบหน้าชัดเจนนะคะอยากบอกอะไรกับผู้หญิงคนนั้นคะ
3: ก็รบกวนช่วยให้ติดต่อเราหรือติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ช่วยนัดวันไม่ก็ให้เร็วที่สุดก็ได้เพราะว่าเราแม่ผมก็อยู่มากรุงเทพมาหลายวันแล้วใช่แล้วก็อยากให้ติดต่อเราด้วยที่สุดแล้วก็นัดรับอะไรอย่างนี้ครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมลองนึกสภาพนะคนที่เขาเข้ากรุงเทพนั่งรถไฟมา700 800กิโลเมตรมาด้วยความหวังความจริงมันเป็นเรื่องบวกมากๆนะคะลูกชายสอบได้แล้วก็เข้าเรียนอยู่ปีที่2แล้วอยากได้เงินสักก้อนนึงเนี่ยส่งเสริมลูกชายได้เรียนต่อตอนนี้คือของหายอยากได้คืนมากเป็นทุกข์สุดๆคราวนี้คุณผู้ชมนักข่าวของเราก็เลยไปคุยกับตำรวจติดต่อไปที่สภ.ที่มะเนี่ยมีการแจ้งความเอาไว้นะคะผู้กำกับน่ารักมากรับสายแหล่งข่าวรับสายนักข่าวเรานะคะคือพันตำรวจเอกสิริชาติจันทร์พรหมมาค่ะท่านบอกว่าตอนนี้รับเรื่องแล้วนะเดี๋ยวเร่งดูข้อมูลให้มะด้วยนะคะว่าจะยังไงต่อกล้องเนี่ยคือจับภาพได้ชัดเจนมากกำชับร้อยเวรให้ติดตามแล้วก็หากผู้เสียหายมีเรื่องด่วนเนี่ยสามารถโทรศัพท์หาท่านตรงได้เลยท่านน่ารักนะมะ
1: ค่ะ
0: แต่ดิฉันก็ลุ้นเหมือนกันนะคะว่าคือภาพชัดขนาดนี้แล้วต้องขึ้นอยู่กับตำรวจแล้วล่ะค่ะว่าจะจับได้เร็วขนาดไหนใช้คำว่าจับคงไม่ผิดใช่ไหมคะพี่ทนายคะ
2: ไม่ผิดค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นผู้ต้องหาแล้ว
0: เป็นผู้ต้องหาอ่ะ
2: ค่ะมาค่ะเดินทางมาระยะทางนานไกลมากเลยนะคะมาวันนี้นี่เป็นยังไงบ้างเห็นบอกว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วใช่ไหมที่อยู่ในกรุงเทพเตรียมไปไหนต่อคะมะ
1: คือตอนนี้นะคะในความคิดของมันนะคะถ้าไม่ได้สินกำไรกลับมามันก็คงจะอยู่ต
0: ่ออ
1: ยู่ต่อค่ะเพราะว่ากลับไปก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีกำไร
0: คือวันนี้คือตั้งใจ
1: ค่ะตั้ง
0: ยังไงก็อยากได้กำไรคืนอ
1: ยากได้กำไร
0: ดิฉันก็เชื่อว่าเดี๋ยวก็ได้คืนค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมขาช่วยกันวิเคราะห์หน่อยแล้วเดี๋ยวจะให้พิธนาแยกแยะด้วยนะคะสมมุติแบ่งเป็นความผิดเป็นแบบนี้คือคนที่เก็บได้นะมะดูกล้องวงจรปิดคงจะย้อนดูหลายร้อยรอบเลยนะคะเพราะว่าอยากได้กำไรคืนมะบอกว่าเอ๊ะคล้ายกับหญิงชาวจีนเหมือนกันดูภาพอีกสักครั้งนึงคุณผู้ชมช่วยกันวิเคราะห์หน่อยวันนี้คือคนไทยหรือคนจีนอ่ะนี่ดูจากรูปลักษณ์การแต่งกายก่อนนะคะใส่เสื้อคอกว้างๆใส่เสื้อสีดำใส่หมวกถือร่มและมีถุงสะพายกระเป๋าอะไรบางอย่างใหญ่ๆน่าจะไปช้อปปิ้งมาเพราะนี่อยู่เขตย่านการค้าเขตปทุมวันเนาะแถวๆสยามนะคะเนี่ยเดินมาแบบนี้ก็คล้ายกับคนไปช้อปปิ้งใส่กางเกงขาสั้นใส่รองเท้ามะบอกว่าเหมือนคนจีนนะแต่ดิฉันกำลังมองอีกมุมนึงเอ๊ะก็เหมือนคนไทยเหมือนกันนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะคุณผู้ชมคะถ้าหากเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนอาจจะต้องมาเป็นกลุ่มเป็นกรุ๊ปทัวร์มากับเพื่อนหรือกลุ่มใหญ่ๆแต่อันนี้เดินมาคนเดียวฉับฉับฉับฉับอุ๊ยกำไรตกอยู่ที่พื้นเก็บเลยแล้วก็หุบร่มค่ะหุบร่มและเดินกลับเข้าไปในห้างอีกครั้งนึงเลยนี่คุณผู้ชมลองดูภาพพี่ทนายขาแยกแยะถ้าหากเป็นจีนความผิดเหมือนกันไหมถ้าหากเป็นไทยความผิดเหมือนกันหรือเปล่า
2: ค่ะในความผิดฐานลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญานะคะกฎหมายไทยไม่ว่าจะผู้ที่กระทำความผิดเนี่ยจะเป็นคนไทยคนจีนหรือคนสัญชาติไหนก็ตามค่ะมีความผิดเดียวกันใช่เพราะว่าการลงโทษอะค่ะจะลงโทษตามหลักของสถานที่ที่กระทำความผิดเนาะโดยที่จะไม่สนเลยว่าคุณเนี่ยจะเป็นคนสัญชาติไหนก็คือจะมีความผิดฐานลักทรัพย์ได้เหมือนกันเลยโทษก็คือเท่ากับการที่คนไทยกระทำความผิดเลยค่ะ
0: ค่ะโทษเท่ากันแต่ว่าตอนนี้ความคืบหน้าเป็นอย่างไรพูดคุยกับท่านนี้ค่ะพันตำรวจโทนาทีทวนดีรกค่ะท่านเป็นรองผู้กำกับการสอบสวนสน.ปทุมวันอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านรองผู้กำกับนาทีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับท่านผู้สื่อข่าว
0: ค่ะความคืบหน้าเรื่องนี้เป็น

0: ไรคะตอนนี้มะแล้วก็ลูกชายนั่งอยู่ในรายการค่ะท่านรองผู้กำกับคะ
1: ครับก็ฝ่ายสืบสวนนะครับได้ติดตามกับผู้หญิงตามภาพแล้วก็สามารถทราบได้แล้วครับว่าเป็นว่าใครเป็นผู้เก็บไปนะครับจากการติดต่อครับจากการติดต่อแล้วเนี่ยขออนุญาตแทนนามว่าคุณเล็กแล้วกันนะครับ
0: ค่ะ
1: ก
0: ็คุณเล็กนี่คือตอนนี้คือคนไทยใช่ไหมคะท่านรองคะ
1: ใช่ครับเป็นคนไทยครับ
0: เป็นคนไทยนะคะค่ะเชิญได้ค่ะ
1: ครับผมคุณเล็กก็พร้อมที่จะคืนนะครับแต่ว่าพอดีเขาไปต่างจังหวัดไปงานเขาดำนะครับก็เลยยังไม่ได้คืนแต่ประสงค์ที่จะคืนอยู่แล้วครับ
0: ค่ะโอ้คุณเล็ก
2: ค่ะเดี๋ยวนะคะขออนุญาตรายละเอียดนิดนึงคุณเล็กเก็บได้4วันเดินทางไปที่ต่างจังหวัดขอนแก่นเนาะ
1: ไม่ใช่ครับเหตุเกิดมัน28ใช่ไหมครับแล้วก็เดินทางไปขอนแก่นในอีกวันหนึ่ง
2: ค่ะเท่ากับว่าเก็บได้2วันนี้คือเข้าสู่วันที่3
1: ใช่ครับใช่
2: ค่ะคุณเล็กได้แจ้งเจตนาไหมคะณเวลาที่เก็บได้อยู่ที่เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเดินทางไปต่างจังหวัดต่อเลยทำไมเหตุผลตอนนั้นไม่มีการแจ้งเจ้าหน้าที่รปภ.หรือว่าแจ้งตำรวจก่อนเดินทางคะ
1: อันนี้ผมก็ไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดนะครับก็พอดีฝ่ายสืบสวนเป็นผู้คุยสายไปนะครับก็โทรไปเวลาค่ำแล้วนะครับก็เดินทางไปต่างจังหวัดแล้วนะครับ
2: ค่ะค่ะขอความชัดเจนอีกนิดนึงค่ะท่านคะท่านรองคุณเล็กติดต่อตำรวจหรือตำรวจติดต่อไปคะ
1: ตำรวจติดต่อไปครับ
0: ค่ะเจ้าหน้าที่ติดต่อไปทันทีที่ได้ติดต่อไปทางคุณเล็กตอบกลับมาว่าอะไรคะท่านรองคะ
1: ก็บอกว่าติดธุระนะครับแล้วว่าต้องไปงานศพไปร่วมงานศพก็วันเผาเสร็จวันเสาร์ก็เดี๋ยวจะเดินทางมาคืนให้ที่กรุงเทพโดยพร้อมให้เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวให้ผู้เสียหายติดต่อได้เลยครับ
2: ค่ะท่านรองคะตอนนี้ทองอยู่ที่ไหนคะ
1: อยู่กับคุณเล็กครับ
2: ค่ะแต่ว่าผู้เสียหายเขาค่อนข้างที่จะร้อนใจท่านรองพอที่จะประสานค่ะสภ.ท้องถิ่นให้ตำรวจเข้าไปสามารถเอาของกลางกลับมาก่อนได้ไหมคะ
1: อ๋อได้ครับทางคุณเล็กเขายังไม่ได้ติดต่อกับผู้เสียหายแล้วครับผมถามร้อยเวรแล้วร้อยเวรเขาเห็นบอกว่าได
2: ้ติดต่อกับมายังคะ
3: คือคุณเล็กติดต่อกับแบบทางลูกชายค
2: ่
3: ะ
2: ค่ะเขาว่ายังไงคะ
3: ของลูกชายเขาจะคุยกับมา
4: คุณเล็กเนี่ยติดต่อฝั่งพี่สาวซึ่งพี่สาวก็ได้ทักมาผมว่าคุณเล็กเนี่ยเขาติดภารกิจที่ขอนแก่นแล้วก็เขาจะนัดอีกทีคือวันอาทิตย์แล้วก็ผมบอกว่าแม่ผมอยู่กรุงเทพนานไม่ได้เพราะว่าอยู่มาหลายวันแล้วแล้วก็ตัวผมเนี่ยก็เลยบอกว่าเร็วกว่านี้ได้ไหมแล้วก็คุณเล็กบอกว่าพรุ่งนี้เขาจะจองตั๋วจากขอนแก่นมากรุงเทพตอนเช้าแล้วก็เขาก็จะมาส่งที่สน.ปทุมวันแล้วก็ช่วงบ่ายเขาก็จะกลับไปขอนแก่นเหมือนเดิม
2: สรุปคือคุยกันแล้ว
4: ก่อนหน้านี้เขาไม่ได้คุยผ่านผมเขาให้ผ่านพี่สาวแล้วก็พี่สาวก็ส่งมาให้ผมก็คือผ่านแชทครับ
0: ค่ะคือเขาบอกว่าพรุ่งนี้จะมีการเดินทางมา
4: ใช่ครับ
0: ที่กรุงเทพ
4: ใช่ครับ
0: ค่ะงั้นท่านรองค่ะได้รับการติดต่อด้วยไหมคะว่าจะมีการเดินทางมาที่กรุงเทพค่ะ
1: ในส่วนนี้ผมไม่ได้ติดต่อครับ
0: ค่ะ
1: ผมไม่ได้เป็นคนคุยสายด้วย
0: ค่ะเอาล่ะถ้าอย่างนี้เอาล่ะตอนนี้เนี่ยสมมุตินะคะว่าตอนนี้เนี่ยทางคุณเล็กคืนกำไรให้กับทางมะหลังจากนี้จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมไหมคะ
3: มะ
1: ก็เขาไม่มีเจตนาก็เบื้องต้นต้องพิสูจน์เจตนาก่อนนะครับแต่ว่าจากการติดต่อเบื้องต้นเนี่ยก็คุณเล็กก็พร้อมที่จะคืนนะครับก็น่าจะขาดองค์ประกอบความผิดในทางเจตนาไปนะครับก็น่าจะไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหา
2: ค่ะเอาล่ะคือดิฉันก็พยายามจะเซฟทั้งสองฝ่ายนะคะก็เข้าใจในมุมมองสภาพจิตใจของผู้เสียหายที่ต้องเดินทางจากบ้านมาไกลแสนไกลแล้วก็ไม่รู้ว่าของจะได้กลับคืนหรือเปล่าแล้วก็เข้าใจคุณเล็กตามที่ตำรวจแจ้งมาว่าไม่มีเจตนาแต่นะเมื่อเก็บไปได้ยังไม่ได้แจ้งความเพราะว่าติดภารกิจไปต่างจังหวัดเอาแบบนี้ได้ไหมคะท่านรองพอจะเป็นคนกลางประสานสภ.ท้องที่นะคะคือขอเก็บของกลางไว้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนได้หรือไม่คะ
1: ได้ครับได้แล้วผู้เสียหายจะเดินทางไปรับที่ขอนแก่นอย่างนี้เหรอครับหรือจะแบบไหน
2: คือเจ้าหน้าที่มีวิธีการส่งของกลางกลับมาที่กรุงเทพไหมคะโดยใช้ระบบราชการค่ะ
1: มันเป็นทรัพย์สินมีค่าคงส่งมาไม่ได้นะครับ
0: ค่ะคือตอนนี้ยังไงก็ต้องให้ทางผู้เสียหายเดินทางไปเองถูกต้องไหมคะถ้าสมมติว่าต้องการที่จะไปรับกำไรเลยนะคะ
1: เมื่อกี้จากการสัมภาษณ์เนี่ยเขาบอกว่าจะเดินทางมาพรุ่งนี้เลยไม่ใช่เหรอครับ
0: ค่ะถ้าสมมติว่าพรุ่งนี้เดินทางมาทางครอบครัวได้ติดต่อไปล่าสุดไหมคะว่ายืนยันแน่นอนจองตั๋วแล้วจากขอนแก่นจะมาที่กรุงเทพ
4: เรายังไม่ยืนยันเพราะว่าเขาแค่พูดผ่านแชทใช่ครับเราไม่ได้ยืนยันผ่านเป็นพยานฝั่งใครแค่มีการพูดคุยผ่านแชทเท่านั้นครับ
2: ค่ะเอาล่ะคือเรื่องนี้ดิฉันสรุปให้แบบนี้แล้วกันคุณผู้ชมค่ะเพื่อความไปดำกับทุกฝ่ายทำได้2วิธีวิธีแรกถ้าหากผู้เสียหายที่นั่งอยู่บนเวทีเนี่ยไม่สบายใจเรื่องของการรับทองกลับคืนมาโดยคนเก็บส่งทองคืนเดินทางจากขอนแก่นบินมาที่กรุงเทพก็ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเป็นคนกลางสภ.ท้องที่รับเอาไว้ในความดูแลส่วนการส่งของกลางกลับมายังไม่มีนโยบายที่ตำรวจส่งแบบราชการเนี่ยกลับมาที่กรุงเทพได้อันนี้ต้องไปเอาเองนะคะเพื่อความสบายใจในมูลค่านี้ค่ะเพราะว่าของมูลค่าสูงกับวิธีที่2ที่คุณสามารถเลือกได้ก็คือรอคนที่เก็บได้บินกลับมาในวันอาทิตย์นี้เพื่อที่จะรับทองคืนนะคะวันอาทิตย์เลยเหรอม้าบอกว่าวันอาทิตย์เลยเหรอมันเลือกได้แค่2วิธีนี้ค่ะคืออาจจะมีวิธีที่ดีที่สุดแต่ตอนนี้ยังหาไม่ได้แต่เจ้าที่ตำรวจบอกว่าถ้าหากให้ใช้วิธีการที่สภ.ท้องถิ่นไปรับของไว้ได้ก่อนก็ได้เช่นเดียวกันนะพี่ทนายชี้แนะหน่อยได้ไหมคะว่าตามหลักกฎหมายแล้วดิฉันก็ยังสงสัยว่ามีระบบราชการที่สามารถส่งของกลางกลับคืนได้ไหมคะ
5: ตรงนี้ค่ะในการส่งของกลางก็จะมีระเบียบวิธีภายในของทางตำรวจที่จะปฏิบัติกันก็จะอยู่ที่ว่าตัวของกลางเนี้ยค่ะจะเป็นของกลางที่สามารถจะทำตามระเบียบในการขอส่งของกลางกลับคืนมาได้ไหมเพราะว่าถ้าส่งของกลางเนาะระยะเวลาค่อนข้างที่จะนานใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วของกลางมีมูลค่าด้วยนะเข
5: ้
0: าใจทางม้าเพราะว่าม้าก็บอกว่ารอไม่ไหวเหมือนกันเพราะว
5: ่
0: าของมีมูลค่าสูงถ้าให้คำแนะนำระหว่างนี้สามารถทำอะไรได้บ้างคะพี่ทนายเฟิร์น
5: ถ้าให้คำแนะนำนะคะก็ถ้าอย่างเป็นวิธีที่หนึ่งอะค่ะในที่เราจะต้องเดินทางไปรับทรัพย์สินเองที่ขอนแก่นใช่ไหมคะก็แนะนำว่าเป็นการเจรจากันได้ไหมว่าเราสามารถเดินทางไปรับเองได้แต่ว่าในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นทางฝั่งของคุณเล็กเป็นคนออกให้ใช่จะเป็นวิธีที่หาตรงกลางร่วมกัน
2: ค่ะเดี๋ยวไปคุยนอกรอบเพราะว่าคุณเล็กเขามีการติดต่อกลับมาอยู่นะแต่ว่าเรื่องราวนี้ก็ต้องยกความดีความชอบให้กับตำรวจด้วยขอบคุณท่านรองมากๆเลยนะคะที่เป็นตัวกลางในการประสานแล้วก็คืออาจจะได้ของเร็วมากกว่าเดิมนะขอบคุณนะคะท่านรองณทีนะคะขอบคุณ
0: ขอบคุณค่ะโอ้ก็ถือว่ามีความคืบหน้าเหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทราบแล้วแล้วก็น้องอดัมก็ได้คุยแล้วท
5: ิ้
0: งท้ายนิดนึงค่ะรอไหมคะวันพรุ่งนี้ว่าเขาจะมาหรือว่าเราจะยังไงต่อดีคะ
4: โอเคถ้าสมมติว่าตามแชทนะครับถ้าคุณเล็กใช่ไหมครับได้เดินทันมาจริงๆก็เดี๋ยวเราติดต่อกันอีกทีก็ได้ครับหลังรายการใช่พูดคุยอีกทีหลังรายการ
2: โอเคได้เลยถือว่าวันนี้มีทางออก
0: ใช่
2: คู่กรณีเจอตัวแล้วนะคะประกาศตามหาไปตอนนี้ไม่ต้องประกาศและเจอแล้วแล้วคุยหลังบ้านแล้วแต่ขึ้นอยู่กับว่าวันอาทิตย์จะได้รับทองคืนหรือไม่นะขอบพระคุณทั้งสามท่านนะคะ
0: ค
2: ุณผู้ชมขามาดูอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะเตือนภัยหน่อยนะนักเล่นกล้ามพูดถึงเรื่องตรงนี้แล้วคืออย่างนี้คุณผู้ชมมันมียาสเตียรอยที่สามารถฉีดเข้ากล้ามเนื้อออกกำลังกายนิดนึงปุ๊บกล้ามมันขึ้นเลยทั้งหญิงและชายเตือนภัยนะคะเพราะว่ายาสเตียรอยที่ซื้อมาฉีดกันเองคุณเสี่ยงอันตรายมากๆค่ะยาสเตียรอยตัวนี้เขามีการบุกเข้าไปจับปรากฏว่าทำเองกวนเองและของบางอย่างนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านค่ะตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเข้าตรวจค้นห้องพักของนายอนุวัฒน์ค่ะในซอยพัฒนาการ15ย่านสวนหลวงหลังสืบสวนพบข้อมูลว่าเป็นแหล่งผลิตและจัดจำหน่ายอันตรายให้กับผู้ที่ชื่นชอบออกกำลังกายค่ะสร้างกล้ามเนื้อหน้าท้องกล้ามเนื้อแขนค่ะโดยพบการโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์แบบเฉพาะกลุ่มในวงการฟิตเนสเท่านั้นค่ะผลการตรวจค้นห้องพักพบของกลางหลายอย่างมากอย่างเช่นยาอะนาบอริกเป็นสเตียรอยนะคะชนิดฉีดค่ะ 8,600 ขวดอุ้ยมหาศาลชนิดทาน 77,700 เม็ดเยอะมากและยังพบยาที่อยู่ระหว่างการผลิตอีก 155,000 เม็ดนี่ผลิตกันในห้องเลยนะคะนึกว่าห้องปฏิบัติการโอ้โหวัตถุดิบสารของเหลวบรรจุภัณฑ์ต่างๆมีครบมีมากกว่า 500,000 ชิ้นอุปกรณ์แล้วก็เครื่องจักร46รายการรวมมูลค่า

กว่า50ล้านบาทค่ะเรื่องนี้ค่ะเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.บอกนะคะว่าอนาโบลิกเนี่ยสเตียรอยด์เป็นสารสังเคราะห์เรียนแบบฮอร์โมนเพศชายในทางการแพทย์เนี่ยใช้รักษา

0: ทางเพศแล้วก็เสี่ยงต่อภาวะกล้ามเนื้อหัวใจโตแล้วก็จนกระทั่งถึงหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันค่ะ
1: เรื่องนี้ค่ะพันตำรวจเอกวีรพงษ์คล้ายทองผู้กำกับการ4กองบังคับการปคบ.บอกว่าผู้ต้องหามีห้องพัก2ห้องติดกันค่ะคือเชื่อมกันเพื่อใช้เป็นสถานที่ลักลอบผลิตยานี้นะคะเป็นยาสเตียรอยด์ซึ่งยาที่พบคือยาเถื่อนทั้งหมดขณะที่ส่วนผสมและวัตถุดิบประกอบเนี่ยผู้ต้องหาสั่งซื้อมาจากประเทศเพื่อนบ้านค่ะ
2: จากการสืบสวนเนี่ยพฤติการของผู้ผลิตเนี่ยเขาจะใช้สถานที่เนี่ยโดยการซื้อสารเคมีลักลอบซื้อสารเคมีมาผสมเองเลยครับสูตรก็กำหนดเองนะครับซึ่งไม่มีเจ้าหน้าที่ทางวิชาการมาให้คำแนะนำหรือไม่มีความชำนาญนะครับก็สภาพก็โรงงานก็สกปรกนะครับไม่ผ่านมาตรฐานเลยก็คือเป็นสถานที่ผลิตที่ลักลอบผลิตเลยนะครับ
1: ตำรวจค่ะได้แจ้งข้อหาผลิตยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาตและผลิตหรือขายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาพร้อมเตรียมขยายผลหาต้นตอสารตั้งต้นทั้งหมดและตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดคุณผู้ชมพอไปตรวจสอบในอินเทอร์เน็ตตอนนี้ไม่พบว่ามีการขายแล้วนะคะแต่ว่าหลายๆคนก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะที่ผลิตไปแล้วอาจจะกระจายอยู่ตามฟิตเนสต่างๆหรือแอบจำหน่ายอยู่หรือไม่ด้วยนะคะ
3: คือมันน่าสงสัยแบบนี้คุณผู้ชมคะรูปภาพในห้องอะยังกับห้องปฏิบัติการมันมีทุกอย่างเลยนะคะแต่ยาที่ฉีดเข้ากล้ามเนื้อแบบนี้แน่นอนว่ามันต้องสะอาดและปลอดภัยแต่มันจะมีบางภาพคุณผู้ชมคะยาถูกบรรจุอยู่ในแกลลอนตั้งอยู่ที่พื้นเรียงรายกันไปหมดเลยเครื่องกรอกค่ะเครื่องกรอกลงขวดคุณผู้ชมเห็นสภาพไหมคะใช่เขาใช้เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ก็จริงแต่ดูไม่สะอาดนี่คือของที่ฉีดเข้าไปในร่างกายนะฉันสงสัยอย่างหนึ่งเวลาที่เราจะซื้อยาอะไรบางอย่างและฉีดเข้ากล้ามเนื้อตัวเองฉีดเข้าร่างกายตัวเองอ่ะคุณซื้อผ่านทางออนไลน์หรอมันผ่านการปักตะกร้าหรอน้องอ้
1: อม
3: ปักตะกร้าแล้วก็ซื้อเข้าไปแล้วก็ฉีดเร่งกล้ามเนื้อแบบนี้หรอคะเอาใครที่เข้าฟิตเนสอยู่นะคะอยากมีกล้ามหน้าท้องอยากมีกล้ามแขนกล้ามขาคุณใช้วิธีแบบนี้หรือเปล่าสามารถแลกเปลี่ยนกันเข้ามาได้นะคะเพราะว่ายาพวกนี้อันตรายมากมีผู้เสียหายบางส่วนค่ะเขาบอกว่ายาพวกนี้คือมันสามารถกดสั่งซื้อได้ง่ายและมีราคาถูกมากกว่าไปพบแพทย
1: ์
3: เอาจริงๆเรื่องของศัลยกรรมกล้ามเนื้อมันมีอยู่นะคะบินไปทำต่างประเทศก็มีทำในไทยก็มีแต่ไม่ใช่ลักษณะของการฉีดเข้ากล้ามเนื้อเองแบบนี
1: ้
3: เคร
1: ื่
3: องที่เห็นเนี่ยคือเครื่องปั๊มนะเขาเรียกว่าปั๊มแคปซูลยาใส่เข้าไปแล้วฉีดอู้อันตรายมาก
1: ใช่ข้อมูลบอกว่าการใช้ยาอานาบอลิกสเตียรอยด์ค่ะโดยที่ไม่มีแพทย์ดูแลเนี่ยมีผลกระทบต่อระบบฮอร์โมนนะตับไตและหัวใจเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะมีบุตรยากด้วยโดยเฉพาะยาที่ไม่ได้มาตรฐานก็อาจจะทำให้ติดเชื้อในกระแสเลือดเป็นอันตรายถึงชีวิตเลยนะคะถ้าพบเห็นว่ายังจำหน่ายอยู่ในเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มต่างๆนะคะสามารถที่จะแจ้งไปได้เลยทางอย.นะคะสายด่วนอย.1556หรือติดต่อไปได้ที่ตำรวจบก.ปคบ.ได้ด้วยนะคะ
3: ความจริงมันก็มีข้อมูลอีกมุมนึงนะคะของผู้บริโภคเขามองว่าปล่อยให้ตั้งรกรากตั้งถิ่นฐานทำได้ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันต้องทำมานานพอสมควรนะแล้วคนที่ซื้อของไปแล้วฉีดเข้าร่างกายไปแล้วล่ะจะยังไงต่อจะตามกลุ่มผู้ชายที่เป็นผู้บริโภคกลุ่มนี้กลับคืนมาได้ไหมให้เขามารักษาต่อไหมหรือว่าบางคนฉีดเข้าไปแล้วก็ยังไม่รู้ตัวว่ายาที่ฉีดไปมันเป็นยาเถื่อนโอ้อันนี้น่าคิดคุณผู้ชมคะความจริงยาพวกนี้เวลาที่มันไปขายตามท้องตลาดเนาะมันต้องมีเลขป่ะ
1: ใช่
3: เลขยา
1: ไม่มีอย.
3: หรือไม่ก็สวมสิทธิ์ไปเลยไงสวมของปลอมไปเลยไง
1: ทีนี้เขาบอกว่ามันไม่ใช่อยู่แค่ในประเทศนะมีขยายไปที่ต่างประเทศด้วยซึ่งผู้บริโภคที่ฉีดเข้าไปนี่แหละจะทำอย่างไรต่อไปกับคนกลุ่มนี้ด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยมีการแจ้งข้อกล่าวหาในเรื่องของการผลิตแผนยาปัจจุบันที่ไม่ได้รับอนุญาตแต่ความเสียหายอื่นๆล่ะถ้าหลังจากนี้อย่างที่พี่แป้งบอกไปคนที่อยู่ในฟิตเนสคนที่ออกกำลังกายไปมีผลต่อกล้ามเนื้อในระยะยาวจะสามารถเรียกร้องจากใครได้บ้างด้วยนะคะเรื่องนี้ต้องตามกันต่อนะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยพูดคุยกับท่านนี้เลยค่ะที่เป็นผู้ที่ไปแถลงข่าวเมื่อวานนี้นะคะคุณสุภมาศอิสระภักดีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านสุภมาศค่ะ
4: สวัสดีค่ะคุณแป้งกับคุณอ้อมนะคะ
1: ค่ะพี่พึ่งช่วยได้จริงๆค่ะลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการกวดขันเรื่องของผู้บริโภคโดยตรงเลยค่ะอยากทราบเลยที่มาที่สคบค่ะได้รับเรื่องร้องเรียนโดยเฉพาะเสียลอยเถื่อนค่ะมีการแจ้งเบาะแสไปที่สคบอย่างไรบ้างค่ะ

0: ก็ครับก่อนอื่นนะคะต้องเกริ่นนิดนึงนะคะว่าจริงๆแล้วเรื่องสินค้าหมวดสุขภาพแล้วก็พวกผลิตยาที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยโดยเฉพาะพวกกลุ่มถ้าเรียกเป็นทางการก็คือสารกระตุ้นกล้ามเนื้อนะคะหรือว่าชื่อที่เราเรียกกันที่อนาบอลิกสเตียรอยด์ซึ่งตัวเนี้ยมันจริงๆสเตียรอยด์มันมีหลายสรรพคุณหลายแบบมากแต่ไอ้ตัวอนาบอลิกสเตียรอยด์เนี่ยมันเป็นสเตียรอยด์ที่สำหรับฮอร์โมนชายคนออกกำลังกายเพิ่มกล้ามนักกีฬาไอ้ตัวเนี้ยรัฐบาลถือว่าเป็นภัยเงียบตัวหนึ่งที่เราต้องให้ความสำคัญแล้วก็มีความเป็นห่วงว่าปัจจุบันนี้คนออกกำลังกายกันเยอะคนให้ความสำคัญเรื่องของฟิตเนสเรื่องของการเล่นกล้ามเพาะกายเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีคนแจ้งเบาะแสมาค่อนข้างเป็นระยะนะคะเม
1: ื่อ
0: วานนี้ตัวดิฉันเองซึ่งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกที่กำกับถามว่าไปทำอะไรฉันเป็นรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการความผู้บริโภคหรือว่าดูแลสคบนะคะส่วนเมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีพัฒนาซึ่งท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขซึ่งท่านกำกับดูแลอย.แล้วก็มีหน่วยงาน CIB หรือว่าบชก.นะคะซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลกองบังคับการปคบ.ของความผู้บริโภคเช่นเดียวกันนะคะก็จริงๆเนี่ยเรื่องของเบาะแสเนี่ยก็มีคนแจ้งเข้ามาเรื่อยๆแต่ครั้งนี้ถือว่าเป็นการบูรณาการร่วมมือกันทั้งสคบ.ปคบแล้วก็อย.ที่ได้นำข้อมูลที่ได้มาเนี่ยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปสืบสวนในเชิงลึกนะคะจนนำไปสู่การขอหมายค้นแล้วก็บุกจู่โจมคอนโดต้องบอกว่าเคสสเตียรอยด์เนี่ยมันเคยผู้กระทำผิดคนเนี้ยเขาเคยกระทำผิดมาแล้วด้วยเมื่อหลายปีที่แล้วนะคะแล้วก็เรื่องมันก็ยังเหมือนยังค้างอยู่ก็มาจะทำความผิดซ้ำนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็ไปมีการแถลงข่าวว่าได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยได้ไปค้นที่คอนโดซึ่งเขาแปลงสภาพคอนโดให้เป็นโรงงานเถื่อนนะคะท
1: ั
0: ้ง3จุดเลยในเขตสวนหลวง
1: ค่ะท่านคะ
0: ถือว่าเป็นการจับคะ
1: ท่านรัฐมนตรีคะ
0: ได้
1: ค่ะดิฉันเป็นห่วงแบบนี้ค่ะคือเข้าใจแหละว่าไปทลายแล้วได้ของมามากมายชื่นชมเจ้าที่ว่าสามารถนำของรถนี้กลับมาได้ผู้บริโภคไม่ได้เอาไปใช้ต่อแต่ประเด็นคือผู้บริโภคก็มีความกังวลเหมือนกันว่ายาล็อตก่อนหน้านี้อาจจะถูกกระจายไปในท้องตลาดและมีการขายไปแล้วอาจจะมีบางคนรู้เท่าไม่ถึงกันและซื้อไปฉีดกล้ามเนื้อค่ะวิธีการเรียกสิ่งของหรือว่ายาพวกนี้กลับคืนมาท่านมีวิธีการอย่างไรคะ
0: ดิฉันต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะคะไอ้ล็อตการผลิตพวกนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะส่งออกอันที่หนึ่งนะคะก็คือปลอมปลอมเลยไปผลิตเป็นแบรนด์นั้นแบรนด์นี้ที่มันมีตัวตนจริงในตลาดนะคะมีสติ๊กเกอร์การปลอมมี QR code บาร์โค้ดมีอะไรหมดเลยนะคะถ้าเกิดเราเห็นในข่าวเนี่ยส่งออกเป็นหลักแล้วก็ใช้ในประเทศเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นลูกค้าเฉพาะกลุ่มก็คือความหมายคือว่าก็จะเป็นลูกค้าอยู่กลุ่มเนี้ยของผู้ผลิตรายเนี้ยเขาก็จะมีลูกค้าเขาอยู่นะคะทีนี้เนี้ยต้องเรียนก่อนดีกว่าสำหรับลูกค้าทั่วไปก่อนสำหรับลูกค้าทั่วไปถ้าจะซื้อจริงๆแล้วเนี้ยสเตียรอยด์มันซื้อเองไม่ได้นะคะต้องบอกอย่างนี้ก่อน
1: มันเป็น
0: ยามันเป็นสินค้าควบคุม
1: แพทย์ต้องสั่งเท่านั้นค่ะ
0: คือเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นตากระป๋องที่เราบอกว่าเฮ้ยเราส่งขายออกไปที่ร้าน ABCD
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเมื่อมีปัญหาเราเรียกคืนแต่อันเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องอยู่เฉพาะไปมีใบแพทย์สั่ง
1: ค่ะค่ะแต่ว่าของล็อตนี้หรือว่าของที่อาจจะกระจายไปไม่มีใบแพทย์แน่นอนมันถูกกระจายไปสู่ตลาดมืดถูกต้องไหมฮะ
0: ถูกเพราะถ้าถามว่าโรงพยาบาลหรือว่าคลินิกหรืออะไรพวกนี้เขาโอกาสที่เขาจะซื้อของผิดกฎหมายเนี่ยถ้าเป็นโรงพยาบาลนี้คงจะยากแต่ถ้าเป็นคลินิกก็คิดว่าเท่าที่ฟังเจ้าที่ตำรวจให้ข้อมูลนะคะมันจะไม่ใช่กลุ่มที่มีใบแพทย
1: ์
0: อ่ะจะเป็นกลุ่มที่ใช้เถื่อนกันเองนะคะโดยเพราะฉะนั้นถึงต้องบอกว่าถ้าสมมติว่าแอด คือต้องบอกว่าไงจะแอบซื้อกันจริงๆต้องพูดอย่างนี้แล้วกันถ้าแอบซื้อกันจริงๆเนี่ยมันต้องดูที่กล่องก่อนเลยคือหนึ่งมันเช็คเลขอย.ได
1: ้นะคะ
0: คือทางอย.เขาก็จะมีเขาเรียกอะไรนะมีแอปของเขา
1: อ่
0: ะม
1: ี
0: แอปมีเว็บไซต์ที่เขาไปเช็คได้ว่าไอ้เลขอย.ตัวเนี้ยมันเป็นเลขจริงเลขปลอมเช็คได้เลยนะคะแต่ก็อาจจะมีการสวมอย.อีกก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเช็คผู้ขายจริงๆมันก็ต้องซื้อกับสถานพยาบาลน่ะแต่มันก็ต้องมีใบจ่ายอย่างที่พูดอีกนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้ง่ายที่มันจะซื้อนะคะ
1: หรือว่าสุภมาศขา
0: สลาก
1: ค่ะถ้าสุภมาศขาถ้าฟังแบบนี้แล้วเนี่ยจริงๆแล้วก็คือยาที่มีสเตียรอยด์จริงๆแล้วเนี่ยก็คือต้องให้แพทย์สั่งโดยเฉพาะยาที่เป็นการเพิ่มขนาดกล้ามเนื้อแล้วก็เป็นสารอันตรายเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ควรใช้เลยเอาอย่างนี้ให้ทางท่านสุภมาศค่ะเตือนภัย
0: ตายได้เลยนะคะ
1: ค่ะเตือนภัยผู้ที่เล่นกล้ามหรือว่าต้องการที่จะใช้ยาตัวนี้เพื่อเพิ่มขนาดกล้ามเนื้อค่ะ
0: คือต้องจริงๆแล้วค่ะทุกท่านก็รู้อยู่แล้วว่าสเตียรอยด์นี่มันอันตรายมากด้วยไตวายตับวายอะไรได้เลยถ้าเกิดว่าเพราะว่าของเถื่อนเนี่ยคืออะไรไม่รู้ว่าใช้สูตรอะไรมาผลิตใส่อะไรมากอะไรน้อยอินกรีเดียนตั้งต้นคืออะไรสะอาดแค่ไหนมีสารปนเปื้อนมีเชื้อโรคคือมันผลิตในที่เถื่อนมันเหมือนครีมกวนที่เราทำในโรงรถก็พูดกันอันนี้มันก็คือสเตียรอยด์เถื่อนเลยซึ่งมันไม่ใช่สเตียรอยด์จริงที่มันเป็นสูตรการผลิตที่จริงแล้วอันนี้มันฉีดเข้าร่างกายเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะระบบอวัยวะข้างในทั้งหลายเนี่ยล้มเหลวในฉับพลันก็มีก
1: ็
0: แบบหูพิสัยโดสที่สูงหรือว่าอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอันเนี้ยมันเอามาฉีดเองไม่ได้เลยยาฉีดเนี่ยมันแทบจะไม่มียาตัวไหนที่ฉีดเองได้ในความเป็นจริงนะคะถ้าเราคิดแบบง่ายๆยกเว้นแบบไอ้ตัวที่ป้องกันหอบผืดกระทันหันหอบปุ๊บปักปากกาปึ้งหรืออะไรเงี้ยแต่พวกเนี้ยก็ไปซื้อเองไม่ได้แม้กระทั่งไอ้ตัววันเนี้ยทุกวันเนี้ยไอ้ปากกาลดความอ้วนอ่ะมันก็จริงๆก็มันก็ไปซื้อเองก็ไม่ได้หมดจริงพวกเนี้ยมันเป็นข้อมูลแพทย์หมดแต่ว่าคนไทยก็ประเทศไทยอะค่ะเราก็เหมือนบุหรี่ไฟฟ้า
1: ค่ะ
0: มันก็ผิดกฎหมายอ
1: ่ะ
0: ก็เราก็พยายามที่จะสกายเป็นคนเนี่ยไปเข้าใจว่ามันสามารถซื้อเองได้ไงคือมันทำผิดกันจนกลายเป็นเรื่องปกติเพราะนั้นถึงแม้ได้ที่ท่านนายกผิดเนี่ยท่านให้ความสำคัญมาก
1: ถือว่าเป็นภัยใกล้ตัวผู้บริโภคภัยใกล้ตัวผู้บริโภคที่ต้องเฝ้าระวังกันนะคะแต่ว่าภัยพวกนี้ต้องแพ้ภัยไปเมื่อท่านสุภมาศลงพื้นที่ด้วยตัวเองนะคะเบื้องต้นตรวจสอบกับท่านเพียงเท่านี้นะคะ
2: ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมย้ำกันอีกครั้งนึงค่ะเรื่องที่เรานำเสนอในวันนี้นะคะเราอยากจะเตือนภัยสำหรับคนที่ดูเหมือนว่าจะรักสุขภาพแต่ใช้ยาพวกนี้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อมีแบบนี้แล้วกันค่ะหากคุณไปซื้อมาแล้วผ่านทางช่องทางออนไลน์ให้คำนึงเอาไว้เลยนะคะว่านั่นคือยาปลอมเพราะยาชนิดนี้ 100% ต้องมาจากแพทย์สั่งเท่านั้นหรือว่าใครซื้อไปแล้วตอนนี้เจอขวดอยู่ที่บ้านทิ้งทันทีเลยนะคะอย่าหยิบเข้ามาใช้เด็ดขาดเสี่ยงมากนะคะทำให้เสียชีวิตค่ะ
2: ค่ะหรือว่าแจ้งไปได้เลยนะคะสายด่วนอย1556นะคะ
1: เอาล่ะคุณผู้ชมคะอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะตอนนี้ใครที่มีนี่เลยสกูชี่พี่แป้งก็มีนะ1อันสกูชี่นี้ค่ะตอนนี้เนี่ยกำลังฮิตมากในหมู่เด็กๆแล้วก็วัยรุ่นเจนซีแบบเราหรือว่าเจน Y อะไร
2: คะ
1: เจน Y นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็พบว่าสกูชี่แบบนี้นะคะเพราะว่ามีสินค้าที่ลอกเลียนแบบแล้วถ้าดมนะเนี่ยมีกลิ่นเนยคล้ายๆชีสด้วยนะคะทำให้ตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปตรวจสอบว่าอาจจะมีการนำเข้ามาแบบผิดกฎหมายหรือไม่รวมทั้งพบว่ามีการแสดงฉลากที่ไม่ถูกต้องซึ่งตอนนี้สคบเขาลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะนี่เลยคุณผู้ชมสกูชี่เป็นของเล่นเนื้อนุ่มนิ่มค่ะโด
2: ่
1: งด
2: ัง
1: มา10กว่าปีก่อนนั้นแล้วนะคะซึ่งกลับมาสร้างปรากฏการฟีเวอร์อีกครั้งค่ะโดยครั้งนี้ไม่ได้ฮิตแต่เพียงแค่กลุ่มเด็กๆนะวัยทำงานแบบพวกเรานะพี่แป้งคุณผู้ชมแล้วก็เจน Y เนี่ยหวนกลับมาซื้อเพื่อเติมเต็มความทรงจำตอนเด็กๆอีกครั้งแล้วก็ใช้เป็นอุปกรณ์คลายเครียดนี่มีคนถามเหมือนกันว่าเล่นทำไมคลายเครียดนะคะซึ่งสกูชี่เนี่ยทำหน้าที่เป็นของเล่นบำบัดทำให้รู้สึกว่าควบคุมสถานการณ์ได้ในช่วงที่ชีวิตมีความเครียดสูงรวมถึงมีประโยชน์ในแง่ของการบริหารกล้ามเนื้อมัดเล็กสำหรับผู้ที่มีอาการนิ้วล็อกด้วยค่ะ
2: ภาพอินเสิร์ตทีมงานเรานะคะแม่ขยำกันใหญ่เครียดกับงานเหรอคะ
1: อย่างนี้ค่ะคือเกิดจากความนิยมนะคะอย่างที่น้องอ้อมบอกไปปรากฏว่าเรื่องนี้ค่ะคุณสุภมาศนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการให้สคบเร่งตรวจสอบสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานเลยปรากฏว่าตอนนี้ประชาชนซื้อเยอะมากสกูชี่ปลอมค่ะปลอมนี่ว่าคือมันไม่มีฉลากเลยไม่มีที่มาเสี่ยงอะไรรู้ไหมคะ
2: เสี่ยงไปเจอสารเคมีอันตรายปนเปื้อนค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยซื้อมาไม่ได้เล่นเองซื้อให้ลูกเล็กเล่นแล้วลูกไม่รู้เอาเข้าปากค่ะบางคนกินเข้าไปเนี่ยสันนิษฐานว่าอาจจะไม่ปลอดภัยได้นะคะสำหรับอันตรายที่ต้องเฝ้าระวังแบ่งเป็น2ด้านหลักค่ะคือเรื่องของสารเคมีสกุชชี่ที่ผลิตจากวัสดุเกรดต่ำๆมักมีสารเคมีตกค้างอยู่สูงเมื่อสูดดมเป็นเวลานานอาจจะระคายเคืองแล้วก็กระทบต่อระบบทางเดินหายใจอีกด้านค่ะก็คืออุบัติเหตุนะเห็นมันนุ่มๆนิ่มๆแบบนี้นะคะแต่บางคนเนี่ยเขาบอกไม่รู้เข้าใจผิดเอาไปรับประทานเข้าปากเลยค่ะซึ่งชิ้นส่วนโฟมอาจจะหลุดเข้าไปอุดตันทางเดินหายใจจนเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ควรเลือกสินค้าที่มีมาตรฐานเพื่อป้องกันสารเคมีอันตรายตกค้างเช่นสารเบนซีนซึ่งก่อให้เกิดมะเร็งนั่นเองค่ะ
3: ล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มอบหมายให้คุณอนุพงษ์เจริญเวชผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภค2แล้วก็เจ้าหน้าที่สคบนะคะไปตรวจสอบผู้ประกอบการที่ขายสกุชชี่ที่ห้างเมกาพลาซ่าสะพานเหล็กผลการตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบธุรกิจหลายคนเนี่ยปิดร้านพี่แป้งปิดร้านเลย
2: ปิดร้านนี้สคบหรอ
3: แล้วก็ไปพบสกุชชี่หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นซาลาเปากล้วยสตรอเบอร์รี่นะคะแล้วก็พบว่าสินค้าเนี่ยมีการพบว่าสินค้าประเภทดังกล่าวเนี่ยมีฉลากแต่การแสดงข้อความเนี่ยไม่ครบถ้วนตามพรบคุ้มครองผู้บริโภค2522ซึ่งอาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยค่ะพี่แป้ง
2: เอาล่ะฉะนั้นเรื่องนี้คุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยไหมคะเมื่อวานนี้ท่านผอ.ลงพื้นที่ด้วยตัวเองค่ะท่านผอ.อนุพงษ์เจริญเวชค่ะผู้อํานวยการกองคุ้มครองผู้บริโภค2สวัสดีค่ะ
4: สว
2: ั
4: สด
2: ี
4: ค
2: ่ะ
4: สวัสดีครับ
3: อันนี้ไม่มีฉลากค่ะไม่มีฉลากเลยอันนี้คือฝากน้องซื้อมาที่สำเพ็ง
4: ครับ
3: นี่สกุชชี่จากการตรวจสอบเห็นบอกว่าเขาปิดร้านกันหมดเลยเหรอคะท่าน
4: ครับก็ต้องเรียนก่อนว่าสืบเนื่องจากเมื่อวานที่ทางสคบได้ลงพื้นที่นะครับก็สืบเนื่องมาจากทางท่านรัฐมนตรีสุภมาศนะครับท่านก็ได้ให้นโยบายว่าสคบเราคงจะไม่ได้เป็นหน่วยงานตั้งรับนะครับเราต้องลงพื้นที่ก่อนนะครับคือต้องบอกก่อนว่าในเรื่องของสกุชชี่เนี่ยมันจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่หนึ่งถึงสองหน่วยงานหลักๆนะครับก็คือทางสคบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคทางสมอสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะครับซึ่งสองหน่วยงานนี้ทางท่านรัฐมนตรีสุภมาศก็ให้นโยบายว่าอะไรถ้าเกิดเราทำได้ก่อนเราต้องทำก่อนนะครับเราลงไม่ลงอาจจะไม่ต้องแบบรอต้องลงพร้อมมันเป็นชุดใหญ่นะครับดังนั้นนะเมื่อวานก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่ทางท่านรัฐมนตรีนะครับก็ได้มอบให้สคบโดยท่านเลขารณรงค์เนี่ยก็ให้ผมกับทีมงานลงพื้นที่นะครับไปแถวสะพานเหล็กเมื่อวานนะครับก็ต้องเรียนก่อนว่าโดยบรรยากาศตอนไปนะครับตอนเราไปตอนที่เราเข้าไปในห้าง
3: เมกะ
4: สะพานเหล็กนะครับก็ปรากฏว่าเราเจอพวกร้านค้าเนี่ยมีการเปิดขายอยู
3: ่
4: ชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้น5พอเราไปดำเนินการเรื่องเอกสารอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ไปตรวจร้านแรกก่อนอยู่บริเวณชั้น6นะครับซึ่งเป็นร้านใหญ่ต้องบอกนะครับมีทั้งขายส่งด้วยขายปลีกด้วยนะครับระหว่างที่เราดำเนินการอยู่เนี่ยบรรยากาศก็จะมีคนห้อมล้อมเยอะมากนะครับโดยปกติเราก็พอจะรู้แล้วว่าคนที่มาห้อมล้อมเราคือใครเป็นแบบไหนมีการถ่ายรูปนู่นนี่นั่นนะครับ
2: เป็นแม่ค้าเหรอคะหรือเป็นลูกค้าคะ
4: เป็นแม่ค้านะครับเป็นผู้ประกอบการร้านค้าก็อาจจะมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเราก็แนะนำว่าเรามาจากสคบนะครับเรามาด้วยวัตถุประสงค์เรื่องอะไรนะครับต่อมาก็เราก็โฟกัสไปที่ตัวสกุชชี่ที่มันเกิดขึ้นนะครับปรากฏว่าตัวสกุชชี่เนี่ยถ้าเกิดเราไปดูในร้านที่มีการขายเนี่ยมีอยู่2แบบเลยครับคือแบบที่1เลยไม่มีตัวฉลาก
3: น
4: ะครับที่บรรจุภัณฑ์เลยว่าสินค้าตัวนี้เนี่ยผลิตนำเข้ามาโดยใครหรือบุคคลใดคำเตือนข้อควรระวังนะครับวิธีการใช้การเก็บรักษาไม่มีเลยนะครับกับแบบที่2ที่เราไปเจอนะครับคือเป็นสินค้าที่มีแพ็กเกจจิ้งนะครับมีฉลากแต่ตัวฉลากเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยไม่มีสักตัวเลยที่เป็นอักษรไทยเลยนะครับนี่คือลักษณะที่มันเกิดขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเราก็เลยมีการอายัดสินค้ามาบางส่วนนะครับมาบางส่วนเพื่อที่เราจะได้มาดำเนินการสืบสวนสอบสวนต่อนะครับตามกฎหมายของทางสคบเพราะว่าของเล่นนะครับนะครับเป็นสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศนะครับพอนำเข้ามาจากต่างประเทศปุ๊บเนี่ยมันจะต้องมีการจัดทำฉลากแล้วก็มีข้อความตามที่สคบกำหนดนะครับกับอีกเรื่องนึงนะครับเป็นเรื่องของมาตรฐานนะครับสกุชชี่เนี่ยถือเป็นของเล่นนะครับพอเป็นของเล่นปุ๊บเนี่ยมันจะมีเรื่องของความปลอดภัยเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับทางสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอเขาก็กำกับดูแลอยู่นะครับใครจะนำสินค้าเข้ามาขายนะครับก็ต้องไปขออนุญาตไปขอจดแจ้งที่ทางสมอก่อนนะครับ พื่อที่เขาจะดูเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยดูส่วนผสมดู

0: ดูรูปร่างดูสีดูกลิ่นหรือดูวัสดุที่เอามาไปประกอบมาเป็นตัวของเล่นชิ้นนั้นนะครับแล้วสมมติมันผ่านมาตรฐานก็จะได้รับเครื่องหมายมอกนะครับมอกหรือเราดูง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าเราจะดูสกุชชี่นะครับผมยกตัวอย่างถ้าเกิดเราเดินเข้าไปในห้างสรรพสินค้านะครับไปตามร้านที่ขายของเล่นมันก็จะมีสกุชชี่ขายเหมือนกันนะครับแต่ดูง่ายๆว่าของที่มันขายอยู่ในห้างนะครับในแพ็กเกจจิ้งนะครับในกล่องหรือในบรรจุภัณฑ์เนี่ยเขาก็จะมีตัวพูดง่ายๆว่ามีตัว
1: กระดาษ
0: และมีตัวโลโก้ของมอกของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมด้วยแล้วก็จะมี QR code อยู่อีกอันนึงนะครับซึ่งใน QR code เนี่ยถ้าเกิดเราสแกนเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเข้าไปถึงเลขใบอนุญาตผู้ผลิตผู้นำเข้าคำเตือนข้อควรระวังนะครับประกอบกับตัวในฉลากนะครับขอตัวอย่างให้ดูคร่าวๆนะครับ
1: มันเป็นยังไงคะมัน
0: นี่ครับ
1: อ๋อมันจะเป็นสัญลักษณ์แบบนี
0: ้แบบนี้นะครับนี่ครับนี่ครับ
1: อันนี้ใช่ไหมคะ
0: นะครับนี่แบบนี้นะครับ
2: ครับ
0: ถ้าแบบนี
1: ้
0: โอเคครับนี่ครับแบบนี้นะ
1: นี่อันนี้เน
0: า
1: ะ
0: เป็นตัวอย่างนะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไปซื้อของเล่นแล้วมีฉลากมีเครื่องหมายแบบนี้เนี่ยก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าอาจจะทำถูกต้องต่อมาเราก็ยกมือถือขึ้นมาสแกนดูว่ามันสามารถลิงก์เข้าไปที่เลขที่ใบอนุญาตได้ไหมผู้นำเข้าได้ไหมนี่คือการกระทำที่ถูกต้องของผู้ประกอบธุรกิจที่ทำถูกต้องนะครับแต่ที่เราไปเจอเมื่อวานนะครับ
2: เป็นแบบนี้คล้ายๆแบบนี
0: ้ครับไม่รู้ที่มาที่ไปนะครับไม่รู้ว่าใครผลิตไม่รู้ว่าใครนำเข้ามานะครับ
1: ถ้าเราคำช็อตไปนิดนึงค่ะดิฉันสนใจตรงที่ว่าท่านไปตรวจชั้นที่6
0: ครับ
1: ร้านแรกก่อนปุ๊บลงมาเป็นตึกร้างเลยล่ะคะ
0: ลงมา5 4 3นะครับปิดไฟหมดเลยครับปิดไฟปิดประตูหมดเลย
2: มีคนอยู่ด้านในมั้ยคะเราไปเคาะดูหรือยัง
0: เดินอยู่ห่างๆนะครับเดินอยู่ห่างๆเดินอยู่ใกล้เคียงบ้าง
2: จากตอนแรกเป็นผู้ค้าตอนนี้เป็นคนที่มา
1: ซื้อ
2: ของ
0: ครับซื้อของบ้างเป็นผู้ประสบภัยไปแอบอยู่ด้านหลังด้านข้างบ้างนะครับนี่คือบริบทที่มันเกิดขึ้นเมื่อวานนะครับ
1: นั่นหมายความว่าที่ฉันขำเพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมคะสคบไปก็จริงไม่ได้แจ้งคือไปบุกเพื่อที่จะไปดูไปสุ่มไปตรวจแสดงว่าร้านที่ปิดไปเขารู้ว่าของที่เขาขายเป็นของผิดกฎหมายหรือเปล่าคะ
0: เท่าที่
1: สกุลที่ผิดกฎหมายอ่ะ
0: เท่าที่คุยกับร้านที่เราไปตรวจร้านที่เปิดน
1: ะ
0: เขาก็ยอมรับประมาณหนึ่งแล้วว่าเขาก็ไปรับมาต่อหรือเขาไปสั่งมาจากใครนะครับเขาก็พยายามเขาบอกว่าตัวเขาก็พยายามติดต่อทางตัวผู้นำเข้าหรือคนที่เอามาส่งเนี่ยบอกว่าถามหาเครื่องหมายมอกถามหาเรื่องฉลากของสินค้าทางฝั่งผู้นำเข้าหรือผู้ที่เอามาส่งเนี่ยก็บอกว่าอยู่ระหว่างเขาอยู่ระหว่างทำอยู่ระหว่างดำเนินการอยู่นะครับแต่จริงๆพวกนี้ไม่ใช่ครับต้องทำให้ได้รับใบอนุญาตก่อนต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมายก่อนถึงจะขายได้นะครับก็อาจจะต้องบอกแล้วว่าเมื่อวานร้านที่ปิดนะครับคุณก็เสียโอกาสในบางอย่างนะครับจากคำแนะนำหรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่คุณจะขายของเล่นประเภทนี้นะครับทำอย่างไรให้ถูกต้องกฎหมายของทางสคบทำอย่างไรให้ถูกต้องกฎหมายของสมอนะครับถือว่าคุณก็พลาดในบางอย่างนะครับ
1: ค่ะคือต้องบอกแบบนี้คุณผู้ชมฟังอยู่อุ๊ยมันดูไกลตัวสกูตตี้ก็แค่มันแค่ของเล่นไม่กี่สิบบาทแล้วทำไมมันต้องมีมอกแต่เดี๋ยวช่วงหน้าต่อออนไลน์ฉันกำลังจะมาเล่าให้ฟังว่าของที่มันน่ารักกลิ่นมันอันตรายขนาดไหนอีกสักครู่ค่ะ
3: เข้าถึงปัญหา
4: เข้าหาประชาชนเป็นที่พึ่งของทุกคน
3: ทุกปัญหามีทางออกที่สถานีประชาชน

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ทันข่าว15นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันจรุพรโอภาสรัฐค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งการข้ามประเทศมาจากฝรั่งเศสค่ะเรียกหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดและ AOT ประชุมช่วงบ่ายวันศุกร์นี้หลังตำรวจออสเตรเลียจับกุมแอร์โฮสเตสสาวไทยลักลอบขนเฮโรอีนติดตามได้กับคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดมาจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณเกตมณีเชิญค่ะ
1: ค่ะคุณจารุพรคะนายกรัฐมนตรีก็กังวลนะคะแล้วก็ระบุว่าไทยกำลังจะต้องการเป็นฮับนะคะทางด้านของการบินรวมไปถึงต้องการเข้าร่วมเป็นสมาชิก OECD ดังนั้นเรื่องนี้จึงกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศค่ะจากกรณีค่ะแอร์โฮสเตสสาวสายการบินไทยนะคะถูกตำรวจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติออสเตรเลียจับกุมหลังจากขนเฮโรอีนที่ซุกซ่อนในกระเป๋าผ้าและยังมีกรณีพบชาวต่างชาติขนยาเสียสาวนะคะเดินทางไปจากไทยแล้วก็ไป

0: าออสเตรเลียอีกทำให้ล่าสุดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนจากประเทศฝรั่งเศสให้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทั้งหมดนะคะรวมไปถึงการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยมาประชุมในวันที่3กรกฎาคม2569ในช่วงบ่ายโดยแสดงความไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งนะคะเนื่องจากว่ากระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศและต้องการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินแล้วก็ตั้งเป้าว่าจะเข้าเป็นสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ในปี2571ด้วยขณะที่ทางด้านของนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็มองว่าเป็นเรื่องของตัวบุคคลเชื่อว่าจะไม่กระทบต่อวีซ่าของคนไทยพร้อมสั่งให้มีการเพิ่มมาตรการเข้มงวดแล้วก็บอกว่าให้ขาอ่อนเนี่ยตรวจตามากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เตรียมตั้งคณะทำงานปราบปรามนอมินีและสิ่งผิดกฎหมายส่งชุดม้าเร็วตรวจสอบแหล่งท่องเที่ยวต่างๆด้วยค่ะล่าสุดเมื่อสักครู่ได้มีการพูดคุยกับรองนายกนะคะแล้วก็มีการบอกว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือกฎหมายอาจจะเบาไปทำให้บุคคลที่ขนยาเสพติดนั้นไม่เกรงกลัวค่ะหลังจากนี้อาจจะต้องมีการพูดคุยเพื่อเดินหน้าแก้ไขปรับโทษให้สูงขึ้น
1: ขอบคุณคุณเก็บมาดีค่ะเลขาธิการปปส.เชื่อว่ามีคนไทยเกี่ยวข้องกับเครือข่ายค้ายาเสพติดในคดีแอร์โฮสเตสสาวที่ถูกทางการออสเตรเลียจับกุมนะคะพร้อมกับเตรียมประชุมกับตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียเพื่อขยายผลขณะที่พนักงานรับส่งพัสดุที่เข้าให้ข้อมูลวันนี้พบว่าไม่ใช่ผู้ส่งเฮโรอีนให้กับแอร์โฮสเตสคนดังกล่าวค่ะพันตำรวจตีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการปปส.เปิดเผยหลังสอบถามข้อมูลกับพนักงานรับส่งพัสดุที่ปรากฏในภาพข่าวขณะนำพัสดุไปส่งยังคอนโดมิเนียมของนางสาวมีนาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิงที่ถูกทางการออสเตรเลียจับกุมหลังตรวจพบเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่ในสัมภาระที่นำเข้าประเทศค่ะโดยระบุนะคะว่าจากการตรวจสอบอย่างละเอียดพบว่าพนักงานคนนี้ไม่ใช่บุคคลที่ปปส.กำลังติดตามตัวและจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและข้อมูลการจัดส่งพบว่าพนักงานคนนี้เป็นผู้ส่งพัสดุให้นางสาวมีนาจริงแต่เป็นการส่งคนละวันและคนละรายการกับพัสดุที่บรรจุเฮโรอีนโดยพัสดุที่ซุกซ่อนเฮโรอีนถูกนำไปส่งให้นางสาวมีนาเวลาเที่ยงของวันที่22มิถุนายนแต่พนักงานคนนี้นำพัสดุไปส่งเมื่อวันที่23มิถุนายนเวลา 11:10 น.และลักษณะการแต่งกายยานพาหนะและกล่องพัสดุก็ต่างกันโดยสิ้นเชิงโดยพนักงานรับส่งพัสดุที่นำกล่องพัสดุบรรจุเฮโรอีนมาส่งให้กับนางสาวมีนานั้นสวมเสื้อฮู้ดสีดำใช้รถยนต์สีเข้มและพัสดุที่นำมาส่งก็เป็นกล่องกระดาษสีน้ำตาลที่หาซื้อได้ตามร้านทั่วไปซึ่งขณะนี้ปปส.ได้ประสานกับตำรวจนครบาลให้ช่วยติดตามภาพกล้องวงจรปิดตลอดเส้นทางขณะที่ความคืบหน้าการสืบสวนหาผู้ใช้งาน Facebook ชื่อ Rose Road และบัญชีผู้ใช้ TikTok ที่ใช้ชื่อว่าแป้งที่แปลว่าแป้งขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นผู้ใช้งานคนเดียวกันหรือไม่ค่ะแต่ยืนยันว่า Facebook ที่ชื่อว่า Rose Road เป็นผู้ติดต่อกับนางสาวมีนาเพื่อให้ส่งยาเสพติดล็อตนี้ไปยังประเทศออสเตรเลียจริงแม้บัญชี Facebook จะถูกปิดไปแล้วแต่เจ้าหน้าที่ยังพบร่องรอยข้อมูลดิจิทัลที่สามารถใช้ขยายผลการสืบสวนได้ส่วนการประชุมระหว่างปปส.กับตำรวจของออสเตรเลียและเจ้าหน้าที่ศุลกากรออสเตรเลียในช่วงบ่ายวันนี้มีขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและอัปเดตความคืบหน้าของคดีค่ะส่วนคนหายไทย PBS รับแจ้งเด็กหญิงเอมูนอายุ2ปี3เดือนสัญชาติเมียนมาสูงประมาณ70เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผิวคล้ำผมสั้นบางสวมเสื้อกระโปรงสีชมพูลายเป็ดสวมรองเท้าแตะแบบสวมสีน้ำเงินมีปานดำที่หน้าขาข้างขวาหายจากหลังวัดสวนวางหมู่ที่6ตำบลแม่นางขาวอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาเมื่อวันที่28พฤษภาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรคุระบุรีท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ค่ะอีกสักครู่ติดตามชมรายการคนสู้โรคเดลี่ค่ะจบแล้วชมทุกทิศทั่วไทยช่วงนี้สวัสดีค่ะ
2: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าพระทรงเป็นที่รักของปวงราษฎร์น้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพา บัดนี้พระองค์คัลไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันค่ะบ่ายนี้อยู่กับตั๊กดนยาพงศ์พฤทธิวัฒน์มาพร้อมกับคำถามคุณผู้ชมค่ะจำได้ไหมคะว่าเราถ่ายพยาธิครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่จำกันได้หรือเปล่าคะบางคนเนี่ยเคยที่จะไปซื้อยาถ่ายพยาธิมารับประทานเองส่วนบางคนบอกว่าถ้าไม่มีความเสี่ยงไม่มีอาการอะไรก็ไม่จำเป็นต้องไปซื้อมารับประทานหรอกเรื่องนี้จะจริงอย่างไรนะคะวันนี้ค่ะร่วมพูดคุยกันนะคะกับรองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ดอนวัฒนกุลพาณิชย์หัวหน้าภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลนั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วอาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: อาจารย์คะแหมเราเนี่ยไปโพสต์ถามไว้เลยนะว่าคุณคิดว่าเราต้องถ่ายพยาธิเป็นประจำทุกปีใช่หรือไม่คำถามเนี่ยหลากหลายมากค่ะคำตอบนี่มีทั้งใช่แล้วก็มีทั้งไม่ใช่ค่ะจริงๆแล้วเราต้องถ่ายพยาธิทุกปีไหมคะ
1: ก็เป็นคำถามที่ดีนะครับแต่ก็อยากจะย้อนถามผู้ที่ตั้งคำถามนะว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะต้องซื้อยาชนิดไหนเพื่อที่จะถ่ายพยาธิในแต่ละปีแล้วเราจะต้องกินขนาดไหนเพื่อที่จะทำให้พยาธิหายไปจากร่างกายของเรานะครับเป็นคำถามที่ดีมาก
0: นี่เป็นคำถามที่เราสงสัยนะคะแล้วเราเองก็ยังไม่รู้ด้วยนะคุณผู้ชมวันนี้เดี๋ยวมาหาคำตอบกันต่อค่ะส่วนใครที่มีคำถามหรือว่าข้อสงสัยนะคะสามารถส่งกันเข้ามาได้ค่ะผ่านช่องทางต่างๆของเราไม่ว่าจะเป็น Facebook Live Thai PBS Facebook Fanpage คนสู้โรค TikTok Live X Live YouTube @Thai PBS และ www.thaipbs.or.th ค่ะเดี๋ยวเรามาหาคำตอบให้กับคำถามของคุณผู้ชมกันนะคะแต่ว่าตอนนี้คุณผู้ชมมาเช็คกันหน่อยกับข้อมูลที่เขาบอกว่าเวลาเราเดินขึ้นเขาหรือว่าเดินขึ้นบันไดเนี่ยเราจะใช้กล้ามเนื้อค่อนข้างเยอะทำให้เราเนี่ยมีอาการปวดเมื่อยหรือผลกระทบต่อสุขภาพตามมาใช่ไหมคะแต่ว่าทางชีวกลศาสตร์ค่ะนักกายภาพบำบัดเนี่ยออกมาบอกเลยนะคะว่าจริงๆแล้วการเดินลงบันไดหรือว่าการเดินลงขาลงนี่แหละคุณผู้ชมค่ะที่ทำให้เรามีอาการต่างๆแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงของการเป็นข้อเข่าเสื่อมได้เรื่องนี้จะจริงหรือเท็จแฟกต์เช็คมีคำตอบค่ะ

0: การเดินลงบันไดเนี่ยสร้างภาระให้กับกล้ามเนื้อและข้อเข่ามากกว่าการขึ้นบันไดจริงครับจริงครับจริงครับการขึ้นลงบันไดเนี่ยเราจะต้องใช้กล้ามเนื้อนะครับคราวนี้กล้ามเนื้อเวลามันทำงานเนี่ยมันมี2รูปแบบครับรูปแบบที่เราคุ้นเคยกันก็คือว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมันจะหดอย่างเงี้ยนะครับนี่คือการทำงานของกล้ามเนื้อคือหดตัวอันเนี้ยคือตอนขึ้นบันไดนะครับแต่ตอนลงบันไดเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะทำงานตรงข้ามครับมันจะทำงานหดตัวแต่ว่ามันยาวออกเพราะฉะนั้นแล้วการทำงานแบบหดตัวแต่ยาวออกตอนลงบันไดเนี่ยจะมีโอกาสบาดเจ็บง่ายกว่าครับอันนี้อยากจะพูดถึงข้อต่อที่ข้อเข่านะครับเวลาเราขึ้นบันไดเนี่ยแรงที่กระทำกับข้อเข่าเนี่ยโดยเฉพาะหมอนรองกระดูกข้อเข่าจะเท่ากับครึ่งหนึ่งของน้ำหนักตัวหรือประมาณเท่ากับน้ำหนักตัวแต่ว่าตอนลงบันไดครับแรงที่ลงไปที่ข้อเข่าเนี่ยมากกว่าน้ำหนักตัวของเราหลายเท่าอาจจะถึง3เท่าข้อเข่าก็จะมีโอกาสบาดเจ็บหรือทำนานๆก็จะเสื่อมเร็วกว่าประโยชน์ก็มีนะครับในการที่เราลงบันไดก็จะทำให้เกิดการกระตุ้นเซลล์กระดูกนะครับทำให้มีการสร้างกระดูกให้แข็งแรงขึ้นในกรณีที่ท่านเป็นเด็กอายุไม่เยอะผมก็จะแนะนำว่าการลงบันไดหรือลงเขาเนี่ยมีประโยชน์เพราะว่าเราต้องการจะกระตุ้นให้เกิดการสร้างกระดูกให้แข็งแรงแต่ถ้าเป็นผู้สูงอายุดูรายการนี้อยู่ผมก็อยากจะแนะนำว่าพยายามหลีกเลี่ยงการลงบันไดหรือลงเข่าครับเพราะว่าข้อต่อโดยเฉพาะข้อเข่าของท่านเนี่ยมีแนวโน้มนะครับว่าจะเสื่อมอยู่แล้วนะครับตามอายุนะครับบางคนเสื่อมเยอะบางคนเสื่อมน้อยอยู่ที่การใช้งานตลอดชีวิตที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุเนี่ยไม่ควรที่จะเดินลงเขาหรือลงบันไดมากๆเพราะว่าจะมีแรงกระแทกไปที่เขามากกว่าน้ำหนักตัวอย่างที่ผมเล่านะครับมากกว่า 2-3 เท่าซึ่งก็เท่ากับเราทำให้ความเสื่อมเนี่ยมันไปข้างหน้าเร็วขึ้นการเดินลงพยายามเดินอย่างช้าๆอย่ารีบเดินนะครับใช้เวลาในการเดินให้มากหน่อยเพราะอะไรเพราะว่าการที่เราค่อยๆเดินเนี่ยก็เท่ากับเรากระแทกไปที่เท้าแล้วก็แรงมันก็ส่งมาที่ข้อเข่าน้อยลงน้อยลงถ้าเกิดเราวิ่งลงบันไดเป็นตัวอย่างอันนี้จะมีแรงกระแทกสูงมากที่ข้อเข่านะถ้าจำเป็นต้องลงบันไดก็ขอให้ค่อยๆก้าวเดินลงมาอย่างช้าๆครับก็จะช่วยถนอมได้สำหรับคนที่วิ่งเทรลนะครับหรือว่าขึ้นลงบันไดบ่อยๆเนี่ยจริงๆแล้วคนกลุ่มนี้กล้ามเนื้อเขาแข็งแรงอยู่แล้วนะครับสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำสำหรับคนกลุ่มนี้ก็คือว่าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้เพิ่มการยืดกล้ามเนื้อมากกว่าคือคนส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็คิดว่ามันทำให้เขาเล่นกีฬาได้ดีขึ้นจริงครับเพียงแต่ว่ากล้ามเนื้อที่แข็งแรงแต่ไม่ยืดหยุ่นเนี่ยมันจะบาดเจ็บง่ายเพราะฉะนั้นผมอยากจะแนะนำว่าคนที่วิ่งเทรลอยู่แล้วหรือว่าขึ้นลงบันไดเยอะอันนี้ผมอยากให้ยืดกล้ามเนื้อเพิ่มนะครับกล้ามเนื้อท่านแข็งแรงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยืดกล้ามเนื้อให้มันยืดหยุ่นดีอันนี้จะทำให้กล้ามเนื้อท่านสมบูรณ์แบบครับทั้งแข็งแรงแล้วก็ทั้งยืดหยุ่นครับ
1: เป็นเรื่องจริงนะคะสิ่งสำคัญที่ย้ำเตือนกันค่ะอย่างที่อาจารย์นักกายภาพบำบัดบอกนะคะนั่นก็คือการเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อค่ะเพราะว่าจะช่วยพยุงนะคะไม่ให้แรงกระแทกเนี่ยกระทำต่อข้อเข่าก่อให้เกิดโรคข้อเข่าเสื่อมตามมาได้นะคะกลับมาที่เรื่องของพยาธิของเรากันต่อนะคะกับอาจารย์ดอนนะคะคุณหมอคะต้องมาถามว่าคนไทยปัจจุบันติดพยาธิกันอยู่หรอคะยังมีพยาธิในคนไทยอีกไหมคะอาจารย
2: ์ก็เนื่องจากว่าเรายังมีผู้คนที่ยังนิยมบริโภคของสุกๆดิบๆเนี่ยครับเราก็ยังพบว่ายังมีอุบัติการณ์ของคนที่ติดโรคพยาธิอยู่ครับ
1: ค่ะ ดยเฉพาะหน้านี้เลยหน้าฝนอาจารย์บอกหน้าฝนนี่เพิ่มความเสี่ยงยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
2: ก็จะมีเมนูที่ชาวบ้านเขาออกไปเก็บหอยเงี้ยครับช่วงนี้จะเป็นช่วงหน้าฝนอย่างที่บอกก็จะมีหอยออกมาเยอะเงี้ยครับแล้วก็การบริโภคก็จะเป็นเมนูเด็ดเงี้ยครับก็กระเทาะเปลือกแล้วก็ปรุงรสนะฮะให้แซ่บๆหน่อยนะครับก็ทำให้ติดโรคพยาธิปวดหัวหอยหรือว่าพยาธิหอยโข่งได้เงี้ยครับก็รุนแรงนะฮะก็มีอาการปวดศีรษะรุนแรงคอแข็งเนี่ยครับส่วนใหญ่จะกินกันเป็นกลุ่มก็จะติดพบคล้ายๆว่าเป็นกลุ่มก้อนของคนที่กินด้วยกันเนี่ยครับ
1: ค่ะกลับมาที่เราไปโพสต์อย่างที่บอกตอนต้นรายการค่ะว่าเราไปโพสต์ถามกันมาว่าเรามีความเชื่อว่าคนไทยเนี่ยต้องถ่ายพยาธิเป็นประจำทุกปีอย่างตั้งแต่เกิดมาในช่วงยุคที่บอกว่าอย่างนั้นจริงๆค่ะอาจารย์ความเชื่อนี้มาจากไหนคะ
2: จริงๆแล้วก็เป็นการรณรงค์ในสมัยก่อนในสภาพที่สภาพแวดล้อมหรือว่าการสาธารณสุขบ้านเราอาจจะยังควบคุมในเรื่องของโรคพยาธิยังไม่ดีพอเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นก็มีการรณรงค์ให้กินยาถ่ายพยาธิหรือว่ายาฆ่าพยาธิเนี่ยกันทุกปีเพื่อทำให้ความชุกของโรคพยาธิลดน้อยลงแต่ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยคิดว่าในเรื่องของการติดโรคพยาธิเนี่ยมันลดน้อยลงเพราะฉะนั้นในเรื่องของการตรวจอุจจาระเพื่อที่จะพิสูจน์ทราบว่าเราติดโรคพยาธิแล้วก็กินยาพยาธิเนี่ยก็น่าจะดีกว่าที่เราจะต้องกินทุกปีครับ
1: อ๋อหมายความว่าจริงๆแล้วเราต้องตรวจให้แน่ใจก่อนว่าเรามีความเสี่ยงติดพยาธิอะไรอยู่บ้างในร่างกายของเราเพื่อที่เราจะเลือกยาให้เหมาะสมเพราะฉะนั้นคำว่าต้องกินยาถ่ายพยาธิเป็นประจำทุกปีอาจจะต้องขึ้นอยู่กับเฉพาะบุคคล
2: จริงครับเพราะว่าแต่ละบุคคลนี่ก็จะมีในเรื่องของสภาพร่างกายความแข็งแรงที่แตกต่างกันเนี่ยครับบางคนก็มีสภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ไม่ได้มีในเรื่องของอุปนิสัยที่ชอบทานของสุกๆดิบๆนั้นในเรื่องของความเสี่ยงต่อการติดโรคพยาธินี่ก็จะน้อยมากก็ไม่จำเป็นจะต้องกินยาฆ่าพยาธิแต่บางคนอาจจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแต่มีนิสัยที่ชอบกินของสุกๆดิบๆเนี่ยครับเขาก็จะมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นก็อาจจะกินยาฆ่าพยาธิปีละครั้ง ก็คิดว่าเหมาะสมเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีการตรวจพิสูจน์ทราบให้แน่ชัดก่อนว่าติดโรคพยาธิชนิดอะไรในขณะที่คนที่มีสุขภาพไม่แข็งแรงแล้วก็ยังนิยมบริโภคอาหารสุกๆดิบๆนี่มีความเสี่ยงมากเลยเพราะฉะนั้นอันนี้แนะนำเลยว่าจะไม่แนะนำให้แนะนำให้มาตรวจก่อนฮะแล้วก็ต้องกินยาถ่ายพยาธิ
1: ไม่แนะนำให้กินอาหารสุกๆดิบๆนะคะจริงๆต้องบริโภคอาหารที่สุกเลยปลอดภัยแน่นอน
2: นั่นเป็นวิธีการป้องกันอันดับแรกเลยฮะเพราะว่าพยาธิเนี่ยก็คือไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้ถ้าโดนในเรื่องของความร้อนเนี่ยครับเพราะฉะนั้นของที่ปรุงสุกนะฮะแล้วก็มีการบริโภคอาหารที่ไม่ได้มีการปนเปื้อนของพวกแมลงวันหรือแมลงสาบอะไรที่อาจจะเป็นพาหะนำไข่พยาธิมาเนี่ยครับแล้วก็มีลักษณะนิสัยที่ดีล้างมือก่อนทานอาหาร
1: สุขอนามัยส่วนบุคคลนะ
2: ง่ายๆเลยครับแล้วก็มีการสวมรองเท้าเป็นประจำเนี่ยครับทานอาหารที่สดโดยเฉพาะผักเนี่ยฮะต้องมีการล้างอย่างดีเลยนะฮะพวกนี้ก็จะสามารถป้องกันการติดโรคพยาธิได้แน่นอนเลยครับ
1: ค่ะสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างที่บอกไปนะเพราะบางทีปรุงอาหารสุกร้อนมาเลยค่ะแต่ว่าใช้มือจับบางทีพยาธิเนี่ยซ่อนอยู่ในบริเวณเล็บเราได้ไหมคะอาจารย
2: ์ได้ครับเพราะว่ามันจะมีพยาธิกลุ่มหนึ่งอะฮะที่เขาอาศัยอยู่ในดินนะฮะวงจรชีวิตเขาจะต้องอยู่อาศัยอยู่ในดินบางส่วนหลังจากนั้นเขาจะพัฒนาเป็นพยาธิระยะติดต่อแล้วก็ย้อนกลับมาเข้ามาสู่ในร่างกายของเราเพราะฉะนั้นไอ้พวกที่อยู่ในเล็บมือของเราพวกนี้ฮะอาจจะเป็นไข่พยาธิที่เราไปสัมผัสกับดินเนี่ยฮะแล้วก็มาอยู่ในเล็บของเราเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเด็กๆเล็กๆนี่ฮะที่อาจจะมีสุขลักษณะนิสัยที่ยังไม่ดีพอเนี่ยฮะก็หยิบอาหารโดยที่ไม่ได้ล้างมือก็จะทำให้ติดโรคพยาธิได้
1: พยาธิมีเยอะมากอย่างตัวอย่างที่อาจารย์เอามาวันนี้เอามาหลากหลายตัวมากมีพยาธิอะไรบ้างคะที่เราพบแล้วพยาธิเนี้ยเข้าไปอยู่ในร่างกายของเราแล้วส่งผลกระทบยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
2: อย่างที่นำมาให้เห็นจะเห็นว่าร่างกายของเขาหรือว่าขนาดของตัวพยาธินี้มีขนาดใหญ
1: ่
2: เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าถ้าเขารวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนก็จะทำให้เกิดในเรื่องของการอุดตันได้โดยเฉพาะลำไส้ของเด็กเล็กที่มีขนาดเล็กเนี่ยฮะลองนึกสภาพที่เขารวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนแล้วเกิดการอุดตันเนี่ยก็จะทำให้เกิดในเรื่องของ ลำไส้เน่าหรือว่าไม่มีเลือดไปเลี้ยงลำไส้เงี้ยครับก็จะต้องช่วยชีวิตโดยการผ่าตัดนะฮะแล้วก็มีพยาธิบางส่วนที่เขามีในเรื่องของการที่เคลื่อนย้ายไปตามร่างกายของเราเนี่ยครับก็อาจจะพลัดไปสู่อวัยวะที่เปราะบางหรือว่ามีความสำคัญเช่นอาจจะไปที่ดวงตาหรือไปที่สมองก็ทำให้เกิดอาการที่รุนแรงได้
1: เราเคยเห็นตามข่าวนะที่ไปกินอาหารดิบมาแล้วก็ตื่นเช้ามาตาบวมปูดมาเลยแบบนั้นก็คือตรวจมาวินิจฉัยมาว่าเป็นพยาธิอาจารย์
2: ใช่ครับอันนี้ก็คืออาจจะต้องดูในเรื่องของซักประวัติด้วยค่ะว่าสอดคล้องกับในเรื่องของการติดโรคพยาธิที่อยู่ในใจของหมอที่ตั้งเอาไว้หรือเปล่าเนี่ยครับถ้าสมมติว่ามีการซักประวัติว่ามีในเรื่องของการบริโภคอาหารที่ชอบรับประทานอาหารสุกๆดิบๆเนี่ยครับแล้วก็มีในเรื่องของอาการบวมอย่างที่วิทยากรบอกเนี่ยครับว่ามันบวมยุบๆหายๆเนี่ยครับก็อาจจะนึกถึงพยาธิตัวจี๊ดได้ซึ่งที่โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนของเราก็จะมีคลินิกทางด้านโรคพยาธิตัวจี๊ดโดยตรงด้วยเนี่ยครับ
1: เราก็สามารถตรวจวิเคราะห์หาสาเหตุได้ค่ะอาจารย์แสดงว่าพยาธิแต่ละชนิดเนี่ยเข้าไปอยู่บริเวณต่างๆของร่างกายของเราแตกต่างกันใช่ไหมคะอาจารย์ไล่ไปอันนี้เนี่ยขออนุญาตหยิบนะคะอันเนี้ยความยาวคุณผู้ชมนี่เทียบกับศอกยังได้ไหมคะอาจารย์คะ
2: ยังได้
1: เทียบกับศอกตั๊กเนี่ยยาวประมาณ1ไม้บรรทัดได้ยาวอันนี้เต็มตัวเต็มวัยหรือยังคะอาจารย
2: ์ตัวเต็มวัยแล้วนะครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีทั้งตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่อยู่ในอยู่ด้วยกันเนี่ยฮะนี่คือตั้งใจให้เปรียบเทียบ

0: นะฮะตัวใหญ่เนี่ยก็คือเป็นตัวเมียนะครับแล้วก็ตัวที่เล็กกว่านี่คือตัวผู้อันนี้เป็นลักษณะของพยาธิเลยโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะพบตัวเมียมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้
1: อันนี้เขาไปอยู่เขามากับอะไรบ้างแล้วเขาไปอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยเราไปเจออยู่บริเวณไหนบ้างคะอาจารย์
0: โดยส่วนใหญ่อย่างที่บอกพยาธิไส้เดือนเนี่ยฮะเขาจะมีวงจรชีวิตของเขาเนี่ยอยู่ในดินนะฮะรวมทั้งพยาธิปากขอแล้วก็พยาธิแส้ม้าแล้วก็พยาธิสนองจีรอยกลุ่มนี้ก็คือเป็นพยาธิที่อยู่ในดินก่อนที่เขาจะพัฒนาไปเป็นระยะติดต่อแล้วย้อนกลับมาสู่คนเราดังนั้นเวลาที่เขาเข้าไปในร่างกายของคนเราเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะไปอยู่ที่บริเวณลำไส้เล็กซึ่งเป็นบริเวณที่อาจจะมีในเรื่องของอาหารที่ถูกย่อยแล้วเนี่ยชุกค่อนข้างเยอะนะเขาก็จะรวมตัวอยู่ตรงนั้นนะครับ
1: ก็ทำให้ลำไส้อุดตันได้
0: ใช่ครับ
1: นะคะก็ต้องอาการที่มาจะมาด้วยปวดท้อง
0: โดยส่วนใหญ่แล้วพยาธิแต่ละชนิดนี้ก็จะก่อให้เกิดโรคที่แตกต่างกันนะฮะอย่างถ้าสมมติว่าเป็นพยาธิที่อยู่ในลำไส้ก็แน่นอนว่าทำให้เกิดอาการปวดท้องบางชนิดก็อาจจะทำให้เกิดในเรื่องของท้องเสียได้นะฮะพยาธิที่เขาไปอยู่ตามกล้ามเนื้อก็อาจจะทำให้เกิดในเรื่องของรอยเคลื่อนที่ของพยาธิที่ปรากฏอยู่ใต้ผิวหนังหรือว่าอาจจะทำให้เกิดอาการเคลื่อนที่บวมเคลื่อนที่นะฮะแล้วก็บางชนิดก็อาจจะทำให้เกิดอาการผื่นเป็นเหมือนผื่นภูมิแพ้ได้คร
1: ับ เราเห็นเราจะเห็นเลยไหมคะอาจารย์คะถ้าเกิดบริเวณผิวหนังเนี่ย
0: จะเห็นนะครับถ้าสมมติว่าเราเห็นเป็นรอยทางเคลื่อนที่ของพยาธิจะเห็นเป็นรอยคดเคี้ยวอยู่ใต้ผิวหนังเนี่ยก็ให้สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นในเรื่องของรอยทางการเคลื่อนที่ของพยาธิปากขอก็ได้นะครับ
1: อย่างที่เราเห็นอยู่ในภาพอันนี้ใช่ไหมคะอาจารย์
0: ครับใช่ครับ
1: แบบนี้นะคะอันนี้คือความเสี่ยงที่เราสามารถสังเกตเห็นได
0: ้ครับ
1: อื่นๆล่ะคะอาจารย์ที่เราสามารถสังเกตได้ไหมคะว่าเรามีการติดพยาธิมา
0: อ๋อก็เราเห็นด้วยตาฮะก็อาจจะมีแขกไม่ได้รับเชิญออกมาในวันใดวันหนึ่งเนี่ยฮะอาจจะเป็นในเรื่องของตัวพยาธิให้เห็นเลยเนี่ยฮะหรือว่าอาจจะเห็นเป็นบางส่วนของพยาธิอย่างเห็นเป็นป้องของพยาธิหลุดออกมาซึ่งมันก็ยังมีชีวิตอยู่นะฮะคืบคานให้เราเห็นว่ามันเป็นวัตถุที่มีชีวิตแน่ๆออกมาจากร่างกายของเราหรือว่าอาจจะไปตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยครับแล้วพบว่ามีไข่พยาธิมีใบรายงานกลับมาหาเราว่ามีไข่พยาธิหรือว่ามีโปรโตซัวบางชนิดอยู่ในการตรวจอุจจาระเนี่ยฮะก็แน่นอนว่ามีการติดพยาธิแล้วหรือว่าอาจจะมีเม็ดเลือดขาวบางชนิดที่มันสูงขึ้นเนี่ยฮะก็ทำให้นึกถึงได้ว่าอาจจะมีในเรื่องของการติดโรคพยาธิได้ครับ
1: นี่มีคุณผู้ชมถามมานะคะว่าติดพยาธิมาทำให้มีอาการซีดจริงหรือเปล่าคะอาจารย์
0: อันนี้จริงนะฮะเพราะว่ามันจะมีพยาธิบางชนิดถ้าไม่ได้รวมถึงในเรื่องของโรคประจำตัวของเราที่เกี่ยวกับทางด้านโรคเลือดของเราแล้วเนี่ยครับก็จะมีพยาธิบางชนิดที่เขากินเลือดนะฮะของเราเป็นอาหารก็คือพยาธิปากขออันนี้เนี่ยพบในเด็กเยอะนะฮะเพราะว่าเขามีในเรื่องของซีดแล้วพอเราตรวจอุจจาระของเขาก็พบว่าเขามีในเรื่องของการติดพยาธิปากขอเนี่ยครับ
1: พวกนี้นี่ถ้ามาพบคุณหมอก็จะรักษาด้วยการให้รับประทานยาคลายพยาธิเหมือนกัน
0: ใช่ครับก็จะต้องเป็นยาที่ถูกชนิดของพยาธิปากขอด้วยนะครับ
1: เราจะเคยเห็นถ้าใครเคยไปซื้อยาถ่ายพยาธิที่ร้านขายยานะคะยาถ่ายพยาธิเนี่ยมีหลากหลายแบบมีทั้งแบบที่กิน3วันนะคะมี1เม็ดกิน1วันก็มีมันแตกต่างกันยังไงคะอาจารย
0: ์เป็นคำถามที่ดีนะครับอาจจะเป็นคำถามที่ส่วนใหญ่แล้วคนไข้จะมาถามเนี่ยว่าเขาไปเลือกซื้อแล้วมันจะต้องกินยายังไงเงี้ยครับก็ต้องย้อนกลับไปหาคนที่ซื้อรับประทานแล้วเราจะแน่ใจได้ยังไงว่าเราไปซื้อแล้วเราจะกินถูกชนิดของพยาธิถูกขนาดของยานะฮะแล้วเราจะต้องกินกี่วันอย่างที่วิทยากรถามเนี่ยฮะไม่มีใครทราบฮะเพราะฉะนั้นก็คือวิธีพิสูจน์ทราบที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นวิธีที่ค่อนข้างประหยัดแล้วก็ระบุชนิดของพยาธิได้ก็คือวิธีการตรวจอุจจาระนะฮะก็จะต้องตรวจให้รู้ก่อนว่ามันเป็นชนิดอะไรแพทย์ก็จะให้ยาที่ตรงกับชนิดของพยาธิแล้วก็ขนาดของยาแล้วก็ช่วงระยะเวลาที่ต้องทานติดต่อกันนะครับ
1: เพราะฉะนั้นใครมีความเสี่ยงหรือว่าสงสัยเนี่ยพบแพทย์นะคะพบคุณหมอตรวจวินิจฉัยให้ชัดเจนมีคุณผู้ชมถามมาอีกค่ะว่าเด็กและผู้ใหญ่ใช้ยาถ่ายพยาธิตัวเดียวกันไหมคะ
0: เป็นตัวเดียวกันนะฮะแต่ขนาดของยาต่างกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นอีกสาเหตุนึงที่อยากจะบอกว่าควรที่จะพบแพทย์นะฮะเพราะว่ายาทุกชนิดนะฮะจะมีผลข้างเคียงนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราให้ขนาดที่เกินไปเนี่ยมันก็จะส่งผล นะฮะผลข้างเคียงต่อผู้รับประทานเพราะฉะนั้นก็เด็กก็จะต้องทานอีกขนาดหนึ่งผู้ใหญ่ก็อาจจะต้องทานอีกขนาดหนึ่งฮะ
1: ค่ะก็มีความเสี่ยงแตกต่างกันด้วยนะคะเดินเท้าเปล่าพยาธิจะเข้ามาทางเท้าของเราได้ไหมอย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วว่าเป็นความเสี่ยง
0: ใช่ก็คือเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราจะต้องป้องกันตัวเราให้พ้นจากการติดโรคพยาธิคือใส่รองเท้าเป็นประจำนะฮะในวัยเด็กเราก็จะเห็นว่าเราวิ่งเท้าเปล่านะฮะก็จะมีโอกาสเสี่ยงที่พยาธิบางชนิดยกตัวอย่างเช่นพยาธิปากคอก็จะชัยเข้าตามง่ามนิ้วเท้าเราได้หรือว่าเวลาเราไปพักผ่อนเนี่ยฮะไปนอนอาบแดดอะไรพวกเนี้ยฮะก็ถ้าเราไปนอนบริเวณที่มันมีพยาธิระยะติดต่ออยู่ในบริเวณเหล่านั้นก็จะชัยเข้ามาตามอวัยวะที่เราสัมผัสกับดินได้ครับ
1: อาจารย์แล้วพอเขาเข้าไปอยู่ในร่างกายของเราพยาธิเข้าไปอยู่ในร่างกายของเราแบบนี้อยู่ได้นานแค่ไหนแล้วเขาสามารถเติบโตได้หรอคะอาจารย์คะ
0: จริงๆแล้วก็คือพยาธิเนี่ยเขาจะมีอายุขัยของเขานะฮะก็เนื่องจากวิวัฒนาการของเขาเนี่ยเขาจะอยู่เงียบๆนะฮะก็ไม่ทำอันตรายอะไรให้กับสิ่งมีชีวิตที่เขาไปอยู่ไม่งั้นเขาก็จะต้องตายไปด้วยจนถ้าเป็นจำนวนน้อยๆเนี่ยเขาก็จะอยู่ไปจนสิ้นอายุขัยของเขาซึ่งก็ไม่น่าจะเท่ากับช่วงอายุขัยของคนเราฮะแต่ก็มีโอกาสที่จะอยู่เป็นระยะเวลายาวนานได้เหมือนกันนะฮะ
1: ค่ะแล้วที่อาจารย์เอามาพยาธิที่เราเห็นอยู่นี้มีตัวไหนที่อันตรายบ้างคะกับสุขภาพระยะยาว
0: จริงๆแล้วขึ้นชื่อว่าปรสิตเนี่ยมันก
1: ็
0: มีอันตรายอยู่แล้วนะครับอย่างที่บอกก็คือถ้าติดเชื้อน้อยเนี่ยจำนวนน้อยเขาก็ไม่ได้แสดงอาการอะไรหรือว่าตัวเราอาจจะมีความแข็งแรงเนี่ยครับก็ไม่อะไรทำบุญทำทานให้พยาธิไปแต่ถ้าสมมติว่าร่างกายไม่แข็งแรงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วก็ติดเชื้อจำนวนมากก็จะเกิดอาการที่รุนแรงได
1: ้
0: อย่างพยาธิไส้เดือนอย่างที่บอกไปแล้วเนี่ยก็จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนก็จะทำให้เกิดลำไส้อุดตันโดยเฉพาะในเด็กเล็กได้อย่างเงี้ยครับแล้วก็พยาธิตัวตืดนะฮะอันนี้ก็พบบ่อยในบ้านเราช่วงหลังหมอลงตรวจเนี่ยก็จะพบว่าเด็กรุ่นหลังเจเนเรชั่นรุ่นหลังเนี่ยนึกว่าเรามีแคมเปญเยอะแยะไปหมดเลยว่าไม่ให้รับประทานของสุกๆดิบๆกับพบว่าเด็กรุ่นหลังนี่ก็มีในเรื่องของการติดโรคพยาธิตัวตืดเพิ่มมากขึ้นนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่ามีในเรื่องของการบริโภคเนื้อที่ยังปรุงไม่สุกดีพอเนี่ยฮะก็ทำให้มีในเรื่องของการติดพยาธิตืดหมูแล้วก็ตืดวัวซึ่ง2ชนิดนี้ก็มีความรุนแรงที่แตกต่างกันพยาธิตืดหมูนี่ก็ตัวอ่อนของพยาธิสามารถที่จะกระจายไปตามอวัยวะส่วนต่างๆที่มีข่าวว่าหญิงชาวจีนใช่ไหมฮะที่มีในเรื่องของไปตรวจพบเขาจะลดน้ำหนักแล้วก็ไปตรวจพบว่าปรากฏว่ามีการกระจายของตัวอ่อนพยาธิไปตามร่างกายของเขาอะไรเงี้ยฮะก็อาจจะสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นพยาธิตัวอ่อนของพยาธิตืดหมูก็ได้นะฮะที่ไปเอ็กซเรย์แล้วเห็นเป็นจุดๆตามร่างกายของเขาเนี่ยฮะ
1: ก็มีความอันตรายมีก่อโรคมะเร็งด้วยอย่าง
0: ใบไม้พยาธิแบบไม้ตับเนี่ยฮะที่เอามาตั้งโชว์ตัวเล็กแต่ก็มีพิษส่งมากมายนะครับ
1: อย่างที่เราทราบกันว่าอาหารนะคะต้องปรุงสุกสะอาดนะคะและสุขอนามัยต้องปลอดภัยด้วยนะคะสุดท้ายค่ะอาจารย์ช่วยย้ำนิดนึงว่าเราต้องรับประทานยาถ่ายพยาธิเป็นประจำทุกปีไหมหรือว่าเราควรจะป้องกันดูแลตัวเองอย่างไรโดยสรุปค่ะสักนิดนึงค่ะอาจารย์
0: คือวิธีป้องกันที่ดีที่สุดอย่างที่บอกก็คือถ้าเรามีในเรื่องของอุปนิสัยไม่ชอบรับประทานของสุกๆดิบๆอยู่แล้วเนี่ยฮะก็น่าจะเป็นวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดหรือทานอาหารที่ปรุงสุกทุกครั้งเนี่ยฮะแล้วก็มีในเรื่องของการดูแลในเรื่องของสุขลักษณะนิสัยที่ปฏิบัติเป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยฮะล้างมือก่อนรับประทานอาหารนะฮะแล้วก็รับประทานผักที่เราอาจจะรับประทานผักสดนะฮะเป็นต้องการhealthy food เนี่ยก็พยายามล้างให้สะอาดเนี่ยฮะสวมรองเท้าสิ่งเหล่านี้ก็จะสามารถป้องกันในเรื่องของโรคพยาธิได้หรือว่าถ้าเราอยากจะรับประทานของดิบๆเป็นบางครั้งเนี่ยเพราะว่าเราก็ชอบเมนูที่อาจจะเป็น
1: ะะ
0: อร่อยเนี่ย
1: ก็ต้องระวัง
0: ใช่ต้องมีความระมัดระวังนิดนึงนะครับ
1: ค่ะอย่างที่อาจารย์บอกไปนะคะว่าใครเนี่ยที่มีความเสี่ยงเนี่ยการรับประทานยาถ่ายพยาธิเนี่ยก็อาจจะเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะสามารถดูแลตัวเองได้แต่ว่าไม่จำเป็นต้องรับประทานนะคะอย่างดีที่สุดคือใครมีความเสี่ยงเนี่ยแนะนำปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะรับประทานยา รับประทานยาให้สมเหตุสมผลนะคะใครที่ติดตามชมรายการวันนี้ไม่ทันสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ค่ะผ่านทาง www.thaipbs.or.th ค่ะวันนี้

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมกฤตัยมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 ถึง 4:00 นทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้นะครับไปกันที่แฟนเพจ Facebookทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยนะครับส่วนนี้เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับหนุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงจังหวัดลำพูนทุ่มเททำค่ายมวยมากว่า10ปีปั้นเด็กบนดอยสูงเกือบ200คนเป็นนักชกมวยไทยและส่งเรียนหนังสือเปลี่ยนขยะเป็นงานศิลป์สร้างรายได้นำฝาขวดน้ำพลาสติกสู่ผลิตภัณฑ์แฮนด์เมดไปใช้ประโยชน์และลดปัญหามลพิษจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดูท่ามาดผูกโพพาไปดูภูมิปัญญาชาวอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาทำหมวกใบร่มข้าวจากวัสดุธรรมชาติเป็นสินค้าสร้างรายได้ไปดูกิจกรรมที่เป็นอาชีพเสริมของผู้ใหญ่บ้านที่จังหวัดนครราชสีมาครับเขาใช้พื้นที่หลังบ้านทดลองปลูกอะโวคาโดครับเป็นสายพันธุ์ที่ยอดนิยมมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมสายพันธุ์นี้กินอร่อยเนื้อแน่นหนึบดีเลยนะครับและทำเลพื้นที่หลังบ้านเขาติดกับพื้นที่ของภูเขาแล้วก็เขื่อนลำแชะได้ดินดีแทบไม่ต้องบำรุงอะไรมากเลยครับได้ผลผลิตอะโวคาโดที่ผลยาวเท่ากับขวดน้ำครึ่งลิตรเลยนะครับคุณผู้ชมเทียบกันแบบนี้นี่เป็นผลผลิตจากพื้นที่ว่างหลังบ้านของนางเฉลิมฉิมคอนบุรีอายุ49ปีเป็นผู้ใหญ่บ้านหนองโบดหมู่8ตำบลโคกกระชายที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาครับปลูกต้นอะโวคาโดพันธุ์ A034 ปลูกไว้8ต้นนะครับตอนนี้ให้ผลผลิตส่วนหนึ่งแล้วสักประมาณ3ต้นหลังจากที่ปลูกมาได้ประมาณ4ปีเสร็จๆนะครับสังเกตดูว่าน้ำหนักดีมากกว่าปกติเลยครับแล้วก็ได้รสชาติดีมันเหนียวหนึบเนื้อเยอะเม็ดเล็กแล้วก็ไม่มีกลิ่นหืนด้วยครับ
1: ปีนี้ผลผลิตปีนี้ก็หนาประทับใจค่ะเพราะว่าเขาติดลูกปีที่2ปีแรกก็เพิ่งจะเห็นลูกให้ชื่นได้ชื่นชมแต่ปีนี้ติดลูกดกค่ะพอใจในผลผลิตค่ะ
2: คือเราคิดไหมว่าเราจะปลูกได้ขนาดนี
1: ้ก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นลูกดกกับลูกใหญ่ขนาดนี้ค่ะ
2: ลูกใหญ่ขนาดไหนเนี่ย
1: ลูกใหญ่ขนาดไหนเอาไปชั่งน้ำหนักเขาอยู่ได้ที่ไม่เกินลูกใหญ่เนี่ย6ขีดถึง7ขีดค่ะไม่ต่ำกว่าครึ่งกิโลต่อลูกค่ะ
2: อันนี้ประมาณกี่ลูกได้เนี่ย
1: ต้นเดียวประมาณ120ลูกค่ะเดียวอีกไม่จะอยู่แค่ช่วงนี้
0: ผู้ใหญ่เฉลิมบอกว่าทั้ง3ต้นที่เริ่มให้ผลผลิตนะครับลูกมันดกเต็มต้นจริงๆแล้วมีขนาดใหญ่ด้วยบางลูกหนักถึง8ขีดนะครับก็มีและที่เห็นแบบนี้แทบไม่ได้จะใส่ปุ๋ยหรือว่าดูแลอะไรพิเศษเลยเพียงแค่ให้น้ำนะครับร่วมกับพืชอื่นๆที่ปลูกไว้ตามปกติเลยครับเป็นเพราะว่าความอุดมสมบูรณ์ของดินแถบนี้นั่นเองนี่เป็นดินที่อยู่ติดกับพื้นที่ภูเขาและเขื่อนลำแชะที่มีแร่ธาตุเยอะเลยครับพอเก็บผลผลิตแล้วก็เอามาผ่ากินให้อร่อยได้หลายวิธีครับบางคนผ่ากินเนื้ออย่างเดียวเลยเพราะว่าอะโวคาโด034เนี่ยเป็นสายพันธุ์ยอดนิยมจากประเทศเวียดนามนะครับเนื้อสีเหลืองทองเนียนละเอียดเลยครับเนื้อสัมผัสเนี่ยมันจะคล้ายกับครีมหรือว่าเนยเลยนะครับรสชาติมันจัดแล้วก็เหนียวหนึบเป็นเอกลักษณ์เลยไร้เสี้ยนไม่มีรสขมกินง่ายอร่อยด้วยหรือว่าจะจิ้มกับนมข้นเพิ่มความหวานหอมก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เหมาะเอามาปั่นเป็นน้ำปั่นเพื่อสุขภาพนะครับให้ความรู้สึกสดชื่นอิ่มสบายท้องนะครับเพียงแค่เปิดให้ลองชิมไปตอนนี้ก็เริ่มมีคนแถวบ้านนะครับลูกบ้านออเดอร์กันเข้ามานะครับเจ้าหนึ่ง5-7กิโลกรัมกันเลยครับแต่ว่าด้วยปีนี้เนี่ยเพิ่งจะให้ผลผลิตเต็มที่เลยมีของจำนวนจำกัดนะครับ
2: องออเดอร์ระเบิ
1: ดลูกค้าสั่งคนละ5โลถึง10โลแต่เราจะได้ปีนี้เราจะให้ลูกค้าชิมแค่คนละกิโลถึง2กิโลเพื่อจะให้ได้ชิมทั่วถึงกันค่ะ
2: เราจะปลูกเพิ่มไหมหรือว่าจะเอาไว้แค่นี้
1: เพื่อปลูกเพิ่มค่ะหลังจากที่เราปีนี้ได้ผลผลิตเป็นที่หนาพอใจละปีแล้วก็จะทำการติดตาปลูกเพิ่มเติมในพื้นที่ไหนที่ยังไม่เป็นที่พื้นที่ว่างแล้วก็จะใส่อะโวคาโดค่ะ
0: คิดว่าปีหน้านะครับจะได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นแน่นอนจากต้นที่ยังเหลืออยู่นะครับเราก็จะเริ่มทยอยขยายพันธุ์ปลูกเพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่งนะครับรวมถึงเดี๋ยว

0: ่ไปเลยเก็บค่าเข้าชมเข้าเที่ยวครั้งเดียว50 บาทนะครับสามารถมาเก็บเงาะจากต้นสดๆชิมกันได้ไม่อั้นเลยที่อุทัยธานีครับเป็นกิจกรรมให้เด็กๆนะครับได้มาร่วมสนุกกับการเก็บเงาะด้วยรับพวงไหนที่มันอยู่เตี้ยๆหน่อยไม่ได้สูงมากนะครับเด็กๆก็เด็ดจากต้นได้เลยเพราะว่าเจ้าของสวนเขาเปิดให้ท่องเที่ยวมาชมชิมช็อปกลางสวนเงาะคุณภาพนะครับอยู่ที่บ้านซับป่าพลูหมู่8ตำบลป่าอ้ออำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีครับส่วนนี้เป็นของนายวิมลโสภาที่ปลูกไม้ผลแบบผสมผสานบนพื้นที่กว่า10 ไร่ครับโดยเฉพาะเงาะอย่างเดียวเนี่ยมีอยู่กว่าสัก300 ต้นได้กำลังลูกตกเลยครับแต่ว่าปีนี้ปัญหาราคาเงาะตกต่ำนะครับก็เลยพลิกวิกฤตเป็นโอกาสนะครับเปิดสวนต้อนรับนักท่องเที่ยวครับมาสัมผัสวิถีเกษตรแบบใกล้ชิดกันในราคาค่าเข้า50 บาทอิ่มไม่อั้นนะครับเก็บผลไม้สดจากต้นชิมกันภายในสวนได้เลยครับให้ประชาชนนักท่องเที่ยวมาชิมมาเลือกซื้อผลผลิตจากชาวสวนกันโดยตรงเลยครับ
1: สวนตัวนี้ก็มีเงาะมังคุดทุเรียนแต่ทุเรียนมีไม่มากครับแต่ปีนี้เงาะก็ราคาไม่ค่อยดีเท่าที่ควรตกต่ำเพราะในสวนซื้อไม่แพงเท่าไหร่ครับก็เลยปรับมาหันมาท่องเที่ยวเชิงเกษตรครับก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องขอเชิญมาเที่ยวในสวนวิมลโสภาที่อำเภอลันสักมาเข้าสวนก็อิ่มละ50 บาทครับ
2: เก็บ
1: เองหรือว่าจะเก็บไปชั่งก็ได้ครับแต่อิ่มละ50 บาทนะครับ
2: แต่ละวันมีคนมาเที่ยวเยอะไหมครับ
1: ก็วันก็เยอะพอสมควรครับ
3: วันที่ได้มาก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนเนาะแล้วก็ได้มาชิมผลไม้ถึงต้นเลยนะคะก็ประทับใจแล้วก็มีเจ้าของไร่เขาคอยแนะนำว่าการเก็บต้องเก็บยังไงลูกใหญ่ลูกเล็กเขาให้ชิมจนอิ่มนะคะก็อิ่มละ50 บาท
0: จุดเด่นของเงาะในสวนที่นี่ก็คือเนื้อกรอบหวานแล้วก็ไม่แฉะน้ำด้วยครับกินได้ง่ายปอกเปลือกแล้วไม่เลอะมือครับหรือว่าถ้าใครอยากจะเอากลับบ้านเนี่ยก็เก็บใส่ถุงแล้วไปชั่งน้ำหนักคิดราคาหน้าสวนพิเศษกันได้เลยนะครับตอนนี้ลุงเจ้าของสวนบอกว่าในช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับนักท่องเที่ยวจะยิ่งมาเยอะเพราะว่าตอนนี้เงาะออกลูกดกมากๆแล้วก็หวานทุกลูกเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการหาทางเพิ่มรายได้แก้ปัญหาราคาเงาะที่ต่ำในช่วงนี้กันครับสมัยนี้คุณผู้ชมเป็นเด็กนะครับมีร้านอาหารขวัญใจที่อยู่แถวๆโรงเรียนกันบ้างไหมครับทุกวันนี้เนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับที่จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นร้านอาหารที่เปิดมานานแล้วนะครับแล้วก็คุณป้าเจ้าของร้านใจดีด้วยคิดราคาเริ่มต้นถ้าเป็นเด็กนักเรียนเนี่ยแค่ชามละ20 บาทเองเป็นก๋วยเตี๋ยวสารพัดสูตรที่อร่อยแล้วก็มีคนเข้าทั้งวันเลยครับร้านก๋วยเตี๋ยวริมถนนที่มุงหลังคาจากนะครับแบบเรียบง่ายสบายๆ ย้อนวัยแบบสมัยโบราณกันนะครับในร้านมีโต๊ะไม่เยอะนะครับสักประมาณ 6-7 โต๊ะตั้งอยู่ตรงข้ามโรงเรียนวัดสำปะทวนบางแก้วพุทธิยาคารที่ตำบลบางแก้วอำเภอเมืองฉะเชิงเทรานะครับชื่อว่าร้านป้าแตนก๋วยเตี๋ยวโบราณเจ้าของคือนางจำรูนวิจิตจินดาอายุ70 ปีแล้วนะครับขายก๋วยเตี๋ยวมานานกว่า50 ปีโดยสืบทอดสูตรมาจากพ่อที่ก็เคยขายก๋วยเตี๋ยวมาก่อนจุดเด่นของก๋วยเตี๋ยวโบราณนะครับคือหมูบะช่อแล้วก็มีน้ำซุปสูตรดั้งเดิมนะครับเวลาลูกค้ากินเส้นกันหมดแล้วเนี่ยมักจะซดน้ำซุปจนเกลี้ยงชามเลยเพราะว่ายังมีหมูบะช่ออยู่ด้านล่างด้วยก็ทำให้ได้รสชาติของความกลมกล่อมนะครับราคาถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำราคา30 บาทก๋วยเตี๋ยวต้มยำ35 บาทพิเศษ40 บาทนะครับหรือว่าถ้าจะเพิ่มกุ้งแห้งกรอบเนี่ยก็อยู่ที่45 บาทส่วนราคาถ้าเป็นเด็กนักเรียนแถวนี้ครับราคาเริ่มต้นเพียง20 บาทครับ
4: มันแบบสงสารเขาสงสารคนกินสงสารคนกินคือว่ากลัวเขาไม่อิ่ม
5: แล้วที่ดินเราไม่ได้เช่า
4: ไม่ได้เช่าด้วย
5: มันก็เลยไม่มีต้นทุนตรงนั้นด้วยใช่ไหมฮะ
4: ไม่ต้องเสียค่าเช่าแต่เราก็ทำบุญกับวัดจ้ะ
5: ครับ
4: ถึงปีเราก็ทำบุญกับวัด
5: วันนึงเนี่ยใช้เส้นประมาณกี่โลครับ
4: 8 โลจ้ะ
5: แล้วทราบไหมว่าราคาถูกให้เยอะแล้วเนี่ยเด็กนักเรียนเรายังขายในราคาพิเศษด้วยเหรอ
4: จ้ะ20 บาท
5: ถ้าเป็นเด็กนักเรียนฝั่งตรงข้ามเนี่ยละ20 บาท
4: ใช่จ้ะทำไปขายที่หน้าโรงเรียน
5: 20 บาท
4: แล้วนี่กลางวันเด็กก็สั่งทำไปให้ก็20 บาท
5: 20 บาทคร
4: ับ แต่มีละหน้าเย็นตาโฟสุกี้แล้วก็แล้วแต่จะสั่ง

0: ตามสั่ง
1: ตามสั่ง
0: ครับร้านคุณป้าเนี่ยเปิดวันไหนปิดวันไหนบ้าง
2: แต่ละวันมีนักเรียนผู้ปกครองชาวบ้านในพื้นที่แวะเวียนมาอุดหนุนกันเป็นประจำเลยครับแล้วก็สั่งอาหารไปส่งบริเวณหน้าโรงเรียนในช่วงกลางวันอีกด้วยครับร้านของคุณป้าเขาเปิดตั้งแต่7โมงเช้านะครับไปจนถึงประมาณบ่าย2หรือว่าจนกว่าของจะขายหมดนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะขายของหมดก่อนเวลาปิดร้านทุกทีครับมีเรื่องน่าชื่นชมแล้วก็เป็นความตั้งใจใส่ใจของหนุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่จังหวัดลำพูนนะครับเขาหลงไหลในศิลปะแม่ไม้มวยไทยรับเปิดค่ายมวยมานานกว่า10ปีแล้วครับค่ายมวยที่ว่านี้ครับก็รับเด็กๆบนดอยสูงนะครับกว่า100คนคุณผู้ชมมาอยู่ที่ค่ายมาฝึกเป็นนักมวยคนไหนโชคดีก็พาไปชกจริงๆหารายได้กันไปที่สำคัญยังส่งให้เด็กๆได้เรียนหนังสือต่อด้วยครับนักมวยวัยเรียนเหล่านี้ครับอายุอานามนี่ก็ถือว่าเป็นรุ่นลูกของนายวิเชียรอ้ายสืบสายกันได้เลยเพราะว่าเจ้าของค่ายก็อายุ42ปีเป็นชาวชาติพันธุ์กะเหรี่ยงโปเจ้าของค่ายแล้วก็เทรนเนอร์อยู่ที่ค่ายมวยววิเชียรยิมครับอยู่ที่หมู่บ้านห้วยละหมู่3ตำบลป่าพลูอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนที่นี่เปิดรับเด็กๆจากบนดอยสูงนะครับมาหัดเรียนมวยไทยกันสอนตั้งแต่อายุ7ถึง18ปีมานานแล้วนะครับเด็กส่วนใหญ่ในค่ายเนี่ยเป็นเด็กปากกาเกยอบ้างนะครับมาจากหมู่บ้านบนดอยสูงมีทั้งที่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็อำเภออื่นๆของจังหวัดลำพูนด้วยครับมีทั้งแบบมาอาศัยอยู่ที่ค่ายเลยนะครับหรือว่าจะไปกลับนะครับไปอยู่กับพ่อกับแม่ก็มีนอกจากชกมวยไทยแล้วนะครับเด็กในค่ายมวยเนี่ยยังได้เรียนหนังสือกันทุกคนด้วยครับที่นี่ก็เลยมีเด็กตั้งแต่ป.1ไปจนถึงม.6เลยครับ
3: ใจชอบใจรักครับผมและอยากสนับสนุนเด็กๆที่ว่าเขาอยากเรียนมวยบ้างอยากต่อยเป็นอาชีพที่ว่าช่วยเหลือจุนเจือพ่อแม่เขาบ้างนะครับ
4: เด็กที่อยู่ในค่ายส่วนใหญ่นี่ฐานะเป็นยังไงครับ
3: ฐานะน่าจะก็ยากจนอยู่ครับ
4: จนมากจนขนาด
3: จนแบบพี่น้องหลายคนอย่างเงี้ยครับเลี้ยงไม่ไหวบ้างอะไรบ้างก็เอามาให้ผมเพื่อดูแลพ่อแม่เขาลงมาฝากเนาะแต่พวกที่อยู่บนดอยอยู่อมก๋อย
4: เด็กทุกคนเนี่ยสามารถเรียนหนังสือใช่ไหมครับ
3: สามารถเรียนหนังสือครับ
4: ตอนนี้ในค่ายเรียนมาอยู่กี่คน
3: ในค่ายมีน่าจะ30กว่าคนครับ
2: กิจวัตรประจำวันของเด็กๆนะครับตื่นนอนตั้งแต่ตี 5แล้วก็ไปวิ่งนะครับระยะทาง 8-10 กิโลเมตรมาต่อด้วยการกระโดดเชือกแล้วก็กระโดดบนล้อรถยนต์นะครับก่อนจะมาทบทวนการใช้อาวุธท่าทางต่างๆมวยไทยนะคุณผู้ชมมือเท้าเข่าศอกต่างๆแล้วก็ซ้อมชกมวยบนเวทีวันไหนหน่วยก้านดีฝีมือดีใจสู้ครับก็จะเริ่มส่งขึ้นสังเวียนไปชกจริงๆนะครับเอาไว้เป็นรายได้สำหรับเรียนหนังสือด้วยแต่ว่าค่าตัวจริงๆก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับค่าตัวเนี่ยแตกต่างกันตามวัยแล้วก็ฝีมือกันไปครับ
3: ค่าที่ได้500ครับตัวเล็กๆแบบนี้ก็500ต่อไปครับเพราะมันเป็นมวยใหม่นะครับ
4: สูงส
3: ุดก็ถ้าอยู่แถวภูธรก็3,000กว่าบาท
4: เดือนนึงหรือเดือนนึงต่อยทุกทีหรือว่านานท
3: ีเดือนนึงต่อยนานทีครับเดือนนึงก็ถ้าว่าตัวใหญ่ๆหน่อยตัวเก่งหน่อยก็เดือนละ2ครั้งบ้างแต่ตัวเด็กๆน่ะจะให้ต่อยสักเดือนละครั้งพอนี้ไปถ้ามีรายการก็2ครั้งก็มีเด็ก
2: ๆค่าตัวในการชกแม้จะน้อยนะครับแต่ว่าก็เขาก็ใช้เงินส่วนตัวช่วยเด็กๆในการเรียนการกินอยู่เพราะว่ารักเด็กๆเหมือนลูกนะครับรวมค่าเช่าสถานที่ตั้งนะครับค่ายมวยค่าน้ำค่าไฟค่ากินอยู่ตกเดือนนึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งค่ายเนี่ยกว่า 20,000 บาทส่วนเวลาปิดเทอมนะครับเด็กส่วนใหญ่ก็ไม่ได้กลับบ้านกันก็มักจะอยู่ที่ค่ายกันต่อเพื่อซ้อมแล้วก็ชกมวยด้วยความตั้งใจต่อครับก็ของค่ายเนี่ยบอกว่าจริงๆอยากจะรับเด็กให้เยอะกว่านี้ครับแต่ว่าด้วยสถานที่จำกัดนะครับค่ายไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่าเด็กๆที่มาอยู่ที่นี่มีกฎเหล็กร่วมกันนะครับว่าต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเหล้าบุหรี่ต่างๆถ้าเจ้าของค่ายเจอที่ไหนปุ๊บไล่ออกทันทีครับกิจกรรมสร้างสรรค์ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับนำเอาขยะอย่างเช่นฝาขวดน้ำพลาสติกนะครับซึ่งฝาพวกนี้เนี่ยจะมีหลายสีสันนะครับคุณผู้ชมเอามาทำเป็นกระเป๋าเป็นสินค้าต่างๆเป็นงานแฮนด์เมดได้เลยนะครับแล้วก็เอาไปขายเป็นรายได้ได้ด้วยที่สำคัญยังลดเรื่องของขยะพลาสติกในพื้นที่ลงได้ครับฝาขวดน้ำหลากสีสันนะครับที่เคยทิ้งลงขยะตอนนี้กลายมาเป็นผลิตภัณฑ์แฮนด์เมดนะครับมีทั้งกระเป๋าแฟชั่นรักโลกแข็งแรงทนทานนะครับมีกล่อง

0: ที่เอาไว้ใส่ทิชชู่ได้แล้วว่ากล่องใส่ของอื่นๆก็ได้เหมือนกันเอาไว้เพิ่มสีสันให้โต๊ะอาหารหรือว่าห้องรับแขกได้ครับเป็นภาชนะตะกร้าใส่ของหลายอย่างเกิดจากการเรียนรู้ที่ศูนย์เรียนรู้ธนาคารขยะรีไซเคิลเด็กวานซืนปราณบุรีอัพไซคลิ่งที่ตำบลเขาน้อยอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับที่นี่จัดกิจกรรมอบรมผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าแล้วก็สร้างรายได้แก่ชุมชนนะครับมีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านหรือว่าทสม.อำเภอปราณบุรีครับ
1: เป็นการอนุรักษ์แล้วก็ทำให้ว่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเราไม่ใช่ว่าเอาไปทิ้งทำเป็นเพราะว่าสิ่งนี้กว่าจะละลายแบบว่ามันจะละลายเนี่ยมันยากมากมันเป็นที่ว่าเอาไว้นานนะคะเพราะว่าฝาขวดเนี่ยมันไม่ใช่เป็นที่แบบว่าอะไรย่อยสลายสลายง่ายค่ะแต่นี้พวกเราก็เก็บมาไว้เป็นทำประโยชน์กันดีกว่านะคะได้เชิญชวนพวกแม่บ้านและกลุ่มทุกกลุ่มนะคะพยายามที่เก็บเมื่อเรากินขวดน้ำเราก็พยายามเก็บการเมื่อเราเก็บขวดเกะกะเราก็สามารถเก็บฝาไว้มากๆทุกสีทุกขนาดเราก็ทำได้ทุกชนิดนะคะ
0: การอบรมในครั้งนี้ครับนอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกในท้องถิ่นนะครับแล้วก็ลดปัญหามลพิษอย่างยั่งยืนแล้วยังเป็นการสร้างทักษะอาชีพใหม่แล้วก็สร้างรายได้เสริมอีกทางหนึ่งให้กับพี่น้องในชุมชนปราณบุรีเปลี่ยนพลังคนในท้องถิ่นนะครับให้กลายเป็นแกนนำดูแลสิ่งแวดล้อม
2: แล้วก็อย่างหนึ่งสิ่งที่เราอยากเห็นก็คือการเขาเรียกว่าการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศหรือว่าการลดโลกร้อนนะครับเพราะว่าถ้าเราเอาขยะเหล่านั้นนะฮะไปทิ้งที่หลุมฝังกบหรือว่าไปในกระบวนการต่างๆนะครับที่ไม่ได้ถูกต้องตามหลักวิธีเนี่ยเรามันก็ส่งผลให้กับภาวะโลกร้อนนะครับเราสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะครับก็ไม่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยครับ
3: มีแน่นอนค่ะมีการต่อยอดนะคะของเราจะมีจัดอบรมนะคะในทุกๆเดือนนะคะเราจะสับเปลี่ยนกันไปนะคะเดือนนี้เราจะทำเกี่ยวกับพวกกระเป๋านะคะรอบหน้าเราก็จะเป็นเบาะรองนั่งนะคะทำจากถุงน้ำยาปรับผ้านุ่มค่ะเรามีการต่อยอดแน่นอนค่ะเราจะอบรมกันทุกๆเดือนค่ะ
0: กลุ่มจิตอาสาทางด้านสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านนะครับซึ่งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตอนนี้มีเครือข่ายแบบนี้เนี่ยอยู่ประมาณถึง 2,900 คนนะครับดำเนินงานกันภายใต้โมเดล BCG เพื่อสร้างการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเรื่องของการลดภาวะโลกร้อนอีกทางหนึ่งนะครับการอบรมในวันนี้ก็มีสมาชิกนะครับเป็นกลุ่มแม่มาประมาณสัก60คนได้ครับมาเรียนรู้การทำกระเป๋ากันตั้งใจว่าเดี๋ยวถ้าจะมีกิจกรรมที่ต้องเอาสินค้าของดีของกลุ่มออกไปโชว์ก็สามารถไปโชว์ไว้เป็นตัวอย่างในการลดขยะพลาสติกให้คนอื่นได้ดูว่าสามารถสร้างรายได้ได้แบบนี้เลยครับช่วงของดีทั่วไทยครับพาไปดูภูมิปัญญาพื้นบ้านวิถีชีวิตชาวบ้านที่อำเภอกระโปงจังหวัดพังงากันนะครับนั่นคือการทำหมวกใบร่มข้าวครับซึ่งก็ใช้วัสดุจากธรรมชาติเลยครับหาได้ทั่วไปมีเอกลักษณ์คล้ายกับหมวกชาวจีนโบราณนะครับปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นสินค้าที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้วก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ส่งต่อให้คนรุ่นหลังกันด้วยติดตามกับคุณจุฑามาศผูก

0: ีเขียวเข้มใบหนาใบเรียวยาวนี่คือใบร่มข้าวที่ในอดีตจนถึงปัจจุบันใหญ่หัวอ่องผู้ชาวบ้านตำบลท่านาอำเภอกระโปงจังหวัดพังงานำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการทำหมวกใบร่มข้าวค่ะ
1: คุณผู้ชมคะหมวกใบนี้นะคะทำมาจากวัสดุจากธรรมชาติค่ะชาวบ้านในพื้นที่เขาเรียกกันว่าหมวกใบร่มข้าวนะคะวัสดุจากธรรมชาติที่ว่านี้ก็คือจะมีไผ่ค่ะแล้วก็ใบร่มข้าวรวมถึงหวายนะคะในอดีตชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยเขาใช้ทำเหมืองแร่ค่ะแต่ปัจจุบันนี้ยุคสมัยเปลี่ยนไปเขาก็จะนิยมใช้ข้าวสวนทำไร่ทำนาค่ะ
0: หมวกใบร่มข้าวได้รับอิทธิพลรูปทรงมาจากหมวกของชาวจีนที่เข้ามาทำเหมืองแร่ในอดีตจุดเด่นคือกันแดดกันฝนได้เป็นอย่างดีและน้ำหนักเบาเหมาะกับสภาพอากาศในจังหวัดพังงาค่ะในยุคนั้นสามีของยายหัวมีอาชีพทำเหมืองแร่ยายหัวเห็นพี่สาวของสามีทำหมวกใบร่มข้าวไว้สวมใส่จึงอาศัยครูพักลักจำแล้วนำมาลองผิดลองถูกทำให้สามีใช้ก่อนจะขยับขยายทำขายซึ่งในยุคนั้นมีราคาขายเพียงใบละ8บาทเท่านั้นค่ะ
2: พี่ของแฟนเขาทำมากันเอามาดูไม่กล้าถามเขาอายแล้วก็ดูไม่ผ่อยอันไหนไม่ตอกอันไหนใส่บนอันไหนใส่ล่างเราก็ทำไม่ถูกก็ตอกหักมันก็ติ้งไปเลยทำใหม่ทำหมดเป็นเดือนกว่าจะเสร็จแต่ได้พอบางทีพอทำแล้วมันไม่สวยมันไม่กลมมันเบี้ยวๆเราก็ทิ้งไปเลยทำใหม่แบบนั้นแหละจนทำเป็นมันรักมันชอบอ่ะรูปทรงนี่ก็ประดิษฐ์กันเองอ่ะนั่นแหละทำตามของที่ของเมืองจีนเขาเรียกหมกเปรี้ยวนั่นแหละแต่ของเขานี่เขามีลายเดียวนะลายอันนี้ของเรานี่ลายหนึ่งกับลายสอง
0: แม้การเวลาจะเปลี่ยนไปแต่กระบวนการทำหมวกใบร่มข้าวของยายหัวยังคงความประณีตแบบดั้งเดิมไม่มีเปลี่ยนตั้งแต่การเลือกใบร่มข้าวที่สมบูรณ์นำไปตากแดดให้แห้งสนิทพอจะใช้ก็นำมาแช่น้ำให้นิ่มตัวจากนั้นเหล่าไม้ไผ่เป็นเส้นตอกทีละเส้นแล้วบรรจงสานขึ้นรูปหมวกอย่างใจเย็นค่ะ
1: ยายหัวค่ะเขาจะสานเป็น2ชิ้นด้วยกันนะคะเส้นตอกที่สานขึ้นมาเป็นรูป
2: ข้างล่างข้างบน
1: จะสานเป็น2 ชิ้นทำไมเราสานเป็น2ชิ้นล่ะคะ
2: มันต้องเอาใบไม้ไปใส่นี่ตรงกลางอันนี
1: ้เอาใบไม้กันเอาไว้ใบร่มข้าวที่ผ่านการแช่น้ำจนนิ่มแล้วขั้นตอนต่อไปต้องทำยังไงต่อนะคะยายคะ
2: ต่อขั้นตอนก่อนเอามาใส่แล้วแค่นี้
1: อ๋อแล้วก็มาใส่เลย
2: จ้ะ
1: น
2: ี
1: ่เอาด้านล่างออกแล้วก็เรียง
2: ทำเป็นกลวย
0: เทคนิคของยายหัวคือจะนำใบร่มข้าวใบเล็กมาเรียงไว้ในชั้นแรกส่วนใบใหญ่จะตามมาในชั้นที่2เพื่อปิดช่องว่างให้มิดชิดจากนั้นจึงนำโครงหมวกที่จักสานเตรียมไว้มาทับลงไปแบบนี้เลยค่ะเมื่อประกอบเป็นรูปทรงแล้วใหญ่หัวก็จะพับใบร่มข้าวเป็นชิ้นเล็กๆวางไว้ที่ยอดหมวกด้านในแล้วใช้เส้นตอกรัดให้แน่นหนาเพื่อความแข็งแรงก่อนจะตัดใบร่มข้าวส่วนเกินออกดูความเรียบร้อยอีกครั้งหากยังมีช่องว่างอยู่ก็จะนำเศษใบร่มข้าวที่เหลือมาปิดให้มิดชิดและเก็บรายละเอียดอีกครั้งร้อยขอบด้วยเส้นหวายเพิ่มความคงทนค่ะ
2: ตอนเราผูกร้อยหวายแบบนี้นะเราต้องเว้นรูนึงรอบสองรอบสองลงเลยนี่รอบแรก
1: อ
2: ันนั้นถ้าเราเผยทุกรูแบบนี้มันถี่มันไม่สวยอ่ะ
1: ค
2: ่
1: ะเพราะฉะนั้นจึงต้องเว้นไว
2: ้ต้องเว้นไว้รอบสอง
1: ค่ะแต่เวลาเย็บนี่คือเราจะต้องปักติดไปกับใบเลย
2: ด่าต้องติดกับใบเลย
0: ถึงตอนนี้ยายหัวจะอายุ88ปีแล้วแต่สายตาและความจำยังดีในแต่ละวันคุณยายสามารถทำหมวกใบร่มข้าวออกมาได้วันละ1ใบเพราะทุกขั้นตอนต้องใช้เวลาและความประณีตจนออกมาเป็นหมวกที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานค่ะ
1: วันหนึ่งใช้เวลาทำได้ประมาณสักกี่ใบคะ
2: ใบเดียวก็ไม่เสร็จตั้งท่าตั้งคิดว่าไอ้ทำไม่ตกนี่นะด้วยไม่เสร็จ
1: ไม่เสร็จอ่ะคะ
2: ไม่เสร็จอันนี้มันงานสะสมอะถ้าเอาเป็นอาชีพไม่ได้หรอก ไม่พอวันหนึ่งไอ้นี่เดี๋ยวนี้มันขายแพงนะใบละ300กว่าบาทเมื่อก่อน8บาทตอนมาเริ่มทำนะเริ่มทำมา8บาทเอง
1: สมัยก่อนขายถูกมากนะ8บาท
2: จ้ะแต่วัสดุมันถูกอันนี้เดี๋ยวนี้ต้องซื้อเลยนะไม่ปล่อยนะเมื่อก่อนไม่ต้องซื้อเมื่อก่อนไปตัดเองเดี๋ยวนี้นั้นไปตัดไม่ไหวแล้วก็ต้องซื้อเขาปล้องข้อเดียวนะข้อเดียวนะเดี๋ยวนี้เขาขาย25บาทอ่ะ
0: อีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญของการทำหมวกใบร่มข้าวคือการดัดขอบให้ได้รูปทรงที่สวยงามพร้อมตกแต่งลวดลายภายนอกให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะ
1: ที่มันเป็นหมวกรูปทรงแบบของคนจีนเหรอ
2: คนจีนคนจีนมาจากเมืองจีนเขาเอามาแต่รูปแบบมันไม่เป็นแบบนี้นะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เห็นไหมที่เขาขายในตลาดแบบใส่ใบไม้เผยอ่ะ
1: ค่ะค
2: ่
1: ะ
2: แบบนั้นแหละเราลงมาประดิษฐ์ใส่ใบนี
1: ้เราใช้ใบร่มข้าว
2: ใบร่มข้าวนี่เมื่อก่อนมันอยู่ในป่าแล้วเขาเอามาทำขนมทำเหมืองแร่
1: ค่ะ
2: เขามาเย็บเป็นมันไม่ยากอ่ะเตี้ยวมุงขนมทำเหมืองแร
1: ่
2: เห็นมันทนแล้วเอามาใส่หมวกด้วยมันใส่ได้นะว
1: ะ
2: ไอ้นี่มันโครงนี่มันไปหมดแล้วใบนี่ไม่ไปนะ
1: ใบยังแข็งแรงอยู่
2: แข็งแรงอยู
1: ่
2: โครงแล้วไปก่อน
1: มันคงทนมากเลยอะ
2: คงทน
0: ความรู้และภูมิปัญญาด้านการทำหมวกใบร่มข้าวไม่ได้สิ้นสุดที่ยายหัวเพราะปัจจุบันคุณยายได้เปิดบ้านถ่ายทอดทุกกระบวนการผลิตให้กับชาวบ้านในชุมชนรวมถึงผู้ที่สนใจเข้าไปสานต่อจนนำไปสู่การรวมตัวจัดตั้งเป็นกลุ่มผลิตหมวกใบร่มข้าวเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับคนในท้องถิ่นค่ะ
3: มีพี่วัฒนีที่เป็นลูกคุณยายครับมาอยู่ในหมู่บ้านก็เลยให้พี่วัฒนีเอามาเอาแบบทั้งหมดมาแล้วก็มาสอนคนในหมู่บ้านสอนตั้งแต่พื้นฐานตั้งแต่แบบดอกการสานตานกเป้านะครับที่เป็นแบบพื้นฐานของหมวกแล้วก็การทำนะครับก็สอนคนในชุมชนให้รู้จักว่าการขึ้นแบบขึ้นลายแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มาดูว่าหมวกทำยังไงซึ่งต่อไปเราก็มาทำว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ว่าทำเป็นตะกร้าที่เจ้าของใช้เป็นของฝากในชุมชนต่อซึ่งเป็นการอนุรักษ์หมวกแล้วก็วัตถุไอ้ภูมิปัญญาพื้นบ้านให้อยู่คู่กับชุมชนนะครับนอกจากนั้นเราก็ยังว่าเอาลายทั้งหมดนะครับขึ้นมาซึ่งมาทำจาดซึ่งจะที่ว่าเป็นประเพณีงานเดินสิบของเราซึ่งจะเอาการทำจาดเนี่ยเราเอาตานกเป้าเนี่ยเป็นลายพื้นฐานของหมวกนี่ครับขึ้นมาแล้วก็มาเป็นลายแล้วก็มาประดิษฐ์มาเป็นจาดที่มีได้รับรางวัลมาครับ
0: ใบร่มข้าวทำมือมีให้เลือกทั้งหมด3ขนาดด้วยกันค่ะมีราคาขายเริ่มต้นที่ใบละ330บาทไปจนถึง380บาทนอกจากนี้ยังรับทำตามขนาดที่ลูกค้าสั่งซื้อส่วนการใช้ประโยชน์ในปัจจุบันนอกจากจะสวมใส่ไปทำไร่ทำสวนตามวิถีดั้งเดิมแล้วหลายคนยังนิยมซื้อนำไปประดับตกแต่งบ้านร้านกาแฟหรือรีสอร์ทเพื่อเพิ่มกลิ่นอายความวินเทจและเป็นสิ่งเตือนใจให้ระลึกถึงวิถีชีวิตในอดีตค่ะ
4: เมื่อก่อนที่ชาวบ้านเขาทำขายกันนะครับหมวกแบบนี้ในสมัยยุคเหมืองแร่เนี่ยราคาเริ่มต้นใบละ8บาทเองครับแต่ว่าตอนนี้พัฒนาทั้งเรื่องของความทนทานความสวยงามขึ้นมามูลค่าก็เพิ่มมาราคาอยู่ที่เกือบใบละ400บาทแล้วครับเหล่านี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยชวนไปเที่ยวงานเทศกาลกระท้อนหวานแล้วก็ของดีเมืองลพบุรีครั้งที่33นะครับงานจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่5กรกฎาคมนี้เลยครับไปกันได้ที่ที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรีมีสินค้าร้านค้าต่างๆนับร้อยร้านค้ามาออกรายการพร้อมกับกระท้อนของดีหลากหลายสายพันธุ์เลยครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. นะครับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อน

0: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีค่ะพบกับทันข่าว16นาฬิกากับดิฉันพึ่งนภาคล่องพยาบาลค่ะคดีแอร์สาวขนเฮโรอีนขณะนี้แอร์สาวคนดังกล่าวยังคงถูกคุมขังอยู่ที่ออสเตรเลียค่ะเบื้องต้นมีเจ้าหน้าที่ทางการทูตของไทยนั้นประสานงานดูแลช่วยเหลืออยู่ค่ะส่วนการขยายผลทางคดีปปส.ระบุว่ามีรถยนต์ต้องสงสัยที่ส่งพัสดุซุกซ่อนเฮโรอีนให้กับแอร์สาวขณะนี้ได้มีการประสานกับตำรวจนครบาลให้ช่วยแกะรอยติดตามแล้วค่ะพนักงานส่งพัสดุเข้าให้ข้อมูลกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งพัสดุต้องสงสัยให้กับนางสาวมีนาพนักงานสายการบินผู้ถูกตำรวจออสเตรเลียจับกุมที่สนามบินเมลเบิร์นพร้อมเฮโรอีนซึ่งซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าผ้าเนื่องจากปรากฏภาพของตัวเองผ่านกล้องวงจรปิดและถูกเผยแพร่อย่างกว้างขวางพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยว่าการตรวจสอบตอนนี้ชัดเจนแล้วว่าผู้ต้องสงสัยที่เข้ามาส่งพัสดุให้กับนางสาวมีนาขับขี่รถยนต์เก๋งสีเทาค่ะไม่ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ซึ่งจากบันทึกของนิติบุคคลระบุว่าเป็นพนักงานส่งของภายใต้บริษัทDelivery เอกชนรายหนึ่งที่เข้ามาส่งพัสดุให้กับนางสาวมีนาในช่วงเที่ยงวันของวันที่22มิถุนายนโดยเป็นกล่องพัสดุสีน้ำตาลขนาดใหญ่ขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนแกะรอยตามข้อมูลป้ายทะเบียนรถยนต์และกล้องวงจรปิดโดยรอบเส้นทางซึ่งได้ประสานกับทางตำรวจนครบาลให้ร่วมดำเนินการแล้วค่ะ
1: ตอนนี้เรากำลังประสานความร่วมมือนะครับทำงานกันอย่างใกล้ชิดกับตำรวจนครบาลแล้วก็กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเพื่อไล่กล้องทุกตัวว่ารถคันหมายเลขดังกล่าวเนี่ยหมายเลขทะเบียนอะไรเพื่อติดตามตัวมาสอบ
2: คันนั้นนะครับคือมาส่งเป็นระบบของขนส่งที่เป็นบริษัทหรือว่าเขารับจ้างมาส่งเองครับ
1: คือเบื้องต้นเนี่ยทางข้อมูลที่ทางคอนโดบันทึกไว้เนี่ยว่าเป็นแกร็บแต่เรายังไม่ปักใจเชื่อนะครับเรากำลังสืบค้นทุกแหล่งข้อมูลเพื่อหาความชัดเจนให้ได้
0: ส่วนการแกะรอยบัญชีโซเชียลมีเดียพันตำรวจตรีสุริยายืนยันว่าบัญชี Facebook ในชื่อโรสคือบัญชีที่ว่าจ้างนางสาวมีนาหิ้วสินค้าซุกซ่อนเฮโรอีนและเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการแกะรอยบัญชีเพื่อที่จะพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้บัญชีดังกล่าวค่ะ
1: คือต้องเรียนอย่างนี้ว่า Facebook นะครับที่ใช้นามว่าโรสเนี่ยกับที่เป็นแป้งเนี่ยทางสำนักงานปศเราไม่ได้ยืนยันนะครับว่าเป็นบุคคลเดียวกันนะครับเพราะว่าบางสื่อบางกระแสเนี่ยไปยืนยันว่าเป็นคนเดียวกันทางปปส.เราไม่ได้ยืนยันเราไม่มีหลักฐานว่าทั้งสองเฟซเนี่ยคือเฟซเดียวกันคนใช้คนเดียวกันนะครับเรายังยืนยันว่าเฟซบุ๊กที่ใช้นามว่าโรสเนี่ยนะครับเป็นบุคคลที่มีการติดต่อกับคุณมีนาเพื่อทำการให้ส่งยาเสพติดล็อตเนี้ยไปที่ออสเตรเลียเท่านั้นแต่ว่าเรากำลังใช้ความพยายามนะครับและประสานความร่วมมือกับผู้ให้บริการเครือข่ายนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันเนี่ยเพื่อทำการสืบสวนให้ได้ว่าเป็นใคร
0: ส่วนความคืบหน้าทางออสเตรเลียขณะนี้นางสาวมีนายังอยู่ในการควบคุมตัวโดยตำรวจออสเตรเลียค่ะซึ่งมีสถานทูตไทยประสานเข้าดูแลช่วยเหลือตามขั้นตอนแล้วขณะที่สอบปากคำตำรวจออสเตรเลียยังดำเนินการเป็นทางลับนะคะเพื่อขยายผลแต่ก็มีการประสานข้อมูลกันอย่างใกล้ชิดขณะที่ผลการตรวจสอบปริมาณเฮโรอีนที่ถูกซุกซ่อนไปกับกระเป๋าผ้านั้นเลขาธิการปปส.ระบุว่าข้อมูลตามที่ตำรวจท้องถิ่นยืนยันคือมีกระเป๋าผ้า12ใบในจำนวนนี้พบว่าต้องสงสัยซุกซ่อนสิ่งผิดกฎหมาย2ใบซึ่งตำรวจท้องที่ก็ได้กรีดกระเป๋าตรวจสอบในที่เกิดเหตุ1ใบพบเฮโรอีนซุกซ่อนรวมน้ำหนักประมาณ900กรัมจากนั้นได้ส่งต่อให้หน่วยงานกลางดำเนินการต่อตามขั้นตอนทำให้ยังไม่ทราบปริมาณน้ำหนักเฮโรอีนทั้งหมดนะคะแต่สามารถคาดการได้ว่าอาจจะซุกซ่อนในปริมาณที่เท่ากันก็คือใบละ900กรัมรวมน้ำหนักก็จะอยู่ที่ประมาณ1กิโลกรัม800กรัมค่ะซึ่งวันนี้คณะผู้ทำงานปปส.ได้มีการประชุมติดตามความคืบหน้าแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับตำรวจออสเตรเลียนะคะโดยล่าสุดทางโฆษกปปส.เปิดเผยว่าแอร์สาวบินไฟท์ทำงานปกติค่ะไม่ได้มีการแลกไฟท์กับเพื่อนและไม่มีสิ่งใดที่บ่งชี้ว่าแอร์สาวนั้นเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบขนยาเสพติดแต่ก็ตั้งข้อสังเกตว่าประเทศออสเตรเลียนั้นมีความเข้มงวดมากแต่ทำไมแอร์สาวถึงได้กล้ารับหิ้วของ

0: ออกค่ะซึ่งกรณีแอร์สาที่ขนยาเข้าประเทศออสเตรเลียนั้นแน่นอนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นกระทบต่อภาพลักษณ์ของไทยแล้วก็หับด้านการบินค่ะก็ทำให้เรื่องนี้นายกรัฐมนตรีอนุทินนั้นเตรียมเรียกหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันศุกร์นี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการด่วนจากประเทศฝรั่งเศสค่ะให้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทั้งหมดรวมไปถึงการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยหรือ AOT มาประชุมในวันที่3กรกฎาคมนี้ทางนี้มีรายงานว่านายกไม่พอใจค่ะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ทั้ง2เหตุการณ์เนื่องจากว่ากระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศและต้องการผลักดันให้ประเทศไทยนั้นเป็นศูนย์กลางการบินและก็ตั้งเป้าเข้าเป็นสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ในปี2571ด้านนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวถึงเรื่องนี้นะคะว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลค่ะและเชื่อว่าไม่ถึงขั้นที่จะเหมารวมยกเลิกวีซ่าคนไทยส่วนเรื่องการตรวจสอบผู้โดยสารขาออกทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้แจ้งให้สนามบินใช้มาตรการที่เข้มข้นเช่นเดียวกับขาเข้าที่มีการตรวจกระเป๋าและสัมภาระของผู้โดยสารขาเข้าอย่างเข้มงวดทั้งเรื่องวัตถุระเบิดสิ่งผิดกฎหมายส่วนขาออกเป็นการตรวจวัตถุอันตรายเพื่อเป็นการป้องกันและการกระทำความผิดค่ะ
1: การตรวจสอบขาออกท่านพิพัฒน์ก็บอกแล้วครับว่าทางสนามบินจะต้องเป็นมาตรการที่เข้มข้นอาจจะเป็นเช่นเดียวกับขาเข้าซึ่งหลักการการตรวจกระเป๋าตรวจสัมภาระของผู้โดยสารเนี่ยปกติขาเข้าจะเข้มงวดในเรื่องของทั้งเรื่องวัตถุระเบิดในเรื่องของสิ่งผิดกฎหมายแต่คราวนี้ก็ขาออกก็เขาก็ส่วนใหญ่จะตรวจในเรื่องของวัตถุระเบิดที่จะเป็นอันตรายจากที่ท่านบอก
0: นอกจากนี้ยังได้กำชับตำรวจท่องเที่ยวให้เข้มงวดดูแลนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ผิดกฎหมายทั้งหมดอย่างจริงจังรวมถึงนอมินีโดยอยู่ระหว่างการลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปราบปรามนอมินีและสิ่งผิดกฎหมายค่ะส่วนปมทุจริตจัดสอบแข่งขันท้องถิ่นนะคะรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าเรื่องไม่เงียบค่ะแต่ว่าขอเวลาให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงนั้นทำงานได้อย่างชัดเจนแล้วก็รอบด้านค่ะแล้วก็เชื่อว่าเปิดเผยภายใน2วันนี้อย่างแน่นอนโดยขอรายงานให้นายกรัฐมนตรีนั้นได้รับทราบก่อนนะคะติดตามจากคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณเกตมณีคะ
2: ค่ะคุณพึ่งนภาคะก็สอดรับกับทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยที่บอกว่าตอนนี้คณะกรรมการเนี่ยตรวจสอบใกล้จะเสด็จน้ำแล้วแล้วก็ยืนยันว่าตอนนี้มีการพบข้อพิรุธหลายประการนะคะแต่ว่าต้องรอการสรุปจากคณะกรรมการก่อนยืนยันว่าจะต้องมีการหาตัวบุคคลนะคะที่เกี่ยวข้องมาลงโทษค่ะครบ7วันแล้วค่ะสำหรับการทำงานของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงชุดที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะคะจัดตั้งให้นายสันติธรค่ะยิ้มละไมนะคะรองปลัดกระทรวงเป็นประธานแต่ว่าทางด้านของนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ก็ขอเวลาในการรวบรวมและสรุปให้ชัดเจนรอบด้านอีกครั้งโดยเปิดเผยว่ากระบวนการเชิญบุคคลเข้าให้ข้อมูลขณะนี้เสร็จสิ้นแล้วน่าจะใช้เวลาอีกประมาณ 1-2 วันเพื่อสรุปข้อมูลทั้งหมดและนำเสนอรายงานต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งรายละเอียดของกระทรวงมหาดไทยจะเฉพาะเจาะจงคนในใครเกี่ยวข้องบ้างคนนอกอยู่ในกระบวนการอย่างไรซึ่งข้อมูลต้องสอดรับกับผลของปปช.และตำรวจหากแต่เวลานี้ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ต้องรายงานตามลำดับชั้นและอีกทางหนึ่งอาจไม่เป็นผลดีต่อรูปคดีโดยเฉพาะการชี้ช่องให้ผู้กระทำผิดตั้งตัวแก้ต่าง
3: สิ่งที่ผมอยากจะเรียนทุกท่านก็คือว่าตอนนี้มีหลายคนบอกว่าวันก่อนก็ไปเจอแล้วจับแล้วจนตอนนี้เงียบแล้วนะยังหาคนผิดไม่ได้คือจริงๆไม่ใช่แบบนั้นนะครับเราทำงานบนข้อเท็จจริงที่มีกระจัดกระจายแล้วเยอะมากมีคนเกี่ยวข้องเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะขอเวลาให้ทางทีมตรวจสอบได้ทำงานนะครับเพราะว่าสิ่งที่มันแย่กว่าการทำงานช้าเนี่ยคือการวินิจฉัยผิดถ้าเกิดว่าทีมตรวจสอบเนี่ยไม่ชัดเจนในข้อมูลหรือไม่มีการยืนยันที่ชัดเจนเนี่ยแล้ววินิจฉัยออกมาแล้วมีความผิดพลาดเนี่ยอันเนี้ยมันยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ครับนะครับเพราะฉะนั้นแต่ขอให้สบายใจในขั้นตอนในกระบวนการการตรวจสอบเพราะว่าทางทีมตรวจสอบเองเนี่ยไม่ว่าทั้งปปช.ทั้งบกปปสอบสวนกลางทุกหน่วยเนี่ยมีความตั้งใจที่ทำเรื่องนี้อยู่แล้ว
2: สอดรับกับนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ยืนยันว่าคณะกรรมการยัง

0: คงทำงานอยู่และใกล้จะเสร็จแล้วพร้อมยอมรับว่ากระบวนการมีคนจำนวนมากมาเกี่ยวข้องตอนนี้พบข้อพิรุธหลายขั้นตอนแล้วก็พบข้อพิรุธหลายประเด็นค่ะอย่างไรก็ต้องหากระบวนการนี้มาลงโทษค่ะขณะที่ทางด้านของนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรียังคงยืนยันที่จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะคะแม้บุคคลในคลิปเสียงสนทนาเจรจาเรื่องของการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นจะปรากฏตัวและออกมาขอโทษแล้วก็ตามค่ะก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะคือคุณทรงศักดิ์ทองศรีที่มีชื่อปรากฏในคลิปเสียงนะคะซึ่งเจ้าตัวก็ได้มีการเดินไปฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้ที่อยู่ในคลิปเสียงแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็ขอความเป็นธรรมให้กับตัวเองค่ะ
1: ขอบคุณคุณเกตมณีค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะนายกฤตนั้นก็ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนที่สน.ทุ่ง2ห้องพร้อมกับยืนยันว่าทั้งนายทรงศักดิ์ทองศรีและตัวเองนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบแข่งขันท้องถิ่นค่ะ
2: ที่คุณกฤตขอเด็กไปเนี่ยมันจะได้ชัวร์ไม่ชัวร์ค่ะ
3: คือน้องมันก็ติดตัวทางรัฐมนตรีนะกับทางอธิการมสว.
1: เป็นคลิปเสียงสนทนาในบางช่วงของนายพงศกรเสาทนกับนางสาวการดาพรหรือว่าส้มซึ่งมีการกล่าวพาดพิงถึงรัฐมนตรีแม้ว่าจะไม่ได้ระบุชื่อแต่ก็ทำให้นายพงศกรถูกนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีแจ้งความดำเนินคดีฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเนื่องจากถูกเผยแพร่แบบสาธารณะผ่านเพจบางแจ็คซึ่งมีผู้ติดตามเป็นจำนวนมากวันนี้นายพงศกรหรือนายกิตเข้าพบพนักงานสอบสวนสน.ทุ่ง2ห้องเพื่อให้ปากคำประกอบการพิจารณาทางคดีค่ะพร้อมกับเปิดเผยว่าการสนทนานั้นเกิดขึ้นจริงแต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดต่อสาธารณะได้แต่ยืนยันว่าทั้งนายทรงศักดิ์และตัวเองนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการท้องถิ่นปี2568ค่ะ
4: เหตุผลในการพูดของเราเนี่ยผมก็ได้ให้การกับทางพนักงานสอบสวนไปแล้วนะครับแล้วก็ขอยืนยันตรงนี้เลยนะฮะว่าที่เอ่ยชื่อท่านเนี่ยเรามีเหตุและผลนะครับแล้วก็ผมก็เหตุผลกับพนักงานสอบสวนไปแล้วซึ่งท่านเนี่ยไม่ได้มีส่วนรู้เห็นอะไรเลยไม่ใช่ว่าแค่ท่านนะกับผมด้วยพงศกรเสาโดนเนี่ยไม่มีส่วนรู้เห็นเลยกับกระบวนการทุจริตสอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้หลักฐานที่มีทั้งหมดเนี่ยว่าทุจริตกันอย่างงั้นอย่างนี้เนี่ยมันเพิ่งจะโดนจับไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเนี่ยมันมีแค่เสียงอย่างเดียวแล้ววันนี้ก็รู้สึกเสียใจนะครับก็ต้องกราบขออภัยท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านทรงศักดิ์ทองศรีอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้ทำให้ท่านเสียชื่อเสียงแล้วก็ขอยืนยันในวันนี้เลยครับว่าท่านไม่มีส่วนรู้เห็น
1: ขณะเดียวกันนายพงศกรยอมรับว่ารู้จักกับนางสาวกัญญาพรหรือว่าส้มผ่านคนรู้จักอีกทอดหนึ่งค่ะไม่ได้มีความสนิทสนมกันแล้วก็เคยเจอตัวจริงเนี่ยเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นค่ะ
4: ที่เจอกันแค่ครั้งเดียวแล้วก็ส่วนการเจรจากันก็มันก็พูดคุยกันปกติก่อนเดี๋ยวมันจะมีผลต่อข้อกฎหมายอะไรนะจ๊ะโอ้มีคนแนะนำมาไม่รู้จักส่วนตัว
5: รู้จักกันมากี่ปีแล
4: ้
5: วคะ
4: อุ้ยเพิ่งรู้จักตอนที่เป็นประเด็นนี่แหละ
5: ทำไมถึงเพิ่งรู้จักแต่ว่ามีการแบบไปพูดคุยดูเหมือนสนิทแล้วก็ต่อรองเจรจากันได้แบบขนาดนั้นนะคะ
4: พี่เป็นคนที่พูดจาแล้วก็สนิทกับทุกคนไวนะเพราะฉะนั้นน้ำเสียงเราดีมันฟังแล้วดูอบอุ่น
1: ส่วนคู่สนทนาในคลิปเสียงนะคะนายพงศกรก็บอกว่าอยู่ระหว่างปรึกษาทีมทนายความและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับคู่สนทนาที่ได้บันทึกเสียงสนทนาดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตอีกทั้งยังส่งต่อให้เกิดการเผยแพร่สู่สาธารณะจนเกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงค่ะประธานวิปรัฐบาลมั่นใจว่าสภารับหลักการร่างกฎหมายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะคะโดยอย่างราบรื่นไม่เป็นปัญหาแม้ว่าพรรคประชาชนนั้นจะแถลงประกาศจุดยืนว่าไม่เห็นชอบแล้วก็งดออกเสียงก็ตามพร้อมกับเดือนหน้าจัดตั้งคณะกรรมการวิสามันเพื่อพิจารณารายละเอียดต่อไปนะคะติดตามคุณยานีไว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
6: โดยสสลิซ่าก็ตั้งข้อสังเกตถึงความบังเอิญค่ะว่าโรงพิมพ์นะคะกระดาษคำตอบในการสอบท้องถิ่นดันเป็นโรงพิมพ์เดียวกันกับการทำบัตรเลือกตั้งที่มีบาร์โค้ดและ QR โค้ดค่ะสส.ลิซ่าพคมลหนุนอนันต์ค่ะเสนอแนะให้รัฐบาลให้ท้องถิ่นดำเนินการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเองโดยเชื่อว่าท้องถิ่นทำได้และหากขาดเหลืออะไรท้องถิ่นก็จะรู้ดีที่สุดค่ะที่สำคัญต้องมีการออกแบบกระบวนการสอบให้มีการทวงดุลตรวจสอบให้การสอบนั้นเป็นไปด้วยความโปร่งใสหลังจากที่ยุคคสช.ค่ะ ส่วนกลางยึดอำนาจนี้ไปด้วยอ้างว่าหากท้องถิ่นทำเองค่ะก็จะใช้ระบบอุปถัมภ์เรียกรับผลประโยชน์ค่ะพร้อมหยิบยกข้อพิรุธที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันค่ะนำ TOR มาเปิดเผยชี้เห็นถึง

0: ปัญหาค่ะการเข้าถึงแฟลชไดรฟ์ค่ะที่ไม่มีการล็อกรหัสป้องกันและตลอดกระบวนการใน TOR ก็กำหนดให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและมหาวิทยาลัยที่ชนะการประมูลอยู่ในขั้นตอนตลอดค่ะเมื่อข้อมูลหลุดไปก็ทำให้อดสงสัยไม่ได้ว่ามีการหัวกันหรือไม่โดยเฉพาะพบข้อมูลโรงพิมพ์กระดาษคำตอบกับโรงพิมพ์บัตรเลือกตั้งบาร์โค้ด QR โค้ดเป็นโรงพิมพ์เดียวกันจึงอดสงสัยไม่ได้ค่ะ
1: วันนี้เนี่ยดิฉันเชื่อว่าประชาชนรับรู้เป็นอย่างดีว่าแกนนำพรรครัฐบาลพูดให้ชัดกว่านั้นพรรคภูมิใจไทยมีความสัมพันธ์อันดีกับระบบราชการมาโดยตลอดค่ะเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมดังนั้นการกระจายอำนาจมันจึงเป็นบท ทดสอบที่สำคัญของพวกท่านว่าหากจากนี้ต่อไปเนี่ยรัฐบาลแสดงท่าทีที่อุ้มชูระบบราชการส่วนกลางท่านก็จะไม่สามารถตอบคำถามและข้อครหาของประชาชนได้สถานการณ์นี้จึงเป็นโอกาสสำคัญค่ะที่จะทำให้ท่านกอบกู้ภาพลักษณ์ของรัฐบาลและที่สำคัญที่สุดถ้าท่านทำได้จะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติและประชาชน
0: ส่วนวิฝ่ายค้านค่ะมีการหารือถึงแนวทางการลงมตินายผลิตวัชรศิลป์ประธานวิฝ่ายค้านก็เปิดเผยว่าแต่ละพรรคการเมืองได้หารือกันถึงแนวทางการโหวตว่าจะไม่เห็นชอบหรือว่างดออกเสียงซึ่งมติของพรรคประชาชนค่ะโหวตคว่ำร่างกฎหมายงบปี2570สอดคล้องกันนี้ค่ะนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.พรรคประชาชนชี้ว่าตลอดทั้ง3วันรัฐมนตรีตอบน้อยค่ะโดยเฉพาะไม่มีการชี้แจงจากรัฐมนตรีดีอีเกี่ยวกับงบ AI โดยเชื่อว่างบในปี70ค่ะยังสามารถรีดไขมันได้อีกค่ะขณะที่นายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลกล่าวย้ำว่าข้อมูลการอภิปรายของส.ส.ทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ค่ะที่จะให้หน่วยงานไปพิจารณาดำเนินการจัดทำงบพร้อมกล่าวชื่นชมว่าการอภิปรายไม่มีเสียดสีพาดพิงและฝ่ายค้านและรัฐบาลเองก็สลับให้ส.ส.หน้าใหม่ค่ะลุกขึ้นทำหน้าที่อภิปรายให้ข้อเสนอแนะซึ่งก่อนหน้านี้ก็แสดงความมั่นใจไว้ค่ะว่าเสียงความเป็นเอกภาพของพรรคร่วมรัฐบาลจะทำให้ร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านได้ฉลุยค่ะคาดว่าการลงมติรับหลักการในวาระแรกร่างงบประมาณนะคะจะเกิดขึ้นในช่วงเวลา18นาฬิกานี้ค่ะ
2: ขอบคุณคุณยานีค่ะวันแรกของการเปิดรับสมัครผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนและนายจ้างคณะกรรมการประกันสังคมก็มีผู้สมัครเดินทางมายื่นเอกสารจำนวนมากตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะโดยผู้สมัครแต่ละคนก็หวังว่าจะได้เข้ามาเป็นผู้แทนแรงงานในการขับเคลื่อนสิทธิประโยชน์แล้วก็สร้างความโปร่งใสให้กับสำนักงานประกันสังคมค่ะกลุ่มผู้ประกันตนและนายจ้างนำเอกสารยื่นสมัครเป็นผู้แทนคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมตั้งแต่ช่วงเช้าที่มีการเปิดให้สมัครวันนี้เป็นวันแรกค่ะผู้สมัครบางคนก็มาสมัครในนามอิสระเช่นนายบูนอรยะพลที่มาสมัครเป็นผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนและเป็นแกนนำกลุ่มขอคืนไม่ได้ขอทานซึ่งก็มาพร้อมกับกลุ่มผู้สนับสนุนที่มาให้กำลังใจนายบูนเปิดเผยว่าต้องการเป็นตัวแทนแรงงานเข้าไปเสนอปัญหาและปรับปรุงสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมผ่าน4นโยบายหลักก็คือระงับสูตรแคร์ใช้ฐานคำนวณ60เดือนที่ดีที่สุดดันบำนาญชราภาพผลักดันกฎหมาย3ข้อแล้วก็เปิดโปงกองทุนผ่านการไลฟ์เพื่อความโปร่งใสค่ะส่วนผู้สมัครที่มาเป็นทีมนะคะอย่างเช่นทีมประกันสังคมก้าวหน้าก็นำผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน7คนนำโดยรองศาสตราจารย์สัทธรัมธรรมบุษดียื่นเอกสารสมัครพร้อมกับเปิดเผยว่าต้องการผลักดันการปฏิรูปประกันสังคมทั้งไม่เอาปฏิทินทบทวนการใช้งบประมาณเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนและป้องกันแชมป์จากการเลือกตั้งปี66สำหรับผู้สมัคร4คนที่มาใหม่เป็นทั้งตัวแทนของสื่อที่เป็นผู้ประกันตนเกือบ 300,000 คนตัวแทนด้านสิทธิมนุษยธรรมตัวแทนจากสหภาพบาริสต้าและตัวแทนจากพนักงานราชการค่ะ
3: ทางนี้เราต้องการที่จะผลักดันการปฏิรูปประกันสังคมไม่เอาปฏิทินทำซีโร่บัดเจ็ตติ้งงบประมาณที่ไม่มีความจำเป็น 5,000 กว่าล้านต้องมีการทบทวนใหม่เพื่อเอาเงินตัวนี้มาพัฒนาการลงทุนมาเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ประชาชนไม่ว่าจะเป็นเงินเด็กเงินบำนาญ นี่คือสิ่งที่เราจะทำใน2ปีจากนี้ไปครับ
4: พี่หมอเลยออกนโยบาย3อย่างที่สำคัญข้อ1ก็คือเบส60มันจะไม่ใช่สูตรปัจจุบันนะฟังดีๆนะครับผู้ชมไม่ใช่สูตร60เดือนสุดท้ายแต่เป็นสูตร60เดือนที่ดีที่สุดถามว่าเป็นสากลไหมมีสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสใช้สูตรนี้สูตรนี้จะทำให้ผู้ประกันตนทุกคนเนี่ยได้บำนาญที่เป็นเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติประกันสังคมจริงๆเพราะพระราชบัญญัตินี้ต้องการให้ประชาชนมีตัวของเงินกินได้มากกว่า

0: ่าเส้นความยากจน
1: ด้านพันตำรวจโทวรรณพงศ์โคชรัตน์ปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าการเปิดรับสมัครผู้แทนบอร์ดประกันสังคมวันแรกตัวเลขผู้สมัครณเวลา 14:00 น.ทั่วประเทศมีผู้สมัครเป็นตัวแทนฝ่ายผู้ประกันตนแล้วทั้งหมด38คนและผู้แทนฝ่ายนายจ้าง11คนโดยสำนักงานประกันสังคมก็จะเปิดรับสมัครทั่วประเทศไปจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 น.จนไปถึงเวลา 16:30 น.ไม่เว้นวันหยุดราชการค่ะเกิดเหตุเขื่อนเรียงหินป้องกันตลิ่งพังและป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาในตำบลบ้านแหอำเภอเมืองอ่างทองทรุดตัวค่ะระยะทางนั้นยาวกว่า300เมตรเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการเร่งอพยพนักท่องเที่ยวออกจากพื้นที่ค่ะเบื้องต้นก็คาดว่าสาเหตุนั้นมาจากระดับน้ำนั้นเปลี่ยนทิศแล้วก็โครงสร้างเก่าใช้งานมานานหลายสิบปีค่ะภาพมุมสูงแสดงให้เห็นถึงสภาพความเสียหายของโครงสร้างเขื่อนคอนกรีตเรียงหินป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้านหลังวัดชัยสงครามหมู่ที่6ตำบลบ้านแหอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองที่เกิดการสไลด์ตัวและพังทลายลึกกว่า4เมตรระยะทางยาวกว่า300เมตรส่งผลกระทบโดยตรงต่อวิถีชีวิตของชาวบ้านและผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่ค่ะเจ้าของแพท่องเที่ยวในจุดเกิดเหตุเล่าว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาได้รับแจ้งจากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่กำลังนั่งตกปลาอยู่บนแพว่าได้ยินเสียงลั่นแล้วก็เห็นตลิ่งเริ่มทรุดตัวตัวเองและชาวบ้านจึงต้องรีบช่วยนักท่องเที่ยวขึ้นฝั่งพร้อมทั้งตัดเชือกที่ผูกแพเพื่อที่จะเคลื่อนย้ายแพออกจากจุดอันตรายอย่างเร่งด่วนท่ามกลางความตกใจของชาวบ้านที่เกรงว่าตลิ่งจะทรุดตัวซ้ำลงมาค่ะล่าสุดนายอนบสุวรรณชนะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายพร้อมกับสั่งการให้เจ้าหน้าที่นำแผงกั้นแล้วก็ป้ายเตือนอันตรายไปติดตั้งรอบบริเวณเพื่อประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติห้ามประชาชนหรือว่าผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปยังพื้นที่โดยเด็ดขาดค่ะเนื่องจากว่าชั้นดินด้านล่างยังไม่มีความเสถียรนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดการสไลด์ตัวเพิ่มได้ตลอดเวลาขณะเดียวกันก็จะเร่งประสานไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อให้ส่งทีมวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญเข้ามาสำรวจโครงสร้างและก็วางมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนค่ะ
2: นี่น่าจะ3เมตรเกือบ4เมตรนะใช่แล้วก็มันขึ้นไปเกือบถึงข้างบนมันจะมีเข็มนึงนะครับเป็นชายเข็มนึงแต่นี้เข็มหน้าเนี่ยมันลงหมดแล้วแล้วก็ตัวอัดบทข้างหน้านี่มันหมดแล้วตอนนี้ก็ประสานอำเภอกับจังหวัดไปนะครับเพราะว่าเราก็ยังไม่แน่ใจว่าตัวนี้เป็นของโยธาธิการและผังเมืองหรือว่าเป็นของกรมชลนะครับ
1: ส่วนสาเหตุนะคะเจ้าหน้าที่คาดว่าอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะก็ส่งผลทำให้โครงสร้างชั้นดินใต้เขื่อนเนี่ยเกิดการสไลด์ตัวประกอบกับเขื่อนป้องกันตลิ่งในจุดนี้ก็ใช้งานมานานหลายสิบปีแล้วค่ะจึงอาจเสื่อมสภาพตามกาลเวลาได้อย่างไรก็ตามนะคะเจ้าหน้าที่เทคนิคและวิศวกรผู้เชี่ยวชาญก็จะลงพื้นที่ตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อที่จะวางแผนในการรื้อถอนแล้วก็ซ่อมแซมโครงสร้างให้กลับมามั่นคงแข็งแรงต่อไปค่ะเหตุแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาทางการก็ออกมายืนยันนะคะว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นมากกว่า 1,900 คนแล้วค่ะขณะที่ญาติก็ทยอยเข้ามาระบุตัวตนของผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติในครั้งนี้ค่ะลงศพหลายร้อยโรงตั้งเรียงรายอยู่บริเวณท่าเรือในเมืองลากัวอิราทางตอนเหนือของเวเนซุเอลาที่ถูกแปรสภาพให้กลายเป็นพื้นที่จัดเก็บร่างของผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะขณะที่บรรดาญาติผู้เสียชีวิตก็ทยอยเดินทางมาจุดดังกล่าวเพื่อระบุตัวตนผู้เสียชีวิตหรือรับอัฐิทางการเวเนซุเอลาระบุว่ามีผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติครั้งนี้มากกว่า 1,900 คนแล้วและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกมากกว่า 10,000 คนขณะที่ประชาชนอีกไม่ต่ำกว่า 15,000 คนยังคงไร้ที่อยู่อาศัยเนื่องจากอาคารบ้านเรือนจำนวนมากได้รับความเสียหายจากแรงสั่นสะเทือนด้านองค์การสหประชาชาติประเมินว่ามีผู้สูญหายประมาณ 50,000 คนค่ะและระบุว่าจะจัดหาถุงใส่ศพให้อีก 10,000 ถุงส่วนโครงการอาหารโลกออกมาร้องขอเงินสนับสนุน50ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือมากกว่า 1,600 ล้านบาทเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านอาหารฉุกเฉินแก่ประชาชนมากถึง 500,000 คนในช่วง3เดือนข้างหน้าหลังจากที่องค์การสหประชาชาติเตือนว่าผู้รอดชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้กำลังเผชิญกับความเสี่ยงจากความอดอยากและโรคภัยไข้เจ็บค่ะ ขณะที่บรรยากาศในกรุงการากัสรถไฟใต้ดินกลับมาให้บริการเต็มรูปแบบได้อีกครั้งแล้วนะคะหลังจากมีการตรวจสอบความปลอดภัยเสร็จสิ้นแล้วโดนัลด์ทรัมป์ทำรายได้มากกว่า 1,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากธุรกิจสกุลเงินดิจิตอลเมื่อปีที่แล้วค่ะซึ่งเป็นปีแรกในวาระการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยที่2ท่ามกลางการจับตาในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นค่ะสำนักงานจริยธรรมรัฐบาลสหรัฐเปิดเผยว่าโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐมีรายได้จากธุรกิจสกุลเงินดิจิตอลมากกว่า 1,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 46,000 ล้านบาทเมื่อปีที่แล้วรายงานระบุว่ารายได้มากกว่า500ล้านดอลลาร์สหรัฐมาจาก World Liberty Financial ซึ่งเป็นธุรกิจคริปโตที่ทรัมป์ร่วมก่อตั้งกับลูกชายค่ะส่วนรายได้จากการจำหน่ายเหรียญบีมทรัมป์อยู่ที่ประมาณ635ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้ทรัมป์ยังมีรายได้มากกว่า80ล้านดอลลาร์สหรัฐจากการประนีประนอมข้อพิพาทกับบริษัทสื่อต่างๆและมีรายได้อีกหลายล้านดอลลาร์สหรัฐจากการที่บริษัทของทรัมป์อนุญาตให้ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศใช้ชื่อทรัมป์ได้ค่ะการเปิดเผยข้อมูลนี้อาจทำให้มีการจับตาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนมากขึ้นเนื่องจากนับตั้งแต่ทรัมป์นั้นกลับเข้ามารับตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยที่2เมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วทรัมป์เดินหน้าผลักดันนโยบายสนับสนุนคริปโตพร้อมทั้งประกาศเป้าหมายผลักดันให้สหรัฐเป็นศูนย์กลางคริปโตของโลกขณะที่ทำเนียบขาวออกมาปฏิเสธข้อกังวลด้านจริยธรรมโดยยืนยันว่าทรัมป์และครอบครัวนั้นไม่เคยและจะไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆค่ะช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าว 16:00 นแล้วนะคะอีกสักครู่ติดตามชมรายการเสียงเปลี่ยนเมืองส่วนช่วงนี้ดิฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: หาคนส่งนกต่อบัญชีอวตารขบวนการค้าเฮโรอีนเบื้องหลังกองทัพมดลำเลียงจากไทยไป7ประเทศกริดเปิดหน้าชนอ้างแผนล่อซื้อข้อมูลกองสอบท้องถิ่นพบ2ขั้วใหญ่ชิงผลประโยชน์เอกชนเร่งรัฐบาลตัดสินใจปิดดีลรถไฟไฮสปีด3สนามบินหลังล่าช้ากว่า7ปีเชื่อ EEC ยังมีศักยภาพกองข้อสอบเข้าเรียนแพทย์อินเดียจุดชนวนพักแมลงสาบเจนซีเขย่าบัลลังก์พัก BJP ติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา
3: ศาลเจ้าอิซุกุชิมะเป็นศาลเจ้าในลัทธิชินโตนะครับอายุเกือบ 1,000 ปีแล้วสร้างขึ้นให้สอดคล้องแล้วก็กลมกลืนกับธรรมชาติแล้วก็มีโทริอิหรือประตูศาลเจ้าสีแดงสดตั้งเด่นอยู่กลางทะเลและได้รับการเก็บรักษาไว้ในสภาพเดิมราวกับศาลเจ้าแห่งนี้ดำรงอยู่แบบไร้การเวลาครับ Man-made มนุษย์นักสร้างตอนศาลเจ้าไร้การเวลา
4: เล่นมากเป็นละครจักรๆวงๆอ่ะเล่นเป็นนางเอกมีหมดทุกอย่างมีบ้านอยู่หลังหนึ่งมีรถด้วยคิดถึงลูกอ่ะ
5: สุขสุดท้ายคือวาระท้ายของชีวิตซึ่งมันเป็นเรื่องที่แบบสำคัญที่สุดของชีวิตทุกคนเลยเนาะ
4: ยายลูกคิดถึงลูกอ่ะ

0: สวัสดีค่ะสิงห์เปลี่ยนเมืองกับฟักแฟงวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะวันนี้อยากชวนฟังเสียงตัวแทนผู้ชุมนุมที่คัดค้านกฎหมายพิเศษอย่าง SEC แล้วก็ค้านแลนด์บริดจ์ด้วยนะคะตลอด10วันหน้าทำเนียบรัฐบาลค่ะวันนี้เริ่มทยอยเดินทางกลับบ้านแล้วหลังการเจรจาเมื่อวานนี้กับท่านรองนายกรัฐมนตรีผลการเจรจาเป็นที่น่าพอใจโดยช่วงเช้าวันนี้ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะลงนามในบันทึกข้อตกลงหรือว่า MOU กับตัวแทนกลุ่ม SEC Watch ค่ะเป็นลายลักษณ์อักษรเลยค่ะยืนยันจะไม่นำร่างพรบ.ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือว่า SEC เข้าสู่การพิจารณาของครม.และจะตั้งกรรมการร่วมเพื่อที่จะศึกษาแนวทางการพัฒนาภาคใต้นะคะเรื่องนี้เป็นประเด็นที่เราตามต่อเนื่องค่ะถ้าย้อนกลับไปช่วงที่ชาวบ้านยังกางผ้าใบตากแดดตากฝนอยู่ที่ข้างทำเนียบนะคะก็สลับสับเปลี่ยนกันดูแลกันเองด้วยการทำครัวกลางค่ะหนึ่งในกลุ่มที่มาช่วยดูแลครัวกลางของกลุ่มผู้ชุมนุมก็คือกลุ่มนักรบผ้าถุงชาวบ้านจากอำเภอจะนะจังหวัดสงขลานะคะก็ขนข้าวปลาจากทะเลมาเติมเสบียงให้กับกลุ่มที่เคลื่อนไหวค่ะกลุ่มชาวบ้านนักรบผ้าถุงนี่เดินทางกว่า 1,000 กิโลเมตรเลยนะคะคุณผู้ชมมาเปิดครัวค่ะทำข้าวดอกไร้เสิร์ฟพร้อมกับปลาอินทรีทอดหอมๆนะคะรวมถึงเมนูอื่นๆที่เขาขนจากท้องถิ่นมาเป็นการยืนยันว่าในพื้นที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรและไม่อยากให้พรบ. SECมาทำลายทรัพยากรของพื้นที่ค่ะวันนี้ทั้งหมดเดินทางกลับบ้านแล้วด้วยรอยยิ้มพร้อมกับความสำเร็จก้าวแรกในการปกป้องทรัพยากรของประเทศค่ะ
1: แต่ตอนนี้ตั้งพี่น้องพอได้ดับนังซื้อพอตกลงกับเรื่อง MOU ระหว่างตัวแทนของผู้ที่เรียกร้องผู้ชุมนุมนะครับรัฐบาลนะครับระหว่างเป็นยังยิงว่าพวกเราจะติดตามกันนะครับว่าการทำงานรวมกันระหว่างผู้เรียกร้องนะครับในการระหว่างรัฐบาลนะครับจะทำงานรวมกันเพื่อจะผลักดันให้การเกิดการพัฒนาที่มันสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมีศักยภาพรวมกันทำงานกันได้กับระหว่างเป็นยังยิงนะครับว่าเราจะติดตามไปด้วยกันนะครับ
2: เรื่องที่เห็นชัดทุกยุคทุกสมัยนะคะว่าชัยชนะเนี่ยต้องมาจากการต่อสู้และการเคลื่อนไหวเนาะถ้าเราอยู่เฉยๆอะค่ะเราก็จะโดนกดทับโดยรัฐบาลนะคะแล้วก็นโยบายต่างๆเพราะฉะนั้นการที่ชาวบ้านรวมพลังขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะแสดงออกคัดค้านความไม่เห็นด้วยแล้วก็เคลื่อนไหวต่อสู้อะค่ะมันถึงจะนำไปสู่หมุดหมายหรือว่านำไปสู่ชัยชนะของเราถึงแม้ว่าครั้งนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่ชัยชนะที่มันสิ้นสุดนะคะแต่อย่างน้อยมันก็ทำให้การผลักดันพรบ. SEC เนี่ยมันถูกชะลอไปนะคะ
0: เป้าหมายหลักของชาวบ้านในครั้งนี้คือหยุดกฎหมายพิเศษอย่าง SEC นะคะเป็นกฎหมายพิเศษที่สามารถละเว้นกฎหมายปกติ16ฉบับที่เราใช้กันอยู่สำหรับร่างพระราชบัญญัติ SEC หรือว่าชื่อเต็มๆคือร่างพระราชบัญญัติระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้เขามุ่งเน้นพื้นที่เป้าหมายอยู่4จังหวัดชุมพรระนองสุราษฎร์และนครศรีธรรมราชค่ะและยังกำหนดให้สามารถขยายพื้นที่ประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ได้อีกเรียกว่าถ้าได้บังคับใช้เนี่ยพรบฉบับนี้จะรวบอำนาจแบบเบ็ดเสร็จแล้วก็ยกเว้นกฎหมายปกติทำไมประเทศนี้ต้องมีการยกเว้นกฎหมายปกตินี่ยังเป็นคำถามนะคะสรุปแล้วผลการเจรจาครั้งที่2ร่วมกับนายพิพัฒน์รัชกิจประการท่านรองนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงเสร็จๆในห้องประชุมสรุปว่ารัฐบาลจะหยุดผลักดันร่างกฎหมายระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือว่าพรบ. SEC คือหยุดผลักดันทันทีนะคะโดยนายพิพัฒน์เน้นว่าจะไม่มีการนำรูปแบบหรือโมเดลเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC มาบังคับใช้ในพื้นที่ภาคใต้เพราะว่าจริงๆ SEC ที่เสนอกันอยู่ก็EEC จากภาคตะวันออกเขามาค่ะข้อที่2ก็คือรัฐบาลบอกจะหยุดโครงการแลนด์บริดจ์ชุมพรระนองโดยจะต้องรอผลการศึกษาของคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนแลนด์บริดจ์ที่มีคุณเอกนิติท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานและอีกเรื่องนึงก็คือจะเขียนแผนพัฒนาภาคใต้ใหม่โดยการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมา3เรื่องแรกที่เห็นเราติ๊กถูกด้านหน้าเนี่ยนอกจากเจรจาเมื่อวานเมื่อเช้า3เรื่องนี้ก็ถูกระบุเป็นรายลักษณ์อักษรใน MOU ด้วยแต่อีก2เรื่องด้านล่างที่ห้อยติ่งท้ายจริงๆตอนเจรจาเมื่อวานมีการพูดถึงการหยุดขยายพื้นที่ EEC ไปยังปาจีนบุรีแล้วก็พูดถึงการเยียวยาประมงพื้นบ้านจังหวัดระยองภายใน6เดือนคือ2เรื่องล่างเนี่ยคุยกันแต่ใน MOU วันนี้ที่ระบุออกมาเมื่อเช้า ไม่มีรายละเอียดของ2ข้อด้านล่างนะคะย้อนฟังเสียงคุณพิพัฒน์ในการเจรจาเมื่อวานนี้ค่ะ
3: เราก็พร้อมที่จะยกเลิกในส่วนของ SDC แต่ก็มีการตั้งคณะกรรมการร่วมแต่แน่นอนในข้อกฎหมายเรื่องที่ดินก็ดีอะไรก็ดีเราจะไม่นำรูปแบบอันนี้ขอแจ้งมาเลยนะครับของ EEC มาใช้ในพื้นที่พัฒนาพื้นที่ภาคใต้เพราะว่ามันมีข้อกฎหมายหลายๆส่วนที่อาจจะมีความไม่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคใต
0: ้ขยายกันต่อคือ SEC ไม่ไปต่อ

EEC ที่มีอยู่จะทบทวนอย่างไรและจะไม่ผนวกปราจีนบุรีเข้าไปด้วยใช่ไหมเรื่องนี้ยังคงต้องรอดูท่าทีวันนี้คุยกันเพิ่มเติมกับคุณประสิทธิ์ชัยหนูนวลเลขาธิการการชุมนุมเครือข่ายประชาชนภาคใต้และภาคตะวันออกหยุดกฎหมายขายชาตินะคะสวัสดีคุณชัย

0: ก็มีการซักไซ้ไล่เลียงกันอยู่พอสมควรครับใช้เวลาประมาณแล้ว4ชั่วโมงเพราะว่าในการเรียกร้องให้แต่ละข้อนะครับมันมีรายละเอียดของมันแล้วก็มีหลายประเด็นครับแต่พอถกเถียงแลกเปลี่ยนข้อมูลกันแล้วเนี่ยนะครับก็รัฐบาลก็รับปากนะครับทั้ง5ประการจึงผมก็คิดว่าก็เป็นที่พอใจครับผม
1: ค่ะค่ะแม้ว่า2ข้อที่แฟงไล่เรียงไปข้อ4ข้อ5อาจจะไม่ได้อยู่ใน MOU แต่พี่ชัยเชื่อว่าน่าจะมีการทำงานต่อเพราะรัฐบาลรับปากไปแล้วถูกต้องไหมคะ
0: ใช่ครับในกรณีของปราจีนนะครับเมื่อวานตัวแทนปราจีนก็เข้าไปครับตามคำชี้แจงของรองนายกก็คือว่าขณะนี้ก็ยังมีความเห็นแย้งอยู่ของหน่วยงานเช่นสภาพัฒน์ก็ยังไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องรอรายงานสภาพัฒน์แต่เครือข่ายก็บอกว่าอยากจะให้ทบทวนในการถอนออกไปเลยรองนายกก็รับปากในที่ประชุมว่าจะเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเนื่องจากว่าตอนนี้รองนายกพิพัฒน์ไม่ได้เป็นประธาน EC แล้วอย่างนี้ครับก็ต้องเป็นอำนาจของนายกแล้วก็บอกว่าจะบอกนายกให้เกิดการทบทวนเรื่องของการนำจังหวัดปราจีนไปสู่ EC ครับรวมถึงเรื่องของจังหวัดระยองนะครับในเรื่องข้าวเชื้อเนี่ยก็จริงๆไม่มีการดำเนินการมาต่อเนื่องนะครับคือมีปัญหามาตั้ง6ปีแล้ววันนั้นเนี่ยก็เมื่อวานก็มาคลี่ปัญหากันครับว่าในเรื่องของกลไกต่างๆที่มันกลับไปกลับมาเนี่ยจะทำยังไงให้มันยุตินะครับกับอันที่2คืองบประมาณที่จะต้องจ่ายไปเนี่ยจะมาจากไหนซึ่งรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็จะกลายเป็นตัวกลางนะครับในการประสานงานเกี่ยวกับเรื่องค่าชดเชยของพี่น้องจังหวัดระยองครับซึ่งเป็นข้อเสนอในข้อที่5ต่อจากจังหวัดปราจีนครับผ
1: ม
0: ก็เป็น2ข้อที่ไม่อยู่ใน MOU นะครับในส่วนของภาคใต้เองก็เนื่องจากมันมีสิ่งที่ต้องแบบเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายอย่างเงี้ยครับแล้วก็เลยขอให้นายกรองนายกรัฐมนตรีนะครับได้จัดทําเอกสารนะครับนอกจากบันทึกความร่วมมือแล้วนะครับในส่วนของ2ข้อสำคัญที่จะต้องมีคำสั่งให้ปฏิบัติเนี่ยนะครับก็ในวันนี้รองนายกรัฐมนตรีก็ได้มีคำสั่งให้ปฏิบัตินะครับคือข้อแรกเนี่ยก็มีคำสั่งไปให้สนคนะครับไม่โปรเซสต่อในเรื่องของพรบ. HTC ซึ่งนอกจากการลงนาม MOU ที่ลงนามโดยรองนายกรัฐมนตรีแล้วนะครับรองนายกรัฐมนตรีซึ่งในฐานะเป็นรัฐมนตรีคมนาคมก็ได้มีคำสั่งแล้วนะครับเมื่อประมาณเที่ยงนี่เองนะครับในการที่จะสั่งให้หน่วยงานปฏิบัติตามข้อที่1คือยกเลิก HTC กับอันที่2คือการชะลอหรือไม่ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่จะนำไปสู่การปักเสาเข็มนะครับหรือการก่อสร้างโครงการแลนด์บริดจ์แล้วก็จะก่อสร้างโครงการแลนด์บริดจ์หรือไม่เนี่ยให้รอผลจาก2ชุดนะครับชุดแรกก็คือรองนายกเอกนิติตึงตั้งไปแล้วนะครับชุดที่2เนี่ยคือกรรมการที่จะตั้งขึ้นใหม่นะครับที่จะทำแผนแม่บทการพัฒนาภาคใต้ครับซึ่งแผนแม่บทการพัฒนาภาคใต้เนี่ยไม่ได้พูดหรือศึกษาเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมนะครับแต่เป็นแม่บทการพัฒนาภาคใต้โดยรวมแล้วหนึ่งในนั้นก็จะต้องมีแผนคมนาคมขนส่งแผนโครงสร้างพื้นฐานซึ่งจะออกมารูปแบบไหนเนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับแผนแม่บทในภาพรวมด้วยนะครับและระยะเวลาศึกษาของกรรมการชุดนี้ก็จะไปตกลงอีกทีหนึ่งนะครับว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่อ่ะต้องใช้เวลาครึ่งปีหรือใช้เวลาครับเพราะว่ามันเป็นแผนแม่บทอันใหญ่ด้วยไม่ได้ศึกษาเฉพาะโครงสร้างการคมนาคมเพราะฉะนั้นในตัวโครงการแลนด์บริดจ์นอกจากต้องรอรองนายกเอกนิติซึ่งมีกำหนดชัดเจนนะครับว่าจะเสร็จสิ้นในต้นเดือนสิงหาคมแต่กรรมการอีกชุดหนึ่งเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจนะครับต้องตกลงกันก่อนว่าจะต้องใช้เวลาศึกษาเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปในเรื่องโครงการแลนด์บริดจ์คือจะไม่มีการดำเนินการใดๆที่จะนำไปสู่การตอกเสาเข็มณขณะนี้นะครับก็ต้องนะครับที่จะต้องออกมาแล้วออกมาทั้ง2ชุดนะครับไม่ใช่ชุดเอกคุณเอกนิติเพียงอย่างเดียวนะคร
1: ับ โอเคค่ะคือชุดคุณเอกนิติเนี่ยศึกษาแนวทางของแลนด์บริดจ์เลยแต่ที่น่าสนใจคือชุดที่2ที่พี่ชัยพูดเมื่อสักครู่คือชุดคณะกรรมการที่จะศึกษาแผนพัฒนาภาคใต้อันนี้หน้าตาจะเหมือน SECSEA ของสงขลาไหมคะเหมือนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที
0: ่ผมคิดว่าน่าจะให้กันในระดับหนึ่งครับโดยเฉพาะเครื่องมือที่เราจะใช้ในการจัดทำแผนไม่บทนะครับก็คงจะใช้SEA นะครับหรือการประเมินเชิงยุทธศาสตร์เข้ามาเป็นเครื่องมือหลักด้วยเครื่องมือหนึ่งครับ

0: ซึ่งผมก็คิดว่าเวลาเราใช้เครื่องมือเหล่านี้แผนไม่บทการมาภาคใต้เนี่ยก็จะมีเหตุและผลนะครับว่าทำไมต้องเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบนี
1: ้
0: ก็SDA ก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญครับของกรรมการชุดใหม่ที่จะตั้งขึ้นครับผม
1: ค่ะค่ะแฟงอธิบายคุณผู้ชมไปด้วยเพื่อความเข้าใจคือเวลาเราพูดเรื่องการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์เนี่ยจะไม่ได้พูดเฉพาะโครงการแต่เป็นการมองภาพรวมถูกต้องไหมพี่ชัยมองภาพรวมว่าการพัฒนาภาคใต้เราจะมุ่งเน้นเรื่องอะไรอยากเห็นภาคใต้เป็นแบบไหนแล้วค่อยไปแตกโครงการทีหลัง
0: ถูกต้องครับโดยเฉพาะตัวที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยก็ต้องสอดคล้องและสอดรับกับแผนแม่บทนะครับเช่นแผนแม่บทว่าเราเป็นอุตสาหกรรมเกษตรขนาดเล็กและกำลังเป็นท่องเที่ยวอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นไอ้โครงสร้างพื้นฐานใหญ่ๆเนี่ยมันอาจจะไม่สอดรับกับแผนแม่บทแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวท่าเรือหรือใดๆอาจจะเปลี่ยนแปลงไปเลยก็ได้นะครับเพราะมันต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทในภาพรวมด้วยครับ
1: ค่ะค่ะแล้วเข้าใจว่าคณะกรรมการชุดที่จะดูเรื่องยุทธศาสตร์ภาคใต้นี่น่าจะต้องมีสัดส่วนของภาคประชาชนเข้าไปเป็นส่วนหลักด้วยถูกต้องไหมคะ
0: ก็ประกอบด้วย3ส่วนนะครับซึ่งรองนายกก็มอบหมายและรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะครับเป็นประธานแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราก็ใจว่าเรื่องนี้คงหารือกันอีกทีในเชิงรายละเอียดกับกระทรวงคมนาคมนะครับเพราะว่าเวลาเราทำแผนไม่บทเนี่ยเป็นคำสั่งของกระทรวงเดียวไม่ได้ครับมันต้องข้ามฉะนั้นก็โดยตัวเนี่ยต้องเป็นคำสั่งของนายกรัฐมนตรีนะครับเพราะว่าทำแผนไม่บทจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของหลายกระทรวงครับผมแล้วก็แผนโครงสร้างพื้นฐานก็จะเป็นหนึ่งในนั้นครับ
1: ค่ะเดี๋ยวรอติดตามกันต่อนะคะช่วงนี้ส่งชาวบ้านกลับบ้านพร้อมด้วยพี่ชัยด้วยนะคะขอบพระคุณนะคะที่ติดตามความคืบหน้ากันนะคะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: กลับไปด้วยรอยยิ้มค่ะแต่ยังมีงานที่ต้องทำต่อโดยเฉพาะแผนยุทธศาสตร์ภาคใต้เราอยากเห็นภาคใต้เป็นแบบไหนคุณผู้ชมร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้นะคะแต่ภาพรวมการเคลื่อนไหวรอบนี้รวม10วันค่ะกับการปักหลักชุมนุมบริเวณใกล้ๆกับทำเนียบรัฐบาลบริเวณใกล้ประตู2ชาวบ้านภาคใต้และภาคตะวันออกจำนวนหนึ่งนะคะเดินทางไปรวมตัวกันที่น่านบางส่วนมากันแบบยกครัวหนึ่งในนั้นพาไปดูภาพของครอบครัวมะทมสินสุวรรณค่ะเป็นชาวบ้านจากระนองนะคะมะทมบอกจริงๆตั้งใจมาเจอท่านนายกเป็นเขยละนองด้วยแต่ว่าไม่ได้เจอนายกบินไปปฏิบัติภารกิจต่างประเทศด้วยนะคะแต่มะทมเนี่ยเล่าให้ทีมงานของเราฟังว่ารอบนี้แกบอกสู้เต็มที่มากันแบบยกครัวค่ะสามีเนี่ยหยุดออกเลมาเลยน้องชายสามีลูกชายขอหยุดงานมามีหลานชายคนนึงสักป.5นะคะมะทมบอกก็ชวนหลานชายมาเหมือนกันขอให้หยุดเรียนอยากจะให้มาช่วยปกป้องทรัพยากรให้กับคนไทยโดยเฉพาะทะเลระนองทะเลบริเวณอ่าวอ่างที่จังหวัดระนองเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ที่ครอบครัวมะทมใช้หากินเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมาจนถึงทุกวันนี้ฟังเสียงมะทมค่ะ
2: ที่อันที่มะทมได้ตัดสินใจออกมาว่ามันเป็นการทุตายสำหรับหมาแล้วนะ
3: ล้านแล้วก็น้องคนนึงแล้วก็ลูกแล้วก็บังแล้วก็มาต้ม
2: ทุกอย่างที่มาต้มได้อบมาศึกษาที่ได้รู้ก็คือที่ระยองเหตุการณ์ที่ระยองที่พี่น้องระยองเขาได้ทำชะตากรรมอยู่ณวันนี้ก็น้ำเสียมังเดียวกุ้งตายปลาตายเขาจะหากินกันลำบากที่นี่มันก็เหมือนกันถ้าเขาเอาปลูกกันชาเรือข้าวมาที่มาอยู่นั้นเพื่อมาอยู่ตรงนั้นแต่หากินตรงนั้นชีวิตก็มาต้องอยู่ประจำวันก็มาต้องไปจับปลาที่อ่าวอ่างโดนดาเมลตัวแย่งขึ้นมากับคุณพ่อลงเลยนะจับปลามันนะโดนทะเลนี่เป็นเมื่อกับหม้อข้าวหม้อแกงธนาคารของคนปากใต้เลยแล้วก็บอกคนใต้ก็ว่ากินในทะเลคนที่นี่ก็ที่ไหนก็เขาก็หมากินแกโดดตาแพ้วหมากินแกบางเบนแกอ้าวอ้างที่เขาเรียกเกาะมู
1: ่
2: ก็อยู่ในอ้าวนั้นทางเบแล้วที่นี่ก็ถ้าเขาไปเอาจำตาเรือไม่ใช่จำตาเล็กๆแล้วก็จำมดที่บ้านมาต้มมันเป็นต้นลังคาก็ทำเลยมันวายตู้เทนเนอร์ทีนี้มาต้มจิบายุตรงไหนมีแต่ว่าอยู่ร่างเดียวมาต้มร่างนี้ตัวเลื่อนเขาจิบไปไหนนี่มานี่ก็มาต้มค่าใจได้นี่ก็มาต้มอยู่บ้านมาต้มได้ทุกวันเรื่องนี้ที่มาต้มมาปกป้องแผ่นดินมาปกป้องในเล่ที่เขาจะพูดเล่ท่องเล่นั้นที่มาต้มหัวแม่นวายมดลุ้นมา
3: าทมเลวยังหมูหนึ่งล้านหนึ่งเล่นของมาทมก็ต้องห้ากินในทะเล
1: จากการเคลื่อนไหวครั้งนี้คงต้องจับตาการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้กันต่อนะคะเพื่อให้ตอบโจทย์ฐานทรัพยากรในพื้นที่และจับตาการทำงานในพื้นที่ EEC จุดเดิมที่เคยเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกอยู่แล้วจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับสภาพัฒน์ค่ะทั้งหมดคือเสียงเปลี่ยนเมืองวันนี้ลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ
4: วิภาเปิดโลกการรับชมเนื้อหาสาระและความบันเทิงไม่รู้จบด้วยบริการพิเศษที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมบิ๊กไซด์ภาษามือใหญ่เต็มจอ
5: จะมีสักกี่คนที่เข้าใจและยอมรับความรักเยี่ยมพวกเราได้หนาที่สุด
6: แล้วผมจะพาทุกคนไปพบกับเกษตรกรสมัยใหม
7: ่พระอาทิตย์ขึ้นในช่วงเช้าครับ
8: เอาชุดมังูโรดีกว่า
4: Close Caption หรือ CC คำบรรยายแทนเสียง
9: ที่กลับมาจากโรงเรียนแล้วก็วิ่งกลูเข้าไปในป่า
10: ได้มีพิธีสาธยายท่ารำหน้าพาดองค์พระพิราบ
11: นี่ลุงเจอข้าวผัดมาฝากผมเหรอ
12: เอามากินนอกบ้าน
11: นั่นแน่ปากแข็ง
4: Audio Description หรือ AD เสียงบรรยายภาพ
13: ก้มหน้ากลุ่มนักเรียนดนตรีโยธวาทิตย์ชายวัยรุ่นซ้อมตีกลอง
14: การมองรูปในกรอบน้ำตาซึม
15: จิ๊บขับไปบนถนนขับลุยน้ำลุยโคลนในป่า
16: ชายรูปร่างกำยำสองคนหิ้วแขนป๊อปออกไปนอกประตู
17: อ่อนใช้ทัพพีไม้คลุกส่วนผสมอย่างเบามือ
4: รับรู้ทุกเนื้อหาทุกเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจแบบไร้ข้อจำกัดทาง www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณา Wipa Vision and Passion
1: วันที่7เดือน7นี้พบกับรายการสถานีประชาชนแบบใหม่แบบสับแบบสับกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์
18: ตั้งแต่เรื่องเล็กที่ไม่มีใครสนใจยันเรื่องใหญ่ที่ต้องจับตาทุกปัญหายิ่งสักจัดให
1: ้ความเดือดร้อนของประชาชน
18: เดียนจะไม่หยุดจนกว่าจะได้ทางออกจนกว่าประชาชนจะกระจ่างชัด
1: มีทุกปัญหารุมเร้าไร้ทางออกไร้ที่พึ่ง
18: ถ้าเรื่องถึงเดียนมันต้องจบ
1: เพราะที่นี่คือสถานีประชาชนปัญหาของทุกคนคือเรื่องสำคัญ
18: เรื่องค้างคาต้องเคลียร์เรื่องคุมเครือต้องชัดเรื่องเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข
1: 7.7 สถานีประชาชน
18: จัดไป

0: General Surayut Julanon, President of the Privy Council, His Majesty the King's representative, is being welcomed by the high-ranking officials of the Scout Movement of Thailand, with Mr. Akranan Kan Kittinan, Deputy Minister of Education, Mr. Suthep Kang Santhia, Permanent Secretary for Education, Mr. Warat Pruksathawikun, Secretary General of the National Scout Organization of Thailand, Mr. Samrit Waitanarit, Deputy Secretary General of the National Scout Organization of Thailand, Mr. Ekarat Wiwat, Deputy Secretary General of the National Scout Organization of Thailand, and Mr. Puthorn Chanthakung Punyajarathamrung, Deputy Secretary General of the National Scout Organization of Thailand. His Majesty's representative has now entered the ceremonial pavilion. Mr. Akranan Kan Kittinan will now deliver the annual report on Scout activities. Scouts have been ordered to be at rest at the moment.
1: ประธานองคมนตรีในฐานะผู้แทนพระองค์ในนามของสภาลูกเสือไทยคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติลูกเสือเนตรนารีผู้บังคับบัญชาและสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ทั่วประเทศกับผมนายอัครนันท์ กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการต่างรู้สึกปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านเป็นผู้แทนพระองค์มาในพิธีทบทวนคำปฏิญญาและสวนสนามของลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือ

0: แห่งชาติประจำปี2569ในวันนี้กับผมขอรายงานดำเนินงานกิจการลูกเสือในรอบปีที่ผ่านมาโดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการได้น้อมนำพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานหลักสูตรและตาสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานมาเป็นแนวทางหลักในการขับเคลื่อนสำนักงานลูกเสือแห่งลูกเสือจังหวัดทั้ง77จังหวัดและหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดโดยได้พัฒนาบุคลากรและลูกเสือจิตอาสาพระราชทานแล้วกว่า 33,000 คนเพื่อปลูกฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติสำหรับปีนี้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้มุ่งยกระดับกระบวนการลูกเสือสู่ยุคดิจิตอลผ่านแอปพลิเคชัน Scout ดีๆภายใต้แนวคิดทำดีทำได้ทำทันทีเพื่อบันทึกและเชิดชูความดีของลูกเสือทั่วประเทศโดยบูรณาการการพัฒนาพลเมืองคุณภาพในศตวรรษที่21ผ่านกระบวนการสำคัญ4ด้านคือการพัฒนาสมรรถนะรายบุคคลการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงการเสริมสร้างจิตสาธารณะและบริการสังคมการสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงบ้านโรงเรียนและชุมชนเพื่อพัฒนาลูกเสือให้เป็นผู้มีวินัยมีความคิดสร้างสรรค์มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายจิตใจและสติปัญญาบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วกระผมขออนุญาตเบิกบุคคลตามระดับดังนี้ 1. ขอเบิกนายสุเทพแก่งสันเทียปลัดกระทรวงศึกษาธิการรองประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติกล่าวเบิกลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือเพื่อเข้ารับเหรียญลูกเสือสรรเสริญประจำปี2568 2. ขอเบิกนายวรันต์พฤกษาทวีกุลรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาตินำลูกเสือเก่าทบทวนคำปฏิญญาณ 3. ขอเบิกนางสาวสุชาดาโสวัฒผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กล่าวเบิกการแสดงตามลำดับลำดับสุดท้ายกับผมขอเรียนเชิญท่านได้โปรดให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการลูกเสือและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เหล่าลูกเสือและประสบนิกรชาวไทยสืบไปครับ
1: กราบเรียนพลเอกสุรยุทธจุฬานนท์ประธานองคมนตรีผู้แทนพระองค์กับผมนายสุเทพแก่งสันเทียปลัดกระทรวงศึกษาธิการรองประธานกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติขออนุญาตเบิกบุคลากรทางการลูกเสือและลูกเสือที่ประกอบความดีความชอบได้ช่วยชีวิตผู้ตกอยู่ในอันตรายจำนวน19รายเข้ารับเหรียญลูกเสือสรรเสริญประจำปี2568ชั้นที่2จำนวน1รายชั้นที่3จำนวน18รายรวมจำนวน19รายตามลำดับดังนี้เหรียญลูกเสือสรรเสริญชั้นที่2เด็กชายธนากรสอนแก้วลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนกันทรวิทยาจังหวัดศรีสะเกษช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเหตุระเบิดสถานีบริการน้ำมันปตท.บ้านผืออำเภอกันทรักจังหวัดศรีสะเกษขณะไฟลุกไหม้และปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลเหรียญสรรเสริญชั้นที่3นายสิทธิชัยอัคบุตรผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนบ้านเหล่าฝ้ายจังหวัดศรีสะเกษเข้าช่วยเหลือนายชันวิศรีแก้วและนายพิทักษ์บุญเรืองศรีที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มและนำผู้ประสบอุบัติเหตุออกจากจุดที่เกิดเหตุโดยด่วนแล้วแจ้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลนายวรพิษทรัพย์สิริผู้กำกับกลุ่มลูกเสือโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาเข้าช่วยเหลือนายอุปกรณ์ชุ่มเย็นที่รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มโดยนำผู้ประสบอุบัติเหตุออกจากจุดเกิดเหตุและทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจนกระทั่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำตัวผู้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล 3. นายพันธิวาปราผลเจ้าที่ลูกเสือสำนักงานลูกเสือจังหวัดร้อยเอ็ดให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้บาดเจ็บจำนวน5รายที่ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเสียหลักลงข้างทางและอำนวยความสะดวกจนกระทั่งนำส่งโรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด

0: 4. นายอัตพลภูลศรีผู้กำกับกลุ่มลูกเสือโรงเรียนพิไกวิทยาจังหวัดกำแพงเพชรช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนพิไกวิทยาจำนวน3รายที่ได้รับอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มเนื่องจากมีรถยนต์ขับตัดหน้าและปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ได้รับบาดเจ็บจนกว่าเจ้าที่มาถึงจึงรายงานข้อมูลที่จะเป็นแก่เจ้าหน้าที่5. นายอภิวัฒน์วัชราพงษ์รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนโรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทยาลัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าช่วยเหลือนางสาวเยาวรักษ์ปักศรีที่รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถตู้รับส่งนักเรียนชนกับรถกระบะตู้ทึบปฐมพยาบาลเบื้องต้นและประสานรถกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาล6เด็กชายมนนัทริลาเจ็ดเด็กชายนภาดลกำนนแปดเด็กชายปัญญวัฒน์แก้วพันธ์เก้าเด็กชายธนากรพุ่มเพชรสิบเด็กชายธีรเดชพินิษฐ์สิบเอ็ดเด็กชายธนวัฒน์สุดแสนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนมะสงมิตรมิตรภาพที่55จังหวัดนนทบุรีร่วมกันช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์วัดมะสงพิการขาข้างซ้ายประสบอุบัติเหตุวีลแชร์เสียหลักพัดตกลงไปในคลองขณะกลับจากบิณฑบาตขึ้นจากคลองและช่วยชำระร่างกายก่อนรถกู้ชีพนำส่งโรงพยาบาล12นายอดิเทพเลืองเดชรองผู้ตรวจการลูกเสือสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ13นายวัชรพลผือโยผู้กำกับกองลูกเสือโรงเรียนบ้านเมืองคงจังหวัดชัยภูมิ14ว่าที่ร้อยตีสุวพงษ์เพ่งกลางผู้กำกับกองลูกเสือโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิ15นายทัศนะศรีหาราชผู้กำกับกลุ่มลูกเสือโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บประสบอุบัติเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์และทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยการห้ามเลือดก่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บขึ้นรถฉุกเฉินเพื่อนำส่งโรงพยาบาล16ว่าที่ร้อยตีอัมไพมุงคุณพรมรองผู้ตรวจการลูกเสือสำนักงานลูกเสือแห่งชาติช่วยเหลือนางวัชรรสแซ่เติ่นที่รับบาดเจ็บศีรษะกระแทกกับรถจักรยานยนต์จากอุบัติเหตุสุนัขวิ่งตัดหน้ารถจักรยานยนต์โดยเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บมาข้างถนนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำและทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น17นายอดิศรดาบลาอัมเจ้าที่ลูกเสือสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ18นายเมธโชติอัครชัยสิทธิ์เจ้าที่ลูกเสือสำนักงานลูกเสือแห่งชาติช่วยเหลือเด็กชายภูสิทธิ์จันทรวิเชียนที่ได้รับบาดเจ็บศีรษะจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกับรถโดยสารประจำทางและช่วยเหลือเจ้าที่กู้ภัยเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บขึ้นรถฉุกเฉินและเดินทางพร้อมผู้ได้รับบาดเจ็บครับ
1: กราบเรียนพลเอกสรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีผู้แทนพระองค์กระผมนายวรัตน์พฤกษาทวีกุลรองปลัดกระทรวงสาธิการปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสำนักงานหนังสือแห่งชาติขอนำลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือเตรียมกล่าวคำปฏิญาณตรงลูกเสือสำรองกล่าวคำปฏิญาณตามข้าพเจ้าข้าสัญญาว่าข้อ1ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ข้อ2ข้าจะยึดมั่นในกฎของลูกเสือสำรองและบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นทุกวันลูกเสือวิสามันลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ลูกเสือสามัญลูกเสือวิสามันลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เนตรนารีและบุคลากรทางการลูกเสือกล่าวคำปฏิญาณตามข้าพเจ้าด้วยเกียรติของข้า
2: ด้วยเกียรติของข้า
1: ข้าสัญญาว่า
2: ข้าสัญญาว่า

0: ข้อหนึ่งข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ
1: ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ
0: ศาสนา
1: ศาสนา
0: พระมหากษัตริย
1: ์พระมหากษัตริย์
0: ข้อสอง
1: ข้อสอง
0: ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ
1: ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ
0: ข้อสาม
1: ข้อสาม
0: ข้าจะปฏิบัติกรรมกฎของลูกเสือ
1: ข้าจะปฏิบัติกรรมกฎ

0: วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติขอแสดงความยกย่องอย่างจริงใจต่อลูกเสือและบุคลากรลูกเสือทุกคนที่ได้รับเหรียญลูกเสือสรรเสริญประจำปี2568เป็นที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งที่ได้เห็นว่ากิจการลูกเสือของไทยยังเป็นกลไกสำคัญที่มีบทบาทในการพัฒนาเยาวชนตามอุดมการณ์ของลูกเสืออย่างเข้มแข็งตลอดมาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการปลูกฝังอบรมเยาวชนให้เป็นผู้มีวินัยและมีใจเสียสละเพราะวินัยจะทำให้เยาวชนรู้จักดูแลควบคุมและรับผิดชอบตนเองในทางที่ถูกต้องเหมาะสมส่วนการที่เป็นผู้มีใจเสียสละจะทำให้เยาวชนไม่เห็นแก่ตัวไม่ยึดตนเองเป็นศูนย์กลางและมีเมตตาต่อผู้อื่นเสมอด้วยตนเองการที่ผู้ใหญ่เล็งเห็นว่าเยาวชนเป็นช่วงวัยสำคัญที่จะต้องได้รับการบ่มเพาะปลูกฝังและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีทั้งด้านวิชาความรู้สติปัญญาความคิดและคุณธรรมความประพฤติแล้วปฏิบัติการทุกอย่างเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพนับเป็นเรื่องที่ควรแก่การสรรเสริญจึงขอให้ทุกท่านมีกำลังใจที่จะบำเพ็ญกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ยิ่งนี้ต่อไปขอให้ลูกเสือและเนตรนารีทุกคนยึดมั่นในอุดมการณ์ของลูกเสือเพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นกำลังสำคัญของบ้านเมืองเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าและมีความสุขในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข้าพเจ้าขออวยพรให้กิจการลูกเสือมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นทั้งขอให้ลูกเสือและผู้มาร่วมในพิธีนี้ทุกคนทุกฝ่ายมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงประสบแต่ความสุขความเจริญทุกเมื่อทั่วกัน
1: ลูกเสือตรงหน้า
2: ร่วง
1: วันทยา
2: วุ

0: หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: อยหาคนส่งนกต่อบัญชีอวตารขบวนการค้าเฮโรอีนเบื้องหลังกองทัพมดลำเลียงจากไทยไป7ประเทศกริดเปิดหน้าชนอ้างแผนล่อซื้อข้อมูลกองสอบท้องถิ่นพบ2ขั้วใหญ่ชิงผลประโยชน์เอกชนเร่งรัฐบาลตัดสินใจปิดดีลรถไฟไฮสปีด3สนามบินหลังล่าช้ากว่า7ปีเชื่อ EEC ยังมีศักยภาพกองข้อสอบเข้าเรียนแพทย์อินเดียจุดชนวนพักแมลงสาบเจนซีเขย่าบัลลังก์พัก BJP
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาจิสระครับ
2: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
1: เรื่องการตรวจสอบเส้นทางที่ส่งเฮโรอีนจากไทยไปที่ออสเตรเลียนะครับตอนนี้ขยายผลทั้ง2ด้านครับฝั่งไทยเราเชื่อแน่ๆว่าต้องมีขบวนการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่ในฝั่งไทยแน่นอนครับขณะที่ปลายทางออสเตรเลียเนี่ยเขารู้แล้วนะครับว่าเฮโรอีนที่ถูกซุกเอาไปในกระเป๋าผ้าเนี่ยปลายทางจะเอาส่งให้ใคร
2: วันนี้ค่ะทางตำรวจ AFP ของออสเตรเลียเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่ปปส.ของไทยนะคะใช้เวลาหารือกันประมาณ1ชั่วโมง40นาทีสิ่งที่ได้จากตำรวจออสเตรเลียเขาบอกว่าแอร์โฮสเตสคนนี้ค่ะสำแดงสัมภาระด้วยตัวเองซึ่งเป็นขั้นตอนตามปกติของทางศุลกากรออสเตรเลียคือเจ้าหน้าที่มีการสอบถามไปยังลูกเรือหรือว่าแอร์โฮสเตสนะคะว่ามีสิ่งของต้องสำแดงหรือไม่มีของของผู้อื่นหิ้วมาด้วยหรือไม่นะคะซึ่งแอร์โฮสเตสคนนี้ก็ยอมรับบอกว่าเธอมีกระเป๋าทั้งหมด12ใบมีของของคนอื่นเนี่ยเข้ามาด้วยแล้วก็ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจนท้ายที่สุดนำไปสู่การตรวจพบเฮโรอีนส่วนการตรวจสอบของฝั่งไทยอย่างที่คุณเจษฎาบอกไปตอนนี้เจ้าหน้าที่ปปส.เชื่อว่าน่าจะมีคนไทยร่วมอยู่ในขบวนการด้วยแต่ที่ยังแกะรอยอยู่ก็คือยาเสพติดมีต้นทางจากที่ไหนตอนนี้กำลังเร่งติดตามคนส่งของตัวจริงนะคะที่เป็นคนเอากล่องพัสดุซึ่งน่าจะเป็นยาเสพติดมาส่งแล้วก็แกะรอยติดตามหาตัวคนที่ใช้บัญชีแอคเคาท์ที่ใช้ชื่อว่า Rose ที่ติดต่อ Air Hostess คนนี้ค่ะพนักงานส่งของบริษัทเอกชนหรือไรเดอร์ที่ปรากฏในภาพข่าวก่อนหน้านี้นะคะว่านำพัสดุมาส่งที่คอนโดมิเนียมของ Air Hostess เข้าพบตำรวจที่สภ.สำโรงเหนือเมื่อเย็นวานนี้ค่ะและวันนี้ไรเดอร์คนเดิมก็เข้าพบให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ปปส.ยืนยันให้ความร่วมมือในการตรวจสอบทุกเรื่องยอมรับว่าไปส่งของให้แอร์โฮสเตสแต่ว่าพัสดุที่เอาไปส่งไม่ใช่กล่องกระดาษพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการปปส.บอกว่าจากการตรวจสอบการทำงานของไรเดอร์คนนี้พบว่าเอาของมาส่งให้แอร์โฮสเตสเมื่อวันที่23มิถุนายนเวลา 11:10 นาทีซึ่งเป็นคนละคนกับคนที่มาส่งของให้แอร์โฮสเตสและเป็นคนละวันกับบุคคลที่มาส่งกล่องต้องสงสัยว่าจะมียาเสพติดค่ะ
3: น้องพลเมืองดีนะครับที่มาให้การในวันนี้เนี่ยเราได้ดูภาพกล้องวงจรปิดแล้วเนี่ยเป็นการส่งพัสดุในวันที่23นะครับเวลา 5:00 นเช้าเสร็จซึ่งชัดเจนนะครับว่าเป็นคนละกล่องแล้วก็การแต่งตัวนะครับก็เป็นแต่งกายกันคนละลักษณะน้องที่อยู่ด้านหลังเนี่ยในวันที่23เนี่ยเขาแต่งกายเป็นใส่ฮู้ดลักษณะเดียวกันแต่เป็นเสื้อสีเหลืองนะครับแต่ว่าของทางผู้ต้องสงสัยที่เราต้องการตัวมาสอบปากคำเนี่ยนะครับในวันที่22เนี่ยเป็นฮู้ดสีดำ
1: เบาะแสบุคคลต้องสงสัยที่ส่งยาเสพติดที่เจ้าหน้าที่เร่งตามหานะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกว่าถ้าดูจากกล้องวงจรปิดครับจะเห็นชายสวมเสื้อฮู้ดสีดำใช้รถยนต์เก๋งสีเข้มนะครับมาจอดนอกพื้นที่คอนโดครับจากนั้นก็เดินอุ้มกล่องเข้ามาวางที่จุดวางของซึ่งวันเวลาที่ปรากฏในภาพก็คือ22มิถุนายน2569ครับในเวลา 12:10 นาทีจากนั้นผ่านไปประมาณ20นาทีครับแอร์โฮสเตสก็ลงมารับสินค้าขึ้นไปที่ห้องนะครับส่วนข้อสังเกตของกล่องพัสดุที่เจ้าหน้าที่ไปพบในห้องของแอร์โฮสเตสและแฟนบอกว่าเป็นกล่องที่ใส่กระเป๋าผ้าบนกล่องเนี่ยเจ้าหน้าที่ยืนยันนะครับว่ามีแค่ชื่อนามสกุลเบอร์โทรและที่อยู่ของผู้รับก็คือแอร์โฮสเตสที่สามารถติดต่อได้เท่านั้นไม่เจอสัญลักษณ์อื่นๆครับ
2: เลขาธิการปปส.บอกด้วยค่ะว่าขณะนี้ จ้าหน้าที่กำลังเร่งแกะรอยติดตามตัวผู้ติดต่อและนัดส่งของคนที่ใช้ชื่อบัญชีชื่อแอคเคาท์ใน Facebook ว่า Rose Rose ซึ่งเจ้าหน้าที่พบข้อมูลและความพยายามติดต่อกับหลายคนในการจ้างหิ้วของพร้อมขอให้ผู้ที่เคยรับจ้างว่าจ้างผ่าน Rose Rose หรือมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนขอให้รีบติดต่อมาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่นะคะเลขาธิการปปส.บอกว่าจากการสืบสวนยังเชื่อว่ามีคนไทยมีส่วนร่วมในขบวนการส่งยาเสพติดครั้งนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการขยายผลค่ะรวมถึงหาเบาะแสจากกระเป๋าว่ามาจากพื้นที่ใด
3: เราพูดคุยกันทั้งหมดนะครับในเครือข่ายกลุ่มบุคคลเราเรียกว่ากลุ่มบุคคลนะครับที่เป็นเครือข่ายการส่งยาเสพติดจากแหล่งผลิตยาเสพติดนะครับผ่านไทยเพื่อนำส่งไปยังประเทศออสเตรเลียเราเอาเครือข่ายบุคคลนะครับที่มีพฤติการในการส่งขนส่งลำเลียงยาติดไปต่างประเทศเนี่ยมาพูดคุยกันทั้งหมดในขณะนี้เองไม่ใช่เฉพาะปปส.นะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองไม่ว่าจะทางตำรวจนครบาลทางกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดตอนนี้ก็มีเครือข่ายที่ดำเนินการสืบสวนอยู่ในมือกันอยู่แล้วก็ทราบว่าในวันสองวันนี้ก็อาจจะมีการดำเนินการจับกุมในเครือข่ายที่มีส่วนร่วมหรือเครือข่ายอื่นๆที่ไม่ใช่เครือข่ายที่ส่งให้คุณมีนานะครับ
2: เจ้าหน้าที่จากออสเตรเลียวันนี้เข้าพบกับเจ้าหน้าที่ปปส.นะคะตามรายงานบอกว่าหิ้วแฟ้มสีดำเข้ามาด้วยคาดว่าเป็นรายละเอียดของสำนวนแล้วก็น่าจะเป็นข้อมูลจากการสอบปากคำผู้ต้องหาก็คือแอร์โฮสเตสคนนี้ที่ถูกจับกุมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียเข้ามาพบเจ้าหน้าที่ปปส.เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกระหว่างกันด้านการสืบสวนแล้วค่ะเริ่มตั้งแต่การจับกุมจนถึงสถานการณ์ปัจจุบันทั้งข้อมูลการติดตามการเข้าตรวจจับการจัดส่งยาเสพติดการโอนเงินให้แอร์โฮสเตสรวมไปถึงข้อมูลของเครือข่ายยาเสพติดที่ทั้งสองประเทศมีการข่าวที่ทั้งสองประเทศมีนะคะและขณะนี้เจ้าหน้าที่บอกว่ารู้ตัวบุคคลปลายทางที่มารับพัสดุแล้วกำลังสอบสวนค่ะแต่ว่าปริมาณของยาเสพติดที่ตรวจจับยังไม่ชัดเจนขอให้ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งส่วนการต่อสู้คดีนะคะมีรายงานว่าแอร์โฮสเตสคนนี้ร้องขอทนายสู้คดีเองซึ่งกระบวนการไต่สวนจะเริ่มประมาณเดือนกันยายนค่ะ
1: คดีจับแอร์ลอบขนยาเสพติดไปออสเตรเลียครั้งนี้ครับอาจจะเป็นแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งเท่านั้นนะครับไทย PBS เจอข้อมูลครับในช่วงปีครึ่งที่ผ่านมานะครับที่ไทยเนี่ยเจอการลักลอบขนส่งยาเสพติดโดยใช้เครื่องบินพาณิชย์ทั้งนำเข้าและส่งออกมากกว่า150คดีครับหรืออาจจะพูดได้นะครับว่าทุกๆ4วันจะมี

0: มีคดีลักษณะนี้เกิดขึ้นอย่างน้อย1คดีครับสถานการณ์นี้กำลังถูกจับตามองจากประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับติดตามใน The Exit ครับ
1: กล่องพัสดุขนาดใหญ่1ชิ้นถูกเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรตรวจยึดได้ที่สนามบินสุวรรณภูมิระหว่างขาออกจากประเทศไทยปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเมื่อตรวจค้นภายในกล่องพบเฮโรอีนน้ำหนักรวมกว่า 4.2 กิโลกรัมซุกซ่อนอยู่ในขวดเซรั่มจำนวน65ขวดปลายทางส่งไปยังผู้รับในประเทศออสเตรเลียก่อนหน้านั้น2เดือนวันที่17มีนาคม2569เจ้าหน้าที่ปปส.ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราตรวจยึดเฮโรอีนน้ำหนักรวม 9.5 กิโลกรัมซุกซ่อนอยู่ในช่องลับของเบาะรองนั่งผู้ต้องหาซึ่งเป็นแอร์โฮสเตสของสายการบินประเทศออสเตรเลียให้การว่าตนได้ประกาศรับหิ้วสินค้าไปประเทศออสเตรเลียในโซเชียลมีเดียก่อนมีลูกค้าใช้ชื่อบัญชีว่าวาวาว่าจ้างให้หิ้วสินค้าโดยของกลางที่ถูกตรวจยึดได้รับมาทางพัสดุไปรษณีย์นี่เป็นส่วนหนึ่งจากทั้งหมด30คดีในรอบ2ปีที่พบความพยายามลักลอบขนส่งยาเสพติดจากไทยไปออสเตรเลียตามข้อมูลจากโครงการความร่วมมือด้านปราบปรามและสกัดกั้นยาเสพติดทางท่าอากาศยานหรือ AITF โดยพฤติการที่พบมีทั้งให้ผู้โดยสารขนส่งกับสัมภาระและส่งผ่านพัสดุระหว่างประเทศสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC เผยแพร่รายงานยาเสพติดสังเคราะห์ในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาระบุเส้นทางยาเสพติดผ่านไทยว่านำเข้าจากเมียนมาทางภาคเหนือและตะวันตกและนำเข้าจากลาวทางภาคเหนือและภาคอีสานก่อนกระจายไปยัง7ประเทศในจำนวนนี้มี4เส้นทางที่นิยมขนส่งโดยเครื่องบินคือออสเตรเลียนิวซีแลนด์เกาหลีใต้และญี่ปุ่นรายงานยังระบุว่าการใช้ผู้โดยสารเครื่องบินพาณิชย์และพัสดุทางอากาศเป็นช่องทางในการขนส่งยาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยนอกเหนือจากไทยยังพบต้นทางจากประเทศฟิลิปปินส์และมาเลเซียซึ่งใช้วิธีนี้กระจายยาเสพติดไปมากกว่า30ประเทศทั่วโลกรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้ข้อมูลถึงสาเหตุที่ขบวนการขนส่งยาเสพติดผ่านไทยนิยมใช้เครื่องบินพาณิชย์ว่าเพราะเป็นวิธีการที่รวดเร็วและมักพบในสารเสพติดที่มีขนาดเล็กพกพาได้ง่ายและตรวจจับยาก
2: การส่งไปมันก็จะมีรูปแบบว่าปัจจุบันเนี้ยมันทั้งออนไลน์ทั้งการซื้อของการสั่งของต่างๆมันไอตัวเครื่องบินเนี่ยจะเป็นส่วนที่สามารถเดินทางได้เร็วดังนั้นได้เร็วแล้วก็สามารถพกติดตัวไปได้สองเขารู้ว่าอาจจะไงขาออกเขารอดแต่ว่าขาเพราะขาออกรอดเพราะว่าอะไรเพราะว่าของเราเนี่ยประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่เขาใช้เส้นทางผ่านอยู่แล้วเขาก็เลือกมาผ่านที่ประเทศไทยแต่ขับไปขาเข้าประเทศอื่นก็ต้องใช้ความเสี่ยงเอารอดไม่รอดก็แล้วแต่ประเทศซึ่งออสเตรเลียเป็นประเทศที่เข้มแข็งมากในเรื่องของการตรวจ
3: แต่งตั้ง
1: แม่ทัพภาคที่3ให้ข้อมูลว่าแนวโน้มปริมาณยาเสพติดที่ทะลักเข้าสู่ประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นกว่า88%ในช่วงปีที่ผ่านมาสถิติในระยะหลังพบว่าเป็นการจับกุมบิ๊กล็อตที่มียอดตรวจยึดสูงเกินกว่า1ล้านเม็ดขึ้นไปเกือบทุกครั้งสถานการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากกลุ่มทุนยาเสพติดปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตมาใช้สารเคมีสังเคราะห์ในโรงงานลับอย่างเต็มรูปแบบส่งผลให้การผลิตยาเสพติดได้ครั้งละจำนวนมากและต้นทุนต่ำลงขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองภายในเมียนมาให้ความเห็นว่าสถานการณ์ที่ผลักดันทำให้ยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านทะลักเข้าไทยและใช้ไทยเป็นทางผ่านส่วนหนึ่งเกิดจากสถานการณ์สู้รบภายในเมียนมาที่ทวีความรุนแรงขึ้นทำให้กลุ่มกองกำลังติดอาวุธจำเป็นต้องพึ่งรายได้จากการผลิตยาเสพติดไปบำรุงกองทัพและซื้ออาวุธรองเลขาธิการปปส.ยังระบุว่าผู้ผลิตยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำจะมุ่งเน้นการผลิตยาเสพติดที่เป็นที่ต้องการของประเทศที่สามซึ่งการขนส่งล้วนใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านปัจจุบันสำนักงานปปส.ได้บูรณาการร่วมกับหลายประเทศเช่นอังกฤษนิวซีแลนด์ฝรั่งเศสในการป้องกันการลักลอบขนส่งยาเสพติดข้ามชาติ

0: ขณะที่จีนก็แสดงความกังวลมายังประเทศไทยถึงการเป็นต้นทางในการลำเลียงยาเสพติดไปยังประเทศที่3ซึ่งสำนักงานปปส.ได้เฝ้าระวังร่วมกันอย่างต่อเนื่องทอฝันช่วยชูไทย PBS รายงาน
1: พูดถึงมาตรการในฝั่งบ้านเราครับทั้งขาเข้าขาออกนะครับจะต้องเพิ่มความเข้มงวดหรือไม่ปัจจุบันสิ่งที่ใช้ไม่ใช่เครื่องเอ็กซเรย์นะครับที่จะเจอยาเสพติดครับหลักๆเขาใช้การข่าวบวกกับเคนายแต่ทุกวันนี้ที่ท่าอากาศยานของไทยเนี่ยเคนายมี10นายเท่านั้นครับแต่คนใช้บริการสนามบินมากกว่า85ล้านคนต่อปีนี่เป็นช่องโหว่จุดอ่อนสำคัญนะครับที่เห็นตรงกันว่าจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพตรงนี้นายกแม้ว่าตอนนี้จะอยู่ที่ฝรั่งเศสนะครับก็สั่งการข้ามประเทศครับให้ปปส.รวมไปถึงการท่าอากาศยานนะครับคุยกันบ่ายวันศุกร์นี้เพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบยาเสพติดครับนายกสั่งผ่านสำนักนายกนะครับให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ครับและการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยหรือทท.นะครับประชุมเป็นกรณีเร่งด่วนช่วงบ่ายวันศุกร์ที่3กรกฎาคมนี้ครับโดยนายกได้สั่งการด่วนจากประเทศฝรั่งเศสนะครับแล้วก็แจ้งว่าไม่เพียงกรณีแอร์โฮสเตสซุกซ่อนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียครับแต่ยังพบชาวต่างชาติขนสารเสพติดจากไทยเข้าออสเตรเลียซึ่งเป็นเหตุสำคัญนะครับที่กระทบกับภาพลักษณ์ของประเทศไทยโดยเฉพาะในภาวะที่รัฐบาลกำลังผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการบินแล้วก็ตั้งเป้าจะเข้าเป็นสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ในปี2571ครับจึงไม่พอใจอย่างมากและขอเรียกประชุมเพื่อยกระดับมาตรการต่างๆให้เข้มข้นและรัดกุมมากขึ้นครับ
2: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรบอกว่ากรมศุลกากรอยู่ระหว่างการพิจารณาปิดช่องโหว่และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้มาตรการด้านการข่าวมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการขอตรวจค้นสัมภาระผู้โดยสารกลุ่มเสี่ยงสูงค่ะซึ่งสนามบินทั่วโลกก็ใช้หลักการเดียวกันเพื่อไม่ให้กระทบกับการให้บริการผู้โดยสารสุจริตทั่วไปพร้อมพิจารณาในการเพิ่มระบบบริหารความเสี่ยงข้อมูลผู้ใช้บริการมากขึ้นและให้สุนัขตำรวจเคนายกลับเข้าประจำการสุ่มตรวจผู้โดยสารและลูกเรือตลอดจนสายพานสัมภาระขาออกจากเดิมจะสุ่มตรวจเฉพาะขาเข้าเนื่องจากเคยถูกผู้โดยสารร้องเรียนถึงความไม่สบายใจแล้วก็อาจจะได้รับความไม่สะดวกจากการปฏิบัติงานของสุนัขเคนาย
3: ก่อนเนี่ยต้องเรียนว่าขาออกเนี่ยเราไม่ได้ใช้สุนัขดมกลิ่นเท่าที่ควรเนื่องจากว่าทุกประเทศใช้เหมือนกันหมดฮะใช้ขาเข้าเป็นหลักพอนึกออกไหมฮะถ้าเราเอาสุนัขดมกลิ่นไม่ต้องไปดมลูกเรือหรอกเราไปดมสมมุติน้องเป็นผู้เดินทางแล้วก็เช็คอินอยู่แล้วเช็คกระเป๋าอยู่แล้วเอาสุนัขไปเดินเนี่ยเราก็ถูกคอมเพลนจากผู้โดยสารก็เลยไม่ได้มีการดำเนินการตรงนั้นแต่วันนี้ก็คงมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็คงต้องทบทวนแล้วก็ใช้เป็นเหตุผลในการที่จะเอาสุนัขเคนายหรือว่าเจ้าหน้าที่ไปทำงานในขาออกบ้างมากขึ้นครับ
1: อธิบดีกรมศุลกากรครับให้ข้อมูลนะครับตอนนี้สุนัขตำรวจเคนายมีแค่10นายเท่านั้นครับซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับขนาดผู้ใช้บริการในสนามบิน85ล้านคนต่อปีมีเคนายอยู่10นายเท่านั้นเพราะการฝึกเคนายครับต้องฝึกร่วมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรนะครับต้องใช้เวลาและงบประมาณสูงครับที่สำคัญกำลังเจ้าหน้าที่ศุลกากรไทยมีประมาณ 4,000 ถึง 5,000 คนเท่านั้นถ้าไปเทียบกับออสเตรเลียและจีนเขามีเจ้าหน้าที่ศุลกากรไม่น้อยกว่า 100,000 คนครับทำให้การสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดมักใช้การข่าวเป็นเครื่องมือหลักแล้วก็ย้ำนะครับว่าไทยพยายามแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าวกับประเทศเสี่ยงสูงครับถ้าไม่สามารถสกัดกั้นจากต้นทางเช่นไทยซึ่งอยู่ใกล้กับแหล่งผลิตสารเสพติดของโลกไทยก็จะประสานการข่าวให้จับกุมในประเทศปลายทางนะครับทำให้สามารถจับกุมคดีลักลอบขนเฮโรอีนมากกว่า214กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า500ล้านบาทในช่วง1ปีที่ผ่านมาครับ
2: อดีตแอร์โฮสเตสสายการบินแห่งหนึ่งค่ะให้ข้อมูลว่าสายการบินจริงๆจะมีระเบียบลูกเรือระบุเอาไว้ชัดเจนว่าไม่ให้ลูกเรือรับหิ้วสิ่งของแปลกปลอมจากคนที่ไม่รู้จักนะคะแต่ยอมรับว่าในวงการก็

0: จะมีคนฝ่าฝืนค่ะแล้วก็มองว่าจริงๆไม่ใช่แค่แอร์โฮสเตสหรือว่าลูกเรือนะคะแต่ว่าคนที่ทำงานอยู่ในสายงานที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆแบบนี้อาจจะตกเป็นเป้าให้กระบวนการยาเสพติดนั้นใช้เป็นคนกลางหรือว่าตัวกลางในการส่งของผิดกฎหมายได้เราพูดคุยเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับอดีตแอร์โฮสเตสของสายการบินแห่งหนึ่งนะคะก็ยอมรับบอกว่าลูกเรือและคนที่มีอาชีพเดินทางบ่อยๆอาจจะหารายได้เสริมจากการรับฝากหรือรับหิ้วโดยจะใช้วิธีติดต่อกันผ่านทางโซเชียลมีเดียเนี่ยแหละค
1: ่
0: ะเปิดเพจขึ้นมาหรือว่าบางคนก็อาจจะไปพูดคุยกันในไลน์ส่วนตัวรับฝากรับหิ้วส่วนเรทราคาก็อาจจะคิดราคากันต่อชิ้นบางทีก็เป็นกิโลกรัมหรือว่าของบางอย่างเช่นพวกเครื่องสำอางพวกกระเป๋าแบรนด์เนมอันนี้เขาอาจจะบวกเพิ่มราคาต่อชิ้น
1: เ
0: ครื่องสำอางเบาๆหน่อยก็อาจจะหลักร้อยบวกเพิ่มขึ้นมานะคะแพงหน่อยของที่มีราคาก็บวกเพิ่มไปหลักพันแต่ว่าส่วนใหญ่ที่บอกว่ารับฝากรับหิ้วเนี่ยค่ะจะเป็นการซื้อสินค้าตามออเดอร์แล้วก็จะเป็นกลุ่มสินค้ายอดนิยมที่ราคาถูกกว่าที่ขายอยู่ในประเทศไทยแล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าแอร์โฮสเตสเนี่ยค่ะจะไปเลือกซื้อสินค้าด้วยตัวเองคล้ายกับการไปซื้อมาฝากครอบครัวนั่นแหละค่ะกรณีที่แอร์อยู่ในไทยและรับหิ้วของบางอย่างไปต่างประเทศอันนี้ยอมรับมีความเสี่ยงโดยเฉพาะถ้ารับของมาจากคนที่ไม่รู้จักยิ่งถ้าดูแล้วเขาเสนอค่าตอบแทนสูงบอกว่ายิ่งไม่ควรรับค่ะ
2: คือของที่เราหิ้วเนี่ยปลอดภัยหรือเปล่าเราไม่มีทางทราบต่อให้เราสามารถที่จะตรวจสอบหรือดูได้แต่เราก็ไม่รู้เลยว่ามันจะมีช่องเล็กๆหรือจะมีอะไรที่เขาสามารถยัดไส้อะไรมาได้ไหมหรือแม้กระทั่งนะคะคุณวันถ้าคุณวันอาจจะเคยได้ยินคดีมาบ้างที่บางทีเนี่ยพวกสารเสพติดพวกเนี้ยสามารถนําไปละลายน้ําได้แล้วก็นํามาเคลือบที่เสื้อผ้าแล้วพอถึงปลายทางเนี่ยสามารถขูดออกมาได้เป็นยาเสพติดอย่างนี้ก็มีนะคะคือมันมีหลายรูปแบบมากนะคะในการที่จะขนส่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่มีทางที่จะทราบได้เลยว่ามันสุ่มเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นออยมองว่าตรงนี้เนี่ยไม่ควรรับมาตั้งแต่แรกจะปลอดภัยที่สุดโดยเฉพาะจากต้นทางคือประเทศไทยแล้วการจะไปที่ประเทศอื่นๆแบบนี้ค่ะมันค่อนข้างมันเสี่ยงมากๆเลยค
0: ่
2: ะ
0: อดีตแอร์โฮสเตสคนนี้เล่าประสบการณ์ที่เคยบินไปออสเตรเลียถ้าบินไปรูทออสเตรเลียซิดนีย์เมลเบิร์นลูกเรือจะทราบดีถึงความเข้มงวดในการตรวจสอบสิ่งของต้องห้ามเข้าประเทศเช่นผลไม้สดเนื้อสัตว์แปรรูปก็ห้ามนำเข้านะคะถ้าฝ่าฝืนก็จะมีค่าปรับแม้ว่าจะเป็นลูกเรือก็ตามเมื่อถามว่าพอทราบหรือไม่ว่ากรณีที่เกิดขึ้นล่าสุดส่งผลให้ลูกเรือที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่และเดินทางไปต่างประเทศถูกประเทศปลายทางตรวจสอบเข้มงวดมากขึ้นหรือไม่อดีตแอร์ท่านนี้ยืนยันบอกว่าการตรวจสอบของทุกท่าอากาศยานทุกประเทศเข้มงวดสูงสุดตามมาตรฐานอยู่แล้วค่ะแต่ยอมรับว่าครั้งนี้ก็อาจจะเป็นอุทาหรณ์ทำให้แอร์ลูกเรือหรือแม้แต่ผู้โดยสารก็ตามตื่นตัวมากขึ้นเรื่องการรับฝากรับหิ้วหรือแม้แต่การซื้อของฝากกลับมาก็ตาม
1: ทุจริตสอบท้องถิ่นวันนี้มันมีหลายจักรวาลเหลือเกินท่านผู้ชมครับตัวละครเยอะแยะไปหมดครับแต่วันนี้เราจะโฟกัสไปที่จักรวาลของคลิปเสียงแล้วกันก่อนหน้านี้มีคลิปเสียงออกมาครับเป็นการคุยกันระหว่างคนที่ชื่อว่าส้มกับคนที่ชื่อว่ากริชมีการพูดถึงตัวเลขโควต้าของที่นั่งในการสอบท้องถิ่นมีการพูดถึงจำนวนเงินในการเรียกรับผลประโยชน์นะครับวันนี้คนที่ชื่อกริชครับเขาเปิดหน้าแจ้งความอ้างว่าตัวเองเป็นผู้เสียหายถูกแอบอัดคลิปนะครับประเด็นที่เขาชี้แจงวันนี้นอกจากการชี้แจงความโปร่งใสของตัวเองบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทุจริตเป็นการล่อซื้อนะครับแต่สิ่งที่เขาย้ำแล้วย้ำอีกก็คือการอ้างถึงชื่อของนายทรงศักดิ์ทองศรีครับย้ำแล้วย้ำอีกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นายพงศกรเสาทนหรือว่ากริชพร้อมกับทนายความนะครับเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนที่สน.ทุ่ง2ห้องครับถือเป็นการเปิดหน้ายอมรับนะครับว่าตนเองคือคนที่อยู่ในคลิปเสียงเป็นเสียงที่คุยกับคนที่ชื่อส้มไม่ใช่ AI แน่นอนคลิปที่ถูกปล่อยออกมาครับเป็นการคุยกันถึงตัวเลขจำนวนโควต้าแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการสอบท้องถิ่นแล้วก็ยังอ้างชื่อนักการเมืองระดับสูงด้วย นายพงศกรเนี่ยอ้างว่าที่โทรศัพท์ไปคุยกับส้มเป็นการหาข้อมูลขบวนการจ่ายเงินแลกการทุจริตสอบครับและที่ผ่านมาก็เคยเจอกันครั้งเดียวที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผ่านการแนะนำของคนอื่นส่วนตัวเนี่ยไม่ได้สนิทสนมกันเป็นการพิเศษแล้วก็ปฏิเสธเรื่องการต่อรองเพื่อหาผลประโยชน์ใดๆครับ
3: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้หลักฐานที่มีทั้งหมดเนี่ยเอาไว้ทุจริตกันอย่างงี้อย่างงี้เนี่ยมันเพิ่งจะโดนจับไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเนี่ยมันมีแค่เสียงอย่างเดียวแล้ววันนี้ก็รู้สึกเสียใจนะครับก็ต้องกราบขออภัยท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านทรงศักดิ์ทองศรีอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้ทำให้ท่านเสียชื่อเสียงแล้วก็ขอยืนยันในวันนี้เลยครับว่าท่านไม่มีส่วนรู้เห็นแล้วก็ผมก็ไม่มีส่วนรู้เห็น
0: นายพงศกรยังยกมือไหว้ขออภัยนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีผ่านสื่อนะคะขอโทษที่ทำให้เดือดร้อนและเสื่อมเสียชื่อเสียงจากการถูกนำชื่อไปพาดพิงโดยยืนยันซ้ำหลายครั้งบอกว่าตัวเองและนายทรงศักดิ์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นกับขบวนการทุจริตสอบครั้งนี้และยังอ้างด้วยว่าข้อมูลที่ได้จากการพูดคุยกับส้มได้นำหลักฐานให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตไปแล้วกับการตรวจสอบการทุจริตไปแล้วนะคะแล้วก็ยังนำข้อมูลเดียวกันนี้เข้าชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ DSI เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจากนี้ถ้าเจ้าหน้าที่จะสอบสวนเรื่องคลิปเสียงก็พร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ส่วนการดำเนินคดีกับส้มบอกว่าอยู่ระหว่างการหารือกับฝ่ายกฎหมายค่ะ
1: เมื่อตรวจสอบตัวตนของพงศกรบน Facebook นะครับระบุสถานะว่าเป็นอดีตคณะทำงานของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับส่วนภาพโคเวอร์หรือว่าภาพหน้าปกใช้เป็นโลโก้ของพรรคเพื่อไทยนะครับทีมข่าวตรวจสอบกิจกรรมที่ปรากฏผ่าน Facebook เปิดเป็นสาธารณะครับพบว่าช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเกือบทั้งหมดนะครับเป็นการลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมต่างๆกับชาวบ้านที่จังหวัดขอนแก่นครับเช่นการลงพื้นที่พัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมสันทนาการไปจนถึงงานศพแล้วก็กิจกรรมอื่นๆที่ยึดโยงอยู่กับบ้านใหญ่ตระกูลดังเมืองขอนแก่นอย่างตระกูลช่างเหลาครับ
0: นายพงศกรปัจจุบันเป็นสมาชิกสังกัดพรรคเพื่อไทยนะคะแต่ว่าในอดีตนั้นพบว่าอยู่ในฐานะคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรมาโดยตลอดค่ะไล่มาตั้งแต่ยุคของนางสาวนฤมลพิญโยสินวัตรในรัฐบาลพรรคเพื่อไทยแล้วก็ทำงานมาอย่างต่อเนื่องจนมาถึงยุครัฐบาลอนุทิน1ช่วงที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะส่วนประวัติทางการเมืองปี2566ค่ะเคยลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ในสังกัดพรรคชาติไทยพัฒนาและเคยนั่งเป็นประธานคณะทำงานนายวัฒนาช่างเหลานายกอบจ.ขอนแก่นในปี2567นะคะแต่ว่าถูกปลดในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกันแล้วก็มาปี2569เนี่ยค่ะพบว่าเปิดตัวเข้าสังกัดพรรคกล้าธรรมพร้อมกับนายเอกราชช่างเหลาค่ะ
1: จากเบาะแสตอนนี้นะครับผมสมมุติว่าขบวนการโกงสอบเนี่ยมี2ขั้วด้วยกันครับขั้วหนึ่งผมเรียกว่ากลุ่มคลิปเสียงแล้วกันครับอีกขั้วหนึ่งก็คือบ้านบางใหญ่ที่ไปค้นกันที่นนทบุรีนะครับวันนี้ข้อมูลที่นายกฤตหรือว่านายพงศกรเสาทนออกมาเปิดเผยเนี่ยหนักไปทางกลุ่มแรกก็คือกลุ่มคลิปเสียงครับซึ่งก่อนที่เขาจะไปเจอตำรวจนะครับเขาให้สัมภาษณ์ในรายการโทรทัศน์แห่งหนึ่งอ้างว่าส้มเนี่ยเป็นคนติดต่อเขามาก่อนต่อมาพอรู้ว่าส้มน่าจะเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตครับเขาก็เลยตัดสินใจล่อซื้อหวังจะเอาข้อมูลนี้ไปเอาผิดครับข้อมูลที่กฤตหรือนายพงศกรเสาทนให้สัมภาษณ์ผ่านรายการหนึ่งของท็อปนิวส์บอกว่าส้มเนี่ยเคยอ้างว่ามีโควต้าสำหรับผู้สมัครสอบกว่า 7,000 ที่นั่งครับแต่พอมสว.กลายเป็นผู้ชนะการประมูลจัดสอบทำให้ส้มเนี่ยไม่มีโควต้านี้แล้วกฤตอ้างว่าได้ปรึกษากับอดีตที่ปรึกษากรรมาธิการปปช.ของสภาคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่เขาเรียกว่าหลังพิงก็เลยตัดสินใจล่อซื้อเพื่อหาข้อมูลเอาผิดขบวนการนี้นะครับเขาอ้างว่าได้หลอกส้มว่ามีโควต้า 1,500 ที่นั่งซึ่งไม่มีอยู่จริงครับแล้วก็อ้างชื่อของนายทรงศักดิ์ทองศรีซึ่งพยายามย้ำว่าไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วก็พูดเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือเท่านั้นประเด็นนี้เขาย้ำแล้วย้ำอีกนะครับเขาบอกว่าเขาทำแบบนี้เพราะต้องการรายชื่อบุคคลที่ต้องการจ่ายเงินโกงสอบแต่สุดท้ายครับไม่ได้รายชื่อจากส้มนะครับและตัวเขาก็ยืนยันว่าไม่ได้รับเงินตามที่กล่าวอ้างในคลิปแล้วก็ท้าให้สอบเส้นทางการเงินด้วย คล้ายๆพยายามจะบอกว่าไม่ได้ทั้งชื่อแล้วก็ไม่มีทั้งเส้นเงินครับกริชเนี่ยยังอ้างอีกนะครับว่าเขาหยุดทำเรื่องนี้เพราะหลังพิงที่เขาพูดถึงซึ่งเป็นที่ปรึกษากรรมาธิการหมดวาระหลังการเปลี่ยนรัฐบาล

ในช่วงปลายปี68ครับส่วนตัวเขาก็ต้องไปช่วยเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งซึ่งข้อมูลข้างต้นเนี่ยได้ให้ปากคำกับ DSI ไปแล้วแล้วก็บอกว่าที่ออกมาพูดไม่ใช่การฟอกข่าวให้กับตัวเองครับมีข้อสังเกตนะครับว่าการแจ้งหมายข่าวกรณีในกริช

0: การป้องกันตัวเองในภายหลังครับ
1: ตั้งแต่เกิดเรื่องโกงสอบท้องถิ่นเรื่อยมาจนถึงเวลานี้เราก็ตั้งข้อสังเกตมาตั้งแต่แรกนะคะบอกว่าตัวละครก็ชัดทั้งชื่อทั้งตัวบุคคลก็ถูกเปิดออกมามากมายเหตุใดทำไมถึงยังไม่มีการออกหมายเรียกหรือยังไม่มีการดำเนินคดีกับใครก็อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนวันนี้กระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะบอกว่าพบข้อพิรุธพบข้อบกพร่องมากมายค่ะแต่ขอเวลาอีก2วันเดี๋ยวจะเปิดเผยต่อสาธารณชนโดยมท.4จีไฮปลัดเร่งสรุปสำนวนและเสนอนายกวันพรุ่งนี้ค่ะหลังรายงานสรุปตามลำดับชั้นนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ยืนยันบอกว่าจะเปิดเผยผลสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นต่อสาธารณชนค่ะขณะนี้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงชุดของนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงเป็นประธานกำลังเร่งดำเนินการโดยกรอบการทำงานก็จะเฉพาะเจาะจงลงไปส่วนที่เกี่ยวข้องกับคนในกระทรวงขณะนี้ได้เชิญบุคคลเข้าให้ข้อมูลเสร็จไปแล้วนะคะอีก 1-2 วันถ้าพบใครเกี่ยวข้องตรงไหนอย่างไรเดี๋ยวจะสรุปส่งให้ปปช.และตำรวจเพื่อประมวลกับผลสอบคนนอกและดำเนินการตามกฎหมายอย่างรอบคอบซึ่งยืนยันไม่ใช่ความล่าช้าค่ะ
2: สิ่งที่ผมอยากจะเรียนทุกท่านก็คือว่าตอนนี้มีหลายคนบอกว่าวันก่อนก็ไปเจอแล้วจับแล้วจนตอนนี้เงียบแล้วนะยังหาคนผิดไม่ได้คือจริงๆไม่ใช่แบบนั้นนะครับเราทำงานบนข้อที่จริงที่มีกระจัดกระจายแล้วเยอะมากมีคนเกี่ยวข้องเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะขอเวลาให้ทางทีมตรวจสอบได้ทำงานนะครับเพราะว่าสิ่งที่มันแย่กว่าการทำงานช้าเนี่ยคือการวินิจฉัยผิดถ้าเกิดว่าทีมตรวจสอบเนี่ยไม่ชัดเจนในข้อมูลหรือไม่มีการยืนยันที่ชัดเจนเนี่ยแล้ววินิจฉัยออกมาแล้วมีความผิดพลาดเนี่ยอันเนี้ยมันยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ครับนะครับเพราะฉะนั้นแต่ขอให้สบายใจในขั้นตอนในกระบวนการตรวจสอบเพราะว่าทางทีมตรวจสอบเองเนี่ยไม่ว่าทั้งปปช.ทั้งบก.ปป.สอบสวนกลางทุกหน่วยเนี่ยมีความตั้งใจที่ทำเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับ
0: ปลัดกระทรวงมหาดไทยครับให้ข้อมูลตรงกันนะครับบอกว่าตอนนี้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเนี่ยกำลังเร่งสรุปรายงานข้อเท็จจริงให้ทราบครับแต่เบื้องต้นเท่าที่ได้คุยกันพบว่ามีข้อบกพร่องจำนวนมากนะครับแล้วก็มีข้อพิรุธหลายเรื่องแต่จะเกี่ยวข้องกับใครบ้างจะต้องดำเนินการต่อไปครับแล้วก็บอกว่าถ้าผลสอบออกมาจะเปิดเผยต่อสาธารณชนนะครับไม่สามารถปกปิดได้ครับ
3: แต่ในส่วนของเราเนี่ยคือกระทรวงมหาดไทยเดี๋ยวเราก็ต้องชี้ให้ได้ว่ามีความบกพร่องผิดพลาดอย่างไรแล้วใครที่อยู่ในกระบวนการนี้นะครับ
4: มีข้าราชการระดับไหนที่มีชื่อมาสอบสวนหรือเปล่าข้าราชการของมหาดไทย
3: ท่านรองปลัดกระทรวงก็มีคำสั่งอยู่แล้ว
4: หมายถึงว่าคนที่ผิดนะครับ
3: เดี๋ยวต้องถามท่านรองเพราะผมไม่ได้เข้าไปสอบสวนด้วย
5: ผลสอบทั้งหมดจะส่งต่อที่ปปช.ด้วยไหมคะ
3: ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งเพราะเราคุยกับปปช.ตลอดเลยนะปปช.ก็สอบอยู่ส่วนเราก็สอบมันก็ชนก็อาจจะชน
5: ตอนนี้ดูแล้วแบบมีน้ำหนักมากน้อยขนาดไหนก
3: ับยังไม่ดูเลย
5: ไม่มีรายงานนิดๆมาเลย
3: หรอไม่ก็บอกว่าก็พบข้อบกพร่องกับข้อพบข้อมีหลายอย่างนะครับ
1: หลังนายพงศกรเสาทนหรือนายกฤตปรากฏตัวต่อสาธารณชนแล้วพร้อมเปิดเผยว่าเป็นคนในคลิปเสียงที่สนทนาปมทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นและกล่าวขอโทษการพาดพิงถึงโดยไม่ได้เกี่ยวข้องนะคะแต่ว่านายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรียังคงให้สัมภาษณ์ยืนยันจะใช้สิทธิ์ตามกฎหมายให้ถึงที่สุดค่ะให้เหตุผลว่าการพาดพิงเป็นเหตุให้เสียชื่อเสียงไปแล้วและตามข่าวเมื่อได้ฟังร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันล้านทั้งล้านก็จะเชื่อไปแล้วดังนั้นคำขอโทษไม่ใช่คำตอบสำหรับความสงสัยของสังคมค่ะ
0: ก่อนหน้านี้ครับตามกำหนดการเดิมเนี่ยปลายเดือนมิถุนายนนะครับคณะพูดคุยสันติสุขจะต้องเริ่มงานพูดคุยกับตัวแทนของกลุ่มผู้ก่อเหตุที่จะมาอยู่บนโต๊ะเจรจาอย่างเป็นทางการนะครับแต่กำหนดการนั้นถูกเลื่อนออกไปครับแต่คงไม่ใช่ข่าวร้ายเท่าไหร่เพราะทราบว่าในภายในเนี่ยก็คงมีการพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการนะครับแต่กำหนดการหลังจากนี้นายกจะต้องไปเยือนมาเลเซียก่อนครับในเดือนกรกฎาคมจากนั้นการพูดคุยอย่างเป็นทางการถึงจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนครับนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาครับที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลเป ิดเผยถึงสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้

0: ครับที่ดูเหมือนตอนนี้จะกลับมารุนแรงอีกครั้งขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการวิเคราะห์แล้วก็ประมวลในภาพรวมเป็นการประเมินร่วมกัน3ฝ่ายครับทั้งทหารตำรวจและฝ่ายปกครองนะครับซึ่งดูจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้จะมีความรุนแรงค่อนข้างขี่แต่ไม่ถึงขั้นอันตรายต่อชีวิตของคนที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลครับบอกว่าวันที่2ถึง5กรกฎาคมนี้จะมีการเปิดโต๊ะพูดคุยกันนัดที่2ระหว่างตัวแทนคณะพูดคุยสันติสุขกับกลุ่ม BRN หรือระดับย่อยโดยมีมาเลเซียทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกนะครับถ้าการพูดคุยเป็นไปในทิศทางที่ดีอาจจะมีข่าวดีในการลงนามร่วมการแก้ปัญหาไฟใต้ของคณะพูดคุยสันติสุขกับกลุ่ม BRN ในเดือนกันยายนนี้ครับ
1: การเจรจาเดิมที่อยู่ในขั้นตอนของคณะการคุยเป็นการภายในเป็นคณะย่อยซึ่งคณะใหญ่จะมีการประชุมหลังจากคณะย่อยซึ่งต้องมีการประชุมประมาณสัก2ครั้งก็ถ้าพูดโดยภาพรวมการคุยของคณะย่อยก็เป็นไปด้วยดีต้องรอว่าคณะใหญ่ประชุมแล้วควรจะมีมติแถลงออกมานะครับ
2: คณะใหญ่จะมีการพูดคุยกันนั้น
1: เ
2: ม
1: ื่อไหร่โดยที่ได้กำหนดไว้คร่าวๆนะครับว่าประมาณเดือนกันยายนนะครับประมาณเดือนกันยายนถ้าคณะใหญ่ได้ตกลงกันอาจจะมีการลงนามกันก็น่าจะเป็นไปด้วยดี
0: อาจารย์วันนอครับพูดถึงกำหนดการเยือนมาเลเซียของนายกนะครับจะไปเยือนมาเลเซียช่วงวันที่9ถึง10กรกฎาคมนี้ครับไปขอความร่วมมือในการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ให้เกิดความสงบแบบยั่งยืนครับ
3: สำหรับประเด็นที่นายกอนุทินจะไปพูดคุยกับนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนะคะคาดว่าน่าจะมีประมาณ4ประเด็นค่ะ1ก็จะเป็นเรื่องการบริหารจัดการชายแดนจะมีการพูดคุยเรื่องการควบคุมพื้นที่ท่าข้ามต่างๆที่มาเลเซียปิดกั้นรวมถึงเรื่องการเข้าออกชายแดนนะคะโดยเฉพาะปัญหาบุคคล2สัญชาติ2เป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจค่ะโดยสนับสนุนให้มาเลเซียเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่เพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันและเพิ่มความรับผิดชอบต่อพื้นที่3เป็นความร่วมมือด้านความมั่นคงโดยเน้นย้ำให้มาเลเซียช่วยควบคุมสถานการณ์ไม่ให้กลุ่มผู้ก่อเหตุใช้พื้นที่ข้ามฝั่งไปมาในการก่อเหตุในไทยแล้วก็4คือการอำนวยความสะดวกในการพูดคุยสันติสุขไทย BRN นะคะโดยจะมีการปรับรูปแบบใหม่ของการพูดคุยซึ่งก็จะทำลักษณะการเปิดโต๊ะพูดคุยระดับกลุ่มย่อยตั้งแต่ระดับฝ่ายความมั่นคงการเมืองต่างประเทศยุติธรรมและภาคประชาสังคมซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการแก้ปัญหาค่ะ
0: นายเสียศักดิ์ฮวงเกตแก้วรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับวันนี้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินหรือกบช.ครับเป็นการรับทราบสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้นะครับโดยเฉพาะเหตุระเบิดและไฟไหม้ปั๊มน้ำมันในพื้นที่ยะลาและปัตตานีรวม3แห่งครับรวมถึงรับทราบรายงานความคืบหน้าการพูดคุยคณะพูดคุยสันติสุขกับกลุ่ม BRN ครับโดยเฉพาะการลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับภาคประชาชนหน่วยงานด้านความมั่นคงรวมไปถึงผลการพบปะกับผู้เห็นต่างนะครับขณะเดียวกันครับที่ประชุมมีมติขยายเวลาการบังคับใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินอีก3เดือนซึ่งจะมีผลบังคับใช้ใน18อำเภอในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ครับ
3: แม้หลายฝ่ายจะมองว่าเหตุการณ์ความรุนแรงในช่วงที่ผ่านมากลุ่ม BRN กำลังสร้างอำนาจการต่อรองบนโต๊ะเจรจาพูดคุยสันติสุขรอบใหม่ที่กำลังจะเริ่มขึ้นแต่ว่าถ้าไปดูในมุมมองของนักวิชาการหลายคนกลับมองว่าการเลือกเป้าหมายที่ไปกระทบกับประชาชนนี่ต่างหากค่ะอาจจะทำให้สูญเสียอำนาจต่อรองมากกว่าและจุดยืนหรือว่าเป้าหมายที่ไม่เหมือนกันก็อาจจะทำให้การพูดคุยนั้นไม่ง่ายติดตามจากรายงานของคุณติชิลาพุทธสารพันธ์ค่ะ
4: Blacku rak penato, kejuga gitu, tak gitu.
5: เพราะไม่มีอำนาจต่อรองอื่นนอกเหนือจากการสร้างเหตุรุนแรงจึงเป็นที่มาของการทำสงครามอสมมาตรของกลุ่มขบวนการ BRN ถูกวิเคราะห์จากผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ที่มองว่าเหตุรุนแรงที่เพิ่มขึ้นก่อนการพูดคุยสันติสุขรอบใหม่ก็เพื่อสร้างอำนาจต่อรองบนโต๊ะเจรจาแต่การเลือกโจมตีเป้าหมายทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้างอาจกลายเป็นการลดถอนอำนาจต่อรองได้เช่นกัน
6: ถ้าหากว่ามีเงื่อนไขในทางการเมืองที่ดีในการต่อรองใช่ไหม

0: มันก็จะได้เปรียบแต่ว่าตอนนี้ถ้าหากว่าทำแง่ของปฏิบัติการแล้วก็เกิดผลด้านลบต่อมวลชนเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมที่มีต่อฝ่ายของ BIN เองนะครับนะอาจจะทำให้ในด้านกลับการอำนาจต่อรองก็อาจจะลดลงในแง่ของการพูดคุยนะครับนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าผมมองภาพใหญ่แล้วว่าอยากให้กระบวนการพูดคุยสันติภาพสันติสุขเนี่ยมันเดินหน้าไปนะโดยที่ไม่มีผลกระทบต่อประชาชนต่อพี่น้องประชาชนโดยทั่วไป
1: 5เดือนแรกของปีนี้เกิดเหตุความรุนแรงแล้วเกือบ300เหตุการณ์และมีแนวโน้มเกิดเหตุต่อเนื่องผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้จึงเห็นว่าการพูดคุยรอบใหม่จึงต้องขับเคลื่อนให้เร็วเพื่อไม่ให้ความเชื่อมั่นของประชาชนถูกซอกกลอน
0: มีการใช้ความรุนแรงแล้วก็เป้าหมายต่อพี่น้องประชาชนพลเรือนโดยทั่วไปด้วยเนี่ยมันก็อาจจะมีผลด้านลบได้แล้วก็ทำให้เกิดความรู้สึกว่ามันบั่นทอนความรู้สึกว่าเอ๊ะสันติภาพมันไม่มีความหมายหรือว่าการพูดคุยอาจจะไม่มีความหมายก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะทำให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกระบวนการพูดคุยอันนี้ก็ต้องระวังครับแต่ในภาพใหญ่ภาพรวมแล้วผมคิดว่าประชาชนยังต้องการให้เกิดสันติภาพขึ้นนะครับ
1: แม้การพูดคุยสันติสุขจะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการมานานกว่า10ปีแล้วแต่นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยพายัพเห็นว่ายังคงล้มลุกคลุกคลานและไปไม่ถึงไหนเพราะคำว่าดับไฟใต้จากคู่ขัดแย้งที่ไม่ตรงกัน
2: อันนึงอยากจะดับไฟใต้ด้วยความหมายว่าทุกอย่างเงียบไม่มีความรุนแรงเรียบร้อยทำตามกฎเกณฑ์ของสังคมไม่เรียกร้องอะไรนี่คือดับไฟใต้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจดับไฟใต้คือสถานการณ์ที่ไม่มีความรุนแรงแต่มีเสรีภาพที่จะพูดเรียกร้องประชุมหารือเรื่องอะไรก็ได้ทีนี้สองเป้าหมายนี้มันต่างกันเวลาพูดคุยเวลานั่งที่โต๊ะจริงๆถ้าประเด็นไหนขึ้นมาและฝ่ายหนึ่งคิดว่ามันจะไปทางด้านนั้นก็จะขวางแล้วก็ยุติและการพูดคุยก็จบ
1: นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยพายัพยังเห็นว่าบทบาทของภาคประชาสังคมที่แม้จะไม่เป็นเอกภาพแต่ก็กลายเป็นอีกหนึ่งตัวแปรต่อการเดินหน้ากระบวนการสันติภาพในปัจจุบันเช่นเดียวกับกลไกภายในของรัฐที่ยังเลือกใช้วิธีการฟ้องปิดปากและไม่เปิดพื้นที่ทางการเมืองให้ผู้เห็นต่างได้มีเสรีภาพในการพูดหรือแสดงความคิดเห็นจึงอาจกลายเป็นขวากน้ำระหว่างทางของการพูดคุยสันติสุขยศิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน
3: ตอนนี้หน่วยความมั่นคงนะครับให้น้ำหนักเหตุรอบวางระเบิดปั๊มน้ำมันในจังหวัดยะลาและปัตตานีเชื่อว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันครับขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่เข้าไปควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้1คนนะครับอาจจะเกี่ยวข้องกับการลอบวางระเบิดที่ทำให้นักท่องเที่ยวบาดเจ็บที่นราธิวาสครับเจ้าหน้าที่3ฝ่ายนะครับใช้กฎอัยการศึกครับเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งที่ตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเป็นบ้านพักของนายมะรอฮีมหลังสืบทราบครับว่าชายคนนี้มีส่วนเกี่ยวข้องและรู้เห็นกับการลอบวางระเบิดบนถนนสายสปอมอำเภอตากใบเมื่อ2วันก่อนนะครับทำให้นักท่องเที่ยวมาเลเซียบาดเจ็บ2คนครับการตรวจค้นเนี่ยไปเจอนาฬิกาข้อมือ10กว่าเรือนอยู่ในห้องนอนแล้วก็เครื่องมือช่างส่วนที่ห้องครัวครับเจ้าหน้าที่พบชิ้นส่วนท่อไอเสียรถจักรยานยนต์และกระสอบจำนวนมากนะครับจึงเชิญตัวเข้าสู่กระบวนการซักถามที่ศูนย์ซักถามกองบังคับการกรมทหารพรานที่46ครับตั้งข้อสังเกตว่านายมะรอฮีมครอบครองนาฬิกาและอื่นๆจำนวนมากผิดวิสัยชาวบ้านปกติหากตรวจสอบพบว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่จะจัดทำประวัติและปล่อยตัวครับส่วนที่จังหวัดยะลานะครับปั๊มน้ำมันที่เสียหายจากเหตุระเบิดยังคงไม่มีการเคลื่อนย้ายหรือรื้อถอนซากความเสียหายออกจากพื้นที่ครับซึ่งผู้ประกอบการรอให้วิศวกรและหน่วยงานภาครัฐเข้าตรวจสอบประเมินความมั่นคงของโครงสร้างรวมไปถึงสรุปมูลค่าความเสียหายครับก่อนจะซ่อมแซมหรือฟื้นฟูพื้นที่เช่นเดียวกับปั๊มน้ำมันที่อำเภอยะริงและอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีนะครับผู้จัดการปั๊มคาดว่าต้องใช้เวลาสัก5เดือนครับถึงจะกลับมาเปิดให้บริการได้และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับปั๊มทั้ง3แห่งยังคงส่งผลให้พนักงานกว่า30คนไม่มีงานทำครับ
4: ไม่เฉพาะแรงระเบิดอย่างเดียวครับมันยังไงมันเกิดจากการราดน้ำมันก่อนการราดน้ำมันเสร็จแล้วก็มีการไหม้คือมีทั้งโดนระเบิดแล้วก็ไหม้ที่อื่นอาจจะมีระเบิดอย่างเดียวใช่ไหมความเสียหายก็อาจจะน้อยกว่า แต่ที่นี่

0: ไหม้ทั้งหมดเลยทั้งเอกสารอะไรก็หมดเลยครับ
1: ส่วนประเด็นเหตุวางระเบิดบนถนนในอำเภอตากใบนะคะซึ่งทำให้มีนักท่องเที่ยวบาดเจ็บและเกิดความกังวลว่าอาจจะกระทบต่อการท่องเที่ยวนายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่สงขลาบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีการยกเลิกห้องพักแล้วค่ะแต่ว่าสถานการณ์ถ้ารุนแรงก็หรือว่ามีการขยายพื้นที่ก็อาจจะกระทบกับเรื่องความเชื่อมั่น
2: การสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยการตรวจตาการให้เขาเห็นถึงความเชื่อมั่นเนี่ยนะครับว่าโอเคในพื้นที่เราเนี่ยมีการที่จะตรวจสอบสิ่งผิดกฎหมายหรือว่าเหตุการณ์ความไม่สงบเนี่ยอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เราทำเฉพาะที่แบบว่ามีเหตุแล้วเราก็ทำครั้งหนึ่งเราคิดว่าของเราเนี้ยควรมีอย่างต่อเนื่อง
3: นายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่สงขลาครับบอกว่าอยากให้ภาครัฐเน้นย้ำมาตรการป้องกันเข้มงวดนะครับไม่ให้เหตุการณ์สถานการณ์ความไม่สงบลุกลามเข้ามาในพื้นที่ท่องเที่ยวครับ
1: ขณะนี้สภาผู้แทนราษฎรอยู่ระหว่างการเข้าสู่ช่วงการโหวตวาระแรกร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี70นะคะก็แน่นอนวาระแรกก็คงจะผ่านไปแบบฉลุยสบายๆแล้วค่ะแต่ว่าสิ่งที่ต้องมาดูกันก็คือการพิจารณามีคนให้ข้อเสนอแนะข้อสังเกตข้อคิดเห็นมากมายตลอด3วันเต็มแต่มันมีบางช่วงบางตอนของการอภิปรายของฝ่ายค้านค่ะปรากฏว่าฝ่ายค้านได้ให้ฉายางบประมาณฉบับนี้หนึ่งในฉายาที่ว่าก็คือไร้อนาคตประโยคนี้ล่ะค่ะทำให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีต้องลุกขึ้นชี้แจงเพราะว่ามองต่างนะคะคุณยานีไหวครูรายงานสดมาจากรัฐสภาคุณยานีคะเชิญค่ะ
4: ค่ะคุณวรรณิษฐาคุณเจษฎาคารัฐมนตรีพรดอนะคะชี้แจงโต้กลับว่าการจัดงบแบบเดิมๆค่ะถึงจะเรียกว่าไร้อนาคตค่ะจากการให้ฉายาการทำงบประมาณปี2570ของรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยว่าไร้อนาคตทำให้นายพรดอนปริศนานันทกุลต้องชี้แจงค่ะแม้จะยอมรับว่าการจัดทำงบครั้งนี้นะคะจะเป็นจุดอ่อนของระบบทำงบประมาณของประเทศโดยชี้ว่าหากไม่ทำแบบนี้นะคะในงบประมาณปี71หรือ72ค่ะหากทำแบบเดิมถึงจะเรียกว่าไร้อนาคตแน่นอนค่ะโดยเชื่อว่าทุกรัฐบาลค่ะเห็นปัญหาแต่ไม่มีใครลุกขึ้นมาปฏิรูปการทำงบประมาณและรัฐบาลปัจจุบันได้หารือที่จะปฏิรูปการจัดเก็บรายได้ของรัฐค่ะแต่จะต้องได้รับความร่วมมือจากสภาในการแก้ไขกฎหมายและทันทีที่รู้ว่ารัฐมนตรีชี้แจงนะคะนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ใช้สิทธิ์พาดพิงค่ะชี้แจงปมงบไร้อนาคตสืบเนื่องมาจากงบประมาณขาดดุลที่ไม่ใช่แค่เพียง700,000 ล้านบาทค่ะแต่ยังมีอีก400,000 ล้านบาทในพรก.กู้เงินรวมถึงการเสียโอกาสการโอนงบที่มากกว่า10,000 ล้านบาทซึ่งจะมีการในพิจารณาในวันพรุ่งนี้ค่ะ
5: และการขาดดุล 400,000 ล้านที่เพิ่มขึ้นมานี้ไม่ได้มีเรื่องอนาคตเพราะ 200,000 ล้านแรกเป็นเรื่องของการนำมาเยียวยานำมาแจกส่วน 200,000 ล้านหลังนั้นไม่ได้เป็นการลงทุนจริงๆในเรื่องของการสร้างศักยภาพหรือเทคโนโลยีของประเทศไทยนั่นคือความหมายของผมว่าทำไมมันจึงไร้อนาคต
6: เมื่อรัฐบาลนี้เห็นว่ามันกำลังจะเดินสู่หายนะก็เลยจำเป็นครับที่จะต้องมีการทำงบประมาณกันในแบบปี70อย่างที่ผมได้ไล่เลียงไปเมื่อ2วันที่ผ่านมาแล้วก็ได้ยอมรับกับสภาแห่งนี้ว่ามันไม่สมบูรณ์แบบหรอกครับด้วยเวลาที่จำกัดและด้วยข้อจำกัดของตัวเลขที่มันเป็นตัวเลขผูกพันมาหลายปีเป็นความเจ็บปวดของประเทศนี้ที่ผูกพันแล้วก็หมักหมมกันมาหลายปีหลายรัฐบาลและผมก็เชื่อว่าทุกๆรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็เห็นเหมือนกับที่ท่านเห็นเหมือนกับที่รัฐบาลนี้เห็น
4: หลังจากที่ประชุมอภิปรายเสร็จสิ้นค่ะโดยในช่วงท้ายของการอภิปรายสรุปของรัฐบาลค่ะจะนำโดยนายกรวีปริศนานันทกุลประธานวิปรัฐบาลส่วนทางฝ่ายค้านอภิปรายปิดโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านค่ะและจากนั้นที่ประชุมจะเข้าสู่การโหวตรับหลักการหรือไม่รับหลักการค่ะซึ่งขณะนี้เสียงรัฐบาลค่อนข้างมากนะคะจำนวน293เสียงเพียงพอที่จะทำให้ร่างกฎหมายผ่านได้ฉลุยค่ะแต่จะสามารถแสดงพลังหนุนได้ทั้งหมดหรือไม่ก็ต้องลุ้นตัวเลขที่จะให้ไฟเขียวกันค่ะขณะที่เสียงของฝ่ายค้านมี207เสียงก็ต้องจับตาความเป็นเอกภาพค่ะโดยพรรคประชาชน120ส.ส.ประกาศโหวตความไม่เห็นชอบส่วนพรรคการเมืองฝ่ายค้านอื่นคาดว่าจะงดออกเสียงค่ะเช่นพรรคกล้าทำประชาธิปัตย์ไทยรวมพลังไทยพักดี จากนั้นก็จะเข้าสู่การตั้งกรรมธิการศึกษาพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน105วันหรือการโหวตวาระ2และ3ค่ะซึ่งขณะนี้ค่ะนายกรจติกะวันนี้นะคะสสพรรคประชาธิปัตย์กำลังอภิปรายเนื้อหาด้านเศรษฐกิจอยู่ค่ะ
1: ขอบคุณคุณยานีค่ะ
3: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับคนละครึ่งคนละค่อนไทยช่วยไทยพลัสรอบใหม่มาแล้วนะครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้นี่เอารูปขึ้นมาให้เห็นชัดๆเลยรอบนี้เนี่ยท่านผู้ชมเอาไทยช่วยไทยพลัสคนละค่อนเนี่ยไปลดค่าตั๋วรถไฟได้นะครับวันนี้ในกรุงเทพคนอาจจะรู้การประชาสัมพันธ์หนาแน่นแต่ในต่างจังหวัดครับบางคนเข้าไม่รู้บางคนเนี่ยเขาไม่รู้ดังนั้นก็ซื้อตั๋วราคาเต็มไปสิครับเจ้าหน้าที่สถานีรถไฟอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับรีบเลยวันนี้เอาป้ายประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับเอาไปติดที่ช่องขายตั๋วแล้วก็จุดที่ผู้โดยสารเขาเห็นได้ชัดครับเพราะหลายคนที่จะเดินทางเข้ากรุงเทพแล้วก็ไปต่างจังหวัดเนี่ยส่วนใหญ่ไม่รู้นะครับว่าสามารถใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปสแกนซื้อตั๋วรถไฟผ่านแอปเป๋าตังทำได้เขาไม่รู้ครับก็เลยซื้อราคาเต็มในราคาปกติกันครับ
7: อ๋อตอนนี้นะครับบางบอนครับ
8: ใบบางบอน
7: ครับผม
8: แล้วใช้ไทยเพื่อไทยพัดยัง
7: อ๋อเคยใช้อยู่ครับใช้อยู
8: ่ครับและที่มารถไฟนี่ใช้
7: ยังไม่ได้ใช้ครับ
8: รู้ไหม
7: มันใช้ได้ครับโอ้
8: แต่ว่าไม่รู้
7: ใช่ครับเคยใช้แต่ซื้อกับข้าวซื้ออะไรแบบนี้ครับ
1: ที่สถานีรถไฟฉะเชิงเทราค่ะพบผู้ใช้บริการที่เดินทางเข้ากรุงเทพและเดินทางกลับภูมิลำเนาตามปกตินะคะผู้โดยสารส่วนใหญ่ที่ใช้สิทธิ์บอกว่ามาตรการนี้ก็ช่วยแบ่งเบาภาระเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางละค่ะทำให้มีเงินเหลือสำหรับเอาไปใช้จ่ายด้านอื่นๆก็ค่ากินอยู
3: ่
1: ขณะที่บางส่วนยอมรับบอกยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับเรื่องการใช้แอปพลิเคชันในการชำระค่าโดยสารค่ารถไฟต้องการจะให้เพิ่มแนวทางการช่วยเหลือเพื่อลดภาระของผู้ปกครองเพิ่มด้วยนะคะผู้ช่วยสารวัตรฝ่ายปฏิบัติการเดินรถฉะเชิงเทราบอกว่าแม้การรถไฟแห่งประเทศไทยจะประชาสัมพันธ์โครงการผ่านหลายช่องทางด้วยกันแต่ก็ยังมีอีกจำนวนหนึ่งเลยค่ะที่ยังไม่ทราบรายละเอียดตกข่าวทำให้บรรยากาศวันแรกคนมาใช้สิทธิ์ไม่มากนักนะคะคาดว่าเดี๋ยวน่าจะมีการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมก็น่าจะมีผู้ใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นค่ะ
3: ใครทราบข่าวก็สะกิดบอกเพื่อนนะครับส่วนที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ครับที่บางซื่อมีผู้โดยสารนะครับมาซื้อตั๋วแล้วก็ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสกันอย่างต่อเนื่องครับมีเจ้าหน้าที่การรถไฟนะครับคอยแนะนำขั้นตอนในการจ่ายเงินครับผู้โดยสารบางส่วนเนี่ยบอกว่าการเปิดให้บริการโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปซื้อตั๋วรถไฟไปลดราคาได้เนี่ยมันก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ครับแม้จะไม่ช่วยแบบ 100% เหมือนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ก็ช่วยได้ครับ
9: ใช่ค่ะใช้กับของกินอันนี้ใช้ครั้งแรกที่นี่แต่ว่ารอซื้ออยู่คนได้ใช้เยอะนะพี่
10: แล้วเป็นยังไงกับการที่ได้ใช้กับระบบขนส่งสาธารณะมันช่วยในการเดินทางได้แบบ
9: ช่วยให้ประหยัดครับพี
10: ่
9: ประหยัดได้เยอะค่ะแล้วก็เขาทำไวนะพี่แบบให้ต่อคิวอะค่ะคนก็รอใช้เยอะอยู่ค่ะ
3: โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40การรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาเปิดให้ใช้สิทธิ์ถึง30กันยายนนี้นะครับผู้ที่ต้องการใช้สิทธิ์สามารถไปซื้อตั๋วแล้วก็จ่ายเงินที่สถานีรถไฟที่ร่วมโครงการทั้งหมด117สถานีทั่วประเทศนะครับเงื่อนไขสำคัญก็คือสิทธิ์นี้เนี่ยใช้เดินทางได้กับรถไฟทุกขบวนทุกชั้นที่นั่งครับรวมไปถึงใช้ร่วมกับส่วนลดเดิมของการรถไฟได้ด้วยและไม่จำกัดจำนวนครั้งในการใช้สิทธิ์นะครับแต่มีข้อกำหนดว่าต้องซื้อตั๋วโดยสารเฉพาะในวันเดินทางเท่านั้นไม่สามารถใช้กับการซื้อตั๋วล่วงหน้าได้ครับ
1: กลายเป็นอีกหนึ่งโครงการที่กำลังจะกลายเป็นตำนานหรือไม่นะคะเพราะว่าตั้งแต่ลงนามในสัญญาตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงเลยล่ะค่ะสำหรับโครงการรถไฟเชื่อม3สนามบินคุณนิติเทพคะเราเห็นทั้งเอกชนและหน่วยงานรัฐตั้งวงคุยกันหลายรอบแล้วโดยเฉพาะเรื่องการแก้ไขสัญญาสรุปเรื่องนี้จบยังไงคะ
11: ถ้านับจากวันที่มีการลงนามในสัญญาตอนนี้ก็ผ่านมาแล้วกว่า7ปีนะครับในวงหารือทุกๆครั้งก็จะจบลงด้วยการที่ยังไม่มีข้อสรุปอะไรออกมาแต่ว่ารอบนี้มีการหารือออกมาแล้วมีทางเลือกออกมาด้วยแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นทางแยกที่หลายฝ่ายมองว่าอาจจะทำให้โครงการนี้กลับไปเริ่มนับหนึ่งใหม่ที่จุดเริ่มต้นหรือไม่ครับ ครงการรถไฟเชื่อม3สนามบินยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นในพื้นที่นะครับและก็ถือว่าเป็นโครงการที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC ครับการลงทุนในโครงการนี้มีการลงนามในสัญญามาแล้วหลายปีนะครับซึ่งถือว่าเป็นโครงการสำคัญที่จะเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างดอนเมืองสุวรรณภูมิไปจนถึงอู่ตะเภาและที่ผ่านมาก็เจอปัญหาสารพัดครับทั้งการส่งมอบที่ดินเรื่องของการระบาดของโควิด-19จนทำให้การคาดการปริมาณผู้โดยสารอาจจะไม่เป็นไปตามเป้านะครับและก็นำมาจนถึงปัญหาเรื่องของการแก้ไขสัญญาและมีการตั้งคำถามว่านี่อาจจะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนหรือไม่และล่าสุดก็เจอปัญหานั่นก็คือเรื่องของแหล่งทุนที่ทำให้โครงการนี้มาถึงทางแยกที่อาจจะต้องตัดสินใจนะครับพาไปดูไทม์ไลน์ในช่วงที่ผ่านมานับตั้งแต่มีการลงนามสัญญาตั้งแต่ปี2562ในสมัยของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับโดยมีบริษัทเอเชียเอราวัณหรือว่ากลุ่ม CP ได้โครงการนี้ไปลักษณะก็คือ PPP Next Clause ระยะเวลา50ปีนะครับโครงการนี้มีมูลค่าการลงทุนรวมกว่า 200,000 ล้านบาทและก็ได้สิทธิ์ในการบริหารรถไฟฟ้า Airport Rail Link ด้วยนะครับแต่ว่าหลังจากที่มีการลงนามไม่นานครับทั่วโลกเผชิญกับปัญหาวิกฤตโควิด-19 และก็เป็นเหตุที่ทำให้จำนวนผู้โดยสารที่มีการประเมินเอาไว้อาจจะไม่เป็นไปตามคาดการขณะที่ภาครัฐเองก็ติดปัญหาเรื่องของการส่งมอบพื้นที่เป็นที่มาที่เอกชนนั้นยื่นขอแก้ไขสัญญานะครับมาจนถึงช่วงของรัฐบาลนางสาวแพทองธารชินวัตรในช่วงปี2567นะครับมีการยอมรับว่าต่างฝ่ายต่างผิดสัญญาและที่สุดแล้วก็เห็นชอบให้มีการแก้ไขสัญญาเพื่อให้โครงการนั้นเดินหน้าต่อไปได้นะครับแต่ว่ามีการกำหนดเงื่อนไขสำคัญก็คือให้สามารถที่จะสร้างไปจ่ายไปเพื่อให้เอกชนนั้นมีสภาพคล่องและเอกชนนั้นต้องวางหลักประกันเพิ่มเป็นเงินกว่า 160,000 ล้านบาทและก็ให้สามารถแบ่งจ่ายเงินบริหารค่าบริหาร Airport Rail Link วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทออกเป็น7งวดนะครับแต่ระหว่างนั้นก็เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเข้าสู่รัฐบาลของนายอนุทินชาญวีรกูลครับรัฐบาลของนายอนุทินส่งสัญญาณชัดเจนว่าจะไม่แก้ไขสัญญาเรื่องนี้ครับผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยระบุนะครับว่าจากการหารือ3ฝ่ายทั้งเอกชนรฟท.และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกซึ่งเอกชนก็ยอมรับนะครับว่าไม่สามารถหาแหล่งทุนได้และการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่างๆของโครงการก็อาจจะไม่คุ้มค่ากับการลงทุนครับ
12: ประเด็นก็คือโครงการเนี่ยมันไม่มีความคุ้มค่าในการลงทุนครับซึ่งปัจจัยหนึ่งที่ยากที่สุดของเรื่องของ PPP ในฝั่งของเอกชนเนี่ยก็คือการหาแหล่งเงินกับสถาบันการเงินเพราะสถาบันการเงินเขาไม่เชื่อมั่นนะครับจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปกับปริมาณผู้โดยสารที่ลดลงจากสถานการณ์โควิดที่คนเดินทางน้อยลงแล้วก็จากวิธีต่างๆที่เกิดขึ้นพบว่าความคุ้มค่าในการลงทุนเนี่ยเอกชนเนี่ยโดยสถาบันการเงินเป็นผู้พิจารณานะครับก็ไม่มีความคุ้มค่าที่จะเดินหน้าต่อ
11: จากวงการหารือก็มีข้อสรุปใน2แนวทางที่จะต้องเลือกเพื่อจะเสนอเข้าสู่บอร์ด EEC ที่มีนายกเป็นประธานนะครับทางแรกก็คือเดินหน้าแก้ไขสัญญาตามเดิมหรือว่าจะเป็นทางเลือกที่2นั่นก็คือการเลือกที่จะสิ้นสุดสัญญาแล้วก็เปิดประมูลใหม่แต่ละฝ่ายก็ไปพิจารณาค่าใช้จ่ายและก็สิทธิ์ของตัวเองนะครับหากว่าบอร์ด EEC เลือกแนวทางที่2คือการสิ้นสุดสัญญานี่อาจจะไม่ได้กระทบแค่โครงการรถไฟเชื่อม3สนามบินนะครับแต่จะส่งผลกระทบไปถึงโครงการพัฒนาที่เชื่อมต่อกับโครงการนี้อย่างเช่นโครงการเมืองการบินอู่ตะเภาโครงการรถไฟฟ้ารถไฟไทยจีนและก็การบริหาร Airport Rail Link นะครับซึ่งผู้ว่าการรฟท.ก็ย้ำนะครับว่าได้มีการหาแนวทางแก้ไขเอาไว้แล้วนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการขนส่งทางรางเข้าไปยังพื้นที่ EEC จะใช้การดึงศักยภาพของรถไฟทางคู่เข้ามาอุดช่องว่างนี้ส่วนโครงการรถไฟไทยจีนช่วงบางซื่อดอนเมืองรฟท.นั้นเตรียมดึงพื้นที่ทับซ้อนกลับมาประมูลและก็ดำเนินการเองนะครับส่วนเรื่องของ Airport Rail Link ตรงนี้ยังน่าห่วงนะครับเพราะว่ายังอยู่ระหว่างการหาแนวทางในการบริหารงานใหม่นะครับแต่ก็มีมุมมองจากผู้บริหารของธนาคารกรุงเทพนะครับที่มั่นใจว่าหากกลุ่ม CP ไม่สามารถเจรจาเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาสัมปทานได้ก็น่าจะมีเอกชนรายใหม่ที่พร้อมจะรับไม้ต่ออย่างแน่นอนครับ
13: อยากขอให้มีคำตอบที่ชัดเจนจะไปต่อหรือว่าจะยกเลิก ไรก็ได้ครับคือแต่ว่าขออย่าเป็นลักษณะนี้เพราะเราเป็นลักษณะนี้มา 6-7 ปีแล้วอ่ะมันทำให้โอกาสเราเสียหายไปก็ถ้าเกิดจะเดินต่อก็เดินต่อไปข้างหน้าได้เลยก็แก้ไขเรียบร้อยถ้าเกิดคิดว่าแก้ได้ถ้าเกิดคิดว่าแก้ไม่ได้เอกชนรับไม่ได้ก็จบสัญญาหลังจากนั้นเราจะเริ่มต้นใหม่ผมคิดว่าโครงการนี้มีค่า

0: แล้วจะเชื่อมทำให้พื้นที่ EEC ของเราเปลี่ยนไปแล้วก็ทำให้ตัวของเปิดพื้นที่ธุรกิจเปิดพื้นที่เมืองแล้วก็ทำให้ EEC เนี่ยน่าสนใจอีกระดับหนึ่งผมว่าขณะนี้นะครับโลกอยากมาเมืองไทยแต่เขาอยากได้อินฟราสตรักเจอร์ที่ดีก็คิดว่าโครงการนี้ขอคำตอบก็แล้วกันจะตอบทางไหนก็ได้แต่ว่าไม่เอาประเภทที่จะยื้อกันลักษณะนี้แล้วก็ไปต่อไม่ได้อ่ะ
1: เช่นเดียวกับผู้ก่อตั้งและ CEO อิชิตันกรุ๊ปนะครับในฐานะผู้พัฒนาโครงการ Mixed Use มูลค่ากว่า 5,000 ล้านบาทในพื้นที่ EEC ระบุว่าตัดสินใจลงทุนเพราะมองเห็นศักยภาพในพื้นที่ส่วนโครงการรถไฟเชื่อม3สนามบินที่อาจจะล่าช้าไปบ้างแต่จะไม่กระทบต่อธุรกิจอย่างมีนัยยะสำคัญครับ
2: จริงๆแล้วเราลงทุนเนี่ยเป็นถือว่าผลพลอยได้เฉยๆเราคงไม่ได้ไปพึ่งหรือต้องรอรถไฟความเร็วสูงหรือสนามบินเกิดแล้วเราถึงจะอยู่ได้เราต้องอยู่ได้ด้วยตนเองครับอยู่ได้เรียกว่าจุดแข็งของตัวเองครับส่วนนั้นเป็นส่วนเสริมให้นะครับถามว่ามีการยกเลิกไหมผมไม่เชื่อหรอกว่ามีการยกเลิกมีแต่ว่าอาจจะไม่ตามกำหนดหรือว่าเปลี่ยนผู้สัมปทานใหม่หรือหุ้นส่วนใหม่อะไร ก็ว่านะครับในที่สุดสนามบินอุตภาวยังไงก็เกิดเพราะว่ารัฐะลงทุนไปทาง EEC เยอะแล้วสนามบินยังไงก็เกิดตอนนี้ก็เริ่มก่อสร้างแล้วด้วยสบายครับเพียงแต่รถไฟอาจจะช้ากว่ากำหนดงั้นไม่ได้กระทบเราโดยตรงหรอกก็ถ้าเกิดเร็วหน่อยผมก็ได้ประโยชน์เร็วขึ้นเกิดช้าหน่อยผมก็ได้ประโยชน์ช้าหน่อยก็แค่นั้นนะครับ
1: ขณะที่นายสุภชัยจิรวนนท์รองประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ยืนยันนะครับว่าบริษัทมีความเชื่อมั่นในโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินจึงได้เข้าร่วมการประมูลและลงทุนกับโครงการดังกล่าวกว่า 12,000 ล้านบาทแต่นับตั้งแต่มีการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนเมื่อปลายปี2562โครงการก็เผชิญกับความท้าทายหลากหลายปัจจัยทำให้ยังไม่สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามเงื่อนไขในสัญญานายสุภชัยระบุนะครับว่าบริษัทยังพร้อมเดินหน้าหารือร่วมกับภาครัฐเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศภายใต้หลักการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนหรือ PPP โดยแนวทางต่างๆที่อยู่ระหว่างการพิจารณานั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการหารือร่วมภายใต้กรอบของสัญญาและกฎหมายเพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถหาข้อยุติที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปครับแนวทางจากการหารือของทุกฝ่ายทั้ง2แนวทางและทางเลือกนั้นคาดว่าจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมบอร์ด EEC พิจารณาได้ในช่วงเดือนสิงหาคมปีนี้นะครับคุณวันวิสาคุณเจษดาครับแต่ไม่ว่าจะเลือกทางไหนปฏิเสธไม่ได้ว่าจริงๆแล้วประเทศได้สูญเสียโอกาสในการใช้โครงสร้างพื้นฐานที่จะพัฒนาในพื้นที่ EEC ไปแล้วนะครับนี่ยังไม่นับรวมโครงการอื่นๆที่จะมาเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟเชื่อม3สนามบินที่ก็อาจจะต้องสะดุดตามไปด้วยดังนั้นไม่ว่าจะเลือกแนวทางในการที่จะแก้ไขสัญญาต่อไปหรือเปิดประมูลหาเอกชนรายใหม่เข้ามานี่ก็ไม่ต่างจากการเซตซีโร่แต่การเซตซีโร่ครั้งนี้อาจจะมองลึกไปกว่านั้นก็คือว่ามันไม่ใช่การเซตซีโร่จากระดับศูนย์แต่มันเป็นการเริ่มต้นใหม่จากระดับที่ประเทศนั้นติดลบและก็เสียโอกาสไปแล้วครับ
3: ขอบคุณคุณนิติเทพค่ะ
4: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับตอนนี้มีความคืบหน้านะครับเรื่องของการแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งไปมาเลเซียครับวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของไทยและมาเลเซียเนี่ยได้คุยกันแล้วนะครับและขีดเส้นคาดว่าจะคลี่คลายภายใน30วันครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับเปิดเผยหลังการเดินทางเข้าหารือกับดาโตเซรีโมฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียที่ประเทศมาเลเซียนะครับบอกว่าได้หารือถึงกรณีที่มาเลเซียมีการประกาศควบคุมกุ้ง5สายพันธุ์จากไทยชั่วคราวและทั้ง2ฝ่ายครับได้ตกลงกันนะครับที่จะช่วยกันเร่งกระบวนการตรวจสอบสารตกค้างและสุขอนามัยเพื่อให้สามารถนำเข้าส่งออกได้ตามปกติครับคาดว่าถ้ามีการเร่งหารือกระบวนการตรวจสอบดังกล่าวน่าจะใช้เวลาไม่เกิน30วันนะครับนอกจากนี้ครับยังมีการคุยกันถึงกรณีที่ไทยจะส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อและผลิตภัณฑ์หมูมายังประเทศมาเลเซียด้วยโดยมาเลเซียรับปากนะครับจะช่วยเร่งกระบวนการให้ไทยสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อและผลิตภัณฑ์หมูได้โดยเร็วครับสำหรับสาเหตุที่มาเลเซียได้ออกประกาศควบคุมกุ้งจากไทยนั้นฝ่ายมาเลเซียเนี่ยให้เหตุผลว่าขณะนี้กำลังมีมาตรการใหม่เพื่อดูแลมาตรฐานการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรภายในมาเลเซียครับแล้วก็ได้เริ่มใช้มาตรการนี้แล้วการหารือครั้งนี้เชื่อว่าจากนี้ไปไทยจะสามารถส่งออกกุ้งไปยังมาเลเซียได้ตามปกติครับ
3: การจัดระเบียบลิงที่จังหวัดลพบุรีเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเมืองนะคะแต่ว่าล่าสุดปรากฏว่าลิงที่ถูกจับไปอยู่ในกรงในคอกก่อนหน้านี้กว่า100ตัว มันแหกคอกหนีค่ะ มันทั้งแสบทั้งฉลาดก็เลยต้องจับกันใหม่แต่ว่าปฏิบัติการจับลิงต้อนเข้ากรงในสถานอนุบาลลิงลพบุรีนี่ไม่ง่ายนะคะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่เขาต้องทำทุกทางทั้งแฝงตัวปลอมตัว
4: ปลอมตัวด้วย
3: เปลี่ยนชุดหลอกล่อสุดท้ายกว่าจะจับลิงได้ใช้เวลาหลายชั่วโมงนะคะตอนนี้จับได้แล้วกว่า90ตัวรวมตัวที่เจ้าหน้าที่เขาบอกหัวโจกเลยมันแสบอ่ะทั้งฉลาดแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยนะคะแต่ยังเหลืออีกประมาณ50ตัวค่ะตอนนี้กำลังเร่งจับกันอยู่นะคะแนวทางการพัฒนาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนหลังจากนี้ทางจังหวัดเตรียมจัดตั้งเป็นมูลนิธิเพื่อการดูแลลิงและการพัฒนาเมืองลพบุรีขึ้นมาค่ะเพื่อเปิดรับบริจาคหลังจากต้องแบกรับภาระเรื่องค่าอาหารลิงปีละ24ล้านบาทค่ะเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1สาขาสระบุรีต้องปลอมตัวที่บอกปลอมตัวทำยังไงคะต้องสวมชุดเสื้อยืด
4: ครับ
3: ไอชุดเครื่องแบบยูนิฟอร์มใส่ไม่ได้แล้วค่ะลิงมันจำได้
4: เอาเห็นปุ๊บหนีเลย
3: ไม่เช่นนั้นลิงมันก็จะวิ่งหนีไปอย่างเงี้ยค่ะก็ตามจับยากนะคะอย่างลิงตัวนี้ปรากฏว่าปีนขึ้นไปหลบอยู่บนตึกสภ.ท่าหินเจ้าหน้าที่ก็ต้องกระจายกำลังกันอยู่บนอาคารด้านล่างด้วยบางส่วนค่ะเพื่อที่จะยิงยาสลบแต่ว่าทันทีที่เจ้าลิงมันเห็นเจ้าหน้าที่อะค่ะมันก็หนีไปอีกไปแอบอยู่ตามมุมเสาของอาคารนะคะสุดท้ายกว่าจะไล่จับกันมาได้ใช้เวลาหลายชั่วโมงส่วนตัวอื่นๆก็ต้องใช้วิธีการหลากหลายค่ะเอากรงมาดักจับบ้างวางอาหารเอาอาหารมาล่อให้ลิงเข้าไปติดกับดักไม่ต่างจากการนำกรงไปดักบริเวณชุมชนนะคะก็ต้องแยกกรงละตัวกันไปเลยค่ะป้องกันไม่ให้มันไปกัดกันเดี๋ยวมันไปทะเลาะกันเอาว่าง่ายๆ ก่อนจะเอาลิงทั้งหมดที่จับได้กลับไปที่กรงภายในสถานอนุบาลสัตว์ลพบุรีนะคะหลังจากหลุดออกมาจากกรงตั้งแต่เมื่อวานล่าสุดตามกลับมาได้แล้ว91ตัวโดยเฉพาะลิงหัวโจกค่ะถูกจับได้หมดแล้วขณะนี้เหลืออีกประมาณ50ตัวนะคะยังหนีอยู่ก็ตั้งเป้าจะติดตามจับให้ได้ภายใน 1-2 วันนี้แหละค่ะ
5: การทำงานยากไหมครับ
6: ก็ยากหน่อยยากหน่อยเพราะว่าลิงเขาปีนป่ายไปที่สูงได้เราทำอย่างเขาไม่ได้เราตามไปอย่างนั้นไม่ได้ครับเราก็โฟกัสไปจุดที่ในลักษณะซุ่มดักซุ่มนะครับดักซุ่มในจุดไหนที่เขาออกไปมากๆเงี้ยเราก็จะไปซุ่มดักเรานะครับมันข้อจำกัดอีกข้อนึงก็คือลิงเนี่ยเขามีภาพจำเกี่ยวกับทางเจ้าที่ของกรมอุทยานแต่เห็นรถเรามาหรือคนเรามาเนี่ยหนีหลบก็ตามบางครั้งอะมาแล้วทำไมไม่เจอลิงอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับก็คือเขาหลบไป
4: ทั้งวันท่านผู้ชมวันนี้ลิงลพบุรีหลายตัวเห็นไหมครับพอไล่จับมันเนี่ยมันก็วิ่งข้ามถนนไปมาครับทำให้รถที่เขาวิ่งอยู่บนถนนต้องชะลอความเร็วไม่งั้นเกิดอุบัติเหตุนะครับบางส่วนก็ปีนขึ้นหลังคาครับบางส่วนขึ้นต้นไม้ชุลมุนวุ่นวายวุ่นเป็นลิงเลยฮะวันนี้ชาวบ้านเนี่ยบอกว่าแต่ละครั้งที่ลิงหลุดออกมานะครับมันไม่ได้ออกมาเฉยๆท่านผู้ชมมารื้อข้าวของมากวนสร้างความเดือดร้อนรำคาญครับแล้วก็ทรัพย์สินเสียหาย
7: จุดที่มันวิ่งกันนะหลังคาร่วงหลุดหลายแผ่นเลยคือเป็นไปได้ก็ย้ายไปที่อื่นหรือไม่ก็ควรจะออกแบบโครงสร้างมันดีกว่านี้คือมันต้องมีกรงสองชั้นไงคือหลุดจากข้างในมันยังมีข้างนอกกันไว้อีกทีนึง
8: ก็คือตอนนี้กลางวันแทบจะไม่ได้นอนเลยเพราะว่ามันจะรื้อของอะไรต่ออะไรเต็มไปหมดหลังคาก็โดดเสียงดังมากเพราะว่าส่วนใหญ่บ้านแถวนี้จะเป็นหลังคาจะเป็นแผ่นชีตอ่ะมันก็จะค่อนข้างดังนิดนึงแล้วก็ของจะวางไว้ข้างนอกไม่ได้เลยเขาจะเก็บไปเล่นหมด
3: เราไม่อยู่ที่ลพบุรีก็ไม่รู้ว่าป่วนขนาดไหนนะคะ
4: ครับ
3: นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีบอกว่าสาเหตุที่ลิงหลุดออกมาจากกรงเกิดจากพฤติกรรมของลิงนั่นแหละค่ะส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าสภาพของกรงด้วยใช้งานมานานกว่า10ปีบางจุดบางส่วนมันก็ชำรุดทรุดโทรมลิงก็สามารถเขย่ากรงจนท้ายที่สุดมันก็หลุดออกไปได้นะคะแต่ยืนยันเรื่องอาหารนี่มีเพียงพอค่ะ
9: เรื่องอาหารไม่ต้องห่วงเนี่ยตอนนี้หมดเพิ่งสั่งมาเดี๋ยวมาอีกแล้วเนี่ยอีก10กว่าตันเนี่ย10กว่าตันอาหารเม็ดอาหารเรื่องอาหารไม่ต้องพูดหรอกครับว่ามันใจนั่นแหละมันที่คำว่าไม่มีอาหารเนี่ยหมายถึงลิงที่อยู่ข้างนอก ลิงที่ก่อนที่เราจะจับมาลิงไม่มีอาหารก็ฉกชิงวิ่งราวกัดคนแต่อยู่นี่อาหารพร้อมแต่คนเราอ่ะมาอยู่ในกรงอ่ะก็เหมือนคนเนี่ยใครอยากอยู่ในกรงอ่ะอะไรที่มันขยมมันลื้อได้ถ้ามันจะออกได้
3: นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีบอกด้วยค่ะว่าทุกวันนี้เทศบาลต้องรับผิดชอบดูแลลิงลพบุรีทั้งหมด 3,500 ตัวที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนจากประชาชนเอกชนและองค์กรต่างๆนะคะจัดหาอาหารมาเลี้ยงลิงเนื่องจากเทศบาลไม่มีงบประมาณส่วนนี้ล่ะค่ะแต่ละเดือนต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายไม่ต่ำกว่า2ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ24ล้านบาทนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีบอกว่าก่อนหน้านี้เคยเสนองบประมาณจากภาครัฐไปแล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้รับการอนุมัติล่าสุดก็เลยมีวิธีการเตรียมจัดตั้งเป็นมูลนิธิเพื่อการดูแลลิงและการพัฒนาเมืองลพบุรีให้สามารถเปิดรับบริจาคจากประชาชนและเอกชนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและโปร่งใสรวมทั้งจัดตั้งกองทุนเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากลิงลพบุรีเตรียมปรับปรุงกรงด้วยการเสริมตาข่ายเหล็ก2ชั้นเพิ่มความแข็งแรงป้องกันไม่ให้ลิงหลุดออกไปสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านแล้วก็อาจจะทำให้ลิงเป็นอันตรายด้วยค่ะ
4: กรุงเทพเสี่ยงจมน้ำจากภาวะโลกร้อนเนี่ยเราได้ยินเรื่องนี้มานานแล้วนะครับวันนี้มีเวทีที่ไทย PBS จัดขึ้นครับมีผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำนะครับคาดการณ์ครับว่าอีก20ปีข้างหน้าถ้ามีอุทกภัยใหญ่จะทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ของกรุงเทพและ8จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับเสี่ยงจมน้ำทั้งหมดจากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นครับเวทีเสวนาน้ำทะเลท่วมกรุงเทพและปริมณฑลสู้หรือย้ายเมืองมีนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำนะครับมาแลกเปลี่ยนสะท้อนมุมมองหลากหลายต่ออนาคตของกรุงเทพท่ามกลางความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครับนายพรศักดิ์สุภัทราธานผู้เชี่ยวชาญด้านชายฝั่งทะเลและระบบป้องกันน้ำท่วมบอกว่าระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นน้ำเหนือหลากและปริมาณฝนที่รุนแรงขึ้นอาจทำให้กรุงเทพและ8จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาต้องเจอกับน้ำท่วมใหญ่ในอนาคตนะครับมองว่าความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นแต่การย้ายเมืองเป็นเรื่องยากครับเพราะพื้นที่นี้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจคิดเป็นกว่า 50% ของ GDP ของประเทศนะครับจึงต้องเร่งวางแผนและลงทุนในระบบป้องกันน้ำระยะยาวตั้งแต่วันนี้ครับ
10: เที่ยวฉากทัดที่น้ำทะเลละลายด้วยเนี่ยมันจะเป็นอีกตัวเลขหนึ่งเลยสูงขึ้นสูงกว่านี้อาจจะเป็นเมตรนะครับอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงซึ่งเป็นโครงการที่ต้องมีการติดตามแล้วก็วางแผนกันตั้งแต่ต้นๆประเด็นใหญ่อีกเรื่องนึงก็คือว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเนี่ยความเชื่อมั่นของนักลงทุนหรือของประชาชนที่มีอยู่เนี่ยมันจะหายไปในระยะยาวนะครับมันต้องยิ่งโดยเฉพาะการที่ต่างประเทศจะมาลงทุนเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีโครงการที่จะไปวางแผนทำให้เขาเห็นว่าเราได้มีการเตรียมการอะไรไว
3: ้นางพัชรวีสุวรรณิกรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.บอกว่าได้ศึกษาแนวทางรับมือหลายรูปแบบค่ะทั้งการสร้างประตูระบายน้ำและเขื่อนกั้นอ่าวไทยพร้อมทั้งเน้นย้ำหลักรู้รับปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติส่วนการรับมือกับปรากฏการณ์เอลนิโยของไทยศาสตราจารย์อานนท์สนิทวงศ์ณอยุธยานักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศบอกว่าไทยจะได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยน้อยกว่าในหลายประเทศที่น่าสนใจก็คือผลกระทบที่เกิดขึ้นแม้จะไม่ถี่แต่ว่ารุนแรงค่ะจะหนักกว่าความรุนแรงหนักแน่นอนเพราะว่าการมีข้อจำกัดด้านการรับมือความไม่พร้อมและนโยบายก็ยังไม่ชัดเจนค่ะ
11: ประเทศไทยเราเนี่ยอาจจะได้รับต้นเหตุเนี่ยอาจจะอยู่ในระดับที่น้อยกว่าบางประเทศในภูมิภาคนี้แต่ที่น่ากลัวคือว่าคนไทยเราและสังคมไทยเนี่ยขาดความพร้อมนะไอ้ความที่เราอยู่ในพื้นที่ที่มันค่อนข้างจะปลอดภัยมาโดยตลอดเนี่ยทำให้เรามีความชะล่าใจนะครับแล้วก็มักจะไม่ค่อยให้ความสำคัญมักจะไม่ค่อยเรียนรู้ไม่ค่อยทำความเข้าใจความเสี่ยงที่แต่ละคนมี
4: รองศาสตราจารย์อานนท์ครับย้ำนะครับว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับไทยอาจไม่ได้เกิดขึ้นแบบฉับพลันครับแต่เป็นผลกระทบระยะยาวนะครับเช่นเรื่องสุขภาพผลผลิตทางการเกษตรและเศรษฐกิจที่จะส่งผลให้ราคาสินค้าแพงขึ้นครับ
3: ปัญหาการโกงข้อสอบเข้าเรียนแพทย์ในอินเดีย

ค่ะกลายเป็นประเด็นที่จุดชนวนให้เกิดการต่อสู้นะคะจากกลุ่มเจนซีพวกเขาออกมารวมตัวกันประท้วงค่ะตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วกระแสความไม่พอใจนี้มันก็ขยายวงแล้วก็ร้อนแรงมาจนถึงตอนนี้นะคะพลังของคนรุ่นใหม่ที่นำโดยพรรคแมลงสาบจัดขึ้นแบบขำๆอะค่ะแต่ตอนนี้กำลังเขย่าบัลลังก์ของพรรครัฐบาลได้หรือไม่ติดตามในหน้าต่างโลกกับคุณทิพย์ตะวันค่ะ

0: มีรายงานนะคะว่านับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้คดีข้อสอบระดับชาติรั่วไหลเป็นสาเหตุให้นักเรียนที่ตั้งใจสอบเข้าเรียนในโรงเรียนแพทย์ของอินเดียตัดสินใจจบชีวิตของตัวเองไปแล้วกว่า20คนด้วยกันนะคะขณะที่กระแสความไม่พอใจของประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่ม Gen Z ยังคงรุนแรงอย่างต่อเนื่องค่ะหลังทางการเมินเฉยต่อข้อเรียกร้องของพวกเขาค่ะวันนี้เป็นวันที่12แล้วนะคะที่ชาวอินเดียปักหลักชุมนุมใจกลางกรุงนิวเดลีค่ะโดยกลุ่มผู้สนับสนุนพรรคประชาชนแมลงสาบหรือ CJP แวะเวียนกันมาแสดงพลังเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอินเดียลาออกนะคะเส้นปมกระดาษข้อสอบรั่วไหลจนต้องยกเลิกการสอบเข้าวิทยาลัยทางการแพทย์เมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาเวทีประท้วงในครั้งนี้ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นค่ะหลังจากนักเคลื่อนไหวชื่อดังที่สนับสนุนการปฏิรูประบบการศึกษาในอินเดียออกมาร่วมกิจกรรมด้วยและยกระดับการกดดันรัฐบาลนะคะโดยการตั้งเป้าอดอาหารประท้วงนาน6สัปดาห์ซึ่งในวันนี้ค่ะเป็นวันที่4ของการอดอาหารแล้วนะคะขณะที่อภิจิตดิปเกอดีตนักยุทธศาสตร์การสื่อสารของพรรคฝ่ายค้านอินเดียวัย30ปีซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งพรรค CJP เดินทางกลับจากสหรัฐเพื่อร่วมเคลื่อนไหวตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วนะคะเขาออกมาตั้งคำถามถึงหัวหน้าพรรค BJP ที่เป็นพรรครัฐบาลเขาว่าทำไมถึงเรียกการประท้วงในครั้งนี้ว่าเป็นเชื้อไวรัสค่ะทั้งที่ประชาชนก็เพียงแค่ออกมาเรียกร้องหาความยุติธรรมเท่านั้นเองสังเวียนระหว่างพรรค BJP กับ CJP เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เมื่อกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะหรือเพียงไม่นานค่ะหลังทางการอินเดียประกาศยกเลิกการสอบเข้าเรียนแพทย์ส่งผลให้นักเรียนกว่า2,200,000คนคุณผู้ชมต้องมานั่งทำข้อสอบกันใหม่เมื่อเดือนที่แล้วนะคะซึ่งจริงๆแล้วพรรค CJP เป็นกลุ่มเคลื่อนไหวที่เขาก่อตั้งขึ้นในโลกออนไลน์ค่ะเพื่อเสียดสี BJP หลังจากหัวหน้าผู้พิพากษาศาลสูงสุดอินเดียเปรียบคนหนุ่มสาวที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลว่าเป็นแมลงสาบแล้วก็ปรสิตนะคะเพียง4วันหลังการก่อตั้งค่ะมีผู้กดติดตาม Instagram ของกลุ่มนี้ตัวเลขจริงๆมากกว่า15ล้านคนก่อนที่จะเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า22ล้านคนในปัจจุบันนะคะและแม้ว่าตัวเลขนี้จะเทียบไม่ได้เลยกับจำนวนสมาชิกของ BJP ที่เป็นพรรครัฐบาลซึ่งเขาอ้างว่ามีฐานเสียงอันเหนียวแน่นมากกว่า100ล้านคนด้วยกันแต่พลังของ CJP ก็สะท้อนเสียงของกลุ่ม Gen Z ในอินเดียให้ดังไปทั่วโลกค่ะการประท้วงในครั้งนี้ถูกมองนะคะว่าเป็นส่วนหนึ่งของเทรนด์โลกค่ะที่กลุ่ม Gen Z ในหลายๆประเทศซึ่งรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียใต้ทั้งบังกลาเทศเนปาลและศรีลังกาออกมาเคลื่อนไหวแสดงออกถึงความคับข้องใจของตัวเองและสะท้อนปัญหาที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่แต่กลับถูกมองข้ามไม่ได้รับการแก้ไขแล้วก็ถูกเมินเฉยค่ะแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมานักการเมืองฝั่ง BJP เองกลับมองนะคะว่าความเคลื่อนไหวของกลุ่ม Gen Z เป็นกิจกรรมทางการเมืองหรือไม่ก็ผูกโยงว่าเป็นประเด็นขัดแย้งข้ามชาติค่ะที่ปากีสถานเข้ามาปั่นกระแสมากกว่าที่จะยอมรับว่าเสียงของประชาชนเหล่านี้สะท้อนถึงปัญหาของระบบการศึกษาในประเทศจริงๆซึ่งกรณีข้อสอบรั่วไหลในลักษณะนี้คุณผู้ชมไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนะคะรวมทั้งยังพบความผิดปกติต่างๆในการจัดสอบอื่นๆด้วยค่ะในด้านหนึ่งเด็กเจนซีในอินเดียอาจจะมองนะคะว่าตัวพวกเขาเองเนี่ยกำลังถูกทิ้งหรือว่าถูกลืมอยู่หรือเปล่าซึ่งปัญหาการว่างงานในกลุ่มบัณฑิตที่มีอายุ 20-29 ปีเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะจากตัวเลข3ล้านคนในปี2004เป็น11ล้านคนเมื่อปี2023ซึ่งจากข้อมูลชุดนี้มีสัดส่วนการว่างงานสูงถึง 67% นะคะขณะที่ตัวเลขบัณฑิตจบใหม่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเช่นกันจาก 10% ของกลุ่มผู้ที่มีอายุ 20-29ปีเป็น 28% ในปัจจุบันคุณผู้ชมกลุ่มคนรุ่นใหม่ในอินเดียเขากังวลค่ะเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองรู้สึกไม่เชื่อมั่นต่อสถาบันต่างๆแล้วก็มองว่าระบบระเบียบในประเทศไม่ได้มีอยู่จริงค่ะความรู้สึกเหล่านี้เองที่ผลักดันให้เด็กๆกลุ่มนี้เขาออกมาเคลื่อนไหวซึ่งการเรียกร้องให้รัฐมนตรีศึกษาธิการเนี่ยแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกอาจจะเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นนะคะแต่ว่าจุดเริ่มต้นนี้จะเขย่าบัลลังก์ของ BJP ได้จริงหรือไม่ค่ะนักวิเคราะห์ส่วนหนึ่งเขามองนะคะว่าการประท้วงที่เกิดขึ้นเป็นกระแสที่น่าสนใจค่ะ แต่จะจุดชนวนให้เกิดการปฏิวัติเจนซีแบบที่เกิดขึ้นกับหลายๆประเทศได้หรือไม่นั้นยังต้องอาศัยปัจจัยเสริมอีกหลายอย่างนะคะซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าในตอนนี้พรรค CJP ยังไม่ได้มีอุดมการณ์หลักที่ชัดเจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ยังขาดยุทธศาสตร์การสื่อสารด้วยค่ะขณะที่พรรค BJP ถือเป็นพรรคการเมืองที่ดูจะแข็งแกร่งกว่าพรรครัฐบาลหลายประเทศในเอเชียใต้ค่ะซึ่งตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมาBJP ผสานวาทกรรมประชานิยมนะคะเข้ากับแนวคิดชาตินิยมเครือข่ายในแต่ละท้องถิ่นไปจนถึงความสัมพันธ์ทางสังคมบนพื้นฐานของวรรณะค่ะทำให้ตัวพรรคเนี่ยยืนหนึ่งนะคะครองอิทธิพลในทางการเมืองแล้วก็สถาบันประชาธิปไตยในอินเดียด้วยค่ะแม้ว่าในตอนนี้การเคลื่อนไหวบนท้องถนนเนี่ยจะยังไม่ถึงขั้นโค่นบัลลังก์ BJP ได้แต่ถ้ารัฐบาลอินเดียยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็เล่นการเมืองในแบบเดิมๆอาจจะทำให้สูญเสียความไว้วางใจจากประชาชนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆก็เป็นได้ซึ่งเราต้องรอดูกันต่อนะคะว่าการปรับคณะรัฐมนตรีที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ค่ะว่าจะสามารถลดทอนแรงต้านจากประชาชนได้หรือเปล่าค่ะ
1: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันค่ะ
2: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับบอลโลกคืนนี้ไม่ดึกนะครับสัก5ทุ่มเท่านั้นเองอังกฤษเจอกับดีอาร์คองโกครับน่าสนใจก็คือดีอาร์คองโกเนี่ยผู้เล่นของเขาหลายคนเลยฮะเคยเล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกความน่าสนใจของฟุตบอลโลกรอบ32ทีมคืนนี้นะครับเป็นเกมขวัญใจมหาชนครับทีมชาติอังกฤษจะลงสนามพบกับทีมชาติดีอาร์คองโกในเวลา5ทุ่มตรงนะครับเกมนี้โทมัสทูเคิลเฮดโค้ชทีมชาติอังกฤษครับจะหมดสิทธิ์ใช้งานริชเจมส์แบ็คขวาตัวเก่งที่มีอาการบาดเจ็บนะครับส่วนตัวหลักคนอื่นๆอยู่ครบครับทั้งแฮร์รี่เคนจูสเบอร์ลิงแฮมแล้วก็ดีแคลนไลส์ทูเคิลเฮดโค้ชอังกฤษเนี่ยยอมรับนะครับว่าดีอาร์คองโกเนี่ยเป็นทีมที่มีเกมรับเหนียวแน่นแล้วก็เสียประตูยากครับย้ำให้ลูกทีมห้ามประมาทเด็ดขาดนะครับขณะที่จอร์แดนพิกฟอร์สผู้รักษาประตูครับยืนยันครับว่าทีมต้องการชนะใน90นาทีนะครับแต่ถ้ายืดเยื้ออังกฤษก็พร้อมดวลจุดโทษครับทีมชาติดีอาร์คองโกนะครับมีนักเตะที่ผ่านการเล่นเยาวชนให้กับทีมชาติอังกฤษ2คนครับก็คืออารอนวานบิสก้าและอักเซลตูนเซเบ้แต่ทั้งคู่เนี่ยเลือกเล่นทีมชาติชุดใหญ่ให้กับดีอาร์คองโกนะครับทีมชุดนี้อยู่ภายใต้การคุมทัพของเซบาสเตียนหวังสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเอาชนะอังกฤษผ่านการเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายครับหลังจากได้กลับมาแข่งขันฟุตบอลโลกอีกครั้งในรอบ52ปีนะครับดีอาร์คองโกชุดนี้ครับมีนักเตะที่เล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกหลายคนครับเช่นโยอันวิซาจากนิวคาสเซิลวานบิสก้าจากเวสต์แฮมแล้วก็ตูนเซเบ้จากเบอร์ลี่นะครับแล้วก็ยังมีอีก2คนจากซันเดอร์แลนด์ครับทั้งหมดเนี่ยคุ้นเคยการเล่นกับนักเตะอังกฤษอยู่แล้วส่วนโปรแกรมอีก2คู่ในเวลา 3:00 น.นะครับเบลเยียมพบกับเซเนกัลแล้วก็ 7:00 น.ครับเจ้าภาพสหรัฐเจอกับบอสเนียครับ
1: เริ่มแล้วค่ะสำหรับกิจกรรมค่ายไทย PBS Verify Youth Camp 2026นะคะปั้นนักคิดพิชิตข้อมูลเท็จต้านภัยสแกมเมอร์ปี2ค่ะปีนี้มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรวม32ทีมมาร่วมกิจกรรมกันต่อเนื่อง5วันก็จะมีการฝึกซ้อมเติมทักษะผลิตผลงานกันจริงๆเพื่อชิงทุนการศึกษาค่ะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและปวช.จำนวน32ทีม64คนค่ะจาก123ทีมทั่วประเทศยกเว้นกรุงเทพและปริมณฑลที่ผ่านการคัดเลือกได้ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายไทย PBS Verify Youth Camp 2026นะคะปั้นนักคิดพิชิตข้อมูลเท็จต้านภัยสแกมเมอร์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรของเราเข้มข้นเลยค่ะ5วัน4คืนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเวิร์กช็อปจากผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบข้อเท็จจริงสื่อสารมวลชนตัวจริงมาเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยไซเบอร์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจริงตั้งแต่การตรวจสอบข้อมูลในยุค AI การฝึกใช้เครื่องมือต่างๆในการ fact checking วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบด้วยค่ะ
3: ดีใจค่ะเพราะว่ามันแบบทำให้เราได้ประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็เราได้เรียนรู้หลายๆอย่างค่ะตั้งเป้าไว้ว่าเก็บเกี่ยวความรู้ที่นี่ให้ได้มากที่สุดแล้วก็จะพัฒนาตัวเองให้เต็มที่ทำทุกๆกิจกรรมอย่างเต็มที
1: ่นางสาวกนกพรประสิทธิ์ผลค่ะผู้อำนวยการสำนักสื่อดิจิทัลไทย PBS บอกว่ากิจกรรมนี้แตกต่างจากปีที่แล้วเพราะว่าเป็นการเปิดรับนักเรียนจากต่างจังหวัด ส่งคลิปแรงบันดาลใจและการรู้ทันข่าวปลอมเข้ามารับการคัดเลือกนะคะมีครูและนักเรียนสนใจเป็นจำนวนมากก็สะท้อนถึงความตื่นตัวของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านการรู้เท่าทันสื่อรวมถึงภัยสแกมเมอร์ที่กำลังแพร่กระจายในโลกออนไลน์อย่างต่อเนื่องค่ะ
4: ก็คือวิทยากรปีนี้ได้วิทยากรที่ค่อนข้างหลากหลายทั้งด้านของการโปรดักชันเรื่องของแฟกต์เช็คกิ้งรวมถึงวิทยากรจาก CAB เองนะคะแล้วก็ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วความแตกต่างอ่ะก็เป็นส่วนหนึ่งปีนี้ได้ความร่วมมือแล้วก็ความอนุเคราะห์จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่มาร่วมมือกันก็เลยทำให้โครงการเราสามารถขยายเพิ่มเติมมากขึ้น
1: วันพรุ่งนี้น้องๆที่ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมกิจกรรมจะได้เยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางด้านการต้านภัยออนไลน์และอาชญากรรมดิจิทัลนะคะรวมถึงฟังการบรรยายในหัวข้อแนวโน้มภัยไซเบอร์ที่กระทบเยาวชนช่องทางแจ้งความออนไลน์สิทธิของเหยื่อซึ่งน้องๆจะได้ผลิตเป็นคลิปสั้นค่ะเป็นผลงานรณรงค์รู้เท่าทันสื่อเพื่อชิงทุนการศึกษารวมกว่า 48,000 บาทค่ะ
2: ช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณชินนัยและคุณอ่อนศรีครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS
1: ในวันที่3ของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาในที่ฝังศพทหารนิรนามบริเวณประตูชัยกับทอดพระเนตรการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแม่น้ำแซนและทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตราสู่สากล

วันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 10:42 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าเวลาในประเทศไทย5ชั่วโมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปยังประตูชัยโดยมีนางกาทรีนโวแซงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกองทัพและกิจการทหารผ่านศึกสาธารณรัฐฝรั่งเศสพลโทโลอิกมีทรงผู้บัญชาการทหารกรุงปารีสและพลโทคริสตอฟเดอแซงชามาประธานคณะกรรมการเปลวเพลิงของสาธารณรัฐฝรั่งเศสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปประทับยืนหน้าที่ฝังศพทหารนิรนามที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่1ทหารบรรเลงเพลงมาร์ชนายทหารฝรั่งเศสเชิญพวงมาลามาอย่างหน้าที่ฝังศพทหารนิรนามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสัมผัสพวงมาลาและทรงพระดำเนินกลับมาประทับที่จุดเดิมนายทหารฝรั่งเศสเชิญพวงมาลาไปวางที่พื้นที่ฝังศพทหารนิรนามซึ่งมีเปลวไฟนิรันดร์จุดไว้ตลอดเวลาพลแตรเป่าแตรเพลงสดุดีทหารนิรนามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยืนสงบนิ่งไว้อาลัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมาชิก

คณะกรรมการเปลวเพลิงของสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วทรงลงพระปรมาภิไธยพระนามาภิไธยและพระนามในสมุดที่ระลึกพิธีวางพวงมาลาเป็นหนึ่งในพิธีการสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขแห่งรัฐหรือผู้นำต่างประเทศที่เดินทางมาเยือนฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมรำลึกถึงผู้

กองทัพและกิจการทหารผ่านศึกและรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลแนะนำคณะเกียรติยศฝ่ายฝรั่งเศสก่อนจะกลับมาประทับยืนหน้าที่ฝังศพทหารนิรนามแล้วส่งคำนับที่ฝังศพทหารนิรนามเป็นการเสร็จสิ้นพิธีวางพวงมาลาเวลา 11:07 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยังลานด้านหน้าศาลาว่าการกรุงปารีสโดยมีนายเอมานูเอลเกรกลัวนายกเทศมนตรีกรุงปารีสนางมาเรียเอลอารัสรองนายกเทศมนตรีกรุงปารีสคนที่1และนางโอเดรปูลวารองนายกเทศมนตรีกรุงปารีสด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องซาลงเดอากาสส่งฟังการกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนจากนายกเทศมนตรีกรุงปารีสกรุงปารีสได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติว่าเป็นหนึ่งในเมืองต้นแบบด้านการพัฒนาเมืองสีเขียวและการปรับพื้นที่เมืองเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยมุ่งพัฒนาเมืองสู่ความยั่งยืนและความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2593เน้นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดการพึ่งพารถยนต์ส่วนบุคคลและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านการเข้าถึงบริการสาธารณะส่งเสริมพลังงานสะอาดเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดปัญหาเกาะความร้อนในเมืองและพัฒนาระบบคมนาคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากนั้นทอดพระเนตรแผ่นที่ระลึกซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงปารีสเมื่อปี2503แล้วทรงลงพระปรมาภิไธยพระนามาภิไธยและพระนามในแผ่นที่ระลึกถือเป็นธรรมเนียมสำคัญในการต้อนรับแขกผู้มีเกียรติระดับสูงและเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพระหว่างกรุงปารีสกับประเทศผู้มาเยือนแล้วทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับนายกเทศมนตรีกรุงปารีสโอกาสนี้นายกเทศมนตรีกรุงปารีสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสำเนาแผ่นที่ระลึกซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยเวลา 11:35 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าเรือศาลาว่าการกรุงปารีสโดยมีนางเอเลโอนอร์การัวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศและนางโอเดรปลูวารองนายกเทศมนตรีกรุงปารีสด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วประทับเรือไฟฟ้าพระที่นั่งลาบรานัวล่องแม่น้ำแซนทอดพระเนตรการพัฒนาเมืองและทรงรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการจัดการและบำบัดน้ำในแม่น้ำแซนซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงปารีสโดยน้ำเสียจากครัวเรือนธุรกิจและน้ำฝนจะส่งผ่านระบบท่อระบายน้ำรวมไปยังโรงบำบัดน้ำเสียหลัก6แห่งรอบกรุงปารีสก่อนผ่านกระบวนการบำบัดทางกายภาพชีวภาพและเคมีเพื่อลดสารอินทรีย์สารอาหารรวมถึงสิ่งปนเปื้อนก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำแต่เนื่องจากระบบท่อระบายน้ำเป็นระบบรวมทำให้ช่วงฝนตกหนักน้ำบางส่วนจะไหลลงสู่แม่น้ำโดยไม่ผ่านการบำบัดกรุงปารีสได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริหารจัดการน้ำฝนอย่างต่อเนื่องทั้งอุโมงค์กักเก็บน้ำใต้ดินอ่างเก็บน้ำชั่วคราวและระบบควบคุมการไหลของน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่ระบบบำบัดและลดผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในแม่น้ำแซนโดยในช่วง 2-3 ทศวรรษกรุงปารีสได้ลงทุนอย่างต่อเนื่องในการฟื้นฟูคุณภาพน้ำของแม่น้ำแซนส่งผลให้คุณภาพน้ำโดยรวมมีแนวโน้มดีขึ้นระบบนิเวศของแม่น้ำเริ่มฟื้นตัวทั้งยังให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนควบคู่กับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยใช้แนวทางผสมผสานระหว่างโครงสร้างพื้นฐานด้านวิศวกรรมและแนวทางที่อาศัยธรรมชาตินอกจากนี้ยังพัฒนาเครือข่ายทางน้ำเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำโดยมีหน่วยงานบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำทั่วประเทศสนับสนุนการพัฒนาโครงการขนส่งทางน้ำขนาดใหญ่เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายทางน้ำกับยุโรปตอนเหนือลดการพึ่งพาการขนส่งทางถนนและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคโลจิสติก
ปัจจุบันสามารถเปิดให้ประชาชนและนักท่อง

ที่ยวลงเล่นน้ำในแม่น้ำแสนได้อีกครั้งส่วนนโยบายพัฒนาเมืองสีเขียวภายใต้วิสัยทัศน์กรีนปารีสเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีการพัฒนาถนนและพื้นที่สาธารณะบางส่วนให้เป็นพื้นที่สีเขียวทางเดินเท้าและช่องจักรยานพร้อมส่งเสริมการปลูกต้นไม้และพัฒนาป่าในเมืองเพื่อลดอุณหภูมิและเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพส่งเสริมแนวคิด50 minute city ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานได้ในระยะการเดินหรือขี่จักรยานเพียง15นาทีโดยเรือลาแปลนัวมาถึงท่าเรือปารีสยอสมารีนาเมื่อเวลา 12:28 นเวลา 16:18 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งหรือ Musée des Arts Décoratifs ทอดพระเนตรนิทรรศการ La Mose en Majesté หรือราชภัตราสู่สากลโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและกราบบังคมทูลแนะนำนางกราทีเปการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนายลีโอเนลโซบาตประธานพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งจากนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกและกราบบังคมทูลรายงานการจัดนิทรรศการโอกาสนี้ทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์บริเวณบันไดทางขึ้นห้องนิทรรศการจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องกาเลอรีนคริสตีนและสตีเฟนเอชวาแมนทอดพระเนตรวีดิทัศน์เรื่องไทยฝรั่งเศสอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมผ่านฉลองพระองค์ที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสผ่านบทบาทของเครื่องแต่งกายในฐานะสื่อกลางทางวัฒนธรรมและการทูตต่อจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการ La Mose en Majesté หรือราชภัตราสู่สากลซึ่งจัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยความร่วมมือของพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและ Musée des Arts Décoratifsเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบ340ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตและครบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการโดยจะจัดไปจนถึงวันที่1พฤศจิกายน2569มีห้องจัดแสดงต่างๆได้แก่ชุดไทยพระราชนิยมจากแนวพระราชดำริสู่อัตลักษณ์แห่งชาติจัดแสดงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสดุดีฝีมือช่างสืบสานหัตถศิลป์ไทยจัดแสดงงานช่างฝีมือโบราณที่เกือบสูญหายไปแต่ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้คงอยู่มาจนปัจจุบันด้วยพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงฉลองพระองค์ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยห้องเสื้อบลันแมงซึ่งพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายปรีแอร์บลันแมงเฝ้าทูลละอองพระบาทที่ประเทศไทยเมื่อปี2502นับเป็นจุดเริ่มต้นในการถวายงานออกแบบตัดเย็บฉลองพระองค์ผ้ายกมรดกภูมิปัญญาไทยจัดแสดงผ้ายกแบบราชสำนักโบราณและผ้ายกที่ผลิตขึ้นใหม่โดยช่างทอของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและฉลองพระองค์ที่ตัดเย็บด้วยผ้ายกผ้าจกผ้าขิดและผ้าแพรวาผ้ามัดหมี่หัตถกรรมไทยสู่สากลจัดแสดงฉลองพระองค์และฉลองพระบาทจากผ้าไหมมัดหมี่รวมถึงผ้ามัดหมี่ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งคัดเลือกและชุดไทยร่วมสมัยแรงบันดาลใจจากอดีตสู่ปัจจุบันจัดแสดงชุดไทยแบบร่วมสมัยและตัวอย่างเทคนิคงานปักแบบผสมผสานจากแบรนด์สิริวัณณวรีโดยทรงนำผลงานออกแบบของแบรนด์มาจัดแสดงรวมทั้งผลงานจากดีไซเนอร์ไทยร่วมสมัย
จากนั้นทอดพระเนตรการสาธิตงานศิลปะหัตถกรรมชั้นสูงของไทยที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดแสดงนิทรรศการประกอบด้วยงานปักไทยโดยช่างฝีมือจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงงานคร่ำและงานถมโดยช่างฝีมือจากสถาบันสิริกิติ์ที่มีความละเอียดอ่อนงดงามและประณีตเวลา 19:15 เสด็จออกณโรงแรมที่ประทับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายฝรั่งเศสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและภริยาพร้อมด้วยคณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังผู้สำเร็จราชการแห่งแคนาดาในโอกาสวันชาติของแคนาดาซึ่งตรงกับวันที่1กรกฎาคม2569ประธานนางสาวลูอิสอาร์เบอร์ผู้สำเร็จราชการแห่งแคนาดากรุงออตตาวาในโอกาสวันชาติของแคนาดาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพระนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของพระท่านทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวแคนาดาสืบไปในโอกาสการเฉลิมฉลองวาระครบ65ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้เจริญงอกงามและกระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นบนพื้นฐานของความเอื้ออารีความเข้าใจซึ่งกันและกันและความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในด้านการค้าการลงทุนและการศึกษาการที่การเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างกันน่าจะบรรลุความสำเร็จในอนาคตอันใกล้นี้รวมถึงการที่แคนาดาได้ปรับนโยบายโดยมุ่งให้ความสำคัญไปสู่ภูมิภาคเอเชียและอาเซียนภายใต้ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกใหม่จะนำไปสู่โอกาสขยายความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพความปลอดภัยทางไซเบอร์และเทคโนโลยีชีวภาพอันจะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองและประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียในโอกาสวันเอกราชของสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียซึ่งตรงกับวันที่1กรกฎาคม2569พระท่านนายฮัสซันเชคมูฮัมหมัดประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียกรุงโมกาดิชูในโอกาสวันเอกราชของสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพรรณนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและเพื่อความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโซมาเลียนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับโซมาเลียเมื่อปี2567ความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้ดำเนินมาด้วยเจตนารมณ์อันดีความยกย่องให้เกียรติและความเข้าใจที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างเสริมมิตรภาพและความร่วมมือที่มีอยู่ในกิจการทุกด้านโดยเฉพาะในด้านการค้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
0: สมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้วันนี้เวลา15

0: 6 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสักปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์จรัสสุวรรณเวลารองประธานมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สอวนนำนักเรียนที่จะเดินทางไปเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศประจำปีพุทธศักราช2569พร้อมด้วยคณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569กราบถวายบังคมลาและรับพระราชทานพรจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายแพทริกเบิร์นเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางโสนลีราชสิงห์คำเบิร์นภริยาเอกอัครราชทูตรวมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินเดาครั้งที่75ซึ่งมีผู้เคยได้รับรางวัลโนเบลจำนวนมากที่สุดและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่จากทั่วโลกรวมทั้งนักศึกษาและนักวิทยาศาสตร์จากประเทศไทยเข้าร่วมด้วย

0: วันที่28มิถุนายน2569เวลา 8:30 นตามเวลาท้องถิ่นของเยอรมนีซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมเวียยาเรซไซเทิลเคมปินสกี้มิวนิกไปเมืองลินเดาเวลา 10:00 นเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมไบเออริชเชอร์โฮฟลินเดาพระราชทานพระราชบรโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์ผู้แทนประเทศไทยที่เข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลครั้งที่75สหสาขาวิชาปี2569จำนวน6คนเฝ้าทูลละอองพระบาทและมีพระราชปฏิสันถารนักวิทยาศาสตร์ผู้แทนประเทศไทยด้วยเวลา 13:40 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมอินเซิร์นฮาเลอร์ลินเดาเคาเตสเปตินาแบนาดอตเทประธานสภาการประชุมและกรรมการบริหารมูลนิธิการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองดินดาวและประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองดินดาวเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วส่งร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองดินดาวครั้งที่75คาเตสเบทินาแบนาดเทประธานสภาการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินดาวเนื่องจากปีนี้จัดงานเป็นพิเศษในโอกาสครบรอบ75ปีจึงเชิญนายฟรังก์วอลเตอร์สไตน์ไมเออร์ประธานาธิบดีสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมาร่วมในพิธีเปิดและแสดงปาฐกถานอกจากนี้มีนายมาคุสเซเดอร์นายกรัฐมนตรีรัฐบาวาเรียดร.อัสทริสเซอร์ดาแบร์วิดิงประธานคณะกรรมการมูลนิธิโนเบลราชอาณาจักรสวีเดนศาสตราจารย์ฮาร์ทมูดมิเชลสถาบันมรรคพลังเพื่อชีวฟิสิกส์ในฐานะผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีประจำปี2531และนางโดโรเธียแบร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิจัยเทคโนโลยีและอวกาศเยอรมนีร่วมกล่าวปาฐกถาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงฟังการเสวนาหัวข้อ Global Health Reality or Illusion ผู้ร่วมเสวนาได้แก่นายโฮเซ่มานูเอลบารูโซอดีตนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐโปรตุเกสและอดีตประธานคณะกรรมการยุโรปศาสตราจารย์ทาคารินคาริโกมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ปี2566ศาสตราจารย์มอร์เทนเมลดันมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีปี2565นายเฟรเดริกเจเรมเดลผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ปี2568ประเด็นของการเสวนาคือคำถามว่าเราสามารถแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้หรือไม่ผู้ร่วมเสวนาต่างเห็นพ้องกันว่าในอนาคตประชาชนสามารถเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นนายเฟรเดริกเจเรมเดลเห็นว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำด้านการเข้าถึงการรักษาขณะที่ศาสตราจารย์คาทารินคาริโกกล่าวว่าเทคโนโลยีใหม่โดยเฉพาะวัคซีน mRNA แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการรับมือกับโรคอุบัติใหม่ได้อย่างรวดเร็วดังเช่นในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ศาสตราจารย์มอร์เทนเมลดันกล่าวว่าวิทยาศาสตร์มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาโรคภัยไข้เจ็บแต่ความท้าทายสำคัญยังอยู่ที่การบริหารจัดการและการกำหนดนโยบายของภาครัฐต้องนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสมและทั่วถึงการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินดาวมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ได้รับรางวัลโนเบลกับเยาวชนและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เชิญผู้ได้รับรางวัลโนเบลนักศึกษาและนักวิจัยจากทั่วโลกเข้าร่วมการประชุมเริ่มการประชุมครั้งแรกตั้งแต่พ.ศ. 2494เพื่อสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนกันระหว่างผู้ได้รับรางวัลโนเบลกับนักวิทยาศาสตร์นานาชาติปัจจุบันเน้นผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มเยาวชนนักศึกษาและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูงจากนานาประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามคำขวัญ3ประการคือให้ความรู้สร้างแรงบันดาลใจและเชื่อมโยงเครือข่ายสภาการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินดาวร่วมกับมูลนิธิผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินดาวจัดการประชุมนี้ขึ้นทุกปีหมุนเวียนไปตามสาขาได้แก่ฟิสิกส์เคมีสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์และสหวิทยาการและจัดการประชุม6วันมีพิธีเปิดที่เมืองดินดาวในวันแรกและพิธีปิดที่เกาะไมนาวในวันสุดท้าย การประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่75ระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569จึงจัดการประชุมยิ่งใหญ่เป็นพิเศษหัวข้อการประชุมสหวิทยาการเชิญผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลกว่า77คนและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่จากทั่วโลกกว่า600คนเข้าร่วมในจำนวนนี้มีนักศึกษาและนักวิทยาศาสตร์จากประเทศไทยจำนวน6คนคือนายพัชระบุญรัตน์ดร.พุทธิพงษ์พนานุสรดร.อภิสดาจุลกัตถภะดร.อภิญญางอยผาลาดร.ทินพงษ์วงศ์ภักดีและดร.ณัฐพงษ์จันทิพมณีการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินเดามีมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีดำเนินการเมื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมได้จำนวนหนึ่งแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีจะมีพระราชวินิจฉัยคัดเลือกผู้เข้าร่วมประชุมเรื่องการส่งนักเรียนเข้าร่วมประชุมนี้ทรงพระราชดำริให้เริ่มตั้งแต่ปี2551มีผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมที่ส่งคัดเลือกเข้าร่วมการประชุมถึงปัจจุบันจำนวน99คนตามสาขาการประชุมในแต่ละปีดังนี้สาขาฟิสิกส์27คนสาขาเคมี29คนสาขาเคมีฟิสิกส์สรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์23คนและสาขาสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์20คนพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้านวิทยาศาสตร์ทรงมีพระวิสัยทัศน์ก้าวไกลให้นักเรียนคนไทยและนักวิชาการไทยได้พัฒนาทันโลกทุกๆด้านการที่ทรงพระราชอุตสาหะและติดต่อประสานให้นักวิทยาศาสตร์ไทยมีโอกาสเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินเดาเป็นส่วนหนึ่งของการที่ทรงพยายามให้ประเทศชาติรอบรู้มีวิทยาการและเทคโนโลยีทันโลกและทันเหตุการณ์การประชุมนี้มีความสำคัญต่อโลกในหลายด้านทั้งการสร้างองค์ความรู้ใหม่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศรวมทั้งพัฒนาเยาวชนและผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ในอนาคตส่วนประเทศไทยเป็นโอกาสดีของเยาวชนที่จะนำองค์ความรู้ที่ได้รับกลับมาพัฒนาคนและประเทศชาติสร้างเครือข่ายวิจัยพัฒนาคุณภาพงานวิทยาศาสตร์และสร้างนวัตกรรมใหม่มาแก้ปัญหาของประเทศนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชนและนักวิจัยไทยให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
1: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569
2: วันนี้เวลา 13:50 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีเสด็จลงณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569ตามลำดับดังนี้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีพร้อมด้วยคณะองคมนตรีและภริยานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยคณะสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนายอดิศักดิ์ตันติวงศ์ประธานศาลฎีกาพร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมนายนครินทร์เมฆไตรรัตน์ประธานศาลรัฐธรรมนูญพร้อมด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญนายประสิทธิ์ศักดิ์มีลาภประธานศาลปกครองสูงสุดพร้อมด้วยคณะตุลาการในศาลปกครองสูงสุดอธิบดีศาลปกครองกลางผู้บริหารสำนักงานศาลปกครองและข้าราชการฝ่ายศาลปกครองพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสนายทหารสัญญาบัตรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและผู้แทนสมาคมทัตยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองบัญชาการกองทัพไทยและคู่สมรสพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือพร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศพร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่คู่สมรสและเจ้าที่พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยคณะนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาติไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการสภากาชาติไทยและเจ้าหน้าที่คณะผู้แทนมูลนิธิสถาบันการศึกษาสมาคมบริษัทคณะบุคคลและคณะผู้ปฏิบัติการข่าวในพระราชสำนักจากสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569ได้แก่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5 HD สถานีโทรทัศน์ช่อง9 MCOT HD องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือไทย PBSสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3สถานีโทรทัศน์ช่อง7 HD และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีต่อจากนั้นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าตามลำดับดังนี้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่35เฝ้าถวายเงินรายได้จากการจัดงานสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์นายสุวิทย์เมฆเสรีกุลนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัยนายธเนศสีมาเอกรัตน์นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาคตะวันออกพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัยนายธาดาวันธนปิยกุลประธานกรรมการมูลนิธิ

0: ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการกฎหมายก็ให้ความร่วมมือนะครับตอนนี้เขายังไม่ให้หนึ่งเขาไม่ให้ออกนอกประเทศเขาอยู่ภายใต้การควบคุมนะครับ
1: ก็คงมีประเด็นเดียวว่ารับของมาจากใครอะไรไงเพื่อที่จะสืบหาผู้ที่มาส่งของเบื้องต้นครับ
2: ซึ่งการตรวจสอบโดยละเอียดแล้วนะครับพบว่าน้องที่มาแสดงตนเนี่ยส่งพัสดุให้กับคุณมีนาจริงนะครับแต่เป็นคนละวันและเป็นพัสดุคนละรายการเราพยายามทุกทางแล้วก็ประสานความร่วมมือกับทั้งหน่วยในประเทศและต่างประเทศในการที่จะสืบหาต้นตอขบวนการที่มีการส่งเฮโรอีนไปยังประเทศออสเตรเลียซึ่งขณะนี้ก็มีเบาะแสพอสมควร
3: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการตอบโจทย์นะคะวันนี้ยังคงต่อเนื่องกับกรณีของพนักงานหรือแอร์โฮสเตสของสายการบินแห่งชาติการบินไทยนะที่ถูกจับที่ประเทศออสเตรเลียหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตรวจค้นพบเฮโรอีนเกือบ1กิโลกรัมในกระเป๋าที่มีคนฝากไปนะฮะแต่นั่นอาจจะเป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งเพราะว่าใต้ทะเลนะใต้ยอดภูเขาน้ำแข็งนั้นมีปัญหาอีกใหญ่โตมโหฬารมากเพราะว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่ตำรวจออสเตรเลียจับคนไทยได้หรือไม่ใช่ครั้งแรกที่ตำรวจออสเตรเลียจับคนที่หิ้วยาเสพติดโดยมีต้นทางจากประเทศไทยได้นะคะคำถามใหญ่ๆก็คือว่ามันเกิดอะไรขึ้นยาเสพติดเหล่านี้มาจากไหนเมื่อวานนี้ฉันพูดคุยกับอาจารย์ลลิตาหานวงนะคะแน่นอนว่าตอนนี้เมียนมาคือแหล่งปลูกฝิ่นแล้วก็แหล่งผลิตเฮโรอีนที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่คำถามที่เราอาจจะต้องถามต่อคือข้ามชายแดนมาที่ไทยได้ยังไงเจ้าหน้าที่ของไทยไม่ว่าจะเป็นตำรวจปปส.ทำงานมีอุปสรรคอะไรถึงมียาเสพติดทะลักเข้ามามากมายขนาดนี้นะแล้วเราจะจัดการปัญหานี้อย่างไรเพราะว่าถ้าเกิดไปดูใต้ภูเขาน้ำแข็งนี่คือปัญหาใหญ่มากของสังคมไทยนะวันนี้อยู่ในรายการกับเราค่ะท่านเป็นอดีตเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดคุณนิยมเติมศรีสุขอยู่ในรายการสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ไม่แน่ใจว่าเปรียบเทียบถูกหรือเปล่าว่าที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นยอดภูเขาน้ำแข็งในทะเลเนี่ยมันปัญหามันใหญ่โตมโหฬารมากนะแต่ก่อนอื่นอยากจะถามคุณนิยมก่อนว่าถ้าวันนี้ข้อเท็จจริงคือว่าจุดที่ผลิตยาเสพติดประเภทเฮโรอีนยาไอซ์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกหรืออาจจะใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่เมียนมาแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเวลาข้ามแดนเพื่อต่อไปประเทศอื่นมันจะข้ามมาประเทศไทยเกิดอะไรขึ้นทำไมเจ้าหน้าที่ของเราตำรวจทหารและปปส.ถึงไม่สามารถสกัดได้ค่ะ
4: คือในความเป็นจริงนะครับในมติในเรื่องของการสกัดกั้นเนี่ยมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องใช้คำว่าต่อเนื่องและขณะนี้เนี่ยผมคิดว่ามันมีการยกระดับในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมามีการตั้งหน่วยเฉพาะขึ้นมาที่เราเรียกว่านยปส.นะครับในพื้นที่ทำในเรื่องของการสกัดกั้นโดยเฉพา
3: ะ
4: นะครับแต่ว่าโดยตลอดแนวชายแดนประการที่1 นะครับประการที่2ก็คือว่าสถานการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านนะครับไอ้การที่ยาข้ามมาที่บ้านเราเนี่ยในขณะนี้ต้องยอมรับว่าศักยภาพในการผลิตยาของประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมันนอกจากมีมากขึ้นแล้วก็ยังมีหลากหลายจากเดิมในอดีต 30-40 ปีก่อนจะเป็นเฉพาะเฮโรอีนวันนี้เป็นยาบ้าเป็นเคตามีนเป็นไอซ์นะครับซึ่งไอ้ความหลากหลายของตัวยาเนี่ยมันก็คือตอบอะไรตอบโจทย์ความต้องการของตลาดบังเอิญเนี่ยในประเทศไทยโดยภูมิประเทศมันเอื้อนะครับเพราะว่าเป็นทางออกที่ไปสู่ภูมิภาคต่างๆนะครับ
3: เป็นฮับเลยใช
4: ่ไหมครับลองคิดดูจากเมียนมาจะขึ้นไปข้างบนไปจีนไปอะไรไปอินเดียนะครับก็จะติดนะครับฉะนั้นการลงมาที่ประเทศไทยเนี่ยจะเป็นช่องทางที่น่าจะดีที่สุดนะครับประกอบกับระบบการคมนาคมเรื่องโลจิสติกในบ้านเราทั้งทางบกทางอากาศทางน้ำนะครับพร้อมหมดนะครับฉะนั้นอันนี้ก็คือเหตุหลักคราวนี้ไอ้การทะลักเข้ามาเนี่ยผมคิดว่าในขณะนี้เนี่ยในเชิงของมาตรการการสกัดกั้นเนี่ยในจุดหลักๆใหญ่ๆเนี่ยมันมีการดูอยู่นะครับในส่วนการจัดการกับพื้นที่ตอนในก็มีการดูแลอยู่นะครับแต่ว่าโดยความเป็นจริงไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเล็ดลอดเข้ามาได้ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าถ้าเรายังไม่สามารถหาคำตอบได้ว่ากำลังการผลิต

0: ของฝั่งตรงข้ามมีเท่าไหร่เราก็ไม่สามารถตอบได้ว่าไอ้สิ่งที่มันเข้ามาในบ้านเราเนี่ยมันคือสัดส่วนเท่าไหร
1: ่แปลว่าวิธีการสกัดไม่ให้ยาเสพติดเข้ามาเนี่ยเราไม่สามารถตั้งรับรอได้อย่างเดียวว่าเขาเข้ามาเราจะไล่จับแต่ว่าเราต้องรู้ว่ากิจกรรมอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยคืออะไร
0: ถูกต้องครับ
1: เราถึงจะสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
0: ถูกต้องครับ
1: นั่นหมายความว่าตอนนี้เราขาดไอ้ตัวเชื่อมหรือเครื่องมือตรงนี้ไป
0: หลักเลยก็คือในเรื่องของการข่าวนะครับ
1: การข่าวนี่คือสปาย
0: การข่าวก็คือหัวใจหลักไม่ว่าจะเป็นเรื่องการข่าวที่เป็นแหล่งข่าวบุคคลนะครับที่เราเรียกว่าเป็นสายลับสปายสุดแท้แต่กับในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเข้าไปน
1: ะ
0: ครับเพราะว่าถ้าเราไม่ทราบความเคลื่อนไหวนะครับของฝั่งตรงข้ามของกลุ่มผู้ผลิตนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะตอบได้ว่าไอ้การเคลื่อนไหวของเขาเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับการข่าวการข่าวก็เป็นอยู่สองส่วนการข่าวก็คือกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับแล้วไม่ใช่เฉพาะเมียนมากับจีนกับอินเดียนะครับหรือแม้กระทั่งกับประเทศที่เป็นปลายทางของตัวยาเสพติดเช่นเดียวกัน
1: เพราะว่านี้มันไม่ได้จบแค่เมียนมาแต่ว่ามันคือเขาเรียกเป็นอาชญากรรมข้ามชาติอาจจะมีคนไม่ได้บอกรัฐบาลแต่อาจจะมีคนจากหลายชาติเนี่ยที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องนะส่งสารตั้งต้นส่งอะไรมาแต่ว่ากลับมาที่ตรงชายแดนนิดนึงเมื่อสักครู่คุณนิยมบอกว่าเราการข่าวอาจจะไม่พอเพราะอะไรคะทำไมเราไม่สามารถใช้สปายใช้คนเข้าไปเพื่อที่จะไปเจาะไปดูว่ากิจกรรมในการผลิตยาเสพติดอยู่ตรงไหนเพื่อที่จะส่งข่าวออกมาให้เจ้าหนี้ของเราได้ดักจับทันมันเกิดอะไรขึ้นคะ
0: ตรงนี้ผมคิดว่าในความเห็นส่วนตัวนะครับผมคิดมันอาจจะเป็น2-3ประเด็นประกอบกันประการที่1ก็คือแน่นอนนะฮะการที่เราจะหาตัวแทนของเราเข้าไปทำงานเนี่ยมันตามมาด้วยเรื่องของความเสี่ยงดังนั้นการที่จะหาคนที่เข้าไปเสี่ยงให้กับเราในเรื่องของการหาข่าวหาข้อมูลเชิงลึกเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะครับ
1: แต่สมัยที่คุณนิยมเป็นเลขาปปส.ก็มีวิธีการใช้
0: มีการดำเนินการมีการดำเนินการอยู่ครับเราอาจจะต้องใช้ทั้งในส่วนของฝ่ายเราเองกับส่วนในของประเทศเพื่อนบ้านนะครับอันนั้นมีการดำเนินการอยู่นะครับในส่วนที่สองก็คือในเรื่องของระยะเวลานะครับระยะเวลาในเรื่องของการที่จะเข้าไปหาข่าวในเรื่องการพิสูจน์ทราบนะครับจนกระทั่งยืนยันได้นะครับถึงตัวบุคคลถึงพฤติการอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่สามารถทำได้ในระยะเวลาอันสั้นนะครับในเรื่องที่3ก็คือในเรื่องของทรัพยากรการใช้ทรัพยากรนั่นหมายถึงในงบประมาณที่จะลงไปนะครับเพราะงานการข่าวเนี่ยเป็นงานที่ถ้าคนที่อยู่ในสายการข่าวเนี่ยจะรู้ได้ว่าการทำงานการข่าวเนี่ยบางทีทรัพยากรที่ลงไปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อะไรกลับมาคืนเลยก็ได้นะครับในส่วนที่4ก็คือในเรื่องความเข้าใจของระดับนโยบาย

0: ครับ
1: เพื่อที่จะ
0: ครับ
1: ให้ได้ตัวใหญ่ๆอย่างนี้ป่ะคะ
0: ครับผมยกตัวอย่างแล้วกันนะครับในเรื่องของการค้ายาเสพติดเนี่ยมันจะถูกมองแค่เพียงคนซื้อกับคนขายความเป็นจริงมันคือตั้งแต่ผลิตคราวนี้ผลิตมันก็ตามมาได้เริ่มต้นด้วยสารตั้งต้นสารตั้งต้นมาจากประเทศนึงสมมติประเทศกอไก
1: ่
0: นะครับส่งเข้ามาในประเทศที่เป็นแหล่งผลิตนะครับ2ประเทศแล้วนะฮ
1: ะ
0: เมื่อผลิตแล้วส่งไปตัวผลผลิตนี่ก็ส่งไปประเทศต่างๆที่เป็นตลาดเห็นไหมครับอาจจะ3ประเทศ5ประเทศ10ประเทศสุดแท้แต่เห็นไหมครับเงินที่ได้จากการค้าถูกส่งกลับไปประเทศที่ผลิตส่งกลับไปประเทศที่เป็นแหล่งที่มาของสารตั้งต้นเห็นไหมครับความเกี่ยวข้องของคนนับร้อยในหนึ่งเครือข่ายซึ่งถูกอะไรถูกตัดตอนการรับรู้กันหมดมันไม่ง่ายที่เราจะเชื่อมโยงในเชิงของพฤติกรรมพฤติการได้แม้กระทั่งในขณะนี้ที่เทคโนโลยีไปไกลแล้วแล้วเราก็บอกว่าเรามีการสืบสวนเส้นทางการเงินมันก็ตอบโจทย์ได้เพียงระดับหนึ่งอันนี้คือมันล้วนแต่เป็นอุปสรรคในเรื่องของการดำเนินการทั้งสิ้นถ้าคนที่ไม่เข้าใจนะครับในเรื่องของกระบวนการขั้นตอนหรือวิธีการในการดำเนินการเพื่อจะได้มาซึ่งพยานหลักฐานในการที่จะเอาตัวการสำคัญหรือผู้อยู่เบื้องหลังมารับโทษให้ได้เนี่ยการดำเนินการก็จะไม่มีประสิทธิภาพครับ
1: แสดงว่าคนที่ดูงานนี
0: ้
1: ต้องจัดการงานนี้ต้องเห็นภาพรวมทั้งหมดตัดตอนทำเฉพาะจับกุมเฉพาะบำบัดอะไรนี้ไม่ได้เลย
0: ครับต้องมองภาพรวมทั้งหมดต้องมองภาพรวมทั้งหมด
1: แต่ปัญหาคือตอนนี้อาจจะมีการตัดตอนอยู่เหรอคะ
0: คือจะใช้คำว่าตัดตอนก็คงจะไม่ถึงขั้นนั้นนะครับผมเข้าใจว่าก็คงจะไม่ใช่เจตนาที่จะหยุดในเรื่องของการทำการสืบสวนหรือจะขยายผลแต่อาจจะเป็นเรื่องของข้อจำกัดข้อจำกัดในเรื่องของทรัพยากรข้อจำกัดในเรื่องของเวลาทำยังไงให้ได้ผลการจับกุมหรือว่าข้อจำกัดในเรื่องของความเข้าใจในเรื่องของการปราบปรามเครือข่ายการค้าหรือสิ่งที่เราเรียกว่าการทำลายโครงสร้างการค้าคือทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะที่เราบอกปลาซิวปลาส้อยหรือตัวเล็กตัวน้อยแ
1: ค่
0: นั้นเองครับ
1: แต่นี่มันคือภัยคุกคามมนุษยชาติพูดได้ไหมเพราะมันไม่ใช่เป็นผลกระทบเฉพาะประเทศไทยแต่ว่ามันเป็นปัญหาของโลกทีนี้คำถามคือว่าแต่ก่อนเนี่ยจะเคยได้ยินว่ามี DEA จากสหรัฐเข้ามามีอะไรเข้ามาล่าสุดเนี่ยก็มีทางออสเตรเลียนะซึ่งเขาก็เข้าใจว่าทำงานใกล้ชิดกับปปส.เมื่อสักครู่ก็เห็นข่าวว่าเจ้าหน้าที่จาก AFP เพิ่งเดินทางมาใช่ไหมฮะไอ้ความร่วมมือจากต่างชาติเนี่ยมันไม่ได้ช่วยตอบโจทย์นะว่าเราจะสามารถรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติแบบนี้ดีขึ้น
0: คือความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นสิ่งสำคัญอย่างที่ผมเรียนก็คือว่าความเชื่อมโยงของผู้มือพฤติการในการค้ายาเสพติดเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ที่ประเทศใดประเทศหนึ่งฉะนั้นความร่วมมือหรือการประสานงานกันใน 2-3 ระดับก็คือในเรื่องของความร่วมมือในเรื่องด้านการข่าวความร่วมมือในเรื่องของการปฏิบัติการ
1: แต่ออสเตรเลียช่วยเราเรื่องการข่าวด้วย
0: ออสเตรเลียก็มีการแลกเปลี่ยน DEA ก็มีการแลกเปลี่ยนนะครับแต่ว่าผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้ครับว่าอันนี้ก็เป็นธรรมดาของการมองผลประโยชน์ของชาติถ้าปัญหาที่มันเกิดขึ้นในภูมิภาคของเราหรือแม้กระทั่งจากประเทศไทยส่งผลกระทบถึงเขาการให้ความสำคัญก็จะมากขึ้นยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างในอดีตเมื่อ 40-50 ปีก่อนที่มันมีปัญหาเฮโรอีนหนักๆเฮโรอีนไปที่สหรัฐอเมริกาหรือไปที่ยุโรปนะครับความร่วมมือก็จะมีมากขึ้นแต่เมื่อปัญหาเฮโรอีนลดลงนะครับตอนนี้อเมริกาไปเจอปัญหาเฟนทานิลนะครับโดยเฉพาะมาจากเม็กซิโกน้ำหนักก็
1: เขาก็เทไปอยู่เม็กซิโกแทนเห็นทรัมป์จะสร้างกำแพงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ
0: ในขนาดนี้เนี่ยปัญหาที่ออสเตรเลียได้รับผลกระทบจากภูมิภาคนี้ก็คือในเรื่องของไอซ์ที่ไปที่ออสเตรเลียแน่นอนเขาก็ต้องให้ความสำคัญความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับออสเตรเลียเนี่ยมีมานานแล้วนะครับตั้งแต่ผมเริ่มรับราชการก่อนผมรับราชการด้วยซ้ำไปนะครับน่าจะหลายสิบปีนะครับ40-50 ปีแต่ประเด็นที่มันมีความชัดเจนก็คือเมื่อสักประมาณ10ปีที่ผ่านมามันมีการเริ่มทำเขาเรียกว่าTask Force เขาเรียกว่า Task Force Storm ในเรื่องการสืบสวนเครือข่ายการค้ายาเสพติดและการกระทำผิดกฎหมายข้ามชาติร่วมกันระหว่างออสเตรเลียปปส.จะมี DSI กับปปง.น
1: ะ
0: ครับที่จะทำเรื่องนี้แล้วก็มีหลายกรณีที่มีการจับได้แล้วก็ยึดทรัพย์ได้ครับ
1: อย่างกรณีล่าสุดเนี่ยนะที่เกิดขึ้นกับพนักงานของการบินไทยเนี่ยมันมีโอกาสไหมฮะที่จะไล่แล้วก็ตามไปถึงรายที่ใหญ่กว่านี้ได้ในแง่ที่ว่าขั้นตอนการทำงานอย่างยกตัวอย่างเช่น ถ้าเกิดเราเอาเฮโรอีนที่ถูกยึดได้เนี่ยไปตรวจในแล็บแล้วก็ไปดูโปรไฟล์ดูรายละเอียดของมันว่ามันผลิตยังไงจากที่ไหนต้นทางเป็นยังไงแหล่งกำเนิดเป็น

0: ไรยังไงแล้วไปหาตัวคนที่ใหญ่กว่านี้ไม่ใช่ปาซิลปาซ้อยนี่มีโอกาสไหมคะ
1: คือผมคิดว่ามันต้องแยกเป็น2 ส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็คือดูจากเรื่องตัวยาที่เราเรียกกันว่าดรักโปรไฟล์คือเราดูในเรื่องของตัวองค์ประกอบของยาว่ามันถูกผลิตโดยสารเคมีอะไรมันผลิตถูกจากแหล่งไหนอันนี้มันพิสูจน์ได้ยกตัวอย่างเช่นขณะนี้ที่เราทำอยู่เราสามารถตอบได้ว่ายาเสพติดที่ยึดได้ในบ้านเราเนี่ยถูกผลิตจากแหล่งผลิต1 2 3 4อันนี้ตัวดักโปรไฟล์เนี่ยตอบได้นะครับแต่ในเรื่องของความเชื่อมโยงระหว่างตัวยากับคนเนี่ยอันนี้มันไม่สามารถที่จะใช้ในเรื่องของดักโปรไฟล์อย่างเดียวในการตอบมันจะต้องเรื่องของการสืบสวนนะครับในเรื่องของการติดตามการสะกดรอยการใช้อาจจะใช้สายลับอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแต่พวกนี้เป็นการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะมาอะไรมาพิสูจน์ความเกี่ยวข้องของเขาถามว่าถ้าจะไปถึงตัวใหญ่ไหมนะครับอันนี้ในแง่ความเห็นส่วนตัวเนี่ยนะครับโดยจากปริมาณยานะครับจากข่าวที่เท่าที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยนะครับมันก็คงจะไปได้ถ้าไปลึกก็คงสักอีกสัก2-3 ชั้นเท่านั้นเองนะครับถามว่าเจ้าของ
0: ยาทั้งหมดกี่ชั้นคะ
1: โอ้
0: 100ชั้นหรือเปล่า
1: ในเชิงโครงสร้างการค้าอย่างที่ผมเรียนแล้วมันไม่ใช่เฉพาะคนซื้อกับคนขายมันไล่ตั้งแต่ในทุนคนจัดการเงินคนจัดการเคมีพันสารตั้งต้นคนหาผู้ผลิตคือนักเคมีที่มาผลิตถ้าอยู่ในพื้นที่ฝั่งตรงข้ามก็คือคนที่ดูในเรื่องของกองกำลังที่จะดูแลเรื่องความปลอดภัยผู้ลำเลียงผู้เก็บซ่อนผู้ค้าในระดับขายส่งจากโรงงานรายกลางลงมาถึงพื้นที่ปริมาณยาที่ยึดได้รอบนี้ท่านจากอดีตที่ผมทำงานเนี่ยมันไม่ใช่ปริมาณอะไรมากมายเลยนะครับเพียงแต่ว่ามันบังเอิญเป็นกรณีที่ผู้เข้าไปเกี่ยวข้องมีหน้าที่มีอาชีพที่ทำให้คน
0: ใช่
1: ครับเท่านั้นเองครับ
0: แปลว่าไปได้อย่างมากก็อีก2 ชั้นเหรอ
1: ผมความเห็นส่วนตัวคิดว่าไม่น่าเกินเพราะมันมีการตัดตอนกันหมดครับคือในกระบวนการค้ายาเสพติดเนี่ยการที่คนในกลุ่มหรือในกระบวนการเนี่ยจะรู้จักกันเนี่ยจะไม่มีรู้จักข้างบนก็เป็นระดับเดียวข้างล่างก็เป็นระดับเดียวจะไม่มีรู้ว่าถัดขึ้นไปคือใครยาที่ขายอยู่ในพื้นที่ทั้งหมดอาจจะสมมติในกรุงเทพขายอยู่10ชุมชนเนี่ย10เจ้าบางที10เจ้าเขาไม่รู้ด้วยซ้ําไปว่ายานี้มาจากคนคนเดียวก็ตัดตอนหมดครับฉะนั้นจะไม่มีทางรู้ครับ
0: แสดงว่าคนที่ถูกจับอาจจะซัดทอดขึ้นไปได้แค่1คน2คนเต็มที่เลย
1: ถูกต้องครับไปได้แค่นั้นที่เขาสามารถทําลายเครือข่ายหลายเครือข่ายได้นั้นเกิดจากศักยภาพหรือขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ที่ทำการสืบสวนอย่างต่อเนื่องแล้วก็ลึกจริง
0: ๆก็คือใช้เวลานาน
1: ถูกต้องครับเพราะว่าเขาจะรู้แค่ข้างบน1 ชั้นหรือข้างล่าง1 ชั้นหรือข้างๆเขาแค่1ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะจะไม่มีมากกว่านั้นครับ
0: มันยากขนาดไหนอะไรคือจุดที่ท้าทายที่สุดที่เราจะได้เห็นสายโยงไปจนถึงข้างบนเลยเนี่ยมันนอกจากเวลาแล้วก็เงินแล้วก็ทรัพยากรงานข่าวมีอะไร
1: งานข่าวการสืบสวนขณะนี้สำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีที่เข้ามาใช้เนื่องจากว่ามันมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาในเรื่องของการค้ามากขึ้นนะครับระยะเวลาผมเคยทำคดีที่ใช้เวลาตั้ง 6-7 ปีกว่าจะได้ตัวการสำคัญความอดทนนะครับความเข้าใจในลักษณะของงานเท่านั้นแหละครับ
0: แล้วความท้าทายมันก็น่าจะเยอะขึ้นเพราะว่าตอนนี้มันมีเทคโนโลยีที่พวกแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยถนัดในการใช้ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ในแง่เทคโนโลยีเนี่ยที่เรามีอยู่แล้วตามทันไหมคะ
1: คือถ้าถามตามทันไหมก็ตามทันนะครับผมคิดว่าในเรื่องของการระบบสารสนเทศคือเท่าที่ผมศึกษามาในหลายประเทศเนี่ยผู้ที่เป็นผมพูดง่ายๆแล้วกันเหมือนกับในเรื่องของการสื่อสารเนี่ยเขากำหนดเลยให้ผู้ประกอบการจะต้องจัดหาเครื่องมือในการสับสนลัทธิเมื่อที่ต้องการที่จะเข้าไปสืบสวนนะครับอันนี้เขาออกกฎหมายของเขาเลยนะครับแต่บ้านเราอาจจะไปไม่ถึงขั้นนั้นทั้งที่ว่าในส่วนของผู้กระทำผิดจะวันนี้ไม่ใช่เฉพาะยาเสพติดแล้วนะครับเข้าไปใช้เทคโนโลยีในเรื่องการสื่อสารเนี่ยเข้ามากระทำผิดมากขึ้นนะครับอันนั้นประการที่1ประการที่2การที่จะทำเรื่องนี้เนี่ยสำคัญในความเห็นส่วนตัวผมสำคัญที่สุดก็คือว่านอกจากความเข้าใจในเรื่องของธรรมชาติของการกระทำผิดแล้วเนี่ยนะไอ้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเนี่ยสำคัญคนค้ายาเสพติดคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ยมีมากมายจับเท่าไหร่ก็จับผมใช้คำว่ามันจับไม่หมดจับไม่ทันแล้วกันนะครับแต่ว่าต่างหน่วยถ้ายังต่างหน่วยต่างทำกันอยู่โดยยังขาดการประสานงานกันอยู่นะครับโดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการเชื่อมโยง

0: ถึงพฤติกรรมพฤติการของผู้ที่ตัวเองจับได้หรือสืบสวนอยู่เนี่ยนะครับยังไม่เป็นระบบเนี่ยขณะที่ฝ่ายตรงข้ามเขาทำงานเป็นระบบมีการแบ่งแยกหน้าที่กันมีการตัดตอนการรับรู้กันนะครับแต่ของเราต่างคนต่างทำอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเงื่อนไขสำคัญในเรื่องของการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล
1: พูดถึงเรื่องเครื่องมือกลับมาดูภาพเล็กนิดนึงเพราะว่าเมื่อ2วันก่อนเนี่ยน่าจะเป็นทาง AOT นะฮะทางสนามบินบอกว่าคือมีคนตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมเราไม่สามารถตรวจได้ก่อนที่ยาเสพติดเนี่ยจะขึ้นเครื่อง
0: ครับ
1: นะทำไมพนักงานของการบินไทยถึงสามารถเอายาเสพติดขึ้นเครื่องได้แล้วก็มีการพูดว่าเราไม่ได้มีเครื่องมือตรวจยาเสพติดเรามีแต่เครื่องมือตรวจอาวุธไอ้ที่มันร้องปิ๊ดๆเวลาเราจะขึ้นเครื่องเนี่ยนะฮะทำไมเราถึงไม่มีทำไมเราถึงไม่มีสุนัขไปดมกลิ่นทำไมเราถึงไม่มีไอ้ตัวที่เคยเห็นในต่างประเทศที่เขาเอากระดาษมาแปะๆแล้วต้องไปดูว่ามียาหรือเปล่าทำไมเราถึงไม่มีอะไรแบบนั้น
0: คือผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าการลักลอบนำยาเสพติดออกในส่วนของท่าอากาศยานเนี่ยมันเป็นไปได้อยู่ 2-3 ลักษณะคือ 1. เข้าไปในร่างกายกลืนเข้าไปนะครับเขาเรียกว่าไงซ่อนในทวารหนักนะครับหรือช่องคลอดสุดท้ายแต่นะครับกับ2ก็คืออยู่ที่เสื้อผ้านะครับเราเคยเจอถึงขนาดที่ว่าอยู่ในมวยผมนะครับซ่อนไว้ในมวยผมนะครับกับซ่อนในสัมภาระก็อาจจะทำเป็น2ชั้น3ชั้นสุดแท้แต่หรืออย่างในกรณีที่กำลังเป็นข่าวอยู่เนี่ยถ้าในอดีตจำได้เนี่ยจะมีกรณีหนึ่งที่ละลายแล้วก็ใช้ไอ้ผ้าเนี่ยชุบแล้วทำให้แห้งแล้วไปถึงปลายทางก็ละลายออกอีกเห็นไหมฮะ
1: ทำให้เป็นผงที
0: ใช่ครับเขาก็จะหลีกหนีไปฉะนั้นการจับหรือการตรวจพวกนี้เนี่ยนะครับมันต้องอาศัยไม่ใช่เฉพาะเครื่องมือก่อนที่จะไปประเด็นถึงขีดความสามารถของเครื่องมือนะครับสิ่งที่ในขณะนี้ต้องยอมรับเลยว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่ท่าอากาศยานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของศุลกากรในเรื่องของตำรวจที่อยู่ที่นู่นตำรวจยาเสพติดหรือตำรวจตรวจคนเข้าเมืองก็ตามเนี่ยผมคิดว่าเขาวันละแสนกว่าคนวันละพันเป็นพันเที่ยวบินเนี่ยไม่น้อยนะครับผมคิดว่าเขาทำเต็มที่ผมเชื่อว่าเขาทำเต็มที่นะครับแต่ว่าไอ้การเล็ดลอดไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้และเป็นไปได้หลายคดีและไม่น้อยเลยที่เป็นการเข้าไปสังเกตพฤติการตั้งแต่ขั้นของการไปเช็คอินไปโหลดกระเป๋าแล้วเขาจับได้ไม่มีเครื่องมือเลยอันประเด็นฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือทักษะการทำงานของเจ้าหน้าที
1: ่แต่ถ้ามีเครื่องมือมันก็น่าจะช่วยทำให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้รอบด้านมากขึ้น
0: เครื่องมือเป็นตัวเครื่องมือเป็นตัวสนับสนุนเครื่องมือเป็นตัวสนับสนุนถามว่าเราจะใช้เครื่องมือทุกกรณีทุกคนที่ผ่านอย่างละเอียดได้ไหมในทุกเรื่องความเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้เพราะโดยตัวเครื่องมือเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะตรวจจับหายาเสพติดอย่างเดียวมันเรื่องของวัตถุระเบิดในเรื่องของโลหะอะไรต่ออะไรที่เป็นสิ่งต้องห้ามที่จะนำขึ้นเครื่องนะครับฉะนั้นอันนี้ผมเข้าใจว่าในเรื่องการตั้งโหมดขึ้นอยู่กับสภาวะปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องหนึ่งนะครับยาเสพติดก็เป็นเรื่องหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับการผมเชื่อว่าศักยภาพของเครื่องมือเนี่ยน่าจะไปได้แต่ในเรื่องของการให้น้ำหนักกับสิ่งที่จะตรวจอันนั้นอาจจะเป็นประเด็นมากกว่า
1: ค
0: ิดว่านะครับคิดว่า
1: แต่สนามบินเราไม่มีสุนัขดมกลิ่นเท่าไหร่ไม่ค่อย
0: สุนัขดมกลิ่นเนี่ยเรามีแต่ว่าเราใช้ในขอบเขตที่จำกัดอย่างกรณีของทางตำรวจนครบาล นะครับก็มีสุนัขยาเสพติดนะครับแต่ที่ท่าอากาศยานอาจจะยังไม่มีผมคิดว่าผมเคยเดินทางไปต่างประเทศเคยไปออสเตรเลียนะครับไปถึงเนี่ยก็ยืนเรียงแถววางกระเป๋าเขาก็ดมไล่ดม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ปริมาณของผู้โดยสารเขากับเราเนี่ยมันคนละเรื่องปริมาณเที่ยวบินของเขากับเรามันคนละเรื่องครับ
1: แสดงว่าการที่เราเป็นศูนย์กลางเป็นฮับของภูมิภาคมันก็ไกลเป็นข้อจำกัดส่วนหนึ่งด้วยหรือเปล่าในการที่จะติดตามความก้าวหน้าความรวดเร็วของบรรดาแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติแบบนี
0: ้ผมคิดว่าถ้าประเด็นที่ท่าอากาศยานมันเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการลักลอบนำยาเสพติดออกนอกประเทศนะครับแล้วจริงๆโดยข้อได้จริงเลยการลักลอบนำยาเสพติดผ่านทางท่าอากาศยานไปประเทศไปทางที่ไหนก็ตามเนี่ยในเชิงปริมาณแล้วเนี่ยผมว่าเทียบไม่ได้กับการลักลอบนำออกทางทะเลนะครับอันนั้นประการที่หนึ่งประการที่สองด้วยปริมาณของผู้โดยสารด้วยเรื่องของเที่ยวบินเนี่ยเราอันนี้ไม่ได้แก้ต่างนะฮะเราจะเห็นได้ว่าบางทีเนี่ยการรอผ่านขั้นตอนของตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยใช้เวลาก็กลายเป็นประเด็นขึ้นมานะครับ

0: นั้นความละเอียดถี่ถ้วนเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นปัญหาตามมานะครับการตรวจที่ท่าอากาศยานผมคิดว่าในขนาดนี้เนี่ยถ้าจะดำเนินการในความเห็นส่วนตัวก็คือว่ามันอาจจะมีการเพิ่มความเข้มข้นมากขึ้นนะครับแต่แน่นอนนะครับจะทำอย่างไรที่ปริมาณผู้โดยสารกับสัดส่วนของงานที่มันมีอยู่เนี่ยมันจะสมดุลกัน
1: ค่ะขอกลับมาที่ภาพใหญ่เมื่อสักครู่เราพูดไปถึงว่าสิ่งที่มันเป็นความน่ากลัวแล้วกันนะแล้วก็ท้าทายมากๆเลยเนี่ยคือเราอยู่ข้างๆแหล่งผลิตเฮโรอีนที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วเราก็อาจจะยังไม่มีทรัพยากรที่มากพอในการที่จะสกัดทุกเม็ดหรือว่าทุกถุงที่จะเข้ามาในประเทศไทย
0: ครับ
1: เป็นห่วงไหมคะถ้าเปรียบเทียบกับสมัยที่ยังไม่ได้เปรียบเทียบสมัยที่ท่านยังเป็นเลขาธิการปปส.อยู่เนี่ยปัญหาเมื่อสัก 5-6 ปีที่แล้วกับตอนเนี้ยในแง่ของความซับซ้อนของปัญหามันไปถึงไหนแล้วคะ
0: คือถามว่าเป็นห่วงไหมเป็นห่วงมากความซับซ้อนของปัญหามีมากขึ้นนะครับอย่างที่ผมเคยให้ข้อสังเกตนะครับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องปัญหายาเสพติดเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับมันมีความเปลี่ยนแปลงในหลายมิติตัวยาเปลี่ยนนะครับจากเรื่องของการใช้พืชเสพติดเป็นเรื่องการใช้สารสังเคราะห์นะครับอย่างที่เราเจอกันอยู่ทุกวันนี้นะครับเป็นยาเสพติดที่เกิดจากการใช้เคมีพันธุ์ใช้สารตั้งต้นมาสังเคราะห์แล้วให้มันออกฤทธิ์ตามความต้องการ
1: ซึ่งอันนี้มันจะยากขึ้นในแง่ที่ว่าเรา
0: จะยากขึ้นครับการผลิตยาเสพติดที่เป็นพืชเนี่ยนะครับมันต้องอาศัยฤดูกาลมันต้องมีพื้นที่แล้วผลผลิตจากยาเสพติดเป็นพืชเนี่ยมันเก็บได้สั้นแต่สารสังเคราะห์ทำที่ไหนก็ได้ห้องแถวก็ได้ทำเมื่อไหร่ก็ได้นะครับขอให้มีเคมีพันธุ์สารตั้งต้นแล้วทำเสร็จแล้วเก็บได้มีระยะเวลานานกว่าต้นทุนต่ำอย่างเนี้ยอันนี้คืออันที่สองคือการใช้ยาที่มันเป็นสารสังเคราะห์ก็มีความหลากหลายในตัวสารสังเคราะห์ออกฤทธิ์ที่หลากหลายมากขึ้น
1: ค่ะ
0: อันที่สองก็คือกลุ่มคนใช้ประชากรที่ใช้จากเดิมเราจะเห็นว่าคนที่ใช้ในอายุจะ25ปีขึ้นไปวันนี้25ปีลงมาโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเยาวชนใช้เยอะมากขึ้นอันนี้คือความน่าเป็นห่วงเพราะว่าเรากำลังเข้าสู่ยุคของสังคมผู้สูงวัยเด็กเกิดน้อยกลายเป็นเด็กเยาวชนใช้ยามากขึ้นอันที่3ก็คือในเรื่องของวัตถุประสงค์ของการใช้คือความต้องการฤทธิ์ของยาเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่าคนที่ใช้ยากลุ่มยาบ้ายาม้าเมื่อก่อนเราเรียกเนี่ยครับต้องการเพิ่มระยะเวลากำลังในการทำงานแต่วันนี้ใช้เพื่อความสนุกสนานใช้เพื่อจัดการเรื่องของจิตเรื่องของอารมณ์ตัวเองเห็นไหมครับถัดมาก็คือพฤติกรรมในเรื่องของการใช้ยามันใช้ไม่ใช่ใช้ยาตัวเดียวไม่ใช่ใช้เฮโรอีนก็ใช้เฮโรอีนวันนี้ใช้เฮโรอีนผสมเคตามีนใช้ยาบ้าผสมเคตามีนมันใช้ยาผสมผสานมากขึ้นเพื่อฤทธิ์ของมันถัดมาที่สำคัญก็คือพฤติกรรมการค้าเปลี่ยนจากเดิมการค้ายาเนี่ยมันเป็นความไว้วางใจที่ต้องเห็นหน้าเห็นตาเห็นเงินต้องส่งเงินส่งของกันวันนี้ไม่ใช่ขายออนไลน์จ่ายเงินออนไลน์เห็นไหมครับอันนี้มันก็นำมาสู่ในเรื่องของการสืบสวนการได้มาซึ่งพยานหลักฐานตามมาม
1: ันยากขึ้น
0: ยากขึ้นมุมมองหรือกระบวนทัศน์ในการมองปัญหายาเปลี่ยนไปตอนนี้ทั่วโลกสากลเขามองว่าผู้เสพเป็นผู้ป่วย
1: ค่ะ
0: นะครับไม่ใช่อาชญากรถ้าเขาไม่ได้กระทำความผิดอื่นนะครับต้องรักษาไม่ใช่เอาเข้าคุกนะครับกฎหมายประมวลกฎหมายเปลี่ยนนะครับมีฐานคติหลายๆเรื่องที่เป็นการจัดการปัญหาตั้งแต่ต้นตอดูการลงโทษผู้กระทำผิดดูจากพฤติกรรมพฤติการไม่ใช่ดูจากจำนวนของกลางสำคัญที่สุดวิธีการทำงานของเราอาจจะยังเปลี่ยนไม่มากวิธีคิดในเรื่องการมองปัญหาอาจจะยังเปลี่ยนไม่มากอันนี้ก็กลายเป็นอุปสรรคใหญ่ครับ
1: สุดท้ายนี้ถ้าเกิดท่านได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ที่ยากๆแบบนี้ก็คือดูว่าเราจะสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้ข้ามชายแดนมาบ้านเราได้ยังไงต่อสู้กับบรรดากลุ่มแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยสิ่งที่จะขอเนี่ยคืออะไรคะเพื่อให้ทำงานได้
0: อันแรกเลยคือต้องยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับคือรัฐบาลต่อรัฐบาลต้องเป็นเรื่องรัฐบาลต่อรัฐบาลในเรื่องของการให้ความสำคัญกับปัญหายาเสพติดนะครับผมเข้าใจวันนี้ก็มีความพยายามอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นระหว่างเรากับเมียนมาเรากับจีนเรากับอินเดียนะครับอันนี้สำคัญมากเพราะว่าประเทศพวกนี้เป็นประเทศที่อยู่ในมีผลโดยตรงตอบปัญหาโดยเฉพาะแหล่งผลิตในประเทศเมียนมานะครับความร่วมมือระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลต้องน้ำหนักต้องมากขึ้นนะครับประการที่สองคือในเรื่องของถ้าความร่วมมือระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลชัดเจน มีน้ำหนักมากขึ้นเนี่ยมันจะตามมาเรื่องของการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
1: ก็กลับมาที่งานข่าวอีก
0: มันก็กลับมาที่งานข่าวเพราะความเคลื่อนไหวต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมีหน่วยงานเดียวมันมีกลไกเดียวคือกลไกของรัฐเพียงแต่เป็นของรัฐไหนเท่านั้นเองที่จะเข้าไปถึงนะครับถ้ากลไกของรัฐนั้นเข้าไปไม่ถึงอันนี้คือปัญหาใหญ่ละนะครับอันที่3ก็คือตามแนวชายแดนคือกลไกปฏิบัติตามแนวชายแดนผมเชื่อว่าวันนี้เขาก็ทำงานหนักนะครับเพียงแต่ว่าไอ้การสนับสนุนในเรื่องของระบบการทำงานที่มันมีความเขาเรียกว่าความต่อเนื่องนะครับแล้วมันเท่าทันกับเขาเรียกว่าไงฮะวิธีการของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยอันนี้จำเป็นนะครับผมคิดว่าสุดท้ายก็คือว่าในกรอบของแนวชายแดนกรอบของแนวชายแดนเนี่ยเราจะทำอย่างไรที่จะให้เราสามารถสร้างแนวร่วมที่เป็นในส่วนของภาคประชาชนตามแนวชายแดนให้มีความเข้มแข็งเพราะว่าแน่นอนกลไกรัฐมันก็จะอยู่ได้บางจุดอะแต่ชาวบ้านประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนเนี่ยทำยังไงจะให้เข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการให้ข้อมูลข่าวสาร
1: ครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ทั้งหมดคือตอบโจทย์นะคะพักสักครู่ติดตามรายการทันโลกแล้วเจอตอบโจทย์อีกครั้งพรุ่งนี้2 ทุ่มครึ่งวันนี้ดิฉันลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ิดฉากการเจรจาทางเทคนิคสหรัฐอิหร่านที่กาตาร์วัดใจสันติภาพไปต่อหรือพอแค่นี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศยังไม่ตัดทางเลือกในการใช้กำลังทหารจะมีอีกหลายประเด็นในรายการคืนนี้
1: เปิดอาณาจักรขุมทรัพย์ตระกูลทรัมป์กวาดรายได้คริปโต 1,400 ล้านดอลลาร์นโยบายรัฐเอื้อประโยชน์ธุรกิจหรือไม่ศาลสูงสหรัฐปัดตกคำสั่งจำกัดสิทธิ์ได้สัญชาติโดยกำเนิดความพ่ายแพ้ของรัฐบาลทรัมป์ 2.0 อาเซียนไวบ์สกับสุขสดชื่นสำรวจเหตุผลบาฮาซาอินโดนีเซียถูกเลือกเป็นภาษาราชการ
0: สวัสดีครับพบทันโลกกับไทย PBS ครับเวลานี้ทุกสายตากำลังจับจ้องไปยังกรุงโดฮาของกาตาร์ในวันที่ความหวังในการสร้างสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังคงเดินรางนะครับตอนนี้การพูดคุยทางเทคนิคเริ่มต้นขึ้นแล้วแต่คณะผู้แทนของทั้งสองประเทศไม่ได้มีกำหนดการพูดคุยกันโดยตรงครับเนื่องจากสหรัฐและอิหร่านยังคงมีความเห็นต่างนะครับเจ้าหน้าที่อิหร่านยืนยันจุดยืนชัดเจนให้ทั้งสองฝ่ายไปตกลงรายละเอียดของข้อตกลงหยุดยิงให้ได้จึงจะสามารถเดินหน้าพูดคุยกันในประเด็นที่ซับซ้อนมากขึ้นเช่นการกำหนดกรอบของโครงการนิวเคลียร์อิหร่านหลังจากสหรัฐและอิหร่านลงนาม MOU ไปเมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาเปิดพื้นที่ในการพูดคุยเป็นเวลา60วันเพื่อจัดทำข้อตกลงนะครับวันนี้ชาเรตคุชเนอร์และสตีฟวิทคอฟทำหน้าที่ในฐานะผู้แทนของสหรัฐในการพูดคุยระดับสูงที่กรุงโดฮาขณะที่อิหร่านกับกาตาร์ยืนยันไปในทิศทางเดียวกันว่าผู้แทนสหรัฐจะพบหารือกับประเทศผู้ไกล่เกลี่ยเท่านั้นไม่ได้พูดคุยกันโดยตรงมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาในฐานะหัวหน้าคณะเจรจาอิหร่านชี้ว่าช่องแคบฮอร์มุซเป็นเครื่องมือทรงพลังที่สุดของอิหร่านสำหรับใช้ในการเจรจาต่อรองกับสหรัฐนะครับย้ำจุดยืนให้ทุกฝ่ายดำเนินการตามกรอบ MOU เพื่อเปิดทางไปสู่การเจรจาข้อตกลงขั้นสุดท้ายในขณะเดียวกันอิหร่านก็เตรียมความพร้อมรับมือกับสงครามด้วย
2: ยานิมอฮัมดาร์ฮอลกุฟตุกูฮัสติมฮัมอเกลกุฟตุกูโรนักฮอนเอจราบุคุนันอามาเดย์จังฮัสติมว่าอักษรละมัดนิชุนบิลิมฮัตมันเทบกอุนคารุดุมบานุคุน
0: อนาคตของช่องแคบฮอร์มุซเป็นประเด็นที่ฉุดรั้งการเจรจามากที่สุดนะครับอิหร่านยืนยันถึงสิทธิ์การบริหารช่องแคบนี้มีแผนจะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมการเดินเรือช่วงกลางเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นช่วงสิ้นสุดกรอบเวลา60วันของ MOU ประธานรัฐสภาอิหร่านย้ำว่าอธิปไตยเหนือช่องแคบฮอร์มุซอยู่ภายใต้อำนาจของอิหร่านและโอมานเท่านั้นขณะที่เจดีแวนซ์รองประธานาธิบดีสหรัฐก็ยืนยันชัดเจนว่าสหรัฐจะไม่ยอมให้อิหร่านไปเก็บค่าธรรมเนียมการเดินเรือเด็ดขาดในน่านน้ำระหว่างประเทศครับนอกจากนี้สหรัฐยังพร้อมใช้กำลังทหารกับอิหร่านถ้ากระบวนการเจรจาทางการทูตไม่ประสบผลสำเร็จด้วยประเด็นเหล่านี้มันสอดคล้องกับรายงานของ The Wall Street Journal ที่พูดถึงความเป็นไปได้ในการกลับมาใช้กำลังทหารในการหารือของผู้นำสหรัฐและเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงเพื่อหาทางออกจากภาวะชะงักงันของการเจรจาด้วยครับในสหรัฐก็มีเรื่องร้อนนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตกเป็นเป้าหมายการวิพากษ์วิจารณ์จากการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินเมื่อปีที่ผ่านมาไปพบว่ากำไรมหาศาลจากธุรกิจคริปโตเนี่ยพุ่งสูงมากทีเดียวคุณสุขสดชื่นประเด็นนี้มันก็เลยนำไปสู่เสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างธุรกิจกับนโยบายรัฐด้วยนะครับ
3: ครับครอบครัวของโดนัลด์ทรัมป์สามารถทำกำไรจากคริปโตเคอเรนซีได้มากเสียกว่าบริษัทที่จดทุนด้านคริปโตในสหรัฐสามารถทำได้ซะอีกครับล่าสุดนะครับการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินในปีที่ผ่านมาของโดนัลด์ทรัมป์พบว่าผู้นำสหรัฐมีรายได้จากธุรกิจคริปโตของครอบครัวรวมแล้วมากกว่า 1,400 ล้านดอลลาร์หรือเทียบเป็นเงินไทยประมาณ 46,000 ล้านบาทครับขณะที่การวิเคราะห์ข้อมูลจากบล็อกเชนของรอยเตอร์สนะครับพบว่าครอบครัวของโดนัลด์ทรัมป์สามารถที่จะสร้างรายได้มหาศาลจากธุรกิจคริปโตโดยแทบไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงด้านการลงทุนเลยครับในขณะที่นักลงทุนจำนวนไม่น้อย ลับขาดทุนครับเกิดขึ้นในรูปแบบที่สมาชิกครอบครัวของโดนัลด์ทรัมป์โดยเฉพาะเอริกทรัมป์และโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์ช่วยกันประชาสัมพันธ์และสนับสนุนโครงการคริปโตเมื่อกระแสความสนใจเพิ่มขึ้นนักลงทุนก็จึงเข้ามาซื้อโทเค็นคริปโตครับทำให้ครอบครัวของทรัมป์สามารถรับรายได้จากการจำหน่ายโทเค็นเหล่านี้เป็นหลักแต่เมื่อราคาสินทรัพย์คริปโตเหล่านี้ปรับตัวลดลงในเวลาต่อมาด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนักลงทุนจำนวนมากจึงต้องเผชิญกับการขาดทุนครับท้ายที่สุดนะครับรอยเตอร์สประเมินว่าครอบครัวของทรัมป์สามารถทำกำไรจากนักลงทุนมากกว่า1ล้านคนได้เป็นเงินอย่างน้อย 2,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับในภาพรวมทรัมป์มีรายได้เพิ่มขึ้นจาก622ล้านดอลลาร์ในปี2024ก่อนดำรงตำแหน่งสมัยที่2เป็นอย่างน้อย 2,200 ล้านดอลลาร์ขณะที่ผลกำไรส่วนใหญ่จากกิจการอื่นๆอย่างอสังหาริมทรัพย์ตกอยู่กับครอบครัวของทรัมป์และครอบครัวของพันธมิตรใกล้ชิดครับผ่านนโยบายหลายด้านที่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงที่เขาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีครับค่ำคืนนี้เราเลยหยิบกรณีสำคัญให้ทุกท่านได้มาดูกันนะครับกรณีแรกเลยนะครับก็คือ World Liberty Financial บริษัทคริปโตเคอเรนซีซึ่งร่วมก่อตั้งโดยครอบครัวของโดนัลด์ทรัมป์และครอบครัวของสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษของรัฐบาลสหรัฐและเพื่อนซีตีกอฟของโดนัลด์ทรัมป์ครับกรณีนะครับทรัมป์ได้ผ่อนคลายกฎระเบียบส่งเสริมการลงทุนของรัฐรวมถึงผลักดันกฎหมายที่เอื้อต่ออุตสาหกรรมคริปโตซึ่งช่วยเพิ่มทั้งมูลค่าของบริษัทและกำไรของครอบครัวครับในขณะเดียวกันนะครับรัฐบาลทรัมป์รวมถึงรัฐมนตรีพาณิชย์ฮาวเวิร์ดลุตนิกยังผลักดันและสนับสนุนการส่งออกชิปและเทคโนโลยีของสหรัฐไปยังชาติพันธมิตรครับแต่บริษัทที่มีชื่อว่า Cantor Fitzgerald ครับซึ่งเป็นบริษัทที่บริหารโดยลูกชายของฮาวเวิร์ดลุตนิกรัฐมนตรีพาณิชย์คนเมื่อสักครู่มีบทบาททั้งในการประสานการเจรจาและระดมทุนให้กับโครงการที่มาจากนโยบายของรัฐบาลทรัมป์แต่ในฐานะบริษัทเอกชนครับขณะที่บรรดาลูกชายของโดนัลด์ทรัมป์ก็ร่วมบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของครอบครัวผ่านทรัมป์ออร์แกไนเซชันครับพร้อมเดินหน้าทำข้อตกลงสำหรับโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์อื่นๆในอีกหลายประเทศทั่วโลกขณะที่อีกหนึ่งบริษัทที่ได้ยินชื่อบ่อยเป็นพิเศษนะครับ Affinity Partners บริษัทของเจเร็ดคูชเนอร์ลูกเขยของโดนัลด์ทรัมป์สามารถระดมเงินลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์จากนักลงทุนในตะวันออกกลางขณะเดียวกันกับที่การเจรจาทางการทูตในระดับผู้นำประเทศยังคงดำเนินอยู่ครับขณะที่ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของโดนัลด์ทรัมป์นะครับอย่างโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์ยังคงมีความเชื่อมโยงทางการเงินกับหลายบริษัทที่ได้รับสัญญาจัดซื้อจัดจ้างจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐในปีนี้ก่อนหน้านี้นะครับเขามีบทบาทในการช่วยคัดเลือกผู้สมัครเข้าดำรงตำแหน่งระดับสูงในกระทรวงกลาโหมสหรัฐในนามของปิดาครับส่วนอีลอนมัสก์ผู้สนับสนุนรายใหญ่ที่สุดในการหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ครั้งล่าสุดได้รับประโยชน์จากหน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแลบริษัทของเขารวมถึงพันธมิตรอื่นๆนะครับที่ได้เป็นผู้รับสัญญารายใหญ่ของรัฐบาลกลางเช่นเดียวกันส่วนอีกหนึ่งกรณีที่น่าสนใจนะครับก็คือเว็บไซต์ตลาดทำนายความน่าจะเป็นซึ่งผู้ใช้งานสามารถเดิมพันเม็ดเงินเพื่อทำนายเหตุการณ์ต่างๆอย่างถูกกฎหมายครับตั้งแต่ผลการแข่งขันฟุตบอลโลกไปจนถึงการเมืองแต่เว็บไซต์ในลักษณะนี้ปัจจุบันไม่ได้ถูกนับเป็นการพนันครับเนื่องจากก่อนหน้านี้ก่อนการกลับมาดำรงตำแหน่งของโดนัลด์ทรัมป์ในสมัยที่2ธุรกิจนี้ยังผิดกฎหมายในหลายรัฐแต่การแต่งตั้งบุคคลและนโยบายต่างๆของโดนัลด์ทรัมป์ก็ช่วยผ่อนคลายระบบกำกับดูแลทำให้ธุรกิจนี้ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วในปัจจุบันครับโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์เป็นทั้งกรรมการที่ปรึกษานักลงทุนที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์และเป็นผู้ลงทุนของ2บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในตลาดทำนายความน่าจะเป็นของสหรัฐครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในทางกฎหมายโดนัลด์ทรัมป์ปฏิบัติตามกฎหมายผลประโยชน์ทับซ้อนที่บังคับใช้กับตำแหน่งประธานาธิบดีได้ทั้งหมดแต่คุณพงษ์สทัศน์ครับการที่ผลประโยชน์ทางการเงินและอำนาจทางการเมืองผูกโยงกันในลักษณะนี้แน่นอนว่าได้ทลายหลักปฏิบัติที่ผู้นำสหรัฐคนอื่นๆได้ดำเนินมาชัดเจนครับ
0: สิ่งที่คุณสุขสดชื่นอธิบายไปเนี่ยมันมีคำอธิบายอยู่ยกตัวอย่างเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์ที่นำสหรัฐพ่ายแพ้อิหร่านในสงครามในครั้งนี้นะครับหลายคนบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเราไปดูในครอบครัวของทรัมป์เองเนี่ยเป็นผู้ชนะด้วยซ้ำไปจากการทำธุรกิจทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์และตลาดทำนายความน่าจะเป็นนะครับขอบคุณคุณสุขสดชื่นครับ ไปดูอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวสำคัญในสหรัฐนะครับผู้นำสหรัฐประสบความพ่ายแพ้อีกครั้งหนึ่งหลังจากศาลสูงสุดปัดตกคำสั่งจำกัดสิทธิ์การได้สัญชาติโดยกำเนิดนะครับประเด็นนี้กำลังถูกพูดถึงอย่างมากคณะผู้พิพากษาศาลสูงสุดสหรัฐมีมติ6ต่อ3เสียงวินิจฉัยยืนยันให้สัญชาติทุกคนที่เกิดบนแผ่นดินสหรัฐภายใต้บทแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสหรัฐครั้งที่14นะครับผู้พิพากษาส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่ากฎหมายฉบับนี้คุ้มครองผู้กำเนิดบนแผ่นดินสหรัฐทุกคนอย่างเสรีแน่นอนครับคำวินิจฉัยครั้งนี้มีผลให้ยกเลิกคำสั่งฝ่ายบริหารสหรัฐที่ให้อำนาจหน่วยงานรัฐบาลกลางปฏิเสธการให้สัญชาติแก่บุตรที่ผู้ปกครองไม่มีเอกสารเข้าเมืองตามกฎหมายซึ่งอาจจะส่งผลต่อสถานะทางกฎหมายของเด็กจำนวนหลายแสนคนนะครับย้อนกลับไปผู้นำสหรัฐได้ลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารนี้ทันทีในวันแรกของการรับตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยที่2เมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วถือเป็นการพลิกนโยบายสัญชาติครั้งสำคัญของสหรัฐซึ่งใช้มาตั้งแต่ปี1868หรือในช่วงหลังสงครามกลางเมืองจุดชนวนกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากหลายภาคส่วนในประเทศว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันกำลังเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาตินะครับประเด็นก็คือเมื่อศาลสูงสุดมีคำวินิจฉัยปัดตกคำสั่งฝ่ายบริหารในครั้งนี้ก็เลยสร้างความยินดีให้กลุ่มเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างมากบรรยากาศด้านหน้าศาลสูงสุดในกรุงวอชิงตันดีซีเต็มไปด้วยกลุ่มนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิของกลุ่มผู้อพยพนะครับมาร่วมเฉลิมฉลองคำวินิจฉัยของศาลสูงสุดซึ่งถือเป็นความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ของผู้นำสหรัฐอีกครั้งหนึ่ง
4: To all of the people at home, all of the freedom fighters that came before us, who continue to fight, organizers, attorneys, activists, everybody at home, birthright citizenship, this victory is not the end, it is not the beginning, but it's a reflection and a pause.
0: ผู้นำสหรัฐก็ออกมาโพสต์บน True Social อย่างในภาพที่ปรากฏอยู่นะครับวิพากษ์วิจารณ์คำวินิจฉัยแล้วก็เรียกร้องให้สภาคองเกรสเริ่มต้นกระบวนการยุติการให้สัญชาติโดยกำเนิดแก่บุคคลกลุ่มนี้ทันทีให้คำมั่นในการสนับสนุนสภาคองเกรสอย่างเต็มที่ด้วยหลังจากผู้นำสหรัฐเคยชูประเด็นหาเสียงเลือกตั้งสมัยที่2ด้วยการประกาศยุติการท่องเที่ยวเพื่อคลอดบุตรครับเราไปดูคณะผู้พิพากษาศาลสูงสุดมี9คนเป็นสายอนุรักษ์นิยมสีแดง6คนสายเสรีนิยมสีน้ำเงิน3คนนะครับผลการลงมติของผู้พิพากษาทั้ง9คนพบว่าผู้พิพากษาสายอนุรักษ์นิยม3คนลงมติปัดตกคำสั่งนี้ได้แก่จอห์นโรเบิร์ตส์ประธานศาลสูงผู้เขียนคำวินิจฉัยร่วมกับเบรตต์ คาวานอและเอมี่ โคนี่ บาร์เรตต์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากโดนัลด์ทรัมป์ในสมัยแรกนะครับคาวานอไม่ได้ร่วมเป็นเสียงข้างมาก5ต่อ4เสียงที่วินิจฉัยให้คำสั่งฝ่ายบริหารขัดต่อบทแก้ไขเพิ่มเติมของรัฐธรรมนูญสหรัฐหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันเปิดช่องให้เปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ผ่านสภาคองเกรสได้และประเด็นนี้ก็อาจกลับเข้าสู่การพิจารณาได้ในอนาคตขณะที่ผู้พิพากษาสายอนุรักษ์นิยมอีก3คนเห็นแย้งว่าคำวินิจฉัยครั้งนี้ลดทอนคุณค่าของพลเมืองอเมริกันนะครับเราถอยมาดูภาพรวมของทั้งโลกกันบ้างครับปัจจุบันสหรัฐและหลายประเทศในทวีปอเมริกายังคงให้สัญชาติเด็กโดยกำเนิดแบบไม่คำนึงถึงสถานะของพ่อและแม่นะครับส่วนยุโรปเอเชียออสเตรเลียให้สัญชาติตามหลักการสายโลหิตต้องมีเงื่อนไขว่าพ่อและแม่จะต้องมีสถานะพำนักอย่างถูกต้องตามกฎหมายคำวินิจฉัยสิทธิการได้สัญชาติโดยกำเนิดของศาลสูงสุดมีขึ้นในวันสุดท้ายของการพิจารณาคดีสะท้อนถึงความตึงเครียดระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายตุลาการนับตั้งแต่โดนัลด์ทรัมป์นั่งเก้าอี้ประธานาธิบดีสมัยที่2ด้วยหลังจากศาลสูงสุดวินิจฉัยจำกัดอำนาจของผู้นำสหรัฐในการปลดผู้ว่าการธนาคารกลางหรือเฟดแม้ว่าคำวินิจฉัยดังกล่าวจะเปิดช่องให้รัฐบาลสามารถเดินหน้าการใช้มาตรการกดดันเฟดต่อไปได้นะครับก่อนหน้านี้ศาลสูงสุดก็ยังเคยขัดขวางการใช้อำนาจของผู้นำในการเรียกเก็บภาษีศุลกากรจากหลายประเทศทั่วโลกแต่ขณะเดียวกันผู้นำสหรัฐก็ได้รับชัยชนะ จำนวนไม่น้อยนะครับทั้งการขยายอำนาจให้ปลดผู้นำของหน่วยงานอิสระอนุญาตให้รัฐบาลยุติสถานะคุ้มครองด้านมนุษยธรรมชั่วคราวของผู้อพยพไม่ต่ำกว่า1ล้านคนที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อลี้ภัยสงครามในประเทศของตัวเองเพราะฉะนั้นภาพรวมก็เลยสะท้อนให้เห็นได้ถึงความเป็นอิสระของศาลสูงสุดไม่ตอบสนองต่อความต้องการของประธานาธิบดีเพียงอย่างเดียวแม้ว่าคำวินิจฉัยในหลายกรณีจะเอียงไปทางอนุรักษ์นิยมมากขึ้นก็ตามครับสลับไปดูสงครามรัสเซียยูเครนกันบ้างนะครับสงครามนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตคนเท่านั้นเนื่องจากความขัดแย้งตลอด4ปีที่ผ่านมายังส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้โดรนโจมตีตอบโต้กันระหว่างรัสเซียกับยูเครนทำให้ปรากฏภาพของรังนกที่มีชิ้นส่วนของสายไฟเบอร์ออปติกในพื้นที่แนวหน้าการสู้รบ
5: นกขนาดเล็ก2รังมีส่วนประกอบของสายไฟเบอร์ออปติกและหญ้าแห้งสีน้ำตาลเข้มพบใกล้พื้นที่แนวหน้าของสงครามในยูเครนสะท้อนให้เห็นว่าสงครามตลอด4ปีที่ผ่านมากำลังเปลี่ยนแปลงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจนพื้นที่ตลอดแนวหน้าการสู้รบเป็นระยะทางกว่า 1,200 กิโลเมตรเต็มไปด้วยสายไฟเบอร์ออปติกบางเป็นพิเศษที่รัสเซียและยูเครนใช้ในการควบคุมโดรนโจมตีทางอากาศเพื่อไม่ให้สัญญาณถูกรบกวนจากสงครามอิเล็กทรอนิกส์สายไฟเบอร์ออปติกอาจยาวได้ถึง20กิโลเมตรพันตามต้นไม้ระโยงระยางในทุ่งโล่งพาดผ่านบนหลังคาอาคารในพื้นที่แนวหน้าส่องประกายระยิบระยับในแสงแดดราวกับใยแมงมุมขนาดยักษ์นักวิจัยอาวุโสของพิพิธภัณฑ์สงครามในกรุงเคียฟระบุว่านกเริ่มนำสายไฟเบอร์ออปติกที่ถูกทิ้งเหล่านี้มาสานเป็นรังรัสเซียเปิดฉากรุกรานยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2022ด้วยการใช้รถถังรถหุ้มเกราะและปืนใหญ่เป็นหลักขณะที่ยูเครนพยายามเอาชนะความได้เปรียบด้านเขี้ยวเล็บทางการทหารของรัสเซียด้วยการทุ่มงบประมาณพัฒนาโดรนที่ก้าวขึ้นมาเป็นอาวุธหลักในสนามรบรอยเตอร์สพูดคุยกับทหารยูเครนหลายนายที่ประจำการในโดเนสลูฮันส์และซาปอริเซียซึ่งพบรังนกในลักษณะนี้และเผยแพร่ภาพลงบนอินเทอร์เน็ตนักชีววิทยาวัย33ปีจากเมืองไลเดนของเนเธอร์แลนด์ผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุสังเคราะห์ที่นกนำมาสร้างรังระบุว่ายูเครนมีความหลากหลายของนกสูงจึงมีนกหลายชนิดที่อาจสร้างรังเหล่านี้ผลกระทบของสายไฟเบอร์ออปติกต่อนกอาจมีทั้งด้านบวกและด้านลบแม้นกอาจเสี่ยงติดพันกับสายไฟแต่อีกด้านสายไฟอาจช่วยให้รังแข็งแรงมากขึ้นผู้เชี่ยวชาญกำลังเดินหน้าศึกษาความสมดุลทางธรรมชาติต่อไปขณะเดียวกันรังนกเหล่านี้ยังช่วยตอกย้ำผลกระทบของสงครามต่อสิ่งแวดล้อมในยูเครนได้เป็นอย่างดี
0: องค์การอวกาศยุโรปได้เปิดเผยข้อมูลภาพถ่ายจากกล้องโทรทัศน์อวกาศยูคลิดนะครับเป็นภาพถ่ายใจกลางทางช้างเผือกที่มีความละเอียดที่สุดเท่าที่เคยบันทึกมาทำให้เห็นความสามารถของกล้องตัวนี้ที่มีมากกว่าการทำภารกิจหลักเท่านั้นติดตามกับคุณธรณินทร์เทพวงศ์ครับ
6: นี่คือภาพใจกลางกาแล็กซีทางช้างเผือกในช่วงแสงที่ตามองเห็นที่ละเอียดที่สุดเท่าที่เคยถ่ายได้ครับมองไปตรงไหนก็เจอแต่ดาวต่างๆเพราะเต็มไปด้วยดาวฤกษ์มากกว่า60ล้านดวงรวมถึงเนบิวล่าและกระจุกดาวที่กำลังรอนักวิทยาศาสตร์มาศึกษาการมีอยู่ของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่พบในบริเวณนี้ครับภาพนี้ถ่ายโดยกล้องโทรทัศน์อวกาศยูคลิดขององค์การอวกาศยุโรปหรืออีซ่าเมื่อวันที่23มีนาคม2025ครับใช้เวลาสังเกตการรวมประมาณ26ชั่วโมงเท่านั้นแต่ได้ภาพกว้างที่คมชัดเทียบเท่ากล้องฮับเบิ้ลแต่ถ่ายได้ในครั้งเดียวกว้างกว่าฮับเบิ้ลถึง270เท่าและทำงานเร็วกว่ากล้องบนโลกถึง2000ชั่วโมงครับ ปกติแล้วกล้องยูคลิดมีหน้าที่หลักในการส่องจักรวาลอันมืดมิดเพื่อหาพลังงานมืดและสสารมืดนะครับเพื่อทำแผนที่จักรวาลแต่ครั้งนี้กล้องยูคลิดได้หันมาส่องที่สว่างเพื่อช่วยให้นักดาราศาสตร์หาดาวเคราะห์นอกระบบด้วยเทคนิคที่เรียกว่าไมโครเลนซิ่งครับเมื่อดาวดวงหนึ่งโคจรมาตัดหน้าดาวอีกดวงหนึ่งที่เป็นฉากหลังแรงโน้มถ่วงของดาวดวงหน้าจะทำตัวเป็นแว่นขยายบิดหักเหแสงทำให้ดาวฉากหลังสว่างขึ้นชั่วคราวและถ้าดาวดวงหน้ามีดาวเคราะห์บริวารแสงก็จะบิดเบี้ยวแปลกไปอีกนิดหน่อยทำให้นักวิทยาศาสตร์รู้ว่ามีดาวเคราะห์อยู่ตรงนั้นครับที่ผ่านมามีการค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะด้วยไมโครเลนซิ่งมาแล้วเกือบ300ดวงนะครับส่วนใหญ่ค้นพบจากกล้องโทรทัศน์ภาคพื้นดินซึ่งใช้เวลาพอสมควรนับเดือนเลยครับการที่กล้องยูคลิดสังเกตการเป็นระยะสั้นเพียง1วันนิดๆแต่ข้อมูลชุดนี้ก็กลายเป็นภาพอ้างอิงสำคัญของดาวฤกษ์จำนวนมหาศาลก่อนที่ดาวและดาวเคราะห์บางระบบจะเคลื่อนที่มาเรียงตัวกันในอนาคตหลังจากนี้เมื่อกล้องแนนซี่เกรสโรแมนของ NASA มาประจำการก็จะใช้ภาพชุดนี้ของกล้องยูคลิดมาช่วยอ้างอิงพิกัดได้เป็นเหมือนภาพก่อนเกิดเหตุเพื่อดูตำแหน่งเดิมของดาวแต่ละดวงจากนั้นก็จะมาเปรียบเทียบการเคลื่อนที่ของดาวในช่วงเวลาที่ต่างกันเพื่อยืนยันการมีอยู่ของดาวเคราะห์และคำนวณมวลของมันได้แม่นยำขึ้นหากตรวจพบเหตุการณ์ไมโครเลนซิ่งในอนาคตขณะเดียวกันเทคนิคไมโครเลนซิ่งยังสามารถตรวจจับดาวเคราะห์เย็นที่อยู่ห่างไกลจากดาวแม่ด้วยนะครับรวมถึงดาวเคราะห์ที่อาจคล้ายโลกในแง่ของมวลแต่โคจรอยู่ไกลออกไปในบริเวณเย็นของระบบดาวนอกเหนือจากการตรวจจับดาวเคราะห์ร้อนขนาดใหญ่อย่างเช่นดาวเคราะห์น้ำแข็งที่ค้นพบเมื่อประมาณ20ปีก่อนและระบบที่ประกอบด้วยดาวฤกษ์2ดวงกับดาวเคราะห์1ดวงข้อมูลของยูคลิดอาจช่วยให้นักดาราศาสตร์วัดมวลของระบบเหล่านี้ได้ชัดเจนขึ้นครับภาพจากใจกลางกาแล็กซีทางช้างเผือกชุดนี้ทำให้เราเห็นว่ากล้องโทรทัศน์อวกาศอย่างยูคลิดที่มีภารกิจหลักในการถ่ายภาพกาแล็กซีห่างไกลหลายพันล้านแห่งมาทำแผนที่3มิติเพื่อหาคำตอบเรื่องสสารมืดและพลังงานมืดยังสามารถหันกล้องกลับมาส่องใจกลางทางช้างเผือกเพื่อตามล่าดาวเคราะห์นอกระบบเป็นงานเสริมซึ่งวิศวกรได้ออกแบบให้กล้องโทรทัศน์อวกาศที่ออกเดินทางไปผจญภัยสามารถปรับการทำงานที่นำมาสู่ข้อมูลสำคัญต่อการค้นพบสิ่งที่ซ่อนอยู่ในจักรวาลได้อีกมากครับธรณินทร์เทพวงศ์ไทย PBS รายงาน
0: ทำไมประเทศที่มีจำนวนภาษามากมายอย่างอินโดนีเซียถึงเลือกเอาบาฮาซาอินโดนีเซียขึ้นมาเป็นภาษาประจำชาติของตัวเองชวนไปหาคำตอบในอาเซียนไวบ์สกับสุขสดชื่นพาคุณมองอาเซียนในมุมที่คุณอาจยังไม่เคยเห็นครับ
7: Hello, how are you doing today?
8: คำสวัสดี
7: เพื่อนๆลองจินตนาการตามนะจ๊บถ้าว่าเราอยู่ในประเทศที่มีเกาะมากกว่า 17,000 เกาะและมีภาษาถิ่นมากกว่า700ภาษาเราจะคุยกันรู้เรื่องได้ยังไงกันแล้วเราจะเลือกภาษากลางกัน

0: ยังไง
1: I don't know ชินจ้าน
0: ี่คือโจทย์สุดหินของประเทศอินโดนีเซียครับประเทศที่มีประชากรสูงที่สุดเป็นอันดับ4ของโลกและมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์สูงไม่แพ้กันเลย
2: แต่ถึงอย่างนั้นคุณเชื่อไหมครับนโยบายภาษาของที่นี่ถูกนักวิชาการหลายคนเรียกว่าเป็นความสำเร็จอันน่าอัศจรรย์เลยทีเดียวอาเซียนไวบ์กับสุขสดชื่นในวันนี้เลยจะชวนคุณไปหาคำตอบกันว่าทำไมภาษาที่คนพูดเป็นภาษาแม่น้อยเพียง 5% ในตอนนั้นกลับกลายมาเป็นภาษากลางของประเทศที่มีหลายร้อยภาษาได้จนถึงทุกวันนี้ย้อนกลับไปในช่วงต้นศตวรรษที่20ตอนที่อินโดนีเซียยังเป็นอาณานิคมของดัตช์มีภาษาที่เป็นแคนดิเดตภาษาราชการอยู่3ตัวเลือกหลักครับคือภาษาดัตช์ภาษาชวาและภาษามาลายูภาษาดัตช์ก็คือภาษาของเจ้าอาณานิคมและชนชั้นนำในตอนนั้นแต่ปัญหาคือดัตช์ไม่อยากให้คนท้องถิ่นเรียนเพราะกลัวว่าถ้าคุยกันรู้เรื่องคนอินโดจะรู้สึกเท่าเทียมและกระด้างกระเดื่องส่วนภาษาชวาเป็นภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดมีคนพูดประมาณ 45% ของประชากรแต่พวกเขาตัดสินใจไม่เลือกภาษาชวาครับเพราะภาษาชวามีระดับภาษาที่ซับซ้อนมากส่งผลให้เรียนยากและอาจทำให้ชาติพันธุ์อื่นๆรู้สึกว่าไม่แฟร์หรือรู้สึกว่าถูกครอบงำด้วยวัฒนธรรมชวาครับดังนั้นแคนดิเดตหลักเลยกลายมาเป็นภาษามาลายูครับซึ่งตอนนั้นมีคนพูดเป็นภาษาแม่แค่ 5% เท่านั้นและชาวมาลายูก็ไม่ได้เป็นกลุ่มประชากรส่วนใหญ่ของอินโดนีเซียไม่ได้มีอิทธิพลทั้งด้านเศรษฐกิจหรือการเมืองแต่ภาษานี้มีฐานะเป็นภาษากลางหรือลิงกัวฟรังกาทางการค้าในหมู่เกาะโซนนี้มานับพันปีแล้วครับที่สำคัญคือมันเป็นกลางไม่เป็นภัยคุกคามต่ออัตลักษณ์ใครและมีโครงสร้างที่เรียบง่ายกว่าทำให้ทุกคนรู้สึกเท่าเทียมกันเมื่อพูดภาษานี้ครับแต่จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นเมื่อโมฮัมหมัดทับรานีนักข่าวหนุ่มพร้อมอุดมการเขียนบทความในหนังสือพิมพ์ฮินเดียบารูฉบับวันที่11กุมภาพันธ์1926ซึ่งเขาตั้งชื่ออย่างกล้าหาญว่าบาฮาซาอินโดนีเซียระบุว่าชนชาติอินโดนีเซียยังไม่มีอยู่จริงจงสร้างชนชาติอินโดนีเซียขึ้นมาภาษาอินโดนีเซียยังไม่มีอยู่จริงก็จงสร้างภาษาอินโดนีเซียขึ้นมา
0: ถึงแม้ว่าจะมีรากฐานมาจากภาษามาลายูแต่การที่มีสิ่งที่เรียกว่าภาษาอินโดนีเซียเทียบเท่ากับการที่สร้างอัตลักษณ์ให้กับคนทุกคนครับให้เขาบอกว่าเออนี่มันก็ไม่ใช่ภาษาของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่คือภาษาของเราทุกคนครับแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้ครับ
2: ในการประชุมเยาวชนครั้งแรกของอินโดนีเซียเมื่อปี1926เกิดการถกเถียงครั้งใหญ่ครับระหว่างโมฮัมหมัดยามินผู้ที่เสนอให้ใช้ภาษามาลายูเป็นภาษาประจำชาติเพราะมีประวัติศาสตร์ยาวนานกับพื้นที่กับโมฮัมหมัดทับรานีที่มองไกลกว่านั้นเขาแย้งว่าถ้าเราประกาศว่ามีชาติอินโดนีเซียและมาตุภูมิอินโดนีเซียแล้วภาษาที่ใช้ก็ต้องชื่อภาษาอินโดนีเซียเพื่อสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันและสลัดภาพลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์เดิมออกไปจนกระทั่ง2ปีถัดมาเมื่อแนวคิดเรื่องภาษาแห่งเอกภาพตกผลึกอย่างสมบูรณ์ในเดือนตุลาคม1928ในการประชุมเยาวชนครั้งที่2ภาษาอินโดนีเซียก็ถูกบรรจุเป็นหนึ่งในสาระสำคัญของคำปฏิญาณเยาวชนครับโดยยืนยันว่า1มาตุภูมิ1ชาติและ1ภาษานั่นก็คือภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียครับต่อมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เมื่อญี่ปุ่นเข้ามาประกาศแบนภาษาดัตช์ภาษาอินโดนีเซียก็เลยถูกบังคับให้ใช้ในทุกที่ทั้งโรงเรียนการเมืองและสื่อมวลชนทำให้ภาษานี้เติบโตอย่างก้าวกระโดดและเมื่ออินโดนีเซียประกาศเอกราชในปี1945ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียจึงถูกระบุในรัฐธรรมนูญให้เป็นภาษาราชการเพียงหนึ่งเดียวอย่างเป็นทางการดับในปี2023มูฮัมหมัดทับรานีถูกแต่งตั้งให้เป็นวีรบุรุษแห่งชาติของอินโดนีเซียแล้วครับนับว่าเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความเป็นเอกภาพทางภาษาพันบทความและการขับเคลื่อนการประชุมเยาวชนครั้งแรกจนกลายเป็นรากฐานให้ภาษาอินโดนีเซียได้รับการรับรองในปฏิญาณเยาวชนสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันตามสำนวนประชากรปี2020ชาวอินโดนีเซียกว่า 97% เชี่ยวชาญภาษาประจำชาตินี้ครับแม้ว่าคนอินโดนีเซียจำนวนมากยังเติบโตมากับภาษาท้องถิ่นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นภาษาชวาสุนดาหรือบูกิสแต่บาฮาซาอินโดนีเซียคือภาษาที่เชื่อมคน287ล้านคนเข้าด้วยกันสำเร็จครับ
0: ในอดีตครับเรื่องของความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ก็เป็นหนึ่งในความกังวลสำคัญครับประเทศอย่างมาเลเซียหรือว่าฟิลิปปินส์ก็เลือกใช้ภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์หลักมาเป็นภาษาประจำชาติแต่ก็ต้องตามมาด้วยคำถามของความเท่าเทียมครับการที่เลือกมีภาษาอินโดนีเซียเป็นภาษากลางก็เลยนับเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทำให้ต่างคนต่างอยู่ร่วมกันได้ครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับอาเซียนไวบ์กับสุขสดชื่นในสัปดาห์หน้าครับ
3: ติดตามเบอร์เราได้พันโลกวันนี้ครับ

0: ทัพสหรัฐและญี่ปุ่นจัดการซ้อมรบจริงร่วมกันบนเกาะคิวชูภายใต้การฝึก Resolute Dragon ประจำปีระดมรถถังโดรนลาดตระเวนและรถหุ้มเกราะเข้าร่วมการฝึกชาวเซอร์เบียหลายพันคนยังคงเดินหน้าประท้วงต่อต้านรัฐบาลในเมืองคราวเยโวของเซอร์เบียแม้อเล็กซานดราวูชิชประธานาธิบดีเซอร์เบียจะประกาศเตรียมลาออกเพื่อเปิดทางให้มีการเลือกตั้งใหม่ขณะผู้ประท้วงบางคนเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงจะไม่เกิดขึ้นหากไม่มีการปฏิรูประบบการเมืองทั้งระบบผู้ประท้วงประมาณ200คนในกรุงบรัสเซลชุมนุมคัดค้านการปิดสวนสาธารณะเพื่อจัดงานฉลองครบรอบ250ปีวันชาติสหรัฐพร้อมวิจารณ์นโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เกิดเหตุฟ้าผ่าลงกลางน้ำพุในเมืองวอรซัวฟของโปแลนด์แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บขณะที่น้ำพุได้รับความเสียหายหนักจนต้องยกเลิกการแสดงชั่วคราว
1: ทั้งหมดคือทันโลกในคืนวันนี้นะครับลากันไปด้วยภาพของลูกยีราฟสายพันธุ์คอร์โดฟานที่ใกล้สูญพันธุ์สมาชิกใหม่ของสวนสัตว์ในเบลเยียมครับสำหรับคืนวันนี้สวัสดีครับ

0: IO นะครับ
1: IO
2: ปัจจุบัน IO ได้พัฒนาจากอาวุธในสมรภูมิการสู้รบสู่เครื่องมือหลักที่แทรกซึมอยู่ในทุกวงการคำพูดที่ว่ายุคนี้ใครๆก็ทำ IO ดูเหมือนจะเป็นเรื่องจริงที่ยากจะปฏิเสธ
3: โดยเฉพาะสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้ยกระดับ IO ให้กลายเป็นอาวุธดิจิทัลในการทำลายล้างฝ่ายตรงข้าม
4: แต่ภาษาข่าวก็ใช้คำว่าอะไร reframing ทำให้มันแบบเรากับว่าคนคนนี้ทำผิด
5: น้ำคิดว่ามันคือการสึนามิข้อมูลการที่เราเห็นข้อมูลแบบเดียวกันอาจจะจริงหรือไม่จริงเยอะๆมันทำให้คนกลุ่ม2กับกลุ่ม3เนี่ยเกิดการเบี่ยงเบนแล้วก็เชื่อในสิ่งนั้น
6: รับชมรายการ Cross Talk คิดต่างคุยกันทุกวันพุธเวลา 4:00 น.ทางไทย PBS
7: ลานน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าพระทรงเป็นที่รักของปวงราษฎร์น้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

หิมะตกหนักตั้งแต่เช้าเลยนะครับท้องฟ้านี่มืดครึ้มไปหมดเลยแต่อยู่ๆฝนก็หยุดตกแล้วก็มีแดดออกพออากาศอุ่นขึ้นหิมะก็เริ่มละลายคราวนี้สภาพเหมือนหน้าฝนเลยนะครับหลังฝนตกใหม่ๆแต่ความหนาวเย็นและสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปมาไม่ได้ทำให้นักท่องเที่ยวลดลงศาลเจ้าเก่าแก่แห่งนี้ยังเป็นที่สนใจเสมอครับแม้จะมีอายุเกือบ 1,000 ปีแล้วก็ตามศาลเจ้าอิซุกุชิมะในลัทธิชินโตสร้างขึ้นด้วยความเรียบง่ายเข้าใจธรรมชาติอย่างลึกซึ้งและตลอดเวลายาวนานที่นี่มีความเปลี่ยนแปลงน้อยมากเหมือนหยุดนิ่งและไร้กาลเวลาครับ

พออุณหภูมิต่ำกว่า0องศานะครับละอองน้ำเล็กๆในอากาศก็จะรวมตัวกันเป็นผลึกน้ำแข็งแล้วก็ตกลงมาเป็นหิมะดูจากชั้นหนาๆพวกนี้ทำให้เรารู้ว่าหิมะตกทั้งคืนนะครับพอความเย็นยิ่งสะสมกันนานขึ้นเป็นไปได้ว่าจะมาตกหนักเอาตอนรุ่งสางนี่เองวันนี้อุณหภูมิอยู่แถวๆ0องศาบวกลบไม่เยอะนะครับสำหรับคนท้องถิ่นอาจจะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ไปไหนมาไหนลำบากครับเหมือนบ้านเราเวลาน้ำท่วมเนี่ยจะเดินทางกันยากหน่อยแต่สำหรับคนไทยครับอยู่เมืองร้อนแบบเราพอมาเจอความหนาวเย็นเจอหิมะแบบนี้โอ้โหสนุกเป็นพิเศษเลยนะครับคนส่วนใหญ่ที่จะไปเที่ยวศาลเจ้าอิซุกุชิมะมักจะพักอยู่ในตัวเมืองฮิโรชิมาครับตอนเช้าขับรถไปริมทะเลก็จะมีท่าเรือนะครับนั่งเรือเฟอร์รี่ไปที่เกาะไปแบบไม่ต้องกังวลเรื่องไม่ทันรอบเลยนะครับเพราะว่าเขาจะมีเรือรับส่งเข้าออกตลอดทั้งวันจนถึงค่ำครับขับรถประมาณชั่วโมงกว่าก็ถึงแล้วซื้อตั๋วเสร็จก็นั่งเรือต่อไปอีกประมาณสักไม่เกิน20นาทีไม่ไกลเลยนะครับคล้ายๆกับการนั่งเรือข้ามฟากคือเราเห็นอีกฝั่งได้เลยแต่ที่ต่างกันน่าจะเป็นการนั่งเรือฝ่าอากาศหนาวเย็นแบบไม่น่าจะเกิน10องศาเท่านั้นเองฝ่าหิมะแล้วก็ลมหนาวมาอีกแป๊บเดียวเราก็มาถึงเกาะอิซุกุชิมะครับ

ตอนขึ้นจากเรือหิมะยังไม่หยุดเลยนะครับแถมยังตกหนักขึ้นกว่าเดิมปกคลุมไปทั่วมองไปทางไหนก็ขาวไปหมดที่หนักกว่านั้นก็คือลมเริ่มพัดแรงขึ้น

เวลาหิมะตกและมีกระแสลมเนี่ยนะครับอากาศที่เย็นอยู่แล้วจะยิ่งหนาวเย็นขึ้นไปอีกแต่ดูนักท่องเที่ยวที่มาเยือนนะครับไม่มีใครหลบเลยใจสู้มากๆ

พอลงจากเรือเฟอร์รี่เราก็จะผ่านเข้าสู่ศูนย์บริการแล้วก็เดินเท้าเข้าไปที่ศาลเจ้าพอเริ่มเดินนี่แหละครับพบว่าการบริหารจัดการของที่นี่โอ้เขาทำได้ดีมากเลยนะครับสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งในโลกครับออกแบบเส้นทางเดินไว้ชัดเจนคือมีจุดเริ่มต้นเราก็เริ่มเดินนะครับก็จะมีป้ายบอกทางกันไปตลอดส่วนใหญ่เดินไปจนสุดทางเราก็จะเจอร้านขายของที่ระลึกอยู่ท้ายสุดสร้างรายได้ก่อนที่เราจะกลับแต่ที่นี่ครับเขาเอาย่านค้าขายมาไว้เป็นโซนแรกพอเดินปุ๊บเจอเลยบริเวณแบบนี้เรียกว่า development zone นะครับหรือพื้นที่พัฒนาทางธุรกิจเรียกง่ายๆว่าย่านค้าขายก็จะอยู่ห่างออกมาจากศาลเจ้าค่อนข้างมากเพราะว่าต้องกันบริเวณไม่ให้รบกวนกันแถวนี้ก็เลยเต็มไปด้วยร้านค้ามีร้านอาหารร้านขายขนมขายของที่ระลึกโอ้เต็มไปหมดเลยเป็นพื้นที่แห่งความสนุกครับก่อนจะเดินเข้าไปถึงเขตศาลเจ้าไปยืนสังเกตตามร้านอาหารนะครับพบว่าที่นี่เขาเน้นการขายอาหารทะเลเป็นหลักเพราะว่าร้านส่วนใหญ่เป็นของผู้คนที่อาศัยบนเกาะนะครับแล้วก็มีอาชีพทำประมงมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นปู่รุ่นทวดตั้งแต่บรรพบุรุษอาหารทะเลก็จะได้เปรียบเรื่องความสดใหม่ด้วยแล้วก็สูตรอาหารครับพัฒนามาจากเมนูของครอบครัวแต่ละร้านก็เลยมีเอกลักษณ์ของใครของมันเป็นสีสันและก็ความหลากหลายให้กับนักท่องเที่ยวสังเกตบ้านในย่านค้าขายนี่เป็นบ้านปูนหมดแล้วนะครับเป็นตึกแถวที่เปิดเป็นร้านค้าซึ่งถ้าขยับเข้าไปอยู่ในบริเวณเขตของศาลเจ้านี่เราไม่เห็นสิ่งก่อสร้างแบบนี้แล้วสำหรับคนไทยที่ไปเยือนเกาะอิซุกุชิมะน่าจะใช้เวลาแถวนี้พอสมควรทีเดียวใครใจไม่แข็งพ

จัดการมรดกโลกมีการแบ่งพื้นที่ไว้ชัดเจนนะครับโซนแรกที่เป็นร้านค้าสำหรับนักท่องเที่ยวเรียกว่า development zone ก็คือย่านค้าขายร้านอาหาร development zone บางแห่งนะครับมีที่พักมีโรงแรมก็ขึ้นอยู่กับการจัดการของแต่ละแห่งครับไม่เหมือนกันอีกโซนหนึ่งเรียกว่าพื้นที่กันชนหรือว่า buffer zone นะครับส่วนใหญ่เป็นชุมชนเป็นบ้านเรือนที่อยู่อาศัยกันมานานแล้วอยู่อาศัยก่อนที่จะประกาศเป็นพื้นที่สำคัญอย่างเช่นประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติวันหนึ่งแถวบ้านประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอะไรแบบนี้นะครับรวมถึงมรดกโลกด้วยเหมือนกันการย้ายชุมชนดั้งเดิมออกจากพื้นที่นี่เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับเขาก็เลยมีกฎเกี่ยวกับการอาศัยในบริเวณพื้นที่พิเศษแบบนี้อย่างเช่นห้ามก่อสร้างต่อเติมบ้าน2ชั้นอยากจะเติมไปอีก1ชั้น2ชั้นก็ต้องทำเรื่องขออนุญาตได้ไม่ได้นี่อีกเรื่องเลยนะครับอยู่ๆจะสร้างโรงแรมในเขตมรดกโลกหลายๆชั้นแบบนี้ก็ไม่ได้แล้วนะครับบัฟเฟอร์โซนบนเกาะอิซุกุชิมะครับคือชุมชนเก่าแก่ที่เขาอยู่อาศัยกันมานานนะครับตั้งแต่มาตั้งรกรากบนเกาะแห่งนี้เกือบ 1,000 ปีมาแล้วสภาพบ้านเรือนก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยแต่เราเห็นได้ชัดเลยว่าที่นี่ไม่มีตึกสูงๆไม่มีคอนโด30ชั้นตามตรอกซอกซอยที่ดูเหมือนจะมีร้านค้าก็จะไม่ค่อยเห็นป้ายร้านป้ายโฆษณาที่มันรกหูรกตาการจัดการบัฟเฟอร์โซนหรือว่าพื้นที่กันชนให้มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยนะครับจิตสำนึกครับถ้าคนในชุมชนมีจิตสำนึกที่ดีก็แทบจะไม่ต้องออกกฎอะไรให้วุ่นวายจาก Development Zone ครับมาถึง Buffer Zone และสุดท้ายคือบริเวณที่เป็นเขตมรดกโลกเรียกว่า Core Area หรือพื้นที่ใจกลางที่สำคัญที่สุดครับสิงโตหินแกะสลักตัวใหญ่ประจำการอยู่หน้าซุ้มประตูหินตรงนี้นะครับเป็นสัญญาณว่าจากตรงนี้ไปเนี่ยจะเป็นเขตศักดิ์สิทธิ์ของศาลเจ้าเก่าแก่บรรยากาศก็จะแตกต่างจากโซนค้าขายและก็บ้านเรือนของชุมชนเดินเข้ามาอีกนิดเดียวครับก็ถึงแล้วจะเห็นภาพของศาลเจ้าอิซุกุชิมะแทรกตัวอยู่ด้านล่างของภูเขาภูเขานี่มีชื่อว่ามิเซงนะครับปกคลุมด้วยหิมะเต็มไปหมดข้างหน้าเป็นน้ำข้างหลังติดเขาอันนี้คล้ายๆแนวคิดในการเลือกห่วงจุ้ยของชาวจีนเลยนะครับแต่ว่านักท่องเที่ยวที่เดินเข้ามาถึงตรงนี้มักจะสะดุดตากับสิ่งนี้ก่อนเสมอนี่คือสัญลักษณ์ของศาลเจ้าเก่าแก่ตั้งเด่นอยู่ในทะเลครับแล้วก็เรียกเวลาจากนักท่องเที่ยวได้ตลอดเลยหยุดดูหยุดถ่ายรูปก่อนที่จะเดินเข้าไปดูสถาปัตยกรรมเก่าแก่ข้างในไม่ค่อยมีใครหันไปดูศาลเจ้าเลยนะครับแทบทุกคนจะสนใจซุ้มประตูกลางทะเลมากกว่าซึ่งบอกถึงการเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของที่นี่ได้ชัดเจนมากๆ

ตัวกลุ่มอาคารของศาลเจ้าครับสร้างล้ำเข้าไปในรอยต่อระหว่างแผ่นดินกับน้ำทะเลเวลาน้ำทะเลยังขึ้นอยู่แบบตอนนี้นะครับดูเหมือนศาลเจ้านั้นตั้งอยู่บนน้ำซึ่งเป็นแนวคิดหนึ่งของลัทธิชินโตที่ตั้งใจให้สถาปัตยกรรมทางศาสนาทั้งหมดเนี่ยอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากที่สุดศาลเจ้าอิซุกุชิมะได้รับการออกแบบให้เป็นกลุ่มอาคารนะครับหรือว่าเรียกกันว่าคอมเพล็กซ์ก็คือมีบ้านที่เขาปลูกสร้างขึ้นมีหลายๆหลังแล้วก็ตั้งอยู่ชิดกันบ้างมีส่วนที่ต่อเชื่อมถึงกันบ้างใช้ระเบียงเดียวกันใช้โถงทางเดินร่วมกันบ้างอะไรแบบนี้นะครับบางหลังก็อาจจะปลูกห่างอยู่สักหน่อยนึงแต่ว่าก็มีทางเดินเชื่อมถึงกันหมดแล้วก็ทางเดินบางส่วนก็อยู่เหนือพื้นน้ำทะเลด้านล่าง

เดินวนๆไล่ดูไปตามจุดต่างๆนะครับสังเกตพื้นเสาไม้เพดานโครงสร้างไม่มีจุดไหนที่เขาทำการแกะสลักแบบว่าประดับประดาหรือว่าตกแต่งด้วยวัสดุราคาแพงๆอย่างทองคำอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าใช้งานศิลปะตกแต่งเหมือนในโบสถ์มหาวิหารใหญ่ๆอย่างในยุโรปที่นี่ไม่เน้นความใหญ่โตอลังการอะไรเลยครับสร้างขึ้นด้วยความเรียบง่ายกลมกลืนกับธรรมชาติตามแนวคิดของลัทธิชินโตนั่นเอง

ส่วนความหมายเรื่องสีนะครับสีส้มสดๆที่เราเห็นเขาทาอยู่ตามจุดต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสีแดงนะครับตามความเชื่อแต่ว่าพอผ่านเวลามานานโดนแดดโดนฝนโดนลมสภาพอากาศก็ทำให้ซีดจางลงไปตามเวลาสีแดงนี่เป็นสีตัวแทนของพระอาทิตย์ครับคนญี่ปุ่นสมัยก่อนเขาเชื่อกันว่ามีพลังขับไล่สิ่งชั่วร้ายก็ใช้สีแดงทาไว้ตั้งแต่นู่นเสาประตูกลางทะเลเลยครับเพราะว่าการลอดซุ้มประตูเข้ามาในเขตศาลเจ้าเนี่ยถือว่าเรากำลังเดินเข้าสู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เห็นประตูโทริอิแบบนี้ก็แสดงว่าที่นั่นคือทางเข้าศาลเจ้าในลัทธิชินโตครับสถาปัตยกรรมของศาลเจ้าอิซุกุชิมะไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยนะครับยังคงรูปแบบดั้งเดิมใช้แผนผังเดิมแล้วก็ได้รับการบันทึกในประวัติศาสตร์ตั้งแต่สร้างเสร็จเมื่อปีพ.ศ. 1711ก็ประมาณสัก800กว่าปีมาแล้วหน้าตาเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะครับงานไม้ของที่นี่ครับสร้างขึ้นด้วยภูมิปัญญาแล้วก็ช่างฝีมือท้องถิ่นจริงๆก็ยังได้รับการดูแลรักษาในสภาพที่ดีมากๆครับที่นี่เคยเจอภัยพิบัตินะครับแผ่นดินไหวเพลิงไหม้อะไรแบบนี้นะครับแต่ก็ทุกครั้งที่ได้รับการสร้างขึ้นใหม่ก็จะใช้รูปแบบเดิมแผนผังเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงหิมะหยุดตกไปพักใหญ่แล้วนะครับแสงแดดเข้ามาแทนที่บรรยากาศขึ้นๆลงๆเหมือนที่เล่าให้ฟังตอนต้นรายการเนี่ยบรรยากาศพอสดใสขึ้นครับนักท่องเที่ยวก็มีโอกาสใช้เวลาเดินดูความเรียบง่ายในศาลเจ้าเก่าแก่แห่งนี้นานมากขึ้น

ในศาลเจ้าหลายจุดครับยังมีพิธีกรรมที่เกี่ยวกับความเชื่อของลัทธิชินโตอย่างเช่นการเขียนข้อความมงคลเอาไว้บนป้ายไม้นะครับแล้วไว้แขวนเอาไว้เขียนใส่กระดาษแล้วก็พับเอาไว้ก็ยังมีอยู่ลัทธิชินโตนี่เป็นลัทธิพื้นเมืองของชาวญี่ปุ่นโบราณเลยนะครับจากความเชื่อในธรรมชาติเชื่อในพระอาทิตย์พระจันทร์ดวงดาวแล้วก็แน่นอนไปถึงสิ่งเร้นลับด้วยแต่ว่าก็จะเป็นหลักการคล้ายๆกับหลายลัทธิในโลกลัทธิชินโตสำหรับชาวญี่ปุ่นเมื่อเกือบ 1,000 ปีที่แล้วเนี่ยโอเป็นที่นิยมไปทั่วประเทศนะครับตอนนั้นเรียกได้ว่าเป็นศาสนาประจำชาติได้เลยทุกวันนี้ก็ยังมีคนญี่ปุ่นนะครับที่เขานับถือลัทธิชินโตก็ยังมีการประกอบพิธีกันอยู่ที่ศาลเจ้าอิซุกุชิมะก็ยังมีคนมาทำพิธีสะเดาะเคราะห์กันอยู่เลยนะครับอันที่จริงย้อนกลับไปหลายร้อยปีก่อนจะมีการสร้างศาลเจ้าแห่งนี้นะครับศาสนาพุทธเข้ามาเผยแผ่ในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ได้รับความนิยมเหมือนกันเลยนอกจากพุทธก็จะมีคริสต์มีอิสลามยิวลัทธิดังๆจากจีนก็เข้ามาเช่นเต๋าขงจื้ออะไรแบบนี้นะครับก็เข้ามาเผยแผ่ในประเทศญี่ปุ่นแต่ว่าศาลเจ้าแห่งนี้แสดงให้เราเห็นชัดเลยว่าความเชื่อในลัทธิชินโตของคนญี่ปุ่นในสมัยโบราณเนี่ยนะครับมีความเหนียวแน่นแล้วก็ฝังรากลึกมากๆเทียบกับศาสนาอื่นๆในประเทศครับคนที่นับถือลัทธิชินโตก็อาจจะน้อยลงแต่ถือว่าเป็นลัทธิที่ไม่เคยสูญหายจนถึงปัจจุบันครับ

วลาผ่านไปถึงช่วงเย็นแล้วนะครับหิมะนี่หยุดตกมา 2-3 ชั่วโมงแล้วแต่ว่าอากาศยังเย็นมากๆขณะที่สิ่งหนึ่งที่เริ่มสังเกตก็คือน้ำทะเลนี่เริ่มลดแล้วนะครับ

พอน้ำลดผู้คนก็เริ่มเดินเท้าลงไปที่หาดก็น่าจะเฉอะแฉะกันนิดหน่อยแต่ว่าอันเนี้ยคือเวลาที่หลายคนรอคอยเห็นนักท่องเที่ยวเดินลงไปที่หาดครับไกลออกจากฝั่งไปเรื่อยๆทุกคนเดินเท้ามุ่งหน้าไปที่ซุ้มประตูโทริอิซึ่งอยู่กลางน้ำแต่ตอนนี้น้ำมันแห้งแล้วนะครับเป็นคำตอบว่าอ๋อเวลาดูแลรักษาซุ้มประตูนี้เขาทำได้ยังไงซุ้มประตูโทริอิสร้างพร้อมศาลเจ้าแห่งนี้นะครับมีอายุเท่ากันก็คือประมาณสัก800เกือบ900ปีจริงๆอาจจะเก่าแก่กว่านั้นเพราะว่ากว่าจะมีการบันทึกในประวัติศาสตร์เนี่ยศาลเจ้าแห่งนี้กับประตูนี้เขาเริ่มสร้างกันไปหลายปีแล้วนะครับซุ้มประตูในยุคแรกครับเขาเน้นการใช้ไม้น้อยๆต่อไม้น้อยๆชิ้นเดียวได้ยิ่งดีอันนี้ถือว่าท้าทายช่างฝีมือมากๆจนมาเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะครับยุคหลังๆเนี่ยการซ่อมแซมการบูรณะก็ต้องปรับกันไปตามสภาพครับเดี๋ยวนี้หาไม้ชิ้นใหญ่ๆมันน่าจะยากแล้วนะครับแล้วก็การใช้ไม้ขนาดใหญ่มาซ่อมแซมที่มันทำยากมากก็เลยเปลี่ยนมาเป็นการต่อไม้เป็นชิ้นๆเสริมจุดต่างๆก็ทำได้ง่ายกว่าอีกหน่อยอาจจะเปลี่ยนจากไม้เป็นวัสดุอื่นก็เป็นไปได้แต่ก็เชื่อว่าไม่ว่าจะเปลี่ยนเป็นวัสดุอะไรก็ตามนะครับความขลังความโดดเด่นของซุ้มประตูโทริอิแห่งนี้ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับสมัยก่อนเขตของศาลเจ้านี่ถือว่าเป็นเขตศักดิ์สิทธิ์นะครับถ้าไม่นับคนที่อาศัยอยู่บนเกาะเนี่ยคนข้างนอกเวลาเขาจะมาทำพิธีที่ศาลเจ้าเขาต้องนั่งเรือมาใช่ไหมครับแล้วก็ห้ามเข้าทางอื่นนะต้องนั่งเรือล่อซุ้มประตูกลางทะเลเท่านั้นเลยนะครับล่อซุ้มโทริอิเข้ามาแล้วก็มาขึ้นตรงท่าเรือที่หน้าศาลเจ้านั่นหมายความว่าใครจะมาเนี่ยต้องรอช่วงน้ำขึ้นด้วยไม่ได้เข้าได้ตลอดทั้งวันซุ้มประตูนี้สูงประมาณ16เมตรนะครับก็น่าจะสักตึก4ชั้นทาสีแดงตั้งอยู่กลางทะเลยังไงก็โดดเด่นแน่ๆครับไม่ว่ามองจากตรงไหนก็ตามแต่ในแง่ความหมายทางศาสนาครับการสร้างประตูโทริอิไว้กลางทะเลถือเป็นการประกาศเขตศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาของศาลเจ้าอิซุกุชิมะแห่งนี้ครับ

ตอนนี้ชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธนะครับแต่ก็ยังเก็บรักษาศาลเจ้าเก่าแก่ในลัทธิชินโตไว้อย่างดีมีหลายแห่งทั่วประเทศมากและแต่ละแห่งก็ยังมีคนเดินทางมาสักการะมาทำพิธีอยู่เสมอรวมถึงที่ศาลเจ้าแห่งนี้ด้วยเหมือนกันองค์การยูเนสโกครับประกาศยกย่องแล้วก็ขึ้นทะเบียนให้ศาลเจ้าอิซุกุชิมะในลัทธิชินโตเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นเมื่อปีพ.ศ.2539มีเหตุผลข้อเด่นๆก็คือตัวศาลเจ้าเนี่ยนะครับเป็นสถาปัตยกรรมแบบลัทธิชินโตซึ่งยังสมบูรณ์มากๆถ้าใครอยากศึกษาประวัติศาสตร์ทางสถาปัตยกรรมนะครับดูอาคารเก่าๆอะไรเงี้ยของลัทธิที่เก่าแก่ที่สุดลัทธิหนึ่งในโลกเนี่ยต้องมาดูที่นี่เลยนะครับเพราะว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วเหตุผลที่น่าสนใจอีกข้อหนึ่งนะครับคือที่นี่เป็นหลักฐานสำคัญที่ยืนยันเกี่ยวกับความเชื่อในลัทธิชินโตซึ่งให้ความเคารพในธรรมชาติจากเป็นมรดกโลกแล้วนะครับทุกวันนี้ศาลเจ้าอิซุกุชิมะยังได้รับการยกย่อง

านเวลามาเกือบ 1,000 ปีครับแทบไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรศาลเจ้าแห่งนี้จึงเหมือนหยุดนิ่งและไร้กาลเวลาครับ

0: ส่วนมากเล่นละครจักรวงๆอ่ะเล่นเป็นนางเอกมีหมดทุกอย่างมีบ้านอยู่หลังนึงมีรถด้วยคิดถึงลูกอ่ะ
1: สุขสุดท้ายคือวาระท้ายของชีวิตซึ่งมันเป็นเรื่องที่แบบสำคัญที่สุดของชีวิตทุกคนเลยเนาะ
0: ใหญ่ลูก

0: รู้หรือไม่ดินแดนอีสานของไทยเคยเป็นอาณาจักรของไดโนเสาร์ตามรอยซากฟอสซิลใต้พื้นดินสู่การค้นพบที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์โลก
1: ฟอสซิลหลายหมื่นชิ้นถูกขุดสำรวจค้นพบกระจายอยู่ในทั่วพื้นที่ภาคอีสาน
0: ร่วมไขปริศนาอดีตกว่า100ล้านปีในสุดยอดสารคดีโลกชุดไดโนเสาร์แดนอีสานจากกระแสตอบรับที่ดีจึงเพิ่มวันออกอากาศใหม่ให้จุใจกว่าเดิมเจอกัน2วันเสาร์และอาทิตย์เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
2: แต่ถ้าเราพักเรื่องเที่ยวไว้ก่อนล่ะครับแล้วมามองที่ตัวตนคนไทยเสน่ห์ของเราคืออะไร
3: สยามเมืองยิ้มเรายิ้มด้วยเหตุผลอะไรเรายิ้มด้วยความต้องการของใคร
4: And they made offerings to the transformer as though it was a god like a deity
5: แต่พอโรซี่ใช้ชีวิตที่เมืองไทยโรซี่เข้าใจว่าความแกร่งใจคือ
2: very ไทยจะแปลว่าอะไรดีไทยจ๋าหรือไทยไทยมาร่วมค้นหาลักษณะไทยไปพร้อมๆกันในรายการภาคภูมิไทยวันจันทร์ที่6และ13กรกฎาคมนี้ 21:30 น.ทางไทย PBS
6: วันที่7เดือน7นี้พบกับรายการสถานีประชาชนแบบใหม่แบบสับแบบสับกับอาจารย์ยิ่งศักดิ
7: ์ตั้งแต่เรื่องเล็กที่ไม่มีใครสนใจยันเรื่องใหญ่ที่ต้องจับตาทุกปัญหายิ่งศักดิ์จัดให้
6: ความเดือดร้อนของประชาชน
7: เดี๋ยวจะไม่หยุดจนกว่าจะได้ทางออกจนกว่าประชาชนจะกระจ่างชัด
6: มีทุกปัญหารุมเร้าไร้ทางออกไร้ที่พึ่ง
7: ถ้าเรื่องถึงเดี๋ยวมันต้องจบ
6: เพราะที่นี่คือสถานีประชาชนปัญหาของทุกคนคือเรื่องสำคัญ
7: เรื่องค้างคาต้องเคลียร์เรื่องคุมเครือต้องชัดเรื่องเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข
6: 7.7 สถานีประชาชน
7: จัดไป

0: ข่าวปลอมเพจปลอมเต็มไปหมดเลยครับ
1: มีความพยายามที่จะใช้ข้อมูลหรือว่า IO
2: การทำปฏิบัติการ IO
3: IO นะครับ
4: IO
5: IO
6: IO
3: IO ผมเชื่อว่าจนถึงขนาดนี้ท่านผู้ชมคงจะคุ้นเคยกับคำว่า IO Information Operation หรือปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารเป็นอย่างดีแล้วนะครับ IO มีรากเหง้ามาจากปฏิบัติการทางการทหารในอดีตในยามที่เกิดศึกสงครามนอกจากการใช้กำลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์เข้าห้ามหันกันแล้ว IO คือสงครามจิตวิทยาที่ใช้ข้อมูลเป็นอาวุธในการเปลี่ยนความคิดความเชื่อของผู้คนผ่านการบิดเบือนข้อเท็จจริงปล่อยข่าวลวงหรือปลุกปั่นกระแสเพื่อโจมตีฝ่ายตรงข้ามและนั่นคือเหตุผลที่ทำให้ปฏิบัติการ IO จึงกลายเป็นหนึ่งในอาวุธลับที่ทรงพลังและน่ากลัวที่สุดในยุคนี้ปัจจุบัน IO ได้พัฒนาจากอาวุธในสมรภูมิการสู้รบสู่เครื่องมือหลักที่แทรกซึมอยู่ในทุกวงการตั้งแต่การสร้างกระแสหาเสียงของพรรคการเมืองการปลูกฝังอุดมการณ์ชาตินิยมของรัฐไปจนถึงการปั่นยอดขายผ่านรีวิวหน้ามาของภาคเอกชนคำพูดที่ว่ายุคนี้ใครๆก็ทำ IO ดูเหมือนจะเป็นเรื่องจริงที่ยากจะปฏิเสธ
7: โดยเฉพาะสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้ยกระดับ IO ให้กลายเป็นอาวุธดิจิทัลในการทำลายล้างฝ่ายตรงข้ามภูมิทัศน์ของปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารจากเคยใช้ทางการทหารแปรเปลี่ยนไปสู่สงครามไซเบอร์ที่มีการวางแผนอย่างเป็นระบบในวันที่คำว่า IO กลายเป็นเรื่องคุ้นชินและการปลุกปั่นสร้างกระแสด้วยข้อมูลเท็จกลายเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในหลายวงการแต่หารู้ไม่ว่าผลกระทบที่ซ่อนอยู่นั้นรุนแรงเกินกว่าใครจะคาดคิดคำถามสำคัญคือเราจะรับมืออย่างไรหากวันใดวันหนึ่งปฏิบัติการ IO กลายมาเป็นความปกติใหม่ของสังคมไทยร่วมหาคำตอบและก้าวให้ทันเกมนี้ไปพร้อมกันในรายการ Cross Talk คิดต่างคุยกัน

0: Information Operation หรือ IO ถูกใช้เป็นครั้งแรกในช่วงทศวรรษ90โดยสหรัฐอเมริกาซึ่งในช่วงนั้นสหรัฐมองว่าในการทำสงครามอาจไม่จำเป็นต้องใช้อาวุธยุทโธปกรณ์เสมอไปเนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้สหรัฐเล็งเห็นว่าอาวุธชนิดใหม่ที่ทรงพลังกว่าปืนก็คือข้อมูลข่าวสารรัฐบาลสหรัฐเริ่มใช้ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารในการทำสงครามด้วยการปล่อยข่าวลวงใส่ร้ายป้ายสีโจมตีฝ่ายตรงข้ามโดยเฉพาะช่วงสงครามอิรักซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของรูปแบบการสู้รบที่มิได้มุ่งเน้นแต่การทำลายล้างทางกายภาพแต่เป็นการทำลายความน่าเชื่อถือของศัตรูแทนสายใจเลี้ยงพันสกุลเป็นผู้ก่อตั้งองค์กร Stop Online Harm ซึ่งเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนประเด็นสิทธิมนุษยชนในยุคดิจิทัลโดยมุ่งเน้นการต่อต้านความรุนแรงและการคุกคามผ่านการใช้เทคโนโลยีสายใจเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆว่าการทำปฏิบัติการ IO ก็คล้ายกับการทำสวนโดยมีกระบวนการหลักๆอยู่3ขั้นตอนขั้นตอนแรกคือการหว่านเมล็ดพันธุ์หมายถึงการนำข้อมูลข่าวสารปริมาณมากๆไปหว่านไว้ในพื้นที่เป้าหมายซึ่งกระบวนการนี้อาจจะเป็นการลงมือโดยรัฐเองหรือว่าจ้างบริษัทเอเจนซี่ภายนอกมาช่วยหว่านข้อมูลเพื่อสร้างกระแสและเปลี่ยนทิศทางความคิดเห็นของคนในสังคมขั้นตอนที่2คือการเก็บเกี่ยวหลังจากที่หว่านข้อมูลที่ต้องการลงไปทั้งหมดแล้วไม่ใช่ว่าทุกประเด็นจะสำเร็จผลขั้นตอนนี้จึงเป็นการคัดเลือกว่าข้อมูลไหนที่คนสนใจมากที่สุดหรือมีการกดไลค์กดแชร์เยอะๆเพื่อที่จะได้เลือกหยิบเฉพาะประเด็นที่ติดลมบนเหล่านั้นมาทำการปลูกต่อในขั้นตอนที่3
1: ถ้าเป็นสวนก็จะมี3ขั้นขณะเดียวกันในสวนเนี่ยก็จะมีคนอยู่3กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่รู้เท่าทันพอเห็นข้อมูลข่าวสารก็เกิดการเอ๊ะอันนี้จริงหรือเปล่าแบบนี้จริงหรือเปล่าไม่ได้ตกเป็นเหยื่อกลุ่มที่2รู้แต่ว่าไม่ทําอะไรกลุ่มที่3ก็คือครอบงําโดยข้อมูลเหล่านี้ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวของปฏิบัติการปรับเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่น่ากลัวเนี่ยนําคิดว่ามันคือการสึนามิข้อมูลนะคะคือการที่เราเห็นข้อมูลแบบเดียวกันอาจจะจริงหรือไม่จริงเยอะๆมันทําให้คนกลุ่ม2กับกลุ่ม3เนี่ยเกิดการเบี่ยงเบนแล้วก็เชื่อในสิ่งนั้น
0: ปฏิบัติการ IO ในฟิลิปปินส์และเมียนมาน่าจะเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจเป็นพิเศษทั้ง2ประเทศนี้คือภาพสะท้อนชั้นดีของการใช้ข้อมูลข่าวสารเป็นอาวุธทำลายล้างทางสังคมโดยเปลี่ยนผ่านจากข่าวลือในโลกออนไลน์มาสู่ความขัดแย้งและการนองเลือดในโลกแห่งความเป็นจริงสำหรับกรณีของฟิลิปปินส์เกิดขึ้นในช่วงที่นักข่าวกลุ่มหนึ่งพยายามลงพื้นที่ทำข่าวสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับสงครามปราบปรามยาเสพติดในยุคของประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้สิ่งที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ทำและเข้าข่ายเป็น IO อย่างชัดเจนคือการว่าจ้างบริษัทเอเจนซี่โฆษณาให้มาช่วยสร้างคอนเทนต์บิดเบือนผ่านกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์แต่สิ่งที่น่าสนใจคือกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ที่ถูกว่าจ้างนั้นไม่ใช่สายการเมืองแต่เป็นอินฟลูเอนเซอร์สายความงามสายอาหารสายแม่และเด็กซึ่งมีแฟนคลับติดตามเป็นจำนวนมากเมื่อเหล่าอินฟลูเอนเซอร์เหล่านั้นลุกขึ้นมาเชียร์นโยบายปราบปรามยาเสพติดของรัฐก็ทำให้เหล่าแฟนคลับที่เชื่อใจเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเกิดความคล้อยตามและพากันแชร์ต่อตัวอย่างที่2คือประเทศเมียนมาที่ปฏิบัติการ IO นี้เป็นฝีมือโดยตรงของกองทัพโดยฐานเมียนมาหยิบประเด็นความขัดแย้งระหว่างชาวเมียนมาที่นับถือศาสนาพุทธกับชาวมุสลิมโรฮิงญาเป็นเครื่องมือในการปลุกปลั่นสร้างความแตกแยกเริ่มจากการส่งข้อมูลเท็จไปให้ชาวมุสลิมโรฮิงญาในลักษณะข่าวหรือว่ามีกลุ่มชาวพุทธกำลังรวมตัวกันท้าทายอยู่หน้ามัสยิดขณะเดียวกันก็ส่งข้อมูลไปให้อีกฝ่ายหนึ่งว่ามีหญิงสาวชาวพุทธถูกชายชาวมุสลิมรุมข่มขืนหวังจุดไฟแห่งความเกลียดชังให้ลุกโชนขึ้น
2: กลับมาดูประเทศไทยในทุกวันนี้ปฏิบัติการ IO ได้ขยายวงกว้างเข้ามาสู่ภาคการเมืองและสังคมเต็มตัวมีการใช้โซเชียลมีเดียเป็นช่องทางหลักในการกระจายข้อมูลบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือสร้างกระแสโจมตีฝ่ายตรงข้ามพร้อมๆกับการชักจูงความคิดความเชื่อของประชาชนเมื่อรู้ตัวอีกที IO กลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ส่งผลต่อทิศทางการเมืองไทยอย่างปฏิเสธไม่ได้ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์จันจิราสมบัติภูลสิรินักวิชาการจากสถาบัน German Institute of Global and Area Studies หรือว่ากีก้าและนักวิจัยศูนย์แม่โขงศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดเผยว่าขบวนการ IO ของไทยมีรากฐานมาจากสงครามจิตวิทยาทางทหารในอดีตค่ะ โดยจุดตั้งต้นที่เห็นเด่นชัดคือยุคสงครามเย็นในช่วงทศวรรษที่2510ที่เน้นการสู้รบทางความคิดเพื่อแย่งชิงมวลชนผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และโปสเตอร์ต่อต้านคอมมิวนิสต์กรอบคิดเรื่องความมั่นคงนี้ถูกส่งต่อมาใช้เพื่อสร้างความชอบธรรมให้แก่ความรุนแรงของรัฐทุกครั้งที่มีความขัดแย้งกับผู้เห็นต่างไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์6ตุลาคม2519สถานการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้สงครามปราบปรามยาเสพติดการล้อมปราบคนเสื้อแดงปี2553จนถึงการประท้วงใหญ่ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในช่วงปี2563แต่ไฮไลท์สำคัญของ IO ในยุคดิจิทัลก็คือการปรับตัวเข้าสู่ระบบทุนนิยมและพื้นที่พาณิชย์จากเดิมที่มีเพียงหน่วยงานความมั่นคงเป็นผู้เล่นหลักปัจจุบันได้เกิดกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์และภาคเอกชนที่กระโดดเข้าร่วมสงครามข้อมูลข่าวสารด้วยแรงจูงใจที่หลากหลายค่ะอาจารย์จันจิรากล่าวว่าในอดีต IO ถูกแบ่งประเภทอย่างชัดเจนค่ะได้แก่ IO สีขาวซึ่งเน้นการอวยยศสร้างภาพลักษณ์ให้ฝั่งตัวเองและ IO สีดำที่มุ่งโจมตีดิสเครดิตฝ่ายตรงข้ามให้สูญเสียความน่าเชื่อถือแต่เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคโซเชียลมีเดียเส้นแบ่งเหล่านี้กลับเลือนลางจนกลายเป็น IO สีเทาที่แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วและแนบเนียนยิ่งขึ้น
3: ความต่างของแต่ละตัวละครใช่ไหมคะภาครัฐเนี่ยแน่นอนมันมีโครงสร้างแล้วมันมีความราชการสูงถ้าจำกันได้ส.ส.วิโรจน์อภิปรายในสมัยแรกๆแบบปี63อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนั้นคือ IO แบบภาคแรกๆของรัฐเลยก็คือแบบโอ้ยมีคำสั่งนายมาวันหนึ่งต้องโพสเท่าไหร่เอาซิมไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ค่าจ้างให้ไหมให้น้อยมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมีความราชการไทยอ่ะแล้วก็คนที่ทำงานอยู่ในระบบอ่ะจริงๆเขามีงานของเขาแต่เขาถูกดึงมาอยู่ฝ่ายประชาสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพราะนั้นเขาก็จะทำแบบเช้าชามเย็นชามแบบขอไปทีก็จะไม่ค่อยมีความคิดสร้างสรรค์เท่าไหร่ใช่ไหมคะจากจุดนั้นเนี่ยจริงๆตัวละครรัฐก็ทำงานดีขึ้นเพราะเขาก็คงรู้จุดอ่อนเขาเข้าใจโซเชียลมีเดียมากขึ้นนะคะแล้วประกอบกับที่ฝ่ายเอกชนเนี่ยก็คึกคักมากขึ้นในการทำงานจุดนี้อย่างที่บอกว่าการข้ามของงานประชาสัมพันธ์งานโฆษณามางาน IO เนี่ยมันไม่ยากนะคะทักษะสกิลมันใกล้เคียงกันนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีแบบอย่างที่บอกมือปืนรับจ้างก็ทำงานเป็นฤดูกาลเช่นฤดูกาลแบบอภิปรายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบมีคอนแทรคนู่นนี่นั่นนะคะซึ่งการตามของพวกนี้ยากแกะงบประมาณว่าเอาไปจ้างเอกชนตรงไหนบางคนทางยากเพราะว่ามันถูกซ่อนอยู่ในชื่อต่างๆนะคะ
2: จากการศึกษาวิจัยของอาจารย์จันจิรายังพบประเด็นที่น่าสนใจอีกค่ะว่าเอกลักษณ์เฉพาะตัวของขบวนการ IO ที่พบเห็นได้บ่อยในเมืองไทยมักอยู่ในรูปแบบเจ๊ขี้เมาหรือเพจ Facebook ประเภทแฉซึ่งสอดรับกับค่านิยมของคนไทยที่ชอบเรื่องซุบซิบและพฤติกรรมแบบป้าข้างบ้านเพจเหล่านี้มักทำงานสอดประสานกับการสอดแนมประชาชนในชีวิตจริงสังเกตได้จากข้อมูลเชิงลึกที่หลุดออกมาหรือภาพถ่ายในพื้นที่ส่วนตัวที่มีมุมกล้องแปลกๆคล้ายถูกแอบถ่ายโดยคนวงใน
3: เพจแบบนี้อันตรายตรงที่มันไม่ได้ข้อมูลปลอมอ่ะแต่ภาษาข่าวก็ใช้คำว่าอะไร reframing ทำให้มันแบบเรากับว่าคนคนนี้ทำผิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีเยอะรูปที่เขาโพสต์ต้นทางอ่ะไม่ใช่รูปที่มันแบบเขาก็โพสต์ไปกินข้าวกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยรู้ไหมแล้วมาโพสต์ใหม่ค่ะว่านักกิจกรรมเอาเงินบริจาคไปใช้กินร้านหรูหรา
2: อย่างไรก็ตามสายใจตั้งข้อสังเกตว่าปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบันคืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่มีการตอบโต้กันไปมาในโลกออนไลน์มักจะถูกโยนความผิดให้เป็นปฏิบัติการ IOทั้งที่ในแวดวงข้อมูลข่าวสารนั้นมีหลากหลายยุทธวิธีในการบิดเบือนข้อมูลซึ่งแต่ละวิธีก็มีรูปแบบและมาตรการรับมือที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงค่ะยกตัวอย่างเช่น misinformation หรือข้อมูลคลาดเคลื่อนคือข้อมูลเท็จที่คนไม่ได้จงใจส่งต่อเช่นการส่งต่อความเชื่อผิดๆว่าดื่มมะนาวโซดาแล้วจะช่วยรักษามะเร็งได้คนส่งต่อแค่ไม่รู้จริงแต่ก็ไม่ได้มีเจตนาร้ายค่ะ ส่วน disinformation ข้อมูลบิดเบือนหรือว่าข่าวปลอมคือข้อมูลเท็จที่คนสร้างนั้นตั้งใจและจงใจโกหกโดยรู้อยู่แก่ใจว่ามันผิดแต่ก็ยังเจตนาผลิตและเผยแพร่ออกไปเพื่อหลอกลวงให้คนเชื่อ Hate Speech คือข้อความที่มุ่งสร้างความเกลียดชังโดยหยิบยกเรื่องเชื้อชาติศาสนาหรืออัตลักษณ์มาโจมตีForeign Interference คือปฏิบัติการที่แทรกแซงโดยน้ำมือของต่างชาติที่เข้ามาชักใยข้อมูลข่าวสารภายในอีกประเทศหนึ่งแต่คำนิยามที่น่าจะเข้าข่ายว่าเป็นปฏิบัติการ IO ในยุคนี้มากที่สุดคือ CIB หรือ Coordinate in Authentic Behavior ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายบัญชีอวตารหรือบัญชีปลอมโดยมีกลุ่มคนอยู่เบื้องหลังคอยสั่งการปั่นกระแสพร้อมๆกันเพื่อบิดเบือนข้อมูลสร้างความเข้าใจผิดและครอบงำการแสดงความคิดเห็นสาธารณะ
4: คุณจะไปร้องเรียนศาลนะคะแล้วคุณบอกว่าจะร้องเรียนกรณีเคสนี้แต่เคสนี้มันไม่มีกฎหมายอ่ะมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่คุณจะบอกว่าจะไปร้องเรียนเคสนี้กฎหมายนี้กฎหมายนี้เพราะเขาไม่ได้พูดภาษาเดียวกันกับคุณน่ะดังนั้นอ่ะคุณต้องเข้าใจภาษาแพลตฟอร์มภาษาแพลตฟอร์มก็คือ CIB คิดว่าพื้นฐานนะคะเราต้องมาใช้คำจำกัดความให้ถูกต้องก่อนเหมือนเราไม่สามารถจะไปผลักประเด็นอะไรประเด็นหนึ่งโดยคำจำกัดความเนี่ยในตัวมันเองยังคลุมเครือ
0: ที่ผ่านมามีทั้งนักการเมืองสื่อมวลชนนักวิชาการและนักเคลื่อนไหวหรือแม้แต่ประชาชนคนธรรมดาที่ตกเป็นเป้าของกระบวนการ IO เพียงเพราะออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐและผลกระทบที่ตามมานั้นรุนแรงเกินกว่าที่สังคมจะคาดคิดผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จันจิรากล่าวว่าผลกระทบที่ตามมาจากการถูกกระบวนการ IO คุกคามอย่างต่อเนื่องแบ่งออกเป็น2มิติมิติแรกคือมิติทางจิตใจเพราะการคุกคามเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวเช่นการส่งข้อความด่าทอเข้ามาทุกวันผ่านทางโซเชียลมีเดียนานเป็นปีๆประกอบกับในชีวิตจริงยังต้องรับมือกับการถูกดำเนินคดีหรือการถูกเจ้าหน้าที่สอดแนมสภาพจิตใจจึงถูกกัดกร่อนอย่างช้าๆมิติที่2คือมิติทางวิชาชีพและโอกาสในชีวิตพอชื่อเสียงถูกบั่นทอนลงเรื่อยๆก็อาจจะสูญเสียโอกาสในวิชาชีพเช่นไปสมัครงานใหม่ก็ยากหรือจะไปเรียนต่อก็ไปไม่ได้สุดท้ายต้องย้อนกลับมาตั้งคำถามกับตัวเองว่ายังจะทำงานในจุดนี้ต่อไปหรือไม่บุคคลสาธารณะที่เคยถูกปฏิบัติการ IO โจมตีมีตั้งแต่นักการเมืองอย่างแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีรวมถึงแกนนำพรรคฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลอย่างธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจพิธาริมเจริญรัตน์วิโรจน์ลัคนาอดิศรพันนิกาวานิชทั้งหมดถูกตัดต่อภาพปิดเบือนวาทกรรมเพื่อลดทอนความน่าเชื่อถือทางการเมืองในแวดวงนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนก็มีกรณีของอังคณานีลภัยจิตและอัญชนาหิมมินะที่ถูกเผยแพร่ข้อมูลและภาพถ่ายเท็จบนสื่อออนไลน์จนได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียงและกรณีล่าสุดอย่างทัปนีเอศรีชัยสำนักข่าว The Reporters ที่ตั้งคำถามต่อพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในคดีรอบยิงนายกมลศักดิ์ลีวาเมาะส.ส.นราธิวาสพรรคประชาชาติจนถูกเครือข่าย IO กระหน่ำโจมตีด้วยข้อความที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังจนได้รับความเสียหายทั้ง

0: จิตใจและชื่อเสียง
1: แม้จะมีการเปิดโปงและความพยายามในการดำเนินคดีตามกฎหมายมาโดยตลอดแต่หลายครั้งการแจ้งความเอาผิดกับขบวนการ IO ต้องเผชิญกับความยากลำบากค่ะหลายคดีจบลงอย่างเงียบเชียบไม่สามารถเอาผิดใครได้นำไปสู่ภาวะที่เรียกว่าลอยนวลพ้นผิดผู้ช่วยศาสตราจารย์จันจิรามองว่าอุปสรรคในการดำเนินคดีเอาผิดกับขบวนการ IOข้อแรกก็คือระบบกระบวนการยุติธรรมและศาลไทยยังไม่ค่อยเข้าใจข้อมูลเชิงเทคนิคว่าเครือข่ายพวกนี้มีการจัดตั้งกันอย่างไรมีพฤติกรรมการโพสต์ถี่ๆจากบัญชีหน้าตาแบบไหนอุปสรรคข้อต่อมาก็คือการเชื่อมโยงพฤติกรรมเหล่านั้นกลับไปหาตัวการที่เป็นฝ่ายรัฐนับว่าเป็นเรื่องยากค่ะ
2: แม้กระนั้นก็ดีที่เราไม่สามารถให้ใครรับผิดเรื่องนี้ได้เนี่ยใช่ว่าการที่เรามีบทสนทนาเรื่องนี้บ่อยๆแล้วแบบเนี่ยอยู่ทั้งในสภาอยู่ทั้งในสื่ออะไรเงี้ยมันทำให้อย่างน้อยเนี่ยถ้ามันมีการเรียนรู้กันในฝั่งคนทำงานภาคประชาสังคมเหยื่ออะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ทำให้ฟีดข้อมูลเนี่ยกลับไปที่สภาแล้วสภาต้องอภิปรายได้แล้วนำไปสู่การตัดงบประมาณได้ฉะนั้นสุดท้ายเนี่ยมันไม่ใช่แค่เอาใครมาลงโทษแต่มันต้องแบบลดทรัพยากรที่เอามาใช้ในการทำร้ายประชาชนอันนี้สำคัญค่ะ
1: อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาได้เกิดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญค่ะเกี่ยวกับการดำเนินคดีเอาผิดกับขบวนการ IO เมื่อศาลอุทธรณ์พิพากษาให้สำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกองอำนวยการรักษาความมั่นคงแห่งชาติหรือกอรมน.ลบข้อความและภาพถ่ายบนเว็บไซต์puloni.blogspot.com ที่เป็นเหตุฟ้องร้องภายใน7วันนับแต่คดีถึงที่สุดพร้อมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่อังคณานิลภัยจิตสมาชิกวุฒิสภาและอัญชนาหิมินะนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนรวมเป็นเงิน 210,000 บาทนับเป็นคดีประวัติศาสตร์คดีแรกค่ะที่ประชาชนชนะในการฟ้องร้อง IOปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าความน่ากลัวของ IO ในยุค AI ยิ่งน่าเป็นห่วงค่ะหลายฝ่ายเห็นตรงกันค่ะว่าเทคโนโลยี AI เข้ามาทำให้ปัญหาที่มีอยู่แล้วขยายใหญ่โตยิ่งกว่าเดิมอีกทั้งยังกลายเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างข้อความบิดเบือนเหล่านี้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะสายใจมองว่าความน่ากังวลของ IO ในยุค AI แบ่งออกเป็น3ประเด็นหลักๆเรื่องแรกคือความเร็วซึ่ง AI สามารถผลิตคอนเทนต์ออกมาได้อย่างมหาศาลในเวลาอันสั้นเรื่องที่2ก็คือ AI สามารถทำให้ประเด็นที่ต้องการจะสื่อมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นพอมี AI เข้ามาระบบจะสามารถวิเคราะห์อัลกอริทึมพฤติกรรมได้ว่าคนคนนี้มีความสนใจด้านใดหรือมีแนวคิดพื้นฐานแบบไหนจากนั้น AI ก็จะปรับแต่งเนื้อหาความเกลียดชังให้ตรงล็อกกับจริตและความเชื่อเดิมของคนคนนั้นเรื่องที่3คือตรวจสอบได้ยากขึ้นค่ะจากเดิมในอดีตเวลาอ่านข้อความ IO เรายังพอสังเกตได้จากคำสะกดผิดหรือดูหน้าตาบัญชีแล้วรู้ทันทีว่าปลอมแต่ปัจจุบันการใช้ AI ในการเขียนเนื้อหาและตัดต่อรูปภาพทำให้ผลลัพธ์ที่ออกมาดูแนบเนียนและสมจริงยิ่งขึ้นเรื่อยๆค่ะ
3: สิ่งแรกที่น้ำเห็นในอนาคตนะคะก็คือการความรุนแรงในโลกออนไลน์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผลิตได้ง่ายแล้วก็คนทั่วไปโดนด้วยไม่ใช่แค่บุคคลที่มีชื่อเสียงอันนี้เป็นสิ่งแรกนะคะสิ่งที่สองที่เห็นเนี่ยเครื่องมือในการสร้างความรุนแรงออนไลน์เป็นเครื่องมือที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นในอดีตเนี่ยในการที่เราจะสร้างข้อความสิ่งที่คุกคามใครสักคนนึงเราอาจจะต้องมี Photoshop เราอาจจะต้องมีทีมงานแต่ในอนาคตการสร้างข้อความคุกคามหรือการสร้างภาพโป๊เปลือยของใครสักคนหนึ่งเนี่ยค่ะเพื่อคุกคามคนคนนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายมากเลยอาจจะทำได้ภายใน3นาทีสิ่งที่3เนี่ยที่คิดไม่น่ากลัวคือว่ามันจะมีการเผยแพร่ได้เร็วมากขึ้นในตอนนี้ค่ะเราอาจจะใช้ Facebook TikTok Thread Snapchat แต่ในอนาคตอีก10ปี20ปีค่ะโดยส่วนตัวมองว่ามันอาจจะมีเครื่องมือที่แบบว่าพอเราโพสต์รูปเดียวเนี่ยอาจจะมีคน50คนสามารถเห็นได้โดยเร็วเลยเพราะว่าปริมาณคนใช้อินเทอร์เน็ตใช้เวลากับเทคโนโลยีก็มากขึ้น
0: ขณะที่อาจารย์จันจิราวิเคราะห์ว่าในอนาคตเรื่องที่น่าจับตามองที่สุดก็คืออำนาจมหาศาลของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทุกวันนี้เราจะเห็นภาพชัดขึ้นเรื่อยๆว่าบรรดา CEO บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ เริ่มหันมาจับมือกับผู้นำทางการเมืองจากเดิมที่เคยอยู่แค่ในภาคธุรกิจตอนนี้พวกเขาขยับเข้ามามีบทบาททางการเมืองโดยตรงอาจารย์จันจิรามองว่าในอนาคตเราอาจจะเห็นปรากฏการณ์ทุนเทคโนโลยีเข้ามาแทรกซึมในบ้านเรามากขึ้นจากเดิมที่เมืองไทยมักจะถูกผูกขาดโดยกลุ่มทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานกลุ่มพลังงานหรือกลุ่มทุนอุปโภคบริโภคทั่วไป
2: ฉันคิดว่าอำนาจของแพลตฟอร์มที่ตอนนี้มันมหาศาลมากและมันยิ่งมากขึ้นเมื่อเราเห็นแบบตัวละครในแพลตฟอร์มแบบ CEO ใหญ่ๆจับมือกับผู้นำทางการเมืองคือมันกลายเป็นว่าเทคเมื่อก่อนมันอยู่ในภาคธุรกิจตอนนี้มันเข้าไปคุมการเมืองแล้วคุณเห็นการเมืองสหรัฐเลยว่าเนี่ยมันคือคณาธิปไตยแล้วมันไม่ใช่แค่กลุ่มทุนที่เราเคยเห็นน่ะใช่ไหมทุนน้ำมันทุนทรัพยากรอะไรเงี้ยแต่มันคือทุนเทคอ
0: ีกด้านหนึ่งแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียซึ่งควรจะเป็นเจ้าภาพหลักในการแสดงความรับผิดชอบโดยการกำหนดกติกาในการคัดกรองเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและเข้าข่ายเป็นอันตรายทว่าที่ผ่านมากลับทำตัวลอยอยู่เหนือปัญหาทั้งที่ความขัดแย้งและข้อความรุนแรงทั้งหมดล้วนปรากฏในพื้นที่ของพวกเขาทั้งนั้น
3: คนส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าแพลตฟอร์มก็ต้องเอาข้อมูลออกไปข้อมูลที่ผิดกฎซึ่งอันนี้ค่ะก็เป็นสิ่งที่แพลตฟอร์มทำอยู่ประจำนะคะเป็นหน้าที่เขาที่ข้อมูลที่เราเรียกว่าละเมิด community standard หรือกฎของแพลตฟอร์มก็ถูกออกไปซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลหยาบคายแต่ขณะเดียวกันสิ่งที่น้ำคิดว่ามันต้องมีการแพลตฟอร์มต้องทำมากขึ้นนะคะก็คือการดีไซน์โปรดักต์คือนอกเหนือจากการลบออกลบข้อมูลออกเนี่ยอาจจะต้องคิดนิดนึงว่าเราจะสร้างโปรดักต์หรือสร้างเครื่องมืออะไรที่ทำให้การเผยแพร่สิ่งเหล่านี้ค่ะยากขึ้นยกตัวอย่างเช่นในช่วงระหว่างการเลือกตั้งเนี่ยค่ะมันก็มีเครื่องมือหนึ่งก่อนที่คนจะกดแชร์มันก็จะแพลตฟอร์มก็จะขึ้นมาว่าเอ้ยอันนี้ใช่หรือเปล่าที่อยากจะแชร์อันนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการดีไซน์เครื่องมือ product ที่มันค่อนข้างปลอดภัยยกตัวอย่างอย่างเงี้ยค่ะเราคิดว่าการสร้างเครื่องมือเหล่านี้ต้องมีการสร้างมากขึ้นให้มันปลอดภัยสำหรับผู้ใช้นะคะ
0: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จันจีราเสนอมาตรการสกัดกั้น IO อย่างเป็นรูปธรรมข้อแรกคือการจำกัดและลดทรัพยากรซึ่งแนวทางหลักก็คือการตัดงบประมาณดังที่มีการเปิดเผยข้อมูลออกมาว่าหน่วยงานของรัฐบางแห่งมีการซ่อนงบประมาณเหล่านี้ไว้ในหมวดงบโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่อมาคือมาตรการกดดันต่อภาคธุรกิจเพื่อสร้างความโปร่งใสในภาคเอกชนโดยการเปิดโปงบริษัทหรือเอเจนซี่ที่รับจ้างทำแคมเปญ IO โจมตีทำลายชื่อเสียงของนักข่าวหรือนักกิจกรรมเพื่อทำให้สังคมเห็นความเชื่อมโยงและนำไปสู่การคว่ำบาตรบริษัทเหล่านั้นอีกหนึ่งมาตรการที่มีความสำคัญก็คือการกดดันแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียซึ่งจะสามารถช่วยลดการกระจายข้อมูลเท็จของ IO ได้โดยตรงผ่านการตรวจสอบการซื้อพื้นที่โฆษณาอย่างเข้มงวด
1: นอกเหนือจากการไปกดดันแพลตฟอร์มการแก้ปัญหาจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนนะคะในการที่จะขับเคลื่อนร่วมกันผ่านองค์คาพยพต่างๆเพื่อหยุดยั้งปฏิบัติการ IO สายใจบอกว่าส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือภาคประชาชนโจทย์สำคัญคือจะทำอย่างไรให้คนในสังคมไทยเกิดต่อมเอ๊ะเวลาเสพข่าวสารออนไลน์ต้องช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนในการรู้เท่าทันปฏิบัติการ IO ค่ะส่วนสื่อมวลชนเองก็จำเป็นต้องผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพเพื่อดึงความน่าเชื่อถือกลับคืนมาควบคู่ไปกับการทำหน้าที่ให้ความรู้แก่ประชาชนนอกเหนือจากนั้นก็คือเรื่องของกลไกกฎหมายซึ่งรัฐควรเน้นไปที่การใช้กฎหมายเพื่อการคุ้มครองและเยียวยาประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อจากการถูกคุกคามออนไลน์เพื่อให้เขามีสิทธิ์มีเสียงมากขึ้น
0: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จันจิราเสนอว่าการขับเคลื่อนกลไกการรับมือกับปฏิบัติการ IO ในเมืองไทยจำเป็นต้องทำร่วมกันทั้งองค์การพยพโดยสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อให้สามารถเข้ามาดูแลปัญหานี้ได้อย่างรอบด้านทั้งในมิติทางกฎหมายการเก็บข้อมูลหลักฐานและการประสานนโยบายขณะเดียวกันก็ต้องแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐบางส่วนที่เปิดรับพร้อมกันไปด้วยอาจารย์จันจิราเชื่อว่าปัจจุบันนี้ประเทศไทยเริ่มมีสัญญาณที่ดีจากการตื่นตัวของงานวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านการแกะรอย IO ที่เพิ่มมากขึ้นแต่ตัวสำคัญในก้าวถัดไปก็คือการสร้างระบบส่งต่อข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆโดยเฉพาะมิติของการเยียวยาฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบซึ่งประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรด้านนี้อย่างมาก
2: โอเคทั้งหมดนี้ดิฉันคิดว่าทำได้เราต้องทำแล้วเราก็เห็นวิวัฒนาการของการทำงานช่วง30ปีที่ผ่านมามันเริ่มเป็นระบบมีตัวละครที่ช่วยการแกะรอยมากขึ้นเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกว่า ปัญหาคือหาคนทำงานเพิ่มยังไงหาทรัพยากรยังไงแล้วก็จะสร้างระบบของการทำงานยังไงเท่านั้นเอง
0: การตื่นตัวของภาคประชาชนเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอเจ้าของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทั้งหลายในฐานะผู้ดูแลความเรียบร้อยในชุมชนออนไลน์ก็มีส่วนสำคัญอย่างมากในการออกแบบกฎกติกาเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้งานรวมถึงคัดกรองและลบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและเข้าข่ายสร้างความรุนแรงและที่ปฏิเสธไม่ได้เลยถึงความรับผิดชอบก็คือหน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะกระทรวง DE ที่มีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยทางดิจิทัลแก่ประชาชนโดยการยับยั้งกระบวนการ IO หรือการกลั่นแกล้งทางออนไลน์ในทุกรูปแบบผ่านมาตรการกดดันเจ้าของแพลตฟอร์มโดยการบังคับให้ใช้กติกาเพื่อให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและกำจัดเนื้อหาที่บิดเบือนและสร้างความเกลียดชัง
1: หากวันข้างหน้าเมื่อเทคโนโลยีไปได้ไกลกว่านี้การนำ I.O. มาใช้ในการบิดเบือนข้อมูลข้อเท็จจริงกลายมาเป็นเรื่องปกติที่อาจเกิดขึ้นกับใครก็ได้การคัดกรองและการเสพข้อมูลข่าวสารอย่างมีสติและปลูกฝังวิธีคิดเชิงวิพากษ์หรือ critical thinking จะเป็นทักษะสำคัญของประชาชนนะคะซึ่งสื่อมวลชนและนักวิชาการเองก็จะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะเข้ามามีส่วนตรงนี้ได้ผ่านการสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องค่ะในขณะเดียวกันหากมีเหยื่อที่ได้รับผลกระทบจากการโจมตีทางออนไลน์ก็ควรมีหน่วยงานกลางเข้ามาปกป้องเยียวยาจิตใจรวมถึงให้คำปรึกษาเรื่องการดำเนินคดีเอาผิดแก่ขบวนการ IO เพื่อผลักดันให้ประเด็นนี้ไปสู่สาธารณะว่านี่คือการกระทำที่ผิดกฎหมายและไม่อาจยอมรับได้ค่ะ

0: ลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสหรัฐและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่ต่ออิหร่านเที่ยวบินกว่าพันเที่ยวโจมตีเป้าหมายกว่า500จุดภายใน24ชั่วโมงแรกสงครามเงาที่ยืดเยื้อมานานกว่า5ทศวรรษกลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบเหลี่ยนดุลอำนาจในตะวันออกกลางอย่างสิ้นเชิงเมื่ออิหร่านสามารถต้านทานการโจมตีและดึงสหรัฐเข้าสู่โต๊ะเจรจาได้ไม่เพียงความสัมพันธ์ระหว่างอิหร่านกับโลกที่เปลี่ยนไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นยังสั่นคลอนหนึ่งในพันธมิตรที่แข็งแกร่งที่สุดของโลกเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและอิสราเอลดิ่งลงสู่จุดต่ำสุดครั้งหนึ่งในรอบกว่า80ปีเนื่องจากอิสราเอลไม่พอใจสิ่งที่อยู่ในข้อตกลงที่สหรัฐทำกับอิหร่านเพราะเป็นสิ่งที่ทำให้อิสราเอลตกอยู่ในสถานะที่เปราะบางอย่างยิ่งติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกศุกร์ที่3กรกฎาคมนี้เวลา 22:00 นทางไทย PBS
1: ชีวิตที่ถูกลืมละครที่เคยสร้างแรงสะเทือนทางความรู้สึกกลับมาให้คุณได้จดจำอีกครั้งไทย PBS ร่วมกับกระทรวงยุติธรรมโดยกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรมถ่ายทอดเรื่องเล่าสะท้อนจุดเปลี่ยนชีวิตผู้ต้องขังหญิงภายใต้กำแพงเรือนจำผ่านละครชุดชีวิตที่ถูกลืมเสาร์ที่27มิถุนายนมะคินคนชายขอบชีวิตของหญิงไร้โอกาสที่ถูกผลักออกจากสังคมอาทิตย์ที่28มิถุนายนชีวิตนับหนึ่งใหม่เสียงสะท้อนความจริงที่โลกสมควรรับรู้เสาร์ที่4กรกฎาคมโลกของขวัญความรักความหวังและสายใหญ่ที่ยังคงรออยู่ข้างนอกอาทิตย์ที่5กรกฎาคมหลิวชีวิตที่ถูกลืมโชคชะตานำสู่การจองจำแต่ไม่ได้หมายความว่าชีวิตจะไม่มีวันเริ่มต้นอีกครั้งร่วมค้นหาคุณค่าความเป็นมนุษย์ในละครชุดชีวิตที่ถูกลืมเสาร์และอาทิตย์เวลา 20:30 นาทีดูสดกดหมายเลข3และทาง www.vipha.me
2: เปิดมุมมองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาท่องโลกวิทยาการกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติ
3: รายการยูเรกาท่องโลกวิทยาการตอนนี้นะครับผมจะพูดถึงเรื่องของการพัฒนากำลังคนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากที่สุดนะครับในด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่พูดกันถึงน้อยสุดในการสื่อสารวิทยาศาสตร์นะครับวันนี้เราเชิญนะครับอาจารย์อติพรสุวรรณนะครับจากสวทช.คุยกับเราสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: อาจารย์คนเรียกเอเลยนะครับนะเราคุ้นเคยกันมานานใน20กว่าปีครับ
4: ขออนุญาตเรียกพี่ชิวเช่นก
3: ันได้เลยครับเอตอนนี้เป็นผู้อำนวยการฝ่ายเนาะ
4: ใช่ค่ะ
3: ฝ่ายชื่อยาวมากเลยนะฝ่ายบริหารภาพลักษณ์และกิจกรรมพัฒนากิจกรรมด้านพัฒนากำลังคนนะครับของบ้านวิสัชสินธร
4: ใช่ค่ะ
3: ครับครับเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าเส้นทางที่เป็นยังไงเพราะว่าทราบว่าเอจริงแล้วจบจากขอนแก่นด้านชีวะเนา
4: ะ
3: แล้วก็โทด้านพฤกษศาสตร์ใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วไปมานี่มาพัฒนากำลังคนได้ยังไงครับ
4: ถ้าอย่างนั้นขอเล่าจุดเริ่มต้นก่อนนะคะจริงๆแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเข้ามาทำงานอยู่ที่ศูนย์บริการสารสนเทศ

0: เทคโนโลยีหรือเรียกชื่อเล่นว่า TAC นะคะซึ่งในยุคนั้นเนี่ย TAC ทำหน้าที่เป็นเหมือนหน่วยบริการข้อมูลนะคะศูนย์บริการข้อมูลที่จะสืบค้นข้อมูลสำหรับทำวิจัยหรือสำหรับเด็กนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่จะมาทำThesis หรือ Senior Project อย่างนั้นนะคะก็คือเราก็จะให้บริการค้นข้อมูลรวมทั้งพวกเอกสารฉบับเต็มของวารสารต่างๆเอก็อยู่ที่นี่มา10ปีพอดีเลยนะคะแล้วก็เห็นว่าที่สวทช.นะคะTAC เนี่ยเป็นเหมือนฝ่ายหนึ่งของสวทช.นะคะต่อมาเราก็เห็นว่ามีงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนและเราก็ได้มีโอกาสไปช่วยงานในช่วงแรกๆนะคะแล้วก็เห็นว่าเป็นงานที่สนุกและก็ท้าทายนะคะก็เลยขอเจ้านายในยุคนั้นนะคะก็คืออาจารย์ประดิษฐาสิริพันธ์เนี่ยบอกว่าเราสนใจที่จะทำงานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนนะคะก็เลยขอย้ายฝ่ายก็เลยได้มีโอกาสมาทำงานฝ่ายที่เรียกว่าเป็นฝ่ายส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษนะคะในช่วงแรกก็ได้ดูแลโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนหรือโครงการ JSTP
1: JSTP ใช่ค่ะหลายคนอาจจะเรียกว่าชอบทางวิทยาศาสตร์เนี่ยอาจจะเคยได้ยินโครงการนี้นะเพราะว่าผลิตบุคลากรชั้นเยี่ยมออกมาเยอะเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ที่มานี่จริงๆแล้วความคิดในรากความคิดมาจากไหนมันต้องมีเรียกว่าอาจารย์สักกลุ่มนึงหรือว่าผู้เรียกว่ามีวิสัยทัศน์ยาวไกลมากเลย
0: ค่ะค่ะก็ขอย้อนกลับไปถึงในยุคที่ก่อตั้งโครงการนะคะเมื่อประมาณเกือบ30ปีที่แล้วนะคะก็เกิดจากอาจารย์ผู้ใหญ่ใจดี4ท่านนะคะก็ขออนุญาตเอ่ยนามถึงท่านอาจารย์เหล่านี้นะคะท่านแรกคือศาสตราจารย์ดร.ยงยุทธยุทธวงศ
1: ์
0: นะคะซึ่งในยุคนั้นอาจารย์ก็เป็นผู้อำนวยการสวทช.ด้วยนะคะท่านอาจารย์ยงยุทธท่านที่2ก็คือคุณหญิงสุมนทาพรหมบุญนะคะท่านที่3ก็คืออาจารย์กฤษณพงศ์กีรติกรนะคะแล้วก็ท่านที่4ก็คือศาสตราจารย์ดร.ยอดหทัยเทพธารานนท์นะคะซึ่ง4ท่านในยุคนั้นเนี่ยท่านมองว่าด้านการพัฒนากำลังคนเนี่ยของประเทศไทยในช่วงนั้นยังมีไม่มากพอนะคะในสมัยนั้นเนี่ยหลักๆจะเห็นว่ามีโครงการพสวทของสสวทนะคะเป็นโครงการหลักเลยที่จะฟูมฟักเด็กแล้วก็ส่งเด็กไปเรียนในต่างประเทศด้วยนะคะทีนี้หันกลับมามองที่สวทช.เพราะฉะนั้นสวทช.ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยอยู่แล้วนะคะก็น่าจะมีส่วนที่จะได้สร้างกำลังคนตั้งแต่วัยเยาว์นะคะก็คือก็เลยเป็นที่มาของโครงการ JSTP ขึ้นมาตั้งแต่ปี2541เรียกว่าตอนนี้ก็เปิดรับรุ่นที่29แล้วค่ะ
1: ทำงานต่อเนื่องมายาวนานเลยเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้ในแง่ของหลักการของตัวโครงการที่มันมีให้ guiding principle ยังไงนะครับเอ๊ะยังไงว่าโอเคต้องทำอย่างไรบ้างถึงจะคัดเด็กที่มีความสามารถมาแล้วก็ฟูมฟักเขายังไงนะครับ
0: ก็โดยหลักการนะคะเริ่มจากการที่เราเฟ้นหาก่อนนะคะเฟ้นหาเด็กที่มีความสนใจนะคะทางวิทยาศาสตร์แล้วก็เราก็จะประกาศจากทั่วประเทศเลยนะคะเด็กก็จะสมัครเข้ามาโดยที่เราจะมีใบสมัครให้เขียนความสนใจทางวิทยาศาสตร์ภาพอนาคตของตัวเองอยากเห็นตัวเองเป็นอย่างไรแล้วก็อยากทำโครงงานเรื่องอะไรนะคะก็คืออันนี้เป็นใบสมัครแล้วก็จะมีกรรมการทีมกรรมการนะคะซึ่งในยุคแรกๆเนี่ยเราจะมีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีช่วยคัดเลือกในระดับม.ต้นนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒช่วยคัดเลือกในระดับม.ปลายนะคะก็รับพอประกาศรับสมัครเด็กเข้ามาเนี่ยกรรมการสัมภาษณ์สัมภาษณ์เสร็จเด็กจะอยู่ในโครงการเนี่ยเรียกว่าเป็นโครงการระยะสั้นเราจะดูแล1ปีนะคะโดยที่1ปีนี้เนี่ยเราจะมีการจัดกิจกรรมให้กับเขานะคะให้เขาได้ทำโครงงานวิทยาศาสตร์แล้วก็เด็กเรียนตามโรงเรียนตามปกติเลยค่ะช่วงปิดเรียนก็จะให้มาเข้าค่ายนะคะซึ่งก็จะมีทั้งที่บ้านวิทยาศาสตร์ศิรินธรแล้วก็ที่ออกนอกสถานที่ไปเรียนรู้จริงในพื้นที่จริงนะคะและหลังจากนั้นเราก็จะคัดเด็กต่อนะคะโดยที่ดูทักษะกระบวนการทำโครงงานเป็นส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็คัดเข้ามาระยะยาวจนให้ได้ทุนจนถึงปริญญาเอกเพราะว่าเราก็มองว่าสิ่งที่เราสนับสนุนให้เขาได้ทำโครงงานกับนักวิทย์พี่เลี้ยงเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งที่เด็กเหล่านี้จะเติบโตแล้วก็กลับมาสร้างงานให้กับประเทศต่อค่ะ
1: มองแล้วมีการแบบว่าคัดกรองหลายชั้นเลยเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าเท่าที่ฟังดูเนี่ยไม่ใช่การใช้เกรดอย่างเดียวแน่นอนนะแต่ความสนใจของตัวเด็กเองใช่ไหมครับเด็กเองแล้วก็ต้องบอกมาว่าเขาอยากทำอะไรขึ้นมาแล้วก็คล้ายๆมาลองก่อน สักประมาณระยะสั้นก่อนแล้วก็ดูจากตรงนี้ว่าเอาจริงหรือเปล่าถ้าจริงก็อยู่กันยาวๆเลยทีนี้พี่ถามนี้ดีกว่านะเพราะว่าบางทีมองที่เด็กคนเนี่ยเขาอาจจะมีความสนใจอะไรบางอย่างลึกๆนะไม่ว่าวิทยาศาสตร์ศิลปะอะไรก็ตามเนี่ยแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยคนที่จะมีเรียกว่าส่วนตัดสินเขามากพอสมควรเนี่ยน่า

0: ผู้ปกครองด้วยเหมือนกันเนาะเออาจจะช่วยคอมเมนต์ตรงนี้นิดนึงนะครับว่าเรามีวิธีการสื่อสารยังไงผู้ปกครองนะว่าตัวโครงการ JCP นะครับคุยกับผู้ปกครองยังไงว่าเออนะเด็กเขาสนใจเนี่ยรถฟูมฟักขึ้นมาเพราะว่าผู้ปกครองไทยเนี่ยก็อยากอาจจะมีความฝันแตกต่างกันไปนะบางคนก็อยากให้ลูกเป็นหมอเป็นทันตแพทย์หรือเป็นวิศวกรหรือว่าเป็นนิติกรต่างๆทั้งนี้นะครับ
1: ก็ช่วงหนึ่งของการจัดกิจกรรมค่ายนะคะโดยเฉพาะช่วงค่ายแรกๆที่เด็กได้รับคัดเลือกแล้วมาเข้าค่ายกับเราอะค่ะเราเคยจัดเซสชั่นให้กับผู้ปกครองเลยค่ะให้เขาเห็นว่าเส้นทางอาชีพหรือว่าการส่งเสริมทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างไรนะคะก็เคยช่วงแรกเราก็จะมีจัดให้ผู้ปกครองมาส่งลูกเสร็จปั๊บลูกเข้าร่วมกิจกรรมอีกห้องนึงผู้ปกครองก็อยู่
0: อ
1: ี
0: กห
1: ้
0: อง
1: น
0: ึ
1: งเราก
0: ็
1: จะมีกิจกรรมหรือว่าเชิญนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นโรโมเดลหรือว่าเป็นคนรุ่นใหม่จุดประกายให้ผู้ปกครองเห็นว่าเส้นทางของเขาเป็นอย่างไรแล้วก็ในอนาคตการทำการเป็นนักวิทยาศาสตร์ทำงานอย่างไรบ้างเพื่ออย่างน้อยๆให้ผู้ปกครองได้เข้าใจแล้วก็
0: มีความมั่นใจในระดับ
1: หนึ่ง
0: ว่าอนาคตของลูกตัวเองนะครับจะไปได้สวย
1: ใช่ค่ะรวมทั้งเคยพาไปเยี่ยมชมศูนย์แห่งชาติด้วยค่ะว่านักวิจัยตัวจริงทำงานอย่างไรนะคะ
0: ครับทีนี้ถ้ามองในแง่ของเรียกว่าตัวกิจกรรมต่างๆนี่มันมีอะไรบ้างนะเอกครับอาจจะลองเล่าให้ฟังนิดนึงว่าไฮไลท์สมมติเป็นเด็ก JCP สักคนนึงนะครับหรือเป็นสักกลุ่มนึงเข้ามาปั๊บเนี่ยเข้าไป day 1เลยปั๊บเนี่ยต้องทำอะไรบ้างแล้วก็ในช่วงปีแรกปี2ทำอะไรบ้าง
1: ค่ะจริงๆถ้าเด็ก1คนเลยนะคะเข้ามาที่โครงการนะคะนอกเหนือจากคือเรามีข้อมูลของเด็กแล้วล่ะว่าเด็กอยากทำโครงงานเรื่องอะไรนะคะอันเนี้ยส่วนนึงเราจัดหานักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงประจำตัวเด็กอยู่แล้วอันนี้คือเป็นเรียกว่าเป็นความสนใจเฉพาะคนแต่ว่าเขาต้องอยู่ในสังคมด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเราจะมีกิจกรรมค่ายเรียกว่าทุกๆปิดเรียนนะคะเพราะว่าเด็กระยะสั้นที่อยู่กับเราเนี่ยเราพูดเป็นระยะสั้นแต่จริงๆคือไทม์ไลน์คืออยู่1ปี1ปีเนี่ยปิดเรียนครั้งแรกมาดูห้องแลบนะคะแล้วก็จุดประกายด้วยรุ่นพี่นะคะจุดประกายรุ่นพี่ด้วยกิจกรรมที่ลงมือทําแบบสนุกสนานเพื่อให้เขาได้เปิดโลกก่อนนะคะแล้วก็จะมีพบกับกรรมการด้วยที่จะคุยเรื่องโครงงานของแต่ละคนเพื่อช่วยเขาวางแผนว่าหลังจากที่มาค่ายแล้วอันที่หนึ่งได้กิจกรรมสนุกได้เรียนรู้กับรุ่นพี่รุ่นน้องเพราะว่าเรามองว่าเด็กหนึ่งคนมาในค่ายอะค่ะไม่ได้เรียนรู้แค่คอนเทนต์แต่เขายังมีเพื่อนเพราะว่าเพื่อนเหล่านี้จะเหมือนเป็นตัวช่วยอะค่ะว่าเวลาที่น้องมีปัญหาหรือว่าสนใจในเรื่องอื่นๆหรือว่าสนใจเรื่องเดียวกันมาเด็กจะจับกลุ่มคุยกันนะคะในระหว่างที่อยู่ในค่ายนะคะเสร็จจากกิจกรรมค่ายเขาก็กลับไปโรงเรียนไปเรียนตามปกติแต่เราก็จะมอนิเตอร์จากเด็กเป็นรายบุคคลเลยนะคะว่าทำโครงงานไปถึงไหนแล้วพี่เลี้ยงที่ดูแลเด็กๆทำอะไรให้คำแนะนำเด็กๆไปอย่างไรบ้างแล้วนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้จากกิจกรรมค่ายที่ได้มาเข้าร่วมนะคะยังมีโอกาสที่จะได้ฟังบรรยายจากนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลกด้วยนะคะขออนุญาตจากถ้าดูจากในภาพเนี่ยโปรเฟสเซอร์จินอากิยาม่าซึ่งเป็นนักคณิตศาสตร์ชื่อดัง
0: พี่เคยฟังสนุกมากเลยท่านนี่แบบเหมือนกับเล่นกลเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เล่นกลเลย
1: คือจากทฤษฎีคณิตศาสตร์ที่ว่ายากเนี่ยท่านนำมาเป็นสื่อให้เด็กได้เล่นแล้วทุกคนพอได้เล่นแล้วจะเข้าใจถึงทฤษฎีคณิตศาสตร์ที่บอกว่าอุ้ยยากๆแล้วจับต้องไม่ได้และท่านดังมากนะคะท่านเป็นดาราของทาง NHK ที่ญี่ปุ่นด้วยทีนี้ถ้ามาเมืองไทยเราก็เลยถือโอกาสเชิญท่านมาแล้วก็เชิญชวนเด็กๆสมัครเข้ามาฟังได้นะคะ
0: ดีทับใจท่านเพราะว่าอย่างนี้ตอนไปฟังด้วยเหมือนกันนะครับมีครั้งนึงไปฟังแล้วก็อย่างนี้พบว่ามีหลายเรื่องมากแต่เรื่องที่จำได้แม่นๆอย่างนี้ปกติเราคิดถึงล้อเนอะล้อรถอะไรจำต้องกลมใช่ไหมกลมๆมันทรงกระบอกแบบแบนๆแล้วก็กลิ้งไปแต่ท่านเอาล้อแบบที่นี่มันไม่กลมอะมาใช่ไหมแต่ผลว่ามันสามารถที่จะพาให้รถเนี่ยเคลื่อนไปด้วยความราบเรียบได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะแบบ
1: ค
0: ือถึงโอ้มาคณิตศาสตร์ที่มันอยู่ในเรียกว่าอย่าง
1: นี้ดี
0: ไซน
1: ์
0: ใช่ไหมอยู่ในนวัตกรรมต่างๆที่จำวันได้ด้วยเหมือนกันนั่นก็เรื่องหนึ่งครับ
1: ใช่
0: แล้วก็มีเล่นกลอย่างอื่นด้วยเป็นกลคณิตศาสตร์นั่นเลยเป็นคนที่มีคณิตศาสตร์ซ่อนอยู่แต่น้ำจินนี่น่าถึงมาน่ารักเลยครับ
1: ก็เป็นโอกาสของเด็กๆที่ได้มีโอกาสได้ฟังจากผู้ที่เป็นที่มีชื่อเสียงทางด้านวิทยาศาสตร์จากทั่วประเทศทั่วโลก
0: ทั่วโลกเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับทีนี้ในแง่ของนี้เวลาพูดถึงวิทยาศาสตร์เนอะคนก็มองโอ้โหมันเป็นศาสตร์ที่เขาต้องแข็งเนอะอยู่กับเครื่องยนต์กายอยู่ทฤษฎีต่างๆใช่ไหมแต่ว่าโลกยุคใหม่ไม่ยุคใหม่จริงตั้งแต่นานแล้วเขาพูดอย่างนี้คุณต้องมีซอฟต์สกิลต่างๆด้วยเนี่ยทางโครงการที่มีคล้ายๆกับกิจกรรม

0: หรือว่ามีกระบวนการอะไรไหมที่ทำให้เรียกว่าคนหนึ่งคนนี้เด็กหนึ่งคนเนี่ยนะครับพัฒนาขึ้นหรือว่าครบทุกด้านนะครับเพื่อใช้ในชีวิตจริง
1: จริงๆต้องบอกว่า soft skill ก็เป็นหลักอันนึงเหมือนกัน

0: เด็กเนี่ยทำโครงงานทุกคนมีศักยภาพหมดเลยแต่ว่าจะสื่อสาร
1: ให้คนอื่นให้เข้าใจใช่ไหมเห็นแก่นของมัน
0: ให้เห็นใช่ค่ะว่าจะนำเสนอออกมาอย่างไรให้คนอื่นที่ไม่เข้าใจงานเราได้เข้าใจนะคะหรือว่าเราจัดแม้กระทั่งเรื่องของบุคลิกภาพหรือเรื่องของการรับประทานอาหารแบบสากลนะคะเพราะว่าเราก
1: ็อันนี้น่าอายว่าพี่ใช้ไม่เป็น
0: เพราะว่า
1: ต่างประเทศอยู่ต่างประเทศใช้ไม่เป็น
0: เราหวังว่าวันนึงเด็กเราเนี่ยจะได้มีโอกาสไปเข้าร่วมในเวทีนานาชาติเพราะฉะนั้นเราก็จะเทรนเขานะคะว่านั่งโต๊ะอาหารจะหยิบช้อนจากตรงไหนขึ้นมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เพื่อให้มีความรอบด้านเนาะเพื่อเข้าสังคมได้เพราะถึงที่สุดแล้วเนี่ยมนุษย์เวลาทำงานเนี่ยส่วนใหญ่ต้องทำงานร่วมผู้อื่นน้อยคนมากที่ทำงานเดี่ยวต้องให้ทำงานเดี่ยวยังไงเนี่ยแต่ถึงที่สุดแล้วงานก็ต้องออกไปมีผลกระทบกับคนอื่นอยู่ดี
0: ใช่ค่ะหรือแม้ขออนุญาตเสริมอีกนิดนึงนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของการเงินนะคะคือสวทช.เองเนี่ยก็มีพันธมิตรหนึ่งคือธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนซึ่งหลายคนก็รู้ว่าเป็นธนาคารแต่จริงๆแล้วเนี่ยทางธนาคารเองมีแพลตฟอร์มให้เรียนรู้ออนไลน์แล้วก็ส่งเสริมพวกซอฟต์สกิลทั้งนั้นเลยซึ่งเราก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้เพราะว่าทางธนาคารก็มีวิทยากรมาแนะนำเรื่องของอย่างเช่น financial literacy เรียนรู้เรื่องการเงินเพราะเด็กยุคนี้จะต้องรู้เรื่องของการใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดการลงทุนด้วยนะคะแล้วก็มีหลักสูตรที่เรียกว่าออนไลน์ที่เด็กสามารถเรียนรู้จากเมื่อไหร่ที่พร้อมก็เรียนรู้ออนไลน์จากแพลตฟอร์มตรงนี้ได้นะคะ
1: พี่คิดว่าเรื่องนี้สำคัญเลยเรื่องการเงินนี่มีบางท่านนะครับบอกว่าสกิลสำคัญมนุษย์มีหลายอย่างเนาะนอกจากการพูดปะต่างๆแต่ว่าท่านลิสต์มาอย่างนี้เบอร์หนึ่งเนี่ยคือคุณต้องรู้เรื่องภาษีเรื่องการเงินต่างๆนี่ซึ่งเป็นประเด็นเหมือนกันนะเพราะว่าเราอยู่ในสังคมใช่ไหมครับนี้ถ้าเกิดว่าพูดถึงเรียกว่าตัวอย่างเพราะคนคงสงสัยแล้วเอ๊ะไหนโอ้ทำโครงการมานานสมควรเนาะ JCP เนี่ยนะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการผลักดันโครงการนี้นะครับมีตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมไหมครับว่าผลผลิตจากโครงการเนี่ยนะครับใครไปทำอะไรบ้าง
0: งั้นขออนุญาตยกตัวอย่างเลยละกันนะคะคือเราดูแลเด็กเนี่ยตั้งแต่มัธยมจนน้องเรียนจบปริญญาเอกกลับมานะคะเราก็เริ่มเห็นดอกผลนะคะท่านแรกนะคะก็จะกล่าวถึงรองศาสตราจารย์ดร.ทวีธรรมลิมบานุภาพนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเป็น JSCP รุ่นที่4นะคะปัจจุบันเนี่ย อยู่ที่วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะก็ขอเรียกว่าอาจารย์แก้วอาจารย์แก้วเนี่ยเรียกว่าเป็นคนแรกของโครงการ JSCP ที่ได้รับรางวัล นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ปี2563นะคะแต่ว่าเรื่องรางวัลก็เหมือนเป็นส่วนหนึ่ง
1: เป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนศักยภาพนั่นเองคร
0: ับ ใช่ค่ะแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์แก้วเนี่ยทำมันนอกเหนือจากแค่ได้รับรางวัล นะคะที่ผ่านมาก็มาเป็นวิทยากรสอนน้องๆนะคะสอนน้องๆเป็นนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงให้กับนักเรียนด้วยนะคะแล้วก็พัฒนาหลักสูตรหลายๆอย่างที่ให้เราได้นำมาใช้ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรนะคะด้วยความที่อาจารย์แก้วเนี่ยเป็นสาขาเคมีนะคะอาจารย์ก็พัฒนาบอร์ดเกมนะคะต่าง
1: ๆซึ่งมาคนยุคใหม่เนาะคนยุคนี้เลย
0: ใช่ค่ะก็เรียกว่าทำตารางธาตุที่ว่ายากเนี่ยให้ออกมาเป็นเกมนะคะ
1: เป็นแบบที่คนก็สนใจ
0: ใ
1: เล่นด้วยกันได้ใช่ไหมเพื่อเรียนรู้ไปด้วยกัน
0: ใช่ค่ะแล้วก็เกมอันนี้เรียกว่าจุดประกายได้ทั้งนักเรียนที่จะเรียนรู้เรื่องธาตุแล้วก็คุณครูสามารถไปประยุกต์ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในห้องได้คือสิ่งที่อาจารย์แก้วทำนะคะ
1: ที่จะเคยคุยกับแก้วเงี้ยเนาะแล้วก็มีความทับใจหลายอย่างมากเลยมีความเป็นนักชาการที่ยอดเยี่ยมมากแล้วก็ชอบสื่อสารด้วยนะงานสื่อสารก็เคยเจอครั้งหนึ่งในงานสุขภาพวิทยาเนี่ยจะเรียกว่าเล่นกลเคมีพวกเคมีเปลี่ยนสีต่างๆเล่นในความสุขมากแล้วคนก็ไปมุงกันเต็มเลยนะครับนะ
0: คร
1: ับนี่ก็มุมหนึ่งมีท่านอื่นไหมครับที่
0: ท่านอื่นก็จะมีอาจารย์ก๊อกนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ธีรพงศ์สุขสำราญท่านนี้ก็จะเป็นนักคณิตศาสตร์นะคะก็ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เช่นกันนะคะ
1: งานวิจัยแบบลงลึกเลย
0: งานวิจัยลงลึกทางด้านคณิตศาสตร์นะคะก็เหมาะสมที่จะได้รับรางวัลนะคะท่านถัดไปเป็นผู้หญิงค่ะ
1: ก็
0: ดร.ธัญพรวงศ์เนตรนะคะปัจจุบันเนี่ยก็เป็นอาจารย์อยู่ที่สถาบันวิทยาศิริเมธีนะคะซึ่งดร.ติติเนี่ยก็ได้รับรางวัลทุนลอเรียลเพื่อสตรีในวิทยาศาสตร์นะคะก็เป็นโรโมเดลอันนึงที่เห็นทำให้เห็นว่า

0: เป็นผู้หญิงก็สามารถมีผลงานทางวิทยาศาสตร์ได
1: ้ในระดับที่ลึกด้วยนะครับแล้วก็แบบเรื่องใหม่นะครับงานวิจัยเรื่องใหม่ด้วย
0: ถัดไปก็จะเป็นอาจารย์ต้อมนะคะเรียกว่าอาจารย์ต้อมนะคะดร.ณัฐธีสุรีนะคะซึ่งอาจารย์ต้อมเนี่ยเป็น JSTP รุ่นที่1เลยค่ะรุ่นแรกของ
1: รุ่นแรกเลยนะ
0: ใช่ค่ะเข้ามาตั้งแต่มัธยมแล้วก็ตอนนี้เป็นอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาเคมีนะคะที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทีนี้อาจารย์ต้อมเนี่ยทำอะไรบ้างนะคะก็ได้รับรางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นการเชิดชูเกียรติระดับประเทศนะคะซึ่งสะท้อนตัวตนของอาจารย์ต้อมนะคะที่ได้รับรางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นก็เนื่องจากตัวเองเนี่ยทำวิจัยอยู่แล้วด้วยมีผลงานวิจัยที่ทำเกี่ยวกับยาต้านโรค HIV เชื้อ HIV นะคะอันนั้นก็คืองานวิจัยที่ทำแต่ส่วนหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือทำพวกสื่อ
1: การสอนการสอนเทคนิคการสอนรูปแบบ
0: แล้วก็ให้คนสามารถเรียนรู้ได้ทั่วไปซึ่งปัจจุบันนี้อาจารย์ต้อมเนี่ยก็ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการCMU Lifelong Education ก็คือศูนย์ที่ว่าเป็นการเรียนรู
1: ้ตลอดชีวิต
0: ตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แต่จริงๆหลักสูตรที่เปิดเนี่ยให้คนทั่วไปสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้เลย
1: ก็เรียกว่าอย่างนี้บางคนบอกว่าอย่างนี้ครูเป็นตัวคูณเนาะเพราะว่าการที่คนที่มีศักยภาพคนหนึ่งเนี่ยนะครับเรียกว่าฟูมฟักตัวเองเนี่ยพัฒนาตัวเองมาจนถึงจุดหนึ่งแบบเนี่ยเรียกว่าไปส่งต่อความสามารถนะครับทำให้ต่อยอดรุ่นหลังก็ตามมาอีก
0: คู
1: ณกันไปเลยนะครับมีท่านอื่นด้วยเนาะอาจารย์ฉัตรเฉลิม
0: อันนี้ก็เริ่มรุ่นใหม่ลงมาหน่อยแล้วค่ะก็คืออาจารย์ฉัตรเฉลิมนะคะหรืออาจารย์เคนโดนะคะอาจารย์เคนโดเนี่ยต้องบอกว่าเห็นกันมาตั้งแต่ม.ต้นนะคะสนใจฟอสซิลตั้งแต่เด็กเลยนะคะแล้วก็มีแพชชั่นมาโดยตลอดนะคะก็คือเรียนทางด้านฟอสซิลแล้วก็พอจบมาจากต่างประเทศกลับมาเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะก็ยังไม่ทิ้งแพชชั่นเดิมที่ทำตั้งแต่เด็กก็คือเรื่องของฟอสซิลนะคะตอนนี้งานวิจัยที่ค้นพบก็เป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจเพราะว่าเป็นการค้นพบหอยอำแพงซึ่งเป็นฟอสซิลในยุคโบราณแล้วก็จุดเริ่มต้นของการค้นพบเนี่ยจะทำให้เราเหมือนคาดการในอนาคตเกี่ยวกับเรื่องของ
1: การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่างๆใช่ไหม
0: ใช่ค่ะตรงนี
1: ้ใช่พวกฟอสซิลพวกนี้จริงมันเป็นตัวที่บันทึกอดีตเอาไว้นะครับแล้วเมื่อเทียบกับปัจจุบันหรืออะไรก็ตามในการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่างเนี่ยมันบอกได้สภาพภูมิอากาศนะครับน
0: ะ
1: ยิงยูเรก้าเคยทำไปตอนหนึ่งโอ้ไม่ตอนหนึ่งสามตอนเลยภูมิอากาศบรรพกาลอะไรเงี้ยนะครับอาจารย์เห็นบอกว่ามีค้นพบหอยทะเลจิ๋วชนิดใหม่ของโลกใช
0: ่ไหมด้ว
1: ยเป็นงานวิจัยเชิงลึกเลยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้น่าทึ่งมากอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเนาะว่าจริงแล้วจริงเรียกว่าเด็กทุกคนนะครับที่ตอนนี้ไม่ใช่เด็กแล้วเนาะเป็นมืออาชีพกันทุกคนแล้วเนี่ยครับเรียกว่ามีผลงานเชิงลึกกันหมดเลยเราเพียงไฮไลท์บางคนขึ้นมาใช่ไหมให้รู้จักว่ามีความรอบด้านต่างมากนะคร
0: ับ ก็อยากโฟกัสว่าเด็กทุกคนมีศักยภาพในตัวนะคะโครงการก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมเขาในเฉพาะคือเฉพาะเรื่องที่ความสนใจของเด็ก
1: ให้เขาสนใจให้เขาสนใจนะครับ
0: ค่ะ
1: เอ้ยบางคนนี่ก็นี่คิดเกมบอร์ดเกมเนาะเหมือนกัน
0: ครับ
1: มีชนิดเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะเสียดายไม่ได้หยิบมา
1: แต่ว่าเล่าให้ฟัง
0: ก็จริงๆปีชนิดทำตั้งแต่ตอนยังเรียนอยู่นะคะสวทช.ก็มีส่วนช่วยในเชิงของการทำให้ฝันของน้องเป็นจริงอะค่ะเพราะว่าน้องก็สนใจเรื่องของไดโนเสาร์และที่สำคัญมีไดโนเสาร์พันธุ์ไทยที่ขุดพบที่เมืองไทย
1: โอ้ยปู่เบียงโกซอร่าซีลันเน่ที่ขอนแก่นนี่เยอะเลยต่างๆใช่ไหมปู่กุมข้าว
0: ก็เลยได้แรงบันดาลใจคิดว่าบ้านเราเนี่ยมีวิทยาศาสตร์ซ่อนอยู่ในหลายๆเรื่องเพราะฉะนั้นน่าจะทำให้เด็กได้เห็นภาพโดยที่ดึงไดโนเสาร์มาเป็นจุดอันนึงที่ทำให้เด็กเรียนรู้เรื่องของนิเวศวิทยาด้วยนะคะโดยที่เอาไดโนเสาร์เป็นตัวนำนะคะก็เราก็ได้มีส่วนช่วยผลักดันให้ความคิดของน้องเนี่ยออกมาเป็น
1: รูปธรรม
0: เป็นรูปธรรมนะคะแล้วก็ยังขยายผลเพราะว่าเวลามีค่ายหรือมีกิจกรรมเราก็สามารถเอาเกมเหล่านี้มาสอนให้กับเด็กๆได้เล่นด้วย
1: ผมคิดว่ามาลองใช้กันเลยเนาะ
0: มาลองใช้เลยค่ะ
1: จำได้ว่ามีการพูดถึง Exclusion นี่แบบเป็นการวางขายแล้วมาโฆษณาในรถไฟฟ้าใต้ดินเลยด้วยใช่ไหมจำไม่ผิดอันนี้ใช่ไหมครับครับโอ้ยน่าสนใจมากแล้วนี่แหละฮะนิดพัดพงเนาะครับ
0: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะที่เราก็ภูมิใจเพราะว่าอย่างดร.ทัศพงศ์นะคะดร.ทัศพงศ์เนี่ยอยู่ JSCP รุ่นที่3ตอนนี้เป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะอาจารย์ทัศพงศ์เนี่ยนอกจากจะ เป็นตัวอย่างหนึ่งของการทำวิจัยที่เป็นเรื่องของอวกาศแล้ว

0: นะคะก็ดูแลนักเรียนในโครงการด้วยตัวอย่างก็คือว่าได้ดูแลวุฒิพัฒน์เนี่ยค่ะวุฒิพัฒน์เป็นนักเรียนโครงการ JSTP SCB มีทั้งไปทำวิจัยที่ European Space Agency ที่เป็นหน่วยให้ทุนคือเรียกว่าหน่วยงานในต่างประเทศกลับมาให้ทุนนักเรียนเราแล้วก็ได้ไปเรียนรู้ตรงนั้นเพื่อกลับมาทำอะไรต่อที่นี่นะคะ
1: โอ้ที่สำคัญมากเลยเพราะว่านี่ความหมายของว่าครูเลยเนาะนะครับนอกจากมีทำงานวิจัยเชิงลึกกันทุกคนแล้วนะครับยังสามารถที่จะสร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วก็ลงระดับรายบุคคลได้ด้วยขนาดนั้นเลยนี่น่าทึ่งมากจริงทีนี้ตัวคนที่พี่เลี้ยงนะครับแต่ละคนเนี่ยที่อาจช่วยไฮไลท์บางท่านขึ้นมานิดหนึ่งนะครับว่าน่าจะมีส่วนสำคัญมากในโครงการนะ
0: ใช่ค่ะจริงๆเอต้องขอขอบคุณนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงทุกท่านเลยนะคะที่เรียกว่าตั้งแต่เราเข้าร่วมที่เราดำเนินโครงการมาเนี่ยมาจากพี่เลี้ยงที่ช่วยฟูมฟักให้เด็กๆแล้วก็อยู่ใกล้ชิดกับเด็กด้วยนะคะจริงๆเอต้องขอขอบคุณทุกท่านแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตเล่าตัวอย่าง
1: บางท่าน
0: นะคะที่เห็นภาพนะคะอย่างขออนุญาตเอ่ยนามนะคะรองศาสตราจารย์ดร.วิทยาวรรณสุโภประสิทธิ์นะคะซึ่งปัจจุบันท่านเป็นคณบดีที่คณะวิศวะที่จุฬานะคะเพียงแต่ว่าย้อนกลับไปนะคะตอนที่เราดำเนินโครงการ JCP รุ่นที่1เลยนะคะมีนักเรียนในโครงการก็คือตอนนี้เป็นอาจารย์นะคะดร.สุรัตน์ขวัญเมืองซึ่งตอนนั้นก็ยังเป็นนักเรียนม.ปลายอยู
1: ่
0: แต่อาจารย์สุรัตน์เนี่ยสนใจเรื่องของหุ่นยนต์นะคะเราก็เลยเชิญอาจารย์วิทยาเนี่ยช่วยดูแลแล้วก็นอกเหนือจากที่น้องจะเรียนในมหาวิทยาลัยแล้วนะคะหลังจากเข้ามหาวิทยาลัยเรียนที่จุฬาส่วนหนึ่งคืออาจารย์ช่วยส่งเสริมด้านอื่นๆอย่างเช่นมีชมรมโรบอทของที่จุฬาอาจารย์ก็ส่งเสริมแล้วก็ดูแลแล้วก็พาทีมเนี่ยไปแข่งพวกหุ่นยนต์ในเวทีนานาชาติ
1: ใช่ครับทีมงานที่นี่ M-Tech นี่อาจารย์สุรัตน์นี่ก็มีส่วนเกี่ยวข้องเยอะมากเลย
0: ใช่ไหมคะตอนนี
1: ้งานบอกใช่ครับ
0: ก็อาจารย์สุรัตน์ซึ่งปัจจุบันก็กลับมาเป็นอาจารย์อยู่ที่จุฬานะคะทีนี้อาจารย์วิทยาก็ดูแลรุ่นถัดมาอีกนะคะก็ขออนุญาตยกตัวอย่างดร.การกาญจนาภาสนะคะก็สนใจหุ่นยนต์เหมือนกันนะคะแล้วก็ตอนอยู่ที่จุฬาเนี่ยก็เรียกว่าแข่งโรบอทเหมือนอาจารย์สุรัตน์เลยนะคะแต่ว่าดร.การเนี่ยได้รับทุนเล่าเรียนหลวงไปเรียนต่อที่อเมริกานะคะแล้วก็ช่วงพอเรียนจบแล้วไปทำงานอยู่ที่ Apple ตอนนั้นเป็นผู้หนึ่งที่พัฒนากล้อง iPhone นะคะซึ่งสิ่งหนึ่งที่จะบอกก็คือว่าน้องเนี่ยก็ได้รับคำแนะนำหรือว่าเรื่องของการนำกลับมาทำประโยชน์ให้กับประเทศนะคะจริงๆไม่ได้อยู่ต่อที่อเมริกากลับมาที่เมืองไทยนะกลับมาที่เมืองไทยแล้วก็เปิดบริษัทสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง
1: เป็นผู้ประกอบการด้วย
0: เป็นผู้ประกอบการใช่ค่ะก็เห็นได้ชัดว่าการที่มีอาจารย์พี่เลี้ยงเนี่ยฟูมฟักน้องๆจะไม่ใช่แค่เรื่องของความรู้นะคะ
1: วิชาการอย่างเดียว
0: แต่เรื่องคุณธรรม
1: การใช้ชีวิตคุณธรรมต่างๆการใช้เวลานะครับ
0: สำนึกถึงประเทศชาติที่จะกลับมาช่วย
1: สังคมโดยรวมด้วย
0: ใช่ค่ะตรงนี้ก็เห็นตัวอย่างนะคะก็ดร.การก็อยู่กับอาจารย์วิทยาถัดมาอีกคนนึงนะคะดร.รณพีดร.รณพีเนี่ยก็อยู่ในโครงการตั้งแต่ม.ต้นเหมือนกันอยู่ม.ต้นแล้วก็สนใจหุ่นยนต์นะคะแล้วก็ไปเรียนต่อแล้วก็กลับมาตอนนี้ก็เป็นอาจารย์เป็นอาจารย์อยู่ที่คณะวิศวะที่จุฬาเช่นกันดร.รณพีก็ต้องบอกว่าจบปริญญาเอก2ใบเลยค่ะค่ะจบปริญญาเอกจากที่จุฬาด้วยนะคะแล้วก็ปริญญาเอกที่ญี่ปุ่นด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ช่วยคือทั้ง3ท่านเนี่ยเรียกว่ากลับมาช่วยโครงการช่วยบ้านวิทย์ด้วยนะคะในเชิงของการจัดกิจกรรมการเป็นกรรมการหรือว่าการเป็นนักวิจัยพี่เลี้ยงด้วยนะคะ
1: ส่วนหนึ่งของพี่เลี้ยงเนาะซึ่งเรียกว่าอย่างนี้เอจะบางทีสังเกตนะไม่ว่าจะเป็นเด็กนะครับหรือว่าอาจารย์ผู้ใหญ่ที่เรียกว่าให้การสนับสนุนส่งเสริมต้นนะหรือพี่เลี้ยงตามหรือทุกคนเนี่ยเอจำชื่อเล่นอะไรพวกนี้ได้หมดเลย
0: จำได้หมด
1: มีการพูดคุยกันต่อเนื่องตลอดเวลาเลยในช่วงเรียกว่าเกือบ20ปีที่ผ่านมาที่ทำงานนี้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเอต้องบอกว่าจุดแข็งเลยนะคะก็คือเครือข่ายJCP Alumni ความเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องแต่ว่าจุดอันนึงก็คือว่าเราตอนนี้มีนักเรียนในโครงการเนี่ยแค่ประมาณ385คนนะคะคือไม่ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยเราจำได้หมดเพราะว่าเราคุยกันทั้งเรื่องแม้กระทั่งการศึกษาการวิจัย

0: เนาะการใช้ชีวิตส่วนตัวหรือว่าการเลือกเรียนต่อคือเราไม่ใช่เป็นคนตัดสินใจนะคะแต่ว่าเราให้ข้อมูล
1: นี่ต้องถามอย่างนี้ดีกว่านะไอ้เรื่องไอ้วิชาการหรือว่าเรื่องทุนต่างๆทางมีใครโทรมาปรึกษาเรื่องส่วนตัวประเภทอกหักรักคุดอะไรพวกนี้
0: เป็นประจำเลย
1: มีประจำไหมครับเขาก็แสดงว่ามีความผูกพันกันมากกับโครงการใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วก็เองก็เป็นส่วนหนึ่งของที่เรียกว่าเป็นคนประสานงานใช
0: ่
1: ไหมที่คุยกับเรียกว่าทุกคนขึ้นมาใช่ไหมครับนี่เป็นเรื่องสำคัญนะเพราะว่าความสัมพันธ์มนุษย์นี้ถ้ามันดีปั๊บเนี่ยนะครับอย่างอื่นดีๆมันตามมาเยอะมาก
0: ก็ต้องบอกว่าภูมิใจนะคะที่เราได้เป็นแค่ส่วนเล็กๆเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าเด็กหนึ่งคนเนี่ยก็มีทั้งโรงเรียนทั้งมหาวิทยาลัยหน่วยงานต่างๆที่ช่วยดูแลส่งเสริมเขาอยู่แล้วนะคะแต่ว่าในมุม A ที่ดูแลเด็กๆอะค่ะ เราเห็นเลยว่าจากเด็กที่ตอนแรกๆอาจจะซนมีความซนยังพูดไม่ค่อยรู้เรื่องแต่พอเราได้ส่งเสริมเขาตาม
1: ศักยภาพเขา
0: ศักยภาพตามแนวทางที่เรามีให
1: ้
0: ทุกวันนี้เห็นเขาเติบโตแล้วก็เป็นคนที่มีคุณภาพแล้วก็มาสร้างประโยชน์ต่ออีกก็คือเขาก็กลับมาส่งเสริมเด็กต่อเนื่องอีกภูมิใจค่ะภูมิใจ
1: นอกจากงานวิจัยเนาะสร้างมาหรือว่างานต่างๆที่เป็นเชิงการศึกษานะครับหรือว่าความคิดเชิงสังคมอื่นๆนะครับสร้างเด็กคนรุ่นใหม่ขึ้นมาอีกเป็นตัวคูณสำคัญมาก
0: คร
1: ับก็วันนี้ขอบคุณมากครับเอที่มาคุยกันนะถ้าเกิดคราวหน้ามีโอกาสมีประเด็นอะไรสนุกๆมาชวนคุยพี่อีกนะครับ
0: ได้ค่ะยินดีค่ะ
1: อาจารย์ยูริก้าท่านผู้วิการตอนนี้นะครับว่าพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ
2: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คัลไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
3: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวดึกทิ้งไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอัญชลีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมคะการแกะรอยเส้นทางส่งเฮโรอีนจากไทยไปยังออสเตรเลียจากกรณีจับกลุ่มแอร์โฮสเตสคนหนึ่งค่ะตอนนี้ทางการออสเตรเลียรู้แล้วนะคะว่าปลายทางของเฮโรอีนที่ซุกอยู่ในกระเป๋าจะส่งต่อไปให้ใครส่วนทางการไทยเองก็เชื่อว่าเบื้องหลังของกองทัพมดที่ขนเฮโรอีนข้ามชาติมีคนไทยที่คาดว่าน่าจะร่วมขบวนการด้วยค่ะมีรายงานล่าสุดนะคะว่าตำรวจปปส.ไปพบกับรถต้องสงสัยรวมถึงบุคคลต้องสงสัยซึ่งทำหน้าที่ส่งกล่องพัสดุและคาดว่าในนั้นน่าจะมียาเสพติดที่ส่งไปยังคอนโดของแอร์โฮสเตสคนนี้ด้วยภาพจากกล้องวงจรปิดจากอาคารพาณิชย์ที่อยู่ใกล้กับคอนโดมิเนียมย่านบางนาของแอร์โฮสเตสคนนี้เมื่อวันที่22มิถุนายนเวลา 12:24 นาทีจับภาพรถเก๋งสีดำต้องสงสัยยี่ห้อโตโยต้าวีออสหลังจากนั้นค่ะถัดมาไม่กี่นาทีเวลา 12:28 นาทีรถเก๋งคันสีดำดังกล่าวได้ขับออกมาตรงกับข้อมูลของนิติบุคคลคอนโดที่ลงบันทึกช่วงเวลาว่าช่วงเวลาดังกล่าวมีชายขับรถยนต์สีดำมาส่งพัสดุให้กับแอร์โฮสเตสคนนี้นี่เป็นข้อมูลและหลักฐานที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ใช้ในการขยายผลติดตามตัวผู้ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับกล่องพัสดุซึ่งคาดว่ามียาเสพติดล่าสุดมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้ตรวจค้นสถานที่แห่งหนึ่งภายในซอยรางน้ำย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิพบยาเสพติดเฮโรอีนจำนวนหนึ่งแล้วควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้วอยู่ระหว่างนำตัวไปสอบสวนขยายผลส่วนพนักงานส่งของของบริษัทเอกชนหรือว่าไรเดอร์ที่ปรากฏในภาพข่าวขณะที่นำพัสดุไปส่งยังคอนโดมิเนียมของแอร์โฮสเตสเข้าพบกับตำรวจที่สภ.สำโรงเหนือเมื่อเย็นวานนี้วันนี้ไรเดอร์คนเดิมค่ะเข้าพบและให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ปปส.ยอมรับว่าไปส่งของให้กับแอร์โฮสเตสแต่พัสดุไม่ใช่กล่องกระดาษและจากการตรวจสอบพบว่าเป็นคนละคนกับคนที่มาส่งของให้กับแอร์โฮสเตสและเป็นคนละวันกับบุคคลที่มาส่งกล่องต้องสงสัยว่าเป็นยาเสพติดเลขาธิการปปส.ระบุว่าขณะนี้กำลังเร่งแกะรอยคนที่ติดต่อและนัดส่งของที่ใช้แอปเค้าที่ใช้ Facebook ว่า Rose Rose ซึ่งเจ้าหน้าที่พบข้อมูลและความพยายามติดต่อกับหลายคนในการจ้างหิ้วของจากการสืบสวนตำรวจยังเชื่อว่ามีคนไทยที่มีส่วนร่วมในกระบวนการขนส่งยาเสพติดครั้งนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างขยายผลรวมถึงหาเบาะแสว่ากระเป๋ามาจากพื้นที่ใดวันนี้ตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียหรือว่า AFP เจ้าหน้าที่สำนักงานพิทักษ์พรมแดนออสเตรเลียและเลขาธิการปปส.ยังได้หารือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการสืบสวนในเชิงลึกรวมถึงข้อมูลเครือข่ายยาเสพติดที่ทั้งสองประเทศมีเป็นการพูดคุยหารือกันนานเกือบ2ชั่วโมงค่ะทำให้ตอนนี้เจ้าหน้าที่รู้ตัวบุคคลปลายทางที่มารับพัสดุแล้วและมีข้อมูลเครือข่ายนี้อยู่ในมือแล้วทั้งคนรับคนส่งคนที่โอนเงินคาดว่าภายใน 1-2 วันนี้จะเปิดเป็นแบบการจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการในไทย
1: เราพูดคุยกันทั้งหมดนะครับในเครือข่ายกลุ่มบุคคลเราเรียกว่ากลุ่มบุคคลนะครับที่เป็นเครือข่ายการส่งยาเสพติดจากแหล่งผลิตยาเสพติดนะครับผ่านไทยเพื่อนำส่งไปยังประเทศออสเตรเลียเราเอาเครือข่ายบุคคลนะครับที่มีพฤติการในการส่งขนส่งลำเลียงยาติดไปต่างประเทศเนี่ยมาพูดคุยกันทั้งหมดณขณะนี้เองไม่ใช่เฉพาะปปส.นะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองไม่ว่าจะทางตำรวจนครบาลทางกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดตอนนี้ก็มีเครือข่ายที่ดำเนินการสืบสวนอยู่ในมือกันอยู่แล้วก็ทราบว่าในวันสองวันนี้ก็อาจจะมีการดำเนินการจับกลุ่มในเครือข่ายที่มีส่วนร่วมหรือเครือข่ายอื่นๆที่ไม่ใช่เครือข่ายที่ส่งให้คุณมีนานะครับ
0: เลขาธิการปปส.ระบุว่าสิ่งที่มีความชัดเจนตอนนี้ก็คือการตรวจสอบกระเป๋าสัมภาระที่ทางการออสเตรเลียปฏิบัติตามขั้นตอนค่ะโดยเริ่มจากการสอบถามลูกเรือหรือว่าแอร์โฮสเตสว่ามีการนำพากระเป๋าของผู้อื่นมาด้วยหรือไม่ซึ่งแอร์โฮสเตสก็ระบุว่านำกระเป๋ามา12ใบและยินยอมให้ตรวจสอบกระทั่งไปพบเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าส่วนปริมาณยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนเนื่องจากอยู่ระหว่างส่วนตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ส่วนการสู้คดีมีรายงานว่าแอร์โฮสเตสร้องขอทนายต่อสู้คดีเองซึ่งกระบวนการไต่สวนจะเริ่มประมาณเดือนกันยายนเหตุการณ์ที่พบเฮโรอีนในขณะที่แอร์โฮสเตสเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียอาจจะทำให้เห็นช่องว่างในการตรวจสอบหาสารเสพติดก่อนที่จะเดินทางออกนอกประเทศของไทยนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาทั้งตัวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ยอมรับค่ะว่าเป็นแค่การสแกนตรวจหาอาวุธหรือว่าวัตถุระเบิดเท่านั้น ซึ่งระหว่างไปปฏิบัติราชการที่ฝรั่งเศสนายกรัฐมนตรีก็มีการสั่งการด่วนเข้ามานะคะโดยระบุว่าให้ปปส.และท่าอากาศยานเตรียมที่จะประชุมร่วมกันร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันศุกร์นี้เพื่อเป็นการยกระดับมาตรการให้เกิดขึ้นและความเข้มงวดมากขึ้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนจากประเทศฝรั่งเศสให้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.และการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยหรือทอท.ประชุมเป็นกรณีเร่งด่วนในช่วงบ่ายวันศุกร์นี้ค่ะหลังจากที่เกิดกรณีแอลโฮสเตสซุกซ่อนเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียรวมทั้งชาวต่างชาติขนสารเสพติดจากไทยเข้าออสเตรเลียถือเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่กระทบกับภาพลักษณ์ของประเทศโดยเฉพาะในภาวะที่รัฐบาลกำลังผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางของการบินและตั้งเป้าหมายเป็นสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ในปี2571ด้านนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรระบุว่ากรมศุลกากรอยู่ระหว่างพิจารณาปิดช่องโหว่และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้มาตรการการข่าวเป็นเครื่องมือสำคัญในการขอตรวจค้นสัมภาระของผู้โดยสารกลุ่มเสี่ยงสูงเช่นเดียวกับสนามบินทั่วโลกค่ะเพื่อไม่ให้กระทบกับการให้บริการผู้โดยสารสุจริตทั่วไปพร้อมกับพิจารณาเพิ่มระบบบริหารความเสี่ยงข้อมูลผู้ใช้บริการมากขึ้นและให้สุนัขตำรวจ K9 เข้ากลับเข้าประจำการการสุ่มตรวจผู้โดยสารและลูกเรือตลอดจนสายพานสัมภาระขาออกจากเดิมที่สุ่มตรวจเฉพาะขาเข้าเนื่องจากเคยถูกผู้โดยสารร้องเรียนถึงความไม่สบายใจและได้รับความไม่สะดวกจากการปฏิบัติงานของสุนัขเคนาย
2: เมื่อก่อนเนี่ยต้องเรียนว่าขาออกเนี่ยเราไม่ได้ใช้สุนัขดมกลิ่นเท่าที่ควรเนื่องจากว่าทุกประเทศใช้เหมือนกันหมดฮะใช้ขาเข้าเป็นหลักพอนึกออกไหมฮะถ้าเราสุนัขดมกลิ่นไม่ต้องไปดมลูกเรือหรอกเราไปดมสมมุติน้องเป็นผู้เดินทางแล้วก็เช็คอินอยู่แล้วเช็คกระเป๋าอยู่แล้วเอาสุนัขไปเดินเนี่ยเราก็ถูกคอมเพลนจากผู้โดยสารก็เลยไม่ได้มีการดำเนินการตรงนั้นแต่วันนี้ก็คงมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็คงต้องทบทวนแล้วก็ใช้เป็นเหตุผลในการที่จะเอาสุนัขเคนายหรือว่าเจ้าหน้าที่ไปทำงานในขาออกบ้างมากขึ้นครับ
0: อธิบดีกรมศุลกากรระบุว่าปัจจุบันสุนัขตำรวจ K9 มีเพียง10นายเท่านั้นค่ะซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับขนาดผู้ใช้บริการในสนามบิน85ล้านคนต่อปีเนื่องจากการฝึกสุนัข K9 ของตำรวจต้องฝึกร่วมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรซึ่งใช้เวลาและก็ประมาณสูงประกอบกับกำลังเจ้าหน้าที่ศุลกากรไทยมีอยู่ประมาณ 4,000 ถึง 5,000 คนเทียบกับประเทศออสเตรเลียและจีนซึ่งมีเจ้าหน้าที่ศุลกากรกว่า 100,000 คนทำให้การสกัดกั้นการลักลอบผลยาเสพติดมักใช้การข่าวเป็นเครื่องมือหลักกระทรวงมหาดไทยเปิดผลทดสอบข้อได้จริงปมสุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นค่ะพบทั้งข้อพิรุธและข้อบกพร่องจำนวนมากนะคะแต่ว่ายังขอเวลาอีก2วันที่จะสรุปผลและนำมารายงานเปิดเผยให้สาธารณชนได้รับทราบนายพงศกรเสาธนหรือว่ากริชพร้อมกับทนายความเข้าพบกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลทุ่ง2ห้องหลังจากปรากฏคลิปเสียงสนทนากับนางสาวกันดากรหรือว่าส้มจากปมทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีการพูดถึงจำนวนโควต้าค่าใช้จ่ายเพื่อให้สอบผ่านและมีการอ้างอิงถึงนักการเมืองระดับสูงด้วยนายพงศกรยอมรับค่ะว่าตัวเองคือคนในคนที่อยู่ในคลิปเสียงกับส้มไม่ใช่ AIส่วนสาเหตุที่โทรศัพท์ไปคุยกับส้มเพราะว่าต้องการหาข้อมูลถึงขบวนการจ่ายเงินแลกกับการทุจริตสอบที่ผ่านมาเคยพบกันเพียงแค่ครั้งเดียวที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเท่านั้นผ่านคำแนะนำของคนอื่นไม่ได้สนิทสนมกันเป็นพิเศษและปฏิเสธเรื่องการต่อรองเพื่อหาผลประโยชน์ใดๆ
3: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักฐานที่มีทั้งหมดเนี่ยว่าทุจริตกันอย่างงี้อย่างนี้เนี่ยมันเพิ่งจะโดนจับไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเนี่ยมันมีแค่เสียงอย่างเดียวแล้ววันนี้ก็รู้สึกเสียใจนะครับก็ต้องกราบขออภัยท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านทรงศักดิ์ทองศรีอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้ทำให้ท่านเสียชื่อเสียงแล้วก็ขอยืนยันในวันนี้เลยครับว่าท่านไม่มีส่วนรู้เห็นแล้วก็ผมก็ไม่มีส่วนรู้เห็น
0: นายพงศกรยังอ้างว่าข้อมูลที่ได้จากการพูดคุยกับส้มค่ะได้นำส่งให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบทุจริตไปแล้วและยังนำข้อมูลเดียวกันนี้ชี้แจงเจ้าหน้าที่ DSI เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาด้วยส่วนผลสอบข้อเท็จจริงเรื่องของการทุจริตนายวรสิทธิ์เลียมประสิทธิ์ยืนยันว่าคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกำลังเร่งดำเนินการซึ่งจะสรุปข้อเท็จจริงภายใน2วันนี้โดยเฉพาะเจาะจงในส่วนของคนในกระทรวงซึ่งได้เชิญบุคคลเข้าให้ข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว จากนั้นจะสรุปส่งให้กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.และตำรวจเพื่อประมวลกับผลสอบผลนอก
4: สิ่งที่ผมอยากจะเรียนท่านก็คือว่าตอนนี้มีหลายคนบอกว่าวันก่อนก็ไปเจอแล้วจับแล้วจนตอนนี้เงียบแล้วนะยังหาคนผิดไม่ได้คือจริงๆไม่ใช่แบบนั้นนะครับเราทำงานบนข้อเท็จจริงที่มีกระจัดกระจายแล้วเยอะมากมีคนเกี่ยวข้องเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะขอเวลาให้ทางทีมตรวจสอบได้ทำงานนะครับเพราะว่าสิ่งที่มันแย่กว่าการทำงานช้าเนี่ยคือการวินิจฉัยผิดถ้าเกิดว่าทีมตรวจสอบเนี่ยไม่ชัดเจนในข้อมูลหรือไม่มีการยืนยันที่ชัดเจนเนี่ยแล้ววินิจฉัยออกมาแล้วมีความผิดพลาดเนี่ยอันนี้มันยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ครับ
0: ขณะที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการพูดคุยกับคณะกรรมการพบข้อบกพร่องจำนวนมากและมีข้อพิรุธหลายเรื่องค่ะแต่ว่าจะเกี่ยวข้องกับใครบ้างต้องดำเนินการต่อไปและถ้าผลสอบออกมาก็จะเปิดเผยต่อสาธารณชน
5: แต่ในส่วนของเราเนี่ยคือกระทรวงมหาดไทยเดี๋ยวเราก็ต้องชี้ให้ได้ว่ามีความบกพร่องผิดพลาดอย่างไรแล้วใครที่อยู่ในกระบวนการนี้นะครับ
6: มีข้าราชการระดับไหนที่มีชื่อมาสอบสวนหรือเปล่าข้าราชการของมหาดไทย
5: ท่านรองปลัดก็มีคำสั่งอยู่แล้ว
6: หมายถึงว่าคนที่ผิดนะครับ
5: เดี๋ยวต้องถามท่านรองเพราะผมไม่ได้เข้าไปสอบสวนด้วย
7: ผลสอบทั้งหมดจะส่งต่อที่ปปช.ด้วยไหมคะ
5: ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งเพราะเราคุยกับปปช.ตลอดเลยนะปปช.ก็สอบอยู่ส่วนเราก็สอบมันก็ชนก็อาจจะชน
7: ตอนนี้ดูแล้วแบบมีน้ำหนักมากน้อยขนาดไหนกับ
5: ยังไม่ดูเลย
7: ไม่มีรายงานนิติมาเลยหรอ
5: ไม่ก็บอกว่าก็พบพ่อบกพร่องแต่พบพ่อ
0: คุณผู้ชมคะในช่วงเวลานี้สภาผู้แทนราษฎรกำลังเข้าสู่การโหวตวาระแรกร่างพรบงบประมาณปี2570ค่ะหลังจากที่พิจารณาให้ข้อคิดเห็นมีการตั้งข้อสังเกตข้อเสนอแนะตลอด3วันเต็มนะคะซึ่งการอภิปรายของพรรคฝ่ายค้านก็ให้ฉายาของงบประมาณฉบับนี้ค่ะหนึ่งในนั้นก็คือไร้อนาคตเรื่องนี้ทำให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถึงกับต้องลุกขึ้นชี้แจงในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทวาระแรกวันที่3นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันว่าร่างงบประมาณฉบับนี้ไม่ใช่งบประมาณที่ไร้อนาคตตามที่ถูกอภิปรายทั้งนี้หากยังทำงบประมาณเหมือนกับในอดีตก็เป็นการปล่อยให้ประเทศไม่มีอนาคตเพราะว่าตัวเลขหลายส่วนเป็นภาระผูกพันต่อเนื่องมาหลายปี
8: เมื่อรัฐบาลนี้เห็นว่ามันกำลังจะเดินสู่หายนะก็เลยจำเป็นครับที่จะต้องมีการทำงบประมาณกันในแบบปี70อย่างที่ผมได้ไล่เลียงไปเมื่อ2วันที่ผ่านมาแล้วก็ได้ยอมรับกับสภาแห่งนี้ว่ามันไม่สมบูรณ์แบบหรอกครับด้วยเวลาที่จำกัดและด้วยข้อจำกัดของตัวเลขที่มันเป็นตัวเลขผูกพันมาหลายปีเป็นความเจ็บปวดของประเทศนี้ที่ผูกพันแล้วก็หมักหมมกันมาหลายปีหลายรัฐบาลและผมก็เชื่อว่าทุกๆรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็เห็นเหมือนกับที่ท่านเห็นเหมือนกับที่รัฐบาลนี้เห็น
0: ก่อนหน้านี้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้อภิปรายงบประมาณขาดดุลไม่ใช่เพียง700ล้านบาทแต่ยังมีอีก400ล้านบาทในพรก.กู้เงินรวมถึงการเสียโอกาสโอนเงินที่มากกว่า 10,000 ล้านบาทซึ่งจะพิจารณาในวันพรุ่งนี
9: ้และการขาดดุล 400,000 ล้านที่เพิ่มขึ้นมานี้ไม่ได้มีเรื่องอนาคตเพราะ 200,000 ล้านแรกเป็นเรื่องของการนำมาเยียวยานำมาแจกส่วน 200,000 ล้านหลังนั้นไม่ได้เป็นการลงทุนจริงๆในเรื่องของการสร้างศักยภาพหรือเทคโนโลยีของประเทศไทยนั่นคือความหมายของผมว่าทำไมมันจึงไร้อนาคต
0: ขณะที่นายสาธิตวงศ์หนองเตยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์อภิปรายว่าโครงสร้างงบประมาณชุดนี้เรียกว่าหาเช้ากินค่ำหรือว่าไร้อนาคตคือหารายได้มาได้เท่าไหร่ใน1ปีกลายเป็นรายจ่ายให้กับงบประจำทั้งหมดไม่มีเงินไปลงทุนต้องกู้หนี้ยืมสินเป็นภาระของงบประมาณในการพัฒนาประเทศเป็นสภาวะของหนี้สาธารณะท่วมประเทศนอกจากนี้ยังมีหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับที่น่าตกใจเช่นกันช่วงท้ายของการอภิปรายสรุปของรัฐบาลโดยนายกรวีปริศนานันทกุลประธานวิปรัฐบาลส่วนฝ่ายค้านอภิปรายปิดโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านทั้งนี้ที่ประชุมจะเข้าสู่การโหวตวาระรับหลักการซึ่งขณะนี้เสียงรัฐบาลค่อนข้างมากมีจำนวน293เสียง เพียงพอที่จะทำให้ร่างกฎหมายผ่านค่ะขณะที่เสียงฝ่ายค้านมี207เสียงก็ต้องจับตาต่อนะคะถึงความเป็นเอกภาพพรรคประชาชน120ส.ส.โหวตคว่ำไม่เห็นชอบส่วนพรรคการเมืองฝ่ายค้านอื่นคาดว่าจะงดออกเสียงอย่างเช่นพรรคกล้าธรรมพรรคประชาธิปัตย์ไทยรวมพลังไทยพักดีจากนั้นจะเข้าสู่การตั้งกรรมาธิการพิจารณาศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน105วันล่าสุดที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติ288ต่อ119งดออกเสียง86รับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทโดยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาจำนวน72คนสัดส่วนคณะรัฐมนตรี18คนสัดส่วนสภาผู้แทนราษฎร54คนฝนที่ตกหนักในหลายจังหวัดฝั่งอันดามันโดยเฉพาะในจังหวัดกระบี่ค่ะมีการแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอสแคสต์ให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันนะคะส่วนสถานการณ์น้ำท่วมเมืองเก่าภูเก็ตระดับน้ำเริ่มจะลดลงแล้วบางจุดสถานการณ์คลี่คลายแล้วสภาพย่านเมืองเก่าอำเภอเมืองภูเก็ตทั้งที่บริเวณสี่แยกธนาคารชาร์เตอร์ถนนถลางแยกโรงแรมเพิร์ลและวงเวียนหอนาฬิกายังคงมีน้ำท่วมขังผิวจราจรแต่ว่าระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะส่วนจุดที่น้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนโดยเฉพาะชุมชนติดกับคลองบางใหญ่ซึ่งเป็นคลองสายหลักก่อนที่น้ำจะไหลลงทะเลนายชนรินทร์เกิดสมผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตบอกว่าสาเหตุน้ำท่วมมาจากฝนตกหนักสะสมตั้งแต่เมื่อคืนวานนี้ประกอบกับน้ำทะเลหนุนทำให้การระบายน้ำทำได้ล่าช้าเบื้องต้นได้เร่งสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและหากไม่มีฝนตกลงมาซ้ำสถานการณ์จะเป็นปกติขณะเดียวกันค่ะที่จังหวัดกระบี่มีข้อความแจ้งผ่านระบบเชลบอร์ดแคสต์เตือนไปยังประชาชนในพื้นที่เสี่ยงตำบลทับปริกตำบลกระบี่ใหญ่เขตเทศบาลเมืองกระบี่หลังจากฝนตกหนักตั้งแต่เมื่อคืนวานนี้ต่อเนื่องจนถึงวันนี้ทำให้ปริมาณน้ำในคลองทับปริกและคลองกระบี่ใหญ่เพิ่มสูงขึ้นกระแสน้ำไหลแรงน้ำมีสีขุ่นโคลนจึงแจ้งเตือนเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและให้ประชาชนเตรียมพร้อมขนย้ายทรัพย์สินไปในพื้นที่ปลอดภัยสำหรับปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงที่ผ่านมาพื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากเป็นพิเศษอย่างเช่นพังงาค่ะปริมาณฝน218มิลลิเมตรถือเป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังสำคัญส่วนสถานการณ์ฝนระหว่างวันนี้ไปจนถึงวันที่7กรกฎาคมอิทธิพลจากร่องมรสุมและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงทำให้ไทยมีฝนตกหนักต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันตกควรเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำคุณผู้ชมคะวันนี้เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งติดตามจับลิงที่เหลือกว่า50ตัวกลับเข้ากรงภายในสถานอนุบาลสัตว์จังหวัดลพบุรีนะคะหลังจากที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับประชาชนและชาวบ้านค่ะและหลังจากนี้เจ้าหน้าที่เตรียมที่เสริมความมั่นคงแข็งแรงของกรงให้แน่นหนาและแข็งแรงมากขึ้นกว่าเดิมเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1สาขาสระบุรีระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตามจับลิงที่หลุดออกจากกรงของสถานอนุบาลสัตว์ตำบลโพ9ต้นอำเภอเมืองลพบุรีโดยรอบรัศมีประมาณ1กิโลเมตรค่ะวิธีการในวันนี้ใช้ทั้งวิธียิงยาสลบและใช้กรงดักนะคะแต่ว่าลิงจะกลับเข้ากรงได้ค่อนข้างมีอุปสรรคมากพอสมควรการจับเป็นไปอย่างยากลำบากค่ะเนื่องจากลิงจะหลบหนีและซ่อนตัวทันทีเมื่อเห็นรถเจ้าหน้าที่ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องปรับวิธีซุ่มดักเพิ่มเติมตอนนี้สามารถจับลิงกลับเข้าสถานอนุบาลได้แล้ว91ตัวยังเหลืออีกกว่า50ตัวที่ยังคงเร่งตามจับกลับเข้ากรง
10: ลิงพวกนี้จะไม่นอนที่นี่นะจะกลับไปนอนที่สถานอนุบาลสัตว์จะกลับไปที่เดิมนะครับเราก็ประสานทางเทศบาลแล้วว่ารบกวนช่วยตั้งกรงแล้วก็อาหารล่อดักอีกทางนึงซึ่งเทศบาลเขาก็ทำอยู่แล้วเขาดักได้อยู่แล้วนะในเบื้องต้นล่าสุดเนี่ยเราสามารถดำเนินการนำลิงกลับเข้าที่เดิมเนี่ยจำนวนได้91ตัวแล้วนะครับยังคงเหลืออยู่อีกประมาณสัก50ตัว

0: ใจแล้วก็มีเจ้าของไร่เขาคอยแนะนำว่าการเก็บต้องเก็บยังไงลูกใหญ่ลูกเล็กเขาให้ชิมจนอิ่มนะคะก็อิ่มละ50บาท
1: จุดเด่นของเงาะในสวนที่นี่ก็คือเนื้อกรอบหวานแล้วก็ไม่แฉะน้ำด้วยครับกินได้ง่ายปอกเปลือกแล้วไม่เลอะมือครับหรือว่าถ้าใครอยากจะเอากลับบ้านเนี่ยก็เก็บใส่ถุงแล้วไปชั่งน้ำหนักคิดราคาหน้าสวนพิเศษกันได้เลยนะครับตอนนี้ลุงเจ้าของสวนบอกว่าในช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับนักท่องเที่ยวจะยิ่งมาเยอะเพราะว่าตอนนี้เงาะออกลูกดกมากๆแล้วก็หวานทุกลูกเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการหาทางเพิ่มรายได้แก้ปัญหาราคาเงาะที่ต่ำในช่วงนี้กันครับสมัยที่คุณผู้ชมเป็นเด็กนะครับมีร้านอาหารขวัญใจที่อยู่แถวๆโรงเรียนกันบ้างไหมครับทุกวันนี้นี่ก็ยังมีอยู่นะครับที่จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นร้านอาหารที่เปิดมานานแล้วนะครับแล้วก็คุณป้าเจ้าของร้านใจดีด้วยคิดราคาเริ่มต้นถ้าเป็นเด็กนักเรียนเนี่ยแค่ชามละ20บาทเองเป็นก๋วยเตี๋ยวสารพัดสูตรที่อร่อยแล้วก็มีคนเข้าทั้งวันเลยครับร้านก๋วยเตี๋ยวริมถนนที่มุงหลังคาจากนะครับแบบเรียบง่ายสบายสบายย้อนวัยแบบสมัยโบราณกันนะครับในร้านมีโต๊ะไม่เยอะนะครับสักประมาณ 6-7 โต๊ะตั้งอยู่ตรงข้ามโรงเรียนวัดสำปะทวนบางแก้วพุทธิยาคารที่ตำบลบางแก้วอำเภอเมืองฉะเชิงเทรานะครับชื่อว่าร้านป้าแตนก๋วยเตี๋ยวโบราณเจ้าของคือนางจำรูนวิจิตจินดาอายุ70ปีแล้วนะครับขายก๋วยเตี๋ยวมานานกว่า50ปีโดยสืบทอดสูตรมาจากพ่อที่ก็เคยขายก๋วยเตี๋ยวมาก่อนจุดเด่นของก๋วยเตี๋ยวโบราณนะครับคือหมูบะช่อแล้วก็มีน้ำซุปสูตรดั้งเดิมนะครับเวลาลูกค้ากินเส้นกันหมดแล้วเนี่ยมักจะซดน้ำซุปจนเกลี้ยงชามเลยเพราะว่ายังมีหมูบะช่ออยู่ด้านล่างด้วยก็ทำให้ได้รสชาติของความกลมกล่อมนะครับราคาถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำราคา30บาทก๋วยเตี๋ยวต้มยำ35บาทพิเศษ40บาทนะครับหรือว่าถ้าจะเพิ่มกุ้งแห้งกรอบนี่ก็อยู่ที่45บาทส่วนราคาถ้าเป็นเด็กนักเรียนแถวนี้ครับราคาเริ่มต้นเพียง20บาทครับ
2: มันแบบสงสารเค้าสงสารคนกินสงสารคนกินคือว่ากลัวเขาไม่อิ่ม
3: แล้วที่ดินเราไม่ได้เช่า
2: ไม่ได้เช่าด้วย
3: มันก็เลยไม่มีต้นทุนตรงนั้นด้วยใช่ไหมฮะ
2: ไม่ต้องเสียค่าเช่าแต่เราก็ทำบุญกับวัดจ้ะ
3: ครับ
2: ถึงปีเราก็ทำบุญกับวัด
3: วันนึงเนี่ยใช้เส้นประมาณกี่โลครับ
2: 8โลจ้ะ
3: แล้วทราบไหมว่าราคาถูกให้เยอะแล้วเนี่ยเด็กนักเรียนเรายังขายในราคาพิเศษด้วยหรอ
2: จ้ะ20บาท
3: ถ้าเป็นเด็กนักเรียนฝั่งตรงข้ามเนี่ยละ20บาท
2: ใช่จ้ะทำไปขายที่หน้าโรงเรียน20บาท
3: 20บาท
2: แล้วนี่กลางวันเด็กก็สั่งทำไปให้ก็20บาท
3: 20บาทคร
2: ับ ก็มีละหน้าเย็นตาโฟสุกี้แล้วแต่จะสั่ง
3: อาหารตามสั่ง
2: ตามสั่ง
3: ครับร้านคุณป้าเนี่ยเปิดวันไหนปิดวันไหนบ้าง
1: แต่ละวันมีนักเรียนผู้ปกครองชาวบ้านในพื้นที่แวะเวียนมาอุดหนุนกันเป็นประจำเลยครับแล้วก็สั่งอาหารไปส่งบริเวณหน้าโรงเรียนในช่วงกลางวันอีกด้วยครับร้านของคุณป้าเขาเปิดตั้งแต่7โมงเช้านะครับไปจนถึงประมาณบ่าย2หรือว่าจนกว่าของจะขายหมดนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะขายของหมดก่อนเวลาปิดร้านทุกทีครับมีเรื่องน่าชื่นชมแล้วก็เป็นความตั้งใจใส่ใจของหนุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่จังหวัดลำพูนนะครับเขาหลงไหลในศิลปะแม่ไม้มวยไทยรับเปิดค่ายมวยมานานกว่า10ปีแล้วครับค่ายมวยที่ว่านี้ครับก็รับเด็กๆบนดอยสูงนะครับกว่า100คนคุณผู้ชมมาอยู่ที่ค่ายมาฝึกเป็นนักมวยคนไหนโชคดีก็พาไปชกจริงๆหารายได้กันไปที่สำคัญยังส่งให้เด็กๆได้เรียนหนังสือต่อด้วยครับนักมวยวัยเรียนเหล่านี้ครับอายุอานามนี่ก็ถือว่าเป็นรุ่นลูกของนายวิเชียรอ้ายสืบสายกันได้เลยเพราะว่าเจ้าของค่ายก็อายุ42ปีเป็นชาวชาติพันธุ์กะเหรี่ยงโปเจ้าของค่ายแล้วก็เทรนเนอร์อยู่ที่ค่ายมวยววิเชียรยิมครับอยู่ที่หมู่บ้านห้วยละหมู่3ตำบลป่าพลูอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนที่นี่เปิดรับเด็กๆจากบนดอยสูงนะครับมาหัดเรียนมวยไทยกันสอนตั้งแต่อายุ7ถึง18ปีมานานแล้วนะครับเด็กส่วนใหญ่ในค่ายเนี่ยเป็นเด็กปากกาเกยอบ้างนะครับมาจากหมู่บ้านบนดอยสูง

0: อยากต่อยเป็นอาชีพที่ว่าช่วยเหลือจุนเจือพ่อแม่เขาบ้างนะครับ
1: เด็กที่อยู่ในค่ายส่วนใหญ่นี่ฐานะเป็นยังไงครับ
0: ฐานะน่าจะก็ยากจนอยู่ครับ
1: จนมากจนขนาด
0: จนแบบพี่น้องหลายคนอย่างเงี้ยครับเลี้ยงไม่ไหวบ้างอะไรบ้างก็เอามาให้ผมช่วยดูแลพ่อแม่เขาลงมาฝากเนาะอย่างพวกที่อยู่บนดอยอยู่อมก๋อย
1: เด็กทุกคนนี่ส่วนมากเรียนหนังสือใช่ไหมครับ
0: ส่วนมากเรียนหนังสือครับ
1: ตอนนี้ในค่ายเรียนมากี่คน
0: ในค่ายมีน่าจะ30กว่าคนครับ
2: กิจวัตรประจำวันของเด็กๆนะครับตื่นนอนตั้งแต่ตีห้าแล้วก็ไปวิ่งนะครับระยะทาง 8-10 กิโลเมตรมาต่อด้วยการกระโดดเชือกแล้วก็กระโดดบนล้อรถยนต์นะครับก่อนจะมาทบทวนการใช้อาวุธท่าทางต่างๆมวยไทยครับคุณผู้ชมมือเท้าเข่าศอกต่างๆแล้วก็ซ้อมชกมวยบนเวทีวันไหนหน่วยก้านดีฝีมือดีใจสู้ครับก็จะเริ่มส่งขึ้นสังเวียนไปชกจริงๆนะครับเอาไว้เป็นรายได้สำหรับเรียนหนังสือด้วยแต่ว่าค่าตัวจริงๆก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับค่าตัวเนี่ยแตกต่างกันตามวัยแล้วก็ฝีมือกันไปครับ
0: ห้าร้อยครับตัวเล็กๆแบบนี้ก็500ต่อไปครับเพราะมันเป็นมวยใหม่นะครับ
1: สูงส
0: ุดก็ถ้าอยู่แถวภูธรก็3,000กว่าบาท
1: เดือนนึงหรือเดือนนึงต่อยทุกทีหรือว่านานท
0: ีเดือนหนึ่งต่อยได้นานทีครับเดือนหนึ่งก็ถ้าว่าตัวใหญ่ๆหน่อยตัวเก่งหน่อยก็เดือนละ2ครั้งบ้างแต่ตัวเด็กๆน่ะจะให้ต่อยสักเดือนละครั้งพอนี้ไปถ้ามีรายการก็2ครั้งก็มีเด็ก
2: ๆค่าตัวในการชกแม้จะน้อยนะครับแต่ว่าก็เขาก็ใช้เงินส่วนตัวช่วยเด็กๆในการเรียนการกินอยู่เพราะว่ารักเด็กๆเหมือนลูกนะครับรวมค่าเช่าสถานที่ตั้งนะครับค่ายมวยค่าน้ำค่าไฟค่ากินอยู่ตกเดือนนึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งค่ายเนี่ยกว่า 20,000 บาทส่วนเวลาปิดเทอมนะครับเด็กส่วนใหญ่ก็ไม่ได้กลับบ้านกันก็มักจะอยู่ที่ค่ายกันต่อเพื่อซ้อมแล้วก็ชกมวยด้วยความตั้งใจต่อครับก็ของค่ายเนี่ยบอกว่าจริงๆอยากจะรับเด็กให้เยอะกว่านี้ครับแต่ว่าด้วยสถานที่จำกัดนะครับค่ายไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่าเด็กๆที่มาอยู่ที่นี่มีกฎเหล็กร่วมกันนะครับว่าต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเหล้าบุหรี่ต่างๆถ้าเจ้าของค่ายเจอที่ไหนปุ๊บไล่ออกทันทีครับกิจกรรมสร้างสรรค์ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับนำเอาขยะอย่างเช่นฝาขวดน้ำพลาสติกนะครับซึ่งฝาพวกนี้เนี่ยจะมีหลายสีสันนะครับคุณผู้ชมเอามาทำเป็นกระเป๋าเป็นสินค้าต่างๆเป็นงานแฮนด์เมดได้เลยนะครับแล้วก็เอาไปขายเป็นรายได้ได้ด้วยที่สำคัญยังลดเรื่องของขยะพลาสติกในพื้นที่ลงได้ครับฝาขวดน้ำหลากสีสันนะครับที่เคยทิ้งลงขยะตอนนี้กลายมาเป็นผลิตภัณฑ์แฮนด์เมดนะครับมีทั้งกระเป๋าแฟชั่นรักโลกแข็งแรงทนทานนะครับมีกล่องที่เอาไว้ใส่ทิชชู่ได้แล้วก็กล่องใส่ของอื่นๆก็ได้เหมือนกันเอาไว้เพิ่มสีสันให้โต๊ะอาหารหรือว่าห้องรับแขกได้ครับเป็นภาชนะตะกร้าใส่ของหลายอย่างเกิดจากการเรียนรู้ที่ศูนย์เรียนรู้ธนาคารขยะรีไซเคิลเด็กวานซืนปราณบุรีอัพไซคลิ่งที่ตำบลเขาน้อยอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับที่นี่จัดกิจกรรมอบรมผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าแล้วก็สร้างรายได้แก่ชุมชนนะครับมีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านหรือว่าทสม.อำเภอปราณบุรีครับ
3: เป็นการอนุรักษ์แล้วก็ทําให้ว่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเราไม่ใช่ว่าเอาไว้ทิ้งจะทําเป็นเพราะว่าสิ่งเนี้ยกว่าจะละลายแบบว่ามันจะละลายเนี่ยมันยากมากมันเป็นที่ว่าเอาไว้นานนะคะเพราะว่าฝาขวดเนี่ยมันไม่ใช่เป็นที่แบบว่าอะไรย่อยสลายง่ายค่ะแต่นี้พวกเราก็เก็บมาไว้เป็นทําประโยชน์กันดีกว่านะคะได้เชิญชวนพวกแม่บ้านและกลุ่มทุกกลุ่มนะคะพยายามที่เก็บเมื่อเรากินขวดน้ำเราก็พยายามเก็บการเมื่อเราเก็บขวดเกะกะเราก็สามารถเก็บฝาไว้มากๆทุกสีทุกขนาดเราก็ทำได้ทุกชนิดนะคะ
2: การอบรมในครั้งนี้ครับนอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกในท้องถิ่นนะครับแล้วก็ลดปัญหามลพิษอย่างยั่งยืนแล้วยังเป็นการสร้างทักษะอาชีพใหม่แล้วก็สร้างรายได้เสริมอีกทางหนึ่งให้กับพี่น้องในชุมชนปราณบุรีเปลี่ยนพลังคนในท้องถิ่นนะครับให้กลายเป็นแกนนำดูแลสิ่งแวดล้อม
4: แล้วก็อย่างหนึ่งสิ่งที่เราอยากเห็นก็คือการเขาเรียกว่าการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศหรือว่าการลดโลกร้อนนะครับเพราะว่าถ้าเราเอาขยะเหล่านั้นนะฮะไปทิ้งที่หลุม

0: ฝังกบหรือว่าไปในกระบวนการต่างๆนะที่ไม่ได้ถูกต้องตามหลักวิธีเนี่ยเรามันก็ส่งผลให้กับภาวะโลกร้อนนะครับเราสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะครับก็ไม่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยครับ
1: มีแน่นอนค่ะมีการต่อยอดนะคะของเราจะมีจัดอบรมนะคะในทุกๆเดือนนะคะเราจะสับเปลี่ยนกันไปนะคะเดือนนี้เราจะทำเกี่ยวกับพวกกระเป๋านะคะรอบหน้าเราก็จะเป็นเบาะรองนั่งนะคะทําจากถุงน้ํายาปรับผ้านุ่มค่ะค่ะเรามีการต่อยอดแน่นอนค่ะเราจะอบรมกันทุกๆเดือนค่ะ
2: กลุ่มจิตอาสาทางด้านสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านนะครับซึ่งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตอนนี้มีเครือข่ายแบบนี้เนี่ยอยู่ประมาณถึง 2,900 คนนะครับดำเนินงานกันภายใต้โมเดล BCG เพื่อสร้างการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเรื่องของการลดภาวะโลกร้อนอีกทางหนึ่งนะครับการอบรมในวันนี้ก็มีสมาชิกนะครับเป็นกลุ่มแม่มาประมาณสัก60คนได้ครับมาเรียนรู้การทำกระเป๋ากันตั้งใจว่าเดี๋ยวถ้าจะมีกิจกรรมที่ต้องเอาสินค้าของดีของกลุ่มออกไปโชว์ก็สามารถไปโชว์ไว้เป็นตัวอย่างในการลดขยะพลาสติกให้คนอื่นได้ดูว่าสามารถสร้างรายได้ได้แบบนี้เลยครับช่วงของดีทั่วไทยครับพาไปดูภูมิปัญญาพื้นบ้านวิถีชีวิตชาวบ้านที่อำเภอกระโปงจังหวัดพังงากันนะครับนั่นคือการทำหมวกใบร่มข้าวครับซึ่งก็ใช้วัสดุจากธรรมชาติเลยครับหาได้ทั่วไปมีเอกลักษณ์คล้ายกับหมวกชาวจีนโบราณนะครับปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นสินค้าที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้วก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ส่งต่อให้คนรุ่นหลังกันด้วยติดตามกับคุณจุฑามาศผู้

0: ีเขียวเข้มใบหนาใบเรียวยาวนี่คือใบร่มข้าวที่ในอดีตจนถึงปัจจุบันใหญ่หัวอ่องผู้ชาวบ้านตำบลท่านาอำเภอกระโปงจังหวัดพังงานำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการทำหมวกใบร่มข้าวค่ะ
1: คุณผู้ชมคะหมวกใบนี้นะคะทำมาจากวัสดุจากธรรมชาติค่ะชาวบ้านในพื้นที่เขาเรียกกันว่าหมวกใบร่มข้าวนะคะวัสดุจากธรรมชาติที่ว่านี้ก็คือจะมีไผ่ค่ะแล้วก็ใบร่มข้าวรวมถึงหวายนะคะในอดีตชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยเขาใช้ทำเหมืองแร่ค่ะแต่ปัจจุบันนี้ยุคสมัยเปลี่ยนไปเขาก็จะนิยมใช้เข้าสวนทำไร่ทำนาค่ะ
0: หมวกใบร่มข้าวได้รับอิทธิพลรูปทรงมาจากหมวกของชาวจีนที่เข้ามาทำเหมืองแร่ในอดีตจุดเด่นคือกันแดดกันฝนได้เป็นอย่างดีและน้ำหนักเบาเหมาะกับสภาพอากาศในจังหวัดพังงาค่ะในยุคนั้นสามีของยายหัวมีอาชีพทำเหมืองแร่ยายหัวเห็นพี่สาวของสามีทำหมวกใบร่มข้าวไว้สวมใส่จึงอาศัยครูพักลักจำแล้วนำมาลองผิดลองถูกทำให้สามีใช้ก่อนจะขยับขยายทำขายซึ่งในยุคนั้นมีราคาขายเพียงใบละ8บาทเท่านั้นค่ะ
2: พี่ของแฟนเขาทำเหมือนกันเอามาดูเลยไม่กล้าถามเขาอายแต่ก็ดูไม่ผ่อยอันไหนไม่ตอกอันไหนใส่บนอันไหนใส่ล่างเราก็ทำไม่ถูกก็ตอกหักเราก็ติ้งไปเลยทำใหม่ทำหมดเป็นเดือนกว่าจะเสร็จแต่ได้บางทีพอทำแล้วมันไม่สวยมันไม่กลมมันเบี้ยวเราก็ทิ้งไปเลยทำใหม่แบบนั้นแหละจนทำเป็นมันรักมันชอบอะรูปทรงนี่ก็ประดิษฐ์กันเองอะนั่นแหละทำตามของที่ของเมืองจีนเขาเรียกหมกเปรี้ยวนั่นแหละแต่ของเขานี่เขามีลายเดียวนะลายอันนี้ของเรานี่ลายหนึ่งกับลายสอง
0: แม้การเวลาจะเปลี่ยนไปแต่กระบวนการทำหมวกใบร่มข้าวของยายหัวยังคงความประณีตแบบดั้งเดิมไม่มีเปลี่ยนตั้งแต่การเลือกใบร่มข้าวที่สมบูรณ์นำไปตากแดดให้แห้งสนิทพอจะใช้ก็นำมาแช่น้ำให้นิ่มตัวจากนั้นเหล่าไม้ไผ่เป็นเส้นตอกทีละเส้นแล้วบรรจงสานขึ้นรูปหมวกอย่างใจเย็นค่ะ
1: ยายหัวค่ะเขาจะสานเป็น2ชิ้นด้วยกันนะคะเส้นตอกที่สานขึ้นมาเป็นรูป
2: ข้างล่างข้างบน
1: จะสานเป็น2ชิ้น
2: ทำ
1: ไมเราสานเป็น2ชิ้นล่ะคะ
2: มันต้องเอาใบไม้ไปใส่นี่ตรงกลางอันนี
1: ้เอาใบไม้กันเอาไว้ใบร่มข้าวที่ผ่านการแช่น้ำจนนิ่มแล้วขั้นตอนต่อไปต้องทำยังไงต่อนะคะยายคะ
2: ขั้นตอนก่อนเอามาใส่แล้วแค่นี้
1: อ๋อแล้วก็มาใส่เลย
2: จ้ะ
1: นี่เอาด้านล่างออกแล้วก็เรียง
2: ทำเป็นกลวยเนี่ย

0: ของยายหัวคือจะนำใบร่มข้าวใบเล็กมาเรียงไว้ในชั้นแรกส่วนใบใหญ่จะตามมาในชั้นที่2เพื่อปิดช่องว่างให้มิดชิดจากนั้นจึงนำโครงหมวกที่จักสานเตรียมไว้มาทับลงไปแบบนี้เลยค่ะเมื่อประกอบเป็นรูปทรงแล้วใหญ่หัวก็จะพับใบร่มข้าวเป็นชิ้นเล็กๆวางไว้ที่ยอดหมวกด้านในแล้วใช้เส้นตอกรัดให้แน่นหนาเพื่อความแข็งแรงก่อนจะตัดใบร่มข้าวส่วนเกินออกดูความเรียบร้อยอีกครั้งหากยังมีช่องว่างอยู่ก็จะนำเศษใบร่มข้าวที่เหลือมาปิดให้มิดชิดและเก็บรายละเอียดอีกครั้งร้อยขอบด้วยเส้นไหวเพิ่มความคงทนค่ะ
1: ตอนเราผูกร้อยไหวแบบนี้นะเราต้องเว้นรูนึงรอบสองลงเลยนี่รอบแรกมันนั่นถ้าเราเถยทุกรูแบบนี้มันถี่มันไม่สวยอ่ะ
2: จึงต้องเว้นไว้
1: รอบสอง
2: ค่ะแต่เวลาเย็บนี่คือเราจะต้องปักติดไปกับใบเลย
1: ด่าต้องติดกับใบเลย
0: ถึงตอนนี้ยายหัวจะอายุ88ปีแล้วแต่สายตาและความจำยังดีในแต่ละวันคุณยายสามารถทำหมวกใบร่มข้าวออกมาได้วันละ1ใบเพราะทุกขั้นตอนต้องใช้เวลาและความประณีตจนออกมาเป็นหมวกที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานค่ะ
2: วันหนึ่งใช้เวลาทำได้ประมาณสักกี่ใบคะ
1: ใบเดียวก็ไม่เสร็จตั้งท่าตั้งคิดว่าไอ้ทำไม่ตกนี่นะด้วยไม่เสร็จ
2: ไม่เสร็จ
1: อันนี้มันงานสะสมอะถ้าเอาเป็นอาชีพไม่ได้หรอกไม่พอวันหนึ่งอันนี้เดี๋ยวนี้มันขายแพงนะใบละ300กว่าบาทเมื่อก่อน8บาทตอนมาเริ่มทำนะเริ่มทำมา8บาทเอง
2: สมัยก่อนขายถูกมากนะ8บาท
1: จ้ะแต่วัสดุมันถูกอันนี้เดี๋ยวนี้ต้องซื้อเลยนะไม่ปล่อยนะเมื่อก่อนไม่ต้องซื้อเมื่อก่อนไปตัดเองเดี๋ยวนี้นั้นไปตัดไม่ไหวแล้วก็ต้องซื้อเขาปล้องข้อเดียวนะเดี๋ยวนี้เขาขาย25บาทอ่ะ
0: อีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญของการทำหมวกใบร่มข้าวคือการดัดขอบให้ได้รูปทรงที่สวยงามพร้อมตกแต่งลวดลายภายนอกให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะ
2: ที่มันเป็นหมวกรูปทรงแบบของคนจีนเหรอ
1: คนจีน
2: ค่ะ
1: คนจีนมาจากเมืองจีนเขาเอามาแต่รูปแบบมันไม่เป็นแบบนี้นะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เห็นไหมที่เขาขายในตลาดแบบใส่ใบไม้เผยอ่ะ
2: ค่ะ
1: แบบนั้นแหละเดินลงมาประดิษฐ์ใส่ใบนี
2: ้เราใช้ใบร่มข้าว
1: อืมใบร่มข้าวนี่เมื่อก่อนมันอยู่ในป่าแล้วแต่เขาเอามาทำขนมทำเหมืองแร่
2: ค่ะ
1: เขามาเย็บเป็นมันไม่ยากอ่ะเตียวมุงขนมทำเหมืองแร
2: ่
1: เห็นมันทนแล้วเอามาใส่หมวกด้วยเออมันใส่ได้นะว
2: ะ
1: ไอ้นี่มันโครงนี่มันไปหมดแล้วใบนี่ไม่ไปนะ
2: ยังใบยังแข็งแรงอยู
1: ่แข็งแรงอยู่โครงแล้วไปก่อน
2: มันคงทนมากเลยค่ะ
1: คงทน
0: รู้และภูมิปัญญาด้านการทำหมวกใบร่มข้าวไม่ได้สิ้นสุดที่ยายหัวเพราะปัจจุบันคุณยายได้เปิดบ้านถ่ายทอดทุกกระบวนการผลิตให้กับชาวบ้านในชุมชนรวมถึงผู้ที่สนใจเข้าไปสานต่อจนนำไปสู่การรวมตัวจัดตั้งเป็นกลุ่มผลิตหมวกใบร่มข้าวเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับคนในท้องถิ่นค่ะ
3: มีพี่วัฒนีที่เป็นลูกคุณยายครับมาอยู่ในหมู่บ้านก็เลยให้พี่วัฒนีเอาแบบทั้งหมดมาแล้วก็มาสอนคนในหมู่บ้านสอนตั้งแต่พื้นฐานตั้งแต่แบบดอกการสานตานกเป้านะครับที่เป็นแบบพื้นฐานของหมวกแล้วก็การทำนะครับก็สอนคนในชุมชนให้รู้จักว่าการขึ้นแบบขึ้นลายแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มาดูว่าหมวกทำยังไงซึ่งต่อไปเราก็มาทำว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ว่าทำเป็นตะกร้าที่เจ้าของใช้เป็นของฝากในชุมชนต่อซึ่งเป็นการรักหมวกแล้วก็วัตถุไอภูมิปัญญาพื้นบ้านให้อยู่คู่กับชุมชนนะครับนอกจากนั้นเราก็ยังว่าเอาลายทั้งหมดนะครับขึ้นมาซึ่งมาทำจาดซึ่งจะที่ว่าเป็นประเพณีงานเดือน10ของเราซึ่งจะเอาการทำจัดเนี่ยเราเอาตานกเป้าเนี่ยเป็นลายพื้นฐานของหมวกเนี่ยครับขึ้นมาแล้วก็มาเป็นลายแล้วก็มาประดิษฐ์มาเป็นจัดที่มีได้รับรางวัลมาครับ
0: สำหรับหมวกใบร่มข้าว ทำมือมีให้เลือกทั้งหมด3ขนาดด้วยกันค่ะมีราคาขายเริ่มต้นที่ใบละ330บาทไปจนถึง380บาทนอกจากนี้ยังรับทำตามขนาดที่ลูกค้าสั่งซื้อส่วนการใช้ประโยชน์ในปัจจุบันนอกจากจะสวมใส่ไปทำไร่ทำสวนตามวิถีดั้งเดิมแล้วหลายคนยังนิยมซื้อนำไปประดับตกแต่งบ้านร้านกาแฟหรือรีสอร์ทเพื่อเพิ่มกลิ่นอายความวินเทจและเป็นสิ่งเตือนใจให้ระลึกถึงวิถีชีวิตในอดีตค่ะ
4: เมื่อก่อนที่ชาวบ้านเขาทำขายกันนะครับหมวกแบบนี้ในสมัยยุคเหมืองแร่เนี่ยราคาเริ่มต้นใบละ8บาทเองครับแต่ว่าตอนนี้พัฒนาทั้งเรื่องของความทนทานความสวยงามขึ้นมามูลค่าก็เพิ่มมาราคาอยู่ที่เกือบใบละ400บาทแล้วครับเหล่านี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยชวนไปเที่ยวงานเทศกาลกระท้อนหวานแล้วก็ของดีเมืองลพบุรีทั้งที่33นะครับงานจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่5กรกฎาคมนี้เลยครับไปกันได้ที่ที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรีมีสินค้าร้านค้าต่างๆนับร้อยร้านค้ามาออกรายการพร้อมกับกระท้อนของดีหลากหลายสายพันธุ์เลยครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebookทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. นะครับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อน

0: ื่องทุกปัญหาของทุกคนมีคนรับรู้แต่ไม่รับเรื่องทางออกปฏิเสธชีวิตโทรมาก่อนสถานีประชาชนรับจบ 7.7 จัดให้แบบจุกๆทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย2เป็นต้นไปที่รายการสถานีประชาชนทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูออนไลน์ทุกช่องทางของไทย PBS อย่าลืมล่ะ
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

คุณผู้ชมมีปัญหาเรื่องลำไส้อาหารไม่ย่อยนี่เลยค่ะเทมเป้ปรุงรสแล้วก็น้ำสลัดจากโยเกิร์ตค่ะที่อุดมไปด้วยทั้งพรีไบโอติกและโปรไบโอติกดีต่อลำไส้และระบบภูมิคุ้มกันทำได้ง่ายๆเลยนะคะในกินอยู่คือวันนี้ค่ะ

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกินอยู่คือรายการที่จะชวนคุณผู้ชมมากินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกกันค่ะวันนี้ค่ะโบมีคำศัพท์มาแนะนำคุณผู้ชมค่ะเป็นคำศัพท์ที่ตอนนี้เริ่มที่จะใช้กันแพร่หลายแต่เราอาจจะไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรและคำนั้นก็คือโปรไบโอติกและพรีไบโอติกนั่นเองค่ะโปรไบโอติกเนี่ยคุณผู้ชมคะเขาน่ะหมายถึงจุลินทรีย์ตัวเล็กตัวน้อยที่มันมีชีวิตอยู่แล้วก็มีชีวิตอยู่ข้างในตัวเราส่วนใหญ่เนี่ยจุลินทรีย์พวกนี้ค่ะเขาก็อยู่ในลำไส้ของเราเนี่ยแหละอยู่ลำไส้ใหญ่มันมีรายงานออกมาค่ะว่าจุลินทรีย์หรือว่าพวกโปรไบโอติกที่อยู่ในลำไส้ของเราเนี่ยค่ะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันของเราให้แข็งแรงได้อย่างไรก็ตามเราเลยจะต้องรักษาระบบขับถ่าย

แล้วก็เลี้ยงพวกจุลินทรีย์ดีๆพวกนี้ให้มันมีจำนวนมากๆและเหมาะสมกับร่างกายของเราแล้วเราก็จะมีภูมิต้านทานที่ดีพรีไบโอติกคืออาหารของโปรไบโอติกพรีไบโอติกไม่ใช่จุลินทรีย์นะเป็นอาหารแล้วส่วนใหญ่อะค่ะมาอยู่ในรูปแบบของพวกกากใหญ่ถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าวันนี้กินอยู่คือเราจะมาทำอาหารที่เน้นความแข็งแรงความสมดุลของโปรไบโอติกในร่างกายของเราผ่านอาหารที่มีทั้งโปรไบโอติกและพรีไบโอติกกันค่ะเทมเป้เนี่ยจริงๆเป็นอาหารของคนอินโดนีเซียเริ่มมาจากตรงนั้นเป็นถั่วเหลืองค่ะแล้วเขาก็เอาไปหมักแล้วก็มีเชื้อโปรไบโอติกที่ดีมากๆเลยก็จะทำให้กินง่ายขึ้นโดยการทำน้ำเนาะทาแล้วก็เอาไปอบให้กินเป็นขนมกินเล่นได้ค่ะหรือจะเอามาโรยข้างบนหน้าสลัดก็ได้เช่นเดียวกันปัจจุบันนี้เทมเป้ในตลาดบ้านเราก็หาได้ง่ายขึ้นมากๆเลยค่ะโบก็จะหั่นเทมเป้เป็นบางๆเนาะโดยธรรมเนียมแล้วเนี่ยเขาจะทำด้วยถั่วเหลืองเนาะแต่ว่าปัจจุบันก็มีคนหั่นเอาถั่วชนิดอื่นมาทำอย่างเช่นอันนี้ใช้ถั่วดำทำหรือมีคนทำเทมเป้แบบใส่งาเพิ่มมีหลายแบบนะนะปัจจุบันนี้เราแค่ต้องแน่ใจว่าถั่วเหลืองที่เรานำมารับประทานเนี่ยเป็นถั่วเหลืองที่ผลิตในระบบอินทรีย์แปลว่าเมล็ดพันธุ์ไม่ได้เป็นเมล็ด GMO โบจะตั้งน้ำก่อนเนาะเพราะว่าอาจจะต้องเคี่ยวนิดนึงค่ะไหนๆเราก็ไม่ได้ใช้เนื้อสัตว์เราก็เลยจะใช้การปรุงรสด้วยซีอิ๊วแทนเนี่ยเรากินถั่วเหลืองเยอะมากเลยนะคุณผู้ชมกินทั้งซีอิ๊วกินทั้งเทมเป้เนี่ยเพราะฉะนั้นจะให้ดีอะค่ะถามนิดนึงว่าใช้ถั่วเหลืองแบบไหนนำมาทำโบใส่น้ำผึ้งค่ะแล้วก็ใส่น้ำมะขามเปียกเพื่อให้เกิดความเปรี้ยวๆนิดนึงสำหรับผู้ใหญ่นะโบก็ใส่พริกนิดนึงค่ะจะได้เวลากินเล่นอะไรเงี้ยจะได้เพลินๆมีเผ็ดนิดๆแล้วก็เคี่ยวให้พอเหนียวนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาทาข้างบนเทมเป้นี่แหละเราเดินทางสายกลางเนาะโบไม่แนะนำให้กินเทมเป้ทุกวันกินหลากหลายบ้างอันนี้จริงๆไม่มีสูตรตายตัวนะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าชอบน้ำปลามากกว่าซีอิ๊วอะค่ะก็สามารถใช้น้ำปลาได้ถ้าไม่อยากใส่พริกก็จะเป็นแค่น้ำผึ้งกับซีอิ๊วอย่างนี้ก็ได้ถ้าชอบขิงใส่ขิงลงไปด้วยก็ได้ค่ะระหว่างที่โบรอน้ำเคี่ยวเนี่ยให้เหนียวอีกนิดนึงนะคะโบก็จะทำมะเขือเทศอบแห้งเก็บไว้จริงๆแล้วฝรั่งเขาเรียก sun dried tomatoesคือเอาเป็นมะเขือตากแดดมะเขือแดดเดียวอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดบ้านไหนทำขนมระหว่างที่รอเตาร้อนนะคะหรือว่าหลังจากที่อบเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถใช้ความร้อนที่ยังคงเหลือในเตาเนี่ยมาทำซันไดร์ทอมเมโตสหรือว่ามาทำมะเขือเทศอบแห้งได้นี่ให้เหนียวอีกนิดนึงง่ายมากเลยค่ะหั่นมะเขือเทศลูกเล็กอันนี้มีหลากหลายพันธุ์เนาะบางลูกสีส้มบางลูกสีเหลืองดีแล้วค่ะเรากินอะไรเราก็กินให้มันมีความหลากหลายพันธุ์เราก็จะได้สารอาหารที่แตกต่างกันเมื่อเขือมันก็มีกากใยที่ดีแล้วก็ยังมีสารสีแดงมีเบต้าแคโรทีนแล้วก็พวกนี้ทำเก็บไว้ได้นะคะเก็บไว้แล้วก็ใส่น้ำมันไว้เก็บไว้ในตู้เย็นเนี่ยเก็บได้เป็นเดือนเลยคุณผู้ชมอันนี้โบก็จะปรุงรสด้วยกระเทียมเกลือนิดนึงค่ะแล้วก็พริกไทยรากผักชีนิดหน่อยเพราะว่าไหนๆอยู่เมืองไทยมีรากผักชีให้ใช้นะคะแล้วก็โขลกเลยค่ะใส่สมุนไพรที่เราชอบวันนี้โบมีไทม์โซก็ใช้ไทม์มีโรสแมรี่ด้วยก็ใช้โรสแมรี่ด้วยก็ได้ค่ะไม่มีหรือมีอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วก็

โขกไปเลยให้หอมๆแล้วก็ใส่ในชามที่เราใส่มะเขือไว้น้ำมันค่ะน้ำมันพืชแล้วก็คลุกอย่างนี้เลยให้เครื่องที่เราโขกเนี่ยอยู่ทั่วๆมะเขือเทศคลุกทั่วกันดีแล้วเนี่ยเราก็วางได้เลยค่ะถ้าบางคนชอบเปรี้ยวนิดๆเนี่ยค่ะก็สามารถใส่น้ำส้มสายชูลงไปในนี้ได้เลยแล้วก็ทาไปเลยแบบนี้ใจเย็นๆค่อยๆทาเราก็จะได้รสอันนี้เป็นรสซีอิ๊วที่มีเผ็ดนิดๆค่ะแล้วก็มีความหอมของน้ำผึ้งเพื่อเพิ่มความอร่อยให้กับอาหารสุขภาพเนาะย้ำอีกทีนะคุณผู้ชมสำคัญมากเลยว่าเวลาเราเลือกเทมเป้อะค่ะถั่วเหลืองที่เอามาใช้หรือว่าถั่วอย่างอื่นที่มาใช้ทำเนี่ยก็จะต้องเป็นถั่วที่ผลิตในระบบอินทรีย์โบทาข้างเดียวก่อนเอาเข้าเตาอบก่อนนะคะโบเอาเข้าเตาอบประมาณ80องศาค่ะพอให้มันผิวตึงๆกลับด้านแล้วเดี๋ยวออกมาอีกทาอีกข้างหนึ่งก็จะเอาเข้าเตาอบพร้อมๆกับมะเขือเทศเลยค่ะ

ทาไปแล้วข้างนึงนะคุณผู้ชมเราออกมาจากเตาอบพริกแล้วก็ทาอีกข้างนึงกับมะเขือเทศเนี่ยค่ะก็อยู่ในเตาอบเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เราก็จะมาทำสลัดที่น้ำสลัดเนี่ยเป็นโยเกิร์ตเพราะว่าโยเกิร์ตเป็นหนึ่งในอาหารที่มีโปรไบโอติกเยอะก็คือมีจุลินทรีย์เยอะค่ะเวลาเราเลือกโยเกิร์ตเพื่อที่จะให้มีประโยชน์ต่อเราเนี่ยคุณผู้ชมอย่างแรกเลยคือเราควรจะเลือกโยเกิร์ตแบบที่ไม่หวานเพราะว่าการที่เรากินน้ำตาลอุตสาหกรรมเยอะๆในโยเกิร์ตเนี่ยค่ะเราก็ได้น้ำตาลเยอะน้ำตาลเนี่ยเป็นบ่อเกิดแห่งการอักเสบในร่างกายของเราแล้วพอน้ำตาลเยอะแบคทีเรียมันไม่โตก็แปลว่าแบคทีเรียในโยเกิร์ตที่เราได้มาเป็นแบคทีเรียที่ตายแล้วเรากินเข้าไปก็ไม่ค่อยเกิดประโยชน์เท่าไหร่เราต้องเลือกแบบที่เป็นแบคทีเรียที่ยังมีชีวิตอยู่ค่ะบางทีเขาจะเขียนข้างๆกล่องว่า active probiotic ก็คือยังมีชีวิตอยู่หรือว่ายังมีจุลินทรีย์อยู่นะคะวันนี้โบเลือกได้มาแล้วเนี่ยโบเอาใส่ผ้าขาวบางแล้วก็กรองไว้ให้น้ำออกน้ำสลัดเรามันจะได้ไม่แฉะเกินไปเท่านั้นเลยค่ะคราวนี้จะทำสองแบบแบบแรกเนี่ยค่ะจะเป็น Middle Eastern คือเป็นแบบอาหารเหมือนตะวันออกกลางที่เขาใช้โยเกิร์ตเป็นเบสคือบางคนชอบแบบความครีมมี่ของมายองเนสเนอะหอมข้นหวานมันอย่างเงี้ยจริงๆโยเกิร์ตก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันมีความครีมมี่เพราะว่าทำมาจากนมเช่นเดียวกันในเมื่อเราทำแบบตะวันออกกลางนิดๆเนื้อกลิ่นอายเราก็ใช้เครื่องเทศค่ะใส่ลูกผักชีคั่วแล้วนะไม่ต้องเยอะมากใส่พริกไทยนิดนึงค่ะเราก็จะใส่ยี่หร่านิดนึงแต่การเอาเครื่องเทศเข้ามาในสารระบบของอาหารเราเนี่ยมันก็ดีเพราะเครื่องเทศอะค่ะพวกสารต้านอนุมูลอิสระเขาเยอะเป็นเหมือนอาหารของจุลินทรีย์ดีแล้วก็มีสารที่ให้จุลินทรีย์ไม่ดีเนี่ยไม่เติบโตหรือเติบโตได้ช้าในระบบของเรากระเทียมค่ะโยเกิร์ตที่เราเลือกแล้วเนี่ยค่ะใส่ลงไปหมดเลยก็ได้คนให้เข้ากันแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือค่ะแล้วเราก็ลองชิมว่าโยเกิร์ตเราเปรี้ยวไหมถ้าโยเกิร์ตเราไม่ได้เปรี้ยวมากอ่ะคุณผู้ชมเราก็อาจจะเติมมะนาวได้โบจะเติมนิดนึงค่ะให้มันมีความ

ความหอมของมะนาวใส่ลงมาเลยค่ะมะนาวนิดหน่อยใส่น้ำมันลำข้าวน้ำมันมะกอกหรือว่าน้ำมันเมล็ดชาอะไรแบบนี้ก็ใช้ได้หมดหั่นแตงกวาลงไปนิดหน่อยคือถ้าไม่ทำเป็นน้ำสลัดแล้วคุณผู้ชมแค่จะเอาผักลงไปจิ้มเฉยๆเนี่ยก็ได้นะเพราะว่าด้วยความที่เป็นโยเกิร์ตแล้วเราแขวนเอาน้ำออกระดับนึงอะค่ะมันไม่เหลวมากดิปที่เป็นโยเกิร์ตกับแตงกวาเนี่ยจริงๆเขามีชื่อซาทิกิเป็นแบบตะวันออกกลางตะวันออกกลางแบบนี้แล้วเขาก็จะใส่

น้ำสลัดแรกเสร็จแล้วรสชาติอันนี้นะคุณผู้ชมมันก็จะได้มันมีความโยเกิร์ตโยเกิร์ตแล้วก็เค็มนำเปรี้ยวนิดนิดแล้วก็หอมเครื่องเทศที่เราใส่ลงไปแล้วเวลาเรากัดเจอแตงกวาที่เป็นลูกเต๋าที่ใส่ไว้อะค่ะมันก็อร่อยพอดีโบทำรสเข้มหน่อยนะคุณผู้ชมเพราะว่าเราจะเอามากินกับผักที่มีรสเบาๆค่ะแบบนี้อย่างแรกอย่างที่สองเนี่ยโบจะใช้บีทรูทมาผสมกับโยเกิร์ตค่ะคุณผู้ชมกระเทียมลงไปเลยพริกไทยนิดหน่อยข้าวเนี้ยโบจะทำกับบีทรูทค่ะบีทรูทก็เป็นผักที่มีไฟเบอร์สูงแล้วก็สีแดงเข้มเนี่ยค่ะก็แปลว่าต้องมีพฤกษเคมีที่ดีคราวนี้เติมเฮิร์บส์ค่ะก็จะใส่ทามส์ลงไปนิดหน่อยเอาละเราก็จะใช้โยเกิร์ตเหมือนกันถ้าคุณผู้ชมถามว่าเปลี่ยนโยเกิร์ตเป็นครีมชีสอะไรเงี้ยแทนได้ไหมจริงๆเราตั้งใจให้มันเป็นของหมักดองเนาะคุณผู้ชมมันก็จะต้องเป็นโยเกิร์ตเนี่ยแหละถ้าเกิดกินครีมชีสอ่ะมันก็ได้ไขมัน จากวัวที่ไม่ได้ผ่านการหมักก็อาจจะไม่ได้มีประโยชน์ในเชิงพรีไบโอติกหรือโปรไบโอติกมากนักอันนี้บีทรูทที่สุกแล้วคุณผู้ชมสามารถต้มได้อบได้นะคะบีทรูทแล้วแต่ว่าชอบแบบไหนหั่นเป็นเต๋าเหมือนกันค่ะอันนี้สีก็จะสวยปรุงพริกไทยไปแล้วเนาะปรุงเกลือแล้วก็ลองชิมดูว่าเปรี้ยวพอไหมคราวนี้ถ้าไม่ชอบเปรี้ยวมะนาวสามารถใช้น้ำส้มสายชูหมักได้เช่นเดียวกันเกลือแล้วก็ใส่น้ำมันนิดนึงค่ะเหมือนกันถ้าเกิดคุณผู้ชมรู้สึกว่าตัวเองต้องการรับประทานน้ำมันแฟลกซีดน้ำมันเมล็ดฟักทองเอามาใส่ได้นะคะเมื่อกี้ใส่ทามไปแล้วค่ะนี้ก็จะใส่ออริกาโน่เพิ่มถ้าไม่อยากใช้เฮิร์บฝรั่งอ่ะคุณผู้ชมโหระพาเงี้ยก็ได้ผักชีก็อร่อยได้หมดเลยค่ะคนพอให้เข้ากัน

อาหารที่จุลินทรีย์ชอบเนี่ยคุณผู้ชมโดยเฉพาะจุลินทรีย์ในลำไส้ของเราเนี่ยค่ะเป็นอาหารที่มีไฟเบอร์เยอะๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นความธัญพืชข้าวไม่ขัดขาวเนี่ยก็จะเป็นอาหารโปรดของจุลินทรีย์แล้วก็วันนี้ก็เลยเอาถั่วมาเป็นหนึ่งในส่วนประกอบของสลัดอันแรกนะเดี๋ยวจะทำสลัดที่ใช้น้ำที่ใส่กับบีทรูทที่มีสีแดงๆก่อนนะคะแล้วก็เอาผักมาเป็นช็อปสลัดได้วันนี้โบเลือกใช้ผักกรอบๆนะคุณผู้ชมเพราะว่าน้ำสลัดอ่ะมันแน่นมันข้นธัญพืชที่คุณผู้ชมชอบวันนี้มีเลนทิลอันนี้ทำไมรู้ไหมคุณผู้ชมคุกในครกอ่ะไม่ต้องล้างชามสลัดเราก็เก็บได้หมดเลยโยเกิร์ตที่เราใส่ลงไปปรุงตอนแรกเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องล้างหลายใบประหยัดน้ำโบไม่ได้ใส่น้ำสลัดเยอะเพราะพวกกลัวมันแฉะเนาะแล้วก็น้ำสลัดอ่ะมันแน่นนิดนึงแต่ว่าสิ่งที่เราทำได้คือถ้าเรากลัวน้ำสลัดไม่พอเราก็เพิ่มให้มันไว้ข้างบนอย่างนี้ได้เลยค่ะเราก็โรยถั่วที่เราชอบวันนี้ใช้ไพนัทคือจริงๆถั่วเนี่ยแล้วแต่คุณผู้ชมชอบเลยนะโบชอบไพนัทโบก็ใส่ไพนัทชอบฮัสเซลนัทก็ใส่ฮัสเซลนัทแต่ถ้าชอบเป็นมะม่วงหิมพานต์ถั่วลิสงก็ใส่ได้เหมือนกันค่ะจริงๆมีอะไรก็ถ้าไม่ได้แพ้ถั่วค่ะก็ใส่ไปเพราะว่าจริงๆถั่วเนี่ยก็เป็นอาหารที่ดีของพวกเส้นใยมีไฟเบอร์เยอะมีน้ำมันที่ดีสลัดแบบนี้นะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าไม่ได้ถนัดกินสลัดอะค่ะจะแอบใส่ผลไม้ลงไปด้วยก็ได้ใส่ฝรั่งอย่างเงี้ยใส่สับปะรดก็อร่อยเพิ่มความเปรี้ยวๆหวานๆเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ1อย่างกับสลัดที่ทำด้วยน้ำสลัดจากโยเกิร์ตใส่บีทรูทค่ะ

อีกหนึ่งสลัดนะคะที่เราจะทำกับน้ำสลัดที่เราทำไปแล้วที่เราใช้โยเกิร์ตเนี่ยค่ะแล้วโบก็ใส่แตงกวาเป็นลูกเต๋าไปข้างในตอนนี้ก็เป็นแผ่นบ้างก็ได้รวมกันฉีกผักสลัดไม่ต้องใหญ่มากนะคุณผู้ชมใส่ลงไปในชามผสมแตงกวาเราก็ใส่ลงไปด้วยถ้าเรามีร็อกเก็ตผักเผ็ดๆนะคะวันนี้ใช้ผักฝรั่งแล้วคุณผู้ชมแต่จริงๆอะผักไทยก็สามารถใช้ได้ถ้าเกิดอยากใช้เอามาใส่น้ำยำที่ใช้โยเกิร์ตเป็นตัวตั้งต้นเนี่ยได้เลยค่ะแล้วก็เอาน้ำสลัดลงคลุกให้พอน้ำมันเคลือบใบอันนี้ทำเป็นแบบไม่มีเนื้อสัตว์เลยเนาะแต่ว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากรับประทานเนื้อสัตว์อะค่ะก็สามารถใส่เพิ่มได้จะเป็นจะใส่ไก่จะใส่ปลาเงี้ยค่ะได้หมดเลยพวกนี้จริงๆกินกับผลไม้อบแห้งอย่างเช่นพวกลูกเกดหรือพรุนอย่างเงี้ยค่ะก็อร่อยเช่นเดียวกันเนาะวันนี้เดี๋ยวเราจะมีมะเขือที่เราอบไว้นี่ค่ะเราใช้มือเนี่ยเราจะได้เคลือบน้ำสลัดไปบนใบบนผักเราได้นะคุณผู้ชมแล้วก็ไม่ได้ช้ำมากเพราะว่าอันนี้เราไม่ได้หั่นเหมือนอันนั้นเนาะเราก็ดีที่สุดคือเราล้างมือแล้วเราเช็ดมือค่ะเห็นไหมบดมือเลอะบดก็เดินไปล้างมือคุณผู้ชมล้างมือแล้วก็เช็ดมือให้แห้งเนี่ยค่ะใส่ถุงมือค่ะสะอาดแต่ถุงมือสะอาดหรือเปล่าไม่รู้ถ้าชอบถั่วก็โรยถั่วได้อ่ะโรยถั่วเพิ่มได้เลยเทมเป้ที่เราทำไว้นะคุณผู้ชมก็กรอบขึ้นแล้วก็มีรสชาติจากน้ำที่เราทาเนี่ยค่ะทิ้งไว้ให้เย็นเราค่อยเก็บเราอบไปประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะก็ได้แบบนี้มาจะแบบนี้แล้วก็โรยไว้บนสลัดก็ได้หรือว่าเก็บใส่กล่องกินเป็นของกินเล่นเนี่ยก็ได้คุณผู้ชมแล้วก็มะเขือเทศนะสีสันจากมะเขือเทศซันไดรทอมเมโทบางคนก็ชอบกินแห้งมากๆบางคนก็ชอบกินแฉะๆอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมนะของโบเนี่ยค่อนข้างแฉะโบเก็บแบบนี้แล้วก็ใส่น้ำมันเข้าตู้เย็นได้เลยค่ะไว้ได้ค่อนข้างนานวันไหนจะทำพิซซ่าหรือว่าจะทำสลัดง่ายๆหรือแค่ย่างขนมปังแล้ววางบนขนมปังเนี่ยก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะคะเท่านี้เองค่ะสลัดที่ปรุงรสด้วยโยเกิร์ตและแตงกวาก็เสร็จเรียบร้อยค่ะรวมไปถึงเทมเป้ที่ออกมาจากเตาอบด้วยค่ะ

ามารถดูแลสุขภาพของเราเพิ่มภูมิคุ้มกันค่ะให้กับระบบภูมิคุ้มกันของเราได้ง่ายๆผ่านการกินอาหารนะคุณผู้ชมกินพรีไบโอติกไปเป็นอาหารให้พวกโปรไบโอติกซึ่งหมายถึงจุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้ของเราเนี่ยค่ะเมื่อเรามีโภชนาปัญญานะคุณผู้ชมเรารู้ว่าเรากินอะไรแล้วมันกระทบต่อร่างกายของเราอย่างไรเนี่ยเราก็จะเลือกกินสิ่งที่มันมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราค่ะไม่ต้องไปกินโปรไบโอติกหรือพรีไบโอติกที่ผ่านการทำจากระบบอุตสาหกรรมเพราะว่าอาหารสดอาหารใหม่ๆทำใหม่ๆที่มาจากวิถีอินทรีย์เนี่ยค่ะโบเชื่อว่าเป็นยาที่ดีที่สุดในการดูแลสุขภาพของเราคุณผู้ชมลองดูเนาะถ้าเกิดว่าไม่เคยรับประทานเทมเป้เลยวันนี้มาหลากหลายแบบจะทอดก็ได้หรือว่าจะเข้าเตาอบแล้วก็ราดน้ำปรุงรสที่เราทำเองเนี่ยก็สามารถทำให้รับประทานเทมเป้ได้ง่ายขึ้นอร่อยขึ้นเลือกซื้อเทมเป้ต้องแน่ใจว่าถั่วผลิตในระบบอินทรีย์น้ำสลัดถ้าเกิดใครชื่นชอบสลัดอยู่แล้วหรือว่ากินสลัดเป็นประจำอยู่แล้วอะค่ะเปลี่ยนจากน้ำสลัดที่ทำด้วยมายองเนสหรือว่าครีมซอสที่มีนมข้นหวานเยอะๆเนี่ยนะคะมาเป็นน้ำสลัดที่ใช้โยเกิร์ตเป็นตัวตั้งต้นกินอยู่คือค่ะอยากจะให้คุณผู้ชมกินอย่างมีความสุขและระหว่างกินอย่างมีความสุขก็รักษาสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์ไปพร้อมๆกันค่ะวันนี้กินอยู่คือกินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกโบต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เพราะนี่คือเรื่องบ้านบ้านรายการสารคดีใหม่จากวิภาออริจินัลของไทย PBS ที่จะพาผู้ชมทุกท่านเดินทางไปทั่วโลกเพื่อไปพบกับสถาปัตยกรรมที่เรียกว่าบ้าน
1: เนี่ยมันเปรียบเสมือนกับบ้านหลังแรกๆของมนุษยชาติเลยอะ
2: บ้านแรกของมนุษย
1: ์ใช
0: ่ไปดูกันว่าความหมายของสิ่งที่เรียกว่าบ้านในแต่ละอารยธรรมเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
3: อ๋อถือเองแล้วเขาก็เอามามัดให้มันค่อยอย่างนี้เองเหรอ
4: ที่มัดเนี่ยมัดเฉพาะโครงสร้างไม้ไผ่ด้วยกันแต่นั้นไม่ต้องมัด
0: พร้อมกันกับการไขปริศนาของการออกแบบที่ทำให้บ้านส่งผลต่อโลกและมนุษย์อย่างเราๆอย่างไร
5: ที่ญี่ปุ่นไม่มีหรอ
6: ไม่มีครับอันตราย
5: ยูมีนคนไทยไม่ควรอันตรายหรือ คนหรือไง
0: ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองวัฒนธรรมประเพณีหรือแม้กระทั่งพฤติกรรมบางอย่างของผู้คนในสังคม
7: เราจะบอกว่าคนที่พูดภาษาตระกูลไตเป็นคนไทยได้หรือเปล่า
0: ขอเชิญร่วมออกเดินทางไปกับบอลและยอด2คู่หูนักถามและนักเถียง
8: ตลอดการทำรายการมาไม่เคยคิดตัวเองว่าจะต้องตกอยู่ในสภาพอะไรแบบนี
0: ้ไปดูกันว่าโลกของสถาปัตยกรรมที่เรียกว่าบ้านจะพาพวกเราทุกคนผจญภัยไปในโลกใบนี้ได้ไกลถึงไหนกัน
9: เพราะว่าเราคือเรื่องบ้านบ้าน
10: ตายนก
11: ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:30 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3เริ่มวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมนี้และรับชมได้อีกครั้งทางวิภา.mee และวิภาแอปพลิเคชัน
12: วันที่7เดือน7นี้พบกับรายการสถานีประชาชนแบบใหม่แบบสับตั้งสับกับอาจารย์ยิ่งศักดิ
13: ์ตั้งแต่เรื่องเล็กที่ไม่มีใครสนใจยันเรื่องใหญ่ที่ต้องจับตาทุกปัญหายิ่งศักดิ์จัดให
12: ้ความเดือดร้อนของประชาชน
13: เดี๋ยวจะไม่หยุดจนกว่าจะได้ทางออกจนกว่าประชาชนจะกระจ่างชัด
12: มีทุกปัญหารุมเร้าไร้ทางออกไร้ที่พึ่ง
13: ถ้าเรื่องถึงเดียนมันต้องจบ
12: เพราะที่นี่คือสถานีประชาชนปัญหาของทุกคนคือเรื่องสำคัญ
13: เรื่องค้างคาต้องเคลียร์เรื่องคุมเครือต้องชัดเรื่องเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข
12: 7.7 สถานีประชาชน
13: จัดไป
14: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: บ้านคือผมผมคือบ้านเหมือนผมเอาจิตวิญญาณผมก็มาอยู่ในตัวบ้านนี่เหมือนกันครับบ้านก็ถ่ายทอดจิตวิญญาณของบ้านมาที่ตัวผมความรู้สึกนึกคิดของผมตอนนี้เป็นอะไรผมว่ามันก็แฝงอยู่ในส่วนต่างๆของบ้านมุมต่างๆวิธีคิดสภาพจิตใจตอนนั้นเป็นยังไงมันก็สะท้อนมาโอเคสถาปนิกมันออกแบบบ้านตามหลักการความถูกต้องกฎหมายนู่นนี่นั่นองค์ประกอบทางวิทยาศาสตร์แต่สถาปนิกสามารถส่งต่อให้แค่ระดับหนึ่งที่เหลือเจ้าของบ้านต้องมาเติมจิตวิญญาณบ้านล้วนๆเลยครับการใช้ชีวิตประสบการณ์เรื่องราวในบ้านด้วยกิจกรรมอะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้สถานที่นั้นมันมีจิตวิญญาณของสถานที่ว่ามันคือคนคนหนึ่งมีปฏิสัมพันธ์กับสถานที่หนึ่งมีเรื่องราวแลกเปลี่ยนอะไรกันบางอย่างมันเลยส่งผลให้สถานที่มันมีความหมายอาจจะเป็นบ้านหลังใหญ่บ้านหลังเล็กหรืออาจจะเป็นแค่เพิงหรือไม่มีบ้านเลยแต่รู้สึกผูกพันอะไรกับสักอย่างสถานที่ผมว่าแค่นั้นก็น่าจะให้ความรู้สึกเป็นบ้านแล้วครับชื่อเต้ยนะครับทรงชัยทองผาสุกเป็นสถาปนิกอยู่ที่เชียงใหม่นะครับจริงหลักๆเป็นสถาปนิกนะครับแต่โฟกัสในพาร์ทที่ทำดรออิ่งสำหรับงานก่อสร้างครับรู้สึกชอบตั้งแต่เด็กๆนะครับชอบแปลนบ้านชอบดูแบบที่มันสวยงามเป็นระเบียบเดิมเป็นคนพังงาครับแต่พ่อกับแม่ไม่ได้เป็นคนพังงาโดยกำเนิดครับแม่ผมเป็นคนตรังพ่อเป็นคนอุดรแต่งงานกันแล้วก็มาอยู่ที่พังงาอยู่พังงาได้จนถึงม.ต้นม.3ก็ออกไปเรียนที่จังหวัดตรังเรียนอยู่ตรัง3ปีก็ไปอยู่ที่สงขลาจากสงขลา2ปีก็ไปเรียนกรุงเทพแล้วก็ทำงานต่อกรุงเทพอีกสักระยะหนึ่งแล้วก็เป็นจังหวะที่ได้ขึ้นมาเชียงใหม่มันก็เปลี่ยนหลายๆที่จนรู้สึกว่าทุกที่ที่ไปมันก็คือบ้านนั่นแหละในกรุงเทพใช้ชีวิตเพื่อทำงานเป็นหลักเลยครับก็สนุกดีนะครับแรกๆแต่อยู่สักพักไปมันเริ่มตื้อๆตันๆไงก็ไม่รู้อะความรู้สึกบอกไม่ถูกไงรู้สึกมืดๆไงก็ไม่รู้กับความคิดช่วงนั้นครับรู้สึกไปทำงานแล้วก็วนลูปกลับมาที่เดิมซื้อข้าวมากินที่ห้องไปทำงานกลับวนอยู่อย่างนี้ครับเลยรู้สึกเบื่อกับลูปนี้นิดนึงครับตอนนั้นผมมีแฟนแล้วเขาอยากจะขึ้นมาเชียงใหม่แล้วเขาได้งานที่เชียงใหม่ก่อนส่วนผมตอนนั้นอยู่กรุงเทพอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็กะจะขึ้นตามมานะครับพอทำงานกรุงเทพได้จังหวะช่วงลาออกแล้วก็ขึ้นตามมาตอนนั้นยังไม่ได้งานครับทีนี้มีที่ทำงานของแฟนผมเขามีพรรคพวกกำลังก่อตั้งสตูดิโออะไรอยู่ก็กำลังหาคนเขาก็เลยบอกข่าวมาผมก็เลยได้จังหวะเข้าไปช่วยพี่เขาทำงาน
1: ครั้งแรกที่เห็นเต้ยเนาะเต้ยใส่เสื้อยืดดำเกงขาสั้นดำปั่นจักรยานล้อใหญ่ๆสีดำเหมือนเด็กบอร์ดอ่ะเหมือนเด็กบอร์ดใส่เสื้อร็อกลายหัวกะโหลกอะไรเงี้ยเริ่มรู้จักกันผ่านเพลงดีกว่า เพราะว่าเวลาไปดูไซต์ข้างนอกก็จะได้มีโอกาสแบบคุยกันอะไรเงี้ยก็ปรากฏว่ารู้ว่าเต้ยมีพี่ชายน้องสาวเนาะแต่พี่ชายเต้ยอายุเท่าเราเลยเต้ยก็แบบเหมือนรู้จักเพลงต่างๆสมัยนั้นผ่านพี่อะไรเงี้ยก็เลยจะแบบมีจุดร่วมเรื่องเพลงก็ไปๆมาๆก็รู้สึกว่าเหมือนเป็นพี่น้องอะไรเงี้ยที่คุยเรื่องนอกจากเรื่องงานเนาะก็เรื่องสารทุกข์สุขดิบเรื่องชีวิตอะไรเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคนที่แบบน่าสนใจคนนึงอะ
2: จุดเริ่มต้นจริงๆถ้าเป็นในเชียงใหม่เราก็จะพอรู้จักพี่ๆน้องๆสถาปนิกกันอยู่แล้วอะค่ะแต่ว่าตอนนั้นก็จะเหมือนรู้จักเพราะว่าเรามีออฟฟิศข้างๆกันอะไรอย่างนี้จะเห็นหน้าเห็นตากันอยู่แล้วพอเราทำงานไปแล้วก็ตอนนั้นทีมเราเองก็ต้องการหาสมาชิกเพิ่มเนี่ยค่ะในส่วนของงานก่อสร้างเนาะคอนสตรัคชั่นก็เลยคิดว่าพี่เต้ยก็เคยทำงานกับพี่เน็ตก็เลยคุยกันว่าเต้ยน่าจะเข้ามาร่วมทีมกันเพื่อฟอร์มทีมใจบ้าเนี่ยค่ะ
0: ตอนมาทำงานที่นี่แรกๆเลยรู้สึกแปลกมากเพราะไม่เคยเจอวัฒนธรรมองค์กรที่แบบว่ามีการรับฟังมากคิดเห็นอะไรเล่ามาไม่ได้บอกว่าคนนี้รุ่นใหญ่คนนี้ต้องฟังคนนี้นะไม่ได้เป็นการสั่งการมีความเป็นมนุษย์มาก พูดไปเหมือนเวอร์แต่ว่าเรารู้สึกได้จริงๆว่าเราก็คือคนร่วมงานคนหนึ่งมนุษย์คนหนึ่งทำงานด้วยกันในฐานะเพื่อนร่วมงานมีเป้าหมายเดียวกันทำงานมาให้ดี
1: จริงๆคนที่นี่พี่ว่าทุกคนน่ะมันมีของมีจุดแข็งจุดอ่อนไม่เหมือนกันเนาะมีคาแรคเตอร์มีนิสัยเหมือนกันเนี่ยแต่องค์กรเราให้พื้นที่ความเป็นตัวเองเนาะนอกจากปรัชญาการออกแบบของเราออฟฟิศของเราแต่เรามีพื้นที่ให้ทุกคนเป็นตัวของตัวเองนะแล้วพี่ว่ามันน่าสนใจที่เอาความเป็นตัวเองมาผสมกับปรัชญาการออกแบบของ

0: ที่ร่วมกับธรรมชาติเนี่ยมันก็เลยเป็นส่วนผสมใหม่ๆมันไม่ต้องมีท่าเดียวมันมีหลายแบบก็ได้นะการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอะไรเงี้ยซึ่งชีวิตเต้ยก็เป็นแบบหนึ่งบ้านเต้ยก็เป็นแบบหนึ่งเนี่ยครับ
1: จุดเริ่มต้นที่หาที่ดินใช่ไหมครับตอนนั้นมีโจทย์ในชีวิตว่าต้องอยู่คนเดียวละผมชอบนะตั้งแต่มาดูครั้งแรกรู้สึกต้นไม้มันเยอะตั้งแต่ทางเข้าละแล้วก็ความประทับใจแรกจริงมันมีหมา2ตัววิ่งมาต้อนรับแต่ตอนนี้มันย้ายออกไปอยู่ที่อื่นละจริงๆดูไว้ 2-3 ที่ครับแล้วก็ลองเอามาเวทน้ำหนักดูครับมันเหมือนตอนเรียนครับมันมีพาร์ทนึงเขาเรียกไซส์ analysis ดูข้อดีข้อเสียของแต่ละไซส์ลองให้คะแนนให้น้ำหนักมันดูการเข้าถึงการเดินทางราคา potential จะสุดท้ายนะมันก็ที่นี่มันก็คะแนนนำสุดเซตแรกไม่รู้เหมือนกันมันบอกว่าที่ตรงนี้ล่ะอธิบายเป็นเหตุผลไม่ถูกแต่รู้สึกว่าที่มันก็เลือกเราเหมือนกันก็พูดเล่นๆว่าถ้าทุกอย่างมันลงตัวมันคงได้มาอยู่ที่นี่แหละอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: พื้นที่ตรงเนี้ยมันคือป่าในเมืองที่ทุกคนมองข้ามนะฮะมันเป็นพื้นที่งอกตั้งแต่ทางเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีต้นไม้ที่สวยแล้วก็คลึ้มอยู่ตลอดเวลาวันหนึ่งก็มีผู้ชายคนหนึ่งมาถามผมว่าพี่ที่แถวๆเนี้ยเป็นยังไงบ้างเขาอยากจะได้สถานที่สร้างบ้านสักหลังหนึ่งพ่อเต้ยเองเป็นคนที่ชอบธรรมชาติก็กลายเป็นเพื่อนบ้านที่สนิทกันไปมาหาสู่กันอย่างน้อยก็เดือนละ1ครั้งที่ผมกับเต้ยก็มีโอกาสที่จะได้ปาร์ตี้ลูกสาวผมชอบมากชอบมาที่บ้านเต้ยชอบมาเล่นกับแมว2ตัวนะฮะแล้วก็ชอบมานั่งปิ้งย่างกินกัน
1: ตอนคิดแปลนบ้านจริงๆคิดก่อนที่จะได้ที่ดินด้วยซ้ำครับแต่คิดออกมาจากความต้องการภายในของเราจริงๆแล้วโจทย์มันน้อยมากความต้องการตอนนั้นสภาพจิตใจนะตอนนั้นมันเลยออกมาเป็นบ้านลักษณะนี้ซึ่งต้องการแค่สิ่งพื้นฐานเลยจริงๆครับที่นอนห้องน้ำห้องครัวแค่นั้นเลยครับเราก็ชอบแปลนตอนนั้นมากเลยครับมันรู้สึกไม่มีความประดิษฐ์ประดอยใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องการความสวยงามอะไรเลยไอ้ที่แรกครับอาบน้ำเอาท์ดอร์เลยครับห้องน้ำแทบจะมีแค่ชักโครกเลยครับแล้วก็เป็นองค์อาบน้ำข้างนอกมีแค่พื้นโล่งๆที่นอนก็คือห้องโล่งๆนะครับยังไม่ได้คิดว่าจะทำงานตรงไหนทำครัวตรงไหนไอเดียพวกนี้มาทีหลังครับพอมีเวลาคิดตกผลึกนิดนึงคิดในเชิงดีเทลคิดว่าแบบนี้มันน่าจะเวิร์กกว่าแต่ไม่ได้คิดในเชิงแบบว่าอำนวยความสะดวกอะไรมากมายนะครับพวกสิ่งอำนวยความสะดวกแทบจะไม่เอามาคิดเลยครับตอนนั้นเพราะต้องการแบบลีนให้น้อยจริงๆครับแล้วว่ามันคือบ้านชาวบ้านทั่วไปเลยครับหลังคาจั่วเน้นให้มันมีความเป็นโมดูล่าคือเน้นให้มันลงวัสดุที่ตัดน้อยที่สุดเพราะว่าก็อาศัยตัดโมเดลเนาะแล้วก็บอกช่างว่าไอ้เนี่ยเหล็กใช้6เมตรเต็มนะตัดนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับก็คิดดีเทลให้บางอย่างทำเองได้เช่นผนังไม้หรืองานไม้ง่ายๆครับจริงหลังนี้งานไม้ไม่ได้เนี๊ยบอะไรเลยครับแต่เน้นให้ถูกหลักไม่พังแค่นั้นเอง เรื่องเซฟคอร์สเลยครับหลักๆเลยครับมันเหมือนรู้สึกได้ถ่ายทอดวิญญาณเราเข้าไปในผนังชิ้นนี้หรือว่าเหมือนมันเอาตัวเราเข้าไป

0: ตอนไปเห็นครั้งแรกตอนนั้นเสร็จแล้วเนาะมันโคตรบ้านเตยเลยโคตรบ้านเตยเลยเป็นบ้านของใครไม่ได้นอกจากบ้านเตยเนาะรู้สึกว่าแล้วเราชอบบ้านแบบนั้นน่ะบ้านมันสะท้อนวิถีชีวิตเนาะเรามักจะเห็นบ้านสวยๆอ่ะซึ่งใครไปอยู่ก็ได้อ่ะแล้วบ้านมันจะกลบความเป็นตัวตนของคนที่อยู่อาศัยอ่ะเป็นบ้านใครก็ไม่รู้แต่บ้านเตยมันคือมันเหมือนชีวิตของเตยมันสลักสลาวบ้านนี้ขึ้นมาแล้วบ้านก็สลักสลาวชีวิตเตยมามันเป็นบ้านของเตยได้เท่านั้นน่ะโคตรบ้านเตยอ่ะเออชีวิตของเขากับบ้านมันเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนบ้านชาวบ้านอ่ะที่แบบไม่มีสถาปนิกออกแบบอ่ะที่มันบ้านขึ้นมาจากวิถีชีวิตรู้สึกเนี่ยบ้านเตยอะไรเงี้ยเออ
1: จริงๆก็เห็นการทํางานตั้งแต่จะคิดว่าจะมีบ้านใหม่เนาะจะทําบ้านอะไรเงี้ยก็พี่เต้ยก็จะมาพูดคุยกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนนั้นช่วงที่ก่อสร้างจริงๆก็จะมีทีมน้องๆเนี่ยผัดเวียนเปลี่ยนกันไปช่วยทําผนังบ้างอะไรบ้างก็รู้สึกว่ามันก็เป็นโปรเซสที่ช่วยๆกันเนาะเออแล้วก็สนุกด้วยตอนนั้นรู้สึกก็เลยเห็นตั้งแต่บ้านช่วงก่อสร้างด้วยอะไรด้วยกับอีกอันนึงที่รู้สึกว่าบ้านพี่เต้ยมันมีความเติบโตอะค่ะคือไม่ใช่ว่าสร้างเสร็จแล้วมันก็จะแบบเป็นแบบนั้นตลอดไปเราก็จะเห็นเขาเติมอันนั้นเตาไฟที่มันงอกเพิ่มขึ้นหรือว่ามุมสวนที่มันเปลี่ยนหรือว่าฤดูกาลที่พี่เต้ยก็จะใช้ชีวิตกับบ้านเยอะอันนี้รู้สึกว่ามันก็เป็นอันนึงที่ได้เห็นมุมใหม่ๆสะท้อนชีวิตพี่เต้ยออกจากบ้านอะค่ะ
2: บ้านนี้ฟังก์ชันมันน้อยมากครับฟังก์ชันหลักๆมีพื้นฐานเลยครับห้องนอนห้องน้ําครัวจริงเหมือนห้องสตูดิโอในคอนโดครับแล้วก็มันจะมีระเบียงเยอะมากเดินเข้ามามันก็จะเป็นโถงหลักๆเลยใช้หลายกิจกรรมในนั้นเลยครับตั้งแต่ทําอาหารใช้นอนนั่งดูทีวีทำงานอเนกประสงค์มากๆครับแล้วก็จะมีครัวเล็กๆอยู่ด้านหลังแล้วก็มีห้องน้ำอยู่ชั้นล่างมีพื้นที่ชั้นลอยก็เอาไว้นอนได้เหมือนกันจริงจุดที่ใช้ชีวิตอยู่ประจำก็คือเตากลางบ้านนะครับจริงมันใช้หลายวัตถุประสงค์หลายเหตุการณ์มากเพื่อนมาบ้านกินข้าวดูทีวีนอนเล่นหรือแม้กระทั่งนอนจริงๆจังเลยก็ทำผมว่าตอบโจทย์นะครับปัจจุบันคือความต้องการมันประมาณนี้แหละกำลังดีแต่อนาคตไม่รู้นะถ้าผมเจอเหตุการณ์อื่นๆเข้ามาเจอเรื่องราวใหม่ๆเข้ามาความคิดผมก็อาจจะเปลี่ยนบ้านผมก็เปลี่ยนตามผมแน่นอนไม่ได้ปิดมันก็คงโตตามผมหรือลดขนาดความต้องการตามผมไปเหมือนกันมันจะมีช่วงหนึ่งช่วงประมาณเนี่ยครับช่วงปีใหม่หน้าหนาวอะไรเงี้ยมันมีความรู้สึกว่าอยากออกไปใช้ชีวิตข้างนอกมีครั้งนึงไปปั่นจักรยานบ้างทางไกลอะไรเงี้ยครับพายเรือทางไกลบ้างเดินบ้างตอนแรกก็ไปก็ไม่ได้คิดอะไรครับแต่ว่าพอออกไปแล้วมันรู้สึกเหมือนลบล้างตัวตนดีไปเจอความลำบากไปเจอปัญหามันรู้สึกได้ใช้สัญชาตญาณดีครับออกไปข้างนอกคนก็ไม่รู้จักว่าเราใครทำหน้าที่อะไรประกอบอาชีพอะไรมีเงินมากน้อยแค่ไหนนี่ครับมันเหมือนเซตซีโร่ความคิดตัวตนณตอนนั้นดีครับตอนนี้คิดว่าอยากอยู่กับตัวเองให้ได้มากที่สุดหมายถึงไม่มีปัจจัยคนอื่นที่สามารถมาทำให้เรารู้สึกเศร้ารู้สึกดีใจหรืออะไรเงี้ยครับอยากเป็นคนตัดสินใจความคิดนั้นด้วยตัวเองอยากจะเศร้าก็เศร้าเพราะด้วยตัวเองอยากจะมีความสุขก็สร้างกฎมาสักอย่างเพื่อให้เรารู้สึกนั้นๆเอง

0: เราอยากจะมีแบบมีความสุขด้วยตัวของเราเองใช่ไหมไม่ได้ไปพึ่งปัจจัยภายนอกสิ่งที่มันเกี่ยวกับตัวบ้านคือช่วงทำบ้านเราก็นั่งคิดว่าถ้าเราดูบ้านตามแบบว่าตามละครหรือตามสื่อตามทีวีอะไรเงี้ยเขาก็จะมีกรอบความคิดหนึ่งที่ว่าบ้านที่สวยเนี่ยเฮ้ยมันต้องประกอบด้วย1 2 3 4 5อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่เรารู้สึกว่าเราตามอย่างนั้นเราตามไม่ไหวอาจจะด้วยเงินเราน้อยงั้นเราขอสร้างนิยามความสวยงามเนี่ยด้วยตัวเราเองได้ไหมคนอื่นอาจจะมองไม่เหมือนเราแต่เราบอกไอ้บ้านอย่างเงี้ยหลังคาเตี้ยๆอย่างเงี้ยสวยสวยมากเลยมีเตากลางบ้านเงี้ยสวยโอเคสถาปนิกมันออกแบบบ้านตามหลักการความถูกต้องกฎหมายนู่นนี่นั่นองค์ประกอบทางวิทยาศาสตร์แต่สถาปนิกสามารถส่งต่อให้แค่ระดับนึงที่เหลือเจ้าของบ้านต้องมาเติมจิตวิญญาณบ้านล้วนๆเลยครับการใช้ชีวิตประสบการณ์เรื่องราวในบ้านด้วยกิจกรรมอะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้สถานที่นั้นมันมีจิตวิญญาณของสถานที
1: ่ที่ว่าสัตว์ทุกตัวยกเว้นมนุษย์เนี่ยสร้างลวงลังเองการที่เขาสร้างลวงลังเองสร้างสถาปัตยกรรมเขาเองเนี่ยเขาจะเชื่อมโยงกับสิ่งอื่นๆเนาะเหมือนนกตัวหนึ่งมันเปราะบางอ่ะมันจะอยู่ไม่ได้เลยถ้ามันไม่มีต้นไม้ใหญ่ให้เขาสร้างรังอะไรเงี้ยอุตสาหกรรมบ้านมันถูกทำซ้ำแล้วเราก็เป็นหนึ่งชีวิตที่เข้าไปอยู่มันอ่ะมันทำให้เราขาดมิติอะไรบางอย่างเนี่ยพูดแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องมีบ้านหลังใหญ่จ้างสถาปนิกออกแบบเนาะแต่มันเป็นบ้านหลังเล็กๆก็ได้มุมหลังเล็กๆก็ได้มันเป็นห้องเช่าคอนโดก็ได้แต่มันมีมุมนึงที่มันเป็นชีวิตของเราเข้าไปเปลี่ยนแปลงบางอย่างให้มันเป็นพื้นที่ของเราอะแล้วพี่ว่าสิ่งเหล่านี้มันเห็นในบ้านเต้ยเนาะเพราะเต้ยมันก็ทำบ้านแบบนั้นอะไรเงี้ยบ้านที่มันตอบเขาอะไรเงี้ยรู้สึกว่าถ้าทุกคนทำแบบนั้นได้อะมันเป็นกระบวนการไปสู่ความมีชีวิตที่มีความสุขเนาะเพราะว่าพอเราไม่ได้สร้างอะไรสักอย่างที่มันเป็นของเราที่มันเข้าไปข้างในแล้วก็แสวงหาจากข้างนอกอะเราต้องมีรองเท้าใหม่ๆมีสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาแล้วผ่านไปอาทิตย์มันก็กลายเป็นเสื้อเก่าของเท้าเก่าอะไรเงี้ยแต่บ้านถ้ามันอยู่แล้วมีความสุขอ่ะเราแทบไม่อยากออกไปหาความสุขข้างนอกเนาะก็อาจจะมีบ้างเนาะแต่มันจะไม่ใช่สาระหลักทั้งหมดนะครับพี่ว่าอันนี้คือหน้าที่ของบ้านและหน้าที่ของกระบวนการทําบ้านด้วย
0: คําว่าบ้านใช่มั้ยครับคืออะไรผมว่ามันคือคนๆนึงมีปฏิสัมพันธ์กับสถานที่นึงมีเรื่องราวแลกเปลี่ยนอะไรกันบางอย่างมันเลยส่งผลให้สถานที่มันมีความหมายอาจจะเป็นบ้านหลังใหญ่บ้านหลังเล็กหรืออาจจะเป็นแค่เพิงหรือไม่มีบ้านเลยแต่รู้สึกผูกพันอะไรกับสักอย่างสถานที่ผมว่าแค่นั้นก็น่าจะให้ความรู้สึกเป็นบ้านแล้วครับเป็นบ้านหลังสุดท้ายไหมล่ะครับนึกภาพไม่ออกแต่ก็ไม่ได้ยึดติดเหมือนที่ผ่านมาผมก็มีบ้านหลายหลังเปลี่ยนบ้านหลายที่อยู่หลายจังหวัดรู้สึกว่ามันที่ไหนมันก็เป็นบ้านนั่นแหละครับก็เหมือนที่บอกอีกมันเกิดจากคนสถานที่เรื่องราวมิกรวมกันอาจจะไม่ใช่บ้านหลังนี้ก็ได้ผมอาจจะไปหาห้องเช่าแล้วก็ทำให้มันเป็นบ้านอีกก็ได้รู้สึกว่าเราเอนจอยกับเชียงใหม่เหมือนเชียงใหม่มันก็เรียกเราอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยไม่ได้คิดว่าจะกลับบ้านเลยนะรู้สึกว่ามันเชฟนิสัยผมเชฟตัวตนผมส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับผมคิดว่ามันส่งผลให้ผมเป็นคนอย่างเงี้ยเมื่อก่อนตอนทำงานอยู่กรุงเทพผมไม่ได้มีความรู้สึกว่าอยากปลูกต้นไม้สนใจเกษตรหรือว่าออกเดินป่าหรือว่าอะไรเลยแต่กลายเป็นว่าพอมาอยู่ที่นี่ผมว่าด้วยสังคมด้วยทัศนคติเพื่อรอบตัวเพื่อร่วมงานที่ทำผู้คนที่เจอเรื่องราวที่เจอเรื่องราวที่ผ่านเรื่องราวที่เข้ามามันก็ส่งผลผมเป็นคนประมาณนี้แล้วก็รู้สึก enjoy happy ที่จะอยู่ที่นี่

0: จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมนมยังสุทัตราภะคะวะโตปุพพะภาคะนมะคารังโรมะเสยัง

ย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัจสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัณฑมยังสุทัตระภะคะวะโตภุพพภากะนะมะคารังโรปะเสยัง

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วันใหม่ไทย PBS มาแล้วครับเช้านี้พบกัน2กรกฎาคม2569คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังครับ
1: ดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
2: ผมภัทรชัยปราดอุดมครับ
1: ร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมมีหลายเรื่องให้คุณผู้ชมติดตามกันนะคะสำหรับวันใหม่ไทย PBS วันนี้แต่ว่าเรื่องนึงอยากจะชวนพูดคุยก็คือเรื่องของข้าราชการท้องถิ่นเมื่อวานนี้มีข้าราชการป้ายแดงหลายคนนะที่ไปรายงานตัวคุณผู้ชมมีการพูดคุยกับ

0: ู้สึกข่าวด้วยนะคะบางคนบอกว่าโอ๊ยใจไม่ค่อยดีใจตุบๆต่อมๆเพราะว่าก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจะมีการชะลอการรายงานตัวแต่สุดท้ายก็ได้มารายงานตัวกันแล้วก็หลายคนให้สัมภาษณ์บอกว่าเตรียมตัวในการสอบเนี่ยเป็นปีๆเดี๋ยวติดตามบรรยากาศกันนะคะคุณผู้ชม
1: ครับกว่าจะเป็นข้าราชการมันไม่ใช่เรื่องง่ายพอมันมีข่าวคราวที่ออกมาแน่นอนว่าหลายๆคนก็ต้องกังวลอยู่แล้วสุดท้ายพอได้มารายงานตัวก็สบายใจแบบนี้เดี๋ยวติดตามรายละเอียดกันส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่น่าจะเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็เป็นเรื่องที่ช่วงนี้มันเป็นกระแสมากๆคือเรื่องของสกุชชี
0: ่
1: สกุชชี่เนี่ยสัปดาห์ก่อนที่ผมไม่มาเนี่ยผมเห็นทั้ง3ท่านเนี่ยก็คือโอ้โหเอามาเล่นในรายการ
0: ใช่
1: เพราะว่าคือมันเป็นกระแสฮิตโดยเฉพาะรุ่นพวกเราเจน Y หวนกลับมาเล่นอีกครั้งนึงแต่วันนี้ที่ต้องเอามาเตือนกันเพราะอะไรมันมีการไปตรวจสอบคุณศิริมาคุณเชอสารคือบางทีเนี่ยมันเป็นการที่เป็นสกุชชี่ที่ไม่มีฉลากหรือว่าแสดงฉลากไม่ครบถ้วนและที่สำคัญคือถ้าเกิดเราไม่รู้ที่มาที่ไปบางทีมันอาจจะมีสารเคมีที่เกินค่ามาตรฐานเอามาเล่นเอามาจับอะไรแบบนี้มันอันตรายด้วยเหมือนกันจับได้ที่ไหนรายละเอียดไปอย่างไรเดี๋ยวชวนคุณผู้ชมติดตามกันด้วยนะครับ
2: ครับแต่ว่าเรื่องใกล้ตัวนะครับคุณผู้ชมกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสในเดือนที่2เมื่อวานนี้เงินโอนเข้ามาแล้ว 1,000 บาทถามคุณผู้ชมเลยนะครับว่ายอดเงินเช้าวันนี้ใครเหลือ800บาทแล้วบ้างครับนั่นหมายความว่าเมื่อวานนี้คุณใช้เต็ม10ไปเลย200บาท
1: ใช้เต็มแม็ก
2: เต็มแม็กไปเลยนะครับพูดคุยกันมาได้ในไลฟ์ของเราด้วยนะครับเมื่อวานนี้ผมยังไม่ได้ใช้นะไม่แน่ใจว่าทั้ง2ท่านได้ใช้กันหรือยัง
0: ไม่ได้ใช้บอกแล้วว่าวางแผนไว้แล้ว
2: เก็บไว้ก่อนใช่
0: ม
2: ั้
0: ย
1: เขาเป๊ะมากเขาวางแผนแต่ผมใช้ไปนิดนึงประเดิมไปละ
2: เมื่อวานนี้ผมไปซื้อของเหมือนกันแล้วแม่ค้าก็ทักบอกว่าไม่ใช้หร
0: อ
2: ระวังนะเดี๋ยวจะลืมใช้ผมก็เลยบอกว่าอ๋อไม่ลืมหรอกครับยังไงใช้แน่นอนแต่วันนี้ยังไม่ใช้ดีกว่านะครับเก็บไว้ก่อนนะครับเมื่อวานนี้ก็บรรยากาศแตกต่างหลากหลายทีเดียวนะครับบางร้านก็คึกคักมากขึ้นบางร้านก็อาจจะไม่ได้คึกคักอย่างชัดเจนมากนักนะครับในขณะเดียวกันก็จะเป็นวันแรกที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์กับการซื้อตั๋วรถไฟของรฟท.ได้ปรากฏว่าผู้โดยสารบางส่วนบอกว่ายังไม่ทราบว่าโครงการเนี่ยเข้าร่วมเจ้าหน้าที่เองเขาก็เลยต้องใช้วิธีประชาสัมพันธ์กันแบบนี้ครับนักข่าวไปที่พระนครศรีอยุธยานะครับที่สถานีรถไฟอยุธยาทางเจ้าหน้าที่เขาเร่งนำป้ายประชาสัมพันธ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสมาติดบริเวณช่องจำหน่ายตั๋วแล้วก็จุดที่ผู้โดยสารสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับเนื่องจากผู้โดยสารที่เดินทางเข้ากรุงเทพและต่างจังหวัดส่วนใหญ่ก็ยังไม่ทราบเลยครับว่าสามารถใช้สิทธิ์ในโครงการสแกนจ่ายค่ารถไฟได้ผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังจึงพบว่าส่วนใหญ่เนี่ยใช้เงินซื้อตั๋วโดยสารในราคาปกติครับ
3: อ๋อตอนนี้นะครับบางบอนครับ
4: ไปบางบอน
3: ครับผม
4: แล้วใช้ไทยช่วยไทยพลัสยัง
3: อ๋อเคยใช้อยู่ครับใช้อยู
4: ่ครับและอันนี้มารถไฟนี่ใช
3: ้ยังไม่ได้ใช้ครับ
4: รู้ไหม
3: มันใช้ได้ครับโ
4: อ้แต่ว่าไม่รู้
3: ใช่ครับเคยใช้แต่ซื้อกับข้าวซื้ออะไรแบบนี้ครับ
2: ไปดูที่สถานีรถไฟชุมทางฉะเชิงเทรานะครับก็พบผู้มาใช้บริการเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครและเดินทางกลับภูมิลำเนาตามปกติผู้โดยสารส่วนใหญ่ที่ใช้สิทธิ์ในโครงการนี้บอกว่ามาตรการดังกล่าวช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้จริงทำให้พวกเขามีเงินเหลือสำหรับไปใช้จ่ายในด้านอื่นๆครับขณะที่บางส่วนยอมรับว่ายังไม่คุ้นเคยกับการใช้แอปพลิเคชันชำระค่าโดยสารรถไฟก็ต้องการจะให้เพิ่มแนวทางในการช่วยเหลือลดภาระให้กับทางผู้ปกครองด้วยนะครับมาดูที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์กันบ้างนะครับพบว่ามีผู้โดยสารทยอยไปซื้อตั๋วโดยสารและใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสต่อเนื่องมีเจ้าหน้าที่การรถไฟให้คำแนะนำขั้นตอนการจ่ายเงินโดยผู้โดยสารบางส่วนบอกว่าการเปิดให้บริการในโครงการไทยช่วยไทยพลัสซื้อตั๋วรถไฟช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ครับแม้จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ส่วนลด 100% เหมือนกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ตาม
5: ใช้กับของกินอันนี้ใช้ครั้งแรกที่นี่แต่ว่ารอซื้ออยู่คนได้ใช้เยอะแล้วพี
6: ่แล้วเป็นยังไงกับการที่ได้ใช้กับระบบขนส่งสาธารณะมันช่วยในการเดินทางได้แบบ
5: ช่วยให้ประหยัดนะพี่ประหยัดได้เยอะค่ะแล้วก็เขาทำไวนะพี่แบบให้ต่อคิวอะค่ะคนก็รอใช้เยอะอยู่
2: สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40หรือบางคนอาจจะเรียกสั้นๆว่าไทยพลัสเนี่ยนะครับทางรฟท.เปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์โครงการจนถึง30กันยายน2569เลยนะครับใครที่ต้องการใช้สิทธิ์สามารถเดินทางไปซื้อตั๋วแล้วก็จ่ายเงินได้ที่สถานีรถไฟที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด117สถานีทั่วประเทศ ฟังเงื่อนไขดีๆนะคุณผู้ชมเงื่อนไขคือสิทธิ์นี้ใช้เดินทางได้กับรถไฟทุกขบวนทุกชั้นที่นั่ง
7: ครับ
2: ชั้น1ก็ได้ชั้น2ก็ได้หรือที่นั่งชั้น3ก็ได้รวมถึงสามารถใช้ร่วมกับส่วนลดเดิมของการรถไฟได้ตามเงื่อนไขด้วยและไม่จำกัดจำนวนครั้งในการใช้สิทธิ์แต่ก็จะมีข้อกำหนดที่น่าสนใจว่าจะต้องซื้อตั๋วโดยสารเฉพาะวันเดินทางเท่านั้นไม่สามารถซื้อตั๋วล่วงหน้าได
0: ้ซื้อปุ๊บขึ้นปั๊บ
2: ต้องซื้อปุ๊บขึ้นปั๊บภายในวันนั้นอย่างถ้าเกิดสมมติผมอยากจะวางแผนเอาไปเที่ยวเชียงใหม่สุดสัปดาห์นี
7: ้
2: ไปจองตั๋วไว้ก่อนแบบนี้ใช้สิทธิ์ในโครงการนี้ไม่ได้นะครับ
1: ครับเดินทางวันไหนซื้อวันนั้นจองตั๋วล่วงหน้าใช้ในการลดไม่ได้นะคุณผู้ชมแล้วมีคุณผู้ชมถามมาว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซื้อตั๋วรถไฟได้ไหมซื้อได้นะครับ
2: ครับ
1: สามารถซื้อได้ถ้ามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับดูเรื่องของการเดินทางแล้วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพูดถึงเรื่องของไทยช่วยไทย plus ที่เรารายงานกันอยู่เนี่ยคุณผู้ชมถามว่านอกจากเรื่องของการซื้อตั๋วในการเดินทางแล้วการจับจ่ายใช้สอยดูบรรยากาศกันหน่อยที่พิษณุโลกนะครับที่บริเวณสตรีทฟู้ดถนนพระองค์ดำตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิษณุโลกเมื่อวานนี้นักข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปสำรวจหน่อยสำหรับการใช้เงินวันแรกของเดือนที่2ไทยช่วยไทย plus ปรากฏว่าวันแรกเนี่ยหลายร้านคึกคักนะครับคือคนกลับมาซื้อของกันเยอะเพิ่มมากขึ้นแต่บางร้านพอไปสำรวจบางร้านก็บอกยังไม่ค่อยคึกคักยังเงียบอยู่เลยครับ
8: วันนี้ค่อนข้างดีกว่าครับเพราะว่ากระแสตอบรับจากอันนี้ดีกว่าครับใช่
9: คิดว่าได้ดีกว่าอันนี้มันช่วยพ่อค้าแม่ค้ายังไงบ้าง
8: ผมว่ายอดดีขึ้นจากแต่ก่อนเยอะเลยนะครับจากที่มีคนละครึ่งมาอะไรเงี้ยตั้งแต่คนละครึ่งมาผมว่ายอดดีขึ้นเยอะมาก
9: ครับคิดว่า4เดือนที่เขาวางไว้เนี่ยมันพอมั้ยแล้วอยากให้มันขยายหรือว่าวงเงินน่ะวงเงินแต่ละเดือนพันนึงคิดว่าพอมั้ย
8: ผมว่าไม่น่าจะพอนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วคนใช้ทั่วไปก็อาทิตย์นึงก็น่าจะหมดแล้วครับใช่ถ้าขยับได้ก็ดีครับพ่อค้าแม่ค้าได้ยิ้มได้ด้วย
9: แล้วเขาไปใช้อะไรกันเขาไม่ใช้กัน
10: เขาก็ไปกินหมูกระทะกันค่ะสองสามวันนึงแหละจะได้สอง
9: วันจะเริ่มกลับมาใช่ไหม
10: ค่ะ
9: แล้วเราคาดหวังว่าโครงการนี้เดือนนี้มันจะเป็นยังไงปีเดือนที่ผ่านมาภาพรวมเป็นยังไงบ้างครับ
10: มันก็พอได
9: ้
10: ค่ะ
9: พอได้อยู่
10: จ้า
9: แล้วอยากมีให้มันมีสักขนาดไหนสักกี่เดือนกี่วันหรือว่า
10: ถ้าถามแม่ค้าอยากให้มีเยอะ
9: เยอะเลยใช่ไหม
10: เศรษฐกิจจะได้ดีขึ้นมั่งอ่ะ
1: คุณซีนีมาคุณเจอสารหมูกระทะจะเยียวยาทุกอย่างไงถามว่าเอาเงินไปใช้อะไรพอไปถามพ่อค้าแม่ค้าเขาไปกินหมูกระทะกันมั้ง
0: เขาบอกว่าคือเมื่อวานเนี่ยมันเป็นวันที่หวยออกด้วยบางคนก็เลยบอกว่าคือเดี๋ยวเก็บเอาไว้ก่อนไปใช้อย่างอื่นก่อน
2: ไปครับ
0: แม่ค้าก็เลยบอกว่าอีกสัก 2-3 วันนั่นแหละเดี๋ยวเขาจะมาใช้แล้วก็มาซื้อกันที่ตลาดนี้คึกคัก
2: หมายความว่าหลังจากที่ตรวจลอตเตอรี่เสร็จแล้วก็จะได้มาใช้ใช่มั้ย
1: ก็จะต้องมีคนทั้งได้ใช้คนทั้งไม่ใช้ถ้าอย่างนั้นนะนะคุณผู้ชมก็เป็นบรรยากาศที่พ่อค้าแม่ค้าก็ต่างสะท้อนกันมาบางร้านขายดีบางร้านบอกยังเงียบๆอยู่นะครับพอไปถามประชาชนผู้มีสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทย plus บางคนเนี่ยบอกว่าชื่นชอบโครงการไทยช่วยไทย plus มากๆเลยนะครับเพราะประชาชนเขาบอกว่าถือว่าช่วยเหลือทุกฝ่ายเลยก็ต้องขอบคุณรัฐบาลที่คิดเอาโครงการดีๆแบบนี้มาช่วยเหลือประชาชนแล้วก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยเดินหน้าโครงการนี้ต่อไปเป็นเวลา1ปีไปเลยเพื่อให้เศรษฐกิจเนี่ยกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งหนึ่งครับ
11: ใช่ไปเรื่อยๆ
9: ไปเรื่อยๆเลย
11: ครับมีก็ใช้
9: แล้วปีเดือนที่แล้วเราบดนานไหม
11: ก็ไม่นะผมไม่ค่อยซีเรียสเลยถ้าคือถ้าให้ก็เอาไม่ให้ก็ไม่เป็นไรครับ
9: ใช้ได้ถึงครึ่งเดือนไหม
11: ของผมเหรอผมก็ถึงอยู่นะเพราะว่าไม่ได้ใช้ทุกวัน
9: ไม่ได้ใช้ทุกวันตัวใหญ่จะใช้
11: มากผมทำกับข้าวเอง
1: บริหารดีนะ
2: ครับ
1: ใช้ได้ทั้งเดือนบอกว่าไม่ได้ใช้ทุกวันแล้วก็ส่วนใหญ่ทำกับข้าวกินซื้อวัตถุดิบมาอย่างนี้ก็พอแน่นอนสำหรับทั้งเดือนนะครับส่วนภาพรวมเดือนที่ผ่านมาเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าโครงการไทยช่วยไทย plus ช่วยเหลือด้านยอดขายได้พอได้ประมาณครึ่งเดือนครับก็เลยอยากให้มีการขยายเพิ่มไปอีกทางนี้เขาบอกว่าหากหมดโครงการในระยะเวลา4เดือนบรรยากาศการค้าขายเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าคาดการณ์กันว่าอาจจะเงียบเหงาลงกลับไปเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะว่าช่วงตอนนั้นเนี่ยเศรษฐกิจก็ยังไม่ดีขึ้นแต่พอมีไทยช่วยไทย plus กลับมาคึกคักอีกครั้งกังวลเหมือนกันถ้าเกิดหมด4เดือนเนี่ยโอ้ไม่รู้ว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงถามคุณผู้ชมหน่อยหมดโครงการไปแล้วยังจะจับใจใช้สอยกันคล่องแบบนี้อยู่หรือเปล่านะครับ
2: ครับคุยกันได้นะคุณผู้ชมหลายท่านก็แสดงความเห็นกันมาแล้วก็บอกว่าเอาไปใช้จ่ายกันแล้วนะครับซื้อนู่นซื้อนี่กันก็ตามความสะดวกเลยนะครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมเอาไปซื้ออะไรกันบ้างบางคนบอกว่าซื้ออาหารการกินซื้อสินค้าที่เอา

0: ไปใช้ในชีวิตประจำวันอะไรอย่างนี้นะคะสามารถพูดคุยกับเราได้คุณผู้ชมเขามีการสำรวจนะสำหรับคนที่ใช้ไทยช่วยไทยแล้วก็ซื้อผ่านทางแอปพลิเคชันอย่าง LINE MAN เนี่ยค่ะเขาบอกว่ามันจะมีเมนูยอดฮิตอยู่เมนูหนึ่งที่คนซื้อเยอะมากๆอาคุณลองทายสิว่าอะไรอาคุณลองทายสิ
1: ผมรู้คำตอบแล้วสิ
2: ผมว่าน่าจะเป็นอาหารที่กินกันประจำไม่ส้มตำก็น่าจะเป็นข้าวผัดกะเพราอะไรประมาณนี้ไหม
0: ถูกกะเพรา
2: แต่มันจะมีอี
0: กมันจะมีอีกกะเพราอะไร
1: คะ
2: เอากะเพราไก่ไข่ดาว
0: ไม่ใช่คุณผู้ชม
1: นี่ผิดนะเราก
2: ะเพราทะเล
0: แต่คุณมาถูกทางแล้วนะ
1: เป็นเราไทยถูกเมื่อกี้พูดในหัวบอกว่ากะเพราหมูกรอบ
0: เออใช่คุณผู้ชมกะเพราหมูกรอบเป็นเมนูที่มีคนสั่งเยอะที่สุดเลยนะคะสำหรับไทยช่วยไทย plus อ่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศในการจับจ่ายในช่วงนี้แต่ว่ากระทรวงการคลังยังไม่ได้มีการสรุปตัวเลขออกมานะคะว่าเดือนแรกสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้แล้วก็เงินที่กลับเข้าสู่กระทรวงการคลังมีเท่าไหร่เดี๋ยวเรารอดูนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยจะมีบางคนที่ไม่ได้ใช้หรือว่าใช้ไม่ทันแล้วมีเงินกลับเข้าคลังอยู่ที่เท่าไหร่ด้วยนะคะอ่ะคุณผู้ชมมาพูดถึงสกุชชี่กันหน่อยนะคะสคบ.บอกว่าอยู่เฉยไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสกุชชี่เนี่ยมีเต็มตลาดเลยนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่ามีมาตรฐานหรือเปล่าค่ะเพราะว่าล่าสุดก็ไปพบว่ามีสินค้าลอกเลียนแบบที่ทะลักเข้ามาในตลาดนะคะซึ่งมีการลงพื้นที่ไปร้านค้าภายในห้างเมกาพาซ่าสะพานเหล็กไปพบร้านขายสกุชชี่ที่ไม่มีฉลากหรือว่าฉลากไม่ครบซึ่งทางสคบ.บอกนะคะว่าถ้าสินค้าไม่ปลอดภัยผู้ขายและผู้นำเข้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่ะนี่คุณผู้ชมสกุชชี่ของเล่นเนื้อนุ่มนิ่มที่เคยบอกว่าตอนเด็กๆอ่ะตอนที่เจนวายเด็กๆอ่ะอยากจะได้มากเลย
1: ครับ
0: แต่ว่าไม่ได้ไงก
1: ็
0: เลยเก็บกด
2: ต้องมาเติมเต็มตอนโตอย่างเงี้ย
0: ใช่10ปีถัดมาก็เลยมีเงินเดือนแล้วใช่ไหมคะเลยต้องไปซื้อซะหน่อยคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยในออฟฟิศเราเนี่ยคุณผู้ชมบางโต๊ะเนี่ยวางเต็มไปหมดเลยนะคะเพราะเขาบอกว่าคือตอนนี้เป็นที่นิยมในกลุ่มวัยทำงานโดยเฉพาะ Gen Y มากๆเลยที่เขาอยากไปซื้อกันมาเพื่อเติมเต็มความทรงจำในวัยเด็กแล้วบางคนบอกว่าเอาไว้คลายเครียดไงเวลาหัวหน้าบ่นอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยเถียงไม่ได้แต่ไปบีบสกุชชี่เอา
2: บีบจนเละ
0: คุณผู้ชม
1: บางที
2: จนเละบีบจนขาด
1: นั่นก็หมั่นเคี้ยวไปไหม
0: หรือบางคนบอกว่าเอาไปใช้เป็นแบบว่าของเล่นบำบัดน
1: ิ้
0: วล็อกจากการเล่นโทรศัพท์มือถือเยอะเกินไปก็เลยเอามาคลายนิ้วกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ามันช่วยบริหารกล้ามเนื้อมัดเล็กได้นะคะทีนี้ความนิยมเกิดขึ้นเนี่ยค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เลยสั่งการให้สคบค่ะไปเร่งตรวจสอบสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานหลังจากพบว่าสกุชชี่ปลอมที่ไม่มีฉลากไม่มีที่มาเสี่ยงจะพบสารเคมีอันตรายปนเปื้อนถ้าแกะออกมาแล้วคุณผู้ชมสังเกตได้นะคะมีกลิ่นฉุนของสารเคมีสันนิษฐานเอาไว้เลยว่าอาจจะไม่ปลอดภัยค่ะสคบ.ได้มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าประเภทสกุชชี่ภายในห้างเมกาพาซ่าสะพานเหล็กจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบนะคะว่าผู้ประกอบธุรกิจหลายรายปิดให้บริการสำหรับรายที่เปิดขายมีสกุชชี่หลากหลายรูปแบบค่ะคุณผู้ชมอย่างซาลาเปาเนยกล้วยสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็พบว่าสกุชชี่ที่ขายเนี่ยมีการแสดงข้อความบนฉลากไม่ครบถ้วนถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ.2522หากสินค้าไม่ปลอดภัยจนทำให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายผู้ผลิตผู้สั่งผู้นำเข้าสินค้ารวมไปถึงผู้ขายต้องร่วมกันรับผิดชอบความเสียหายของผู้บริโภคทางสคบ.บอกว่าเดี๋ยวจะเชิญผู้ประกอบธุรกิจมาพบพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามกฎหมายส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ
3: ครับในส่วนนี้ต่อไปความร่วมมือที่เราทำอยู่ตอนนี้กับทางสมอเดี๋ยวเราคงประสานกันแล้วครับว่าในเมื่อมันมีสินค้าที่มันไม่ผ่านมาตรฐานนะครับของทางสมอแล้วมันมีการนำมาขายอยู่ในท้องตลาดเนี่ยเราจะมีวิธีการดำเนินการอย่างไรนะครับส่วนในส่วนของทางสคบนะครับเราก็คงดูในเรื่องของตัวฉลากสินค้าเพราะของเล่นเนี่ยเป็นสินค้าที่เราควบคุมฉลากต้องมีข้อความถูกต้องครบถ้วนตามที่เรากำหนดนะครับดังนั้นในส่วนของสคบกับสมอคงต้องร่วมกันนะครับร่วมกันในการดำเนินการตามกฎหมายของตัวเองในแต่ละส่วนด้วยครับ
0: นอกจากนี้ของเล่นสกุชชี่ที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดอันตรายเป็น2ด้านนะคะด้านแรกก็คือด้านสารเคมีเนี่ยคุณผู้ชมเพราะสกุชชี่ที่ผลิตจากวัสดุเกรดต่ำมักจะมีสารตกค้างที่เป็นสารเคมีอันตรายทีนี้เมื่อสูดดมเข้าไปเป็นเวลานานก็อาจจะระคายเคืองแล้วก็กระทบกับระบบทางเดินหายใจอีกด้านก็คืออุบัติเหตุกับเด็กเล็กอะค่ะ เขาบอกว่าสกุชชี่เนี่ยมันออกแบบให้เหมือนอาหารหรือว่าขน

0: ครับ
1: บางทีกลิ่นของมันเนี่ยคุณผู้ชม
0: เหมือนเลย
1: ขนมปังเนยอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนมาก
0: ครับ
1: เด็กก็อาจจะคิดว่าเป็นอาหารก็ได้เด็กก็อาจจะแบบว่านำเข้าปากหรือว่ากัดกินซึ่งชิ้นส่วนของโฟมเนี่ยอาจจะหลุดเข้าไปอุดทางเดินหายใจหรือว่าติดคอแล้วอาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เหมือนกันนะคะนี่ก็เอามาเตือนกันนะคุณผู้ชม
2: โอ้บางทีทุกวันนี้นะเราเห็นแบบด้วยความกลิ่นเนาะกลิ่นมันก็คือมันก็ค่อนข้างเหมือนลักษณะอะไรแบบนี้บางทีเห็นเด็กอ่ะบางทีเด็กเขาแบบเอาเข้าปากอะไรแบบนี้คร
1: ับ
2: แล้วบางทีถ้าเกิดมันไม่มีที่ปลาที่ไปและสารเคมีอันตรายที่มันเกินค่ามาตรฐานอันนี้น่ากังวลแล้วคุณผู้ชมชี้เป้ามาด้วยนะบอกว่าเมื่อสักครู่ที่คุณศิริมารายงานไปว่าเขาไปตรวจก็คือเมกาพลาซ่าเมกาพลาซ่าเนี่ยเป็นแหล่งรวมขายของเล่นใช่ไหมคุณผู้ชมแต่คุณผู้ชมเนี่ยบอกว่าไม่ได้มีแค่เมกามีอีกหลายที่เลยชี้เป้ามาสำเพ็งก็อยากให้ไปตรวจเหมือนกัน
0: ครับ
2: สำเพ็งนี่เยอะมาก
0: ขายกันแบบเยอะจริงๆแล้วก็ทีมข่าวเราก็เคยไปสำรวจมาแล้วเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมก็อาจจะต้องดูที่เป็นมาตรฐานนิดนึงนะครับแล้วก็คอนเทนต์ที่ผมเห็นในรีลตอนนี้ที่แบบแกล้งแฟนซื้อแบบเป็นสกูชี่เป็นขนมแล้วก็เอาไปให้แล้วก็เอาชิมสิแล้วก็กัดเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมอาจจะต้องดูให้ดีคือมันอาจจะมีสารเคมีอะไรที่ตกค้างด้วยเหมือนกันนะครับขนาดที่อังกฤษก็ยังมีรายงานสกูชี่ไม่ได้มาตรฐานแล้วก็เจอสารเบนซินซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งเลยนะครับส่วนบ้านเราเองก็อย่างที่บอกไปว่าก็ดูดีๆนะครับ
2: คุณผู้ชมดูอีกหนึ่งประเด็นใหญ่ของในพื้นที่ลพบุรีกันหน่อยเป็นเรื่องระหว่างคนกับลิงเรารายงานไปเมื่อปีก่อนมีการจับลิงใช่ไหมคุณผู้ชมหลายพื้นที่เลยไม่ว่าจะเป็นลิงในพื้นที่ของชุมชนหรือว่าแม้กระทั่งสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากหลักพันตัวก็จับกันไปไว้รวมกันไว้ที่สถานอนุบาลสัตว์ลพบุรีนะคุณผู้ชมแต่ล่าสุดอากาศมันร้อนครับมีหัวโจกเนี่ยแหกกรงแล้วก็พาเพื่อนหนีออกมาร้อยกว่าตัวทีนี้ปฏิบัติการในการจับลิงลพบุรีกลับเข้ากรงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยเจ้าหน้าที่บอกว่าจะต้องมีการวางแผนกันเป็นอย่างดีทั้งการไปแฝงตัวไปหลอกล่อ กว่าจะจับลิงได้ใช้เวลานานหลายชั่วโมงล่าสุดได้รับรายงานบอกว่าจับได้แล้ว90ตัวรวมถึงหัวโจกด้วยแต่ยังเหลืออีก50ตัวครับตอนนี้กำลังเร่งตามจับให้ได้ครับวิธีการเดิมที่คุ้นเคยเลยคือต้องไปดักยูว่าอยู่ที่ไหนจากนั้นก็ต้องยิงยาสลบเพราะบางตัวเนี่ยเขาเป็นลิงที่เป็นหัวโจกด้วยอะไรแบบนี้ก็อาจจะจับยากสักนิดนึงนะครับนี่เป็นภาพขณะที่เจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1สาขาสระบุรีต้องสวมชุดเสื้อยืดหลีกเลี่ยงการสวมชุดเครื่องแบบเพราะว่าเป็นการปลอมตัวคุณผู้ชมคือถ้าใส่ชุดแบบเดิมเนี่ยเขาบอกลิงจำได้
1: ลิงรู
2: ้ลิงรู้ลิงฉลาดมากลิงจำได้รู้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เขาก็เลยต้องปลอมตัวใส่เสื้อยืดปกติเลยไม่ให้ลิงรู้ว่าเนี่ยคือเจ้าหน้าที่ไม่อย่างนั้นเขาบอกว่าลิงเนี่ยมันจะวิ่งหนีได้คุณผู้ชมแล้วจับตัวยากมากๆเลยก็เลยต้องแต่งตัวธรรมดาแบบนี้อย่างลิงตัวนี้เขาบอกว่าปีนขึ้นไปหลบอยู่บนตึกสภ.ท่าหินครับเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องกระจายกำลังอยู่บนอาคารแล้วก็ด้านล่างเพื่อเป็นการยิงยาสลบแต่ทันทีที่เห็นเจ้าหน้าที่ปรากฏว่าลิงฉลาดมากแอบตามมุมเสาของอาคารครับหลบไปหลบมากว่าจะจับลิงตัวนี้ได้เจ้าหน้าที่บอกว่าแค่ลิงตัวเดียวเนี่ยใช้เวลานานหลายชั่วโมงเลยส่วนตัวอื่นๆครับเจ้าหน้าที่ก็ใช้วิธีการในการนำกรงไปดักจับวางอาหารไว้เพื่อให้ลิงเนี่ยเข้าไปติดกับดักไม่ต่างจากการนำกรงดักบริเวณชุมชนก่อนหน้านี้เลยโดยเขาบอกว่าต้องมีการแยกนะมีการแยกลิงเนี่ยไปไว้ต่อ1ตัวนึงเนี่ยต่อ1กรงก็คือต้องแยกไว้แบบนี้เพราะอะไรเดี๋ยวไปรวมตัวกันเจ้าหน้าที่บอกเดี๋ยวจะไปทะเลาะกันนะครับพอจับได้แล้วลิงทั้งหมดที่จับได้ก็จะกลับไปยังกรงในสถานอนุบาลสัตว์ลพบุรีหลังจากก่อนหน้านี้หลุดกันออกมาร้อยกว่าตัวคุณผู้ชมล่าสุดนะเจ้าหน้าที่สามารถตามกลับมาได้แล้ว91ตัวโดยเฉพาะลิงหัวโจกเจ้าหน้าที่ย้ำนะลิงหัวโจกชาวบ้านไม่ต้องกังวลจับได้หมดแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เหลือลิงอีก50ตัวที่ยังหนีอยู่ตั้งเป้าเลยบอกว่าจะจับให้ได้ภายใน 1-2 วันนี้แหละครับ
3: การทำงานยากไหมครับ
4: ก็ยากหน่อยยากหน่อยเพราะว่าลิงเขาปีนป่ายไปที่สูงได้เราทำอย่างเขาไม่ได้เราตามไปอย่างนั้นไม่ได้ครับเราก็โฟกัสไปจุดที่ในลักษณะซุ่มดักซุ่มนะครับดักซุ่มในจุดไหนที่เขาออกไปมากๆเงี้ยเราก็จะไปซุ่มดักเรานะครับมันข้อจำกัดอีกข้อนึงก็คือลิงเนี่ยเขามีภาพจำเกี่ยวกับทางเจ้าที่ของกรมอุทยานแต่เห็นรถเรามาหรือคนเรามาเนี่ยหนีหลบก็ตามบางครั้งอะมาแล้วทำไมไม่เจอลิงอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับก็คือเขาหลบไป
2: เมื่อวานน่ะคุณผู้ชมพอนักข่าวไปสังเกตการตอนที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจับลิงใช่ไหมลิงหลายตัวเนี่ยคือเขาบอกว่าวิ่งหนีเจ้าหน้าที่นะแล้วก็วิ่งข้ามถนนไปด้วยก็เลยทำให้รถที่สัญจรไปมาเขาต้องชะลอความเร็วกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุนะครับบางส่วนเนี่ยพอวิ่งหนีข้ามถนนไปปุ๊บปีนขึ้นหลังคาบ้านของชาวบ้านเลยปีนขึ้นไปต้นไม้บ้างก็มีก็เลยสร้างความชุลมุนวุ่นวายที่เกิดขึ้นในพื้นที่แล้วก็ชาวบ้านระบุแบบนี้บอกว่าแต่ละครั้งที่ลิงหลุดออกมาเนี่ยลักษณะของลิงคือเขาจะไปรื้อข้าวของแล้วก็ไปก่อกวนแต่ละบ้านสร้างความเดือดร้อนรำคาญใจให้กับชาวบ้านอย่างมากโดยเฉพาะทรัพย์สินภายในบ้านเนี่ยเสียหายหมดเลยครับ
5: จุดที่มันวิ่งกันนะหลังคาร่วงหลุดหลายแผ่นเลยคือเป็นไปได้ก็ย้ายไปที่อื่นหรือไม่ก็ควรจะออกแบบโครงสร้างมันดีกว่านี้คือมันต้องมีกรง2ชั้นไงคือหลุดจากข้างในมันยังมีข้างนอกกันไว้อีกทีนึง
6: ก็คือตอนนี้กลางวันแทบจะไม่ได้นอนเลยเพราะว่ามันจะรื้อของอะไรต่ออะไรเต็มไปหมดหลังคาก็โดดเสียงดังมากเพราะว่าส่วนใหญ่บ้านแถวนี้จะเป็นหลังคาจะเป็นแผ่นชีทอ่ะมันก็จะค่อนข้างดังนิดนึงแล้วก็ของจะวางไว้ข้างนอกไม่ได้เลยเขาจะเก็บไปเล่นหมด
2: นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรียังบอกด้วยนะครับบอกว่าสาเหตุที่ลิงหลุดจากกรงเนี่ยเกิดจากพฤติกรรมของลิงครับส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดจากสภาพของกรงซึ่งใช้งานมานาน10กว่าปีแล้วก็เลยทำให้บางจุดมันชำรุดลิงจึงสามารถเขย่ากรงจนหลุดออกไปได้ยืนยันนะบอกว่าตอนนี้อาหารสำหรับลิงเนี่ยยังมีเพียงพออยู่นะครับ
7: เรื่องอาหารไม่ต้องห่วงเนี่ยตอนนี้หมดเพิ่งสั่งมาเดี๋ยวมาอีกแล้วเนี่ยอีก10กว่าตันเนี่ย10กว่าตันอาหารเม็ดอาหารเรื่องอาหารไม่ต้องพูดหรอกครับว่ามันใจนั่นแหละมันที่คำว่าไม่มีอาหารเนี่ยหมายถึงลิงที่อยู่ข้างนอกลิงที่ก่อนที่เราจะจับมาลิงไม่มีอาหารก็ฉกชิงวิ่งราวกัดคนแต่อยู่ในอาหารพร้อมแต่คนเราอ่ะมาอยู่ในกรงอ่ะก็เหมือนคนเนี่ยใครอยากอยู่ในกรงอ่ะอะไรที่มันขยมมันลื้อได้ถ้ามันจะออกได้
2: นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีบอกด้วยบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยเทศบาลต้องรับผิดชอบดูแลลิงลพบุรีทั้งหมด 3,500 ตัวที่จับมาอยู่ในกรงแห่งนี้เนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยทางเทศบาลเมืองลพบุรีเขาบอกว่าได้รับการสนับสนุนจากประชาชนเอกชนและก็องค์กรต่างๆจัดหาอาหารมาเลี้ยงลิงเนื่องจากทางเทศบาลเนี่ยไม่มีงบประมาณในส่วนนี้โดยแต่ละเดือนเขาบอกว่าต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายไม่ต่ำกว่า2ล้านบาทหรือปีนึงเขาบอกว่าต้องมีงบประมาณอยู่ที่24ล้านบาทในการดูแลลิงอะครับขณะที่นายวีรพงศ์ลิตรอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีระบุบอกว่าก่อนหน้านี้ก็เคยเสนองบประมาณจากภาครัฐแต่ปรากฏว่าก็ไม่ได้รับการอนุมัตินะครับล่าสุดทางจังหวัดก็เลยเตรียมจัดตั้งมูลนิธิเพื่อการดูแลลิงและการพัฒนาเมืองลพบุรีเพื่อให้สามารถเปิดรับบริจาคจากประชาชนและก็เอกชนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและก็โปร่งใสด้วยรวมถึงจัดตั้งกองทุนเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากลิงลพบุรีแล้วก็เตรียมปรับปรุงกรงด้วยการเสริมตะข่ายเหล็ก2ชั้นเพิ่มความแข็งแรงป้องกันไม่ให้ลิงเนี่ยหลุดออกไปสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านซ้ำอีกตอนนี้ก็เหลืออีก50ตัวลุ้นกันต่อปฏิบัติการวันนี้ว่าจะสามารถจับกลับมาได้ทั้งหมดด้วยหรือไม่นะครับ
0: ครับมาดูเรื่องของการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นกันต่อนะครับคุณผู้ชมทางกระทรวงมหาดไทยมีการเปิดเผยการสอบข้อเท็จจริงปมทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะครับก็บอกว่าพบพิรุธแล้วก็ข้อบกพร่องเป็นจำนวนมากขอเวลาอีก2วันนะครับจะมีการเปิดเผยต่อสาธารณชนครับขณะที่ประเด็นเรื่องของคลิปเสียงยังจำกันได้ไหมครับกริชสนทนากับส้มล่าสุดทราบไปแล้วนะครับว่ากริชเป็นใครกริชออกมายืนยันถึงความบริสุทธิ์และยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตครับนายพงศกรเสาทนหรือกริชบุคคลที่ปรากฏในคลิปเสียงเกี่ยวกับการทุจริตสอบท้องถิ่นเข้าพบพนักงานสอบสวนสน.ทุ่ง2ห้องเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจพร้อมกับชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสื่อมวลชนยืนยันว่าตัวเองและผู้ใหญ่ที่ถูกพาดพิงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตใดๆทั้งสิ้นการเดินทางมาที่สน.ทุ่ง2ห้องครั้งนี้ก็เพื่อมาแสดงตัวตนหลังจากทนายความของนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแจ้งความข้อหาหมิ่นประมาทและความผิดเกี่ยวกับพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เมื่อวันที่30มิถุนายนหลังเข้าพบพนักงานสอบสวนก็ผ่านไปสักประมาณ1ชั่วโมงครับนายพงศกรหรือว่ากริชกล่าวขอโทษนายทรงศักดิ์ ที่นำชื่อไปพาดพิงในคลิปเสียงสนทนา

0: จนทำให้ต้องเดือดร้อนและเสื่อมเสียชื่อเสียงพร้อมกับยืนยันว่าตนเองและนายทรงศักดิ์ไม่มีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นตามที่ถูกกล่าวหาเรื่องราวการทุจริตต่างๆที่ถูกพูดถึงกันในคลิปที่หลุดมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไม่มีมูลความจริงมีเพียงแค่เสียงเท่านั้นจึงตัดสินใจเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและให้การกับพนักงานสอบสวนอย่างตรงไปตรงมาครับ
1: กราบขออภัยท่านทรงศักดิ์ทรงศรีนะฮะท่านรองนายกรัฐมนตรีวันนี้ที่เราได้พูดกันในคลิปซึ่งเหตุผลในการพูดของเราเนี่ยผมก็ได้ให้การกับทางพนักงานสอบสวนไปแล้วนะครับแล้วก็ขอยืนยันตรงนี้เลยนะฮะว่าที่เอ่ยชื่อท่านเนี่ยเรามีเหตุและผลนะครับแล้วก็ผมก็เหตุผลกับพนักงานสอบสวนไปแล้วซึ่งท่านเนี่ยไม่ได้มีส่วนรู้เห็นอะไรเลยไม่ใช่ว่าแค่ท่านนะกับผมด้วยพงศกรเสาโดนเนี่ยไม่มีส่วนรู้เห็นเลยกับกระบวนการทุจริตสอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้หลักฐานที่มีทั้งหมดเนี่ยเอาไว้ทุจริตกันอย่างงั้นอย่างนี้เนี่ยมันเพิ่งจะโดนจับไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเนี่ยมันมีแค่เสียงอย่างเดียวแล้ววันนี้ก็รู้สึกเสียใจนะครับก็ต้องกราบขออภัยท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านทรงศักดิ์ทองศรีอีกครั้งนึงนะครับที่ได้ทำให้ท่านเสียชื่อเสียงแล้วก็ขอยืนยันในวันนี้เลยครับว่าท่านไม่มีส่วนรู้เห็นแล้วก็ผมก็ไม่มีส่วนรู้เห็นวันนี้ด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับสื่อทุกท่านขออนุญาตนำเรียนนะฮะแล้วก็สัดส่วนอื่นก็ว่ากันไปตามกฎหมายนะครับส่วนตัวผมกับคุณส้มเองวันนี้ผมก็ยินดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับแล้วก็เข้าสู่กระบวนการกฎหมายต่อไปแล้วก็วันนี้ก็ให้ทนายก็ให้การกับทางพนักงานสอบสวนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราเตรียมแจ้งความอีกทีนึงนะครับกับทางคุณส้มนะครับวันนี้ก็ยืนยันตัวตนครับนี่คือวงศกรเสาทนหรือชื่อเล่นกริชในคลิปเสียงตัวจริงเสียงจริง
0: ตัวจริงเสียงจริงนะครับนายพงศกรยอมรับว่าคลิปการสนทนาระหว่างตนเองกับบุคคลที่ชื่อว่าส้มเกิดขึ้นช่วงปลายปีที่ผ่านมาแล้วก็ถูกนำมาเปิดเผยสู่สาธารณะในลักษณะที่ทำให้ตนเองเสียหายครับซึ่งยังชี้แจงอีกว่าข้อเท็จจริงไม่ได้มีอะไรเลยยืนยันในความบริสุทธิ์ของตัวเองก็มีแค่เสียงเท่านั้นไม่ได้มีการต่อรองหรือว่าไปหาผลประโยชน์ใดๆประเด็นสำคัญครับคุณผู้ชมแล้วทำไมต้องมีการพูดจาในลักษณะนั้นในคลิปล่ะนายพงศกรเนี่ยอ้างว่ามีจุดประสงค์บางอย่างเพื่อประโยชน์ของสาธารณะแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เนื่องจากอยู่ในสำนวนการสอบสวนครับ
2: การเจรจาเพื่อที่แบบมีความลงตัวกันหรือว่าตอนน
1: ั้
2: นค
1: ุ
2: ย
1: โอ้ไม่เลยก็จริงๆไม่มีเลยไม่มีอะไรเลยยืนยันในความบริสุทธิ์ของตัวเองจ้ะมีแค่เสียงแค่นั้นไม่ได้ต่อรองไม่ได้ไปหาผลประโยชน์อะไรจากสิ่งนั้นเลยจ้ะประมาณนั้น
2: การคุยกันในวันนั้นนะคะเป็นลักษณะคือเหมือนกับว่าที่พูดตัวเลขพูดอะไรอย่างเงี้ยทำไมต้องพูดแบบ
1: โอ้เนี่ยก็ถึงบอกว่าเหตุผลพวกนี้หลักในการพูดของเราเนี่ยเหตุผลว่าทำไมเราถึงพูดเนี่ยเราก็ให้การกับพนักงานสอบสวนไปละนะครับก็จริงเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวสื่อก็คอยติดตามอีกทีนึงนะครับความจริงมีหนึ่งเดียวเพราะฉะนั้นฝากสื่อทุกท่านด้วยครับเราวันนี้เรามาช่วยกันกระชากหน้ากากของวงจรนี้ออกมาให้สังคมได้รับรู้รับทราบกันได้เห็นข้อเท็จจริงกันนะครับวันนี้ผม
2: เราคิดไปออกอีกรายการนึงเมื่อช่วงที่ผ่านมาค่ะบอกว่าสาเหตุที่พูดอย่างนั้นในคลิปเพราะว่าจะเอาข้อมูลไปให้ปปช.อันนี้เป็นยังไงคะ
1: ก็ตอนนี้ก็ยังพูดไม่ได้เดี๋ยวให้การเงินจัดการพนักงานสอบสวนไปแล้วก็ดูคลิปย้อนหลังเอาแล้วกันจ้ะพูดไปแล้วพูดไปแล้วนี่แหละเท่าที่พูดได้ก็พูดได้ประมาณนี
2: ้
1: ไม่เป็นไรพี่ขออนุญาตวันนี้ไม่เข้าสู่กระบวนการกฎหมายไปแล้วนะฮะจ้ะโอ้ไม่เลยจ้ะไม่เลยวันนี้ก็ขออนุญาตก็กล่าวความเสียใจแล้วก็แสดงคำว่าขอโทษขอประทานโทษท่านจริงๆวันนี้ก็ทำให้ท่านเดือดร้อนในการที่เอาชื่อท่านไปพูดในสิ่งที่เราจุดประสงค์แล้วก็มีจุดประสงค์ของเราอยู
0: ่ดูประวัติของกริชพงศกรกันหน่อยครับปัจจุบันเป็นสมาชิกสังกัดพรรคเพื่อไทยแต่ว่าในอดีตพบว่าอยู่ในฐานะคณะทำงานรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรมาโดยตลอดครับนับตั้งแต่ยุคของนางสาวนฤมลพินโยสินวัตรในรัฐบาลพรรคเพื่อไทยและยังทำงานมาอย่างต่อเนื่องจนถึงยุครัฐบาลอนุทิน1ช่วงที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยส่วนประวัติทางการเมืองปี2566เคยลงสมัครส.ส.สังกัดพรรคชาติไทยพัฒนาและเคยนั่งเป็นประธานคณะทำงานนายวัฒนาช่างเหลานายกอบจ.ขอนแก่นในปี2567แต่ว่าถูกปลดในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกันเลยครับและในปี2569พบเปิดตัวเข้าพรรคกล้าทำพร้อมกับนายเอกราชช่างเหลา ด้านนายทรงศักดิ์ทองศรีครับรองนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าแม้ว่ากริชหรือว่านายพงศกรจะยืนยันว่าตนเองไม่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของคลิปเสียงที่มีการแอบอ้างชื่อแต่ก็ยังรู้สึกไม่สบายใจเพราะคนที่พูดไปทำให้ตนเองเสียหายแล้วมากลับคำพูดสังคมที่ติดตามอยู่เขาจะเชื่อหรือไม่แต่ก็ขอยืนยันว่าตนเองไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างแน่นอนครับ
3: แต่ผมก็ไม่สบายใจเหมือนกันนะครับว่าการที่คนที่มันพูดไปแล้วให้ผมเสียหายเนี่ยนะครับแล้วก็กลับมาพูดแบบนี้สังคมติดตามเนี่ยเชื่อไหมอันนี้สิ่งที่ผมกังวลใจที่สุดอะว่าสังคมอาจจะคลางแคลงใจผมอยู่แต่ว่าผมก็ยืนยันด้วยความมั่นใจว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนเขาพยายามเรียกร้องสิทธิ์ของผมว่าอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามันถูกเอ่ยชื่อไปให้ผมเสียหายเนี่ยแล้วยังไงอ่ะผมจะรับความเป็นธรรมจากสิ่งเหล่านี้ยังไง
2: แสดงว่าที่ฟ้องไปก็เดินหน้าต่อไป
3: เดินหน้าต่อไปฮะกระบวนการขอใช้สิทธิ์ของผมเนี่ยนะเมื่อคนเอาชื่อผมเนี่ยไปทำให้เกิดความเสียหายเนี่ยผมบอกว่าจะทำให้ผมเสียหายว่ามันเรื่องไม่จริงถูกไหมครับมันเป็นเรื่องไม่จริง
0: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าจะเปิดผลสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นต่อสาธารณชนครับขณะนี้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงชุดนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงเป็นประธานกำลังเร่งดำเนินการอยู่โดยกรอบการทำงานจะเฉพาะเจาะจงไปในส่วนของคนในกระทรวงขณะนี้ก็ได้เชิญบุคคลเข้าให้ข้อมูลเสร็จสิ้นแล้วอีก 1-2 วันหากพบว่าใครเกี่ยวข้องตรงไหนอย่างไรเดี๋ยวจะสรุปส่งให้ปปช.และตำรวจเพื่อประมวลกับผลสอบคนนอกและดำเนินการตามกฎหมายอย่างรอบคอบซึ่งยืนยันว่านี่ไม่ใช่ความล่าช้านะครับ
4: ทีนี้มาดูเรื่องของข้าราชการป้ายแดงกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ข้าราชการป้ายแดงหลายคนเนี่ยทยอยเข้ารายงานตัวก็ไปตามสังกัดของตัวเองนะคะคุณผู้ชมหลังจากที่กระทรวงมหาดไทยนะคะบอกว่าได้ยกเลิกคำสั่งชะลอการรายงานตัวค่ะซึ่งเมื่อวานนี้หลายคนก็บอกว่าดีใจนะคะเพราะว่าทำการบ้านกันมานานแล้วก็คืออยากจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์2คนค่ะสังกัดเทศบาลจำนวน6คนแล้วก็ข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน51คนทยอยเข้ารายงานตัวค่ะที่ห้องประชุมสารการจังหวัดเพชรบูรณ์นี่คุณผู้ชมหลายๆคนเนี่ยบอกว่าเนี่ยใส่ชุดข้าราชการนะภาคภูมิใจคนที่ภาคภูมิใจที่สุดคือครอบครัวพ่อแม
0: ่
4: ใช่ไหม
0: เพราะหลายคนก็บอกว่าตั้งใจอ่านหนังสือมาจริงๆ
4: ใช่ครับนางสาวโสรยาขวัญศิลป์หนึ่งในข้าราชการใหม่ป้ายแดงเนี่ยค่ะเธออยู่สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่งในอำเภอหนองไผ่เธอเล่านะคะบอกว่าตัวเธอเองเนี่ยเป็นพนักงานบริษัทเอกชนมาก่อนตั้งใจสอบครั้งนี้เป็นครั้งที่2ถึงได้บรรจุเข้ามานะคะตอนมีข่าวว่าจะชะลอการรายงานตัวก็รู้สึกตกใจจนวันนี้เนี่ยได้บรรจุเข้าทำงานวันแรกก็รู้สึกดีใจอย่างมากค่ะ
5: ใช่ไหมใช
6: ่
5: ครับแล้วอยู่ไกลบ้านไหมครับที่ทำงานที่ได้รับตัวใหม
6: ่ก็เดินทางประมาณ24กิโลค่ะ
5: ครับผมแล้วตอนแรกตกใจไหมเขาจะยกเลิก
6: ตกใจ
5: น้ำตาไหลเลยแล้วถ้าเขายกเลิกจริงๆแล้วจะทำยังไงครับเนี่ย
6: ก็คงต้องรอค่ะ
4: ด้านนายโสพลเบี้ยทาอีกหนึ่งข้าราชการป้ายแดงก็บอกว่าอ่านหนังสืออย่างเข้มข้นจริงจังเพื่อเตรียมสอบซึ่งผลออกมาปรากฏว่าสอบผ่านตอนแรกเมื่อทราบข่าวว่าจะมีการชะลอการบรรจุก็รู้สึกตกใจเพราะตนเองเนี่ยสอบเข้ามาด้วยความสุจริตค่ะ
7: เมื่อก่อนเป็นทำงานช่วยธุรกิจครอบครัวอยู่คร
5: ับ เอาครับแล้วสอบกี่ครั้งเนี่ย
7: สอบครั้งเดียว
5: ครั้งเดียวผ่านเลย
7: ติดเลยก่อนหน้านี้ก็เป็นทหารเกณฑ์มาก่อน
5: ครับ
7: ช่วงเป็นทหารเกณฑ์อยู่ก็ได้อ่านหนังสือไปด้วย
5: อ่านหนังสือหนักไหมครับเนี่ย
7: หนักอยู่คร
5: ับ แล้วหลังจากพอเราสอบได้แล้วเขาจะยกเลิกนี่รู้สึกไงทีแรก
7: ก็ใจหายครับเราเข้ามาด้วยความบริสุทธิ์ก็เราได้รับผลกระทบไปด้วยหรือเปล่าถ้ายกเลิกก็ผลกระทบว่าเยอะอยู่ครับ
4: เพราะเป็นแบบนี้จริงๆเป็นใครก็ใจหายนะคุณผู้ชมไปอีกจังหวัดนึงค่ะอันนี้ที่โคราชนครราชสีมานะคะบรรยากาศที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองบัวศาลาอำเภอเมืองนครราชสีมามีข้าราชการบรรจุใหม่เข้ารายงานตัวเป็นข้าราชการมีผู้ที่ได้รับการบรรจุทั้งหมด191คน เมื่อวานนี้อะค่ะคุณผู้ชมมารายงานตัว187คนส่วนอีก4คนไม่มารายงานตัวนะคะเนื่องจากสละสิทธิ์และมีคุณสมบัติ

0: บัตรไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์นายวโรดมจิตจำเริญอายุ24ปีเป็นนิติกรบรรจุใหม่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณบอกว่ารู้สึกดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจเพราะว่าตนเองเนี่ยทุ่มเทอ่านหนังสือสอบมาเกือบ1ปีการได้เข้ารับราชการก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้ทำงานรับใช้ประชาชนโดยเฉพาะในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดจึงตั้งใจที่จะทำหน้าที่ด้วยความสุจริตโปร่งใสยึดประโยชน์องค์กรและประชาชนเป็นสำคัญค่ะ
1: การที่เราไปทำงานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยผมจะคิดว่าองค์กรเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำงานให้เราจะไม่ได้คิดถึงประโยชน์ส่วนตัวหรือว่าประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่งแต่ว่าจะคิดว่าเราจะทำยังไงให้องค์กรที่เราทำอยู่เนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อพี่น้องประชาชนมากที่สุดเพราะว่าอปท.เนี่ยใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดเราก็จะพยายามทำตรงนั้นให้เต็มที่ให้ผลลัพธ์มันออกมาดีที่สุดอย่างเงี้ยครับ
0: ส่วนนี้ที่อ่างทองนะคะก็บรรยากาศภายในศาลาการจังหวัดอ่างทองตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้ก็มีข้าราชการและก็พนักงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งพ.ศ. 2568ในจังหวัดอ่างทองครั้งที่3จำนวน16คนค่ะทยอยเข้ารายงานตัวโดยข้าราชการใหม่ทั้ง16คนแบ่งเป็นสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง1คนสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล10คนแล้วก็สังกัดเทศบาล5คนมีภูมิลำเนาจากทั้งจังหวัดอ่างทองแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะนายไพบูลย์สุภบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองก็กล่าวแสดงความยินดีแล้วก็ให้โอวาทแล้วก็ขอให้ตั้งใจทำงานรักษาความดีแล้วก็ศึกษาระเบียบวินัยข้าราชการให้ดีส่วนเรื่องของข่าวการสอบที่ถูกตรวจสอบก็ให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายผู้ที่เข้ามาอย่างถูกต้องไม่ต้องกังวลและขอให้ทำงานอย่างเต็มที่ค่ะ
2: ดูประเด็นของศาลอุทธรณ์กันหน่อยนะครับศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาให้กอรมน.ชดใช้ค่าเสียหายแล้วก็ลบข้อมูลที่บิดเบือนความจริงของนักสิทธิมนุษยชน2คนที่มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในภารกิจการให้ข้อมูลข่าวสารกับผู้เห็นต่างหรือว่า IO ของภาครัฐเรื่องนี้กำลังจะเป็นบรรทัดฐานให้ประชาชนแล้วก็ผู้ถูกละเมิดปกป้องตนเองรวมไปถึงผู้ที่พยายามใช้ช่องทางนี้ปกปิดข้อมูลสาธารณะติดตามเรื่องนี้จากคุณชาติชายถุงเงินครับ
3: นี่เป็นหลักฐานทั้งภาพและข้อความรวมกว่า13ชิ้นที่มีเนื้อหาในลักษณะด้อยค่าลดทอนความเป็นมนุษย์และบิดเบือนข้อเท็จจริงปะปนอยู่กับข่าวสารก่อนถูกเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ puroni.blogspot.com นางอังคณานีรภัยจิตนักสิทธิมนุษยชนและสมาชิกวุฒิสภาผู้ตกเป็นเป้าหมายของปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารหรือ IO ของเว็บนี้บอกว่าพบข้อมูลเผยแพร่มาตั้งแต่ปี2559ช่วงที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ในฐานะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและตลอดหลายปีที่ผ่านมาเธอพยายามติดตามหาผู้อยู่เบื้องหลังเว็บไซต์พร้อมเข้าแจ้งความให้ตำรวจสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดี
4: มันมีข้อความที่แบบว่าสร้างความเกลียดชังคุกคามทางเพศอะไรแบบนี้ค่ะเราก็ต้องไปนั่งไฮไลท์ให้ดูเนาะว่าข้อความตรงไหนบ้างซึ่งมันเยอะมากเลยค่ะซึ่งเอกสารทั้งหมดเนี่ย ก็ส่งสารด้วยอะไรเงี้ยว่าบางครั้งเนี่ยในเพจเนี่ยอาจจะปิดหน้าเรานะคะแต่ว่าระบุชื่อแต่ว่าพอมองก็เห็นอะไรแบบนี้ค่ะ
3: จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นหลังเมื่อมีการเผยแพร่รายงานของคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกรอมน.ในการอภิปรายในรัฐสภาปี2563ในรายงานงบประมาณฉบับนั้นระบุผลการดำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารของกอรมน.และพบว่าเว็บไซต์ puroni.blogspot.com เป็นหนึ่งในผู้ได้รับงบประมาณเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่วงปี2560ถึง2562นางอังคณาจึงนำรายงานฉบับนี้เป็นหลักฐานยื่นฟ้องกรอมน.ต่อศาลแพ่งฐานกระทำการละเมิดจนได้รับความเสียหายโดยศาลชั้นต้นมีคำพิพากษายกฟ้องและศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ให้กรอมน.ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน 120,000 บาทและมีคำสั่งให้ลบข้อมูลของเธอออกจากเว็บไซต์ทั้งหมด
4: จุดประสงค์ก็คือเพื่อที่จะยุติการกระทำแบบนี้สักทีเพราะว่าคือบอกตรงอย่างชาวบ้านอย่างเราอะค่ะเราไม่มีทางที่เราจะไป

0: าข้อมูลอะไรได้เลยนะคะ
1: หากมาพิจารณาความเห็นในชั้นศาลอุทธรณ์ระบุเนื้อหาว่าโจทก์ทำหน้าที่นักสิทธิมนุษยชนไม่ได้มุ่งหวังประโยชน์ส่วนตัวไม่เคยรับข้อเสนอหรือต้องการแบ่งแยกดินแดนศาลระบุข้อเท็จจริงรับฟังได้ตามที่โจทก์นำสืบเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การควบคุมกำกับดูแลระบบและการจัดการข้อมูลของกรอมน.ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอว์แสดงความเห็นกรณีนี้ว่าจากการพิจารณาของศาลจะถือเป็นบรรทัดฐานกรณีภาครัฐใช้ปฏิบัติการข่าวสารหรือ IO ต่อผู้เห็นต่างทางความคิด
2: คือศาลเนี่ยก็ต้องการให้เราเนี่ยพิสูจน์ไปจนถึงว่าวันที่กดโพสต์เนี่ยเป็นนายทหารนายไหนทำไปภายใต้คำสั่งกองทัพบกฉบับที่เท่าไหร่ซึ่งมันไม่มีทางที่ประชาชนอย่างเราจะได้มานะครับแต่คดีของคุณอังคณาเนี่ยก็มีหลักฐานเพียงพอที่พูดถึงเว็บไซต์ที่กองทัพบกเนี่ยได้ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อสร้างเว็บไซต์นั้นและเว็บไซต์นั้นเนี่ยก็กล่าวโจมตีคุณอังคณาในทางที่ผิดในทางที่เสียหายจริง
3: ๆหลายคนพอเห็นการถูกให้ความเห็นแย้งในเวลาพร้อมๆกันเนี่ยก็นึกว่าไปเรียกว่าปรากฏการณ์นั้นเป็น IO ไงซึ่งจริงๆแล้ว IO ตามคำจำกัดความจริงๆแล้วในทางทหารเนี่ยเขาจะใช้กับกิจการป้องกันประเทศนะครับแล้วก็ให้มีผลต่อฝ่ายตรงข้ามนะแต่ว่าการทำความเข้าใจหรือการสื่อสารกันภายในประเทศจริงๆแล้ว เราทุกคนน่าจะอยู่ฝ่ายเดียวกันหมด
1: นางอังคณามองว่าแม้คดียังไม่ถึงที่สุดแต่ควรเป็นบทเรียนสำคัญไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินชดเชยค่าเสียหายแต่ก็เท็จจริงยืนยันได้ว่ามีการปฏิบัติการ IO อยู่จริงฝ่ายความมั่นคงควรทบทวนและยุติการใช้ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารเพื่อโจมตีหรือด้อยค่าบุคคลที่มีความเห็นแตกต่างชาติชายถุกเงินไทย PBS รายงาน
4: ดูกรณีของนายบุญอยู่ครับชายวัย61ปีที่ถูกชายอีกคนหนึ่งทำร้ายร่างกายชายคนดังกล่าวมีอาการคุ้มคลั่งมีอาการหลอนเจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะมาจากการใช้ยาเสพติดนะครับตอนนี้พบร่างของนายบุญอยู่ผู้เสียชีวิตแล้วนะครับแล้วก็คุมตัวคนที่ก่อเหตุได้แล้วจากการสอบปากคำในครั้งแรกไม่ได้ให้การที่เป็นประโยชน์สักเท่าไหร่วันนี้จะมีความคืบหน้าครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่จะนำคุมตัวไปส่งฝากขังต่อศาลครับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดตราดชุดสืบสวนสภ.เขาสมิงฝ่ายปกครองอำเภอเขาสมิงเจ้าหน้าที่กู้ภัยและชาวบ้านระดมกำลังค้นหานายบุญอยู่ตั้งแต่ช่วงเกิดเหตุก่อนเมื่อวานนี้ด้วยนะครับแล้วก็ไปพบร่างเนี่ยถูกนำไปทิ้งอยู่กลางสวนยางพาราหมู่ที่9ตำบลทุ่งนนทรีอำเภอเขาสมิงห่างจากจุดเกิดเหตุเกือบ7กิโลเมตรสภาพก็คือไม่สวมเสื้อผ้ามีบาดแผลชะกันที่ศีรษะแขนขาหักมีบาดแผลหลายแห่งตามร่างกายครับเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่านายบุญอยู่น่าจะเสียชีวิตตั้งแต่จุดเกิดเหตุก่อนที่ผู้ก่อเหตุก็คือนายมอสจะนำร่างใส่ถังพลาสติกขนด้วยรถจักรยานยนต์พ่วงข้างไปทิ้งอำพรางขณะที่แพทย์เวรได้ชันสูตรพลิกศพในที่เกิดเหตุก่อนส่งตรวจพิสูจน์อย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อประกอบสำนวนคดีครับจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ติดตามจนไปพบรถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่ใช้ในการก่อเหตุก็ถูกนำไปทิ้งในอ่างเก็บน้ำตะกาดตำบลห้วยแรงอำเภอเมืองตราดแล้วก็มีการประสานนำขึ้นมาตรวจพิสูจน์แล้วนะครับทางแม่ของผู้ก่อเหตุก็คือนายมอสได้เข้าให้ปากคำเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนก็ยอมรับว่ารู้จักทางผู้เสียชีวิตในฐานะเพื่อนคนหนึ่งลูกชายบอกเพียงว่าถูกทำร้ายจึงก่อเหตุไปด้วยอารมณ์ชั่ววูบไม่ได้ตั้งใจถึงแก่ชีวิตโอ้โหคุณผู้ชมแต่ถ้าดูภาพนะหลายคนก็พอจะตัดสินได้หรืออาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่พอสมควรนะครับที่บอกว่าไม่ตั้งใจถึงแก่ชีวิตเนี่ยจริงหรือไม่อย่างไรพร้อมกับยอมรับว่าลูกชายมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจริงๆซึ่งอาจจะทำให้เกิดอาการหลอนขาดสติพร้อมกับแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียและยินดีช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตเท่าที่ทำได้ครับ
5: แล้วมอสบอกไหมเขาโกรธอะไรตอนนั้นน่ะเพราะว่าดูจากกล้องวงจรปิดมันเป็นเหตุเฉพาะหน้าหมดเลย
6: ใช่เขาบอกว่าเขาโดนตีจนคอเจ็บเขาเลยลงชั่ววูบ
5: แล้วเขาบอก
6: ไม่ได้ตั้งใจ
5: แล้วเขาบอกไหมทำไมต้องไปสั่งให้ลุงบอก
6: ไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจ
5: คิดว่าน่าจะมีสารเสพติดถูกไหม
4: ส ่วนทางผู้ของพ่อของผู้ต้องหาครับคุณผู้ชมซึ่งแยกทางกับครอบครัวแล้วก็ไม่ได้พบกับลูกชายมานานเกือบ30ปีแล้วได้เดินทางไปเยี่ยมลูกที่ห้องควบคุมนำอาหารนำน้ำไปให้พร้อมกับสอบถามสารทุกข์สุขดิบแล้วก็เหตุการณ์

0: ก็ขอให้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาอย่างถึงที่สุดทางน้องสาวผู้เสียชีวิตบอกว่าผู้เสียชีวิตกับผู้ต้องหารู้จักกันแต่ไม่ได้สนิทกันมากผู้เสียชีวิตเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายด้วยนะครับจึงมักจะเดินผ่านบริเวณสวนที่เกิดเหตุอยู่เป็นประจำส่วนสาเหตุที่ผู้ต้องหาลงมือก่อเหตุยังไม่ทราบเพราะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ทีนี้พอทราบข่าวก็รีบไปยังจุดเกิดเหตุแต่ผู้ต้องหาได้พาผู้เสียชีวิตออกจากจุดเกิดเหตุไปแล้วหลังเจ้าหน้าที่ค้นหาจนพบร่างแม้ครอบครัวจะรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากแต่ใจนึงก็โล่งใจที่ได้นำร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาครับ
1: เลยขันลานก็คงจะสงสัยเห็นรอยรถเห็นรอยรถซาเล้งอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนเขาว่าตรงยางอ่ะเหมือนซาเล้งมันวิ่งไปอ่ะมีตรงยางก็เหมือนก็ถลอกเขาก็เลยสงสัยก็เลยวิ่งเข้าไปดู
2: ค่ะซึ่งเราพอจะทราบไหมนะตอนนี้ตกลงแล้วสิ่งที่นายมอสทำลงไปอ่ะมันมีความแค้นเรื่องอะไรหรือว่าตัว
1: เราไม่ทราบเลยอันนี้เราไม่ทราบเลยเราไม่ทราบก็เลยเราต้องมีความแค้นอะไรครับ
2: แต่มองว่าสิ่งที่เขาทำไปนี่คือรุนแรงไปมากเลย
1: ตายโหดร้ายมาก
0: ส่วนความคืบหน้าทางคดีเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบของกลางทั้งรถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่นำขึ้นมาจากอ่างเก็บน้ำและขาตั้งร่มเหล็กอันนี้คุณผู้ชมซึ่งเชื่อว่าเป็นอาวุธที่ใช้ก่อเหตุซึ่งถ้าไปดูในคลิปวงจรปิดเห็นชัดเจนก็ตามคลิปเลยนะครับจากแนวทางการสืบสวนเชื่อว่าผู้ต้องหาทำร้ายนายบุญอยู่ก่อนจะใช้ขาตั้งร่มเหล็กทำร้ายซ้ำจนเสียชีวิตจากนั้นก็นำร่างใส่ถังพลาสติกขนด้วยรถจักรยานยนต์พ่วงข้างไปทิ้งในสวนยางห่างจากจุดเกิดเหตุราวๆ7กิโลเมตรก่อนจะนำรถไปทิ้งในอ่างเก็บน้ำเพื่อทำลายหลักฐานคืออันนี้จะไม่ตรงกับที่ผู้ต้องหาให้การแล้วน
2: ะ
0: ที่เขาบอกว่าผู้เสียชีวิตกระโดดลงจากรถแล้ววิ่งหนีไปอันนี้จะไม่ตรงแล้วนะครับเบื้องต้นพนักงานสอบสวนส่งร่างไปชนสูตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลพระปิยมหาราชขณะที่สอบปากคำผู้ต้องหาไปแล้ว1รอบแต่อย่างที่ผมเกริ่นไปคุณผู้ชมตำรวจบอกว่าคือยังให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคดีไม่มากเลยตำรวจก็เตรียมที่จะสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานและผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ก่อนที่จะนำตัวส่งฝากขังต่อศาลในวันนี้โดยพนักงานสอบสวนสภ.เขาสมิงเตรียมยื่นคัดค้านการประกันตัวด้วยเนื่องจากเป็นคดีอุกชะกันและเกรงว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานพร้อมกับเบื้องต้นเนี่ยได้แจ้งข้อหาคือเสพยาเสพติดฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซ่อนเร้นหรือทำลายอำพรางศพและทำลายพยานหลักฐานจากการนำรถจักรยานยนต์พ่วงข้างไปทิ้งในอ่างเก็บน้ำนั่นเองครับ
2: ค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกข่าวที่เป็นพิษภัยจากยาเสพติดนะคะคุณผู้ชมที่ทำให้คนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยเนี่ยค่ะต้องมาเสียชีวิตจากอาการที่เป็นอาการที่เป็นเอฟเฟกต์จากการเสพยานะคะคุณผู้ชมไปที่จังหวัดปทุมธานีกันหน่อยค่ะถามทั้งสองท่านถ้าหากว่าไม่มีน้ำไม่มีไฟใช้สักประมาณ3วันเนี่ยจะเป็นยังไง
3: ลำบากนะ อยู่ยังไงก่อน
2: ใช่ไหม
3: ครับ
2: เพราะว่าน้ำก็จำเป็นไฟก็จำเป็นชาวบ้านจังหวัดปทุมธานีเนี่ยค่ะไปร้องเรียนบอกว่ามีผู้ก่อเหตุค่ะไปตระเวนขี่รถจักรยานยนต์ขโมยมิเตอร์น้ำทองเหลืองคืนเดียวโดนไปถึง7บ้านนะคะนี่คุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยค่ะเราวงไว้นะคะเป็นชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์ไปจอดหน้าบ้านเป็นบ้านที่อยู่ในชุมชนสันเจ้าซอยปู่ยิ้มหมู่ที่7ตำบลบางคูวัดอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีคือพอไปจอดหน้าบ้านเขาปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมไปถอดมิเตอร์น้ำประปาถอดเสร็จปุ๊บก็ขี่ออกไปเลยนะคะทีมข่าวลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุค่ะไปคุยกับชาวบ้านชาวบ้านพาไปชี้ร่องรอยการถูกตัดแล้วก็ถอดมิเตอร์น้ำประปาซึ่งน้ำประปาเนี่ยคุณผู้ชมมันไหลออกมาบนถนนและจากการสำรวจก็พบว่าในซอยดังกล่าวเนี่ยค่ะมีบ้านอยู่7หลังที่ถูกถอดมิเตอร์ไปส่งผลทำให้น้ำประปาไหลนองพื้นชาวบ้านไม่มีน้ำใช้นะคะนี่น้ำไหลออกมาแบบนี
3: ้ yeah.
2: ไม่ได้ฝนตกนะคุณผู้ชมน้ำประปามันไหลออกมาค่ะ
3: เป็นเราก็ร้อนใจนะเพราะน้ำประปาเราต้องจ่ายใช่ไหม
2: ใช่
3: ตื่นเช้ามาน้ำไหลลงถนนแบบนี้โหทำยังไง
2: ค่ะทีนี้ไปตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดนะคะพบผู้ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาในซอยช่วงสักเวลาประมาณ4:00 ของวันที่1กรกฎาคมค่ะโดยผู้ก่อเหตุเนี่ย ขออภัยนะคะ1มิถุนายนโดยผู้ก่อเหตุเนี่ยจะเลือกเฉพาะมิเตอร์น้ำที่เป็นทองเหลืองแล้วก็สามารถใช้เครื่องมือถอดขันได้ง่ายส่วนบ้านที่ใช้มิเตอร์แบบพลาสติกหรือว่ามีการโบกปูนทับบล็อกเอาไว้อย่างแน่นหนาเนี่ยผู้ก่อเหตุ

0: จะไม่ได้ถอดออกไปชาวบ้านยังตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะว่าหากในช่วงที่เกิดเหตุไม่มีรถขยะขับเข้ามาภายในซอยมิเตอร์น้ำอาจจะหายไปมากกว่า7หลังค่ะ
1: ก็จะเลือกเอาที่เอาง่าย
2: นะ
1: ที่ไม่โดนที่เอายากก็เลยความรีบนะแล้วก็มาคนเดียวถ้าจะมาเดียวจะต้องจอดติดนะแต่ว่าไปคุมหน้าแล้วก็ใส่ชุดดำนะอันไหนที่เอายากก็ไม่เอาอันนี้รถขยะมาพอดีเขาก็เลยตัดคุมมากเลยนะมันมีคีม
3: เขาทิ้งคีมไว้อันหนึ่งใช่ไหม
1: ทิ้งไว้อันหนึ่ง
0: คุณผู้ชมสรุปเหตุการณ์ใหม่นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่1กรกฎาคมตอน 4:00 เพราะถ้าเกิด1มิถุนายนน้ำคงท่วมซอยไปหมดแล้ว
4: โอ้เป็นเดือนแล้ว
0: 1กรกฎาคม
4: ครับ
0: คุณผู้ชมเบื้องต้นกลุ่มผู้เสียหายทั้งหมดได้รวบรวมหลักฐานจากภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็อุปกรณ์คีมที่ตกอยู่เนี่ยค่ะเดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์เอาไว้เป็นหลักฐานที่สภ.เมืองปทุมธานีเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแกะรอยตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็ประสานไปยังการประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่เพื่อขอความช่วยเหลือให้ส่งเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคเร่งเดินทางไปติดตั้งมิเตอร์น้ำอันใหม่ให้กับชาวบ้านชาวบ้านจะได้มีน้ำกลับมาใช้งานได้ตามปกตินะคะ
4: มีคุณผู้ชมบอกว่าต้องติดกล้องวงจรปิดไว้เยอะๆแล้วเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็จะได้ไว้เป็นหลักฐานด้วยนะครับยังอยู่ที่เรื่องของน้ำประปาคุณผู้ชมจากจังหวัดปทุมธานีไปที่พระนครศรีอยุธยากันหน่อยแต่ว่าที่นั่นชาวบ้านกว่า200ครอบครัวเขาออกมาบอกว่าได้รับความเดือดร้อนมากๆแล้วก็ขอความช่วยเหลือคือเขาบอกว่าบ่อน้ำบาดาลที่ใช้ผลิตน้ำประปามันชำรุดครับตอนนี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขเลยก็เลยส่งผลทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนหนักเดือดร้อนหนักขนาดที่ว่าต้องซื้อน้ำมาใช้เองครับชาวบ้านหมู่ที่1และหมู่ที่2ตำบลบ้านแพนอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานัดรวมตัวกันเพื่อประชุมหารือแล้วก็ไปเจรจาหาข้อยุติกับผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยช่วยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาช่วยเหลือความเป็นอยู่ของชาวบ้านหลังจากระบบน้ำประปาหมู่บ้านที่ใช้น้ำจากบ่อบาดาลเกิดชำรุดเสียหายชาวบ้านเขาบอกไม่สามารถสูบน้ำขึ้นมาใช้ได้ก็เลยส่งผลทำให้มีชาวบ้านไม่มีน้ำอุปโภคบริโภคได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักครับชาวบ้านเนี่ยเปิดเผยบอกว่าระบบประปาหมู่บ้านเนี่ยอยู่ในการดูแลของคณะกรรมการประปาหมู่บ้านก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2538ใช้มานาน30กว่าปีแล้วปัจจุบันเนี่ยมันเกิดชำรุดบริเวณท่อใต้ดินลึกก็เลยทำให้น้ำใต้ดินเนี่ยไหลเข้ามาปะปนกับน้ำในบ่อส่งผลทำให้มีตะกอนสีดำและก็เครื่องสูบน้ำได้รับความเสียหายจนไม่สามารถผลิตน้ำประปาได้ชาวบ้านจำนวนมากก็เลยขาดแคลนน้ำใช้บางครอบครัวเนี่ยต้องไปซื้อน้ำจากภายนอกมาใช้อุปโภคบริโภคครับแม้ว่าที่ผ่านมาเขาบอกว่าจะมีรถบรรทุกน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพนมาช่วยแจกจ่ายน้ำให้กับชาวบ้านก็จริงแต่การมาช่วยเหลือเบื้องต้นเนี่ยช่วยได้เพียงบางส่วนเท่านั้นเนื่องจากมีชาวบ้านที่เขาได้รับผลกระทบมากกว่า200ครอบครัวก็เลยทำให้น้ำที่เอามาแจกจ่ายก็ยังไม่เพียงพออยู่ดีครับ
5: บ่อบาดาลนะครับมันเกิดการชำรุดครับเพราะว่า1เลยครับบ่อเนี้ยใช้มา20-30ปีแล้วครับผมมันก็เลยมีการเหมือนเขาเรียกบ่อแตกอะครับพอมันแตกเนี่ยน้ำข้างนอกอะครับที่มันไม่มีการกรองอะมันก็จึงเข้ามาในตัวบ่อมันก็ทำให้เกิดน้ำเหลืองเวลาที่เสมอปะครับหรือมอเตอร์อะมันทำการดูดขึ้นไปอะครับมันจึงมีตะกอนเยอะมีตะกั่นเยอะมันทำให้มอเตอร์พวกเนี้ยครับมันไหม้ครับผมมันก็เลยจนต้องแบบว่าซ่อมเรื่อยๆอะครับถามว่าณตรงเนี้ยครับงบประมาณที่จะเข้ามาช่วยเหลือมันไม่มีเพราะมันเป็นประปาหมู่บ้านถูกไหมครับคือมีการจัดสรรอย่างเดียว1เนี่ยจะต้องจ่ายค่าไฟ2จะต้องซ่อมแซมเนี่ยครับ
6: แล้วอย่างพวกหนูเนี่ยทำงานโรงงานทำงานเนี่ยเช้าไปมืดกลับอย่างเงี้ยอย่างอาทิตย์นึงก็ทำงานบ้านได้แค่วันนึงเสื้อผ้าเน่าค่ะแล้วหนูมีคนแก่มีคนป่วยด้วยค่ะ
4: ไม่มีน้ำใช้แบบนี้มันก็เดือดร้อนกันไปหมดเพราะว่าหลายบ้านก็จำเป็นจริงๆอยู่บ้านเพียงแค่วันเดียวจะซักผ้าน้ำยังไม่มีเลยนะครับด้านนายสำรวมปลื้มสุขนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพนก็เปิดเผยบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยอบต.ได้ให้ความช่วยเหลือไปแล้วบางส่วนก็คือการนำรถน้ำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่เขาได้รับความเดือดร้อนโดยบอกว่าหลังจากนี้จะมีการจัดทำโครงการซ่อมแซมบ่อบาดาลวงเงินเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 490,000 บาทซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาตแล้วก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าไปเร่งฟื้นฟูระบบประปาหมู่บ้านให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุดขณะที่ปลัดอำเภอเสนาก็มีการลงพื้นที่ไปพบปะกับประชาชนรับฟังปัญหาแล้วก็หารือร่วมกับทุกฝ่ายนะครับ

0: เพื่อเร่งหาแนวทางช่วยเหลือตามกรอบของกฎหมายนอกจากนี้บอกว่าจะมีการประสานให้นำน้ำมาแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนในระยะสั้นจนกว่าการซ่อมแซมระบบประปาจะแล้วเสร็จครับ
1: วัดขุนสมุทรจีนนี่เป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นวัดสำคัญของสมุทรปราการและเป็นที่รู้จักในฐานะแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะครับก็ในช่วงที่ผ่านมาเราอาจจะเคยได้เห็นภาพแล้วนะครับว่าวัดเองก็ได้รับผลกระทบจากคลื่นที่กัดเซาะชายฝั่งอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดครับคุณผู้ชมพื้นที่ทางเดินรอบพระอุโบสถหลังเก่าเกิดการทรุดตัวครับโอ้โหคุณผู้ชมลองดูภาพมันทรุดค่อนข้างหนักทีเดียวจุดนี้นะฮะเป็นพื้นที่ทางเดินด้านข้างอุโบสถเก่าภายในวัดขุนสมุทรทาวาสหรือว่าวัดขุนสมุทรจีนบ้านขุนสมุทรตำบลแหลมฟ้าผ่าอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการทรุดตัวจนโครงสร้างบางส่วนพังเสียหายไม่สามารถใช้งานได้แล้วกำลังสร้างความกังวลด้านความปลอดภัยให้กับพระสงฆ์และประชาชนที่มาทำบุญพระครูวินัยทรสมนึกอติปัญโยท่านเจ้าอาวาสวัดขุนสมุทรทาวาสเปิดเผยว่าจุดที่ทรุดตัวเป็นทางเดินคอนกรีตซึ่งก่อสร้างมานานคาดว่าสาเหตุอาจจะเกิดจากคลื่นลมทะเลกัดเซาะต่อเนื่องประกอบกับช่วงที่มีพายุคลื่นซัดกระแทกแนวเขื่อนและคานรองรับอย่างแรงรวมถึงอายุการใช้งานของโครงสร้างก็อาจจะมีส่วนด้วยก็รับน้ำหนักไม่ไหวแล้วก็พังลงขณะนี้ทางวัดยอมรับว่าไม่มีงบประมาณเพียงพอสำหรับการซ่อมแซมจึงอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบช่วยบูรณะเพื่อสร้างความปลอดภัยและเป็นการอนุรักษ์ศาสนสถานสำคัญแห่งนี้เอาไว้ครับ
2: อยากจะให้หน่วยงานเข้ามาช่วยอย่างเงี้ยจะช่วยจะเป็นการมาซ่อมแซมให้หรือว่าอะไรอย่างนี้เพราะปัจจุบันเนี้ยวัดวาก็ไม่ได้มีรายได้อะไรไม่ได้มีรายได้อะไรเงี้ยจะทำเองอะไรเงี้ยก็ต้องไปหาปัจจัยมาน่ะวัดก็ไม่ได้มีปัจจัยเงินทุนอะไร
1: นักข่าวได้คุยกับท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมฟ้าผ่านะครับท่านเล่าว่าตอนนี้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบความเสียหายแล้วพบพื้นที่ที่มันซุดตัวประมาณ 50-60 เมตรแต่ที่น่ากังวลคือมันมีความเสี่ยงที่จะทรุดเพิ่มอีกครับสำหรับสาเหตุเบื้องต้นนี้ก็คาดว่าธรรมชาติครับทั้งคลื่นลมการกัดเซาะชายฝั่งอายุการใช้งานของโครงสร้างก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยโดยทางอบต.จะประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการเพื่อดำเนินการไปตามขั้นตอนตอนนี้ได้สั่งปิดกั้นพื้นที่ชั่วคราวป้องกันอันตรายต่อประชาชนแล้วครับ
3: ในส่วนแรกนี่ก็ประมาณ 5-60 ตารางเมตรที่ยุบลงไปแต่ในส่วนของที่จะอาจจะมีการยุบเพิ่มเติมอีกค่ะในการดึงมีโอกาสที่จะยุบเพิ่มเติมได้อีกค่ะ
4: เบื้องต้นเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรพอทราบไ
3: หมน่าจะเป็นในส่วนของภัยธรรมชาติในส่วนของลมหรืออะไรเงี้ยที่แล้วก็คลื่น
4: อายุ
3: การใช้งานก็บางส่วนค่ะ
1: สำหรับวัดขุนสมุทรทาวาสหรือว่าวัดขุนสมุทรจีนเป็นวัดเก่าแก่ริมอ่าวไทยที่เป็นที่รู้จักจากปัญหาเรื่องของการกัดเซาะชายฝั่งมาอย่างต่อเนื่องจนพื้นที่รอบวัดและชุมชนสูญเสียพื้นที่ไปเยอะมากนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมลักษณะทรุดตัวแบบนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งจากผลกระทบของคลื่นลมและการกัดเซาะจึงยังเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดกันต่อไปครับ
5: ไปดูสถานการณ์ฟ้าฝนกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยค่ะฝนตกลงมาทั้งวันทั้งคืนมีอยู่จริงนะคะก็ตกลงมาตั้งแต่วันที่30มิถุนายนนะคะต่อเนื่องมาจนถึงตอนนี้บางพื้นที่ยังไม่หยุดนะคะก็เลยทำให้ในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยค่ะมีน้ำท่วมโดยเฉพาะที่อำเภอเมืองกระบี่มีน้ำท่วมสูงต้องอพยพชาวบ้านออกจากพื้นที่ค่ะเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกระบี่ทหารจากกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่15คลองท่อมจังหวัดกระบี่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนขนย้ายทรัพย์สินออกจากพื้นที่ชุมชนเมืองเก่าพัฒนาตำบลกระบี่ใหญ่อำเภอเมืองกระบี่หลังจากที่น้ำจากคลองกระบี่ใหญ่ที่รับมาจากเทือกเขาพนมเบญจาตำบลทับปริกอำเภอเมืองกระบี่ล้นตลิ่งค่ะเข้าท่วมพื้นที่ระดับสูงสักประมาณ 20-50 ซมมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า50ครอบครัวเทศบาลเมืองกระบี่ค่ะเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวที่โรงเรียนเทศบาล1ท่าแดงหลังจากที่ปภ.กระบี่ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์ไปยังประชาชนในพื้นที่เสี่ยง ในพื้นที่ตำบลทับปริกตำบลกระบี่ใหญ่เขตเทศบาลเมืองกระบี่เมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี้เนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่คืนวันที่30มิถุนายนจนถึงเช้าวันที่1กรกฎาคมฝนก็ยังไม่หยุดนะคะปริมาณน้ำในคลองทับปริกกระบี่ใหญ่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องกระแสน้ำไหลแรงน้ำมีสีขุ่นมีต้นไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำด้วยทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องประชาสัมพันธ์แล้วก็แจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่โดยให้ชาวบ้านนั้นเตรียมความพร้อมขนย้ายทรัพย์สินสัตว์เลี้ยงเอาไว้ในที่ปลอดภัยเบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายนะคะโดยที่จังหวัดกระบี่ค่ะจะมีการติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำต่อเนื่องแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนทันทีถ้ามีการเปลี่ยนแปลงค่ะคุณผู้ชมไปดูอีกจังหวัดหนึ่งในพื้นที่ภาคใต้นี่คุณผู้ชมภูเก็ตค่ะนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินออกมาเที่ยวแล้วก็เก็บภาพบริเวณย่านเมืองเก่าภูเก็ตหลังจากที่ฝนหยุดตกคุณผู้ชมจะมาเที่ยวทะเล
1: ครับ
5: จะมาถ่ายรูปกับทะเล
1: ก็ถือว่าได้เล่นน้ำแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ใช่น้ำทะเล
5: มีเพิ่มนิดหน่อยเป็นน้ำท่วมเมือง
1: ตรงนี้ก็ย่านเมืองเก่าภูเก็ตเนา
5: ะ
1: ไปภูเก็ตก็อาจจะต้องไปเช็คอินถ่ายรูปกัน
5: ค่ะหลังจากฝนหยุดตกแล้วก็น้ำอะค่ะยังท่วมผิวจราจรแล้วก็พอที่คลายฝนหยุดก็ออกมากันแบบนี้นะคะโดยเฉพาะบริเวณถนนกลางแล้วก็แยกธนาคารชาร์เตอร์ซึ่งถือว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของตัวเมืองภูเก็ตเนี่ยจุดนี้อะค่ะคุณผู้ชมสถานการณ์น้ำท่วมขังในเขตเทศบาลนครภูเก็ตก็คลี่คลายระดับน้ำลดลงเข้าสู่ภาวะปกติทุกจุดที่เคยได้รับผลกระทบนะคะก็คือบริเวณ3แยกท่าแคลงบริเวณคลองบางใหญ่ข้างวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตบริเวณ4แยกธนาคารชาร์เตอร์แล้วก็บริเวณวงเวียนสุรินทร์ตรงหอนาฬิกาบริเวณถนนถลางแยกแถวน้ำแล้วก็บริเวณโรงเรียนกาญจนวัฒน์วิทยานะคุณผู้ชมทางจังหวัดก็ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารแล้วก็ประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังมีโอกาสเกิดฝนตกในพื้นที่และอาจส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมขังในอีกบางจุดนะคะแล้วก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินทางถ้ามีฝนตกหนักต่อเนื่องด้วยค่ะ
0: ครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะคุณผู้ชมทั้งกระบี่แล้วก็ภูเก็ตใครจะเดินทางไปท่องเที่ยวก็ต้องวางแผนกันด้วยนะครับขณะเดียวกันมาตรวจสอบสภาพอากาศวันนี้กันหน่อยวันนี้กรมอุตุก็บอกว่าในพื้นที่ภาคใต้ก็ยังเจอกับฝนตกหนักนะครับฝนตกได้ร้อยละ80ของพื้นที่ปัจจัยมันมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงขึ้นพัดปกคลุมเข้ามาทั้งฝั่งอันดามันแล้วก็อ่าวไทยก็เลยส่งผลทำให้วันนี้พื้นที่ภาคใต้เจอฝนตกหนักเหมือนเมื่อวานเลยร้อยละ80ของพื้นที่และถ้าไปดูในพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ภาคเหนือวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีฝนตกได้ร้อยละ80ของพื้นที่นะครับปัจจัยมันมาจากร่องมรสุมที่พัดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนส่งผลทำให้พื้นที่ภาคเหนือตอนบนวันนี้เจอฝนได้ร้อยละ80ของพื้นที่จังหวัดที่มีการประกาศให้เฝ้าระวังก็คือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายนอกจาก3จังหวัดนี้แล้วยังมีในพื้นที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์วันนี้เจอฝนตกหนักร้อยละ80ของพื้นที่และถ้าไปดูอุณหภูมิในช่วงเช้าๆในพื้นที่ภาคเหนืออุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ23ถึง25องศาเซลเซียสแต่ว่าทุกช่วงสายๆเนี่ยอุณหภูมิขยับสูงขึ้นนะครับสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสและถ้าไปดูในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่เหมือนกันครับจังหวัดที่จะมีฝนตกหนักมากที่สุดก็คือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรแล้วก็อำนาจเจริญช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 23-25 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดวัดได้อยู่ที่36องศาเซลเซียสครับส่วนในพื้นที่ภาคกลางวันนี้พื้นที่ภาคกลางจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่จังหวัดที่จะเจอกับฝนตกหนักคือสระบุรีลพบุรีกาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีครับส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงค่ำฝนตกหนักร้อยละ70ของพื้นที่ช่วงเช้าในพื้นที่ภาคกลางอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ26องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียส ไม่ต่างจากในพื้นที่ภาคตะวันออกวันนี้มีการประกาศให้เฝ้าระวังเรื่องของฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ครับฝนตกหนักที่สุดจะอยู่ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ24องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิวัดได้35องศาเซลเซียสครับ

0: ิดท้ายกันที่พื้นที่ภาคใต้นะครับพื้นที่ภาคใต้มีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังโดยเฉพาะเรื่องของคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูงเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 2-3 เมตรโดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับส่วนพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักมากที่สุดก็คือภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่5จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือระนองพังงาภูเก็ตกระบี่แล้วก็ตรังอุณหภูมิช่วงเช้าจะอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดวัดได้31องศาเซลเซียสครับ
1: 6นาฬิกา9นาทีคุณผู้ชมติดตามรายการวันใหม่ไทย PBS อยู่นะครับช่วงนี้ติดตามข่าวต่างประเทศกันครับผ่านมาครบ1สัปดาห์เต็มแล้วครับสำหรับเหตุการณ์แผ่นดินไหวใหญ่2ครั้งที่เวเนซุเอลาซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ภัยพิบัติครั้งประวัติศาสตร์ของชาติลาตินอเมริกาแห่งนี้เลยก็ว่าได้นะครับท่ามกลางยอดผู้เสียชีวิตตอนนี้ที่ยังคงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดนี่คือทะลุ 2,000 คนไปแล้วนะครับแต่คุณวิถาครับนอกจากความเสียหายทางตรงที่เราได้เห็นภาพความเสียหายเกิดขึ้นยอดผู้เสียชีวิตต่างๆแล้วที่น่ากังวลก็คือผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากที่เกิดภัยพิบัติด้วยเหมือนกันนะครับ
2: คือมีความพยายามฟื้นฟูระบบต่างๆของทางการเวเนซุเอลาเนี่ยแต่ว่าต้องยอมรับว่าสถานการณ์ในพื้นที่ยังค่อนข้างน่ากังวลนะคะพื้นที่ประสบภัยเจอความยากลำบากในหลายด้านอยู่ค่ะโดยเฉพาะด้านสาธารณสุขตอนนี้บรรดาเจ้าหน้าที่เริ่มกังวลเรื่องของความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดของโรคต่างๆนะเพราะว่าสภาพความเป็นอยู่ที่ไม่เหมาะสมเช่นเดียวกับประชาชนหลายคนตอนนี้กำลังกล่าวโทษรัฐบาลเรื่องของการจัดการภัยพิบัติที่ยังไม่ดีพอจนมาถึง1สัปดาห์แล้วค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกนาทีที่เกิดแผ่นดินไหวขึ้นในเมืองลาเกเอราในรัฐลาเกเอราทางตอนเหนือของเวเนซุเอลานะคะเหตุเกิดวันพุธที่24มิถุนายน1สัปดาห์มาแล้วคนเนี่ยกำลังพยายามวิ่งออกจากอาคารท่ามกลางอาการตื่นตกใจหลังรับรู้ถึงแรงสั่นไหวก่อนที่แผ่นดินไหวจะรุนแรงขึ้นอย่างชัดเจนหลายคนอย่างที่เห็นไปในภาพทรงตัวไม่อยู่แล้วก็ล้มลงไปกับพื้นนะคะขณะเดียวกันบนพื้นถ้าสังเกตดูจะเห็นรอยแตกร้าวขึ้นมาที่พื้นปูนเช่นเดียวกับอาคารอีกฝั่งถนนตอนนี้ถล่มลงไปแล้วตามอย่างในภาพทุกอย่างเกิดขึ้นแบบไม่ให้ทันได้ตั้งตัวส่วนภาพนี้ถ่ายมาจากบริเวณท่าเรือที่เมืองลาเกเอราเหมือนกันนะเป็นภาพของเมื่อวานนี้แล้วจะเห็นที่ตั้งอยู่เรียงรายเป็นโลงศพนะหลายร้อยโลงเกือบจะเต็มพื้นที่ในหลายๆจุดหลังจากที่ทางการเวเนซุเอลาแปรสภาพท่าเรือแห่งนี้กลายเป็นพื้นที่จัดเก็บร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนสัปดาห์ที่แล้วนะคะเช่นเดียวกับบรรดาญาติผู้เสียชีวิตทยอยเดินทางมาแถบนี้ตลอดทั้งวันเพื่อพยายามจะมาระบุตัวตนผู้เสียชีวิตหรือว่ารับอัฐิรับร่างกลับไปแล้วก็ตามหาบุคคลที่เป็นที่รู้จักที่ยังสูญหายอยู่เมื่อวานนี้ทางการเวเนซุเอลายืนยันยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดอยู่ที่ 2,295 คนเป็นอย่างน้อยนะคะตัวเลขผู้บาดเจ็บมีอีกมากกว่า 11,000 คนท่ามกลางภารกิจค้นหาและกู้ภัยที่ยังดำเนินไปตามเศษซากอาคารต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยมีความร่วมมือความช่วยเหลือจากทั้งทีมกู้ภัยในเวเนซุเอลาเองนะคะแล้วก็ชาติอื่นๆอีกหลาย10ชาติที่มาช่วยไม่เว้นแม้แต่บางทีญาติผู้สูญหายบางคนก็ลงมือเข้าไปพยายามขุดค้นหาด้วยตัวเองแต่ว่าด้วยเวลาที่ผ่านมา1สัปดาห์แล้วเนี่ยความหวังที่จะเจอผู้รอดชีวิตก็ริบหรี่ลงไปเรื่อยๆนะคะขณะที่ชาวเวเนซุเอลาอีกจำนวนมากรวมตัวกันจุดเทียนยืนร้องเพลงชาติร่วมกันบริเวณมหาวิทยาลัยซานตามาเรียในกรุงการากัสช่วงค่ำวันอังคารที่ผ่านมาเป็นอีกหนึ่งพิธีที่จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่เกิดขึ้นและผู้สูญหายอีกหลายพันคนที่ยังหาไม่พบเช่นเดียวกันกับที่มหาวิทยาลัยอีกแห่งหนึ่งในกรุงการากัสเมื่อวานนี้นะคะชาวเวเนซุเอลาจำนวนมากไปร่วมพิธีกรรมทางศาสนาที่เขาจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตในโอกาสครบรอบ1สัปดาห์แม้ว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทางการเวเนซุเอลาจะยืนยันว่าพยายามฟื้นฟูระบบสาธารณสุขต่างๆในพื้นที่ประสบภัยไม่ว่าจะเป็น ไฟฟ้าประปาหรือว่าถนนหนทางนะคะให้ได้กลับมาใช้งานได้ตามปกติเนี่ยแต่ว่าส่วนใหญ่ประชาชนผู้รอดชีวิตก็ยังบอกว่ายังต้องใช้ชีวิตกันท่ามกลางสถานการณ์ความเป็นอยู่ที่ยากลำบากและแน่นอนความช่วยเหลือที่ได้รับเนี่ยไม่เพียงพอนะคะสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่ามีผู้ประสบภัยบางส่วนตอนนี้กำลังกล่าวโทษเจ้าหน้าที่รัฐนะไม่ว่าจะเป็นทหารหรือว่าตำรวจก็ดีพูดถึงเรื่องของการปิดกั้นความช่วยเหลือยักยอกเงินบริจาคหรือแม้แต่เข้าไปปล้นทรัพย์สินจากอาคารที่พังทลายเจ้าหน้าที่ทางการปฏิเสธว่าอาจจะเป็นข่าวปลอมหรือว่าเหตุการณ์ที่บิดเบือนขึ้นมานะคะส่วนสำนักข่าว AP รายงานว่ามีบุคลากรการแพทย์บางส่วนในพื้นที่ประสบภัยเนี่ยแสดงความกังวลบอกว่าสถานการณ์ความยากลำบากที่เกิดขึ้นหลังจากภัยพิบัติตอนนี้อาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะมีการระบาดของโรคติดเชื้อขึ้นมาได้เนื่องจากว่าปัจจัยต่างๆทั้งสภาพความเป็นอยู่ของสถานที่พักพิงผู้ประสบภัยตอนนี้คนอยู่เยอะแออัดไม่ค่อยถูกสุขลักษณะผู้บาดเจ็บบางคนไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมแล้วก็ระบบสาธารณสุขเองขาดแคลนเวชภัณฑ์แล้วก็บุคลากรตั้งแต่แรกอยู่ก่อนแล้วนะคะส่วนองค์การสหประชาชาติระบุว่าหน่วยงานต่างๆยังเดินหน้าเพิ่มความช่วยเหลือสำหรับปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยในเวเนซุเอลาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันกับการสนับสนุนและฟื้นฟูผู้ประสบภัยที่รอดชีวิตนะคะตอนนี้ก็ดำเนินการกันอย่างเต็มที่ทั้งสถานที่พักพิงชั่วคราวอาหารปรุงสุกน้ำสะอาดรวมถึงระบบดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานดูแลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตด้วยนะคะต้องบอกว่ายากที่จะตรวจสอบเหมือนกันว่าอะไรเป็นเรื่องจริงหรือไม่อย่างเรื่องของการปล้นสะดมหรือว่าการขัดขวางการส่งความช่วยเหลือของทหารหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกลายเป็นเรื่องการเมืองไปด้วยแล้วเพราะว่าฝั่งรัฐบาลเองก็พยายามจะสร้างเรียกคะแนนเสียงจากการช่วยเหลือประชาชนให้ได้สำเร็จฝั่งฝ่ายค้านก็พยายามจะช่วยเหลือเหมือนกันแล้วในขณะเดียวกันก็มีการปล่อยข่าวอะไรที่มันทำลายอีกฝ่ายนึงดังนั้นด้วยความขาดแคลนความเข้าถึงยากเนี่ยยากที่จะตรวจสอบข้อมูลจริงๆ
1: ครับแต่เรื่องจริงอย่างหนึ่งที่ทั้งสื่อท้องถิ่นและสื่อนานาชาติรายงานตรงกันก็คือณเวลานี้ยังมีผู้สูญหายอีกเยอะมากๆก็รายงานกันคือหลักหมื่นนะครับบางสำนักนี่รายงานว่า 50,000 ด้วยซ้ำจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นแต่ตัวเลขผู้สูญเสียชีวิตตอนนี้ 2,000 กว่าๆดังนั้นก็อาจจะเป็นความท้าทายแล้วก็อาจจะทำให้เราได้เห็นภาพของความผลกระทบที่มันเกิดขึ้นณเวลานี้แล้วก็ตัวเลขของผู้ที่ยังสูญหายอยู่ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนด้วยนะ
3: คุณผู้ชมไปกันที่สหรัฐอเมริกานะคะเป็นเหตุระทึกขวัญที่เกิดขึ้นที่นครนิวยอร์กค่ะเมื่อคู่รักนักปีนตึกตัวเปล่าเนี่ยค่ะลักลอบปีนไปบนยอดเสาอาคารของตึกระฟ้าชื่อดังอย่าง Empire State นะคะที่แรกเนี่ยมันเหมือนกับจะเป็นการประท้วงนะแต่ว่าปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยมันมีอะไรมากกว่านั้นนะคุณวินิษฐา
2: คือประท้วงเนี่ยเหมือนไปถือป้ายเรียกร้องสันติภาพแต่ปรากฏว่ามีคุกเข่าขอแต่งงานกันบนยอดตึกสูงด้วยนะคะบนยอดตึกจุดที่ไปคุกเข่ากันเนี่ยความสูงกว่า440เมตรเสร็จแล้วแน่นอนไม่พ้นถูกรวบตัวทันทีที่ลงมาถึงข้างล่างค่ะนี่เป็นภาพที่มีคนบันทึกเอาไว้นะคะมุมจากข้างล่างถ่ายขึ้นไปก็จะเห็นเป็นป้ายสีดำๆแต่ถ้าไปดูกล้องแบบซิตี้แคมของที่นิวยอร์กเนี่ยก็จะเห็นจากข้างบนเลยนะมีผู้ชายกับผู้หญิงค่ะหวาดเสียวจริงๆภาพนี้ชายหญิงคู่หนึ่งสวมชุดดำถือป้ายคือป้ายข้อความเนี่ยเขียนว่าเมื่ออำนาจแห่งความรักชนะความรักในอำนาจโลกจึงจะพบกับสันติภาพนะคะก็ไปยืนอยู่บนโครงเหล็กแคบๆของเสาอากาศส่งสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์นี่คือยอดตึก Empire State ในย่านแมนฮัตตันอยู่สูงจากพื้นถนนด้านล่างเนี่ยประมาณ443เมตรแล้วลมก็แรงพอสมควรหลังจากที่ถือแผ่นป้ายผ้าสีดำแล้วเขาก็ปีนลงมากันปรากฏว่าเนี่ยเป็นนาทีที่น่าจะเป็นการทำเซอร์ไพรส์กันคุกเข่าขอแต่งงานกันบนยอดตึกตรงนั้นนะคะแล้วก็ถ้าสังเกตดูในภาพก้านที่ออกยื่นออกมาทางขวาของแท่นเหล็กตรงนั้นมันคือไมค์เซลฟี่ที่น่าจะติดกล้องอยู่ก็สองคนนี้ก็ทำคอนเทนต์ไปด้วยในเวลาเดียวกันต่อมาเจ้าหน้าที่หน่วยฉุกเฉินนิวยอร์กก็ปีนบันไดขึ้นไปนำตัวทั้งสองคนลงมาได้อย่างปลอดภัยนะคะทราบชื่อในเวลาต่อมาผู้หญิงเนี่ยคือแองเจล่านิโคลาอายุ33ปีส่วนผู้ชายชื่อแบคุส32ปีทั้งคู่เป็นคู่รักนักปีนตึกชาวรัสเซียเขามีผลงานสารคดีชีวิตรักนักปีนตึกกันมาด้วยก่อนหน้านี้นะออกอากาศใน ช่องทางสตรีมมิ่งชื่อดัง

0: วานย่าเบียคุสกับอังเจล่านิโคลาสองคนนี้นะแล้วก็เขาบอกว่าสองคนนี้เนี่ยแอบลักลอบผ่านระบบรักษาความปลอดภัยเข้าไปทางช่องเปิดปั๊มรุงรักษาถังน้ำบนชั้น103ของอาคารซึ่งมันเป็นพื้นที่ห้ามเข้าแล้วก็ขึ้นไปปีนถึงยอดตึกถึงยอดเสาอากาศเลยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทางตึก Empire State ปกติเขาเปิดพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปชมวิวก็ต้องปิดนะคะสั่งอพยพออกมาอย่างเร่งด่วนเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ตอนนี้2คนก็ถูกควบคุมตัวไปดำเนินคดีเป็นข้อหาบุกรุกสถานที่โดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วไม่ได้ชื่นชมนะเรื่องนี้ต้องบอกว่าจริงๆผลกระทบค่อนข้างเยอะมันค่อนข้างน่ากังวลคือถ้าเกิดเขาขึ้นไปบนนั้นเอาอุปกรณ์อะไรขึ้นไปทำคอนเทนต์การเซลฟี่ไม้อะไรหรือไปทำอุปกรณ์บนนั้นร่วงลงมาแน่นอนเป็นอันตรายกับคนที่เดินเท้าหรือท่องเที่ยวอยู่เบื้องล่างไม่ว่าจะเป็นแถวยอดตึกหรือที่พื้นถนนด้านล่างก็ดีไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้น
1: มาตรการอาจจะเข้มขึ้นเพราะว่าตึก Empire State เนี่ยเราสามารถซื้อตั๋วขึ้นไปชมวิวที่ชั้น86แล้วก็ชั้น102ได้แต่ที่เขาเข้าไปชั้น103แล้วก็ปีนต่อใช่ไหมครับคุณผู้ชมหลังจากนี้ก็น่าจะมีมาตรการเข้มขึ้นทำไมต้องตึก Empire State คุณผู้ชมเราจะเห็นตึกนี้ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์แล้วมันเป็นตึกที่ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์ฮอลลีวูดถึง250เรื่องเป็นหนึ่งในตึกที่ถูกบันทึกว่าปรากฏในภาพยนตร์มากที่สุดตึกหนึ่งของโลกก็อยากจะเป็นตำนานหรือเปล่าใช่ไหมไปขอแต่งงานกันบนตึก Empire State แต่ถ้าแบบนี้ปุ๊บก็ไม่รู้ว่าจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายยังไงบ้างแล้วจะจัดงานแต่งงานกันยังไงเพราะไปจัดในเรือนจำนี่เพื่อนๆไปร่วมงานไม่ได้นะ
0: ก็จะเป็นตำนานไปอีกแบบถ้าพูดถึงนิวยอร์กก็ต้องพูดถึง Empire State ไงก็น่าจะอยากเป็นตำนานนั่นแหละ
2: ครับจะเป็นตำนานที่โลกจำนะแบบเนี้ยเพราะว่าแอบเข้าไปด้วยนะคร
0: ับ
2: คุณผู้ชมไปดูเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยเรารายงานกันมาตลอดว่าตอนนี้มันเป็นประเด็นใหญ่มากๆเพราะว่าตอนนี้หลายชาติในยุโรปก็ยังคงเผชิญกับอากาศที่ร้อนแล้วก็อุณหภูมิเนี่ยสูงขึ้นต่อเนื่องทุบสถิติกันอีกแล้วนะครับนอกจากในยุโรปปรากฏว่าในสหรัฐก็ต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
0: ร้อนทั้งยุโรปร้อนทั้งสหรัฐแล้วที่สหรัฐเนี่ยน่าจับตาเพราะว่าสุดสัปดาห์นี้เป็นงานฉลองใหญ่ก็คือวันชาติสหรัฐนะคะทางการตอนนี้หลายรัฐพอกำลังจะมีงานฉลองก็ต้องออกมาตรการเฝ้าระวังเรื่องอันตรายหรือว่าผลกระทบจากสภาพอากาศให้แก่ประชาชนอย่างเร่งด่วนค่ะงานเนี่ยจัดขึ้นมาล่วงหน้าแล้วนะคะเตรียมการก่อนถึงวันชาติดังนั้นบรรยากาศที่เราเห็นที่วอชิงตันดีซีนักท่องเที่ยวจำนวนมากก็สู้กับอากาศร้อนค่ะมาชมงานนิทรรศการพกร่มพกพัดถือขวดน้ำกันมานะคะตรงนี้เป็นงานที่เขาชื่อว่า Great American State Fairจัดบนลาน National Mall ก็คือเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ250ปีการก่อตั้งประเทศแต่ว่าพยากรณ์อากาศเนี่ยบอกว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเมืองหลวงของสหรัฐจะเจออุณหภูมิสูงทะลุ38องศาเซลเซียสแล้วก็จะร้อนไปอย่างนี้อย่างน้อย3วันวันพรุ่งนี้คือวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นอาจจะร้อนทะลุ40องศาเซลเซียสซึ่งถ้าเกิน40องศาเซลเซียสจริงจะเป็นการทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดรายวันของเมืองนี้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือเป็นผลจากปรากฏการณ์ฮีทโดมหรือว่าโดมความร้อนทำให้อุณหภูมิพุ่งสูงบางส่วนบางพื้นที่จะมีความชื้นด้วยซึ่งปรากฏการณ์นี้ครอบคลุมทั้งแถบมิดเวสต์แล้วก็ทางใต้ของสหรัฐนะคะแล้วก็กำลังเคลื่อนตัวไปสู่ชายฝั่งทางตะวันออกกระทบประชาชนรวมๆแล้วตอนนี้กว่า46ล้านคนแล้วก็นอกจากช่วงวันชาติแน่นอนเป็นช่วงกำลังเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกนะคะของสหรัฐดังนั้นมาตรการก็จะต้องคุมเข้มกันเป็นพิเศษนิดนึงถ้าไปดูที่นิวยอร์กค่ะก็ยังมีความพยายามป้องกันหรือว่าดูแลความปลอดภัยของประชาชนต่อเนื่องนะคะตัวนายกเทศมนตรีนิวยอร์กโซแรนมัมดานี่เนี่ยออกมาแถลงข่าวระบุว่าตอนนี้นิวยอร์กก้าวเข้าสู่สถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยความร้อนเต็มรูปแบบแล้วนะคะแล้วก็คาดว่าจะร้อนลากยาวไปจนถึงสุดสัปดาห์และถ้าเป็นไปตามคาดการณ์วันชาติปีนี้4กรกฎาคมจะกลายเป็นวันชาติที่ร้อนที่สุดในรอบ16ปีหรือตั้งแต่ปี2010ส่วนที่อื่นนะคะยกตัวอย่างเช่นชิคาโกในรัฐอิลลินอยเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าระบบโครงข่ายไฟฟ้ากำลังเผชิญภาวะตึงตัวขั้นวิกฤตเพราะว่าชาวบ้านร้อนแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศกันจำนวนมากพร้อมๆกันบริษัทผู้ให้บริการไฟฟ้าเนี่ยตอนนี้ต้องขอความร่วมมือให้ผู้คนตามบ้านเรือนเนี่ยถ้าจะเปิดแอร์ก็ขอให้ปรับอุณหภูมิให้สูงขึ้นหน่อยไม่ต้องต่ำมากนะคะแล้วก็อย่างเช่นเรื่องของการซักผ้าใช้เครื่องล้างจานหรือว่าชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยขอให้ทำช่วงหลัง2ทุ่มเพื่อให้

0: ผลกระทบเรื่องของกระแสไฟฟ้าการแย่งกันใช้ไฟเนี่ยลดน้อยลงด้วยไม่ใช่แค่สหรัฐนะคะก่อนหน้านี้เหมือนยุโรปตะวันตกจะร้อนไปแล้วก็แผ่วลงไปแล้วตอนนี้เป็นคิวยุโรปตะวันออกกันบ้างอย่างที่มอสโกจะเห็นภาพคนเดินกินไอศกรีมไปเที่ยวตามสวนที่มีน้ำพุมีวิธีการคลายร้อนหลากหลายรูปแบบนะคะเพราะว่าอุณหภูมิในสวนสาธารณะหรือว่าที่ต่างๆในเมืองหลวงที่วัดได้เนี่ยตอนนี้ทะลุ30องศาเซลเซียสไปนะชาวเมืองบางส่วนบอกว่าต้องปรับวิถีชีวิตคือถ้าจะออกจากบ้านไปรับอากาศบริสุทธิ์ต้องออกไปตั้งแต่เช้าตรู่แล้วก็รีบกลับเข้าบ้านหลบแดดเปิดเครื่องปรับอากาศตลอดทั้งวันมวลอากาศร้อนจัดที่ก่อตัวและแผ่กระจายทั่วยุโรปตะวันตกช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยตอนนี้ก็เคลื่อนมาทางตะวันออกนะคะแล้วก็ปะทุบสถิติอุณหภูมิสูงสุดทั้งที่โปแลนด์สาธารณรัฐเช็กแล้วก็มาทางตะวันออกเรื่อยๆจนทางยกตัวอย่างเช่นสโลวาเกียตอนนี้สถาบันอุตุนิยมวิทยาบอกว่าอุณหภูมิทางตะวันออกเฉียงใต้มีสถิติใหม่เกิดขึ้นแล้วนะคะคือ41องศาเซลเซียสหรืออย่างฮังการีอุณหภูมิพุ่งสูง 41.8 องศาเซลเซียสตอนนี้ทางการก็คือที่ฮังการีเนี่ยขอให้เจ้าหน้าที่รัฐทำงานจากบ้านแล้วนะคะลดเรื่องของการเดินทางสั่งให้ร้านอาหารแจกจ่ายน้ำดื่มฟรีให้ประชาชนด้วยแล้วก็ขยายเวลาเปิดอาคารสาธารณะที่มีเครื่องปรับอากาศด้วยอีกที่หนึ่งนะคะโปรตุเกสก่อนหน้านี้ที่ฝรั่งเศสร้อนจัดสเปนร้อนจัดโปรตุเกสเนี่ยอาจจะไม่ได้ร้อนเท่าแม้ว่าจะอยู่ใกล้ๆกันเหมือนกับจะรอดจากคลื่นความร้อนระลอกแรกแต่ล่าสุดเจอคลื่นความร้อนรุนแรงปกคลุมทั่วประเทศแล้วนะคะสำนักงานอุตุนิยมวิทยาโปรตุเกสประกาศยกระดับการเตือนภัยสภาพอากาศเป็นสีแดงแล้วนะคะเป็นขั้นสูงสุดโดยเฉพาะแถบชายฝั่งแล้วก็รวมถึงที่ลิสบอนด้วยคาดการณ์ว่าอุณหภูมิจะสูงถึง44องศาเซลเซียสแล้วก็อาจจะลากยาวต่อเนื่องนานนับสัปดาห์อย่างที่พูดถึงไปในยุโรปนะคะมีปัญหาเรื่องของการใช้แอร์ใช้ไฟที่สหรัฐก็เช่นกันการใช้ไฟพอยุโรปอะอย่างฝรั่งเศสหรือว่ายุโรปตะวันตกอาจจะไม่ฮิตติดแอร์ไม่มีปัญหาเรื่องนี้แต่พอเป็นฝั่งสหรัฐติดเครื่องปรับอากาศติดแอร์กันเยอะๆตอนนี้เป็นบททดสอบเลยว่าจะต้องมีการมองไปถึงอนาคตปรับเปลี่ยนเรื่องของโครงข่ายไฟฟ้าให้รองรับกับโลกที่มันเปลี่ยนไปหรือเปล่า
1: โดยเฉพาะบทเรียนของทางยุโรปเนาะที่อาจจะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้กันมากขึ้นด้วยนะครับคุณผู้ชมครับไปดูเรื่องราวของเทคโนโลยีกันบ้างนะครับก็ต้องบอกนะครับว่านับวันนี้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วจนแทบจะตามไม่ทันกันแล้วนะครับรวมถึงเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่เราก็เคยได้นำเสนอไปแล้วหลายครั้งนะครับว่าตอนนี้มันทำได้แทบจะทุกอย่างแล้วจริงๆและหนึ่งในชาติที่เวลาพูดถึงเรื่องของหุ่นยนต์เนี่ยคุณวินิษฐาประเทศจีนนะ
0: เราก็ล้ำจริงๆแล้วมาใหม่มาให้ดูกันต่อเนื่องแล้วเขาแซวกันว่าตอนนี้รันทุกวงการไปถึงเทศกาลแข่งเรือมังกรช่วงที่ผ่านมามีหุ่นยนต์ไปร่วมเหมือนกันเป็นสีสันสำคัญจุดเด่นในงานเลยค่ะเขาขอให้ดูสังเกตการจ้วงพายเข้าไปในน้ำของหุ่นคือลีลาค่อนข้างจะคล้ายกับมนุษย์มากๆเลยทีเดียวเรียกว่าท่าสวยจังหวะโอเคนะคะซึ่งที่เห็นอยู่เนี่ยใส่เสื้อฝนด้วยนะอาจจะเป็นชุดกันน้ำของตัวหุ่นยนต์เขาเป็นฮิวแมนอยที่ชื่อว่าหุ่นยนต์เทียนกงนะคะเขาส่งมาจากศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์ฮิวแมนอยปักกิ่งให้ไปร่วมเทศกาล Dragon Boat Festival ที่มณฑลเสฉวนของจีนแต่ว่าต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าผลิตมาเสร็จแล้วจับมาพายเก่งๆแบบนี้ได้เลยจริงต้องมาซ้อมด้วยนะไม่ต่างจากคนเลยนะคะต้องมาผ่านการฝึกซ้อมปรับตัวกว่า2สัปดาห์เพราะว่าเขาต้องมาจับจังหวะกลไกให้เข้ากับฝีพายที่เป็นมนุษย์ให้พร้อมเพรียงกันตอนแรกต้องบอกว่ามาฝึกเนี่ยท่าจะแปลกๆพายจะไม่ค่อยพุ้ยน้ำเท่าไหร่กระทั่งปล่อยให้หุ่นยนต์พายกันเองได้ก็เหมือนพิสูจน์ได้แล้วว่าพายแล้วเรือไม่หมุนก็ไปได้จริงแต่ว่าไม่ได้ทำได้แค่นั้นด้วยกิจกรรมอื่นๆเขาก็ไปโชว์ทักษะเหมือนกันนะคะตำข้าวอย่างเงี้ยตำข้าวเอาไปทำขนมหรือกิจกรรมในงานก็จะมีตีกลองนะคะหรือการเชิดหุ่นเงาอย่างเงี้ยหุ่นยนต์เขาก็ทำได้เหมือนกันอันนี้เป็นน่าจะเป็นเหมือนการห่อบะจ่างเขาก็เอาหุ่นยนต์ไปทำด้วยนะคะมีแบบส่วนผสมต่างๆแล้วก็ไปห่อใบตองโชว์ทักษะให้เห็นว่าทำได้ทุกอย่างทุกวงการซึ่งในเดือนสิงหาคมนี้จีนเตรียมจะจัด World Humanoid Robot Games นะคะหรือว่ามหกรรมแข่งขันหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์โลกครั้งที่2ด้วยนะ สายนวัตกรรมรอติดตามกันได้เลยเชื่อว่าน่าจะมีอะไรล้ำ

0: มาให้ได้เห็นกันอีกเพราะว่าใครบอกว่าหุ่นยนต์จะต้องกลัวน้ำเนาะไปพายเรือแบบนี้น้ำกระเด็นใส่ไฟช็อตหรือเปล่าไม่เป็นไรใส่เสื้อกันฝนได้ด้วยเขาบอกว่าตอนแรกอ่ะเหมือนที่ยังไม่ฝึกแรกๆเหมือนพายจ้วงไปในน้ำได้ไม่ค่อยดีก็เลยท่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เรือมันไม่ค่อยไปสุดท้ายฝึกแล้วเอ้าได้เรียนแบบมนุษย์ เรียนแบบจากฝีพายที่เป็นมนุษย์ตั้งโปรแกรมอะไรก็
1: เก่งเนาะนึกถึงแข่งเรือยาวบ้านเรา
2: ครับ
1: ผมไม่เอากับเขาแบบนี้เน
3: า
1: ะ
3: ยังไง
1: นะนานาโคตใช่ไหม
0: ได
2: ้ครับตอนแรกเห็นแล้วก็แบบว่าอุ๊ยเดี๋ยวนี้พายเรือได้หรอพอเห็นภาพช็อตแรกเท่านั้นแหละโอ้แน่จริงก็ไม่ต้องใส่เสื้อกันฝนสิ
0: โอ้
2: ใช่ไหมยังกลัวไฟช็อตอยู่เลย
0: เดี๋ยวไฟดูดคนข้างๆ
2: แต่ไม่แน่เนาะอนาคตก็อาจจะพัฒนาเร็วอาจจะไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้แล้วบะจ่างนี่ก็เดี๋ยวอีกหน่อยเราได้กินบะจ่างฝีมือหุ่นยนต
0: ์อร่อยไหมอีกเรื่องนึงเน
2: า
0: ะ
2: เนาะรสชาตินี่อาจจะต้องให้คนปรุงนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวในต่างประเทศเช้าวันนี้ครับช่วงนี้ขอบคุณมากครับคุณนิธา
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
3: คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของการสืบสวนสอบสวนกรณีลูกเรือไทยค่ะหิ้วยาเสพติดไปที่ออสเตรเลียนะคะเรื่องนี้มีความคืบหน้าไปมากค่ะล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียค่ะไปพบบุคคลปลายทางที่รอรับเฮโรอีนจากแอร์โฮสเตสแล้วนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่ปปส.มีการอ้างอิงหลักฐานโดยเชื่อว่ามีคนไทยร่วมในขบวนการนี้ขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งติดตามคนส่งของแล้วก็แกะรอยผู้ติดต่อที่ใช้ชื่อแอคเคาท์ว่าโรสโรสค่ะหลังจากที่พนักงานส่งของบริษัทเอกชนหรือว่าไรเดอร์ที่ปรากฏในภาพข่าวขณะที่นำพัสดุไปส่งที่คอนโดมิเนียมของแอร์โฮสเตสเข้าพบตำรวจที่สภ.สำโรงเหนือแล้วนะคะเมื่อวานนี้ค่ะไรเดอร์คนเดิมเนี่ยก็เข้าพบแล้วก็ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ปปส.ยืนยันว่าให้ความร่วมมือตรวจสอบทุกเรื่องแล้วก็ยอมรับว่าไปส่งของให้กับแอร์โฮสเตสแต่พัสดุไม่ใช่กล่องกระดาษค่ะพันตำรวจตีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการปปส.ก็เปิดเผยนะคะว่าจากการตรวจสอบการทำงานของไรเดอร์คนนี้พบว่ามาส่งของให้กับแอร์โฮสเตสวันที่23มิถุนายนเวลา 11:10 น.ซึ่งเป็นคนละคนกับคนที่มาส่งของให้กับแอร์โฮสเตสและเป็นคนละวันกับบุคคลที่มาส่งกล่องต้องสงสัยว่ามียาเสพติดค่ะ
4: น้องพลเมืองดีนะครับที่มาให้การในวันนี้เนี่ยเราได้ดูภาพกล้องวงจรปิดแล้วเนี่ยเป็นการส่งพัสดุในวันที่23นะครับเวลา5โมงเช้าเสร็จๆซึ่งชัดเจนนะครับว่าเป็นคนละกล่องแล้วก็การแต่งตัวนะครับก็เป็นแต่งกายกันคนละลักษณะน้องที่อยู่ด้านหลังเนี่ยในวันที่23เนี่ยเขาแต่งกายเป็นใส่ฮู้ดลักษณะเดียวกันแต่เป็นเสื้อสีเหลืองนะครับแต่ว่าของทางผู้ต้องสงสัยที่เราต้องการตัวมาสอบปากคำเนี่ยนะครับในวันที่22เนี่ยเป็นฮู้ดสีดำ
3: ส่วนเบาะแสบุคคลต้องสงสัยส่งยาเสพติดที่เจ้าหน้าที่เร่งตามหานะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยอ้างอิงจากภาพวงจรปิดพบว่าเป็นชายสวมเสื้อฮู้ดสีดำใช้รถจนเก๋งสีเข้มค่ะมาจอดนอกพื้นที่คอนโดมิเนียมจากนั้นได้มีการอุ้มกล่องเข้าไปวางไว้ที่จุดวางของซึ่งวันเวลาที่ปรากฏคือวันที่22มิถุนายน2569เวลา 12:10 น.พอวางปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมผ่านไปสักประมาณ20นาทีแอร์โฮสเตสจึงลงมารับสินค้าขึ้นไปที่ห้องพักนะคะส่วนข้อสังเกตของกล่องพัสดุที่เจ้าหน้าที่ไปพบในห้องพักของแอร์โฮสเตสแล้วก็แฟนหนุ่มบอกว่าเป็นกล่องที่ใส่กระเป๋าผ้ามาโดยบนกล่องเนี่ยเจ้าหน้าที่ยืนยันนะคะว่าพบเพียงชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ของผู้รับก็คือแอร์โฮสเตสที่ติดต่อกันเท่านั้นไม่พบข้อความหรือว่าสัญลักษณ์อื่นๆเลยนะคะเลขาธิการปปส.ยังบอกด้วยนะคะว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งแกะรอยผู้ติดต่อแล้วก็นัดส่งของที่ใช้แอคเคาท์ใน Facebook โดยใช้ชื่อว่า Rose Rose ซึ่งเจ้าหน้าที่พบข้อมูลและความพยายามติดต่อกับหลายคนในการจ้างหิ้วของพร้อมกับขอให้ผู้ที่เคยรับการว่าจ้างผ่าน Rose Rose หรือว่ามีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนรีบติดต่อเจ้าหน้าที่เลขาธิการปปส.ยังระบุเพิ่มเติมนะคะว่าจากการสืบสวนยังเชื่อว่ามีคนไทยไปมีส่วนร่วมในขบวนการส่งยาเสพติดครั้งนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการขยายผลรวมไปถึงการหาเบาะแสจากกระเป๋าว่ามาจากพื้นที่ใดค่ะ
4: เราพูดคุยกันทั้งหมดนะครับในเครือข่ายกลุ่มบุคคลเราเรียกว่ากลุ่มบุคคลนะครับที่เป็นเครือข่ายการส่งยาเสพติด

0: จากแหล่งผลิตยาเสพติดนะครับผ่านไทยเพื่อนำส่งไปยังประเทศออสเตรเลียแล้วเอาเครือข่ายบุคคลนะครับที่มีพฤติการในการส่งขนส่งลำเลียงยาติดไปต่างประเทศเนี่ยมาพูดคุยกันทั้งหมดณขณะนี้เองไม่ใช่เฉพาะปปส.นะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองไม่ว่าจะทางตำรวจนครบาลทางกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดตอนนี้ก็มีเครือข่ายที่ดำเนินการสืบสวนอยู่ในมือกันอยู่แล้วก็ทราบว่าในวันสองวันนี้ก็อาจจะมีการดำเนินการจับกลุ่มในเครือข่ายที่มีส่วนร่วมหรือเครือข่ายอื่นๆที่ไม่ใช่เครือข่ายที่ส่งให้คุณมีนานะครับ
1: ขณะเดียวกันเมื่อวานนี้นะคะเจ้าหน้าที่จากออสเตรเลียเข้าหารือกับเจ้าหน้าที่ปปส.ค่ะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกระหว่างกันด้านการสืบสวนก็เริ่มตั้งแต่การจับกุมไปจนถึงสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะทั้งข้อมูลการติดตามการเข้าตรวจจับการจัดส่งยาเสพติดแล้วก็การโอนเงินให้กับแอร์โฮสเตสด้วยค่ะรวมไปถึงข้อมูลเครือข่ายยาเสพติดที่ทั้งสองประเทศมีอยู่ในเวลานี้เจ้าหน้าที่รู้ตัวบุคคลปลายทางที่มารับพัสดุแล้วนะคะกำลังสอบสวนแต่ปริมาณยาเสพติดที่ตรวจจับเนี่ยค่ะคุณผู้ชมยังไม่ชัดเจนนะคะขอให้ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งค่ะส่วนการสู้คดีมีรายงานนะคะว่าทางแอร์โฮสเตสเนี่ยค่ะร้องขอทนายต่อสู้คดีเองซึ่งกระบวนการไต่สวนจะเริ่มประมาณเดือนกันยายนนะคะคุณผู้ชมข้อมูลจากปปส.มีค่อนข้างเยอะแล้วนะคะเมื่อวานเนี่ยนัก